0: ค่ะพี่ต้นเล่าถึงการสวรรคตของพระเจ้ามินดงที่อินเดียใช่ไหมคะและพระนางสุภยาลัตเนี่ย
1: สุภยาลัต
0: อยู่ที่เมียนมาที่ย่างกุ้ง
1: ที่ชเวดากอง
0: นะคะคือเรื่องราวของราชวงศ์คองบองเนี่ยน่าสนใจอย่างมากสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่พี่ต้นได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคือมันเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะก็คือสิ่งที่เกิดซ้ำๆเราสามารถจับความเชื่อมโยงได้มีความสัมพันธ์กันก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์อ่อนแอมักจะถูกอำนาจจากภายนอกนะหรือภายในเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็แย่งชิงอำนาจไปนะคะพอกษัตริย์อ่อนแอบางทีก็อาจจะมีทั้งเรื่องสตรีบ้างเรื่องขุนนางช่อฉนภายในอำนาจจากภายนอกที่อยากจะเข้ามายึดสมบัติต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆในประเทศนะคะก็มีการฆ่าล้างนะพี่น้องของกษัตริย์นะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพออกมาจากตรงนั้นในขณะก็ที่ก็มีการจัดมโหรีปี่พาทย์ประโคมไปให้ไม่มีเสียงของการทำร้ายกันนะให้ประชาชนภายนอกได้ยินนะเป็นเรื่องที่อำมหิตแล้วก็โหดเหี้ยมนะถ้าตามที่มีการเล่ามาในประวัติศาสตร์นะคะท่านใดที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะคะเปรียบกายร้อนดังเพลิงเปรียบใจร้อนหนังไฟคันแต่งเนี่ยเก่งๆชอบมากนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมก็ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะคุณหมอเนี่ยอาเซียนเคยพาไปนะครับพาไปทริปที่เมียนมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยน่าจะจัดอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่มาทักเรามาเป็นกำลังใจให้กับเราทางTikTok นะครับผมเห็นคุณโอบุญโอนพรัตน์นะครับเข้ามาตั้งแต่เช้าคุณสายันคุณมิสิริโชคคุณใบบัวนะครับแล้วก็คุณนิชาคุณแป๊วนะครับแล้วก็คุณเฮลตี้อ๋อคุณแป๊วเข้ามาบอกว่าอย่าลืมวันที่28บ่ามิถุนายนนี้เราจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับคุณเดชเดชาคุณเมย่ามาคัสนะครับบอกชอบฟังมากรายการนี้แล้วก็คุณนี้เองแหละแล้วก็คุณถ้าบอกว่าคุณนี้บอกว่าทำไม Facebook เข้าไม่ได้อ่ะไม่รู้เนี่ยครับจะมาที่ลองคิดดูให้นะครับ
0: ล่มบางทีชอบล่มเนาะเป็นเครือข่ายของทาง Facebook นะคะ
1: แต่ว่าทาง TikTok เนี่ยไม่ล่มเลยนะอยู่ได้ตลอด
0: ค่ะค่ะก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงหลายๆท่านที่ทักมาทางไลน์นะคุณธีรพลคุณโดยดร.ดิเรกฤทธิ์คุณมณีรัตน์คุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมดีไหมคะทีมงานแจ้งมาว่าไลฟ์หลุดแต่ว่ากลับมาไลฟ์ใหม่แล้วค่ะเข้าไปดูไลฟ์ใหม่ได้สำหรับช่องทาง Facebook นะคะ
1: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารเรายังมีข่าวมานำเสนอนะครับผมจะขอต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับซึ่งก็เป็นการทำวิจัยแล้วก็สำรวจโดยมูลนิธินะครับAlliance of Democracy นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ประธานองค์กรนี้ตอบปัจจุบันก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เคยเป็นอดีตนะครับเลขาธิการ NATO ด้วยนะครับคือคุณอองเด็กซ์ปอกรัสมูซินนะครับเป็นผู้อำนวยการอยู่ผลการสำรวจของเขาออกมานี่นะครับนำเสนอไปแล้ว2ครั้งนะครับแล้ววันนี้จะนำเสนอในเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะครับหัวข้อที่3ของเขาก็คือเรื่องของการที่ไปดูนะครับว่าเรื่องแรกที่นำเสนอไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเขาไปดูperception ของผู้คนเนี่ยว่ารู้สึกอย่างไรกับฐานทัพของสหรัฐอเมริการู้สึกยังไงกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆที่ได้นำเสนอไปนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องสงครามครับเขาไปดูว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคนที่ไปได้รับการสำรวจนะครับจากการกระทำจากการทำสำรวจอันนี้ของมูลนิธิเนี่ยเขาไปสำรวจอันนี้ตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับถามว่าทัศนคติต่อสงครามของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยผลสำรวจพบว่าผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มสนับสนุนอิหร่านมากกว่าสหรัฐและจุดที่โดดเด่นก็คือรายงานนี้แสดงให้เห็นความแตกแยกระหว่าง

0: โลกตะวันตกกับประเทศส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับก็คือว่าโลกตะวันตกเขาคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าโลกส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยเขาคิดอีกอย่างนึงประเทศในกลุ่มตะวันตกเช่นอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังนิยมมีแนวโน้มเอียงไปในทางสหรัฐมากกว่าอิหร่านแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นอย่างเม็กซิโกเนี่ยนะครับคนจำนวนมากแสดงท่าทีที่เอียงไปทางอิหร่านแต่ถ้าเมื่อไปดูที่แถบยูเรเซียแอฟริกาแล้วก็คนส่วนอื่นๆของโลกใบนี้นะครับก็จะมองว่ายังไปให้ความสำคัญแล้วก็เห็นว่าอิหร่านเนี่ยทำถูกต้องมากกว่านะครับที่สหรัฐอเมริกาแนวโน้มนี่ยังสะท้อนไปถึงในเรื่องของประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยประเทศส่วนใหญ่ในยูเรเซียและแอฟริกามีท่าทีสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่าส่วนอื่นๆของโลกสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาเองด้วยผู้คนก็ถอยออกจากความรู้สึกว่าชื่นชมอิสราเอลกลายไปให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์นะครับในส่วนเนื้อหานี้เนี่ยคนยังให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์และก็สนับสนุนปาเลสไตน์มากกว่าอิสราเอลนะครับก็เป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวกับเรื่องนี้ส่วนสงครามยูเครนนะครับผู้คนในยุโรปและในอเมริกาก็ยังมองว่ายูเครนทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ส่วนอื่นๆของโลกเขาคิดว่าการกระทำของยูเครนนั้นเป็นการจุดประเด็นปัญหาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ดูอาการกระทำที่ยูเครนทำอยู่นั้นเป็นการคุกคามรัสเซียดังนั้นก็เหมือนกับว่าก็ช่วยไม่ได้นะเธอทำตัวเองจะพูดผสมหน้าก็ไม่ได้แต่ว่าก็บอกเธอก็ทำตัวเองนั่นแหละที่ทำให้ไปอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับรวมทั้งความคิดเห็นแบบนี้ในแอฟริกาในเอเชียมองไปในทิศทางเดียวกันว่ายูเครนไม่ควรที่จะไปเข้าอยู่กับทางฝั่งยุโรปเพราะว่านั่นก็คือการทำรายตัวเองนะครับนี่ก็เป็นรายงานจาก Democracy Perception Index ครับผม
1: มาดูเรื่องหนึ่งที่น่าอิจฉาอย่างมากเลยจากที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีอีแจมองนะได้ออกมาพูดนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยก็ครบเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยฉลอง1ปีนะคะสำหรับการกล่าวในครั้งนี้นะก็มีการพูดถึงทิศทางโปรเจกต์การลงทุนขนาดใหญ่ด้วยรายได้ที่เขาได้มาจากภาษีอุตสาหกรรมชิปค่ะฟังตัวเลขแล้วนี่ภาษีอย่างเดียวนะจากเรื่องชิปเป็นเม็ดเงินมากมายมหาศาลนะคะ Straits Times รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า South KoreasE marks first year with vow to find new growth engines นะคะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะนำภาษีที่ได้จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปมาใช้ในการผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นะด้วยการสร้างการเติบโตใหม่ๆค่ะรายได้ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขจากซัมซุงนะคะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซัมซุงบอกว่าเกาหลีใต้อาจจะได้รับรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70ล้านล้านวอนหรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้27ล้านล้านวอนหรือประมาณ 570,000 กว่าล้านบาทในเดือนเมษายนนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากแนวโน้มผลกำไรของบริษัทผู้ผลิตชิปค่ะสำหรับการเพิ่มขึ้นนะอย่างมหาศาลของผลประกอบการกำไรของ Samsung Electronics และ SK Hynix นะคะรวมถึงโบนัสด้วยที่พนักงานได้รับมันก็จุดประเด็นการถกเถียงอย่างมากในเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมันกระจุกอยู่เฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปอุตสาหกรรม AI เทคโนโลยีและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีต่างๆเหล่านี้นะคะโดยในเดือนนี้ทางรัฐมนตรีที่ดูเรื่องแรงงานในเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศแบ่งปันผลกำไรมากมายมหาศาลที่ได้รับมานะในขณะที่ทางประธานาธิบดีเนี่ยก็บอกว่าจะกระจายเม็ดเงินภาษีตรงนี้เนี่ยไปลงทุนทางด้านต่างๆของประเทศแล้วก็แบ่งปันไปทั่วสังคมค่ะแต่ว่าคุณอีแจมยองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้รายละเอียดนะว่าที่จะเอา ภาษีตรงนี้ไปลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างอะไรคือแผนการแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้กำลังทบทวนกลยุทธ์การเติบโตของประเทศแล้วก็

0: เตรียมที่จะเปิดเผยโครงการการลงทุนใหญ่เร็วๆนี้จากภาษีที่ได้จากเครื่องชิปค่ะ
1: แล้วก็ภาษีเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรก็ต้องดูให้ดีเลยทีเดียวนะครับว่าถือว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินที่สำคัญในเรื่องอ
0: ย่างบ้านเราเนี่ยจะมี AI Passport ใช่ไหมที่จะลงทุนมากมายเลยแล้วก็ให้คนไทยบางส่วนสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ได้แต่ที่ต้องทำควบคู่กันไปเนี่ยก็คือเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสและการติดอาวุธทางด้านความสามารถในการรู้เท่าทันการใช้งาน AI นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคือการลงทุนในการสร้างคนมากกว่าที่จะเอาเงินไปซื้อเทคโนโลยีให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเดียวนะคะ
1: ใช่ถูกต้องมากเลยครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านดร.ภกิจวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยเอพิโซดที่2ครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยจะคุยกันเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันเราต้องรู้อะไรบ้างและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรวันนี้เอพิโซด2ท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านดร.ภัยจิต
4: ครับกับสวัสดีคุณศิริคุณสุชาติและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: วันนี้นี่ตอน2นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับ
1: ใช่ครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปถึงเรื่องที่การที่ทางจีนเขาจะพัฒนาสมาร์ทซิตี้มากกว่า200เมืองนะครับแล้วก็พัฒนากลุ่มเมืองอีก30กลุ่มเมืองรวมทั้งใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าแล้วก็ความได้เปรียบแล้วก็ปัญหากับความขัดแย้งด้วยอะไรต่างๆนี่วันนี้เชิญต่อเลยครับ
4: ครับคือเราย้อนกลับไปตัวองค์ประกอบของแผน15เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ 3-4 ส่วนที่เราควรทราบอันแรกคือเขาจะพัฒนาคุณภาพสูงในมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงในยะของมันก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในมิติเชิงคุณภาพนะที่เพิ่มสูงขึ้นไส้ในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดกว้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เขาจะเดินหน้านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยจะตลาดใหญ่ขึ้นเติบโตดีขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับองค์ประกอบส่วนที่สองที่สำคัญก็คือจีนจะเดินหน้าผลักดันภาคการบริโภคภายในประเทศในแผน15เขานั่นก็หมายความว่าตลาดภายในประเทศนะครับจะยิ่งเติบโตในระดับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP หมายว่าถ้า GDP โต 5% นะเพราะเขาตั้งเป้าปีนี้ 4.5-5% ใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศก็จะโตมากกว่านั้นอีกงั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นภาพหนึ่งเราเข้าข้างในเราก็จะเห็นภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในแบบนึงส่วนที่3นะพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมนะค่อนข้างมากในแผน15คือถูกยกระดับจากระดับที่5ในแผน14ในด้านของความสำคัญนะมาอยู่ระดับที่2เลยนะและส่วนสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่ผมเมื่อกี้คุณสุชาติเกริ่นไปว่าเอเนี่ยเขาจะสร้างสมาร์ทซิตี้ความเป็นเมืองน่าอยู่อะไรต่างไอ้เนี้ยซ่อนอยู่นะในสิ่ง

0: ขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่พอถอดรหัสออกมาสิ่งที่เราจะต้องมองคือเอ๊แสดงว่าจีนเนี่ยนะเติบโตมากขึ้นและจะกลายเป็นตลาดระดับกลางนะครับที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับตอนที่เขาฉลองตัวขจัดปัญหาความยากจนหมดสิ้นจากแผ่นดินจีนในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคนชั้นกลาง400ล้านคนนะครับแต่เขามองเป้าออกไปเนี่ยนะจนถึงปี2035เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น800ล้านคนนะครับเพราะนั้นเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวขนาดเศรษฐกิจที่เดิมอยู่15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมา20ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็น30ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2035ถูกมั้ยอันนี้ทิศทางการเติบโตเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้ตลาดนี้ฝากอนาคตไว้ได้แต่ไส้ในที่สำคัญยิ่งกว่าคือจีนเนี่ยเวลาบอกว่ามีแผนแบบนี้มีแนวทางแบบนี้เขาดำเนินมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาคการบริโภคภายในประเทศมี2เรื่องนะ2แคมเปญสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนนะดำเนินการมานะครับนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Shopping in China 2026นะครับอันนี้ก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้คนออกมาช้อปปิ้งแต่ที่น่าสนใจคือเขาทำแคมเปญอยู่อันหนึ่งครับเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าเป็น Export to China แล้วกันคือเพื่อจะจูงใจกระตุ้นให้คนเนี่ยนะมาส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนนี้ความสำคัญเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนนะทำแคมเปญลักษณะแบบนี้
1: รู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับเพราะมีประเทศอื่นเนี่ยพยายามที่จะกีดกันที่ไม่ให้คนไม่ให้เราเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามามากเรามีจะพยายามจะส่งออกแต่นี้สนับสนุนให้คนส่งเข้ามาในเมืองจีนนะฮะ
0: เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจีนเนี่ยเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ย32ปีต่อเนื่องครับคือตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเนี่ยเขาเริ่มเกินดุลการค้าประเทศอื่นแล้วก็ตายระดับสูงขึ้นนะครับตอนก่อนโควิดเนี่ยก็ไปแช่อยู่ประมาณ 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับแล้วคนก็บอกโควิดมาจีนเสร็จละการเกินดุลการค้าคงลดลงปรากฏว่าด้วยสรรพกำลังความพร้อมความสามารถในการแข่งขันเขาเกินดุลการค้าเมื่อปีที่แล้วทะลุไปถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะตรงเนี้ยจีนก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะจีนเกินดุลการค้าคนอื่นอย่างเดียวจีนเลยบอกว่าต้องปรับสมดุลทำยังไงที่การเกินดุลเหล่านี้จะปรับสู่สภาวะที่มันเหมาะสมเพราะจีนไม่ได้ตั้งเป้าการค้ากับประเทศอื่นๆเพื่อการเกินดุลการค้าแต่อยากประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะระหว่างกันและแน่นอนในมิติของจะเรียกว่ารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในขณะนี้ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างนี้จีนก็ไม่อยากเสียเพื่อนคือจีนเอาแต่เกินดุลคนอื่นคนอื่นก็อาจจะ
1: ทีนี้แล้วอย่างที่พอเอ็กซ์พอร์ตไปหน้าอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราจะ
0: เอาประโยชน์ยังไงฮัลโหลฮัลโหล
2: ค่ะสัญญาณพี่ต้นเหมือนขาดหายไปนะคะ
0: ครับตอนนี้ถามว่าเราจะประโยชน์ยังไงแน่นอนว่าในการดำเนินแคมเปญ Export to China เนี่ยจีนเขาก็จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้านะการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านะจากสินค้าเป้าหมายของเขานะจากต่างประเทศการจัดแสดงสินค้าระดับภูมิภาคนะแต่เป็นงานแสดงสินค้าคุณภาพสูงนะครับมุ่งเน้นการเจรจาการค้าด้วยต่างๆหรือการให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวออนไลน์นะตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตัวอะไรต่างๆนี้รวมไปถึงการกำหนดเขตนำเข้าพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะดำเนินการในอนาคตลักษณะแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงประเทศไทยเราเนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยนะจะมีความพร้อมนะครับเราชอบถามว่าเอ๊ะเวลาเป็นแผน15เนี่ยมันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทายหรือวิกฤตของเรานะครับคือถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะไอ้เนี้ยคือโอกาสแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไม่ดีนะเราก็จะสูญเสียโอกาสและที่สำคัญยิ่งกว่าคือประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน

0: 6-7 ประเทศคือเราเป็นประเทศตัวแทนของภูมิภาคอาเซียนนะภายใต้แคมเปญ Export to China เพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสเนี้ยให้ดีนี่ถามว่าเราต้องทำยังไงบ้างแน่นอนภาคเอกชนนะเราเห็นตลาดเขาเนี่ยเติบโตเราเห็นคนเหนี่ยวเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเราบอกว่าเรากำลังจะค้าขายกับกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกวันง่ายๆเพราะเศรษฐกิจเขาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพแล้วเราวางแผนการพัฒนาสินค้าของเราได้เลยเพราะฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าแพคเกจจิ้งไปจนถึงเรื่องของแบรนดิ้งหรือแม้กระทั่งการใช้พวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะเรื่อง GI เรื่องต่างๆบ้านเรานะงัดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์เพราะคนจีนเดี๋ยวนี้ซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยอารมณ์นะอะไรโดนใจเขาเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญอะไรโดนใจเขายอมจ่ายตังค์ซื้อหาสินค้าเหล่านั้นนะครับสองเราต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันเพราะตลาดจีนเนี่ยใหญ่แต่ระดับการแข่งขันเขาก็สูงนะครับทั้งผู้ประกอบการภายในทั้งสินค้าจากทั่วโลกที่อยากจะไปขอแบ่งเค้กตลาดจีนดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มันดีพัฒนาความสามารถในการแข่งขันว่าง่ายต้องเอาทั้งถูกและดีนะครับเข้าไปแข่งลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเรื่องแบบนี้นโยบายหรือมาตรการอะไรต่างๆบางอย่างอย่างเช่นเราคุยเรื่องของการสร้างแบรนด์เมื่อสักครู่นี้มันต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมสร้างแบรนด์มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวนะจะต้องใช้เวลา3-5 ปีทำยังไงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการดำเนินการนะในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบเพื่อท้ายที่สุดมันจะได้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ผมเนี่ยมีแนวคิดว่าบางทีผู้ประกอบการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะครับมาตรการของภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมก็อาจจะต้องซอยย่อยที่แตกต่างกันและโกยผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากสัมมนาทีแล้วก็หายไปนะทำยังไงที่ผู้ประกอบการเราจะเห็นผู้ประกอบการเหล่านี้ขยับและยกสถานะตัวเองอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายอย่างกรณีเราก็พูดถึงตลาดจีนนะครับสินค้าต่างๆที่เรามีศักยภาพเนี่ยเราพูดถึงสินค้าเกษตรเราแน่นอนนะครับอาหารเครื่องดื่มอะไรที่แปรรูปแต่เราดูกว้างๆไม่ได้เราจะต้องมองเซกเมนต์ย่อยลงไปว่าตลาดเหล่านี้นะมีลักษณะที่แยกย่อยอย่างไรเช่นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วกันนะเขาผู้สูงอายุเขามี300 ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ10 ล้านคนนะครับจากนี้ไปนั่นหมายความว่าตลาดจะเติบโตไปเรื่อยๆนะหรือไม่ใช่เฉพาะอาหารคนอย่างเดียวอาหารสัตว์นะจีนเดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเต็มไปหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวว่าง่ายนะครับเขาก็ต้องบริโภคแล้วไม่ใช่อาหารอย่างเดียวด้วยนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแอสเซสซอรี่อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นนะบางทีเขาใส่เสื้อผ้านะครับแพงกว่าคนอีก
1: กลายเป็นลูกไปแล้วนะคะนิยมมีแทนลูกท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจ
0: เห็นที่เมืองไทยเนี่ยก็ด้วยง่ายแรงมากเลยที่เมืองจีนนะครับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีตังค์นะเฉพาะฉีดยาเฉพาะดูแลเรื่องต่างๆนะปีละเป็น10,000 หยวนนะครับ10,000 หยวนก็50,000 บาทแล้วอะบ้านเราเลี้ยงข้างบ้านใช่ไหมที่นู่นเนี่ยเขาเลี้ยงในบ้านนะครับลักษณะตรงนี้ก็แสดงว่าตลาดมีความสำคัญนะครับบริการที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันนะครับในการดูแลรักษานะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นรถไฟได้นะเนี่ยบริการสาธารณะเขายังต้องปรับตัวเข้ากับกระแสต่างๆเหล่านี้เออเราเนี่ยจะเข้าไปเอาประโยชน์อย่างเนี้ยได้เพิ่มมากขึ้นยังไงเราดังเรื่องสปาใช่ไหมผลิตภัณฑ์สปาของเราเออรัฐจะสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าไปนะอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นยังไงช่องทางที่ขายนะหรือร้านผลิตภัณฑ์สปาบางทีสปาของหลายๆแห่งนะอาจจะเป็นทั้งจีนหรือต่างชาติลงทุนบางทีเขาไม่มีผลิตภัณฑ์สปาดีๆแต่ผลิตภัณฑ์สปาของเราเนี่ยขายได้หมายว่ามีจุดขายนะครับพอไปใส่ปุ๊บโอ้สปาไทยดังนวดแผนไทยดังใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปด้วยนะครับหรือเราอาจจะดึงเขามานะทำ medical tourism เพราะว่าบ้านเรารักษาพยาบาลนะเก่งดีซึ่งก็ต้องระวังนะจีนพัฒนาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะครับไม่งั้นอีกสักพักเขาจะแซงเรา

0: นะมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ครับ
1: ค่ะท่านดร.ภัยจิตรคะถามมีเวลาสัก1นาทีนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐไทยเนี่ยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากที่ผู้ประกอบการต้องดูเรื่องตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งเองแล้วเนี่ยเสนอแนะอย่างไรบ้างคะ30วินาทีค่ะเชิญค่ะ
0: ถ้าในมิติเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยผมคิดว่าต้องพัฒนาไปในเชิงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับกระจายในเรื่องช่องทางให้มีความเหมาะสมเช่นออฟไลน์ออนไลน์จะแบ่งกันยังไงนะครับเพราะวันนี้ตลาดในส่วนของออนไลน์ในเมืองจีนมันเติบโตในระดับที่สูงแต่ขณะเดียวกันถ้าไปออฟไลน์วันนี้เนี่ยความเจริญของเขาความมั่งคั่งของเขามันกระจายตัวลงไปสู่เมืองรองระดับ3ระดับ4ซึ่งเราจะเห็นช่องทางจะจำหน่ายนะดังๆนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเช่นพ่างตงหลายหลิงซื่อเหินหมาเหินหมางนะครับฮอตแม็กซ์อะไรต่างๆพวกนี้ลักษณะแบบนี้ทำยังไงที่เราจะเข้าผลักดันผู้ประกอบการเราเพื่อเข้าสู่ช่องทางเหล่านั้นหรือภาครัฐออกหน้าจัดกิจกรรมอย่างที่เขาต้องการจะทำภายใต้แคมเปญ Export to China แบบนั้นเนี
1: ่
0: ยให้เกิดขึ้นมาทำสำหรับสินค้าไทยแต่การจะทำแบบนี้ได้นั้นหมายความว่าหลังบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมผมเนี่ยยังมองว่าอีกระยะนึงเนี่ยความสุขงอมของตลาดจีนเนี่ยมันจะลงสู่แม้กระทั่งชนบทเพราะวันนี้เขาโกยคนน่ะคนหนุ่มสาวของเขาเนี่ยลงสู่ชนบทแล้วพอคนหนุ่มสาวลงเขาก็บอกว่าอยากได้โรงเรียนดีๆครูบาอาจารย์ก็ลงไปอยากได้การสาธารณสุขดีๆแพทย์พยาบาลลงไป
1: โอกาสมาแล้วผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นที่จะไปต่อได้นะคะเช้านี้ขอบพระคุณดร.ภัยจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะพร้อมกันนี้เราสองคนค่ะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับคงต้องมาต่อกันสวัสดีครับ
1: ขอบพระค
2: ุ
1: ณค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยผ่านช่องทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยค่ะวันนี้ยังขอเริ่มต้นในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569ค่ะระหว่าง 13-14 มิถุนายนที่อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งก็เป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงเล่นกีฬารอบนี้ก็คือเป็นไตรกีฬาด้วยที่จังหวัดชลบุรีนะคะ
0: เ
1: ป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะปิติพระราชินีทรงแข่งขันไตรกีฬาชวนประชาชนถวายกำลังใจ14มิถุนายนพระราชินีทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ14มิถุนายนณอ่าวดงตาลสัตหีบสมาคมกีฬาทางน้ำเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จถวายกำลังใจค่ะ
0: ไตรกีฬานี้ต้องเริ่มจากว่ายน้ำก่อนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปั่นจักรยานแล้วก็ต่อด้วยวิ่งมาราธอนนะคร
1: ับ
0: เรื่องของพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของทุกฉบับวันนี้ครับเป็นประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการก็มอบหมายให้กับคุณเอกนิติธรประภาสนะครับสั่งทบทวนแล้วก็ออกมาชี้แจงกับประชาชนในเรื่องนี้นะครับโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการนำชื่อพ่อแม่จนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์ว่านายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังรับฟังความเห็นของสังคมครับจึงขอเน้นย้ำว่าเราให้ความเป็นธรรมพร้อมเน้นย้ำหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจุดประสงค์ต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนที่ไม่มีใครดูแลและไม่มีสิทธิ์ใดๆซึ่งเราไม่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้วมีข้อร้องเรียนมากมายว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน 13.2 ล้านคนมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็คนที่ไม่ได้เดือดร้อนซึ่งรัฐบาลอยากให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ไปช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริงๆที่อาจจะตกหล่นตั้งแต่วันที่4-21มิถุนายนครับส่วนเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่มีลูกดูแลแล้วโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ว่าในความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันครับจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดจะมีลูกบางคนไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงแต่ว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรามีความเป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้อาจจะถูกกระทบได้นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนโดยมีคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำหน้าที่พิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกแอบอ้างสิทธิ์เอาไปใช้ทำให้ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ยืนยันว่ารัฐบาลฟังเสียงของสังคมและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนครับจึงได้ดำเนินการทบทวนส่วนนี้โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีทั้งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยโพสต์นะครับไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่บอกอย่างนี้เลยครับว่าเอกนิติรับทบทวนใหม่เกณฑ์ตัดสิทธิ์คนจนลูกหักภาษีอุปการะพ่อแม่นะครับส่วนไทยโพสต์นะครับบอกว่าทบทวนบัตรคนจนหรือเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ประชาชนชงสอบ 1.8 หมื่นล้านอนุทินฟังเสียงวิจารณ์สั่งเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรคนจนปมปล่อยลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ขุนคลังบอกให้คณะกรรมการประชารัฐพิจารณาเร็วที่สุดคาดเสร็จ11มิถุนายนนี้สิริกัญญาบอกนายกสั่งชะไม่ชัดเดี๋ยวปีหน้ามีปัญหาอีกต้องรื้อมติครม.ใหม่แก้เกณฑ์เข้มทั้งเรื่องหนี้สินและรถยนต์ด้วยพร้อมไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินระงับบัตรคนจนซัดรัฐบาลทั้งแตกโยกเงินกู้มาใช้ในโครงการผิดวัตถุประสงค์ทั้งที่มีงบประมาณปกติก็เป็นรายละเอียดที่ไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับแล้วก็พาดหัวต่อด้วยนะครับว่าบุรีรัมย์พบคุณยาย91ปีเลี้ยงลูกพิการ4คนไร้บัตรไทยช่วยไทยพลัสยังคึกกว่า 300,000 รายใช้จ่ายครบพันแล้วครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งกระทรวงการคลังเองนะคะก็มีรายงานค่ะว่านายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะในฐานะโฆษกค่ะก็ระบุว่าเตรียมจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม11มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์นะคะกรณีนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งยืนยันว่าจะทำให้ได้รับข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและจะประกาศผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะในขณะที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ค่ะเมื่อไปสอบถามนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของร้านค้าโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์แบบนี้เนื่องจากว่าผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนมากได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าทราบข่าวการทบทวนสิทธิ์เช่นกันนะคะก็ไม่อยากให้มีการตัดสิทธิ์คนที่เคยได้รับสิทธิ์มาโดยตลอดเนื่องจากบัตรแบบนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้ขณะที่ชาวเชียงใหม่เองก็มีความเห็นว่าการคัดกรองคนยากจนกับคนอยากจนนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่ก็ต้องมีวิธีที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะคลังรับลูกนายกถกด่วนบัตรคนจนหลุดสิทธิ์ส่งไทยช่วยไทยได้รับเงิน2เดือนให้เสร็จในกรกฎาคมนี้สุกี้ตีน้อยปิด3สาขารีโนเวทดิ้นสู้คลังรับลูกนายกเตรียมนัดประชุมด่วนหรือเกณฑ์คัดบัตรคนจนหลังสังคมดราม่าเดือดย้ำต้องจบก่อน17กรกฎาคมคัดคนจนไม่จริงออกพร้อมดึงคนที่

0: หลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย2เดือนย้ำยังไม่ตัดสิทธิ์ใครสุกิติน้อยอ่วมพิษไทยช่วยไทยฉุดยอดขายวูบสั่งปิดปรับปรุงชั่วคราว3สาขานักวิชาการหนุนคลางปรับเกณฑ์คัดกรองคนจนหลังยอดคนจนสูงเกินจริง3เท่าตัวค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งของผู้จัดการรายวันนะคะสั่งเลิกตัดสิทธิ์บัตรคนจนซัดใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์เอกนิติขานรับข้อสั่งการนายกสั่งทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธิ์ในค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกหย่อนภาษียันฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมดึงมหาไทยเร่งปูพรมค้นหาคนเดือดร้อนตัวจริงที่ตกหล่น 4-21 มิถุนายนนี้สิริกัญญาสัตว์รัฐบาลทั้งแตกจ่ายบัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์ชี้ยื่นผู้ตรวจการส่งสารปกครองตรวจสอบมติครม.ใช้เงินกู้10,000 กว่าล้านบาทอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกอาจขัดวัตถุประสงค์พ.ร.ก.กู้เงินค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนเวียดนามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับก็นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3ด้วยนะครับระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนครับเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิตินะครับโดยชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติสารสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างพรรคการเมืองมุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมของสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเยี่ยมคารวะในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการหารือครับว่านายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้โดยทั้งสองเห็นต่างตรงกันว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแท้จริงแล้วยาวนานกว่า50ปีและประเทศไทยยังเคยเป็นที่พำนักของประธานโฮจิมินห์และก็มีอนุสรณ์สถานของประธานโฮจิมินห์ถึง3แห่งรวมถึงมีคนเวียดนามมาตั้งรกรากในไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสะพานเชื่อม2ประเทศให้ยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายยินดีนะครับในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและก็แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างการอาทิการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเวียดนามซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกตั้งเพิ่มในส่วนของตำแหน่งที่ว่างล

0: นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีอยู่ในไทยโพสต์นะครับไทยเวียดนามร่วมมือทุกด้านเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะบินเวียดนามร่วมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมพบเอกชนไทยในเวียดนามชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2ประเทศก่อนเป็นสักขีพยาน MOU 2ฉบับนายก2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หารือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติและพรรคการเมืองครับ
1: ขณะที่ฝั่งเอกชนนะคะอย่างประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามก็ชื่นชมวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีค่ะที่นำคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจฝ่ายความมั่นคงเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เคยเดินทางมาเยือนเวียดนามรวมไปถึงการพบปะหารือกับเอกชนไทยในเวียดนามค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามซึ่งก็มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งรัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้รัฐบาลไทยนั้นสามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนะคะในแนวหน้าค่ะนายกนำทัพเยือนฮานอย2ชาติชื่นมื่นตั้งวงถกเอกชนไทยลั่นป้องเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมภาคเอกชนไทยบินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางชูศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เน้นเติบโตไปด้วยการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจชาติอาเซียนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีของไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตรวจแถวทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะส่วนอีกภาพของมติชนเป็นภาพวางพวงมาลาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีภริยาและคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะ
0: ไทยลาวไทยเวียดนามนี่ชื่นมื่นนะครับเราสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่อีกประเทศหนึ่งเตรียมจะตัดสัมพันธ์แล้วครับเมื่อวานนี้สวไปเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยเพื่อนสวจำนวนหนึ่งครับแถลงเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาระดับรัฐสภาโดยยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนโดยบอกว่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประธานสภาครับตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาในระดับรัฐสภาโดยการยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนชะลอปรับลดหรือว่างดงบประมาณช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาในระยะเร่งด่วนได้แต่ตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี15ปีสำหรับเด็กกัมพูชาที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย2ยกเลิกโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับ541คนเฉพาะเด็กกัมพูชาซึ่งขณะนี้นักเรียนดังกล่าวไม่ได้เดินทางเข้ามาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าด่านปิดนะครับ3ชะลอความช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่นๆเว้นแต่ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้ทำต่อไปไม่ส่งชุดนักเรียนทุนกลับแล้วก็ให้เรียนจนจบตามหลักมนุษยธรรมแต่งดสนับสนุนโครงการอื่นๆเช่นโครงการหลักภายใต้ความร่วมมือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ4งดกิจกรรม Thailand Education and Job Fair 5ยกเลิกโครงการทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่ทางรัฐสภาโดยสวยื่นให้มีการตัดสัมพันธ์นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวในไทยโพสต์นะครับอีกข้อความอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าสวเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านทั้งการศึกษาสาธารณสุขจนกว่าสถานการณ์สองประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติเหตุเขมรไม่เคยจริงใจไม่สำนึกผิดซ้ำร้ายชายแดนยังตึงเครียดอีกกองทัพไทยมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่การใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายครับ
1: มากันที่เรื่องของเขากระโดงค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะจี้พักถอนโฉนดเขากระโดงที่ดินตะแบงคดียังไม่สิ้นสุดทวีสอดส่องย้ำคำพิพากษาศาลชัดที่ดินเขากระโดงเป็นของรฟท.เรียกร้องรัฐเร่งเพิกถอนโฉนดย้ำคำพิพากษาศาลปกครองกลางระบุการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้การรถไฟไปฟ้องร้องดำเนินคดีเป็น

0: ็นรายแปลงด้านกรมที่ดินแจงปมเขากระโดงย้ำดำเนินการตามคำพิพากษาแล้วชี้คดียังไม่สิ้นสุดค่ะส่วนอีกกรอบนึงค่ะบีทไทย AI พาสปอร์ตตั้งข้อสงสัยจะซื้อถึงเงินทอนแนนฟังความคิดเห็น11มิถุนายนศึกเดือดกลางวุฒิสภานันทนาไล่บี้โครงการไทย AI พาสปอร์ตวงเงิน 1.621 ล้านบาทค่ะตั้ง9ข้อสงสัยตั้งแต่ที่มาการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงข้อคอรหาที่มีเงินทอนพร้อมชี้อาจจะเป็นการใช้งบภาษีศูนย์เปล่าขณะที่รัฐมนตรีช่วยแนนโต้ทันควันซัดคำถามบางประการไม่ควรออกจากปากสมาชิกยืนยันออกโครงการโปร่งใสทำถูกต้องทุกขั้นตอนพร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็น11มิถุนายนนี้ขณะที่บิ๊กเกรียงรีบขอโทษแทนหลังปล่อยให้มีการใช้ถ้อยคำเสียดสีในห้องประชุมค่ะ
1: เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สมัครก็หาเสียงกันเข้มเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของกรรมการกกต.ตอนนี้กำลังจับตาเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพัทยาครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนครับว่าภาพรวมการสืบสวนสอบสวนไม่ได้มีความหนักใจเนื่องจากสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของกรุงเทพมีประมาณ40กว่าเรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องเท่านั้นแต่อย่างก็ตามครับกกต.ได้วางมาตรการป้องปรามเชิงรุกโดยประสานงานความร่วมมือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อตรวจสอบการเบิกถอนเงินมากผิดปกติเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแล้วก็สำหรับงานสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้นะครับเราเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเพราะว่าตอนนี้นะครับพบว่าในส่วนของกทม.มีประมาณ40กว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของพัทยาก็มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติในช่วงดังกล่าวนี้นะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในข่าวสดครับกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนชัดชาติชูเรื่องหาเสียงศิลปะชูสื่อหาเสียงศิลปะกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนแก้ขยะล้นปรับภูมิทัศน์เมืองชัดชาติชูสื่อหาเสียงศิลปะครับ
0: ขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไปร้องแล้วนะคะก็คือพี่ศรีค่ะศรีสุวรรณจันยานะคะก็ไปร้องบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติเกี่ยวกับเรื่องของอากงเนี่ยแหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะอากงงานงอกพี่ศรีบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติศรีสุวรรณบุกร้องปปช.สอบชัดชาติละเว้นให้อากงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกทม.พร้อมเรียก2นักการเมืองและหลักฐานสอบเพิ่มค่ะส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงคึกคักเช่นเดิมค่ะในแนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะและคณะผู้บริหารพรรคไปที่สวนลุมพินีตั้งแต่เช้าก็ไปหาเสียงกับประชาชนที่มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปพบปะประชาชนที่ตลาดอากงซอยเจริญพัฒนา7เขตคลอง3วาด้วยนะคะก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะส่วนประเด็นของไทย AI เมื่อสักครู่นี้อ่านไป 1.621 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่ผิดนะแต่ว่าทางหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันค่ะบอกว่าวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไร

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของมิลาไปร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับผวาเพื่อนของกลุ่มเสือดุสิตนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับมิลาร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับมิลาร้องตำรวจไซเบอร์ล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับผวากลุ่มเพื่อนเสือดุสิตทักมากดดันด่าทอด้านตำรวจเตรียมเช็คเส้นทางเผยแพร่เตือนแชร์ต่อเสี่ยงคุก5ปีครับ
3: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของส.ส.กมลศักดิ์นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะนักการเมืองใหญ่เอี่ยวยิงกมลศักดิ์ทนายมุสลิมจี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษทนายมุสลิมพรรคประชาชาติจี้อัยการสอบเชิงลึกตัวละครใหม่กับเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีลอบยิงส.ส.กมลศักดิ์ค่ะ
2: มีเรื่องของหึงโหดฆ่าดาว TikTok นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยครับเป็นภาพกู้ภัยเก็บศพนายสุทัศน์ฟอดสูงเงินฟอดสูงเนินนะครับกิ๊กหนุ่มหึงโหดยิงตัวตายในความผิดคารถกระบะในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลังลวงยิงทิ้งนางสาวจุฬาพรรังกาทรงหรือว่าป้อนข้าวสาวพีทีเด็กปั๊มสาวดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตที่อำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีภาพตอนที่ทั้งคู่ยังหวานชื่นกันอยู่ด้วยนะครับก่อนที่ฝ่ายหญิงจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าแล้วก็มีปมเหตุสลดเกิดขึ้นนี่แหละครับพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าดาว TikTok ดังป้อนข้าวสาวพีทีกิ๊กลวงยิงทิ้งจอกขมับดับ2ศพแฉปมลั่นไกคบซ้อนหึงโหดครับ
3: จับยากุซ่าปิดคอลเซ็นเตอร์ได้ค่ะสุวรรณภูมิค่ะพบว่ามีหมายจับญี่ปุ่นหลอกกว่า40คดีอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะพร้อมกับภาพด้วยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสตม.ผนึกกำลังจับยากุซ่าญี่ปุ่นหัวโจกใหญ่สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพฤติกรรมเป็นภัยสังคมหรือจะก่อให้เกิดหรือจะก่อเหตุร้ายและรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับคาสนามบินสุวรรณภูมิเผยแก๊งนี้สุดอันตรายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ NTT หลอกผ่านโทรศัพท์3ชั้นหลอกข้อมูลเหยื่อปลอมเป็นอัยการและตำรวจข่มขู่ให้โอนเงินตรวจสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจสั่งเพิกถอนที่พำนักส่งกลับญี่ปุ่นค่ะ
2: มีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดฉากวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับก็คืออีก2วันแต่ว่าไทยเราที่11มิถุนายนนี้โดยล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในประเทศไทยครับ
3: หรือวัดดังรุกป่าจังหวัดเลยแฉมีแม่ชีต่างชาติอื้อค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประสานกรมป่าไม้ดีเดลุยล้างบางวัดดังพื้นที่จังหวัดเลยบุกรุกป่ากว่า700กว่าไร่ทวงคืนผืนป่าสงวนค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะ
2: และมีประเด็นเรื่องของอิสราเอลและอิรักทหารทรัมป์ปรามห่วงกระทบดิวสันติภาพครับ
3: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ค่ะโดยพบว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ32รายนะคะขออภัยค่ะบาดเจ็บ200รายผู้เสียชีวิต32รายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8
2: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ปีที่4โดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับบริษัท

0: แว่นตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นแล้วก็ประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนถึงความห่วงใยของทุกภาคส่วนที่ผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสการมองเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสายตาพร้อมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตในระยะยาวอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโชว์เล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามกระชับมิตรภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติโดยประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไทยและเวียดนามต่างมีความมุ่งหวังและมีความกังวลคล้ายกันคือต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงหนึ่งมีการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีเวียดนามเพลงสบายๆและนายกลองเล่นเครื่องดนตรีขณะจำลองเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามคล้ายระนาดไทยซึ่งในงานก็เล่นเพลงสบายๆด้วยกองทัพเรือสกัดยาบ้าล็อตใหญ่ริมโขงเกือบ2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหา3รายในพื้นที่จังหวัดหนองคายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเย็นวานนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน5กระสอบรวมประมาณ1ล้าน9แสนเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงต

0: ตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยนายสุทธิราชแดงสกุลนายอภิสิทธิ์ศรีไพรและนายธนากรคึดนอกพร้อมตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันนอกจากนี้นรข.ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะฝ่ายปกครองบางละมุงลุยปราบยาเสพติดรวบเบสศรีราชาคาโต๊ะสนุกเกอร์ยึดสารพัดยาเสพติดนายคำไพรเหลาแสนปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าภายในตลาดรัตนากรถนนเทพประสิทธิ์เมืองพัทยาบริเวณโต๊ะสนุกเกอร์แห่งหนึ่งมีกลุ่มบุคคลมั่วสุมและมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงวางแผนสืบสวนเฝ้าติดตามพฤติการอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดได้หนึ่งรายคือนายณัฐพลธานีหรือเบสพร้อมตรวจพบผู้เสพยาเสพติดอีก3รายจากการตรวจค้นภายในโต๊ะสนุกเกอร์พบยาเสพติดหลายรายการอยู่ในความครอบครองประกอบด้วยไอซ์น้ำหนักรวม 113.73 กรัมยาบ้า45เม็ดเคตามีนน้ำหนักรวม 7.07 กรัมยาอีครึ่งเม็ดเครื่องชั่งดิจิทัล1เครื่องอุปกรณ์สำหรับเสพยาเสพติดและถุงซิปสำหรับการบรรจุยาเสพติดขายจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าใช้ในการแบ่งจำหน่ายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองจริงเกือบทุกภาคมีฝนกทม160ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sight Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้ผมคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับ9มิถุนายนปกติก็จะมีวาระสำคัญก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่วันนี้ท่านนายกนำคณะชุดใหญ่ซึ่งมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหลายท่านนะร่วมเดินทางไปเยือนเวียดนาม
2: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นการประชุมครม.วันนี้ก็จะเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับ
2: ใช่ครับคือนอกจากขนรัฐมนตรีชุดใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดใครลองมองดีๆนะจะมีผบ.เหล่าทัพไปทุกผบ.ทุกเหล่าเลยนะ
1: นักธุรกิจผบ.ทหารผบ.เหล่าทัพนะ
2: ใช่ครับซึ่งคนเนี่ยไอ้เรื่องธุรกิจกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่ายังไงก็ต้องไปอยู่แล้วแหละถ้าเกิดไปในพบกับเวียดนามเนี่ยนะครับแต่รอบนี้หลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นมิติของเรื่องอาจจะเอ๊ะต้องการจะส่งสัญญาณอะไรไปยังกัมพูชาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเวียดนามเขาก็เราก็ทราบกันดีฮะว่าก็เคยมีประเด็นเรื่องชายแดนอะไรกับทางกัมพูชามาก่อนอยู่แล้ว
1: ก็เอาดูเฉพาะภาพมันก็เป็นภาพที่ดูชับความสัมพันธ์กันใกล้ชิดขึ้นนะ
2: ครับ
1: ก็เป็นประเทศที่ขนาดซ้ายกว่าของกัมพูชาอยู
2: ่
1: ใช่ไหมไม่นับตอนบนที่มีสปลาวนะเวียดนามเขาอยู่ทางฝั่งตะวันออกไทยก็อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเวียดนามไอ้ของกัมพูชานะครับนี่ก็น่าสนใจนะยังไม่ต้องดูเนื้อหาดูเฉพาะรูปการนะก็น่าคิดอยู่
2: ครับ
1: ฟุตบอลโลกมี2ข่าวที่น่าสนใจวันนี้วันที่9ใช่ไหมฮะก็เท่ากับเหลือเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้นะคุณเอกพร
2: ใช่ครับเพราะจะถ่ายทอดวันแรกวันพฤหัส11มิถุนายน
1: ครับก็มันน่าจะต้องสรุปให้ได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้ล่ะพูดอย่างนั้นสำหรับประเทศไทยนะว่าตกลงจะ

0: มีใครไปติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เอามาให้คนไทยได้รับชมกันบ้างฟรีทีวีไม่ต้องไปหวังละเอาเป็นว่าผ่านแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยนะจะสำเร็จหรือไม่ก็ยังต้องลุ้นกันแต่ล่าสุดเนี่ยมีเห็นสื่อรายงานนะพร้อมๆกันเลยที่ว่าเพิ่งจะได้ลาวปิดดีลลิขสิทธิ์บอลโลก2026นะแล้วก็บังคลาเทศก็โชว์กึ๋นทุบราคาลิขสิทธิ์บอลโลก2026จ่ายน้อยลงแถมได้ดูครบทุกแมตช
1: ์ครับ
0: ผมเข้าใจว่ามีอารมณ์ของคนพาดหัวข่าวที่ต้องการที่จะเสียดสีมาถึงบรรดาเอกชนคนไทยแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยนะ
1: ครับคือเท่าที่ผมเห็นข้อมูลมาเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือเพียงแค่น่าจะไทยชาติเดียวหรือเปล่า
0: ไทยเมียนมาบรูไน
1: เมียนมาใช่ไหม
0: เมียนมาแล้วก็บรูไนผมว่าเมียนมาคงไม่ได้ซื้อ
1: ครับ
0: เมียนมาคงไม่ได้ซื้อคงไม่มีเอกชนหรือว่ารัฐบาลจะไปลงทุนบรูไนก็ผมว่ามันคงไม่คุ้มค่าทางธุรกิจนะยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะใจปั้มเพราะว่าเขารวยร่ำรวยมากก็เดี๋ยวรอดูท่านผู้นำท่านสุลต่านอาจจะตัดสินใจปั๊บเดียวก่อนแข่งซื้อมาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: ก็เหลือไทยลุ้นกันนะแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวสายกีฬาเขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะเขาก็คงจะมีข้อมูลเบื้องลึกวงในอะไรของเขาก็เชื่อมั่นว่าอย่างไรก็น่าจะมีเอกชนไทยซื้อลิขสิทธิ์มาแน่นอน
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันจะซื้อมาแบบดูได้ครบทุกแมตช์หรือว่าจะเลือกเฉพาะแมตช์สำคัญอะไรเงี้ยนะเพราะตอนนี้มันดูที่เรื่องราคาเป็นหลักละ
1: ครับ
0: ราคาค่าใช้จ่ายว่ามันจะพอแบกรับกันไหวไหมนะฮะอันนี้ว่าในเรื่องฟุตบอลโลกนะฮะ
1: ครับ
0: ราคาน้ำมันเช้านี้ปตท.บางจากแล้วเข้าใจว่าทุกปั๊มก็ประกาศพร้อมกันนะฮะ
1: ขึ้น50สตางค์
0: ขึ้น50สตางค์ก็งงๆอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เช้าเนี่ยประกาศเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมเขาไปปรับลดลง70ตังค
1: ์
0: เขาไปปรับลดลง70สตางค์แล้วก็หลังจากปรับลด70สตางค์เนี่ยช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์มาเนี่ยโดยพอช่วงวันจันทร์ตอนช่วงเช้าๆอะไรเงี้ยนะราคาน้ำมันก็ขึ้นไปหนักมากเลยเพราะว่ามันมีการยิงถล่มกันตั้งแต่วันอาทิตย์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาประกาศกันประมาณ2ทุ่มเขาขึ้น50สตางค์เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมันก็ยืนยันข่าวสารแล้วว่าทรัมป์ก็กดดันให้ทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยหยุดยิงแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็โอเคประกาศหยุดยิงกันราคาน้ำมันที่ขึ้นไปสูงสุดประมาณ5เหรียญเนี่ยก็ลงมาแล้วแต่ตลาดเมื่อคืนนี้เบรนท์นี่ก็ขึ้นไปแค่เหรียญกว่าๆอยู่ที่ประมาณ94เหรียญนะส่วน WTI นี่เข้าใจว่าขึ้นไม่ถึงเหรียญขึ้นระดับเซนแล้วก็ขนาดเดียวกันราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์เนี่ยปิดตลาดเมื่อวานเนี้ยวันจันทร์เนี่ยนะลงมาตั้ง6เหรียญนะคุณเอกพร
1: ใช่ครับแต่กลายเป็นว่าของเราดันไปรับของเก่า
0: เรากับผู้ค้าราคาน้ำมันขายปลีกกับปรับสวนขึ้นไป50สตางค
1: ์ใช่ครับ
0: ดีเซลที่ลงมา40บาทกว่าๆแล้วกลับไป41บาทอีกครั้งอี20ซึ่งคิดว่าถูกๆหน่อยก็37ก็ขึ้นไปเป็น38
1: ครับ
0: 37บาทกว่าๆขึ้นไป38อีกครั้ง
1: ซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างงงนะงงตรงที่ว่าประกาศไม่ว่าจะปรับขึ้นปรับลงท่านประกาศช้าอย่างเมื่อวานเนี่ยบางจากเด้งในไลน์คือ2ทุ่มครึ่งนะฮะซึ่ง
0: ประมาณนั้น
1: ประกาศช้าแปลว่าข้อมูลของท่านเนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลที่ล่าสุดแล้วล่าสุดที่สุดเท่าที่ท่านจะไ

0: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าช่วงเย็นๆหัวค่ำเนี่ยตลาดมันรับขาลงแล้วฮะ
1: ตลาดโลกน้ำมันดิบก็เป็นขาลงแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ก็ปรับลงเยอะด้วยลงหก
0: ตลาดมันรับขาลงแล้วแต่ท่านเนี่ยยังปรับขึ้นราคาอยู่อ
1: ่
0: ะมันก็ขออภัยนะมาจากไหนเนี่ยคือมาจากไหนไปรับตรงไหนมาแล้วมันช้าเชียวซึ่งถ้าเกิดมันเป็นการปรับราคาขึ้นแล้วประกาศเร็วมันเร็วเกินตลาดมันยังไม่ลงพอเข้าใจได้นะแต่นี่ก็อุตส่าห์ประกาศช้าแล้วประกาศช้าแต่ก็ยังสวนทางกับทิศทางตลาดโลกเนี่ยมันก็เลยงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะและประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าเขาขึ้นแล้วท่านลงนะ
1: อ
0: ันนั้นมันอาจจะได้รับคำสรรเสริญชมเชยแต่นี่คนอื่นเขาลงแต่ท่านประกาศขึ้นซะงั้น
1: ครับ
0: มายังไง
1: แสดงว่าคุณเอกพรกับผมใจตรงกันเราค่อนข้างจะงงนะไอ้ขึ้นลงอะไรแล้วก็เข้าใจอยู่ล่ะมันมีเหตุปัจจัยเรื่องราคาโดยเฉพาะเราอิงกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วมันก็มีเรื่องค่าการตลาดมีเรื่องอะไรต่างๆเรื่องกองทุนนี่เราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะเขาไม่แถลงให้บอกเราเนี่ยว่าเผอิญว่ากองทุนขอลดการอุดหนุนนะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ผู้ค้าก็ต้องปรับราคาขึ้นดิคุณลดการอุดหนุนกระทบค่าการตลาดผมเนี่ยเราไม่รู้ไงเพราะว่าเขาเวลาเขาขึ้นเขาไม่ได้บอกว่าขึ้นด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าเราเทียบเคียงจากเหตุปัจจัยแล้วเอ๊ะมันดูจะไม่สอดคล้องนะ
0: ผมไปดูกราฟนะเอาเบรนท์แล้วกันนะเอาราคาของน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยโอเคมันอยู่ขึ้นสูงเนี่ยประมาณสัก97เหรียญ98แถวๆเนี่ยฮะประมาณสักช่วงบ่ายๆตั้งแต่เที่ยงมาจนถึงบ่ายเย็นพอประมาณสัก4โมงอ่ะ5โมงแถวๆนั้นนะฮะจาก97นะมันลงปูดลงมาเหลือ93อ่ะภายในระยะเวลาก่อน6โมงเย็นนะแถวๆนั้นแต่กลายเป็นว่านี่ตามเวลาไทยนะผมแปลเป็นเวลาไทยแล้วแต่กลายเป็นว่าของไทยเนี่ยสองทุ่มครึ่งประกาศขึ้นทั้งที่สองสามชั่วโมงที่แล้วมันเพิ่งจะแบบโอ้โหลงแบบกราฟนี่ดิ่งเป็นเหมือนลง
1: ลงหกเหรียญอย่างน้ำมันเสด็จรูปลงหกเหรียญนี่ถือว่าลงเยอะ
0: ใช่ลงเยอะมาก
1: ในหนึ่งวันนะถือว่าเป็นการปรับลงที่ลงเยอะทีเดียวหกเหรียญใจว่าจาก147หรือ141อะไรประมาณนี้
0: อ
1: ันนี้น้ำมันเสด็จรูปนะฮะไม่ใช่น้ำมันดิบนะน้ำมันเสด็จรูปของตลาดสิงคโปร์นี่ว่าด้วยเรื่องความงุนงงในเรื่องของราคาน้ำมันที่ประกาศขึ้นเช้าวันนี้นะครับ
0: ไอ้ตอนมันสอดคล้องกับตลาดสิงคโปร์ด้วยนะสิงคโปร์ก็ลงก็เลยงงว่าท่านไปเทียบตลาดไหน
1: ไอ้ตอนประกาศลงตอนนั้นน่ะก็ใจหายใจคว่ำอยู่เพราะทันทีที่ท่านประกาศวันศุกร์กับวันเสาร์วันที่มันก็เริ่ม
0: ใช่
1: เวลามันก็เริ่ม
0: ยิงกัน
1: ยิงกันนะนะครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของราคาน้ำมันนะ
0: คร
1: ับอันนี้มาดูเรื่องเหตุปัจจัยอื่นๆเรื่องที่ก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามเนี่ยมีรายงานข่าวว่านายกได้อันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวกล่าวว่านะว่านายกได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังโดยคุณเอกนิติเนี่ยไปดำเนินการที่จะยกเลิกไอ้กฎเกณฑ์ในเรื่องของการลูกกตัญญูหักลดหย่อนภาษีเอาคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเคยได้ก็จะว่าการไม่ได้เนี่ยให้ไปหาทางปรับปรุงยกเลิกก็สรุปคุณเอกนิติคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์ก็ดูแบบงงๆนะ
0: คือไม่ได้พูดแบบเต็มถ้อยชัดถ้อยชัดคำว่าโอเคเราจะมีการทบทวนเกณฑ์เกณฑ์นี้จะไม่เอาแล้วคือไม่ได้พูดออกมาแบบเต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: แต่ก็สื่อความหมายได้ว่าโอเคก็ทบทวนแหละฮะก็ทบทวนแหละครับ
1: ก็เห็นว่าจะให้คณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังประชุมกันแล้วก็เป็นผู้ทบทวน
0: ครับ
1: ในขณะที่หลายฝ่ายรวมทั้งคุณไหมศิริกัญญาเนี่ยเขาบอกว่าก็เอาเข้าครม.ไปเลย

0: เพราะมันออกมาจากมติครม.ก็ไปแก้ตัวมติครม.เลยว่าให้ยกเลิกข้อนี้ไปหรือว่าพิจารณาทบทวนใหม่อะไรกันเนี้ยนะพอคุณใหม่เขาก็ไปพูดว่าเออจริงๆแล้วมาคิดดูเนี่ยมาพิจารณาดูเนี่ยมันก็ยังมีหลายข้อนะที่มันอาจจะเกิดปัญหาได
1: ้
0: เช่นเรื่องว่ามีหนี้อย่างเงี้ยนะหนี้
1: คือเหมือน
0: หนี้หนึ่งแสนอะไรเงี้ย
1: ครับคือคุณใหม่เนี่ยเหมือนพยายามจะพูดว่าไอ้เรื่องเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเนี่ยเหมือนรอบนี้มันก็ไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาก็ยื่นภาษีไปแล้วไง
0: ครับ
1: ตั้งแต่ต้นปีดังนั้นเนี่ยสมมติผมก็พยายามคิดตามนะว่าสมมติมีพ่อแม่คนไหนอุทธรณ์เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยไอ้ลูกที่เอาชื่อฉันไปลดหย่อนภาษีเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงดูซึ่งรัฐก่อนหน้านี้ประกาศไว้แล้วว่าก็จะยึดพ่อแม่เป็นหลักถูกไหมพ่อแม่ก็จะได้บัตรสวัสดิการลูกก็จะไม่ได้ลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยก็คุณยื่นลดหย่อนภาษีไปแล้วไงฮะจบไปแล้ว
0: อ
1: ย่างนี้แปลว่าต้องรื้อทั้งประเทศคุณหมายเขาก็พูดไปในแนวที่ว่าแม้ว่าจะต้องการใช้เกณฑ์เนี่ยในปีเนี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาประกอบกับทัวร์ลงอะไรต่างๆนานาด้วยเธอก็เลยมองว่าการที่เหมือนพูดในแนวที่ว่าจะให้ในชั้นของที่ประชุมวงเล็กเนี่ยเป็นการพิจารณาเนี่ยก็เอาวงใหญ่ครม.ที่เป็นคนอนุมัติไปเลยก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะต้องมาคิดกันอีกว่าไอ้คนที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ไปแล้วเนี่ยเกิดปีหน้าเอาเกณฑ์นี้กลับมาใหม่ก็แปลว่าจากที่เคยได้ก็จะโดนยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าครับ
0: ก็แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ตกลงไม่มีนะครม.พรุ่งนี้เท่าที่ยืนยันจาก
1: เท่าที่เห็นครับ
0: ทางคุณวินิจใช่ไหมดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมินี่ก็ยืนยันว่าจะรอประชุมทางวันพฤหัสของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเขาอีกชุดหนึ่งก็จะไปหารือกันในคณะนั้นซึ่งก็ถามว่าตกลงจะยกเลิกหรือว่าจะทบทวนจะอะไรยังไงวินิจก็บอกว่ายังไม่ทราบก็ต้องรอการประชุมแล้วก็ให้เขาสรุปผลอย่างเป็นทางการมานะก็คุณเอกนิติเขาก็ยังยืนยันนะว่าหัวใจสำคัญของเรื่องที่จะเข้าครม.เนี่ยคือการทบทวนคนที่ตกหล่นที่ไม่มีโอกาสไม่มีระบบสวัสดิการที่จะดูแลซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เวลามาตลอด10ปีถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากว่าคนที่ใช้สิทธิ์เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างใช้สิทธิ์บางคนมีรถใส่ทองเราต้องการเอาคนกลุ่มนี้ออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไปใช้สิทธิ์อื่นยกตัวอย่างคนที่ถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ใช่คนที่จนที่สุดหลายคนก็สามารถไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แต่เราไม่ได้ให้เพราะถือว่าอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่คนที่จนที่สุดที่ไม่มีเงินแม้จะไปสมทบในไทยช่วยไทยพลัสคนกลุ่มนี้ต่างหากคือกลุ่มคนที่เราต้องการช่วยวันนี้จึงต้องมีการทบทวนนะ
1: คือส่วนตัวผมนะฮะผมกลับมองว่าคนที่จนจริงๆเนี่ยก็คือเข้าเกณฑ์เอาเกณฑ์เก่าก็ได้นะไม่ต้องเกณฑ์ปัจจุบันก็ได้แล้วยังตกหล่นเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะท่านตกหล่นได้ยังไงหมายถึงว่าอะไรที่ทำให้ท่านไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนึกออกไหมฮะเพราะผู้นำชุมชนไม่ได้ช่วยไม่ได้ผลักดันไม่ได้เอารายชื่อของท่านเนี่ยมาช่วยอยู่ในระบบหรือว่าเอ๊ะท่านมีเกณฑ์ไหนหรอที่อ๋อมันดันเป็นเกณฑ์ที่ในคุณสมบัติมันอาจจะมองว่ารวยมีงานมีเงินเพราะบางคนที่ผมเห็นตามข่าวเนี่ยมันจนจริงๆนะมันแบบว่าแต่ทำไมก็น่าสนใจตรงนี้ว่าทำไมเขาไม่ได้บัตรซึ่งผมพยายามจะบอกว่ามันมีปัญหาที่คุณสมบัติเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้หรือมันมีปัญหาในการที่จะเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในระบบที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะผมไม่ได้มองว่าเกณฑ์มันแบบเกณฑ์ก่อนหน้าเฮ้ยเกณฑ์มันหลวมไ

0: หรือเกณฑ์มันแน่นเกินไปเลยทำให้คนเหล่านี้มันเข้ามาในระบบไม่ได้ไงอันนี้เอาแค่คนจนจริงแต่ไม่ได้บัตรนะเอาประเภทนี้ก่อนกำลังพยายามจะหาคำตอบอยู
1: ่
0: ส่วนที่บอกว่าคนพอจะมีเงินแล้วมันเล็ดรอดเนี่ยผมว่ามันก็ต้องไปพิสูจน์ทราบแต่ในแง่ปฏิบัติมันก็ยากอยู่แล้วคุณไพศาลเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยครอบครัวหารกันออกมาแล้วรายได้ต้องไม่เกินแสนต่อคนนะซึ่งโอเคคนนี้เนี่ยคือบอกว่าใส่ธงใส่ทองอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไร
1: อันนี้มันเสียงพูดวิพากษ์วิจารณ์กัน
0: ครับแต่ณตอนนี้ผมว่ามันเราต้องเอาคนที่จนจริงแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบตรงนี้ซะก่อนก็ต้องไปดู
1: คร
0: ับว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพราะอะไร
1: คือไอ้ระบบสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยผมว่าอาจจะต้องยกเครื่องกันครั้งใหญ่นะเพราะอย่างนี้ผมเห็นว่าหลายพื้นที่เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะได้บัตรเขาจะได้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุถูกไหม
0: ครับ
1: 60ไม่เกิน70ก็ได้เข้าใจเท่าไหร่ก็600ไง70ขึ้นไปก็ได้700ไม่เกิน80 80ขึ้นไปก็800อะไรเงี้ยหรือ1,000อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะได้อยู่แล้วยากดีมีจนยังไงก็เห็นว่าขึ้นได้หมดเลยยกเว้นแต่ว่าคุณมีอะไรบำเหน็จบำนาญของข้าราชการอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญของข้าราชการระบบราชการเนี่ยน่าจะได้หมด
0: อ
1: ันที่สองทุพพลภาพก็จะมีการสงเคราะห์อยู่นะ
0: ใช่อะ
1: แล้วก็อันที่สาม บัตรคนจนคราวนี้ผมทราบมาว่าถือสามบัตรเลยก็มีนะสูงอายุด้วยจนด้วยทุพพลภาพด้วยนอนติดเตียงอย่างเงี้ยถือสามบัตรเลยก็มีแต่เห็นเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าได้ทุพพลภาพแล้วเนี่ยได้แปดร้อยแล้วได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าทุพพลภาพด้วยแล้วยากจนด้วยตรวจดูแล้วต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจาก300ก็ได้แค่200เป็นได้เดือนหนึ่งก็ได้1,000ทีนี้มันจะมีคนตกหล่นอย่างนี้คือนอนติดเตียงอยู่แล้วก็สำรวจเจอแล้วเป็นได้เงินสงเคราะห์ทุพพลภาพอยู่แต่ตอนที่เขาทำไม่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเงี้ยไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้มีคนไปขวนขวายหายแล้วก็ไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองควรจะได้800บวก200นะจาก300ก็จะลดให้เหลือ200รวมเป็น1,000นะ
0: อ
1: ันเนี้ยก็อาจจะเป็นแค่200ก็เลยไม่มีแรงจูงใจแต่เที่ยวเนี้ยได้1,000นะ
0: ครับ
1: เขาเพิ่มให้700
0: อีก2เดือน
1: อีกอย่างน้อย2เดือนหรืออาจจะได้ถึง4เดือนเต็มถ้ายังยืนยันว่าจนเนี่ยอันเนี้ยผมเลยเชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยที่พยายามจะต้องเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ซึ่งผมไปดูแล้วบางทีเนี่ยที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปในพื้นที่เนี่ยผมดูเลยคนนี้ต้องได้บัตรผู้พิการแน่นอนไม่มีทางตกเลยเพราะว่านอนติดเตียงอยู่เงี้ยจะตกหล่นไปไม่ได้แต่อาจจะไปตกหล่นบัตรสวัสดิแต่อาจจะไปตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: จับ
1: หรือว่าไปตกหล่นบัตรผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเป็นไปได
0: ้ครับคือตรงเนี้ยผมเลยเมื่อกี้มันเลยเป็นประเด็นของผมไงครับว่าที่เขาไม่ได้เนี่ยมันเลยทำให้คุณต้องมาปรับเกณฑ์หรือว่ามันทำต้องให้คุณเนี่ยต้องให้หน่วยงานมหาดไทยเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่ให้มากขึ้นเพราะตอนนี้เหมือนพยายามอ๋อเราต้องปรับเกณฑ์เพราะว่าต้องให้คนจนจริงได้คนที่จนต้องเข้ามาในระบบคนที่ไม่ได้จนจริงเอาออกไปก็เลยพยายามจะหาคำตอบไงว่าและไอ้คำถามตรงนี้เราต้องไปแก้ที่คุณสมบัติหรือว่าเราต้องพยายามไปดึงคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในระบบให้ได
1: ้ผมคิดว่าถ้าเขาตกหล่นเพราะว่าเข้าไม่ถึงการสำรวจแสดงตัวนะก็เปิดให้เขาเข้ามาคนก็จะได้ข้อมูลมาแล้วก็มาตรวจสอบได้เหมือนกันในหลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่มีถือบัตรอยู่แล้วแล้วกำลังยืนยันสิทธิ์อยู่ใช่ไหมแต่ทำไมต้องส่งทีมไปสำรวจ ที่ส่งทีมสำรวจเพราะก็เป็นอย่างที่ผมคิดว่าอย่างนี้ก็คือว่าจริงๆเนี่ยเขามีบัตรผู้สูงอายุอยู่แล้วเขามีบัตรผู้พิการทุพพลภาพอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เพราะมันต้องลงไปแล้วก็ไปคุยเลยไปคุยแล้วให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปเช็คข้อมูลเลย
0: คร
1: ับอันเนี้ยสมควรว่าจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าทุพพลภาพแล้วก็ยากจนด้วยอันนี้ก็ชัดก็ได้แน่นอน
0: มันก็เข้าเกณฑ์ของเขาก็ต้อง
1: เข้าเกณฑ์อันนี้เป็นที่มาที่ต้องไปบุกไปถึงบ้านเลยแล้วไปดูเลยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปเจอแล้วก็ส่งพอเห็นว่าเขามีชื่อให้อยู่แล้วเบื้องต้นนะแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนก็บอกว่ามันก็มีตกสำรวจอยู่บ้างก็ไปเพิ่มเติมเข้ามานะคือของเราเนี่ยมันผมว่ามันต้องยกเครื่องใหญ่เนี่ยผมจะเห็นด้วยอย่างยิ่งนะไอ้เรื่องสวัสดิการซึ่งบางทีมันซ้อนๆทับๆกันอยู่บางคนได้ทั้ง3สิทธิ์บางคนได้2สิทธิ์บางคนได้สิทธิ์เดียวอะไรเงี้ยมันต้องยกกันมาดูให้ละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: นะพอมันใช้งบประมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆนะพูดตรงๆนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงนี้ครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ่น804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:37 นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่มาเลเซียเขาไปแบนกุ้งที่นำเข้าจากไทย5สายพันธุ์เลยนะกำหนดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ประกอบไปด้วยกุ้งลายเสือก

0: กุ้งแฉบวยกุ้งขาวแวนนาไม้กุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินก็เอาเรียกว่าทุกกุ้งที่ไทยส่งออกโดนแบนหมดเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้คือผมเห็นพวกกลุ่มเลี้ยงกุ้งเนี่ยนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทยต่างๆเขาก็ไปสัมภาษณ์สื่อระบายความทุกข์ระทมเมื่อวานนี้มีเวทีครม.เงาภาคประชาชนเขาก็มาชี้แจงมาเรียกร้องนะขอให้เร่งรีบช่วยเหลือด่วนเลยเพราะว่าไอ้เรื่องของสัตว์น้ำทั้งเลี้ยงทั้งจับจากทะเลพวกนี้มันมีช่วงอายุอ่ะ
1: ค
0: ือถ้าไม่สามารถขายได้เนี่ยมาตอนนี้มันจะเป็นวิกฤตแล
1: ้
0: วเลี้ยงไปมันก็จะไม่โตมันจะกินแต่อาหารไงครับ
1: ผมเห็นความเห็นนะจากคุณอัดนะพี่สารวณิชนะครับ
0: ในหัวอัดนะในหัวอัดนะ
1: ครับท่านไปให้สัมภาษณ์กับทางกรุงเทพธุรกิจนะฮะท่านบอกว่าการที่มาเลเซียเนี่ยมาบังคับใช้มาตรการเข้มงวดแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มมีผลไปแล้ว1มิถุนายนบอกเป็นมาตรการตอบโต้ทางการค้านะที่ไทยเนี่ยเคยระงับการนำเข้าปลาแล้วก็กุ้งของมาเลเซียเนื่องจากไทยเนี่ยเคยตรวจพบสารปนเปื้อนทำให้มาเลเซียใช้มาตรการตอบโต้กลับบอกว่าเห็นด้วยที่กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในประเด็นกีดกันทางการค้าแต่ท่านบอกว่ากระบวนการเนี่ยการระงับข้อพิพาทเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีนะเพราะว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศใช้เวลายาวนานดังนั้นเนี่ยก็เลยควรจะดำเนินการหาตลาดใหม่เพื่อควบคู่ในกับการที่จะดำเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทไปด้วยนะคุณอัดเนี่ยเขาก็เลยแนะนำมา3ตลาดตลาดแรกก็คือไปตลาดพรีเมียมไปเลยอาจจะไปญี่ปุ่น EU สหรัฐที่มีกำลังซื้อสูงหรือจะไปตลาดเติบโตเร็วจีนที่เป็นตลาดขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งตลาดอาเซียนประเทศอื่นที่ปัจจุบันก็มีการส่งอุ๊กออกกุ้งเนี่ยไประดับหนึ่งแล้วนะครับบอกว่าเนี่ยกลยุทธ์ก็ต้องการจะเนี่ยทวงแชมป์ผู้ส่งออกอะไรก็ว่ากันไปซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เห็นคุณสุภจีเนี่ยนะครับก็เธอก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็จะหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยมาต่อสู้นะจะร้องเรียนไปที่ WTO แล้วจะมีการแบนกุ้งไทยโอ้เพราะมาทีนี่5สายพันธุ์นะ5สายพันธุ์เลย
0: ผู้เลี้ยงกุ้งก็บอกว่าคือดูสถานการณ์เนี่ยเขาก็ตอบโต้ที่ไทยไปแบนปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียเขาโดยยกสาเหตุว่ามันมีการตรวจพบสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างนะผู้ค้าผู้พวกทำกุ้งของไทยเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตลาดปลากระพงขาวเนี่ยที่เรานำเข้าจากมาเลเซียมาแล้วก็ตลาดในประเทศของเราถูกตีเพราะว่าของเขาถูกกว่า ปลากระพงขาวเลี้ยงของบ้านเรานะมูลค่ามันก็แค่ประมาณ800ล้านแต่ว่ากุ้งไทยที่ส่งไปมาเลเซียเนี่ยมันประมาณ 5,000 ล้านวันคุณพยายามที่จะปกป้องตลาด800ล้านแล้วทำให้เขาตอบโต้โดยทุบตลาด 5,000 ล้านของเราเนี่ยก็น่าจะต้องพิจารณาดูว่าจะต้องทำยังไงนะคือฟังดูก็คล้ายๆว่าคงจะต้องไปเจรจาว่าเมื่อมันมาจากไอ้เรื่องปลากระพงขาวเนี่ยไปเคลียร์ตรงนั้นให้มันจบเคลียร์ตรงนั้นจบเนี่ยมาเลเซียเชื่อว่ามาเลเซียเขาก็จะยกไอ้เรื่องของกุ้งให
1: ้เพราะตอนนี้เหมือนมันลามนะ
0: มันรู้กันอยู่ว่ามันเป็นการตอบโต้ในเรื่องของสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: คร
0: ับ เราแบนปลากระพงขาวเขาก็แบนกุ้งเราเพียงแต่ว่าชาวกุ้งเขาก็บอกว่าไอเราไปแบนเขาเนี่ยมันแค่800ไอเขาแบนเราเนี่ยมัน5,000นะมันมูลค่ามันเกิดความเสียหายมากกว่าเยอะแต่ว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าชาวปลากระพงขาวเขาคงไม่ยอมเพราะตอนนี้ราคาเห็นว่าเริ่มขึ้นมาแล้วหลังจากที่ระงับการนำเข้าจากมาเลเซียเข้ามา

0: ราคาปลากระพงขาวในตลาดบ้านเราก็เริ่มปรับราคาขึ้นผู้เลี้ยงก็เริ่มยิ้มขึ้นมันก็ไปตกหนักที่คนเลี้ยงกุ้ง
1: ครับผมไปเห็นตัวเลขนะที่เราส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะบอกว่านะมาเลเซียเนี่ยเป็น1ใน4ตลาดการส่งออกกุ้งไทยบอกว่าประมาณสัก200ถึง300ตันต่อวันหรือว่าประมาณ 70,000 ตันต่อปีโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเป็นตลาดสำคัญสำหรับการระบายผลผลิตกุ้งจากภาคใต้นะไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูล
0: ตลาด
1: ศรีธรรมราช
0: ตลาดหลักของบ่อกุ้งภาคใต้เลยนะ
1: ครับ
0: เพราะมันใกล้
1: ความ แดนบอกว่าความเสียหายต่อเกษตรกรนะฮะคาดว่าความเสียหายต่อเกษตรกรรวมแล้วเนี่ยมูลค่าอาจจะไปถึง 14,000 ล้านต่อปีโตมหาศาลมากครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าคนทางคุณสุภจีก่อนจะเดินทางไปเวียดนามเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะหาทางที่จะดึงในซัพพลายออกมาประมาณสัก400ตันเรื่องไงเนี่ยนะฮะก็คือจะหาผู้บริโภคในประเทศเรื่องไงเนี่ยไปช่วยเพราะมันจะมีไอ้กุ้งที่มันจะต้องจับแล้วใช่ไหมเราไม่รู้จะขายให้มาเลเซียก็ไม่ได้เงี้ยมันไม่รู้จะไปที่ไหนยังไงเลี้ยงต่อมก็ไม่คุ้มอย่างที่ผมเรียนน่ะมันจะกินแต่อาหารมันจะมีต้นทุนบานเพิ่มขึ้นไปอีกแต่มันไม่โตแล้วน้ำหนักมันไม่เพิ่มแล้ว
1: ครับ
0: คุณสุภจีก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาผู้ซื้อในประเทศเนี่ยรับไปประมาณ400ตันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่ามันเทียบกับปัญหาที่กำลังเผชิญแล้วมันก็ใหญ่โตมาก
1: คร
0: ับ แต่เรื่องนี
1: ้ครับ
0: แต่เรื่องนี้ผมก็คิดว่ามันก็ไม่อาจจะไม่ง่ายแบบเราก็ไปถอยเรื่องปลากระพงขาวให้เขาเนี่ยนะแล้วก็ให้เขาถอยเรื่องกุ้งให้กับเรามันอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปเนี่ยก็แสดงว่าไอ้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะเจอแบบนี้กันไม่จบไปสิ้นนะใช่ไหมค
1: ุ
0: ณไม่พอใจปั๊บคุณก็ตอบโต้โดยการแบนกันอย่างเงี้ยมันก็จบไปสิ้นมันก็ต้องหาทางออกอะไรที่มันดูแล้วมันยั่งยืนได้มากกว่าอันนี้ผมเชื่อว่าแนวคิดส่วนหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย
1: ครับผมเห็นเมื่อวานเนี่ยฮะคุณเอกพจน์ยอดพินิจที่เป็นนายกสมาคมกุ้งไทยเนี่ยนะเห็นท่านก็ไปที่สภาเมื่อวานก็ไปตั้งโต๊ะหาเรือพรรคประชาชนเนี่ยนายกสมาคมกุ้งไทยเขาบอกว่าก็ท่านก็ไล่เรียงนะว่าก็มาจากปลากระพงอย่างที่เรารับทราบกันคือสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเราไปเจอสารตกค้างต้องห้ามในการเลี้ยงสัตว์น้ำในปลากระพงก็คือสารกลุ่มคอรัมพีต่อไปนะคอรัมฟินิคอลแล้วก็กลุ่มไนโตรฟูรันบอกเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเรายกระดับมาตรการตรวจเข้มก็เลยทำให้ผู้เลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียเนี่ยไม่พอใจก็เลยไปกดดันรัฐบาลมาเลเซียอีกทีนึงรัฐบาลมาเลเซียก็เลยมาระงับการนำเข้ากุ้งเรา5สายพันธุ์เป็นการตอบโต้ทางการค้าบอกว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งในส่วนของฟาร์มเพาะเลี้ยงและพี่น้องชาวประมงเรืออวนลากอวนลอยโดยเฉพาะกุ้งแชร์บวยที่ตลาดก็คือเป็นมาเลเซียเป็นตลาดหลักปัจจุบันทำให้ราคาร่วงดิ่งลงไปแล้วมากกว่า50บาทต่อกิโลกรัมและบอกว่าตอนนี้เป็นไฮซีซั่นด้วยกุ้งอยู่เต็มบ่อเกษตรกรต้องให้อาหารและจ่ายค่าไฟทุกวันบ่อฟาร์มกุ้งไม่สามารถรอการเจรจาได้เกิน15วันเนี่ยมาพ้นสิ้นเดือนนี้ไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอุตสาหกรรมกุ้งรายย่อยในภาคใต้จะเสียหายยับเยินบอกว่านายกสมาคมกุ้งไทยยังตั้งข้อสังเกตว่ากรมประมงประเมินตัวเลขความเสียหายต่ำกว่าความเป็นจริงตัวเลขส่งออกที่สำแดงต่อศุลกากรอยู่ที่400ตันต่อเดือนหรือว่า 4,000 ตันต่อปีแต่ในความเป็นจริงมันมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็คือเรือเล็กใน5จังหวัดชายแดนใต้นะครับ5จังหวัดภาคใต้ขออภัย

0: สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลนครศรีธรรมราชบอกว่าอาจจะรวมไปถึงระนองแล้วก็สุราษฎร์ด้วยที่ส่งออกโดยไม่ได้สำแดงอีกเป็นจำนวนมากตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งนะครับให้พาณิชย์จังหวัดไปประเมินตัวเลขที่แท้จริงและสมาคมกุ้งไทยก็จะยื่นหนังสือข้อเสนอแนะเห็นว่าอาจจะผ่านครม.เงาของฝ่ายค้านแล้วก็ส่งต่อไปยังรัฐบาลเขาก็พูดถึงแนวทางแก้ปัญหา2ระยะบอกระยะสั้นเนี่ยต้องจบภายใน15วันก็คือเปิดด่านก่อนเจรจาทีหลังก่อให้รัฐบาลต่อสายตรงผ่อนปลนการเปิดด่านนำเข้ากุ้งกับมาเลเซียทันทีก็ตั้งมาตรฐานแล็บ2ประเทศให้มันชัดเจนกำหนดแนวทางสารตกค้างที่ชัดเจนร่วมกันทั้งกุ้งทั้งปลาดัชนีตรวจกรอบเวลาที่สั้นเพิ่มจำนวนแล็บอะไรก็ว่ากันไปส่วนระยะยาวเนี่ยตั้งเป้าปี70ก็คือปีหน้าให้เป็นวาระแห่งชาติเสนอแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ11โครงการครอบคลุมพัฒนาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกกุ้งการจัดการโรคการทำฟาร์มกุ้งสู่คาร์บอนต่ำเพื่อส่งออกยุโรปแล้วก็ขยายตลาดท่านบอกว่าสินค้าแชมเปี้ยนที่สร้างรายได้ประเทศมากกว่าแสนล้านต่อปีก็คืออุตสาหกรรมกุ้งแต่ตลอด13ปีมูลค่าลดลงเรื่อยๆเหลือเพียง 40,000 ล้านมูลค่าหายไปกว่า 60,000 ล้านรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าที่เสียไปสะสมก็ 780,000 ล้านอุตสาหกรรมกุ้งไม่ได้กระจุกตัวเหมือนอุตสาหกรรมหนักแต่เป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานกว่า2ล้านคนใน34จังหวัดก็นะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรด้วยนะกากตัวเหลืองมันสำปะหลังข้าวโพดที่เอามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์อีกทีหนึ่ง
1: แพง
0: ก็อยากจะให้ช่วยดูแลราคาด้วยใช่ครับ
1: คนเลี้ยงอาหารสัตว์ถึงขั้นเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้นำข้าวข้าวโพดจากสหรัฐพอตอนนี้ข้าวโพด
0: จะได้ลดต้นทุน
1: ข้าวโพดในประเทศมันขึ้นไปโลละเท่าไหร่14บาทรัฐบาลจะพยายามคุมให้ต่ำกว่า10บาทแต่ตอนนี้ขึ้นเป็น14บาทเพราะว่ามันมีเรื่องของไอ้การผลิตผลผลิตก็ลดลงแล้วก็ไอ้กฎว่าด้วยการห้ามโรงงานอาหารสัตว์ซื้อข้าวโพดที่ผลิตในพื้นที่ที่มีการเผาของประเทศเพื่อนบ้านคือถ้าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านรัฐฉานอะไรเงี้ยนะถ้ามันมีเผาเปลือกเนี่ยห้ามมีการนำเข้าก็ทำให้เกิดการขาดแคลนก็พวกสหพันธ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยก็เรียกร้องอยู่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะเอ๊ะมาดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการศึกษาไทยสักนิดนะผมไปเห็นการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของดร.ไกรยศพัทราวาทซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะเขามีเวทีที่ทางกลุ่มเนชั่นเขาจัดเนี่ยแล้วก็ดร.ไกรยศก็นำข้อมูลเชิงลึกนี้ไปเปิดเผยในเวทีดังกล่าวโดยข้อมูลเนี่ยดร.ไกรยศบอกว่าเป็นการสะท้อนปัญหาระบบการศึกษาไทยว่ากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดในรอบ300ปีความจนที่พุ่งสูงขึ้นหลังโควิดและค่าเรียนที่ไม่เคยฟรีจริงแม้รัฐบาลจะพยายามผลักดันเรื่องการเรียนฟรีมานานแต่จากข้อมูลพบว่าหลังยุคโควิด-19จำนวนเด็กนักเรียนยากจนในระบบการศึกษากลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลข้อมูลจากการสำรวจระบุชัดว่านโยบายเรียนฟรีนั้นยังไม่ฟรีจริงในมุมของผู้ปกครองโดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 10% ของประเทศหรือว่า bottom 10% เนี่ยนะซึ่งยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสูงถึงเฉลี่ย 10,000 บาทต่อปีความเหลื่อมล้ำนี้ยิ่งเห็นชัดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนรวยที่สุดก็คือท็อป10นะหรือว่ากลุ่ม 10%

0: ขบ่นที่มีความสามารถในการจ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานมากกว่ากลุ่มที่จนที่สุดถึง 7.5 เท่าดร.ไกรยศชี้ว่านี่คือความเหลื่อมล้ำ2มิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและความเหลื่อมล้ำในคุณภาพการเรียนรู้ตามฐานะทางการเงินนะเมื่อมองไปที่คุณภาพการศึกษาภาพที่เห็นคือความย้อนแย้งอย่างรุนแรงในด้านหนึ่งไทยสามารถผลิตเด็กเก่งระดับโลกที่คว้าเหรียญทองและเหรียญเงินในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกมาได้โดยตลอดแต่ในอีกด้านหนึ่งผลทดสอบพิซซ่า PISA เนี่ยนะกลับฟ้องว่าเด็กไทยอีกกว่า2ใน3ของทั้งประเทศมีมาตรฐานการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ของ OECD สิ่งนี้ตอกย้ำว่าเราต้องเร่งหาวิธีการแก้ไขเชิงระบบเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กส่วนใหญ่ให้ได้นะหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์300ปีของการศึกษาไทยเราเคยชินกับระบบที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางและเน้นการผลิตใบปริญญาในลักษณะอุตสาหกรรมนะเป็น mass production of degrees แต่ในศตวรรษปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดร.ไกรยศระบุว่าการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้เพื่อปริญญาไปสู่การเรียนรู้เพื่อโลกเพื่อทำงานในอนาคตโดยมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางออกไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงคราวนี้โจทย์หินในอนาคตเมื่อมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับซูเปอร์อินเทลลิเจนต์สิ่งที่น่าคิดที่สุดคือคำถามที่ดร.ไกรยศบอกว่าสังคมไทยขบคิดถึงการศึกษาในศตวรรษหน้าเมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ AI AGI และคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีศักยภาพเหนือกว่าสมองมนุษย์หลายเท่าตัวเราต้องเลิกตั้งเป้าหมายไปที่การเรียนแบบท่องจำเพราะเครื่องจักรทำงานเหล่านั้นได้ดีกว่าเราไปหมดแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเชิงลึกที่ดร.ไกรยศพัทรวาทได้นำเสนอนะครับ
1: คือประเด็นเรื่องเรียนฟรีไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยเคยเป็นพิธีกรนะก็ให้กับงานกสศ.นี่แหละคือมันก็มีค่าใช้จ่ายแฝงที่มันมีอยู่จริงๆคือตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเรื่องของการเรียนฟรีตามกฎหมายไทยเนี่ยรู้สึกว่าเราจะให้เรียนฟรีถึงม.3ถ้าผมจำไม่ผิดนะอายุ15เนี่ย
0: ครับ
1: แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียนฟรีมันไม่มีอยู่จริงจริงๆนะเอาอย่างเช่นง่ายๆอย่างค่าเทอมอย่างเนี้ยมาฟรีค่าเทอมแต่มันมีหลายโรงเรียนมากเอาเป็นโรงเรียนรัฐอะไรอย่างนี้เลยนะก็จะมีค่าบำรุงการศึกษาแฝงอยู
0: ่ค่า
1: บางทีเป็นห้องเรียน
0: อุปกรณ์เรื่องต่าง
1: คือไม่รู้ฮะคือผู้ปกครองอ่ะไม่มีใครรู้เลยฮะว่าไอ้ค่าบำรุงการศึกษาคืออะไรเพราะค่าเทอมก็ค่าเทอมนะเขาแยกไอเทมนะแต่ค่าบำรุงการศึกษาเหมือนช่วยโรงเรียนต่อเทอมหรือบางโรงเรียนสาธิตบางโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขาจะมีห้องเรียนพิเศษห้องเรียนอ่ะเด็กเก่ง EP หรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็เป็นหมื่นนะต่อเทอมเพิ่มเข้าไปแล้วยังมีค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนรัฐเนี่ยอุดหนุนให้ส่วนหนึ่งผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ไม่เยอะแต่ค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กเนี่ยแน่นอนค่าหนังสือต้องมีอยู่แล้วไหนจะชุดนักเรียนอีก
0: มีไม่รวมเรื่องเสื้อชุดนักเรียนชุดนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องออกเองใช่ไหม
1: ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งคนมักจะลืมนะค่าอาหารค่าขนมคือโอเคมีอาหารกลางวันฟรีอะไรในบางโรงเรียนนะ
0: มีรู้สึกจะเป็นระดับเด็กผมเข้าใจว่าแค่ระดับประถมนะใช่ไหมโตประถมไม่น่าจะมีนะ
1: ครับและคือสมมุติประถมอย่างนี้มีแต่ขนมอะไรเงี้ยในความเป็นจริงเราต้องลองนึกสภาพความเป็นจริงนะฮะไปปุ๊บไปหน้าโรงเรียนมีขายขนมอะไรมันก็แหมเป็นเด็กอะคุณเห็นเพื่อนกินขนมมันก็เป็นเรื่องปกติยังมีอะไรค่าเดินทางอีกอ่ะหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
0: อ
1: ินเทอร์เน็ตยิ่งตอนคุณพูดถึง AI พูดถึงอะไร

0: ันเยอะมันก็แน่นอนมันก็มาจากอินเทอร์เน็ตมันจะมีแบบโอ้โหหลายค่าใช้จ่ายมากที่มันมีค่าใช้จ่ายจริงแต่เราไม่เคยนึกถึงมันนี่ยังไม่รวมที่แบบเรียนพิเศษนะอันนี้สำหรับบางครอบครัวที่พอจะมี
1: ฐานะ
0: ตังขึ้นมาหน่อยใช่ครับ
1: เข้าใจ
0: ยังมีอีกเยอะ
1: ครับก็เนี่ยดร.ไกรยศเขารวมแล้วเขาบอกว่าครัวเรือนอย่างน้อยๆเนี่ยปีนึง

0: ปีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปั้นไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางและการบินเปิดทางเครื่องบินน้ำเชื่อมอันดามันไร้รอยต่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการบินควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอันดามันและเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นสนามบินเพื่อพัฒนาระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์หมายเลข02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสHIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการการจ่ายยาในเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติผบ.ตร.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยย่านพระราม6ส่งทีมเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วงค่ำวานนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70รายในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราว43รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงโดยยา

0: ักษาโรคเสียหายไปกับเพลิงได้สั่งการประสานงานให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักสุดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าหลังใดเป็นบ้านต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใดจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกผนึกกำลัง2กระทรวงสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนขจัดความรุนแรงและการบูลลี่ทุกมิติร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ซึ่งเป็นการจับมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีเป้าหมายขจัดความรุนแรงและการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์โดยโครงการนี้เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงาน2กระทรวงแบบไร้รอยต่อโดยจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟสกูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายที่บูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้พม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 9:09 น.ครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
1: ครับผม
0: แล้วมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางการเมืองนะของกลุ่มคนที่ก็พอทราบกันอยู่ว่าเขาก็สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยไงนะดูท่าจะเปิดศึกกับสื่อใหญ่นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีการระบุชื่อกันตรงๆแต่ว่าดูแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าหวดกันสนั่นโซเชียลเลย
1: ครับเรื่องก็มาจากคุณโจมนธนีนะคุณโจมนธนีก็เป็นอดีตดีเจนะยุค90ตอนนี้ก็เป็นใช้คำว่าอะไรเป็นคอมเมนเตอร์ทางการเมือง
0: เขาเป็นนักแปลอะไรด้วยใช่ไหมเขานับเป็นนักแปลไปอะไรด้วยใช่ไหมมีหนังสือที่เขาแปลเปลอะไรต่างด้วย
1: ครับคือพักหลังเธอก็มาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าพูดถึงการเมืองทางโลกออนไลน์เยอะนะครับเธอโพสต์ข้อความเมื่อวันอาทิตย์บอกว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่เปิดเผยไม่ได้มีกลุ่มคนดีรุมขุดคุณพิพัฒน์และเครือพีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5 ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีไม่ยอมจ่ายคุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมนี่ก็คือเปิดมาแรงฮะ
0: ไปโยงถึงเรื่องคุณขิงด้วย
1: ครับเพราะคุณขิงเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยตอนนี
0: ้
1: เหมือนต้องการจะสื่อสารว่าไอ้เรื่องก่อนหน้าที่มีประเด็นดราม่าของค่าพลังงานค่าน้ำมันอะไรเนี่ยเพราะคนมาตีเยอะมาต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะจะรีดเงินปรากฏคือมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าปรากฏว่าคุณพิพัฒน์มาคอมเมนต
0: ์
1: คุณพิพัฒน์มาคอมเมนต
0: ์ตัวคุณพิพัฒน์เองเลยใช่ไหมรองนายกพิพัฒน์เลยนะโอ้โห
1: แล้วก็มีรู้สึกจะคุณอนุทินด้วยนะคุณอนุทินมาพิมพ์อีอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็ผมจำไม่ได้ท่านโพสต์ว่าอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเหมือนอารมณ์ว่าเป็นข้อมูลอีกด้านนึงอะไรอย่างเนี้ยนะครับปรากฏก่อนที่จะไปคอมเมนต์ก็แล้วกันปรากฏว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับท่านก็คุณสนธิเนี่ยก็โพสต์ข้อความเหมือนตั้งคำถามคุณโจว่าเอ๊ะคุณโจเนี่ยที่บอกว่ามีการรับเงินเรียกรับเงิน5 ล้านเนี่ยเป็นใครให้แสดงหลักฐานออกมาเลยนะปรากฏว่าคุณโจเนี่ยก็ดันไปพิมพ์ข้อความนะครับดันไปพิมพ์ข้อความเหมือนเดี๋ยวนะผมขอหาข้อความตรงๆดีกว่านะจะได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวอ่านผิดไปเดี๋ยวเสียหาย
0: คุณสนธิเขาแสดงความเห็นผ่านรายการสนธิเล่าเรื่องเมื่อวานนี้กล่าวถึงกรณีที่โจมนธานีโพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์โดยอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามรีดเงินจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการจำนวน5 ล้านบาทต่อเดือนคุณสนธิระบุว่าภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาได้มีการนำไปขยายผลต่อในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางโดยในโพสต์ดังกล่าวยังมีการอ้างถึงคอมเมนต์ของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคอมเมนต์ตอบกลับจากนายพิพัฒน์ราชกิจประการจนทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายสนธิตั้งคำถามว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีหรือเปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจึงมองว่าหากมีข้อเท็จจริงก็ควรมีการนำข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ออกมาแสดงต่อสังค
1: ม
0: ในช่วงหนึ่งของรายการคุณสนธิยังเปรียบเทียบกรณีดังกล่าวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่นายชัยชนกชิดชอบเคยเปิดเผยว่ามีกลุ่มพนันออนไลน์พยายามเสนอผลประโยชน์จำนวนมากให้โดยเห็นว่าเมื่อมีการกล่าวอ้างต่อสาธารณะในลักษณะนี้สังคมย่อมมีสิทธิ์ตั้งคำถามและต้องการเห็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้คุณสุทธิยังวิพากษ์วิจารณ์การขยายกระ

0: แสข่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองบางส่วนโดยมองว่าการนำข้อมูลที่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนไปเผยแพร่ต่ออาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมได้หากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานรองรับอย่างเพียงพอขณะเดียวกันประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ไม่ได้มีเพียงข้อกล่าวหาหรือการรีดเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเส้นทางการกระจายข่าวด้วยเนื่องจากโพสต์ของโจมนธานีซึ่งเดิมไม่ได้เป็นประเด็นข่าวระดับชาติกลับถูกนำไปเผยแพร่ต่ออย่างรวดเร็วในหลายช่องทางการเมืองจนกลายเป็นกระแสสังคมภายในเวลาไม่นานนอกจากนี้ยังมีผู้ติดตามการเมืองบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าโพสต์ดังกล่าวได้รับการขยายผลต่อผ่านทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกมองว่าใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยอย่างรวดเร็วขณะที่เพจการเมืองบางเพจซึ่งโดยปกติมักนำเสนอประเด็นการเมืองคนละมุมกลับหยิบยกประเด็นเดียวกันขึ้นมานำเสนอในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจนเกิดคำถามในหมู่ผู้ติดตามข่าวสารกระแสข่าวครั้งนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกออนไลน์หรือเป็นเพียงความบังเอิญทางการเมืองเดี๋ยวเราตามจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่ามีการประสานงานหรือดำเนินการอย่างเป็นระบบตามข้อสงสัยดังกล่าวและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้โดยตรง
1: ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ
0: อันนี้ที่เขารายงานว่าคุณสุทธิเคลื่อนไหว
1: ไอ้โพสต์ของคุณโจมนธนีเนี่ยมีคุณอนุทินไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าอีอีทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครแล้วคุณพิพัฒน์ก็มาพิมพ์ด้วยว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองนึงครับนะปรากฏเมื่อกี้ที่คุณไพศาลบอกว่าคุณสนธิเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์โพสต์ของคุณโจมนธนีเนี่ยนะปรากฏว่าคุณโจเนี่ยเขาก็พิมพ์ข้อความผมเข้าไปดูในเพจล่าสุดเหมือนจะลบไปนะหรือว่าผมไม่เห็นถ้าผมไม่เห็นขออภัยแต่เอาเป็นว่าก็มีคนเขาแคปเอาไว้แล้วก็เอามารายงานข่าวเนี่ยว่าคุณโจพิมพ์ว่าเรียนคุณสนธิดิฉันเอ่ยถึงคุณสนธิหรือคะเรื่องตบทรัพย์เดือนละ5ล้านถ้าดิฉันไม่ได้เอ่ยไม่ได้ใบ้ไม่ได้บอกชื่อย่อไม่ได้ชี้เป้าและคนในเม้นต์ก็ไม่มีใครรู้ว่าดิฉันหมายถึงใครนอกจากท่านนายกและคุณพิพัฒน์และคุณสนธิมาถามหาหลักฐาน5ล้านทำไมถ้าคุณสนธิไม่เคยรีดไม่เคยรับและถ้าคุณสนธิไม่ใช่คนคนนั้นในเมื่อมันไม่ใช่เราแต่ส่วนที่เป็นหลักฐานอื่นที่คุณสนธิและสื่อคุณสนธิกล่าวหาคนบริสุทธิ์ในเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงเลยทุกอย่างคือเต้าข่าวขึ้นมาให้ร้ายแล้วทำให้คนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังถูกสังคมด่าทอยับเยินเพียงเพราะชื่อคุณสนธิหรือสื่อคุณสนธิดิฉันมีหลักฐานยืนยันชัดเจนแน่นอนพร้อมแสดงในชั้นศาลดิฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอาจไม่เคยเป่าประกาศว่ามีทำนำหน้าแต่ก็มีหนึ่งสมองสองมือสองเท้าไม่มีอะไรข้างหลังต้องห่วงอีกต่อไปไม่มีอะไรต้องเสียคุณสนธิตอบคำถามสังคมด้วยค่ะมารับทำไมในเมื่อดิฉันไม่ได้บอกแม้แต่คำใบ้ใดๆเลยคือในภาพรวมนะอันนี้ผมมองแบบคนกลางนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยไม่ได้สนิทชิดเชื้อทั้งคุณโจและคุณสนธิด้วยซ้ำนะคือพอคุณโจตั้งประเด็นมาอย่างเนี้ยเราก็ต้องพูดกันตามตรงแหละมันก็อดตั้งคำถามไม่ได้เพราะในช่วงสงครามน้ำมันขาดแคลนนึกออกไหมฮะย้อนกลับไปสัก2เดือนกว่ามันถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั่วประเทศจริงๆไอ้ประเด็นเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยแล้วมันจะเชื่อมโยงไปคุณพิพัฒน์เชื่อมโยงไปบริษัทเอกชนอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่พอคุณโจมาพิมพ์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนคุณโจพยายามจะปกป้องในแนวที่ว่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่จริงเหมือนเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นมันไม่ได้มีมันอะไรต่างๆนานามันเกิดจากการพยายามใส่ร้ายป้ายสีและรีดทรัพย์คือพอพิมพ์มาแบบนี้มันทำให้คนอ่านแล้วมันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะเข้าใจว่าเออมันมีคนพยายามรีดทรัพย์ก็เลยสร้างเรื่องใส่ร้ายคุณพิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอมุมมองคุณสนธิเนี่ยคุณสนธิก็เลยตั้งประเด็นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสนธิไม่ได้มาแนวว่าเฮ้ยร้อนตัวหรือว่าอะไรนะบอกอ้าวคงมาในประเด็นที่ว่าก็อ่ะถ้าคุณบอกว่าเขารีดทรัพย์ใครเพราะคุณสนธิก็แกก็พูดถึงประเด็นนี้มานานแล้วแหละว่าไอ้เรื่องน้ำมันเรื่องอะไรมันมีใครกักตุนมันมีไอ้โม่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วพอแต่พอคุณโจแกตอบกลับว่าอ้าวเหมือนคุณสนธิร้อนตัวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะบานปลายเดี๋ยวจะบานปลายครับ
0: เรียกได้ว่าในฐานะผู้ที่ติดตามข่าวอยู่วงนอกนะไม่ได้เข้าไปคลุกวงในรู้ลึกรู้จักอะไรทั้ง

0: ทั้งคุณสนธิคุณสนธิรู้จักกันรู้จักอะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปคุกวงในอะไรเขานะจนกระทั่งรู้เส้นสนกลในอะไรเขาแล้วก็โจมันทานีนี่ผมก็ไม่รู้จักเลยนะฮะเจนว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานเรื่องคุณพิพัฒน์เนี่ยไอ้ช่วงหนักๆเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนหน้านี้นานพอสมควรนะ
1: ค
0: ือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเบาๆ
1: เบาแล้วใช่ฮะ
0: ใช่ไหมกระแสกระเสือเนี่ยมันเบาไปเยอะแล้ว
1: จนคนเขากล่าวหาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเรื่องเงียบจัง
0: ด้วยคดีอะไรที่ไปตรวจคลังน้ำมันอะไรก็อาจจะมีดีเอสไอก็เดินหน้าไปแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาหาอะไร
1: ใช
0: ่มีบางคนก็บอกเฮ้ยแจ้งไงนั่นน่ะเอกสารผิดไม่ได้ว่ากักตรงกักตุนหรอกไอ้เนี่ยตัวเลขในเอกสารเนี่ยแจ้งรายงานผิดแต่คดีแค่นั้นบางคนก็ว่างั้นนะจริงเปล่า
1: ไปจนถึงกลายเป็นว่าไปดูเรื่องคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลอะไรไม่รู
0: ้
1: จริงๆอ่ะไอ้คอหลักก็คือกักตุนหรือไม่กักตุน
0: ครับครับเพราะนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าไอ้เหตุถ้ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวคุณพิพัฒน์เนี่ยไอ้กระแสที่มันแรงๆเนี่ยมันก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปสักเดือนที่แล้วเนี่ยโอเคมันจะมีน้ำหนักแต่พอมาเนี่ยตั้งแต่กลางพฤษภามิถุนามันเนี่ยมิถุนาก็มันเข้าไปตั้งวันที่8ที่9แล้วเนี่ยนะ
1: ซาแล้ว
0: มันซาไปแล้วแต่กระแสที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ที่คุณสนธิเขาเล่นหนักมากนะ
1: ครับ
0: ก็คือแบ็คกราวด์ของคุณชัยชนกเรื่องอันสืบเนื่องมาจากเรื่องโครงการไทย
1: AI Passport
0: แล้วโยงมาถึงตัวคุณชัยชนก
1: ครับ
0: ผมดูล่าสุดเนี่ยขุดคุยถึงขั้นเรื่องว่าไปอังกฤษไปเรียนไปอะไรไงโอ้โหผมดูแล้วคุณสุทธิกับจัดหนักเลย
1: ผมก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะ
0: ผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นร้อนตอนนี้มันคือประเด็นร้อนคุณสุทธิเขากำลังซัดคุณชัยชนกน่ะแล้วจู่ๆมันก็มีประเด็นเรื่องคุณพิพัฒน์เรื่องเงิน5ล้านขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: มันคืออะไร
1: เหมือนอารมณ์ว่าจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องน้ำมันหรอกต้องการจะเบี่ยงเบนประเด็นจากเรื่องนี้นั่นแหละ
0: ผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประเด็นเรื่องคุณชัยชนกเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเอาตอบโต้ในเรื่องคุณชัยชนกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณชัยชนกก็จะยิ่งเป็นศูนย์กลางของไอ้การวิวาทะกันในขณะนี้มากขึ้นก็เบี่ยงออกไปแล้วก็เอาประเด็นเรื่อง5ล้านหรือเปล่าแต่ว่าภารกิจก็คือดูแล้วก็คือว่าเนี่ยตอบโต้ในกรณีของคุณชัยชนก
1: ครับ
0: ที่มีการเล่นงานคุณชัยชนกหนักหน่วงมากไปขุดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังประวัติความเป็นมาคุณสนธิเนี่ยผมดูถึงท่านบอกว่าคุณชัยชนกเนี่ยประวัติเนี่ยหายไป2ช่วงนะ
1: ครับ
0: จู่ๆก็หายไปก็ไล่ให้ดูตามข้อมูลเลยเนี่ยไปอยู่อังกฤษเนี่ยเอ๊ะจู่ๆไอเรียนระดับมัธยมต้นเนี่ยโอเคพอมีหลักฐานแต่ต่อปลายที่ไหนก็ไม่รู้
1: ครับ
0: แล้วไปต่ออีกทีปริญญาตรีเลยยังไม่รู้เลยต่อปลายอันนี้ครับพูดมาผมดูแล้วโอ้โหดูเป็นคุณชัยชนกฟังก็คงจะแบบคงจะเดือดอยู่พอสมควรนะหรือแม้กระทั่งบุพการีคุณพ่อคุณแม่คงฟังเขาคงแบบเล่นลูกเขาขนาดนี้เขาคงจะไม่พอใจอยู
1: ่ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอดีผมได้ไปกินข้าวนะแล้วก็ไปได้คุยกับพวกนักเรียนอังกฤษในห้วงเวลาหนึ่งแล้วกันผมไม่ได้พูดถึงโรงเรียนไหนนะโดยเฉพาะแต่เอาเป็นว่ามันก็จะมีบางโรงเรียนในอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูแรงค์ในโลกในการที่จะสอบติดไปยังมหาวิทยาลัย A list อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีบางโรงเรียนที่บรรดาเซเลบบรรดาอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะนิยมไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเอเชียนะต่างประเทศอะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางของการรับเด็กรวยมารวมอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะได้เงินจากกลุ่มเนี้ยมาโรงเรียนก็จะเอาเงินจากกลุ่มพวกเนี้ยเอาไปให้ทุนแก่บรรดาเด็กเรียนดีเด็กเรียนดีเหล่านี้เนี่ยก็จะสอบติดมหาวิทยาลัยเยอะก
0: ็
1: แปลว่าก็จะทำให้
0: แ
1: รงจะทำให้แรงกิ้งของโรงเรียนเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิด

0: สมมติคุณไปเซิร์ชชื่อบางโรงเรียนอะไรยังไงเนี่ยมันก็โอเคนี่ก็เขาก็จบดีนะไปเรียนโรงเรียนดีเนี่ยเด็กที่เรียนอังกฤษเขาชี้เป้าให้ผมเขาก็บอกว่ามันต้องไปดูในรายละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบางคนถึงขั้นว่าไปเรียนเป็นปียังพูดอังกฤษไม่ได้เลยอย่างสมมติเด็กจีนสมมตินะสมมติเด็กจีนนะไปปุ๊บมันก็อยู่กับเด็กจีนอะวันวันมันก็เล่นเกมวันวันมันก็ทำอะไรของมันก็พูดได้ตามอัตภาพในนี้ผมพูดถึงเด็กจีนนะ
1: คร
0: ับ ก็ไปตามอัตภาพนะ
1: อ่านออกเขียนได
0: ้พอได้
1: อ่านออกเขียนได้อ่านตำราได้ตอบข้อสอบได้แต่สนทนาเนี่ยเพราะมันทักษะเรื่องการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยมันสามทักษะนะเรียนเรื่องการอ่านการเขียนได้แต่ว่าไม่พัฒนาเรื่องการพูดเนี่ยเยอะแยะ
0: ครับเขาบอกว่าเด็กอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดพูดชื่อโรงเรียนมาเขาจะรู้เลยอ๋อจะโรงเรียนนี้เหรอถ้าไปไล่ดูมันก็จะมีอ่ะคนกลุ่มเป็นบางกลุ่มอ่ะภาพมันก็อาจจะดูดีโอ้จบโรงเรียนดีแต่มาต้องดูในเนื้อไหนดังนั้นมันก็ไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่โดนกล่าวหาบางกลุ่มมันก็จะมีบางคนอีกเยอะเลยล่ะที่ก็จบโรงเรียนนี้แล้วอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ในเทียร์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่สอบติดมหาวิทยาลัยมันอาจจะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเหมือนอารมณ์ว่าสมมตินะอาจจบโรงเรียนดึงดังในเมืองไทยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งเสมอไปมันจะมีเนื้อในอะไรของมันอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้เด็กอังกฤษเจอกันเมื่อวันเสาร์เนี่ยเล่าให้ฟังเต็มเหนียว
1: จริงๆเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปมันก็โอเคมันก็ไม่มีเหตุมีผลที่จะต้องไปจับพิรุธหรือไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขานะแต่เผอิญว่าบางคนเขาประกาศตัวเป็นบุคคลสาธารณะอาสาเข้ามาทำงานให้กับบ้านเมืองมาเป็นผู้แทนมาเป็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นสปอตไลท์จับเขาการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะสายฟ้าราคีมีตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องโดน มันห้ามไม่พ้นนะครับ มันก็มีอย่างเดียวนะมันก็คือถ้ามันมีเรื่องข้อเท็จจริงที่จะชี้แจงยังไงก็ชี้แจงถ้าสมมติมันดูแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายแล้วทำให้เกิดสังคมเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ชี้แจงไปแต่ถ้าเปิดเป็นยุทธการที่เป็นไซเบอร์วอร์อะไรกันเนี่ยเป็นยุทธการทางโซเชียลอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะเละเทะกันไปหนักมันจะยิ่งมันจะยิ่งไม่จบไม่สิ้นมันคงจะสาวกันบานปลายอุตลุดอะแล้วก
0: ็
1: จะบอกว่ามันจะเจอแต่เรื่องจริงๆก็คงไม่ใช่อย่างนั้นมันคงเวลาศาสตร์กันนี่มันก็คงจะเละกันไปทั้งคู่อ่ะดูแล้ว
0: เพราะตอนนี้ผมก็เห็นนะมันก็บานไปถึงเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ว่าก
1: ันไปใช่ มันมีเรื่องมันจังหวะไม่ได้ว่าจะเชื่อมโยงอะไรกันนะเพราะจะมาเห็นเป็นข่าวอยู่นะกรมที่ดินล่าสุดเห็นว่าแถลงเรื่องกรณีที่ดินเขากระโดงนะ
0: กรณีปู่ชัยใช่ไหม
1: เรื่องการครอบครองที่ดินของปู่ชัยก็เท่ากับอันนี้ก็เป็นการประกาศจุดยืนของกรมที่ดินเลย
0: ครับ
1: ก็คือสรุปว่าเงี้ยกรมที่ดินยึดถือว่าผู้ที่ได้รับการออกโฉนดเนี่ยก็ถือว่าเขาครอบครองถูกต้องหมดละไอ้ที่ว่ามีการฟ้องร้องว่าที่ 5,000 ไร่เป็นของรถไฟแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ครอบครองเนี่ยผิดบทเนี่ยกรมที่ดินไม่ยึดถืออย่างนั้นกรมที่ดินเนี่ยจะนั่นก็คือหมายถึงว่าคู่กรณีก็คือการรถไฟไทยกับผู้ที่ครอบครองที่ดินนั่นแหละเกิดฟ้องร้องกันแล้วถ้ารถไฟก็ชนะเนี่ยเราก็จะเพิกถอนแปลงนั้นให้แต่ไม่เกี่ยวกับแปลงอื่น
0: อัน
1: นี้เป็นหลักเขาดีเขาวางไว้กันเขาวางอย่างนี้ไว้ตอนที่ผมสรุปนะ
0: เพราะว่าเหมือนคนเขาไปโยงไงฮะว่าไปดูเอกสารเก่าเนี่ยว่าทางปู่ชัยชิดชอบเนี่ยเคยทำสัญญาขออยู่อาศัยบนที่ดินของการรถไฟ

0: มันก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนคนที่เอาข้อมูลนี่มานะว่าเหมือนปูชัยก็รู้นี่ว่าเป็นที่การรถไฟก็เลยทำสัญญาขออยู่กรมที่ดินเขาก็เลยชี้แจงมาแบบนี้ว่าไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปก็ว่ากันเป็นแปลง
1: อ๋อส่วนที่ขออยู่ก็เป็นส่วนที่ขออยู่ไม่ใช่ส่วนที่ออกเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมที่กรมที่ดินก็ชี้แจง
0: ครับแล้วรายงานนี้ครับเป็นบันทึกเก่านะตั้งแต่ปี50ตั้งแต่50ปีที่แล้วปี13ปี2513นะครับที่มีบันทึกข้อความสาระสำคัญเนี่ยก็คือเป็นการผลการเจรจายุติข้อพิพาทนะครับระหว่างการรถไฟที่เป็นโจทย์กับนายยุคจิรพันธ์กับพวกในฐานะจำเลยที่มีการคัดค้านการนำที่ดินรถไฟแปลงหนึ่งไปขายท่อตลาดโต้แย้งว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟคดีแพ่งดำแล้วก็ยังมีอีกคนนึงเนี่ยก็คือนายชัยชิดชอบนะเป็นโจทยื่นฟ้องนายยุคกับพวกต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเรียกสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทคืนจากนายยุคกับพวกแต่ต่อมาเนี่ยนะครับนายยุคและนายชัยก็มีความเห็นตรงกันยุติข้อพิพาทเลยขอให้การรถไฟเนี่ยเปิดการเจรจาผลการเจรจาก็ตกลงกันว่าในส่วนของคดีแพ่งดำที่121/2513นายยุคจะไปยอมความที่ศาลยอมรับว่าที่ดินพิพาทตามคำฟ้องของการรถไฟเป็นกรรมสิทธิ์การรถไฟและไม่ขอต่อสู้อีกขณะที่นายชัยจะจ่ายเงินให้นายยุคเป็นเงิน 25,000เพื่อให้นายยุคในฐานะส่วนตัวและตัวแทนของนายทองมาประจงยอมสละสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทให้แก่นายชัยและให้นายชัยถอนฟ้องในคดีแพ่งดำส่วนที่นายชัยขออาศัยในที่ดินพิพาทจากการรถไฟจะมีการทำสัญญาอาศัยกันต่อไปคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้มันเป็นการฟ้องร้องเรื่องสิทธิการขายอะไรก็ว่ากันไปแหละแล้วมันมีการรถไฟมาโดดปงอยู่ด้วยเพราะว่าการรถไฟเขามองว่าเป็นที่ของการรถไฟ
1: เขาเป็นเจ้าของที่แท้จริง
0: ใช่ครับ
1: พ
0: อมันมีการสรุปเรื่องจะขอช่องขอเช่าเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นการยืนยันไปแล้วว่าที่มันเป็นของการรถไฟจริง
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legends Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่าง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สวัสดีค่ะ
4: 9นาฬิกา36นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้ม
3: สวัสดีพี่นงค่ะสวัสดีคุณฟังค่ะ
4: ค่ะมาพบกันนะคะในเช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีคณิมมาและคุณพิญญพัฒน์อุตราเช่นเคยนะคะก็เราสองคนก็มาติดตามข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็โลกการลงทุนกันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าภาพของเมื่อวานนี้นะที่ดูแล้วเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีความกังวลในหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นตัวเลขของเศรษฐกิจอเมริกาที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยว่าอาจจะถึงคราวที่จะต้องปรับขึ้นในช่วงปลายปีนี้ตลอดจนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็คลายลงแต่ว่ายังไม่จบลงไปนะคะโดยล่าสุดนี้พอเราจบรายการกันไปนะคะแล้วก็ทางฝากฝั่งของตะวันออกกลางแล้วก็อเมริกานี่เวลาเขาไล่ตามหลังเรามาเรื่อยๆนะคะก็ดูเหมือนว่าจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางอิหร่านเองนะรอบนี้ก็คือโจมตีไปยังอิสราเอลโดยตรงเลยทีเดียวนะคะส่วนอิสราเอลเองนั้นก็ได้มีการตอบโต้แล้วก็โจมตีเช่นเดียวกันนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็พยายามที่จะห้ามนะไม่ให้อิสราเอลนั้นตอบโต้ไปยังอิหร่านนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการยกหูนะคะพูดคุยกันกับเนทันยาฮูถึง2รอบด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโพสต์ใน Truth Social นะคะบอกว่าทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนั้นต้องยุติการยิงตอบโต้กันโดยทันทีนะคะบอกว่าการเจรจาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับสันติภาพกำลังดำเนินไปโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ถูกขัดขวางด้วยความไม่รู้หรือความโง่เขลาบอกมาตรการปิดล้อมยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เข้มงวดต่อไปจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวซึ่งได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าทางอิสราเอลเองก็ยุตินะคะการตอบโต้โจมตีไปยังอิหร่านส่วนทางฝั่งของอิหร่านก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยุติการตอบโต้โจมตีไปยังทางฝั่งของอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยผู้นำอิหร่านนะคะประธานาธิบดีมาซูสเปเซชคิออนนั้นก็บอกว่าอิหร่านยังคงยึดมั่นต่อแนวทางในการป้องกันประเทศและการทูตโดยอิหร่านไม่ได้ละทิ้งทั้งสนามรบและโต๊ะเจรจานะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในตอนออกกลางนะคะซึ่งก็เลยทำให้ภาพของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้นไม่ทะยานไปกว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เริ่มมีลักษณะของการชะลอลงมาบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงสูงส่งตัวอยู่ในระดับสูงด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองมาดูกันเนาะว่าภาพของตลาดหุ้นนะจะเป็นอย่างไรต่อ

0: ต่อไปด้วย
1: ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าทั้งอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยยังมีความสงวนท่าทีอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคือต่อให้บอกว่าจะไม่โจมตีกันละกันแต่ก็บอกว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมาเปิดฉากโจมตีฉันเมื่อไหร่ฉันก็จะตอบโต้เมื่อนั้นนะคะแล้วก็ทางฝั่งอิสราเอลเองก็บอกว่าการที่จะต้องปราบปรามกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยก็ยังคงต้องดำเนินยังต้องมีปฏิบัติการทางทหารต่อไปอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่อิหร่านเองก็ยังรับไม่ได้เหมือนกันนะอิหร่านเองก็บอกว่าก็อยากจะให้อิสราเอลเนี่ยรวมถึงการหยุดโจมตีเลบานอนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องรอดูนะว่าเขาจะประสานกันได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ก็คือสามารถที่จะตกลงหยุดยิงกันในเบื้องต้นกันได้นะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้มาดูปฏิกิริยากันนะว่าตลาดหุ้นนะคะรวมไปถึงราคาสินค้าพกพานั้นขานรับอย่างไรกันบ้างเราลองย้อนไปกันที่ภาพของสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะว่าวันจันทร์ของเขานะคะตลาดมีปฏิกิริยาเป็นอย่างไรค่ะโดยดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็ปิดในแดนลบเล็กน้อยค่ะส่วน S&P 500แล้ว Nasdaq ก็สามารถติดในแดนบวกได้นะคะหลังจากที่หุ้นเทคหุ้นกลุ่มชิปและ AI ถูกขายปรากฏว่าเมื่อวานก็เริ่มวันจันทร์ใหม่นะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะโดยดาวโจนส์นั้นปิดปรับตัวลดลงไป 0.16% ส่วน S&P 500บวกได้ 0.3% แล้วก็ Nasdaq นั้นบวกไป 0.86%เปอร์เซ็นต์นะคะของดาวโจนส์นั้นปิดปรับตัวลดลงนะคะก็ส่วนทางกับอีก2กระดานหลักๆเลยก็มาจากการที่หุ้น Apple ร่วงลงประมาณเกือบ 2% นะคะถึงแม้ว่าบริษัทจะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์อัปเกรด AI หลายรายการนะคะโดยในระบบ Siri ก็คือระบบผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะนะคะก็กดดันดาวโจนส์นะคะแต่ว่าภาพใหญ่ของตลาดอย่างที่บอกนะก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น Broadcom นะวันราคาหุ้นบวกไปเกือบ 3% Intel นะคะ 11.2% นะคะแล้วก็มีหุ้นของ Marvell Technology นะคะราคาก็ยังคงไปต่อนะหลังจากที่ทางเจนเซ่นหวงนั้นพูดชื่อ Marvell Technology นะคะก็ทำให้มีแรงซื้อเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานก็เช่นเดียวกันราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นไปถึงเกือบ 10% เลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มที่ร่วงไปหนักๆก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะพวกกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคือพอเมื่อวานก็ดีดกลับขึ้นมาได้แรงเลยหลายตัวนะคะแต่ว่าเจ็ดนางฟ้านี่ก็ยังซึมๆอยู่นะยังไม่ได้กลับขึ้นมาได้เท่าไหร่นะคะมีปรับตัวขึ้นมาได้แค่บางตัวเท่านั้นเองนะคะส่วนตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปนะคะก็ถือว่าปิดทรงตัวนะคะในวันจันทร์ฟื้นตัวจากระดับสูงสุดระหว่างวันนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่ออิหร่านและอิสราเอลระบุว่าจะยุติการโจมตีซึ่งกันและกันนะคะสำหรับโดยรวมเนี่ยสต็อก600นะคะปิดลบไป 0.15% นะคะฝั่งของ DAX เยอรมนีค่ะปิดลบ 0.58% CAC 40ของฝรั่งเศสนะคะลบไป 0.23% แล้วก็ FTSE 100ของอังกฤษค่ะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะบวกมา 0.05% นะคะคราวนี้ดูของเอเชียเช้านี้กันบ้างนะคะถ้าเราย้อนไปของเมื่อวานเนี่ยปิดแบบลบกันแรงเลยนะเพราะว่าเราเจอแรงส่งจากวันศุกร์ของทางฝั่งสหรัฐที่เขาร่วงกันลงไปลึกนะคะแล้วก็หุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ย ก็ร่วงกันไปแรงนะคะอย่างเกาหลีใต้นี่ถึงขนาดว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์เลยนะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้บ้างแต่สุดท้ายก็ลงไปปิดต่ำกว่า 8% นะคะไล่เรียงดูอย่างของเมื่อวานนี้เนี่ยเกาหลีใต้เขาปิดลบ 8.29% นะคะของไต้หวันลบไปเกือบ 3.5% ของญี่ปุ่นลบไป 3.8% นะส่วนของจีนกับฮ่องกงก็ลบไป 1% กว่าๆนะคะคราวนี้มาดูว่าเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทิศทางถ้าเราดูจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือ S&P 500 Nasdaq เขาบวกมาได้ใช่ไหมคะดังนั้นเช้านี้เนี่ยบรรยากาศโดยรวมนะคะสำหรับเอเชียที่เปิดแล้วก็ดูดีอยู่นะพี่นงเพราะว่าอย่างนิเคอิเนี่ยค่ะก็บวกมาได้ 0.9% แล้วนะคะฝั่งของเซี่ยงไฮ้ก็บวกมา 0.3% หางเสงลบนะคะ 0.4%เกาหลีใต้บวกมา 3.5% นะคะแต่ตอนลงนี่เขาลงไป8นะลงไป8กว่าใช่ไหมคะเช้านี้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะตอนนี้อยู่ที่บวกมา 3.5 นะคะส่วนของไต้หวันบวกมาได้ 2.2% ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ นะคะฝั่งของ

0: เอเชียเป็นแบบนี้นะขอไปดูของตลาดหุ้นไทยหน่อยนะคะว่าเมื่อวานเราส่งไว้แบบไหนนะคะเราส่งท้ายด้วยการลบแต่ว่าถ้าเราเทียบกับเมื่อกี้ของภูมิภาคโซนเอเชียที่บอกไปเนี่ยเขาลงแรงกว่าเราของเราลงไป 1.3% นะคะลบเกือบ21จุดนะก็ปิดที่ 1,561 จุดนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ลงกันหลายตัวแต่ต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยมันคือมันมีช่วงที่ลงแรงแล้วก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมาได้นะคะสำหรับเมื่อวานนะคะการซื้อขายโดยรวมเนี่ยเป็น3รุม1เลยนะเพราะว่าทั้งต่างชาติที่ขายสุทธิเกือบ 3,500 ล้านบาทนะคะกองทุนเราก็ขายสุทธิ 1,600 ล้านบาทโปรแกรมเทรดค่ะขายสุทธิ 1,515 ล้านบาทแต่ว่ารายย่อยเรานี่ผู้กล้าซื้อสุทธิลูบี้6,600 ล้านบาทเลยนะคะนี่มีเข้าไปรับมีดนิดหน่อยนะแต่ว่าวันนี้นี่ดูบรรยากาศเราเห็นเริ่มมีการปรับตัวกลับขึ้นมาก็ถือว่าเก่งนะถ้าจับจังหวะในการซื้อได้ถูกจุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1เป็นกาลฟ์ค่ะมีแรงขายออกมาหลังจากที่วันก่อนหน้าก็ปรับตัวขึ้นไปได้ เยอะอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็เลยลบไป 3.73% ค่ะเดลต้าอันดับ2นะคะลบมา 1.46% แบงก์กรุงเทพค่ะ BBL ลบมา 2.58% ปตท.สผ.นะคะบวกมาได้1.73% แล้วก็อันดับ5คือ KBank ที่ลบ 0.5% ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันนะมาดูราคาน้ำมันกันก่อนเมื่อวานนี้ WTI งวดส่งมอบกรกฎาคมนะคะอันนี้ยังขานรับเรื่องของความตึงเครียดที่ตะวันออกกลางอยู่ใช่ไหมที่สองฝ่ายโจมตีโดยตรงกันนะคะก็เลยปิดบวกไป76เซนหรือว่า 0.8% ค่ะมาปิดที่ 91.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลBrent งวดส่งมอบสิงหาคมก็บวกไป1เหรียญ16เซนต์หรือว่า 1.2% นะคะมาปิดที่ 94.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจริงๆเนี่ยช่วงเปิดนะคะทั้ง2สัญญานั้นพุ่งแรงมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยก็เลยมีการลดช่วงบวกลงมาเพราะว่ามีการประกาศจากทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านในการยุติการโจมตีจากทั้งฝั่งแต่ละฝ่ายนะคะตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะแต่ว่าสถานการณ์เองก็ยังคงมีความตึงเครียดกันอยู่ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็มีกลุ่ม OPEC แล้วก็ OPEC Plus นะคะมีการปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันเป็นครั้งที่4แล้วนับตั้งแต่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยซาอุดิอาระเบียซึ่งเขาลาออกใช่ไหมจากกลุ่มโอเปกนะคะของซาอุดิอาระเบียนี่มีการปรับลดราคาขายน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า OSP นะคะเขาลดราคาขายน้ำมันดิบให้กับลูกค้าในตลาดเอเชียสำหรับงวดเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งก็เป็นการปรับลดราคาลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วอีกด้วยไม่รู้มีไทยเป็นลูกค้าด้วยหรือเปล่านะทีนี้อันนี้เป็นราคาเมื่อวานนี้นะคะที่ปิดตลาดแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะก็ราคาก็ปรับตัวลดลงนะคะอย่าง WTI ก็ลงมาประมาณสัก 0.7% นะคะก็มาอยู่ที่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 90.64 เหรียญนะมาอยู่ที่เส้น90เหรียญค่ะ Brent ก็ปรับลงเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดประมาณ 0.7% นะคะก็มาอยู่ที่ 93.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนบ้านเราเองนะคะบอกแล้วเตือนไว้แล้วใช่ไหมว่าเวลาขาขึ้นเนี่ยมันจะปัจจุบันทันด่วนมากนะคะเมื่อวานก็ประกาศขึ้นกลางดึกเลยนะคะอีก50สตางค์ต่อลิตรสำหรับราคาหน้าปั๊มบ้านเรานะคะมาเช็คค่าการตลาดกันในช่วงเช้าวันนี้ขึ้นมารอบนี้นะคะก็ค่าการตลาดเดี๋ยวนี้เขาจะค้างอยู่ที่เกิน3บาท3บาทกลางๆเกือบ4บาทประมาณนี้นะคะคืออันนั้นคือกลายเป็นเบนช์มาร์กของราคาน้ำมันแล้วก็ในส่วนของค่าการตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่เป็นเกณฑ์ว่าเฮ้ยค่าการตลาด2บาทกว่าอะไรมันไม่เคยเห็นอีกแล้วนะมันกลายเป็น3บาท50 3บาท60นะคะอ่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีตั้งแต่3บาท4 3บาท35สตางค์ไปจนถึง3บาท60สตางค์ค่ะส่วนดีเซลนะคะค่าการตลาดอยู่ที่เส้นที่2บาทนะคะซึ่งทั้ง2ประเภทของดีเซลก็ยังคงต้องใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ที่ลิตรละ1บาท76สตางค์สำหรับ B7 แล้วก็ B27 บาทกับอีก8สตางค์ค่ะอันนี้เป็นราคาน้ำมันในบ้านเราด้วยนะคะ
0: ใช่ดูราคาอัปเดตกันหน่อยไหมคะสำหรับของที่มีผลของวันนี้นะคะดีเซล B20 นะวันนี้ก็35บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซล41บาท30สตางค์ค่ะโซฮอล E85 นะคะอยู่ที่34

0: 4บาท4สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะ38บาท10สตางค์แล้วก็สำหรับโซฮอล์91นะคะอยู่ที่42บาท73สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล์95ค่ะอยู่ที่43บาท10สตางค์ส่วนเบนซินก็อยู่ที่52บาท69สตางค์อ้างอิงราคาจากปตท.นะคะบวกกันมานะ50สตางค์สำหรับเช้าวันนี้นะคะคราวนี้มาดูเรื่องของราคาทองคำกันนะคะสำหรับทองคำเนี่ยถ้าเราดูในช่วงของเมื่อวานอาจจะได้เปรียบเทียบกันให้เห็นภาพนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำมันปรับตัวลดลงเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ต่อเนื่องจากวันศุกร์นะคะที่ตัวเลข non-farm payroll ตัวเลขจ้างงานของเขาของฝั่งสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งเกินคาดนะคะก็มีประเด็นกดดันอุ้ยเดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีข่าวร้ายในเรื่องของฝั่งของอิสราเอลกับอิหร่านที่มันดูจะปะทุรุนแรงขึ้นนะคะราคาทองก็ปรับตัวลดลงไปคือถ้าราคาปิดของโคเม็กซ์อยู่ที่4,363ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะมาดูซิว่าเช้านี้ดีขึ้นไหมปรากฏเช้านี้ลดลงไปอีกนะคะก็เล็กน้อยนะสำหรับโคเม็กซ์ค่ะงวดสิงหาคมนะคะอยู่ที่ 4,359 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะมาดูที่ Gold Spot ปรากฏว่าบวกขึ้นมานะคะอยู่ที่ 4,337 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะบวกขึ้นมา 0.2% ส่วนทองไทยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับราคาไปทั้งหมด33ครั้งลบ650บาทมาดูเช้าวันนี้นะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยปรับราคา2ครั้งนะคะก็บวก450บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 67,100 บาทขายออกที่บาทละ 67,300 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,336 เหรียญ นะคะโค้ดเงินบาทที่ 32.80 บาทค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันนะคะทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านเราในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเมื่อวานเราพูดคุยกันไปก็ทางท้ายที่สุดนะรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็ถอยนะคะสำหรับเกณฑ์เรื่องของการใช้สิทธิ์ลูกกตัญญูนะคะนำมาหักลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นตกสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือถอนไปเรียบร้อยก็ทบทวนนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งในคณะกรรมการประชารัฐนะคะซึ่งทางด้านทางคุณวินิตวิเศษสุวรรณเนี่ยบอกว่าน่าจะประชุมกันอย่างเร็วที่สุดคือ11มิถุนายนนี้นะคะก็คงจะต้องดูเนาะว่าเกณฑ์อื่นๆเนี่ยที่ก็มีการเอ๊ะๆอยู่เหมือนกันอย่างที่เราตักเตือนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์หนี้สินเกณฑ์มูลค่ารถยนต์ขนาดของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะจะได้มีการทบทวนด้วยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถอนรอบนี้เนี่ยถ้าฟังเสียงของคุณเอกนิติเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้นะท่านบอกว่าปีนี้ยื่นภาษีไปแล้วก็คงจะไม่ทันก็เดี๋ยวอาจจะต้องทบทวนกันดูอีกทีแต่ว่าแสดงว่ายังไม่ได้ปิดประตูนะอาจจะมีโอกาสนะที่จะนำมาใช้อีกด้วย
0: ค่ะก็ขอขยายความจากที่ทางคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้พูดเอาไว้นะคะก็คือว่าเรื่องของการที่จะประชุมอย่างที่พี่นงบอกนะคะก็คือวันที่11มิถุนายนนี้เนี่ยในช่วงบ่าย3โมงมาทบทวนเกณฑ์ใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่ายืนยันว่าจะให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดก่อนประกาศผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งท่านพูดว่าอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในช่วงเบรกต่อไปก็แล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยวิเคราะห์เศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณนงวดีคุณแก้มทั้งฝั่งครับ
1: ค่ะค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกไหมคะวันก่อนเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์เห็นด้วยกับเรื่องของnegative incomeใช่ไหมอาจารย์
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณ
1: เติมไม่ค่อย
2: ในเงื่อนไขนี่คงเงื่อนไขคงไม่กล้ามีอะไรเพิ่มเติมหรอกครับเพราะว่าผมว่ารัฐบาลก็ปรับไปเยอะนะครับนะฮะผมจุดสำคัญมากๆเนี่ยผมอยากให้เราถอยกันมา19นะครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมีผู้เสียภาษีน้อยมากคนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดมี4ล้านคนจากประชากรไทย65ล้านคนนะฮะแล้วก็เดิมเนี่ยผมตอนเรียนเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยนะครับรายได้จากภาษีกรเนี่ย 17% ของ GDP ซึ่งถือว่าต่ำกว่าประเทศที่มีสวัสดิการเยอะซึ่งเขาจะอยู่ที่ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ปัจจุบันอยากให้ทั้งสองคนถ่ายและทั้งฝั่งถ่ายนะว่าเรามีรายได้จากการเก็บภาษีเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของ GDP เหลือ 15%
1: อ๋อ15นะจ๊ะค่ะ
2: แล้วถ้าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุคนที่ทำงานเนี่ยเกษียณอายุ

0: ปไม่มีรายได้เนี่ยเพราะว่าเราเสียภาษีได้น้อยมากเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบที่การคำนวณการใช้จ่ายถ้าสมมติเรามีค่าใช้จ่ายเยอะสวัสดิการเยอะแล้วประเทศใดใครเป็นหนี้และมีความเสี่ยงล้มละลายความเสี่ยงในการเงินทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยแพงเครดิตเรตติ้งมีปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบัตรธนาคารแห่งรัฐเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการที่เป็นสิทธิ์ที่คนที่มีรายได้น้อยมากควรจะได้โดยการโอนเงินจากคนที่มีกำลังจ่ายภาษีสูงไปยังคนที่ไม่มีกำลังจ่ายภาษีเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยจึงทำหลายสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งก็คือคัดสรรเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสจริงๆพอตอนนี้รัฐบาลก็คิดว่าเอ๊ะแล้วคนด้อยโอกาสแบบนี้เราเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีไหมคุณดวงวดีกับคุณแก้มคิดว่าคุณจะเลิกไหมฮะขนาดนี้ขนาดเปลี่ยนเงื่อนไขที่ยังโตขนาดนี้เลยเนาะ
1: ไม่ก็มีบางคนที่เขานี้จริงๆไงอาจารย์
0: ใช่ถูกไงอันนี้คือถูกไงฮะว่าสังเกตแล้วมันอยู่ที่ดาต้าเพราะพอคุณดวงวดีตอบเองว่าต้องมีคนต้องใช้จริงๆคำถามเราพิสูจน์ได้ใช่ไหมก็คือคุณยื่นภาษีมาซะพอคุณยื่นภาษีปั๊บเนี่ยถ้าคำนวณปั๊บเนี่ยคุณมีรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีติดลบเนี่ยนะฮะคือรายได้สุทธิเนี่ยบางคนเนี่ยหักค่าจ่ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้ยรายได้ไม่พอจริงติดลบคุณต้องกู้ยืมสินนี่มันเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองเพราะนี่ล้นพ้นตัวเนี่ยงั้นคนที่รายได้ภาษีติดลบรายได้สุทธินะฮะในการเสียภาษีติดลบเนี่ยงั้นคุณเอาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปนั่นแหละก็คือเรียกว่า negative income tax ครับ
1: ค
0: ือได้รับเงินชดเชยจากการที่รายได้สุทธิติดลบแต่ว่าถ้าได้รายได้สุทธิเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องเสียภาษีรายได้สุทธิอาจจะบวกเท่านี้เท่านี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีก็เป็นขั้นกระไดเหมือนเดิมเพราะเนี่ยนี่คือคำว่าเลขสี่ของคำแท็กมันก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปลูกฝังในรูปแบบของการยื่นแบบคำนวณภาษีก่อนเป็นสำคัญซึ่งอาจจะต้องแทรกจุดที่บางคนที่ยื่นภาษีไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องมีสวัสดิการเติมเข้าไปครับ
2: ค่ะคืออย่างที่ภาครัฐเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเขาก็จะแบ่งเอาไว้เป็นกลุ่มๆเขาช่วยเหลือให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดแหละแต่ว่ากลุ่มที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดจริงๆก็มาในหมวดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วก็เชื่อว่าผู้เสียภาษีก็เข้าใจกันแหละค่ะแต่ว่าอาจจะด้วยนโยบายหลายๆอย่างที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้อาจจะดูเหมือนกับมาบีบคั้นกับคนที่เสียภาษีคือยิ่งเสียแล้วอาจจะยิ่งเลยลดหย่อนน้อยลงหรือว่าเสียมากขึ้นแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยเป็นยิ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
0: ครับสำหรับคำถามคุณแก้มคำถามใหม่เนา
2: ะ
0: อาจจะอยู่คนละหมวดกับนักธุรกิจคำถามแต่ผมตอบคำถามคุณแก้มก่อนคือหลักการในบัตรสวัสดิแห่งรัฐเนี่ยไม่เคยมีบนโลกใบนี้เลยในประเทศไทยถูกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่เคยมีมาเลยมีในสมัยลุงตู่ก็แล้วกันเป็นนายกพอมีแล้วเนี่ยคือสิทธิที่พึงได้มันกลายเป็นสิ่งที่คิดว่ามันคือตราไว้ในกฎหมายไงแต่มันไม่ใช่ถูกไหมฮะมันเป็นสิทธิเลิกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยเขาพยายามถอนเรื่องนี้ออกเท่านั้นเองครับแต่ที่เราคุยในรายการแล้วบางเรื่องเนี่ยประชาชนไม่ได้ปรับตัวก็คือเรื่องการบริหารภาษีเพราะสังเกตนะว่าการที่ลดหย่อนภาษีพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ได้แล้วนะแต่ลูกต่อไปห้ามลดหย่อนภาษีพ่อแม่แล้วนะถ้าพ่อแม่นั้นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งแน่นอนว่านั่นคือระบบของการบอกแต่ถ้าระบบลงโทษคือถ้าคุณเผลอไปยื่นเนี่ยคุณจะถูกคำนวณภาษีและคุณต้องเสียค่าปรับเนี่ยอันนี้คือกลไกของกฎระเบียบอะเนาะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะคือในเมื่อระบบมันยังไม่ดีพอเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องมีแต่ถ้าระบบถูกวางไว้ใน negative income tax เนี่ยซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของรายได้ของรัฐและการเอาเงินมาพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืนเนี่ย negative income tax ซึ่งเป็นแนวคิดที่กระทรวงการคลังเริ่มคิดซึ่งผมคิดว่าแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีเพียงแต่จะใช้ได้เมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงถ้ายังไม่มีก็ต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
1: อาจารย์นั่นหมายความว่า negative income tax เนี่ยที่จะเปลี่ยนไปเลยก็คือว่าประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบใช่ไหมอาจารย์และสองก็คือว่าเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นรายได้ที่จะเป็นเกณฑ์เนี่ยที่บอกว่าอาจจะเป็น negative ถ้าเกิด negative เท่าไหร่เนี่ยก็จะรัฐก็จะเติมให้เข้าไปเนี่ยตรงนั้นก็จะต้องมาดูกันอีกว่าจะอยู่ที่ตรงเส้นรายได้แค่เท่าไหร่อย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็ negative ก็คือ negative ครับถ้าติดลบปั๊บเนี่ยก็ให้สวัสดิการเนาะเอาง่ายๆนะตอนนี้วิธีง่ายฮะถามว่าคุณดวงวดีคุณแก้มาเชิญฟังเนี่ยเวลาผ่านทางด่วนเนี่ยใช้ Easy Pass มั้ยฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะใช้
0: ต่อไปเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยตอนนี้หลายคนเริ่มจ่ายออนไลน์แล้วเพราะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันมีความนิยมมากขึ้นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ย Easy Pass ทั้งแผงเลยนะทุกช่องเพราะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั่นคือทุกคนจะเข้าระบบออนไลน์มันจะรู้บันทึกรายได้เลยฮะที่หน่อยเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องบันทึกว่าเขาจ่ายเงินให้กับบุคคลคนเนี้ยเป็นวันละเท่าไหร่ทุกอย่างจะดูในระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดซึ่งอันนี้ยังไกลไปนะผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเร็วนักหรอกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะคือว่าต่อไปเนี่ยระบบเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าถ้าใครได้รายได้สุทธิติดลบหลังจากหักค่าลดหย่อนเนี่ย

0: ได้เงินจากรัฐเป็นก้อนๆเลยต่อปีต่อเดือนครับเพื่อจะทำให้คุณไม่ก่
1: อ
0: นประมาณนี้ครับ
2: ค่ะค่ะโอ้ยยังไม่จบอาจารย์เดี๋ยวต้องคุยใหม
0: ่มีเวลา
2: เดี๋ยวเพิ่มเติมอาจารย์อีกเล่าหนึ่งนะคะวันนี้ไม่มีเวลาแล้ว
0: ได้ค่
2: ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในประเด็นนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
3: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะคำถามเพิ่มเติมคือแล้วเราจะไหวหรือเปล่ามันก็จะเป็นภาระเพิ่มหรือ

0: นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาพระวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการแพลตฟอร์ม Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและเร็วยิ่งขึ้นด้านสอทหนุนรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยกรณีรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมว่าสอทเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงในครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นระบบการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจึงต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระการคลังระยะยาวพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งอุทาหรณ์เมาขับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งชนรถข้างทางกวาดร่าง3พ่อแม่ลูกเดินริมถนนหนูน้อย2ขวบสาหัสความคืบหน้าเหตุรถชนคนเดินริมถนนถนนสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเมื่อวานนี้วงจรปิดจับภาพได้ขณะพ่อแม่ลูกจูงมือกันออกจากร้านจำหน่ายลวดเดินมาบนไหล่ทางเพื่อไปขึ้นรถที่จอดไว้แต่จู่ๆรถกระบะสีดำพุ่งมาด้วยความเร็วชนท้ายรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรงอัดทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่และลูกชายวัย2ขวบจนร่างลอยตกกระแทกกองยางในส่วนผู้เป็นพ่อรอดบุดโดยเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยเร่งการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่วนแม่เด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและมีบาดแผลตามใบหน้า

0: ผู้ก่อเหตุคือนายเดชอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บหน้าผากแตกและยอมรับว่าดื่มสุรามาก่อนขับรถและขณะกำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเกิดอาการมึนเมาทำให้ควบคุมรถไม่ได้โดยล่าสุดอาการของแม่ที่โรงพยาบาลลำปางพบว่าขาซ้ายหัก2ท่อนแพทย์เตรียมผ่าตัด2รอบส่วนเด็กชายเติมฝันวัย2ขวบแพทย์เผยว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ท้องทำให้เลือดออกจำนวนมากมีโอกาสรอดเพียง 5% เท่านั้นเบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบดีไอปทุมธานีบ่อน้ำลึกกลางป่ากกคล้ายดวงตาขนาดใหญ่กลางธรรมชาติเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
7: หลังจากทางอบจ.ปทุมธานีและเทศบาลได้ลงพื้นที่ลุยถางทางตรวจสอบพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดได้เตรียมการพร้อมสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดหลายคนยกให้เป็นคำชะโนดเมืองปทุมธานีด้วยบรรยากาศลึกลับสวยงามและอบล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวสุดอลังการดีไอปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองหลังจากนายนพพรขาวขำรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยสมาชิกอบจ.ได้ลงพื้นที่สำรวจปรากฏการณ์วงกลมปริศนาขนาดใหญ่กลางพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีลักษณะคล้ายดวงตาขนาดยักษ์จนได้รับการขนานนามว่าดีไอดวงตาเมืองไทยการลงพื้นที่ครั้งนี้เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วประเทศเนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นมีรูปร่างคล้ายดวงตามนุษย์อย่างน่าประหลาดจึงกลายเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ.ปทุมธานีจึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่รวมถึงพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีในอนาคตต่อไปพิมพ์ประภัสเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legends Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึง

0: แม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะ10:10 นค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เรามาดูตลาดหุ้นไทยกันนะว่าปิดเมื่อวานนี้ลบไป20จุดเกือบ21จุดนะคะมาอยู่1561จุดเช้านี้กลับมาได้แล้วนะคะล่าสุดบวกมาเกือบ18จุดละนะคะก็เกือบเอาคืนทั้งหมดแล้วนะคะมาอยู่1579จุดนะคะในช่วงเปิดตลาดวันนี้ค่ะและถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะโอ้โหเห็นแรงๆแบบนี้18จุดนี่เป็นของเดลต้าไปแล้ว13จุดนะคะเพราะว่าวันนี้เดลต้ามาอันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเลยในช่วงเปิดตลาดราคาขึ้นมาถึง13บาทค่ะ 3.8% นะคะมาอยู่ที่351บาทค่ะส่วนตัวที่2นะคะเป็นสีแดงค่ะ KBank วันนี้มีแรงขายลงมาทำให้ราคาปรับลงมา 0.7% นะคะ1บาท50สตางค์มาอยู่ที่198บาท50สตางค์อันดับที่3 Gulf ค่ะบวกมา50สตางค์นะคะมาอยู่ที่65บาทนะคะ50สตางค์ก็บวกมาเกือบ 0.8%ปตท.อันดับที่4ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่36บาท50สตางค์และอันดับที่5นะคะคือ True ค่ะวันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะบวกมา10สตางค์หรือว่า 0.7% มาอยู่ที่13บาท90สตางค์ค่ะนะอันนี้เป็นภาพของการเปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
2: ค่ะดูดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันกับคุณชยศจีวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทกรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะสวั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณชัยยศประเมินเซ็ตอินเด็กซ์นะคะเมื่อวานนี้ลงไป20จุดได้แล้ววันนี้กลับมาเกือบหมดแล้วนะคะดูดีไหมวันนี้น่าจะไปได้ทั้งวันไหมคะคุณชัยยศค่ะ
3: เขาบอกว่าถ้าดูเราดูแต่เซ็นเด็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าดูดีเลยนะฮะเมื่อวานนี้ลง20วันนี้บวกกลับหมดเลยแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดในหุ้นจริงๆอาจจะบอกเอ๊ะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าวันนี้เดลต้าตัวเดียวก็16จุดแล้วนะฮะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยช่วยๆกันอีกประมาณสัก3จุดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนแหละครับคือถามว่าเซนติเมนต์โดยรวมดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วนะฮะว่าหยุดยิงละฉันจะหยุดยิงละนะตามเรียกร้องของทางฝั่งสหรัฐนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันก็อ่อนตัวลงมานะครับแล้วมันก็ทำให้ตัวเซนติเมนต์โดยภาพรวมในส่วนของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันนะฮะรวมถึงเซนติเมนต์การหยุดยิงรวมถึงพวกกลุ่มเทคพวกนี้นะฮะดีบ่าวขึ้นมาดีนะครับก็เลยทำให้วันนี้ดัชนีเราเนี่ยดีตัวขึ้นมากลับขึ้นมาได้เนาะ20จุดเมื่อวานนี้ที่ลงไปนะครับ
2: ค่ะดังนั้นดูแล้วเหมือนกับลักษณะว่าก่อนหน้านี้คือพักแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปต่อหรือว่านี่อาจจะเป็นกับดักที่รีบ่าวขึ้นมาแต่ว่ายังมีปัจจัยลบที่รออยู่ข้างหน้าค่ะ
3: จริงๆต้องบอกว่าคือถ้าเรามองภาพการลงทุนของถ้ามองยาวๆเนาะของบ้านเรานะผมยังมองบวกนะฮะต้องเรียนนี้นะประเด็นหลักๆเนี่ยของเราเนี่ยมาจาก2ประเด็นหลักๆเลยนะอันนี้ไม่ได้มองว่าเฉพาะเดลต้าอะไรที่วิ่งนะหนึ่งเลยนะครับเรื่องของเม็ดเงินลงทุนปีเนี่ยคือตัว direct investment ที่เข้ามา FDI ที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกปีนี้มันเยอะมากๆนะฮะดูได้เลยฮะจากตัวเลขของพวก BOI ที่อนุมัติไม่ว่าจะเป็น data center ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยเข้ามาเยอะแล้วปีนี้มันเหมือนว่าปีนี้นะฮะเน้นเลยนะว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยมันกำลังจะเชนนะฮะเชนจากรูปแบบเดิมนะที่เป็นลักษณะแบบ OEM แบบรูปแบบแผงเก่าๆแบบเดิมๆเนี่ยปีนี้ด้วยความที่นวัตกรรมมันมาหลายปีแล้วเนาะพวก AI มันเริ่มมีเข้ามาแล้วฮะอย่างเช่นอย่างเดลต้าเนี่ยเขาได้ประโยชน์ไปแล้วนะครับในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะเพราะว่าสินค้าเขาเนี่ยล้อไปกับพวก AI โรบอทอะไรพวกนี้นะครับตอนเนี้ยมันมีอีก2ตัวก็คือ HANA กับ KPE นะครับที่ในส่วนของตัวชิปของเขาเนี่ยไปพ่วงกับสินค้า

0: AI data center พวกนี้ด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ทีนี้ผมเน้นย้ำนะว่าเราต้องติดตามเลยนะฮะว่าในส่วนของพวกชิปตัวเนี้ยที่กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบหน้าตา OEM แบบเดิมๆของบ้านเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเปลี่ยนได้จริงโอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ให้กับตัวหุ้นด้วยรวมถึงตลาดบ้านเราด้วยนะครับตรงนี้เน้นกันนิดนึงนะครับแต่ว่าติดตามนิดนึงนะฮะว่าตัวสินค้าที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะของฮาน่า KC รวมถึงเทลคอมพวกเนี้ยจะตอบโจทย์กับดีมานด์ของ AI ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับเรื่องของ FDI นะฮะส่วน Data Center นี้ผมคิดว่านักลงทุนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเข้ามาแบบโอ้โหเยอะมากๆจริงนะครับตัวนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะแบบกึ่งๆโชคดีก็ได้นะคือเป็นเม็ดเงินนะจากตัวบาสเกตเดียวกันก็คือของไทยเนี่ยเป็น Emerging Market นะครับมีฟิลิปปินส์อินโดบ้านเรานะครับแต่ว่าคนที่มีปัญหาหนักๆเลยตอนนี้คืออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยเขามีทั้งตัวเลขเงินเฟ้อที่แบบพุ่งสูงมากๆจนทำให้ตัวธนาคารกลางบ้านเขาเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับคุณมาขึ้นดอกเบี้ยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมว่าตัวดีมานด์ในประเทศมันจะอาจจะชะลอตัวได้ใช่ถูกต้องนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเขามีเรื่องของเงื่อนไขตัวฟีฟงของหุ้นบ้านเขานะครับมันเลยทำให้ตัวเม็ดเงินเนี่ยในบัสเก็ตเดียวกันที่กินนี้ผมบอกอะเขาไปลดในฝั่งนู้นของบ้านเราเลยได้ประโยชน์เนี่ยนะก็คือหมายว่าเขาลดบัสเก็ตเดียวกันลดเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์สองเบอร์สามก็อาจจะมีเม็ดเงินตรงเนี้ยไหลเข้ามาได้นะก็มันพ่วงกันครับว่าโชคดีมากว่าปีนี้บ้านเราเนี่ยตัว FDI มันพุ่งเยอะๆมันพุ่งสูงมากการลงทุนมันพุ่งมากๆมันเลยทำให้เม็ดเงินพวกเนี้ยไหลเข้ามาต้องบอกว่าระยะกลางยาวเนี่ยดูดีขึ้นนะครับยังคาดหวังว่าเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยน่าจะไหลเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับระยะสั้นๆในช่วงประมาณสัก 1-2 ไตรมาสเนี่ยเราต้องฝ่าอุปสรรคในเรื่องของราคาน้ำมันในเรื่องของสถานการณ์สงครามที่มันยังจะยังไงกันแน่จะหยุดหรือยังไม่หยุดหรือจะหยุดชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องฝ่าตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับ
1: ค่ะคุณชยศขาอย่างประเด็นเรื่องของตลาดทิพย์เนาะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะอย่างบ้านเราที่เห็นมูลค่าซื้อขายหนาแน่นในช่วงเดือนมิถุนายนอันนี้มาจากเรื่องนี้ด้วยไหมคะหรือว่าสัญญาณมันเพิ่งมาตอนนี้อะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับของอินโดเนียมันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักไตรกลางๆไตรมาสปลายไตรมาสหนึ่งดีกว่านะช่วงมีนาช่วงนั้นมันเริ่มมีข่าวมาแล้วนะครับแล้วก็เงินโฟเนี่ยที่เราผลักดันเราขึ้นมา1,500กว่าเนี่ยก็มาจากเงินต่างชาติด้วย
1: ตัวนี
0: ้ควรเลยในช่วงนี้พุ่งดีขึ้นนะฮะแต่ช่วงนี้อาจจะเห็นเงินต่างชาติไหนบอกว่าจะเข้าเฮ้ยทำไมเขาขายตรงนี้อย่างที่บอกครับระยะสั้นเราต้องฝ่าด่านมรสุมทางเงินอะไรไปตัวเลขเงินเฟ้ออะไรพวกเนี้ยนะฮะต้นน้ำมันเนี่ยต้องฝ่าด่านไปให้ได้ก่อนนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่าง MSCI ที่บอกว่าอาจจะลดชั้นอินโดนีเซียจาก Emerging Market เป็น Frontier Market อันนี้คือเขาประกาศหรือยังคะหรือว่าย
0: ังไม่ประกาศครับ
1: ยังไม่ประกาศใช่ไหม
0: โอ้ประกาศดังนั้นยิ่งโอ้โหโฟยิ่งน่าจะไหลแบบเยอะเลยนะต้องบอกว่าอันนี้มันเหมือนเราโชคดีไงอย่างที่เราบอกอย่างที่ผมบอกไว้ว่าโชคดีนะครับแต่ว่าคือจริงๆก็บอกการปรับลดไปฟอนเทียที่ต่ำลงเนี่ยไม่ค่อยทำกันนะไม่ค่อยทำนะฮะอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะต้องบอกแบบนี้เขาก็มีการปรับในเรื่องของตัวฟรีโฟลด์อะไรนะฮะก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะปรับได้เข้ากับเกณฑ์ที่ทางเอเวอเรสต์หรือว่าตัวฟุตซี่เนี่ยที่เขาตั้งเกณฑ์เอาไว้หรือเปล่านะครับ
2: ค่ะขอมาดูที่กลุ่มหุ้นแบงก์ในบ้านเราหน่อยได้ไหมคะวันนี้ก็ดูจะปรับตัวลงอะค่ะควรจะมีวางกลยุทธ์ยังไงคะสำหรับหุ้นแบงก์อะค่ะ
0: จริงๆหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้ามองเรื่องโกลด์ปีนี้น่าจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับคิวหนึ่งเนี่ยกำไรออกมาดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนนะฮะเพราะว่าพวกบอนด์ยิลด์ที่เงินลงทุนได้ดีรวมถึงลงทุนในพวกหลักทรัพย์พวกเนี้ยนะฮะมันตลาดหุ้นมันขึ้นเนาะมันก็ทำให้พวกผลตอบแทนของเซ็นจุดเนี้ยมันฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไปมองเรื่องของตัวเลขสินเชื่อรวมถึงตัวนิ่มนะที่

0: ็นตัวรายได้หลักของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นตัวกลุ่มธนาคารเนี่ยเราต้องเน้นย้ำนะว่าถ้าจะมองเรื่องโกลด์เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ถ้ามองในเรื่องของดิวิเดนด์ยิลด์นะครับคุณอยากได้กำไรที่มีเสถียรภาพนะฮะเออแล้วก็ตัวดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยมากกว่า 5% นะตอนนี้ส่วนใหญ่จะ5มากกว่า 5% กันหมดละเออตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะ
1: คะ
0: เออเพราะนั้นราคาของกลุ่มธนาคารมันเหมือนมีการสวิงขึ้นๆลงๆเป็นจังหวะเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าตัวโกลด์เนี่ยมันไม่ได้โดดเด่น
1: ค่ะกับวันนี้เนี่ยค่ะคืออาจจะด้วยว่ามีการเจรจากันได้นะคะอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมันปรับตัวได้หลายตัวเลยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะมีโทนยังไงคะสำหรับกลยุทธ์ต่อไปจากนี้ค่ะ
0: ครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้เลยนะว่าจริงๆกลุ่มท่องเที่ยวก็เป็นกลุ่มที่ทางกรุงศรีเราเนี่ยมองว่าน่าจะมีลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นไปนะหรือว่ารีคัฟเวอร์ได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นกลุ่มที่โดนเซนเมนต์ตรงนี้ค่อนข้างแรงมากๆนะครับราคาหุ้นก็ลงมาก็นั่งลึกกันนะครับเพราะนั้นถ้าสถานการณ์มันกลับขั้วกันเนาะกับยิงกันแล้วก็หยุดยิงแต่ต้องหยุดยิงจริงๆนะไม่ใช่วันนี้หยุดพรุ่งนี้ยิงอะไรอย่างนี้มันไม่ไหวนะฮะเอออย่างนี้มันไม่ไหวนะมันหยุดไม่จริงนะฮะถ้าหยุดจริงๆมีการเซ็น MOU หยุดยิงแล้วหยุดได้จริงๆปฏิบัติกันตรงๆผมว่าเซ็นเมนต์กลุ่มนี้น่าจะดีขึ้นนะครับจริงๆผมไม่ได้เฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวนะฮะกลุ่มค้าปลีกบ้านเราก็น่าจะได้เซ็นเมนต์ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตอนนี้ไทยช่วยไทยพัสเข้ามาแล้วนะครับก็น่าจะทำให้เซ็นเมนต์กลุ่มนี้เนี่ยดูดีขึ้นด้วยก็เป็นสองกลุ่มที่เราคาดหวังแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับวงเล็บต้องให้หยุดยิงจริงๆก่อนนะ
2: ค่ะรวมไปถึงกลุ่มโรงพยาบาลด้วยไหมคะ
0: ถ้าผมเป็นคล้ายๆกันครับเป็นคล้ายๆกัน
2: ครับค่ะนะคะทีนี้ถ้าดูอย่างทีมเทรนด์โลกเนาะอย่างตอนนี้ก็แหมฮือฮาคึกคักตื่นเต้นเรื่องของหุ้น AI หุ้น SpaceX นะคะที่กำลังจะ IPO ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะทางบาลากรุงศรีเรามีวิเคราะห์ยังไงไหมคะว่าอะอย่างตลาดทางฝั่งเอเชียหรือตลาดไทยเองเนี่ยอาจจะมีผลอะไรมาถึงบ้านเราในแง่ของอาจจะมีแรงขายจากกองทุนนู่นนี่นะเอาไปซื้ออะไรเงี้ยพอจะมีไหมคะทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบอะค่ะคุณชยศ
0: ตรงนี้เรายังไม่ได้มีเปเปอร์ออกมานะแต่ว่าเบื้องต้นมันก็คงจะมีเอฟเฟกต์แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า IPO เขามูลค่าแบบโอ้โหมหาศาลจริงๆนะครับเพราะนั้นเรื่องของการขยับพอร์ตนะครับปรับตัวนี้ลงขายตัวนี้ออกเพื่อที่จะมาถือหุ้น SpaceX เนี่ยมันเป็นจังหวะที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับจริงๆก็บอกว่าอย่างนี้นะฮะว่าเวลามี IPO ใหญ่ๆเข้ามาในตลาดนะครับอย่างเช่นถ้าจำกันได้อย่างเช่นตัว OR เมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วเนี่ย OR เข้ามาก็เป็น IPO ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของการปรับพอร์ตในกลุ่มน้ำมันกลุ่มอะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเพื่อที่จะรองรับตัว market cap ตัว IPO ใหม่เนี่ยเข้าไปนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องปกตินะถ้ามีเรื่องของการปรับพอร์ตอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าย่อลงมาแล้วยังตัวคืออย่างนี้นะฮะคืออยากให้ดูที่ earning เป็นหลักดีกว่านะครับถ้าย่อมานะครับแต่ว่าตัว earning ของกลุ่ม AI ชิป AI ยังดี data center รายได้ยังโตพวกนี้นะผมว่ายังไม่ได้น่ากลัวมากนะแต่ว่าถ้าบอกว่าย่อด้วยแล้วรายได้ลงด้วยกำไรลงด้วยโอ้โหวันนี้น่ากลัวเนี่ยจะหมดรอบเป็นไปได้นะครับ
2: ค่ะนะคะถ้าเช่นนั้นโดยรวมนะคะทางคุณชยศแนะนำช่วงนี้เราน่าจะเล่นทีมลงทุนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หุ้นอะไรที่ยังพอที่จะเข้าไปแล้วก็พอจะมีอัพไซด์เพิ่มเติมอยู่ด้วยอะค่ะ
0: ครับผมก็จริงๆเนี่ยทีนี้เราก็พูดเกินๆไปเกือบหมดแล้วแหละนะก็ตัวแรกเนี่ยที่เรามองเป็นลักษณะของตัวที่ได้ประโยชน์จากในทีมของตัว data center รวมถึงตัวการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นตัว Gulf Energy นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากๆนะโปรเจกต์ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว data center ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการเตรียมประมูลตัวโรงไฟฟ้า PDPA ตัวใหม่ที่จะประกาศประมูลนะฮะในช่วงประมาณสักไตรมาส3นะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้มีอีกหลายโปรเจกต์มากนะก็เรายังมองว่าตัวนี้ยังมีอัพไซด์นะครับก็ราคาพื้นฐานเนี่ยที่74บาทนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นลักษณะของตัวที่

0: ที่ลักษณะซื้อสะสมมาแล้วกันเพื่อรอสถานการณ์ในเรื่องของตัวการสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านให้หยุดจริงๆนะก็คือตัวบำรุงราษฎร์นะครับตัวนี้เราก็มองว่าน่าจะจบนะนะครับเพราะว่าตรงนี้แหมพี่เบิ้มเขาออกมาขู่แล้วบอกว่าเฮ้ยต้องจบจริงแล้วนะอย่าห้ามยิงกันละเออนะก็เราก็มองว่าซีเมนต์แบบนี้น่าจะทำให้กลุ่มโรงพยาบาลนะน่าจะทำให้ตัวผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็
1: ซ
0: ื้อนะครับราคาพื้นฐานที่210นะครับ
1: ค่ะและถ้าเทียบกับ BDMS ราคาก็ดูมีอัพไซด์อยู่เหมือนกันแต่ว่าดูทรงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเป็นตัวที่ได้ประโยชน์หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของผู้ป่วยต่างชาติที่เป็นตะวันออกกลางเยอะๆจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า BH ดูจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าบอกว่า BH มันขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะถ้า BDMS เนี่ยโอ้โหดูทรงกราฟมันเหมือนจะอยู่โซนล่างกว่าอาจจะชอบ BDMS มากกว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าเขาต้องยอมรับในเรื่องของเวลาราคาหุ้นนะครับอาจจะขึ้นช้านิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเหมาะกับลักษณะการซื้อลงทุนมากกว่านะครับ
2: ค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายทิ้งท้ายแล้วอย่างเรื่องถ่ายทอดบอลโลกเนี่ยตัวที่ขึ้นมาเราตอนนี้เราประเมินยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดลิขสิทธิ์บอลโลก
0: คือจริงๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าทุกครั้งคือจะบอกว่าทุกครั้งก็ไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ละกันนะครับพวกลิขสิทธิ์ของการเข้าไปซื้อแล้วมากลับมาถ่ายทอดฟรีเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเวิร์กนะต้องเร
2: ีย
0: นน
2: ี้นะฮะ
0: ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเลขอย่างนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็เนี่ยก็ต้องบอกว่าคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรว่าใครได้ไม่ได้แต่โอเคถ้าสมมติได้ด้วยต้นทุนต่ำๆนะครับแล้วมาทำการตลาดแล้วได้กำไรอันนี้โอเคนะแต่ว่าถ้าคุณประมูลมาแล้วโอ้โหต้นทุนสูงมากอะไรเงี้ยอันนั้นคงจะไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเดิมๆหรือเปล่านะที่เคยประมูลมาแล้วก็ผิดหวังกันใหม่นะครับ
2: ค่ะโอเคขอบช่วยเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ดีครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณชัยจิตวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะก็เน้นธีมเรื่อง Data นะ Data Center ทั้งหลายในเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งตัวแนะนำก็คือ Gulf แล้วก็ BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้คณะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็อยู่ที่เวียดนามนะคะนอกเหนือจากบรรดาทีมรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านก็ยังนำผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศไทยไปด้วยนะกว่า30รายเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นนะมีใครไปบ้างนะคะแน่นอน Gulf ไปนะคะ CPN นะวาอมตะนะดีกรีม K Bank แน่นอนกลุ่ม CPแล้วก็กลุ่ม SCG นะคะก็ร่วมคณะไปกับทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็จะไปชูเรื่องของการเชื่อมห่วงโซ่อุปทานนะกับทางเวียดนามแล้วรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนั่นเองนะโดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกันค่ะ
1: นะก็ดูน่าจะเป็นบทบาทของการร่วมมือกันในทางที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่การที่ทางผู้นำเวียดนามมาแล้วเราก็มีการเจรจากันในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคราวนี้ไทยเราไปก็ได้ข้อตกลงอะไรมาเพิ่มเติมอีกก็ยิ่งเป็นประโยชน์นะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะกับนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัญยสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTเอสโกแม่ทองสุกนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชม
2: โอ้ต้องให้คุณหมอปลอบใจ นักลงทุนทองหลุด 4,300 เหรียญลงมารู้สึกเมื่อวานมีบางช่วงลงไป 4,200 กว่าๆอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าภาพของทองจะเป็นอย่างไรแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนะคะ
3: จริงๆเช้านี้ทองก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วครับเหลือ 4,300 ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโดยองค์รวมของราคาทองคำเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ทางขาลงแต่ลงแบบไซด์เวย์แต่มีบางครั้งที่พอมีข่าวแรงๆเข้ามาอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ร่วงลงมาทีละร้อยกว่าเหรียญทองคำต้องบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะกดดันจากสภาวะที่น้ำมันยังสูงอยู่แล้วก็ภาวะเงินเฟ้อที่กำลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆและมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ตลาดกังวลในเรื่องของการถือครองยาวๆเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ด้วยดังนั้นในช่วง 1-2

0: ือนเนี่ยผมเชื่อว่าราคาทองคำคงยังไม่สามารถขึ้นไปไหนได้ไกลโดยจะมีแนวต้านหลักนะอยู่ที่บริเวณ 4,400 เหรียญคือแนวต้านเตี้ยลงมาแล้วจาก 4,500 ลงมาที่ 4,400 แนวรับเองก็กดต่ำลงไปที่บริเวณ 4,260 เหรียญสำหรับในอาทิตย์นี้หมายความว่าโอกาสที่จะค่อยๆปรับลงก็ยังมีอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์หลังจากที่ตกมาแรงๆนะครับฉะนั้นคำแนะนำโดยองค์รวมตอนนี้ก็ถ้าได้ช้อนซื้อในช่วงสุกเสาร์ก็ขายกำไรบ้างบางส่วนได้ก็ดีแล้วก็ยังคงเก็งกำไรในลักษณะแบบแคบๆไซด์เวย์ตอนนี้การลงทุนน่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวที่รอช้อนซื้อแล้วถือยาวอย่างนั้นหวังผลมากกว่า6เดือนอย่างเงี้ยได้แต่ว่าในระยะสั้นกับระยะกลางยังเชื่อว่ายังสวิงในแนวโน้มที่ทางขาลงอยู่สัก
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างถ้านักลงทุนหลายท่านเลยที่บอกอติดอยู่เนี่ยนะคะเราจะใช้กลยุทธ์ในลักษณะว่าทยอยถัวในขาลงเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าควรที่จะทำอย่างไร
0: ทยอยถัวเนี่ยไม่แนะนำนะครับการที่จะเป็น average down เนี่ยไม่สมควรกระทำนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าท่านมีเงินเย็นนะครับมีเงินเย็นเหลือเยอะท่านก็อาจจะใช้วิธีการรอรับลึกๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่พอคนติดต่อเยอะๆก็จะใช้เงินกู้หรือที่เราเรียกว่ามาจิ้นเอามาทยอยถูละซึ่งโดยหลักการแล้วจริงๆแล้วควรที่จะลดพอร์ตแล้วก็รอช็อตกลับที่ถ้าเป็นลักษณะของ physical goal เราเรียกว่าเป็นช็อต against พอร์ตแต่ถ้าเป็นลักษณะของโกลด์ฟิวเจอร์ลักษณะนี้ควรที่จะลดพอร์ตลงนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็รอรับกลับในจำนวนเดิมก็ได้ที่เราขายไปนะครับเช่นสมมติว่าเราติดต่ออยู่สมมติว่าคือ30บาททองคำสมมติว่ามันเด้งขึ้นมาเราอาจจะลองขายกลับออกไปสัก10บาทอันนี้มันเขาเรียกว่าช็อตอะเกนพอร์ตในช่วงที่จังหวะที่มันเด้งขึ้นเยอะแล้วเรากะว่าร้อนซื้อกลับในจำนวนเท่าเดิมแต่ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นตอนที่น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะครับ
2: แสดงว่าถ้าเราดูนับจากนี้ก็ยังดูเหมือนกับมีปัจจัยลบต่อทองที่อาจจะยังกลับมากดดันได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ยังมีอยู่ในระยะ3เดือนเนี่ยยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อแล้วการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมเฟดแต่ว่าตลาดโดยทั่วไปคิดว่าคงไม่ได้ลดไม่ได้ขึ้นแต่คือทรงตัวอยู่ในระดับเดิม 3.75 นะครับซึ่งโดยองค์รวมตรงนี้ก็เลยทำให้เหมือนกับนักลงทุนก็โยกเงินลงทุนจากทองคำไปสีไปสู่บอนด์ไปสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะนะคะทีนี้ถ้าเป็นแนวรับต้านถ้าเป็นทองไทยบ้างอะคะคุณหมอเราวางไว้ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ทองไทยเนี่ยแนวรับระยะสั้นนะฮะจะอยู่ที่บริเวณ 66,800 66,800 ซึ่งเข้ามาแตะบ้างในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ 67,200 นะครับนั้นก็จุดแถวนี้แนวต้าน 68,200 ของไ
1: ทย 68,200 คือแนวต้านนะคะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพักขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ก็แนะนำนะมีหลายท่านบอกติดทองดออยู่นะคะขอวิธีหน่อยว่าจะทำอย่างไรกันดีนะคะแต่คุณหมอก็ไม่แนะนำให้ถัวลงแบบนั้นนะก็คือถ้าจะทำก็คือว่าให้ลดพอร์ตไปเลยแล้วก็แบ่งบางส่วนขายก่อนเวลาทองเด้งขึ้นนะคะแล้วค่อยมารับในสัดส่วนในจำนวนเท่ากันแต่ว่าในราคาที่ถูกลงอันเนี้ยก็จะทำให้การขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนลดลงกันไปนะคะเดี๋ยวเติมปัจจัยบวกของทองให้อีกอันหนึ่งปลอบใจ มีล่าสุดข้อมูลของธนาคารกลางจีนนะเพิ่มทองคำสำรองติดต่อกันเป็นเดือนที่19แล้วนะคะโดยเดือนพฤษภาคมซื้อเพิ่มอีก 320,000 ทรอยออนซ์ค่ะหรือประมาณเกือบ10ตันนะ 9.95 ตันนะคะจึงทำให้ทองคำสำรองรวมอยู่ที่ 74.596 ล้านทรอยออนซ์

0: ือประมาณ 2,332 ตันอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลของ PBOC ด้วยค่ะ
1: ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ค่าเงินกันต่อเลยนะคะกับคุณหนิงค่ะดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ปรากฏว่ารอบนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์มาหล่อเลยนะทั้งอิหร่านกับอิสราเอลฟังด้วยนะหยุดยิงชั่วคราวนะคุณหนิงดอลลาร์เป็นยังไงบ้างคะคุณหนิงคะ
2: ก็ขายกันตามเฮดไลน์ค่ะข่าวดีแล้วก็ขายดอลลาร์ถ้าข่าวร้ายเราก็ซื้อดอลลาร์แต่พอมันเป็นข่าวดีก็ขายแต่ถามว่าขายแบบขายแบบพลิกไปอีกเรื่องนึงเลยไหมก็คือขายแบบระวังเพราะว่าดิวสันติภาพมันยังไม่จบยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมคะแต่ก็ถือว่ามีการขายดอลลาร์เพื่อปรับโพซิชันกันแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีการขายผสมกับแบบเหมือนกับรอเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะอย่างตัวเลข CPI ของสหรัฐที่จะออกวันพุธแล้วก็จะมีการประชุมของ ECB ในวันพฤหัสก็เลยดอลลาร์ขึ้นมาพอสมควรแล้วเมื่อวานนี้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์มันเลยระดับ100ด้วยอะค่ะพอมันเป็นแบบนั้นก็เลยโดนเทคโปรฟิตให้กลับลงมาก็ถือว่าเป็นฝั่งดอลลาร์อ่อนจากข่าวดีอันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยในส่วนของแบบเซนติเมนต์เอเชียในภาพรวมก็เหมือนสกุลเงินเอเชียจะขยับแข็งค่าขึ้นเพราะว่าในบางประเทศบางสกุลเงินเนี่ยที่ค่าเงินอ่อนค่อนข้างเยอะอย่างตัวบอลอย่างตัวอินโดรูเปียอย่างที่คุยกับคุณนงคุณแก้เมื่อวานนะคะเขาก็ไม่แฮปปี้เนาะตัวทางการฝั่งบ้านเขาก็ออกมาเหมือนกับพูดคล้ายๆกับ verbal intervention แล้วเข้าใจว่าน่าจะมี intervene ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ตัว sentiment เอเชียเนี่ยก็หยุดอ่อนใช่ค่ะเราก็ได้อานิสงส์ไปด้วยเงินบาทเนี่ยถ้าเป็นเมื่อวานเนี้ยจุดที่อ่อนที่สุดของบาทคืออ่อนค่าเฉลี่ยรอบประมาณ2เดือนกว่าๆนิดๆอ่ะค่ะที่ 32.92 บาทต่อดอลลาร์แต่ตอนนี้เนี่ยเทรดกันอยู่แถวๆ 32.80 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นมาตามภูมิภาคนิดนึงแต่ประเด็นก็คือว่าจุดตรงนี้ก็เรียกได้ว่าอ่อนค่าเนาะเมื่อเทียบกับระดับแบบว่าระดับก่อนที่จะไม่มีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางหรือว่าเมื่อเทียบกับระดับแบบสิ้นปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่ายังเป็นแบบภาพที่ bias ของสกุลเงินในเอเชียเนี่ยยังเป็นฝั่งอ่อนค่าคือสมมติว่าเราไม่มีเรื่องตะวันออกกลางเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องความกังวลเกี่ยวกับสตอรี่ของตัวเฟดว่าจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะคือค่ะในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ลุ้นตัว FOMC ค่ะแล้วก็ดอทพอตของเขาค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะนะแล้ว CPI สัปดาห์นี้คุณหนิงประเมินว่าน่าจะออกมาประมาณไหนตลาดคาดยังไงบ้างคะ
2: หนิงคิดว่าตัวเงินเฟ้อมันคงเฟ้อคุณนงกันตัวนี้ค่ะมันน่าใช่มันน่าจะขยับแบบว่าในทางที่แบบสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยมันคาอยู่ค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อวานนี้เราอัปเดตกันว่า probability มันอาจจะเป็นแบบในช่วงประมาณปลายไตรมาสที่4ที่เฟดอาจจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีบางวิวเนาะมันเทคว่ามันอาจจะไตรมาส4แหละแต่อาจจะเป็นรอบการประชุมเดือนตุลาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าโทนตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐมันออกในสัปดาห์นี้เนี่ยออกมาสะท้อนภาพที่เหมือนกับแรงกดดันเงินเฟ้อมันเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆอะค่ะฉะนั้นเนี่ยภาพที่แบบเฟดอาจจะเป็นจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเป็นภาพที่จะซัพพอร์ตให้ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้นได้ดอลลาร์น่าจะฟื้นกลับมาได้ค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าพวกตลาดตัวสัญญาต่อดอลลาร์ล่วงหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไวก็เทรดกันตามเฮดไลน์เหมือนกันแต่ภาพนี้มันเหมือนมันเป็นภาพลางๆแล้วมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นเมื่อแบบเวลาผ่านไปซึ่งคุณเควินวอชจะส่งสัญญาณแบบไหนเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าคุณเควินวอชพูดในลักษณะที่เหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้ไม่พร้อมอีซิ่งอย่างเงี้ยค่ะไม่พร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ดอทพอตก็คือปิดโอกาสของการลดดอกเบี้ยปีนี้ออกไปเนี่ยดอลลาร์น่าจะมาได้เหมือนกันค่ะ
1: แต่ซึ่งจริงๆอันนั้นก็เป็นไปตามที่ตลาดค่อนข้างจะคาดไปอยู่แล้วป่ะคะ
2: ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเขาอยากคอนเฟิร์ม

0: หมามันอาจจะมีแบบมันอาจจะมีเซลล์ออโรลิสแป๊บนึงเพราะว่ามันเป็นไปตามที่คาดเนาะแต่ว่าภาพนี้ค่ะมันจะย้อนกลับมาซัพพอร์ตให้ดอลลาร์เหมือนขยับขึ้นไปได้ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตะวันออกกลางมันยังไม่จบดีกว่าวันนี้มองด้านล่าง 32.75 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 32.95 บาทต่อดอลลาร์
1: ว้าวใกล้33เข้าไปทุกที
2: ได้เลยค่ะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหญิงนะคะ
0: ค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสด
2: ี
1: ค่ะ
2: แล้วค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก่อนมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 10:43 ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้าย Econ News Update นะคะก็ในช่วงระหว่างเราพักไปก็เลยไปดู Set Index นะคะปรากฏตอนนี้บวกเหลือ11จุดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าคนที่แบกอยู่ก็คือเดลต้าซึ่งบวก14บาทก็คือ14จุดแสดงว่าอื่นๆนี่คือโดนขายหมดเลยนะคะกลุ่มแบงก์กลุ่มอะไรตอนนี้นี่แดงหมดแล้วนะคะมีเขียวที่โดดเด่นก็คือเดลต้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรูด้วยอ่ะอันนี้เป็นภาพล่าสุดของตลาดหุ้นค่ะคุณแก้มนะ
1: อ๋อขอไปดูในเอเชียซิว่าแผ่วกันลงไปไหมนะของนิเคอีญี่ปุ่นนะคะบวกมา 1.88 นะคะเซี่ยงไฮ้บวก 0.51 หางเซ็งลบ 0.24 เกาหลีบวก 5.3 นะค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆก็ดูโอเคอยู่นะก็หวังว่าเราจะ
2: ถ้าตัดเดลต้าออกไปก็แสดงว่าลบอยู่ประมาณอ่อนๆเนาะประมาณสักเท่าไหร่2-4 จุดประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่หมดวันยังไม่ครึ่งวันเลยนะเดี๋ยวดูนะตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรนะคะและช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสองท่านค่ะก็เป็นการออกมาชี้โดย JP Morgan แล้วก็เดี๋ยวนะฮะอีกรายหนึ่งก็คือซอกเจนค่ะ Societe Generale อันนี้

นี่เขาก็ชี้บอกว่าที่ราคาน้ำมันตอนนี้มันไม่เกิน120แล้วก็มีการคาดการณ์หลังวันที่28กุมภาพันธ์เพราะว่าวันที่3มีนาคมวันที่28วันเสาร์ใช่ไหมฮะวันที่1เป็นวันอาทิตย์วันที่2มีนาคมอ่ะน้ำมันไอ้เบรนท์มันขึ้นไป119 120แล้วก็เวสเท็กซัสก็ไล่กวดตามเลย115 116นะฮะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีครั้งหนึ่งที่มันขึ้นไปหลังจากที่คุณทรัมป์เขาก็บอกว่าไอ้อะไรนะไอ้ civilization หรือว่าอารยธรรมเนี่ยจะหมดไปภายใน1วันก็ภายในพริบตาไปถึงอิหร่านเนี่ยนะตอนนั้นก็ไปแตะประมาณ118 119เนี่ยแต่ว่ามันไม่ไปเกิน120แล้วก็150เนี่ยซอกเจนกับทาง JP Morgan Chase เข้ามาชี้เขาบอกว่าตัว valve หรือว่าเป็นตัวแปรสำคัญก็คือจีนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทั้งจีนเนี่ยการนำเข้าเนี่ยมันลดลงไปนะคะแล้วก็ทำให้ไม่งั้นแล้วมันจะดูดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีน้ำมันเรือซูเปอร์แทงเกอร์สองลำออกไปลำละ2ล้านแบเรลใช่ไหมคะแต่เขาเนี่ยเข้าไปแล้วไปขายต่อด้วยนะจีนแล้วก็ไปเก็บเอาไว้เขามีรีเซิร์ฟของเขาเพราะนั้นการที่จีนไม่ได้ปรับโครงสร้างพลังงานอันนี้ชี้โดย JP Morgan แล้วก็ทางด้านซอกเจนนะคะเขาบอกว่ามันช่วยได้มากมีการลดการนำเข้าเนี่ยนะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะพุ่งไปแล้วก็ขณะเดียวกันแต่เขาก็ออกมาเตือนด้วยบอกว่าแม้จะมีการเซ็น MOU ซึ่งตอนนี้ยังไม่เซ็นนะคะภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยซึ่งเป็นฤดูที่คนก็ใช้น้ำมันเพราะอากาศดีก็ใช้ขนส่งโดยรถอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เป็นฤดูการขนของซื้อของเข้าเพื่อจะเตรียมสำหรับคริสต์มาสเนี่ยหลายอย่างนี่น้ำมันมันจะมีการใช้กันอย่างมากแล้วก็ขณะเดียวกันไอ้รีเซิร์ฟอะไรนะเขาเรียกว่า SPR เนี่ย Strategic Petroleum Reserve ของทุกประเทศเนี่ยอย่างของเรานี่แล้วว่ามี60วันตอนนี้บอกมี100วันแล้วก็เอาออกมาใช้ทุกประเทศเอาออกมาหมดเลยรวมทั้งจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็อเมริกาอะไรเนี่ยนะคะเพราะนั้นพอพ่องไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องรีบซื้อกลับมามันก็ดึงน้ำมันจากทั้งโลกอีกจะทีมอร์แกนเชสเปอร์ซับเจนก็มาเตือนบอกว่ายังไงเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะทะลุ120-150นะคะขนาดเรียกว่าถ้าเซ็น MOU ภายในปลายเดือนกรกฎาคมตอนนี้ยังไม่แตะเลยนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นการวิเคราะห์แต่ว่าที่เทรดดิ้งเขาก็มองบอกว่าทันที่มีการลงนาม MOU แล้วก็น้ำมันไหลออกมาจากอ่าวเปอร์เซียมันจะตกลงไปเพราะตอนนี้น้ำมันขึ้นไปประมาณ 40% จากประมาณ 70-72 ของเบรนท์เนี่ยนะขึ้นมาเป็น100แต่ว่ามันไม่เกิน100เนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าจีนมีบทบาทมากเป็นวาล์วที่ใหญ่นะคะแต่ว่าฟิชเรดดิ้งเขาบอกว่าทันทีที่น้ำมันออกมาเนี่ยมันจะหล่นไปอยู่ใกล้ๆกับตอนที่เริ่มต้นคือ70เหรียญตกลงความเห็นไม่เหมือนกัน JP Morgan Chase จากซอกเจนแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ฟิชเรดดิ้งต้องดูว่าใครพยากรณ์ถูกกว่ากันซึ่งแน่นอนค่ะทั้งสองเจ้าใหญ่นั้นเขาก็มองว่ามันน่าจะทะลุอ่ะ120-150เนี่ยแล้วจะไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็ต้นปีหน้าด้วยซ้ำไปอีกเรื่องนึงก็คือไอสไตน์วีซ่าก็คือ H1B นะคะซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับมนุษย์ที่เลิศหน่อยทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมอะไรทั้งหลายหรือว่าจะเป็นอาชีพที่หาไม่ได้ในอเมริกาเนี่ยมันออกมาเมื่อถึง1990ซึ่งให้โอกาสสำหรับหมออะไรเยอะแยะนักเอนจิเนียร์จากอินเดียจากอะไรเนี่ยเข้าไปและตอนนั้น1990เนี่ยเขาให้วีซ่านี้จ่ายแค่เท่าไหร่นะคะ 2,000 ถึง 5,000 เหรียญต่อ1หัวซึ่งบริษัทก็จะเป็นคนจ่ายซิลิคอนแวลเลย์อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีคนที่จากต่างประเทศเข้ามาด้วยระบบนี้นะคะปรากฏว่าคุณทรัมป์เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนกันยายนเขาก็โคลออกมาเลย Executive Order เขาไม่ได้เอาเปรียบมากหรือเกินมาแย่งงานไอ้พวกมันสมองของอเมริกามันไม่ผลิตก็เพราะมันมีไอ้คนเหล่านี้มาทำงานเขาเลยคิดพุ่งขึ้นไปเป็นแสนดอลลาร์ที่ดูน่าจะ 2,000 กับ 5,000 เนี่ยมัน20ถึง50เท่านะคะเพราะนั้นปรากฏจากวันที่เขาออกคำสั่งนะเดิมเนี่ยนะไอ้เนี่ยมันจะให้ 65,000 รายเข้าประเทศต่อปีและอีก 20,000 วีซ่าสำหรับคนที่จบปริญญาโทในสาขาต่างๆนี่ที่อเมริกานะได้อีก 20,000 ก็เป็น 85,000 นะฮะตอนนี้เนี่ยนะจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมันเข้ามาแค่85รายค่ะไม่มีใครยอมจ่ายAmerican Chamber of Commerce ก็ฟ้องแล้วก็หลายเจ้าฟ้องมากใน20รัฐเมื่อวานนี้รัฐที่บอสตันก็ออกมาแล้วศาลบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเคสมันคล้ายๆกับไอ้วันที่20กุมภาพันธ์ไอ้อีป้านั่นน่ะว่าอำนาจในเรื่องการขึ้นอันนี้มันเหมือนกับภาษีนะซึ่งมันเป็นอำนาจของสภาเขาก็ให้เป็นโมฆะเพราะนั้นตอนนี้เป็นหลายเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยหรือเคส

0: อยู่ในศาลเต็มไปหมดแล้วก็เริ่มแพ้นะทรัมป์บอกจะอัพพีลค่ะก็ต้องดูกันต่อเมลานีทรัมป์เข้ามาด้วยเคสนี้เธอเป็นพิเศษอะไรเธอเป็นไอสไตล์แบบไหนที่จะโชว์ขาอ่อนแล้วเข้ามาเพราะว่าไอบริษัทโมเดลลิ่งของเธอไอเอฟสไตน์กับทรัมป์เนี่ยช่วยกันตอนนั้นด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าAmerican Chamber of Commerce เขาบอกบ้าแล้วเหรอเขาต้องการคนเหล่านี้มาจากต่างประเทศแล้วประโดน100,000เขาก็ไม่เอาเข้าตอนนี้เริ่มแพ้เคสแล้วค่ะสำหรับทรัมป์ทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนะคะเอากลับมาดูข่าวสารนะอัปเดตว่าบ้านเรามีอะไรบ้างต่างประเทศมีอะไรนะคะเท่าที่เราเหลือเวลาอยู่สักประมาณ10 นาทีนะคะก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ช่วงแรกนะคะเรื่องของการที่จะมีประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันที่11 มิถุนายนนี้นะคะมาทบทวนเกณฑ์ใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้นะเรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจะไม่ได้รับสิทธิ์จากโครงการเนี่ยนะคะซึ่งนายกสั่งทบทวนนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้คือเขาก็มองเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะออกมาเป็นนโยบายแล้วก็ประกาศออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดกันโดยที่ทำโดยไม่ฟังใครเลยแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรมาก่อนนะคะคือยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็มีข้อมูลมีที่มาของสาเหตุในการพิจารณาออกแต่ละเกณฑ์ในการคัดกรองครั้งนี้อยู่แล้วรวมทั้งมีข้อมูลอยู่แล้วว่าปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันอยู่แล้วเท่าไหร่แต่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากจะให้รอข้อสรุปภายหลังการประชุมก่อนนะคะแล้วก็เน้นย้ำคือที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันตลอดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการรั่วไหลหรือปัญหาคนไม่จนจริงนะคือกระทรวงการคลังก็พยายามจัดการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาเราได้รับข้อมูลและข้อร้องเรียนจากเรื่องของการรั่วไหลมาตลอดนะคะดังนั้นตอนนี้ก็เลยพยายามจะออกเกณฑ์เพื่อคัดกรองให้ได้คนที่มีฐานะยากจนอย่างแท้จริงนะคะแต่เมื่อมีข้อสั่งการจากฝ่ายนโยบายลงมาและเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็ต้องนำมาทบทวนตามกระบวนการนะคะและอีกเรื่องนึงนะกรณีที่มีข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีต้องไม่เกิน100,000 บาททางโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็กล่าวว่าเกณฑ์ต่างๆที่กระทรวงการคลังได้ผลักดันออกมาก็คือพยายามที่จะให้ครอบคลุมและปิดช่องโหว่เรื่องของการรั่วไหลเพื่อคัดกรองให้ได้ผู้ที่ลำบากอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการเก็บตกกลุ่มตกหล่นให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขสำคัญก็คือทำยังไงให้เม็ดเงินที่มีอยู่จำกัดถูกใช้คุ้มค่าในภาวะวิกฤตเพราะว่าช่วงนี้คือหลายคนก็ลำบากกันหมดนะคะได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานกันนะแต่ว่าถ้ากลุ่มอื่นๆเนี่ยที่รัฐบาลมีโครงการผลักดันช่วยเหลือไปเนี่ยก็จะมีในส่วนอื่นนอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนที่ลำบากมากที่สุดอย่างแท้จริงแบบพุ่งเป้านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายามแก้ปัญหาเรื่องของความรั่วไหลรวมถึงเก็บตกคนที่ตกหล่นนะส่วนถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ดูแลอยู่เยาวชนก็มีสวัสดิการดูแลอยู่ส่วนกลุ่มที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีโครงการใช้ช่วยไทย plus นะคะซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่า7 วันนี้ที่ใช้หมดกันไปครบ 1,000 บาทในเดือนนี้เนี่ยก็ 500,000 คนแล้วนะคะ
3: อือใช่ค่ะยอดก็ทะลุทะลวงนะคะก็ไปสแกนกันนะคะทีนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องค่าไฟกันนะคะขออาจจะใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ทางคุณรัชดาธนาลีไรโฆษกรัฐบาลใช่มั้ยก็พูดเรื่องของความคึกคักในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็มีการพูดถึงบอกนี่ไม่ใช่นี่เป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งในการประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่ยังมีอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องของค่าไฟนะคะทางคุณรัชดาบอกว่าบินค่าไฟงวดเดือนมิถุนายนนี้เดือนนี้บอกรัฐบาลจะเริ่มมาตรการค่าไฟฟ้า2 หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟที่ครอบคลุมประชาชนกว่า20 ล้านครัวเรือนหรือเกือบ 90% บอกอันนี้ก็เป็นการช่วยลดภาระก็เลยเอะใจนิดนึงว่าเอ้าทำไมพูดแค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าความเดิมตอนที่แล้วที่เราติดตามกันก็คือว่าจะเป็นแบบขั้นบันไดใช่ไหมแล้วก็จะให้คนใช้ไฟหน่วยเยอะๆเอามาอุ้มคนใช้ไฟหน่วยน้อยๆแล้วก็เจอทัวร์ลงเสร็จปุ๊บก็เลยบอกอ่ะเอาไปใหม่แล้วก็ทางกกพ.ก็เลยมีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการ ให้เข้าไปดูแล้วก็รับฟังความคิดเห็นมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันแต่ไอ้4

0: สูตรที่ว่านี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเหมือนกันก็คือแบบขั้นบันไดนะขั้นบันไดก็คือใครใช้ไฟเยอะๆก็จะต้องเนี่ยจ่ายแพงนะคนที่ใช้ไฟไม่ถึงเท่าไหร่ก็จ่ายถูกเพื่อให้ตอบโจทย์ที่หาเสียงไว้ที่บอกว่าอ่ะค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยล่าสุดนี่ก็เลยเห็นข่าวนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ให้เขาเปิดรับฟังความเห็นเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมกกพ10มิถุนายนนี้คือพรุ่งนี้นะคะเพื่อประกาศโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าใหม่อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนต่อไปนะคะซึ่ง อย่างวันนี้ในหนังสือพิมพ์ของ Daily News ทีมเศรษฐกิจของ Daily News เขาทำสกู๊ปนะคะก็บอกว่าสูตรค่าไฟใหม่เนี่ยคนไทยได้จริงหรือว่าแบกภาระนะคะบอกค่าไฟฐานใหม่เนี่ยควรจะต้องเป็นค่าไฟที่ตอบโจทย์แล้วก็มีหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ต้องคิดครบทุกมิติไม่ใช่แค่ว่าถูกใจบางคนบางกลุ่มแต่ว่าส่งผลกระทบในระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งในทีมเศรษฐกิจของ Daily News เขามีการชี้ถึงประเด็นว่าในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยนะคือมันจะมีมาตรานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบกิจการพลังงานเนี่ย อย่างเช่นมาตรา65กำหนดไว้นะคะให้ค่าไฟต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ไฟฟ้าขีดเส้นใต้และต้องไม่เปิดช่องให้ผู้ประกอบการมีกำไรเกินควร มีมาตรา66หัวใจสำคัญคือความโปร่งใสโดยต้องนะคะคืออัตราค่าบริการนั้นต้องเปิดสูตรเปิดเผยสูตรได้ทั้งวิธีคำนวณแล้วก็ตัวแปรต้องชัดเจนและตรวจสอบได้นะคะมีมาตรา67ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้เสนออัตราค่าบริการให้ทางกกพ.พิจารณานะคะแต่ว่าสูตรที่คิดออกมาบอกว่าหลักคือ2หน่วย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอันนี้เหมาะหรือเปล่าเป็นการคิดค่าไฟแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่การเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องแล้วก็ความรับผิดทางกฎหมายของผู้มีอำนาจในอนาคตใดๆก็คือต้องถูกต้องนะไม่ใช่แค่ถูกใจหรือไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ทางด้านการเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะคะก็ย้อนไปดูว่าปี69ถึง70ถ้าดูสูตรใหม่แล้วเนี่ยนะเป็นการเฉลี่ยภาระค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้ไฟมากกลุ่มผู้ใช้รายย่อยจ่ายค่าไฟถูกลงในขณะที่รายได้ของการไฟฟ้านั้นไม่ได้ลดลงอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอติดตามกันอีกนะว่าออกมานั้นสูตรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ทัวร์จอดรออยู่หรือเปล่า ไม่รู้จะไปลงตรงไหนนะเรื่องค่าไฟนะเขาเรียกว่าอะไรความบวมไม่ทันหายไงความควายเข้ามาอีกแล้วตอนนี้นี่นะคะ
1: นะคะก็แต่ว่าก็ยังดีนะที่ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นถ้าเกิดมีเสียงสะท้อนที่ค่อนข้างจะแรงก็จะมีการถอยออกไป
0: ถอยได้ใช่ไหมแบบจะเป็นแบบนี้เหรอจะทุกเรื่องเลยเหรอต้องรอ
1: ควรรอก่อนใช่ไหม
0: ต้องรออะไรอย่างเงี้ย
1: นะคะมีอีกเรื่องนึงก็คงได้สั้นๆทิ้งท้ายนะคะเรื่องที่ Amazon เขาประกาศแผนลงทุน1ล้านล้านบาทนะ 1.07 ล้านล้านบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี2039นะคะโดยมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI นะซึ่งการลงทุนดังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP รวมของ4ประเทศหลักนะมีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยแลนด์ค่ะได้ถึง 2.08 ล้านล้านบาทนะคะก็นอกจากการลงทุนแล้วเนี่ย Amazon ก็ยังมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรในภูมิภาคโดยได้ฝึกอบรมทักษะด้านคลาวด์ไปแล้วกว่า 2.7 ล้านคนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดเผยจากประธานฝ่ายกิจการระดับโลกและกฎหมายนะคะของ Amazon นะบอกว่า Amazon เนี่ยมีแผนลงทุนมากกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี2039นะคะก็ถือว่าเป็นแผนที่จะช่วยกระตุ้นนะเศรษฐกิจของในภูมิภาคนี้ซึ่งมีประเทศไทยเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูนะว่าจะมีโครงการอะไรที่ออกมาเพิ่มเติมในช่วงระยะนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ค
1: ่
0: ะราคาวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ
1: หมดเวลาแล้ว
0: ใช่ค่ะ

0: กันและน้องวันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตดังกล่าวคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้ทั้งนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักผสมผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ภูมิภาคความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนประธานกกต.เผยขั้นตอนประเมินผลงานเลขาแสวงรอความเห็นกฤษฎีกาตีความนายณรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.โดยระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกมาได้อย่างไรซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่จึงมีมตินำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟกกต.ในการรับแรงปะทะในช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่ากกต.ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักจริงๆคือกำกับดูแลส่วนเลขาธิการกกต.ทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ใช่ว่าเราผลักให้ไปทำหน้าที่แทนทั้งนี้นายณรงค์ปฏิเสธด้วยว่าหากผลประเมินของเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่ระบุว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นเพราะไม่เกี่ยวข้องกันหนูน้อย2ขวบที่ถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางขับรถชนเสียชีวิตแล้วส่วนแม่ยังสาหัสด้านผู้ก่อเหตุพร้อมรับผิดชอบแต่ปฏิเสธเมาแล้วขับรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มีการขับรถพุ่งชน2แม่ลูกขณะเดินออกจากร้านกาแฟเพื่อกลับขึ้นรถเมื่อวานนี้จะทำให้แม่ขาหัก2ท่อนจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแพทย์เตรียมการผ่าตัดอีก2ครั้งส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา2นาฬิกาเศษที่ผ่านมาโดยสายของวันนี้ทางด้านนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางโดยบอกสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกับครอบครัวของน้องแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเด็กพร้อมรับผิดชอบและยังปฏิเสธในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อ้างว่าตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติของน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมขอให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องของเมาแล้วขับยังรอผลตรวจเลือดของโรงพยาบาลลำปางซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันนี้ส่วนร่างของน้องเติมฝันทางพ่อและญาติอยู่ระหว่างทำเอกสารและเตรียมนำออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลในช่วงบ่ายของวันนี้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น

0: เลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพันทินฉะโสพล90วันงานสภาไม่คืบหมกมุ่นอยู่บุรีรัมย์นายพันทินนุ่มเจิมสสกทมพรรคประชาชนแถลงข่าวบทบาทการทำงานของนายโสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาที่ผ่านมาแล้ว90วันว่าตนคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆเพราะ3เดือนอาจสั้นไปแต่ได้รับเสียงสะท้อนจากเพื่อนสมาชิกขณะที่สสฝ่ายรัฐบาลอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ประธานสภาลำบากและประชาชนอาจไม่ได้ส่งเสียงสะท้อนถึงประธานสภาได้โดยตรงเพราะนายโสพลเป็นประธานสภาคอยควบคุมและกำกับดูแลการประชุมแต่คงไม่ใช่คำถามว่า90วันแรกทำอะไรไปบ้างเพราะคงเห็นตามข่าวแล้วว่านายโสพลพยายามทำหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเช่นปราบปรามยาเสพติดโดยทำในจังหวัดบุรีรัมย์เยอะทั้งที่หน้าที่หลักอยู่ที่รัฐสภาที่ผ่านมานายโสพลเคยบอกว่าหน้าที่ของสภาคือการออกกฎหมายไม่ใช่แค่เป็นเหมือนฝ่ายบริหารในการทำพิธีกรรมต่างๆหลายเรื่องที่นายโสพลทำอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นให้เข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาซึ่งไม่แน่ใจว่าตนที่เป็นส.ส.จะต้องไปเคารพธงชาติด้วยหรือไม่ซึ่งตนไม่ได้คัดค้านการทำกิจกรรมอาสาหรือการยืนเคารพธงชาติแต่ถามว่าให้ความสำคัญกับงานหลักเพียงพอหรือยังหน้าที่ของส.ส.คือการออกเสียงออกกฎหมายคือถ้าเราอยากทำหน้าที่ของเราให้ดีขอถามว่า90วันแรกได้บรรจุวาระเพื่อพิจารณากฎหมายในวาระแรกแล้วกี่ฉบับซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์อิหร่านอิสราเอลหยุดยิงอิหร่านและอิสราเอลประกาศหยุดยิงตอบโต้ทางทหารระหว่างกันแล้วหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพอิสราเอลและถูกอิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศกลับทันทีโดยการยอมถอยคนละกล้าวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องทั้งสองฝ่ายหยุดยิงซึ่งเหตุการณ์ปะทะระลอกล่าสุดไม่มีรายงานการเสียชีวิตแม้จะยอมสงบศึกชั่วคราวแต่บรรยากาศยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านประกาศกล่าวว่าหากอิสราเอลยังไม่หยุดปฏิบัติการก้าวร้าวในภาคใต้ของเลบานอนจะต้องเผชิญการโต้กลับรุนแรงกว่าเดิมขณะที่ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้เตือนว่าหากอิหร่านเปิดฉากโจมตีอีกครั้งกองทัพอิสราเอลพร้อมจะใช้กำลังทหารตอบโต้กลับอย่างรุนแรงขั้นสูงสุดทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 ถึง 4:00 MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันอังคารอยู่กับสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุดตาค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้มาเจอกันนะคะกับ Marketing News Update วันอังคารเดี๋ยวต้องพบกับทางดร.ไพจิตรด้วยค่ะพี่กุ้ง
1: นุ้ย
2: ค่ะ
1: น้องนุ้ยบอกว่าวันอังคารพี่รู้สึกอะไรรู้ไหม
2: KFC
1: ผู้พันวันอังคาร
2: จริง
1: ก็
2: จริงจริง
1: คุ้นหูมากวันอังคาร
2: เขาควรดีใจนะว่าการตลาดเขาได้ผล
1: ใช่เรานึกเมื่อกี้แวบขึ้นมาเลยอ่ะผู้พันวันอังคารน
2: ่
1: ะ
2: แล้วคือทิ้งทุกอย่างจำได้ว่าโฆษณาเนี่ยรู้สึกว่าถ้านุ้ยจำไม่ผิดนะมีหนึ่งโฆษณาไหนๆก็พูดการตลาดแล้วเขาทิ้ง
1: คนท้องใช่ไหม
2: ใช่ที่อยู่บนเตียงจะคลอดนะคะไปซื้อไก่ทอดก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่กับ
1: แสดงว่าการตลาดเขาซักเซสแกเมื่อกี้ผมดูวันอังคารปี้
2: จังหวะมันใช่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันอังคารวันอังคารของเรานะคะจะพบกับดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะเดี๋ยวช่วงที่2คุยกันแต่ช่วงแรกนี้เนี่ยเอ๊ะเราก็เอะใจเมื่อวานเราคุยกันว่าตอนนี้โอ้โหไปตลาดไหนตลาดสดเนี่ยก็คึกคักไปด้วยผู้คนนะที่จอดรถเนี่ยเต็มเลยที่เราคุยกันเมื่อวาน
2: ใช่
1: ว่าแบบร้านค้าขายดิบขายดีจากคนละครึ่ง plus
2: ไทยช่วยไทย plus เวอร์ชันนี้ละ60 40นะคะ
1: ใช่ไทยช่วยไทย plus แหมพี่ยังติดชื่อเดิมอยู่เนาะแต่ว่าล่าสุดนี้ท่านผู้ฟังคะทางร้านใหญ่ๆเนี่ยกลับเงียบเหงาทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยและผู้ประกอบการอาหารที่เชียงใหม่เขาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนเกณฑ์รายได
2: ้
1: ของโครงการไทยช่วยไทย plus มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได
2: ้
1: ก็เลยเงียบกริบ
2: เขาจำกัดด้วยรายได้ไงคะ
1: รายได้ของผู้จะเข้าโครงการคือร้านค
2: ้
1: า
2: จะต้องรายได้ไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เขากำหนดขึ้นรัฐบาลกำหนดเพราะว่าอยากจะมุ่งช่วยรายเล็กจริงๆนะอาจจะขายได้แบบเนี่ยยอดขายไม่เกินเนี้ยรายได้ไม่เกินเนี้ย
1: รายเล็กๆก็เข้าโครงการนะคะคนก็ไปใช้ไปสแกนกันก็คึกคักกันไปส่วนร้านที่มันแบบรายได้มากกว่า1,800,000ต่อปีเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าโครงการได
2: ้
1: ทางสมาคมผู้ประกอบการทางผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ภัตตาคารที่เชียงใหม่เขาบอกว่ายอดขายอ่ะร้านใหญ่ๆหายไปประมาณ 30% เลยนะแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนหลักเกณฑ์ของโครงการแล้วออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะการกระตุ้นเรื่องของท่องเที่ยวและมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร้านอาหารและภัตตาคารในช่วงที่เกิดภาวะการแข่งขันรุนแรงแล้วก็ต้นทุนสูงในขณะนี
2: ้คือเรารู้แหละว่าเป็นช่วงเวลานี้นะช่วงที่มีโครงการออกมาคนก็ไปใช้สิทธิ์กันก่
1: อ
2: นร้านค้าที่เมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับไปทานเนี่ยมันก็เลยจะหลุดในส่วนนี้ไปว่าคนอาจจะน้อยลงไปนะคะน่าจะช่วงสัก10-15วันนี่แหละที
1: ่คือไปที่
2: ค่ะที่ยังไม่หมด 1,000 เนี่ยนะคะก็เขาก็เป็นเสียงสะท้อนมาว่าเขาอยากจะให้เขามีสิทธิ์เข้าร่วมด้วยอ่ะนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐทบทวนนะหลักเกณฑ์ของโครงการหรือว่าออกมาตรการอื่นๆช่วยเหลือจะเป็นมาตรการด้านภาษีก็ได้กระตุ้นการท่องเที่ยวก็ได
1: ้แบบพูดถึงว่าให้การช่วยเหลือให้รายใหญ่ขึ้นไปนิดนึงได้เข้าโครงการด้วยเนี่ยถ้ามองในมุมเรานะเรามองว่ามันอยู่ในวิสัยที่น่าจะพอช่วยกันได้นะ
2: คือเขาเหมือนกับสภาพคล่องเขาก็อาจจะมากกว่ารายเล็กหน่อยแต่อาจจะมีมาตรการอื่นไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าร่วมอันเนี้ยแต่ช่วยด้านอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดให้เขาแต่ถ้าให้เขาเข้าร่วมเนี่ยมันก็เหมือนเปิดซัพพลาย ก็คือเปิดปริมาณร้านให้ผู้คนเลือกมากขึ้น
2: ค่ะ
1: มันก็น่าจะได้นั้นมันน่าจะพบกันครึ่งทางได้นะ
2: เขาก็บอกว่า
1: แต่ถ้าจะเป็นลดหย่อนภาษีอะไรเพิ่มอ่
2: ะ
1: ที่ว่ายากตรงนั้นอ่ะ
2: โอ้ตรงนั้นมันยากกว่าใช่ไหม
1: เออเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับภาษีเป็นรายได้ของรัฐไงแต่ถ้าคุณรายได้มากกว่า1,800,000เข้าโครงการนี้ไม่ได
2: ้ค่ะ
1: ไม่ได้มาเป็นผู้ค้าในโครงการนี้สแกนโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้แต่ถ้าเกิดให้

0: าเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี
1: ้ค
0: ่ะให้คนทั่วไปไปสามารถสแกน60 40ได
1: ้ค่ะ
0: รัฐน่าจะช่วยได้ง่ายกว่านะ
1: เออเหมือนกับก็ขยายเพดานละกันคือในมุมของคนที่เขาทำธุรกิจเขาบอกว่าอยากให้ขยับเพดานอีกหน่อยไงจากไม่เกินล้าน8เนี่ยขอเป็นสัก2ล้านถึง5ล้านด้วยได้ไหมนะขยับขึ้นไปหน่อยจะได้เป็นธรรมนะแล้วก็
0: แม้ถ้าบอกว่าแม้ว่าฉันจะเป็นรายใหญ่นะมีรายได้แบบเกินล้านแปดต่อปีขึ้นไปอ่ะแต่ฉันก็ต้องการลูกค้านะ
1: แล้วอันนั้นคือรายได้ไงพอหักต้นทุนหักค่าใช้จ่ายอ่ะบางทีกำไรมันนิดเดียวกว่าคือนะตัวของสิ่งที่ได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวันกุลมงคลนะก็บอกว่าได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทบทวนช่วยหน่อยทบทวนหลักเกณฑ์ของโครงการโดยเห็นว่ารายได้ที่ไม่เกินล้านแปดต่อปีเนี่ย มันส่งผลให้ร้านอาหารขนาดเล็กจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและอยู่ในระบบภาษีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได
1: ้ค่ะ
0: คือนายกสมาคมก็บอกว่าไอ้ไม่เกินล้านแปดเนี่ยมันไม่ใช่รายใหญ่นะ มันก็รายเล็กเพราะว่าถ้าคิดดูแล้วเนี่ยล้านแปดต่อปีเนี่ยก็แค่รายได้ประมาณแสนสี่แสนห้าต่อเดือน
1: ใช่แสนต้นๆอันนี้คือรายได้ยังไม่ได้หักนู่นนี่นั่นอีกนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ขยายเพดานตรงนี้ไปสักเป็นรายได้ถึง2.5 ล้านได้ไหม2.5 ล้านต่ำไม่เกิน2.5 ล้านแทนที่จะไม่เกิน1.8 ล้าน
1: ค่ะ
0: ขอให้เข้าได้ร่วมโครงการนี้เพื่อที่จะให้มีเอาสแกนของโครงการเนี่ยเข้ามากินอาหารที่ภัตตาคารที่ร้านอาหารระดับนี้ได
1: ้คือก็มีหลายอย่างที่เกณฑ์อาจจะปรับจากรอบที่แล้วเนาะ อย่างพวกร้านสปาทำผมอะไรใดๆก็ไม่ได้คือเขามองว่าอยากจะช่วยกลุ่มที่เป็นสินค้าจำเป็นอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือยอะไรเนี่ยอาจจะตัดไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะเน้นของใช้แบบหลักก็เลยออกมาเป็นเกณฑ์ในรอบนี้กันไป
0: นั่นก็คือข้อเสนอจากทางสมาคมภัตตาคารซึ่งเขาก็ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วแหละว
1: ่
0: าช่วยหน่อยเถอะช่วยขยายเพดานให้หน่อยนะเพื่อที่จะให้ร้านค้าขนาดกลางๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้นะไปอีกหนึ่งธุรกิจที่แบบโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งมาตลอด1ปีที่ผ่านมาตีน้อย
1: ค่ะ
0: โอ้โหจะไปกินนี่ต้องเข้าคิวนะ
1: คือได้กินเมื่อไหร่อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เคยเห็นเก้าอี้รอคิวว่างเลยอ่ะ
0: คือเวลาที่จะไปกินนะพี่ต้องแบบใช้วิธีว่าแบบอ้าวเลี้ยงน้อง
1: ๆค่ะ
0: เลี้ยงน้องๆแต่ใช้น้องๆเนี่ยไปเฝ้าคิวก่อน
1: แล้วก็ต้องไปช่วงเวลาที่อย่าตรงมือใช่มั้ยแต่บางทีคนก็เยอะตลอดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตอนเดี๋ยวเยอะทั้งวันไม่ตรงมื้อเที่ยงก็เยอะไม่ตรงมื้อเย็นก็เยอะ
1: เที่ยงคืนยังเยอะอยู่เลยพี่คุ้งบางที
0: เวลาพี่จะกินนะท่านผู้ฟังเวลาจะกินแบรนด์นี้เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าม ันรู้ละคิวเยอะอยู่แล้วส่งเด็กไปนั่งรอจองคิวไว้ก่อน
1: ยังไงเด็กเขาก็นั่งเพลินๆไปล่ะคุณไปเล่นมือถือไปเน
0: า
1: ะจองคิวให้เรา
0: ตีน้อย
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้ยอดรายได้ตกใช่ไหม
1: ก็มาจากสืบเนื่องจากที่เราเล่าประเด็นไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละเพราะว่าตีน้อยเขาก็ไม่ได้เข้าร่วม
0: ในการ
1: แน่นอนนะคะเขาก็เลยบอกว่าคือคนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นกันเยอะอาจจะน้อยลงหน่อยในช่วงเวลานี้เขาก็เลยอาศัยช่วงเวลานี้งั้นปิดไปก่อน3สาขาปิดเพื่อปรับปรุงชั่วคราวในคนก็ลดลงแล้วนะคะมิถุนาถึงตุลา
0: สาขาในบ้านที่เขาปิด
1: สาขานะเดี๋ยวนุ้ยขอดูรายละเอียดซิว่ามีเพิ่มไหมนะคะเพราะว่านี่ประกาศมาแล้วว่าลำลูกกาคลอง2เดอะเซนต์ปิ่นเกล้าแล้วก็ลาดพร้าววังหินอันนี้คือเป็น3สาขาเก่าแก่เปิดมาแล้ว6ปี
0: แต่ย้ำปรับปรุง
1: ชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาตุลา69ก็คือผ่านพ้นช่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วก็ถือว่าเลือกจังหวะดีอยู่นะเพราะปกติเวลาถ้าเราเป็นเจ้าของร้านแล้วจะปิดปรับปรุงเราก็กลัวจะกระทบลูกค้าใช่ไหมว่า
0: ก็เอาตอนที่ลูกค้าน้อย
1: แบบใช่ค่ะก็อาศัยการปิดในช่วงเวลานี้ค่ะเขาบอกว่าคือมันอาจจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะในการทำธุรกิจว่าก็ต้องมีปิดปรับปรุงสาขาบ้างแต่ทางเจ้าของก็ยอมรับตรงๆว่ามันก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยก็เจอกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปด้วยคนอาจจะไปใช้ตรงนั้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ต้นทุนอะไรต่างๆมันก็ขยับสูงขึ้นนะวัตถุดิบเองแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ระวังการใช้จ่ายมากขึ้นมันมีหลายๆเหตุผลเขาก็เลยว่างั้นก็ปรับปรุงสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาแบบสดใสนะรับลูกค้าได้เหมือนเดิม
0: ก็ผลกระทบจากไทยช่วยไทยพลัสก็ชูกัน

0: รับปรุงร้านก่อน
1: ใช่
0: แต่ไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ฟังภายในเวลาไม่ถึง10ปีเนี่ยสุกี้ตีน้อยขยายสาขาสู่ระดับกว่า100แห่งทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดบัดเจ็ตบุฟเฟ่ของประเทศไทย
1: โอ้ก็เป็นบุฟเฟ่ที่200กว่าบาทจำได้ตอนราคาตั้งต้น
0: 200
1: ประมาณ219 219บาทแล้วก็เปิดแบบตีกินได้ถึงตี5
0: ก็จริงๆถือว่าดึกขนาดนั้นใครกินเนาะ
1: ตัววัยรุ่นเยอะมากเนาะพี่กุ้งโอ้ยรุ่นกินจุใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เกี่ยงว่าต้องทานดึกกี่โมงก็ได
0: ้ฉันสามารถที่จะเผาผลาญได้
1: ใช่ เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าคุ้มอ่ะเขาคุมงบได้แต่ว่ากินได้ไม่อั้นแบบนี้ค่ะ
0: แค่219บาท
1: ใช่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคนะนักศึกษาคนทำงานออฟฟิศคนทำงานกะดึกหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆอยากจะคุมราคาค่าอาหารได้ไปกันแบบ6คน10คนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปีที่แล้วปี68ปีที่แล้วเนี่ยรายได้เขาเหยียบเหยียบหมื่นล้านแล้วนะ
1: โอ้
0: 9,147 ล้านบาทเติบโตขึ้นถึง 31%
1: แต่ด้วยความเป็นจริงว่าพวกวัตถุดิบต่างๆต้นทุนต่างๆขยับก็เลยทำให้กำไรเนี่ย
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะสัดส่วนน้อยลงกำไรเหลือ800กว่าล้านลดลงไป20กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์คือกำไรน้อยลงเพราะว่า1ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมันควบคุมยากมันสูงขึ้นและประเด็นที่สำคัญก็คือการตลาดที่มันแข่งขันกันแรงเน
1: ี
0: ่ยโค่นยักษ์ใหญ่ในวงการ
1: ใหญ่ก็ลงมาแบบย่อราคาย่อสเกลมาสู้บ้างเหมือนกันดึงลูกค้ากลับเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่าแรงด้วยค่าแรงคนงานต่างๆค่าเช่าพื้นที่ทุกอย่างพลังงานใช่ไหมคะพอต้นทุนพลังงานขยับทุกอย่างขยับหมดอย่างที่พี่กุ้งบอกว่าเขาแข่งกันเยอะเนาะในลายของบุฟเฟ่เองเนี่ยโปรโมชั่นก็ออกมาเยอะนะจริงๆปลายปีที่แล้วทางตีน้อยเองเขาใช้งบส่งเสริมการขายนะคะมากกว่า200ล้านบาทแล้วถ้ารวมอื่นๆอีกทำการตลาดนะคะสร้างการรับรู้เนี่ยตัวเลขนี่ไปถึง388ล้านมันก็เลยอาจจะไปกินส่วนกำไรหน่อยค่ะแล้วก็ยัง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยขายของที่ราคาไม่สูงเนี่ยมันต้องแมสมันต้องได้ปริมาณเยอะมันถึงจะมีกำไรเนาะในทุกๆธุรกิจก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณย่ำอยู่กับรายได้ต่ำรายได้น้อยมันต้องแมสตลอดเวลาตอนนี้เขาก็มีโมเดลตีน้อย plus
1: ค่ะ
0: plus แปลว่าอะไรคะ
1: ก็ต้องเพิ่มอะไรเข้ามาหน่อยใช่ไหม
0: เพิ่มราคา
1: เพิ่มราคาแล้วก็เพิ่มความหลากหลายด้วย
0: พอเพิ่มราคาปุ๊บมันจะแบบมีแต่ราคาเข้ามาแล้วจะดึงลูกค้าได้อย่างไรก
1: ็
0: ต้องมีหลากหลายของสินค้าที่จะมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าได
1: ้
0: ในเชิงธุรกิจเนี่ยท่านผู้ฟังคะตีน้อย plus เนี่ยก็ถือว่าเป็นหมากสำคัญที่สุดของตีน้อยในเวลานี้เลยเพราะถูกออกแบบมาเพื่อจะเพิ่มรายได้ต่อหัวหนึ่งคนที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่ใช่219แล้วเขาต้องการให้มากกว่านั้นก็เลยเป็นรายได้ที่มากกว่า219ก็เป็น299บาท
1: อัน
0: ตอนยังรู้สึกถูกนะไม่ถึง300ไม่ถึง300
1: ตอน1บาทคือตอน219เนี่ยตอนแรกๆแล้วอาจจะมีขยับมาจนมาอยู่ที่ฐานแถว299บาทนะคะแต่อันเนี้ยถ้าบอก plus เข้าไปอีกนะคะก็เนี่ยอันนี้คือบวกแล้วถูกไหมบวก80บาทจาก219เป็น299
0: ใช่แต่จริงๆถามว่าเวลาตั้งราคานะท่านผู้ฟังถ้าตั้งราคา300บาทกับตั้งราคา299บาทฟีลลิ่งมันต่างกันมากนะ
1: โอ้เลข9ทั้งบาทเดียวมันต่างกันมากจริง
0: คือมันยังไม่ปีนขึ้นไปถึงเลขกลมๆอ่ะ
1: แบบ19กับ20บาท
0: มันก็รู้สึกแบบ
1: 19ดูถูกๆเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้พอถึงบอกว่าไอตัวตีน้อย plus ตรงนี้นะคะเขาเพิ่มความหลากหลายเรื่องของน้ำซุป6ชนิดหม้อ3ช่องและโซนซูชิบาร์ตัวนี้ก็เพิ่มให้กับผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็มีส่วนต่างราคาที่ไม่สูงมากนักนะ
1: จริงๆนะพี่กุ้งสมมติบอกว่าไปเราไปกินบุฟเฟ่กัน219บาทอาจจะบอก220เงี้ยกับไปกินบุฟเฟ่กัน299บาทมันดูไม่ต่างกันเนาะคือตัวข้างหน้ามันเหมือนกันดูท้ายก
0: ็สอง
1: ใช่ยังเป็นความรู้สึกที่หามาบวกมาได้ตั้ง80บาทแต่ความรู้สึกของคนกินยังไม่สั่นเท่าไหร่อ่ะไม่สั่นคลอน
0: แต่จริงๆแล้วตัวโมเดลของ plus ตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีทุกสาขาปูพรมนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะเลือกไปสาขาน่าจะเลือกวิธีการเลือกสาขาเขาอะน่าจะเลือกสาขาที่พอมีกำลังซื้อ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ขยับอีกนิดนึง
0: พออยู่ในเมืองนิดนึงไหมเพราะว่าจะเพิ่มอีก13สาขาหลังจากเปิดสาขาแรกที่

0: แล้วจากสาขาที่2ที่นครปฐมไปแล้วนะไม่ได้ปูพรมทุกสาขาเลือกนะเลือกแล้วก็ถูกวางไว้ว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของบริษัทที่จะสร้างรายได้แล้วก็กำไรที่เพิ่มมากขึ้นนะ
1: ค่ะไอยังไม่หมดบอกว่าเดี๋ยวจะขยายสาขาเพิ่มอีกนะคะปี69นี้เนี่ย
0: โอ้โห69เมื่อกี้เราบอก68รายได้ 9,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เกือบเหยียบจะเหยียบหมื่นแล้ว
1: ใช่
0: 9,002 อ่ะตัวเลขกลมปีนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่คะ
1: 13,000 ล้านบาท
0: โอ้
1: โตอีก 42% อันนี้รายได้ก่อนนะคะแต่มันก็จะมีส่วนที่เขาต้องลงไปกับงบลงทุนเพิ่มอีก 1,000 กว่าล้านเพราะว่าจะขยายสาขาใหม่60สาขาเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้า60สาขาหารต่อเดือนละ5สาขาโ
0: อ
1: ้ทุกอาทิตย์อ่ะทุกอาทิตย์ต้องมีเปิด1สาขา
0: คือผู้บริหารก็คงไม่ได้เดินทางไปเปิดทุกสาขาไหมคะเนี่ย
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ไม่น่าจะไหวไม่แน่เราไม่รู้อาจจะแง่ของการ
0: เป็นแง่ของ CEO คงไปไม่หมดอ่ะไปทุกอาทิตย์คงไม่ไหวไหมคะ
1: ใช้เทคโนโลยีช่วยมาสาขาไหนเปิดก็มีแบบไลฟ์ไปเลย
0: เปิดซ
1: ูมนะคะแต่เนี้ยเป็นการทำลักษณะที่เป็น economy of scale ไงขยายไปเลยพรึบๆเอาสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขยายฐานลูกค้าก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวแบบเต็มรูปแบบคือตอนนี้มันก็แข่งขันสูงอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีตัวเลขว่าตลาดสุกี้กับชาบูของไทยเราตอนนี้มูลค่าสูงกว่า 31,000 ล้านบาทโตปีหนึ่งนะประมาณ
0: 11%
1: 2-3 ปีมาเนี้ยเป็นเลข2หลักหมดเลยโตเป็น
0: 10% ก็คือลูกค้ามีความนิยมเพิ่มมากขึ้นถ
1: ้
0: าเห็นตีน้อยขยายสาขาแบบนี้แล้วเนี่ย MK ต้องแบบต้องรุกยังไงต้องรุกตลาดยังไงต
1: ้
0: องหรือว่าตอนนี้ตั้งรับ
1: ครั้งที่แล้วที่ทำเป็นแคมเปญใช่ไหมคะเป็นโปรที่ว่าก็เป็นราคาบุฟเฟ่เหมือนกันอะนี่จำเป๊ะไม่ได้นี่ก็ไปทานครั้งหนึ่งแล้วก็ทานได้ไม่อั้นแต่อาจจะมีวัตถุดิบที่ต่างกันหน่อยอันนี้ได้แค่หมูอันนี้ได้ทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมคุณผู้ฟังได้ไปทานกันมาบ้างไหมก็โอเคนะคือในแง่ของเงินที่จ่ายไปกับวัตถุดิบอะไรต่างๆคือเขาพยายามปรับตัว MK ก็พยายามสู้
0: คือ MK เนี่ยเขาก็จะเน้นที่แบบว่าเขาจะเน้นที่แบบวัตถุดิบเกรดที่พรีเมียมขึ้นไป
1: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้หลากหลายเท่าที่อันนี้มีซูชิมีอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมคะของตีน้อย
0: เมื่อวานไปทานยาโยอิ
1: ยาโยอิเครือกัน
0: เครือกับ MK เนาะก็มานั่งคิดนะระหว่างนั่งกินยาโยอิมาก็เคยคิดว่าเออก็ดีนะที่ MK เขาขยายมาที่ธุรกิจ
1: เป็นอาหารเบนโตแบบญี่ปุ่นนี้เน
0: า
1: ะ
0: เบนโตแนวญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่เฉพาะสุกี้อย่างเดียวเนี่ยเจอคู่แข่งแรงๆก็รายได้ลดลงไปได้
1: ใช่
0: การแตกธุรกิจแต่ต้องมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆเนี่ยก็ทำให้มันมีรายได้มาจากหลายทาง
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนั่งกินแล้วก็แบบนึกถึงเรื่องนี้ว่าก็เพราะว่าอาหารญี่ปุ่นของยาโยอิเองเนี่ยราคาเขาก็ไม่ได้แรงเป็นราคาที่แบบแมสราคาที่จับต้องได
1: ้ก็ถ้าราเมงอาจจะเริ่มต้นที่ร้อยไปปลายนะคะมาเป็นเซตบ็อกซ์ที่เป็นซูชิอะไรต่างๆก็200กว่าเมนูปลาอาจจะแพงหน่อย
0: ซึ่งราคามันจับต้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานกินเซตปลาเซตแซลมอนย่างก็
1: 300กว่าบาท
0: ไม่ถึง250 270
1: อ๋อ
0: น่าประมาณนี้ซึ่งมันก็รู้สึกว่าเออเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ดีที่มีรายได้จากหลากหลายทางเข้ามา
1: ค่ะ
0: ในขณะที่ธุรกิจหนึ่งอาจจะเจอคู่แข่งแรงอีกธุรกิจหนึ่งอาจจะอยู่ได้แล้วก็ยังทำตลาดได้ดีอะไรเงี้ย
1: MK บุฟเฟ่ยังมีอยู่พี่กุ้งเนี่ยหาดูว่า299บาทอันนี้เขาอัปเกรดใหม่เลยโปรช่วงเนี้ยมิถุนาถึงสิงหาโอ้ช่วงไทยช่วยไทยพอดีเลยนะก็อาจจะมีเมนูใหม่ๆอีกนะคะหลายเมนู
0: ที่ต้องออกแคมเปญตอนช่วงไทยช่วยไทยเพราะอะไรไม่นุ้ย
1: เพราะ
0: เหมือนที่เมื่อกี้ภัตตาคารเขาบอกไงรายได้กลุ่มคนที่กลุ่มร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็อาจจะซาลงไปเพราะว่าคนก็ไปสแกนร้านตามตลาดตามนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วตัวธุรกิจที่เป็นระดับกลางถึงระดับใหญ่เนี่ยก็ต้องพยายามอัดแคมเปญออกมาในช่วงเวลานี
1: ้เป็นช่วงๆก็กระตุ้นหน่อยช่วงไหนที่ลูกค้าอาจจะ
0: ซบไปบ้างก็ไปอยู่ฝ่ายนึงอีกฝั่งนึง
1: ค่ะโอ้มาก็พูดถึงเรื่องของกินกันเพราะว่าช่วงเนี้ยหลักๆแล้วจริงๆนะอย่างเราเองอ่ะพอตื่นเช้ามาวันนี้เดี๋ยวมาทำงานมาซื้ออะไรกินมื้อเช้ามื้อกลางวันเราก็จะนึกถึงร้านที่สแกนจ่ายได้ก่อนก็ใช้สิทธิ์

0: ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังวันที่15ค่อยว่ากันว่าใช้สิทธิ์หมดหรือยังนะ สิทธิ์คุณผู้ฟังหมดกันหรือยังคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างซื้ออะไรไปแล้วบ้างซื้ออะไรที่รู้สึกว่าฟินสุดทุเรียนไหมคุณก็ไปสแกนซื้อทุเรียนกันเยอะนะพี่กุ้ง
1: อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแบบอยากจะกินอะไรเนา
0: ะ
1: แต่ว่าก่อนเบรกกันไปเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับดร.ไพจิตรมาดูเทรนด์การแต่งหน้ากันนิดนึงเหร
0: อ
1: คือเทรนด์นี้เนี่ยแบบว่ามาแรงแต่ว่าแต่เราอยู่หน้าจออ่ะเราใช้เทรนด์นี้ยังไม่เวิร์กนะน่าจะจืดมากเลย
0: คนอาจจะงงว่าเอ๊ะวันนี้แปลกไป
1: หรือเปล่าเพราะพี่ลองมาแล้ว
0: ค่ะเทรนด์อะไรคะพี่กุ้ง
1: เทรนด์จืด
0: ฮะ
1: เทรนปรุงจืด
0: ไม่ใช่ที่เมื่อวานเราทานอาหารรสจืดใช่ไหมที่คุณวิชวัฒน์บอก
1: ใบหน้า
0: ค่ะ
1: คือนาทีนี้เนี่ยแต่งหน้าเนี่ยหนูต้องปรุงจืดแต่สำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันปรุงไปแล้วค่ะปรุงจืดไปปรากฏว่าช่างแต่งหน้าถามว่าป่วยเหร
0: ออ๋อนอนไม่พอหรือเปล่าเมื่อคืนนอนดึกหรออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อปรุงจืดเขาบอกว่าแต่งหน้าปฏิเสธโซเดียมคือแบบไม่ต้องจ้ำจนไม่ต้องเค็มอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่จ้ำจน
0: เขาบอกว่าเราเห็นเทรนด์นี้ได้ถ้าไถหน้าฟีดดูในโซเชียล
1: คือจริงๆแล้วเทรนด์นี้นะมันเหมาะกับการแบบเขาเรียกอะไรดูแคชชัวร์แคชชัวร์
0: ดูสบายสบาย
1: ดูสบายสบายชิลๆเหม
0: ือ
1: นเราแต่งหน้ามาเจอกัน
0: ค่ะ
1: แต่พอออกสื่อเนี่ยดูป่วยไปเลยนะ
0: จากปรุงจืดกลายเป็นป่วยใช่ไหม
1: ไม่แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะรุ่นเราไหม
0: คืออ
1: ย่างรุ่นพวกเราเนี่ยเราจะเน้นแบบเม็ดสีส้มก็ต้องเม็ดสีส้มจัด
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยเจือนูดอ่ะ
0: เม็ดสีชัดๆฟ้าคือฟ้าชมพูชมพู
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ส้มก็คือส้มนะแต่พอเวลายุคนี้เนี่ยแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเน้นแบบเม็ดสีแนวนูนูแนว
0: คลีนคลีนอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คลีน
0: ค่ะดูอุ้ยธรรมชาติแต่งเหมือนไม่แต่งอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แต่อย่าให้ออกทีวีนะมึง จืดไปเลยแล้วก็ป่วยไปเลย
0: ป่วยไปเลยใช่ไหม อันนี้เป็นเทรนด์ที่เห็นตอนนี้นะคะก็ไวรัลมากขึ้นนะจริงๆพวกเทรนด์ธรรมชาติมันก็มาสักระยะแล้วเนาะพี่กุ้งเนาะพวกทางเกาหลีเขาก็จะเป็นแนวแบบนั้นนะคะเผยผิวอะไรอย่างนี้แต่ช่วงนี้อาจจะเห็นทางอินฟลูนะคะในโซเชียลแต่งหน้าปรุงจืดกันเยอะแต่บางทีก็มีแบบตลกๆนะตลกๆคือบางครั้งเนี่ยเขาก็เหมือนตั้งใจทำคอนเทนต์น่ะผสมกันนะบางอาจจะแบบมีแต่งสวยงามแต่งเด่นในบางจุดนะคะแล้วมันทำให้ข้าวของเหล่านี้ขายดีตามนะไม่ว่าจะเป็นเทรนไหนมาเทรนแบบแต่งจืดแต่งงัวพาเลตแบบนั้นก็จะขายดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือแต่งจืดพี่ก็ลองมาแล้วแล้วก็แบบว่าพอเอฟมาเสร็จพอทาไปเอ๊ะทำไมหน้าฉันแปลก
0: ๆค่ะ
1: รู้สึกไม่ใช่ตัวเอง อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงช่วงหน้าพบกับดร.ไพจิตรค่ะ
0: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิ
5: ศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094 480 3076 094

0: 0698-396-6649และ0868251444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: ท่านผู้ฟังคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าและน้องนุ้ยสุตานะคะเดี๋ยวพบกับดร.ภัยจิตนะคะจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศจีนนี่ล่ะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ก่อนอื่นไปพบดร.ภัยจิตนะคะนุ้ยมีอะไรเพิ่มเติม
4: มีสินค้าสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะกับคาชีว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทค่ะโทรเลยนะคะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบกับดร.ภัยจิตกันนะคะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ด้วยความรู้สึกตาแล้วใจในการทุกท่านนะครับ
4: ค่ะ
3: วันนี้ดร.ภัยจิตมาพบเราทางซูมนะคะ
4: ค่ะวันนี้ดร.ภัยจิตบอกว่าจะมาคุยให้ฟังถึงความทันสมัยแบบจีนมันเป็นแบบไหนค่ะที่เขาจะสร้างค่านิยมมุ่งสู่สังคมที่ทันสมัยค่านิยมของจีนที่จะไปสู่ทางนี้มันเป็นยังไงคะดร.
5: ครับพอเราพูดถึงสังคมที่ทันสมัยของจีนเนี่ยจีนเขาถือเป็นเป้าหมายระยะกลางที่เขาตั้งไว้ว่าจีนเขาจะพัฒนาไปสู่สังคมนิยมที่ทันสมัยความทันสมัยของเขาเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะนึกถึงแต่มิติด้านเศรษฐกิจด
4: ้
5: านการพัฒนานะครับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอะไรต่างๆแต่สำหรับจีนสังคมที่ทันสมัยของเขาเนี่ยหมายรวมถึงการมีค่านิยมและจริยธรรมอันดีนะครับที่จะเรียกว่าประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการพึงจะมีจะเป็นสถานการรับในครอบครัวระบบอาวุโสนะความซื่อสัตย์สุจริตนะการมองส่วนรวมเป็นที่ตั้งอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาถือว่าเป็นค่านิยมนะครับที่ดีที่จีนจะยึดไปเป็นส่วนนะของการพัฒนาสู่ความทันสมัยของเขา
3: แต่จริงๆทุกชาติคนต้องมีอย่างที่ดร.บอกนะ
5: ก็ด้วยเห็นด้วยคุณสายฟ้าครับโดยเฉพาะยิ่งบ้านเราบางทีเราก็จะทิ้งเราอาจจะไปมองวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมอื่นนะครับแล้วก็ทิ้งคาบใครนะสิ่งที่ดีๆของเราไปโดยไม่รู้ตัวแต่วันนี้เขารักษาและเขาสืบสานสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ปรากฏให้เห็นผ่านหลายๆเหตุการณ์โดยเฉพาะในช่วงหลังนะช่วงหลังเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปเมืองจีนแล้วก็มีข่าวกระแสเรื่องของการจะเรียกว่าระงับนะหรือปิดช่องทางต่างๆนะของพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือที่เรียกว่าที่จีนเขาเรียกว่า KOL ขนาดใหญ่เลยนะครับที่นั่นเนี่ยเขาจะมีสำนักงาน

0: การบริหารจัดการไซเบอร์สเปซแห่งชาติจีนนะครับเขาตัวย่อเขา Cyber Space Administration of China CAC ครับตัวเนี้ยเขาจับมือกับแพลตฟอร์มดังของจีนเรารู้จักเซียวหงชูโวยโป๋ใช่ไหมโตอินหรือแม้กระทั่ง WeChat อะไรต่างๆของ Tencent บอกว่าเขาให้สิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อการระงับหรือปิดบัญชีคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า KOL เหล่านั้นเนี่ยอาจจะอวดรวยนะซื้อข้าวของอะไรมานะไปช้อปปิ้งอะไรมาก็ถือถุงแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต
1: ์
0: นะลงสื่อสังคมออนไลน์นะหรือที่บ้านได้รถคันใหม่ๆมานะครับก็อาจจะติดหรูถ่ายรูปกับรถโชว
1: ์
0: นะครับแล้วก็คือถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ่ายรูปแล้วโชว์นะโพสต์ลงไปสื่อสังคมออนไลน์นะอันนี้ไม่ได
1: ้แล้วดร.ภัยจิตรคะเขามีหลักเกณฑ์ออกมาไหมว่าอะไรที่เขาจะเซ็นเซอร์อะไรที่มันไม่ดีที่จะต้องถูกดูดออกหรือว่าถูกระงับอะค่ะ
0: เอาเป็นว่าลักษณะพฤติกรรมที่เป็นวัตถุนิยมสุดขั้วนะครับบูชาเงินอะไรเงี้ยนะฮะจีนไม่เอานะครับอย่างเช่นถ่ายรูปโอ้ใส่เครื่องประดับใส่นาฬิกาแพงๆใส่อะไรต่างๆนะใส่เสื้อผ้าแฟชั่นหรูหรานะครับแล้วก็โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์หรือหนักกว่านั้นบางรายเนี่ยไปพูดดูถูกไปบูลลี่นะครับคนที่มีฐานะยากจนกว่าเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าจีนเนี่ยเขาเป็นสังคมนิยมเพราะในความเป็นสังคมนิยมเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาเฉพาะมิติเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยนะให้เกิดขึ้นในประชาชนเขาแต่เขาให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำนะของภาคประชาชนด้วยแล้วถ้าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมแบบนี้ก็บอกไม่ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาลบโพสต์ไปหลายหมื่นโพสต
1: ์
0: ระงับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะขายของของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ KOL เหล่านี้นะครับหลายพันครั้งนะครับก็ทำเอาไว้ง่ายคนดังๆที่มีผู้ติดตามหลายล้านนะพวกนี้มีผู้ติดตามเป็นล้านๆรายนะหายจากหน้าสื่อสังคมออนไลน์ไปชั่วพริบตา
1: ค่ะแล้วกระแสล่ะอย่างเวลาที่เขามีการเซ็นเซอร์ KOL ต่างๆแล้วเนี่ย KOL เหล่านั้นอาจจะหายไปบ้างกระแสต่อต้านแรงไหมหรือว่าเงียบ
0: กระแสต่อต้านอาจจะมีบ้างจากกลุ่มผู้ติดตามว่าเอ๊ะว่าง่ายคนที่ฉันรักคนที่ฉันชื่นชอบ
1: หายไปไหน
0: นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือคดีความครับเพราะบางทีคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่มีพฤติกรรมการจะเรียกว่าวัตถุนิยมที่สุดขั้วอย่างที่ว่าเท่านั้นหลายรายเนี่ยนะหนีภาษีนะเช่นตัวเองขายของผ่านอีคอมเมิร์ซได้เยอะแยะนะได้ค่าคอมมิชชั่นได้อะไรมาเยอะก็ไปตั้งบริษัทลูกนะในการมารับงานในการมาคิดค่าใช้จ่ายมาทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะได้เสียภาษีน้อยลง
1: พอเวลาเอาเรื่องภาษีมาจับเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่วอยอยู่อาจจะเงียบก็ได้นะ
2: อยู่เงียบๆดีกว่าไม่เป็นเป้าเน
0: า
2: ะ
0: แต่นี่มันมาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือว่ามิติในเชิงธุรกิจในหลายส่วนน
1: ะ
0: ในจีนตอนนี้เนี่ยคนจีนจำนวนมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระแสถ้าแผลความน่าอายนะกับความฟุ่มเฟือยนะ luxury scam คือไม่ใช่ว่าคนอวดรวยแล้วคนจะชื่นชอบนะคนจำนวนมากมีความรู้สึกเฮ้ยคุณทำไม่ถูกต้องไม่ต้องไปพูดพนักงานของรัฐเขานะพนักงานของรัฐย้อนกลับไปสัก20ปีก่อนเนี่ยโอ้โหใส่นาฬิกาใช้โทรศัพท์มือถือใช้อะไรปากกงปากกานะครับหรูเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยปากกาลูกลื่นนะยังไม่พกเลยนะครับแหวนเหมือนนาฬิกาแทบไม่ได้ใส่กันแล้วนะครับหรือเราได้กินตอนหลังที่เราคุยในรายการเนี่ยไอ้ Quiet Luxury เนี่ยไอ้แบบหรูหราแบบเงียบๆอ่ะ
1: คือ
0: แทนที่จะไปซื้อแบรนด์หรูนะประเภทแบบระดับโลกก็มาเอาแบรนด์ระดับกลางๆแบรนด์ของจีนนี่ก็กลายเป็นโอกาส
1: ทำธุรกิจได
0: ้ในการทำการตลาดของแบรนด์จีนด้วยน
1: ะครับ
0: เราได้ยินพวก Small Consumption ใช่ไหมหรือแม้กระทั่ง KOL ที่ดังๆเหล่านี้ตอนหลัง

0: นะหายเงียบไปกับกลายเป็นโอกาสของพวก KOC
1: ค่ะ
0: คือ Key Opinion Customer คือพวกที่ทำจริงเป็นลูกค้าจริงแล้วเอามาโพสต์ขายไม่ได้มีความอะไรเวอร์วังนะเหมือน KOL ในอดีตครับ
1: การที่รัฐบาลเขาคุมแบบนี้ค่ะพวกการมาแบบรวยเอะอะว่าอย่างเงี้ยนะคะมันถึงขั้นที่ว่านอกจากบล็อกหรือปิดกั้นแล้วเนี่ยมันมีความผิดทางกฎหมายแบบนั้นเลยไหมคะหรือว่าดูเป็นเคสไป
0: ดูเป็นเคสนะแต่ที่ผมเรียนไปว่าเนื่องจากว่า KOL เหล่านี้เนี่ยดันไปมีพฤติกรรมนะหรือวิธีคิดในการหลบเลี่ยงหนีภาษีไปด้วยซึ่งกลายเป็นคดีใหญ
1: ่
0: นะครับอันนี้เขาไม่ได้ปรับกันเรื่องเงิน5บาท10บาทนะ
1: ฮะ
0: เขาปรับบัญชีเป็นพันล้านครับ
2: โอ้โหมันความผิดมันระดับไหนถึงต้องปรับขนาดนั้นเขาเอาฐานรายได้ตัวไหนไปคิดภาษีหรือมันต้องท็อปอัพอะไรเข้าไป
0: ถูกเขาจะมีฐานเม็ดเงินที่เสียก่อนที่หนีก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วมีบทปรับแล้วก็จะคูณระยะเวลานะครับที่ว่ายง่ายอาจจะทำมาหลายปีแล้วจำนวนเคสต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่จ่ายก็คือคุณเข้าคุกพวกนี้เนี่ยก็มีหน้ามีตาในสังคมก็โอเคต้องยอมแล้วเราต้องไม่ลืมนะในเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างมันออนไลน์มันเป็นระบบดิจิตอลมันหนียากมากทุกอย่างมันมีธุรกรรมที่ชัดเจนน
1: ะ
0: หนีภาษีในเมืองจีนนี่ยากกว่าอะไรนะหนีแฟนไปทานข้าวอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้
1: ยเรียนยากเพราะว่าต่อให้มันเห็นหมดนะคะขารายรับกับคุณก็ต้องใช้จ่ายเงินมันก็ผ่านออนไลน์ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะการสแกนการทำธุรกรรมโอ้เนาะค่ะนอกจากกฎหมายที่อาจจะมีเอาผิดเป็นเคสไปเนาะว่าเลี่ยงภาษีอะไรก็ตามในบริบทสังคมล่ะคะดร.ไพจิตรเขาเหมือนกับว่ามีการแบนกันหนักขนาดไหนแบบเป็นดราม่าขนาดไหนแล้วอินฟลูคนนั้นถึงขั้นแบบไม่ได้เกิดอีกเลยมีไหมคะเหมือนกับหายไปเลยอะไรเงี้ย
0: หลายรายอย่างที่คุณสุตาว่าพอกระแสมันเป็นแบบนั้นอย่างที่ผมบอกอะรัฐบาลเขาเนี่ยเวลาเขาจุดพลุอะไรมาเนี่ยภาคประชาชนเขาเนี่ยคอยตามแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลจีนพาไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะพอมีข่าวนะKOL รายไหนขึ้นมานะแล้วตามยิ่งมีคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงการหนีภาษีการอะไรก็ตามนะโอกาสเกิดยากกับนะพวกนั้นจะต้องหายไปเลยนะจากวงการเพราะว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่กล้าไปจ้างแล้วนะครับพอจ้างก็จะพลอยเสียภาพลักษณ์นะแบรนด์เขาด้วย
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็น KOL เนี่ยต้องระมัดระวังมากแล้วก็ต้องให้ความบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสมนะไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเกินไป
1: ค่ะ
2: คือแต่บางครั้งเวลาเส้นแบ่งคำว่าไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไปเนี่ย KOL แต่ละคนเนี่ยจะมาตรฐานอาจจะไม่ตรงกับภาครัฐไหมว่าแบบอะไรคือฟุ้งเฟ้อตรงนี้มันมีเส้นแบ่งยังไงคะ
0: ครับยกตัวอย่างเอ๊ไม่ค่อยมีเหตุผลเลยคุณ อยู่ดีๆก็ไปถ่ายรูปกับรถหรูแล้วไปโพสต์คุณอยากถ่ายรูปคุณไปถ่ายเก็บไว้ดูของคุณนะแต่คุณไม่ต้องไปโพสต์เพื่อให้ผู้ติดตา
1: ม
0: รู้สึกว่าโอ้โห
2: มันต้องเป็นอย่างนี้
0: เป็นแบบนี้หรือคุณมีบ้านหลังใหม่หลังใหญ่โตมโหฬารนะครับคุณก็ไม่ต้องไปถ่ายแล้วก็โพสต์นะให้โลกรู้ตรงนั้น
2: คือเพราะว่าตัว KOL เองเนี่ยหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยมันก็จะมีบทบาทชี้นำสังคมไง
1: ผู้ติดตามเยอะอันนี้เป็นกลุ่ม KOL แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปแต่รวยอ่ะทำไงอ่ะด็อกเตอร์แบบถ้าเขาโพสต์ได้ไหมคะ
0: เขาทำได้แต่นะครับก็อาจจะถูกสังคมนะประณามได้
1: อ
0: ีกอย่างนึงถ้าเขารวยมาเพราะอะไรเช่นเขารวยมาเพราะ
2: เจอตามภาษีนะรวยเพราะอะไรนะ
1: รวยจริงไง
0: ก็อาจจะบอกว่าไอ้นี่มีนะฮะมีนักธุรกิจเนี่ยบางทีสมัยก่อนชอบไปเล่นการพนันชอบไปทำนู่นทำนี
1: ่
0: นะครับรักนี่มันเอาเงินมาจากไหนไปฟุ่มเฟือยขนาดนั้นติดตามแค่เขาไปตรวจสอบบัญชีอ่ะคือทุกธุรกิจอ่ะมันมักจะมีอะไรนะมีแผลนะครับไม
1: ่
0: มีใครสามารถทำธุรกิจได้อย่างบริสุทธิ์ร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์มันอาจจะมีเทานิดนึงเนี่ยค
0: ่ะคือบางทีอาจจะไม่ใช่เจตนาแต่ว่าข้อกฎหมายบางทีมันมีความละเอียดนะ
2: ไม่รู้
0: ด้านภา

0: สี
1: นะครับค่ะ
0: อันนี้ที่น่าสนใจฮะคุณช่วยฟังสุดตาครับจีนเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะกับ KOL นะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความพยายามในการยกระดับเรื่องของจริยธรรมเรื่องค่านิยมอันดีของเขาเนี่ยนะมันแผ่ซ่านไปในหลายกิจกรรมโครงการและแคมเปญนะครับเช่นเราเคยคุยในรายการใช่ไหมเรื่องของปฏิบัติการกินเลขกินเรียบนะพวกผ่านสิงโต้งคือเราเนี่ยทุกวันนี้บางทีเราทานอาหารใช่ไหมเราชอบถ่ายรูปอาหารเต็มจานนะครับเราหูกินกุ้งมังกรก็ถ่ายรูปโชว์เพื่อนอยากบอกคนที่รักว่าเรากินอาหารดีนี่นะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าในสังคมเมืองจีนเนี่ยตอนหลังพอ 4G 5G มันกระจายตัวเนี่ยคุณโพสต์เข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันไปสู่สายตาคนเป็นพันล้านคน
1: ค่ะ
0: นะเขารู้สึกว่าเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะนะจีนเลยพลิกกลับนะมาทำบอกว่าเชื้อเชิญคนเอาเด็กเอาศิลปินเอาคนดังๆต่างๆเหล่านี้มาถ่ายรูปอาหารหมดจานครับ
1: กินให้หมดอย่าเหลืออย่างนี้ไหมไม่เหลือทิ้ง
0: ไม่ให้เหลือ นะคร
1: ับ
0: เขาก็ทวดประหยัดอาหารได้ปีละ200ล้านคนอ่ะไปเลี้ยงคนได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าคนจีนขาดอาหารนะแต่จีนก็จะสามารถช่วยเหลือมวลมนุษยชาติได้นะมีคนอีกหลายประเทศที่ขาดอาหารอย่างนี้เป็นต้นหรือเราเห็นค่านิยมในการทำธุรกิจทำการตลาดเชิงสังคมนะผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องร้านกาแฟอุ้งตีนหมีไหมนะครับที่ไปเอาคนทุพพลภาพคือไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ค
0: นทุพพลภาพก็มีสิทธิ์จะมีงานทำแต่เขาก็ทำร้านกาแฟที่มันเหมาะนะครับออกแบบนะใช้ระบบนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์ในการซื้อหาแต่มีช่องเล็กๆแค่หนึ่งตารางฟุตนะที่พนักงานในร้านใส่ถุงมืออุ้งตีนหมีเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ลูกค้าเท่านั้นแล้วคนก็รู้สึกแฮปปี้นะได้เล่นกับมือในระหว่างรอกาแฟที่ตรงนี้ครับร้านนี้นะเปิด100สาขานะในปีแรก
1: โอ้โห
0: และจะเตรียมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตนี่ก็เป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นเวลาทำการตลาดแบบนี้เนี่ยบางทีคลิกกับมันสามารถต่อยอดได้นะครับหรือจีนเขาขจัดปัญหาความยากจนใช่ไหมเขาชวนเอกชนมาร่วมครับทำโครงการ 10,000 บริษัท 10,000 หมู่บ้านให้แต่ละบริษัทเลือกเลยคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านไหนทำว่าง่ายพัฒนานะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านั้นลักษณะแบบนี้มันก็เป็นค่านิยมที่แบบว่าง่ายพี่ช่วยน้อง
1: ค่ะ
0: นะ
2: เรียกว่า
0: ก็มีครับ
2: ถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยจีนกำลังจะพยายามสร้างค่านิยมสร้างค่านิยมที่ดีๆเพื่อให้สังคมได้เห็นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเนาะ
0: ถ้าไม่ใช่สังคมจีนอย่างเดียวนะผมกำลังคิดว่ามันจะกลายเป็นสังคมโลกในอนาคตเพราะคนที่เห็นสิ่งดีๆเหล่านี
1: ้
0: ผมคิดว่าไอ้ common prosperity หรือไอ้รวยร่วมกันของจีนเนี่ยในความคิดเนี่ยมันสามารถแผ่ซ่านไปเป็น common prosperity plus ให้คนอื่นได้เรียนรับด้วยนะแล้วหนังเมื่อปีก่อนใช่ไหมมีหนังเรื่องหลานม่าของบ้านเรา
1: ใ
0: ช่ไหมไปโด่งดังที่นั่นเพราะมีค่านิยมมีจริตอะไรที่สอดรับนะกับแนวนโยบายของจีนเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหคนจะแห่แหนไปดูนะผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอีกเรื่องนึงนะตอนนี้มีอีกเรื่องนึงชื่ออาม่านะเป็นอาม่าของสไตล์แต้จิ๋ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของระบบอาวุโสความกตัญญูอะไรต่างอู้นี่ก็กำลังโด่งดังในเมืองจีนพลอยทำให้ชุมชนคนแต้จิ๋วที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆตอนนี้นะลืมตาอ้าปากคนแห่แหนไปทานอาหารแต้จิ๋วกันนะไปฝึกพูดภาษาแต้จิ๋วกันอะไรกันนะฮะเนี่ยจากมิติมุมมองเรื่องค่านิยมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: มันก็เป็นโอกาสนะทางด้านธุรกิจทางด้านการตลาดไปด้วย
1: เป็นกระแสในเชิงวัฒนธรรมได้แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อันนี้เราอาจจะมองว่าอย่างจีนเขามีนโยบายหรือว่ามีการดูแลจากภาครัฐที่คุมแบบชัดเจนว่าเขามุ่งเป้าไปแนวทางนี้นะแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยทั้งประชาชนทั้งคนที่ทำธุรกิจแล้วถ้าเรามองกลับมาบ้านเราบ้างอะคะว่าจริงๆถ้าเรามองกลับทางภาคเอกชนภาคธุรกิจทำเองก็ได้ถึงเป็นส่วนขยับก่อนก็ได้แล้วถ้ามันเป็นไวรัลเป็นกระแสขึ้นมาไม่ใช่แค่โอกาสทางธุรกิจที่คุณจะได้เหมือนอย่างกาแฟที่ดร.เล่าเคสที่จีนไม่ใช่แค่ธุรกิจที่คุณจะได้แต่ว่าคุณทำให้สังคมดีขึ้นได้ด้วยดร.มีความเห็นมุมมองยังไงว่าถ้าภาคธุรกิจบ้านเราจะปรับใช้แต่เป็นทิศทางที่ เอกชนทำธุรกิจทำก่อนก็ได้เนี่ยมันควรจะเป็นออกในรูปแบบไหนยังไง

0: ทำได้หลายวิธีจริงๆแล้วสังคมบ้านเราเนี่ยธุรกิจก็ช่วยเหลือสังคมนะช่วยเหลือเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลายมิติด้วยกันเราเห็นบางทีเขาก็ยังคงว่าจ้างนะผู้บริหารนะในยุคหลังเกษียณเพราะว่าเขามองถึงว่าความสามารถเขามองถึงครอบครัวของคนเหล่านั้นเขามองศักยภาพความรู้และประสบการณ์ของคนเหล่านั้นที่จะเป็นประโยชน์องค์กรแต่การช่วยคนเหล่านั้นเนี่ยให้ทำงานเนี่ยต่างมันเหมือนกับการช่วยสังคมเพราะคนเหล่านั้นก็ไว้ง่ายแทนที่จะต้องไปอยู่บ้านนั่งเฉยๆจับเจ้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมหรือประสบการณ์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ๆจะไม่มีโอกาสยังไงคนรุ่นใหม่ก็ยังต้องมีประสบการณ์น้อยกว่าคนรุ่นเก่าถูกไหมในลักษณะแบบนี้มันสามารถถ่ายเทถ่ายทอดกันในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ทำให้ธุรกิจได้รับประโยชน
1: ์ค่ะ
0: จากประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นทำได้หลายรูปแบบเลยครับนะครับในหลายประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งการเอาตัวนักผู้สูงอายุนะมาทำงานทำงานเบาๆทำงานบริการอะไรต่างๆนะแล้วก็พยายามปรับเรื่องค่านิยมให้ถูกต้องนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเขามาทำเพื่อเงินนะแต่เขาอยากมีส่วนร่ว
1: ม
0: นะกับสังคมที่ดีขึ้นน
1: ะ
0: แล้วนี่ก็ถ้าเขาจะได้แรงงานเข้ามาในระบบมากขึ้นจะเรียกปลดคนเหล่านั้นไปอยู่ภายนอก
2: เขาพูดถึงผู้สูงอายุในการทำงานเนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศมานานาประเทศเนี่ยเราจะเห็นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับต้นๆอันดับแรกเลยนะที
1: ่
2: มีผู้สูงอายุมาทำงานอันนี้มันก็น่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะมันคนได้ไม่เหงาไหมด็อกเตอร
0: ์ถูกครับเพราะว่ายิ่งถ้าไม่ทำงานไม่เดินไม่ทำอะไรก็ตามนะโอกาสที่จะเจ็บป่วยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทำงานแล้วมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่จะเป็นความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในสังคม
1: ใช่
0: ยังไงประเทศทำสิงคโปร์เรนต่างทำนะเราเองเนี่ยต้องงัดไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะมองผู้สูงอายุในมิติของภาระ
2: ใช่ค่ะเพราะยิ่งปีในช่วงเวลานี้ประเทศไทยเองก็ก้าวสู่สังคมผู้อาวุโสและสังคมผู้สูงวัย
1: ค่ะ
2: เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าคิดนะว่าเอ๊ะประเทศไทยเองเนี่ยรัฐบาลเองน่าจะคิดว่าทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขายังสามารถมามีชีวิตอย่างภาคภูมิใจได
1: ้มีบทบาทเขายังมีคุณค่ายังทำอะไรได้หลายอย่างอย่างที่ดร.บอกว่าประสบการณ์เขาเนี่ยมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อๆมาใช้เวลาไม่นานหรอกเพราะว่าถ้าเราเส้นแบ่งที่60เนี่ยโหย60ยังวัยรุ่นยังเฟี้ยวเต็มไปหมดเลย
2: จะ60แล้วนะ จะได้เกษียณแล้วนะ
0: หัวใจสำคัญอันหนึ่งนะคุณช่วยฟังสุดตาคนรุ่นเก่าคนที่มีอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะมีค่านิยมนะแล้วก็จริยธรรมอันดีเหมือนกับที่เรากำลังพูดถึงกรณีของจีนอย่างเงี้ยนะถ้าเราช่วยกับคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่จะมองข้ามสิ่งต่างเหล่านี
1: ้
0: เพราะนั้นการให้คนรุ่นเก่าเนี่ยสามารถที่จะทำงานใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายทอดนะจริยธรรมอันดีต่างๆเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ครับ
2: ค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าจีนเองเนี่ยเขาก็สร้างค่านิยมอันดีนะคะสู่สังคมนิยมที่ทันสมัยแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในประเทศจีนแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกด้วยนะ
1: ใช่แล้ววันนี้เราก็ได้น่ะดูของเขาแล้วก็กลับมามองของเราว่าทำส่วนไหนยังไงได้บ้างด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากดร.ภัยจิตที่มาเล่าเรื่องราวสนุกๆให้เราฟังนะคะ
2: ใช่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดร.ภัยจิตดิฉันสร้อยฟ้าแล้วก็นุ้ยสุตาราไปพร้อมกันทั้ง3ท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5

ขณะที่เวลา 12:00 น.คนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกจับรปภ.มัดก่อน

0: ในฟิลิปปินส์เสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกมากกว่า400คนขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวทั้งอิหร่านและคิวบาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุป่วนต้าอีกแล้วครับล่าสุดที่ยะลาเช้าที่ผ่านมามีเหตุลอบระเบิดหน้าโรงเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนที่ปัตตานีกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจคนร้ายบุกเข้าไปจับรปภ.และลอบระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลหนองจิกเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้พกอาวุธปืนบุกเข้ามาจับรปภ.โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีมัดแล้วก็สั่งพนักงานทั้งหมดให้ไปรวมกันที่บริเวณประตูทางเข้าออกหน้าโรงงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวจากนั้นคนร้ายครับได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้ารวม3จุดก่อนที่จะล่าถอยแล้วก็กดระเบิด3ลูกเว้นระยะห่างกันประมาณ3นาทีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายซึ่งเช้านี้ครับตำรวจและทหารได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวมถึงปิดกั้นเส้นทางปัตตานียะลาทั้งนี้เหตุลอบระเบิดโรงไฟฟ้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับโดยคนร้ายได้ซุกซ่อนระเบิดไว้หลายลูกหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ซ้ำส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตอน 8:28 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องซุดไว้ในท่อน้ำใต้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไหลตำบลบาลออำเภอรามันของยะลาเมื่อตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ12จำนวน7นายขับรถมาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนคนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดครับทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำและจักรยานยนต์ของชาวบ้านก็ถูกแรงระเบิดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายชาวบ้านบาดเจ็บไป1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่ายะลาและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เรียกประชุมและหน่วยงานความมั่นคงเป็นการด่วนครับกำชับให้ระมัดระวังการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันการลวงเจ้าหน้าที่และก็ถูกคนร้ายก่อเหตุซ้ำครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ค่ะมีภารกิจยังอยู่ที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสรุปสาระสำคัญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งความแตกแยกภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่โดยอาเซียนกำลังเผชิญความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกทางนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นผสานผลประโยชน์ของภูมิภาคและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงสร้างความไว้วางใจเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือของทุกฝ่ายนายกยังย้ำด้วยค่ะว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนโดยจะเร่งส่งเสริมบูรณาการเศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกมิติด้านกายภาพดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมมีการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทาง ทางเลือกเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลค่ะอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ในการเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุม

0: หรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่ว่าจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญความท้าทายและโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประจำวันค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนทั้งเสถียรภาพความเชื่อมโยงความไว้วางใจและยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาทั้งสองประเทศกำลังสู่ช่วงเวลาที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้ใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้ว่าไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
1: หนุนรัฐทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองตรงจุดช่วยคนเปราะบางจริงและก็ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลครับเป็นการเปิดเผยโดยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทครับเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่สอทอเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้สวัสดิการรัฐไปถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงของครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นจากระบบครับการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจะต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวครับพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเห็นว่านอกจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานรีสกิลและอัพสกิลการสร้างอาชีพใหม่แล้วก็การเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีความต้องการกำลังคนเป้าหมายระยะยาวของไทยไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแต่ควรเป็นการเพิ่มจำนวนประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอทอเชื่อว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครับหากดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและทำให้การใช้งบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าโครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับบรรดาร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะมีการขยายสิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใน4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันมีทั้ง Shopee Food, Line Man, Grab Food รวมไปถึง Robin Hood ด้วยนะคะเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังโดยสามารถเลือกจากแพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มได้ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นทั้งนี้การขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเป็นการตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้อาศัยในเขตเมืองค่ะผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่ไม่สะดวกในการออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะคะก็จะได้สะดวกในการซื้อผ่านทางบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้สำหรับ Shopee Food

0: ค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำลดค่าใช้จ่ายในการสั่งค่าอาหารค่ะแล้วก็รวมไปถึงค่าจัดส่งด้วยส่วนไลแมนค่ะรวบรวมร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สามารถใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการรับสิทธิส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ส่วนทาง Grab Food ค่ะก็มีแคมเปญสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสโดยการลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมได้รับเงินคืนสะสมสูงสุด12,000 บาทตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับ Robinhood ค่ะก็มอบสิทธิประโยชน์ในส่วนลดค่าอาหารค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งความร่วมมือของภาครัฐรวมไปถึงแพลตฟอร์ม Food Delivery ทั้ง4รายก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของกกต.กันบ้างครับวันนี้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28 ปีขณะที่ประธานกกต.เองออกมาเปิดเผยขั้นตอนการประเมินผลงานของเลขาแสวงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเตรียมสถานที่รับร่างอาจารย์หมอต้นนะคะที่ถูกนักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ชนจนเสียชีวิตค่ะที่ศาลาบุญวัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะแพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตหลังถูกชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่เดินทางออกกำลังกายบนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาถูกชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะบรรยากาศที่วัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติเดินทางมาถึงล่วงหน้าก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่นำโลงเย็นสีขาวมาตั้งและตกแต่งด้วยผ้าม่านโทนสีขาวรอบบริเวณเพื่อรอรับร่างกลับจากอุบลราชธานีค่ะหลังจากที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีรดน้ำศพอาจารย์หมอต้นเป็นกรณีพิเศษวันนี้ขบวนก็เคลื่อนเดินทางจากกรุงเทพมหานครเมื่อ5 ที่ผ่านมาค่ะมาที่วัดก้านเหลืองประมาณ3 PMและจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึง11 มิถุนายนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่12 มิถุนายนนะคะท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดสำหรับผู้ต้องหาค่ะถูกแจ้งข้อหาหลักเกี่ยวกับคดีจราจรรวมข้อหายาเสพติดด้วยซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนนะคะรวมทั้งหมด7 ข้อหาด้วยกันแล้วก็ยังมีการถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดนอมินีใช้คนไทยรับจ้างขับเรือนำเที่ยวอำพรางถือหุ้นแทนตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวและความผิดคดีเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4 ข้อหาด้วยรวมถูกดำเนินคดีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมด11 ข้อกล่าวหาค่ะ
1: ญาติน้องเติมฝันวัย2 ขวบเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีนผีเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีด้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มครับอ้างมีโรคประจำตัวและบอกไม่ได้ตั้งใจจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวัน

0: นี้ครับรถกระบะซึ่งมีในเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางก่อนที่รถเก๋งจะถลายตามแรงอัดไปชน3พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับไปที่รถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมใกล้กับร้านกาแฟแรงชนทำให้ร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไกลไปถึง15เมตรจนคุณเมย์ผู้เป็นแม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์เตรียมผ่าตัดอีก2ครั้งขณะที่น้องเติมฝันลูกชายวัย2ขวบที่แม่เดินจูงมานั้นครับเสียชีวิตเมื่อ2นาฬิกา25นาทีที่ผ่านมาส่วนพ่อรอดปุดวิดแต่ด้วยความรีบไปช่วยลูกนะครับคุณพ่อหกล้มเข่าแตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงหวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับล่าสุดที่สภ.เมืองลำปางเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุขับรถกระบะเดินทางมาที่สภ.เมืองลำปางพูดคุยเพียงสั้นๆว่าเสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็กและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ดื่มนะครับและขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นประกอบกับตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติน้องเติมฝันเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชผู้ก่อเหตุขณะที่นายเอี่ยวเสื้อดำนายจ้างของแม่พ่อของน้องเติมฝันเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังต้องรอผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลเนื่องจากนายเดชไม่ยอมรับว่ามีการดื่มสุรามานะครับแต่ว่าอย่างก็ตามในทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องเมาขับรอผลตรวจเลือดครับ
1: กกต.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีการก่อตั้งสำนักงานกกต.ถือเลิกวันที่เวลา 8:09 นาทีนะคะในวันนี้ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหมที่บริเวณศาลพระพรหมศูนย์ราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นปารินพร้อมด้วยนายทิติเชษฐ์นุชนาถนายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยนายอนันต์สุวรรณรัตน์พร้อมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีค่ะหลังจากนั้นนะคะในก่อนเข้าสู่พิธีค่ะก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์สำนักงานกกต.ได้เปิดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนเข้าแสดงความยินดีนะคะโดยมีบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีด้วยค่ะในช่วงบ่ายค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.จะแถลงสรุปผลงานของกกต.และสำนักงานกกต.เนื่องจากโอกาสสำนักงานกกต.ครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งประธานกกต.ก็มีการกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงด้วยนะคะที่ระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวนั้นรั่วไปได้อย่างไรว่ามีการประเมินการทำงานค่ะซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ที่ทำหน้าที่อยู่ก็มีมตินำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินจึงก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นค่ะพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้ส่วนผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้อย่างไรนายณรงค์นะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นทุกอย่างก็มีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปชี้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายแสวงอาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งซึ่งทางประธานกกต.ปฏิเสธนะคะและกล่าวว่ากกต.ทำงานรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักคือการกำกับดูแลส่วนเลขากกต.ค่ะทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ว่าเราจะผลักให้ทำหน้าที่แทนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการผลักให้ทำหน้าที่แทนทั้งนี้มีการปฏิเสธด้วยค่ะว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่พาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล่ะ

0: เคลือบหนังสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนต้องกลับไปหลายเที่ยวนะครับย้ำว่ายาไม่ขาดแคลนและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโทรเลยนะครับ 02-956-2500 ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาที่ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์นะครับ02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกผนึกกำลัง2กระทรวงเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรัฐบาลนะคะก็เดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะประจำปี2569จับมือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายขจัดความรุนแรงการบูลลี่รวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็กในโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงให้ไร้รอยต่อโดยมีการประสานระบบแจ้งเหตุ24ชั่วโมงเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุดค่ะแล้วก็ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่หน่วยงานสถานศึกษาพม.จังหวัดและท้องถิ่นนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยคัดกรองเข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมค่ะแต่เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กทั้งครอบครัวชุมชนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นเซฟโซนอย่างแท้จริงโดยเยาวชนกลุ่มเปราะบางจะต้องเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
3: รวบโจรควงปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้ออ้างเนิมเป็นนักอ้างนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบกู้มาให้เมียคลอดลูกนะครับคนร้ายแต่งกายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแล้วก็แมสอำพรางใบหน้าบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาสะเดา2ในเขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี5ของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่พนักงานผู้หญิงอยู่ในร้านเพียงลำพังก็ได้เงินสดไปประมาณ 3-4,000 บาทซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูธรสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็ชุดสืบสวนสภ.สะเดาครับร่วมกันลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายโดยตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบเส้นทางก่อเหตุของคนร้ายก็พบว่าช่วงตี3ครับคนร้ายได้ขับรถออกมาจากบ้านพักแถวถนนพิชัยสงครามในเมืองสะเดาแล้วก็ขับรถวนเวียนตามร้านสะดวกซื้อในเมืองสะเดาอยู่หลายรอบก่อนที่จะมาก่อเหตุที่สาขาสะเดา2จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลจังหวัดนาทวีแล้วก็ตามหาตัวจนเจอแล้วก็จับกุมได้เมื่อคืนนี้ครับคนร้ายทราบชื่อต่อมาก็คือนายแวร์ซอและดูราแมอายุ21ปีหรือว่าซันภูมิลำเนาอยู่ที่สะเดาสงขลานั่นแหละครับจับได้ขณะนั่งอยู่ที่ซุ้มขายน้ำมันกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2จากการสอบสวนนายแวร์ซอและรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริงเพราะว่าร้อนเงินต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเกือบ 10,000 บาทเพราะว่าถูกเจ้าหนี้นะครับขีดเส้นตายข่มขู่จะทำร้ายหากไม่นำเงิน

0: ปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาตอนที่ภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดเมื่อ9เดือนก่อนคืนนั้นจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักพกปืนปลอมไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อก็ได้เงินมา 3-4,000 บาทยืนยันว่าทำคนเดียวภรรยาพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยครับ
1: เกิดเหตุค่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะอุบัติเหตุบนถนนเดินข้ามถนนไปดูค่ะมีคนถูกกระบะชนซ้ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกติดอยู่ใต้ท้องรถโดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยค่ะได้กำลังให้การช่วยเหลือชีวิตคนเจ็บซึ่งคนเจ็บคนนี้ข้ามไปดูอุบัติเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ถนนนครปากพนังปากทางเข้าบ้านคันธงตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยรถจักรยานยนต์ชนกับกระบะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นโดยรถกระบะชนเข้ากันกับคนที่มามุงดูเหตุการณ์จนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40ปีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งก็มีรถเครนของบริษัทบ้านโอมเครนมาเจอเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยใช้รถเครนนั้นยกกระบะที่กำลังทับร่างคนเจ็บจนสามารถช่วยออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ก่อนเคลื่อนร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ของไทมุงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ชาวบ้านก็ชื่นชมกู้ภัยนะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจนถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณเครนบ้านโอมค่ะที่มาเจอเหตุการณ์แล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้จนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายบาดเจ็บอีกกว่า400คนครับขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวในอิหร่านและก็คิวบาเพิ่มเติมโดรนล่าสุดเผยให้เห็นความเสียหายหนักของอาคารบ้านเรือนหลายสิบหลังที่พังถล่มจากเมืองเจเนอรัลซานโตสที่มีประชากรกว่า 700,000 คนบนเกาะบินนาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว 7.8 เมื่อวานนี้ครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ในรอบ36ปียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายส่วนใหญ่เกิดจากเศษซากอาคารพังถล่มใส่แล้วก็ดินโคลนถล่มทับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า400คนรวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย12คนแถมด้วยแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ after shock ตามมาอีกกว่า200ครั้งส่วนการประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิถูกยกเลิกหลังเกิดแผ่นดินไหวราวๆ6ชั่วโมงครับโดยมีแรงงานสึนามิขนาดเล็กใน3ประเทศก็คือที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นสูงสุด1เมตร48เซนติเมตรที่จังหวัดซารังกานีของฟิลิปปินส์ยังไม่แรงพอที่จะสร้างความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตรงกับวันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศพอดีก็ทำให้นักเรียนและครูจำนวนมากที่กำลังร่วมพิธีหน้าเสาธงตามโรงเรียนต่างๆวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลโชคดีที่ไม่มีแรงงานเด็กเสียชีวิตนะครับมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ตื่นตกใจเท่านั้นขณะเดียวกันมีแรงงานแผ่นดินไหวอีก2จุดครับก็คือแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 6.1 ที่คิวบาเบื้องต้นไม่มีความเสียหายไม่มีการเตือนสึนามิมีเพียงตึกในกรุงฮาวาน่าสั่นไหวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่โฮมอสกันและก็เคอร์มานทางภาคใต้ของอิหร่านเช้าที่ผ่านมาแต่เวลาท้องถิ่นเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและความเสียหายใดๆครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M Cloud News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายกู้ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันไม่จบนะ
2: ยังมีประเด็นอยู่แต่ว่าขอแจ้งข่าวดีหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้
2: ล่าสุดนะคะสำหรับคอบอลเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวด่วนเข้ามานะเฮลั่นแล้วนะรู้สึกว่าเราน่าจะปิดดิวเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยได้เรียบร้อยสำหรับในส่วนของแจ๊สนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยที่เข้ามาก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะวันที่11มิถุนายนนะคะที
1: ่จะเริ่มก็ได้ไปแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: เมื่อวานสปป.
1: ลาว
2: ก็ได้ไปแล้วแล้วดูครบทุกแมตช์ด้วยอ่ะก็วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าแจ๊สเนี่ยต้องการราคาที่ใกล้กับทางเวียดนามที่จ่ายอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแต่ว่า FIFA เนี่ยก็ยืนกรานว่ายังไงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ 1,300 ล้านนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะโทรคมนาคมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างบริษัท Jasmine นะคะ International จำกัดมหาชนหรือแจ๊สเนี่ยค่ะปิดดีลเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็รายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการรับชมจะเป็นอย่างไรจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไหนจะได้ดูฟรีผ่านฟรีทีวีกี่แมตช์หรือว่าจะต้องรับชมผ่านแพลตฟอร์มนะคะสตรีมมิ่งแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ก็คือ10มิถุนายนนะคะเดี๋ยวรอฟังเลยก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ยังไงได้ดูแน่นอนแต่ว่าจะดูฟรีผ่านฟรีทีวีผ่านทางช่องทางสตรีมมิ่งไหนอันเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูความสำเร็จของสปป.ลาวเนี่ยที่เขาบอกว่าบึงฟรีบึงฟรีดูฟรี
1: เขาเบิ่งฟรี
2: แต่สรุปไม่ฟรีนะ
1: ไม่ฟรี
2: ไม่ฟรีค่ะเพราะว่าถ้าเจาะล
1: ึ
2: กถ้าเจาะลึกเข้าไปเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าลาวทีวีแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะต้องเหมือนแบบว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าไปชมถึงจะได้
1: ก็สมควรแก่เหตุ
2: เดี๋ยวรอดูสำหรับใครที่กำลังรออยู่นะคะ
1: ค่ะก็จริงๆพูดถึงว่าในประเด็นนี้เนี่ยหลายๆคนเราติดตามกันมาหลายสมัยนะ
2: ค่ะ
1: หลายสมัยบอลโลกแล้วก็การแข่งขันทุกครั้งทุกแมตช์ก่อนหน้านี้เราจะถูกต่อว่าในกรณีที่เราต้องจ่ายสตางค์แพงมันก็บอกโอ้โหเขารู้นี่ว่าเราเนี่ยอยากได้แล้วรัฐเนี่ยก็การันตีว่าต้องถ่ายทอดเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของเซลล์อ่ะเขารู้ว่าคุณมีตังค์แล้วคุณจะต้องดูแน่ๆเขาก็ไม่ยอมลดราคาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 ครั้งหลังก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่นะเพราะบางประเทศเนี่ยโหคุณให้เขาฟรีอ่ะบางประเทศห่างกับเราเนี่ย

0: ครึ่งราคา
1: ราคาไม่เท่ากัน
0: เออเขาไม่ได้ขายแบบเป็นแพ็กเกจราคาเดียวเขาขายตามเขาเรียกความนิยมของคนในชาตินั้นถ้าของเราเนี่ยก็เรียกว่าคนอยากชมกันมากถ้าเกิดว่าไม่ได้ชมก็จะด่ารัฐบาลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่รัฐบาลก็จะคืออยากจะให้ดูนะก็เลยทำให้ของเราเนี่ยต้องซื้อแพงอยู่เป็นประจำอย่างบางประเทศเขาก็ทุบราคาลิขสิทธิ์บอลโลกไปนะจ
1: ่
0: ายน้อยดูครบทุกแมตช์ด้วยนะก็คือของใครๆเขารู้สึกว่ามีข้อต่อรองเจ๋งๆกว่าเราทั้งนั้นเลยแต่ของเราก็ยังดูจัสมินนะ
1: อย่างเวียดนามเองเนี่ยเกย้อนกลับไปดูนะคะเขาก็ได้ในราคาที่ประมาณ490 ล้านบาท
0: ถูกไหมล่ะ
1: ถูกค่ะ
0: ของเรานี่โอ้โหต้อง 1,300 อันนี้มันเกือบ 2-3 เท่าอ่ะ
1: ใช่
0: ทุกครั้งเลยอ่ะ
1: เออแต่ว่าตามข่าวที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกราคานะคะ
0: ไม่ทุกครั้งอ่ะ
1: จบดีลที่เท่าไหร่ที่แจ๊สเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยตัวเลขกลมๆที่แจ๊สรับได้อะจะอยู่ประมาณที่500ถึง600ล้านบาทนะ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นรอดูนะคะว่าข่าวเนี่ยอัปเดตเข้ามานะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เขาปิดดีลเนี่ยปิดดีลอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่ยังไงกันแน่นะคะ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือของแจ๊สก็แหละเพราะว่าคืออย่างนี้อย่างกรณีของจัสมินเนี่ยเขาเป็นเอกชนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เวลาที่เขาเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็จะต้องมีข้อแม้ข้อต่อรองแล้วก็มีดีลที่ไม่เหมือนกันมันก็จะมีราคาที่เขาคาดว่าถ้ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรืออย่างไรเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะคะช่วงก่อนหน้านั้นเราโดนเขาเรียกว่าอะไรเราบีบคอฟรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยจนทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าโหคนในบ้านเราเนี่ยอยากดูมากไงลูกค้าเนี่ยกำลังจะดูเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยง้อทำให้เราเองเนี่ยต้องไปง้อครับแต่ตอนนี้นี่ให้เอกชนเจรจากันก็น่าจะมีผลตอบแทนที
1: ่
0: เรียกว่าคุ้มค่าพอสมควรคือปิดแล้วเนี่ยปิดจริงๆชัวร์ๆใช่ไหม
1: ใช่ก็ข่าวออกมาแล้วนะคะเออก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงในวันพรุ่งนี้แต่ว่าจะร
0: ู
1: ปแบบเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดอีกทีนะคะ
0: ค
1: ืออย่างที่บอกไปว่าเราก็ลุ้นนะคะว่าเราจะได้ชมรูปแบบเนี่ยเป็นแบบไหนจะได้ดูฟรีผ่านฟรีทีวีเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆน
0: ะ
1: ว่าจะกี่แมตช์แล้วมันจะมีเรื่องของการรับชมผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแบบไหนหรือเปล่าอันเนี้ยคือก็ต้องมองไปถึงว่าเราจะต้องเสียเงินหรือเปล่าหรือว่ายังไงเหมือนอย่างที่บอกไป
0: ม
1: ัน
0: ก็ควรจะต้องจ่ายในระดับหนึ่งสำหรับคนที่อยากดูนะ
1: ให้เอกชนที่เขาคุ้ม
0: ถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไหม
1: ถูก
0: มันก็แฟร์
1: เพราะว่าอย่างถ้าเราไปดูเราไปเจาะลึกที่สปป.ลาวนะ
0: คะ
1: คนที่คว้าลิขสิทธิ์ได้อันนี้เก๋ยกตัวอย่างของสปป.ลาวนะคนที่คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้เนี่ยเป็นบริษัทของเครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของประเทศเลยนะคะก
0: ็
1: คือสตาร์โทรคมนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดเนี่ยเพียงผู้เดียวเลยนะสำหรับสปป.ลาวแข่งขันเนี่ย104แมตช์นะ
0: คะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญเลยแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็มองต่อคืออย่างทางสปป.ลาวเนี่ยเขาไม่ได้เลือกถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีแบบเดิมๆน
0: ะ
1: เขาให้รับชมผ่านแอปพลิเคชันลาวทีวีเป็นหลักทีนี้เนี่ยแต่ว่าตอนที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าดูฟรีใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆไม่ฟรีค่ะคือผู้ชมเนี่ยจะต้องสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนแล้วถึงจะได้รับชมเรื่องของการแข่งขันครบทุกนัดนั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะคะว่ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคอนเทนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มแต่มันจะเข้าถึงคอนเทนต์ที่ผูกกับการซื้อแพ็กเกจ data อินเทอร์เน็ตของบริษัทนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นแก่นแท้ของของข่าวเลยนะว่าการใช้ลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลกเนี่ยมันกำลังกลายเป็นเครื่องมือของการขยายอาณาจักรดิจิทัลแบบนี้ค่ะ แล้วก็บริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่มันมีอิทธิพลสูงสุดเนาะ ในโลกอ่ะหลายคนก็อยากจะดูทีนี้เขาก็เลยมองเห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยพยายามจะดึงประชาชนของเขาอะค่ะเข้ามาสิ่งที่เขาจะได้ตามมาก็คืออินเทอร์เน็ตมือถือ 5G อินเทอร์เน็ตบ้านกล่องรับชมทีวีแอปลาวทีวีทั้งหมดมันจะเชื่อมกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่ทาง

0: าคเอกชนอ่
1: ะ
0: เขามองเห็นตรงนี้เขามองเห็นตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยแหละอ่ะเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้กลับมาเนี่ยก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะที่ประชาชนเนี่ยจะต้องเสียเงินในการซื้อยกตัวอย่างนะเพราะว่าเก๋ไปดูข้อมูลมานะคะอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือถ้าสมมติว่าอยากจะรับชมนะคะก็ต้องซื้ออินเทอร์เน็ตราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 55,000 กีบหรือถ้าเป็นแบบว่าเป็นแพ็กเกจแบบสูงๆหน่อย 5G เนี่ย 300,000 กีบเลยนะคะโอ้แล้วอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยยิ่งแพงนะคะแล้วถ้าจะรับชมผ่านจอทีวีแบบจอใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยก็ราคาหลายล้านกีบเลยที่ประชาชนจะต้องซื้อแพ็กเกจ
1: แต่ก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นเพื่อผลกำไรระยะยาว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือเป็นลาวสปป.ลาวถือเป็นชาติที่8น
0: ะ
1: ในอาเซียนที่คว้าดีลได้สำเร็จแล้วก็เราเนี่ยน่าจะตกเป็น3ชาติสุดท้ายเป็น3บวยนะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพาราไดม์ชิฟต์การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการถือครองสิทธิ์สื่อกีฬาในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับแฟนบอลของสปป.ลาวจะได้ชม104นัดผ่านแพลตฟอร์มลาวทีวีแล้วก็โทรทัศน์ดิจิตอลนะคะก็ต้องดูสตาร์โทคมเนี่ยของลาวซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของลาวเขาเปิดโต๊ะเจรจากับฟีฟ่าได้สำเร็จแล้วก็เขาเรียกว่าข้ามหัวสถานีโทรทัศน์แห่งชาติซะด้วย
0: ว่าฟรีทีวีใช่ไหม
1: ฟรีทีวีธรรมดาสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเหมือนบ้านเราอ่
0: ะ
1: จะต้องเป็นใหญ่สุดจะพูหรือไม่พูหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าของเขานี่ต้องถือว่าบริษัทโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยตัดหน้าโทรทัศน์แห่งชาติแล้วก็ได้ดีวันนี้ถูกเขาเลยดีพร้อมถูกใช่ไหมครบทุกนัดนะคะก็มันก็มีกลยุทธ์อะไรต่างๆใน
0: เรื่องนี้เดี๋ยวคงจะมีข่าวทยอยเข้ามานะคะทีนี้ก็จะเหลือแต่เมียนมาแล้วก็บูไนเนาะถ้าเป็นในแถบในโซนของระดับอาเซียนนอกนั้นก็เรียกได้ว่าก็ปิดดิวเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันได้สำเร็จแล้ว
1: ค่ะนะคะก็อันนี้นี่ของเวียดนามของก็น่าจะเป็นของเวียดเทล
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นของเวียดเทลที่คว้าลิขสิทธิ์ทั้งในเวียดนามแล้วก็ในเมียนมานะก็ผูกขาดความบันเทิงแบบดิจิตอลเขาเรียกงั้นเขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์ค่ะ
1: นะคะในลักษณะนี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยแซมสปอร์ตเขาก็วิเคราะห์นะบอกว่าลาวเนี่ยฉลาดมากๆเพราะว่าในยุคที่สถานีโทรทัศน์แบบดั้งเดิมสู้ค่าลิขสิทธิ์ไม่ไหวบริษัทโทรคมนาคมที่มีระบบหลังบ้านแข็งแกร่งแล้วก็มีช่องทางทำเงินจากการขาย Data คือผู้เล่นที่จะเข้ามาแทนที่เนี่ยนะก็คือยูนิตของเขาไม่ได้ให้ดูฟรีแต่ว่าเขาฉลาดรู้ว่าความคลั่งไคล้ของแฟนบอลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศคือของเราก็จะคล้ายๆแบบนั้นแต่ของเราเนี่ยรัฐชอบเอามาสู้มาแข่งจนทำให้ชาวบ้านก็รู้ไถเราก็เลยมักจะซื้อแพงแล้วก็ทัวร์ลงอยู่เป็นประจำนะ
0: คะค่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเขามีเรื่องของการประกาศอะไรยังไงนะคะหรือมีความคืบหน้าก็เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยอัปเดตกันนะคะ
1: ค่ะในขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็วันนี้มีการโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกเพื่อที่จะวางรากฐานสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนะคะโดยทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะซึ่งในครั้งนี้ใช้หัวข้อว่า Shaping our future together peace prosperity people centered ซึ่งก็มีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมโดยมีสาระสำคัญในการชื่นชมแสดงแรกๆก็คือแสดงความชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพที่เป็นผู้จัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญนะคะครั้งนี้ต้องถือเป็นครั้งสำคัญเพราะมีทั้ง

0: ความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เขาเรียกว่าระเบียบใหม่เป็นโลกระเบียบใหม่โดยอาเซียนนั้นกำลังเผชิญทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่สำคัญในเวลาเดียวกันด้วยนะคะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญกับความผันผวนนั้นอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตนะคะโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตนั้นก็คือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในครั้งนี้นะคะอาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักการผสมผสานประโยชน์ชาติแล้วก็ผลประโยชน์ภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนนะคะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงความไว้วางใจแล้วก็เปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือทุกฝ่ายท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกนะคะก็คือยืดหยุ่นอันนี้ก็เป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตนะนายกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกมากนะท่านที่สนใจนั้นสามารถติดตามได้นี่ฉันคิดว่าข่าวค่ำเนี่ยน่าจะมีภาพรวมออกมานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เชิญค่ะ
1: แต่ว่าหัวใจสำคัญน่าจะเป็นการที่นายกพูดเรื่องของการผลักดันโครงการแลนบิดไหมคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะจากเวทีนี้เนาะก็ไปเยือนเวียดนามนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าโครงการแลนบิดเนี่ยมันเป็นเส้นทางคมนาคมทางเลือกใหม่แล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พยายามที่จะย้ำว่าอาเซียนอ่ะกำลังเผชิญเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โอกาสจากปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การค้าเทคโนโลยีความยืดหยุ่นแล้วก็รากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตนะคะก็เลยประกาศผลักดันในเวทีนี้เลยให้อยากให้มีเรื่องของโครงการแลนบิดเนี่ยเกิดขึ้นนะคะก็โครงการแลนบิดก็เป็นอยู่ในส่วนของทางภาคใต้ของไทยก็จะเป็นเส้นทางเลือกในการเสริมความมั่นคงความห่วงเรื่องของห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็ความเปราะบางด้านโทรคมนาคมนะคะเรื่องของทางทะเลนั่นเองนะคะก็ไทยจะสนับสนุนเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็พลังงานแล้วก็เสนอความพร้อมในเรื่องของการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานให้แก่ประเทศสมาชิกที่กำลังผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่านะคะครั้งนี้เนี่ยในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026เนี่ยก็จัดขึ้นที่เวียดนามแล้วก็นายกพร้อมในส่วนของคณะรัฐมนตรีนี่ก็ไปเป็นชุดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเวทีระดับภูมิภาคที่สำคัญมากๆในการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็กำหนดเรื่องของทิศทางอนาคตของอาเซียนด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจับตามองด้วยนะคะว่าทำไมนายกถึงพูดเรื่องของโครงการแลนบิดในที่ประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในครั้งนี้ด้วยนะคะที่กรุงฮานอยนะ
0: ค่ะนะคะก็เชื่อว่าคงต้องขยายอีกเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แต่จะผ่านได้หรือผ่านไปได้นี่ก็ยังมีในส่วนของคนที่มองเห็นแบบว่ายังค้านกันอยู่นะคะ
0: ก็มันมองในแต่ละมุมมองนี่มันก็จะมีเปรียบเทียบทั้งความคุ้มค่าในการลงทุนเทียบกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปนะคะก็มีการเปรียบเทียบกันแต่จริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนนักนอกจากเป็นภาพโครงคร่าวใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามกันนะคะกลับมาไทยนี่ดิฉันอยากจะคุยแล้วไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้ไปหมดได้ยังเนี่ยของเดือนนี้เนี่ย
1: ยังเลยค่ะ
0: อุ้ยจริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: เขาให้แค่ 1,000 บาทต่อ1เดือนนะ
1: ก็ทยอยใช้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะคะ
0: ยังไม่หมดอีก
1: ไม่ได้แบบว่าซื้อของใหญ่มากนะคะ
0: คิดจะว่าหลวงเลี้ยงข้าวหลวงเลี้ยงข้าวน่าจะได้สัก5วันมั้ยหรือ6วัน7วันยังไม่หมดเหรอ
1: ยังค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากบางท่านบอกว่าหมดแล้วเพราะว่าอาจจะซื้อทุกวันไงนะช้อปปิ้งหรือว่าให้หลวงเลี้ยงข้าวทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมดไวนะคะใช้สิทธิ์แบบเต็มที่ว่างั้นเถอะนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่าน4แพลตฟอร์มดิลิเวอรี่เริ่ม15มิถุนายนนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของไทย

0: วยไทยพลัสที่จะลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศเขามีการขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักก็คือ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood เพิ่มในความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยยังเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวนะพูดถึงจริงๆมีการเรียกร้องจากผู้ค้ารายที่ใหญ่กว่าแบบพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงอ่ะที่เริ่มเป็นร้านเป็นยังไม่ถึงเป็น SME แต่ว่าก็คือพวกที่เป็นร้านค้าที่มันหน่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนเขาเรียกว่าคือไม่ได้เข้าร่วมไงนะไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมเพราะฉะนั้นชาวบ้านในช่วง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จดแวดป่ะคะ
0: ใช่
1: มั้ยคะ
0: คือที่ทำถูกต้องบางคนก็บอกว่าโหยิ่งทำถูกต้องเนี่ยจริงๆอยากจะให้รัฐสนับสนุนให้เข้าร่วมด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกที่เริ่มมีการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดหายคือไปกระจายอยู่ที่ร้านค้าย่อยจริงๆตามท้องตลาดพ่อค้าแม่ขายที่เรียกว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยจะได้ เยอะเลยแต่ว่าร้านที่มาเป็นร้านรวงชัดๆเนี่ยจะเสียลูกค้าไปเขาก็อยากจะได้ด้วยนะก็เข้าใจก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการเปิดเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ตอนนี้นี่ก็คือมีการเพิ่มแพลตฟอร์มดิลิเวอรี่เกี่ยวกับอาหารเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
1: ค่ะก็คือทางด้านคุณธนิวัลนะคะกุลมงคลอันนี้เนี่ยท่านก็สะท้อนออกมานะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอเรื่องของผลกระทบไทยช่วยไทยพัฒน์ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่มีการจดแวดแล้วก็อาจจะเป็นร้านใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ
0: ค
1: ือท่านก็เป็นนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะท่านก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนออกมาจากสมาชิกสมาคมแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปมีการร้องเรียนมาถึงคุณธนิวัลว่าปัญหาการค้าขายเนี่ยมันลดลงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะ นะไม่รู้ว่ากระทบแบบไหนยังไงนะแต่ว่าก็บอกว่าร้องขออยากให้ประสานให้รัฐบาลเนี่ยเร่งปรับปรุงแล้วก็ช่วยเหลือหน่อยเห็นว่าเดี๋ยวจะเข้านะคะเข้าพบในสัปดาห์หน้าด้วยนะเขาพบผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีการอธิบายว่าผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านเล็กๆอะค่
0: ะ
1: เขาโทรมาบ่นบอกว่าไม่ไหวว่าการค้าเนี่ยมันแย่ไปหมดแล้วกำลังซื้อของลูกค้าก็เงียบมากนะคะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะหันไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่มีการเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะทางสมาคมก็เลยจะมีการทำหนังสือถึงนายกแล้วก็ขอเข้าพบรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงค่ะว่าการยื่นข้อเสนอเนี่ยที่สามารถทำให้การประกอบการของร้านอาหารที่ไม่ใช่รายย่อยเนี่ยอยากให้มีโอกาสได้มีการค้าผ่านโครงการนี้ด้วยหัวใจหลักสำคัญก็คือตอนนี้เลยนะคะก็บอกว่าเนี่ยอยากให้เข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อมันน้อยอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะเทไปในเรื่องของการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะตามแผงลอยตามร้านย่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับแพลตฟอร์มออนไลน์ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยขยายร้านค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยในส่วนของลูกค้าแล้วก็ร้านค้าตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังมีลูกค้าจำนวนมากเนี่ยที่เขาอยากจะได้ร้านอาหารที่อยู่ในเครือข่ายของแพลตฟอร์มด้วย ก็เห็นว่าทั้งที่เหมือนกับว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเขาอย่างผู้ประกอบการเนี่ยที่เขาเสียภาษีอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะให้ขยายไปจนถึงฐานตรงนี้ด้วย
0: เขาเรียกเป็นพลเมืองดีไง ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสิทธิ์เนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าหรือว่าลืมเข้าไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ก็เข้าใจได้เข้าใจได้ทีนี้อย่างกรณีของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าประชาชนค่อนข้างพอใจไม่นับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทัวร์ลงกันเยอะนะคะประชาชนได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านรายบอกว่ายอดใช้จ่ายเกือบจะ 20,000 ล้านเลยนะคะก็เรียกว่ามีความร่วมมือร่วมใจกันมากเลยในการใช้มีเฉพาะคุณเก๋เนี่ยแหละใช้แล้วยังเหลืออยู
1: ่ยังเหลือค่ะยังเหลือ
0: หน่อยนึงคนอื่นนี่เขาบอกว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเรียกว่าใช้กันเต็มแม็ก

0: แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็น่าชื่นกันเชียวน่าชื่นตาบานเขาบอกว่ามีจำนวนที่สนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมให้บริการนี่เป็นล้านเลยนะมีเดิมเนี่ยประมาณสัก 800,000 กว่ารายเพราะว่าเขาเคยเขาคุ้นเคยแล้วก็รู้ว่ามีประโยชน์ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ร้านใหม่นี่ประมาณ 140,000 กว่าแห่งแล้วก็ยังมีการตรวจสอบอยู่อีกหลายพันรายอยู่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: ก็ผลของการใช้จ่ายพบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมรวมประมาณ19ล้านเศษดิฉันไม่แน่ใจนะของที่ฉันเหลือประมาณร้อยหนึ่งมั้งหรือไม่ถึงร้อย
1: ค่ะ
0: กำลังนึกว่าจะไปใช้อะไรดี
1: นี่คุณผู้ฟัง คุณปริชาติส่งเป็นใบบันทึกรายการที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอะค่ะ60-40อะค่ะบอกว่านี่ร้านค้าใหญ่ๆเขาก็ร่วมรายการอยู่นะคะนี่ก็ส่งยืนยันมาเป็นหลักฐานเลยใช้แบบเต็มสตรีมเลยนะคะนี่อันนี้แบบว่าวันหนึ่งใช้ได้333บาทก็ใช้หมดเลยนั่นแหละ
0: ร้านใหญ่แบบไหนยังไงมีด้วยเหรอ
1: เนี่ยค่ะส่งเป็นเหมือนเป็น
0: ข้อมูลมาให้ดูอ่ะ
1: ใช่ค่ะทางไลน
0: ์
1: คุณศิวพร
0: คุณอะไรนะ
1: ชื่อคุณปริชาติ
0: คุณปริชาติ
1: บอกว่าร้าน
0: คุณปริชาติใช่ไหมไหนดูสิใหญ่ไหมอ๋อเป็นครัวอ๋อเป็นร้านค่อนข้างใหญ่เหรอคะหรือว่าเป็นร้านย่อยๆน้อยๆมีอ๋อมีหลายครัวเหมือนกัน
1: ใช่
0: สี่ร้อยเจ็ดสิบ
1: ก็ใช้แบบว่าเต็มสตรีมในแต่ละวันเลยนะ
0: ครบไม่มีขาดมีแต่เกิน
1: โอ้
0: อ่
1: ะแต่ว่าในส่วนของที่ทางนายกสมาคมภัตตาคารไทยนี่ที่เขาจะไปยื่นเดี๋ยวคงจะต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นในส่วนของขยายเป็นในส่วนของผู้ประกอบการแบบไหน
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังด้วยนะคะ
0: ค่ะขอเวลาแป๊บนึงฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกลาโหมไทยเวียดนามสานต่อความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความมั่นคงเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือ

0: ชาชนทั้งสองประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนอัธวิจีกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนไฟเขียวสินเคยหยวนเปิดกิจการต่อนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กแถลงกรณีความกังวลในกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่าบริษัทดังกล่าวอักษรย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่อยู่ในการก่อสร้างตึกสตง.และถล่มช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพมองว่าการเปิดโรงงานซินเคยหยวนมีพิรุธหลายอย่างโดยโรงงานเคยเกิดไฟไหม้และมีการแก้ไขระบบเรื่องความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องความปลอดภัยแต่สาระสำคัญไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยแต่คือเรื่องของมาตรฐานโรงงานซินเคยหยวนวิโรจน์นำทีมส.ส.ภูเก็ตทนายอันบุรีรัมย์บุกกกต.ยื่นหนังสือร้องให้สอบปมอธิบดีปกครองลายสั่งช่วยน้ำเงินด้วยนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนและนายพัทรพงษ์สุขภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อสอบสวนกรณีที่อธิบดีกรมปกครองกรมการปกครองมีภาพแชทหลุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยนำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งส.ส.ขอให้สอบสวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิบดีกรมการปกครองจากการไล่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยนำเงินด้วยการกระทำเช่นนี้เป็นการสั่งการโดยไม่เห็นหัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นการทำโดยอุกอาจอยากให้กกต.ตรวจสอบการดำเนินงานและการสั่งการว่ามีความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าจะพิสูจน์ว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิมพ์แชทหรือไม่มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วว่าแม้ไลน์ ID หรือบัญชีผู้ใช้งานจะสามารถลงในหลายอุปกรณ์ได้แต่ไม่ว่าอุปกรณ์ใดจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาจะปรากฏในทุกอุปกรณ์เหมือนกันหมดหากการสั่งการเกิดขึ้นจริงขอตั้งข้อสังเกตว่าส่งไปยังจังหวัดใดบ้างจึงอยากให้ทางกกต.และปปช.ตรวจสอบหากผิดจริงถือว่าเข้าข่ายการใช้อำนาจในทางมิชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านกว่า400คนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้แก้ปัญหาปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่างเป็นธรรมเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน16จังหวัดกว่า400คนนำโดยนายปิยะเทศแย้มนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้านปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างเป็นธรรมรัฐบาลควรมีนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรด้วยการส่งเสริมการประมงที่สร้างผลผลิตทางการประมงที่มีคุณภาพสูงสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หลายแสนล้านบาทต่อปี ขณะที่ประเทศไทยมีชาวประมงพื้นบ้านมากกว่า 80% ของชาวประมงทั้งหมดในพื้นที่มากกว่า 3,700 ชุมชนอย่างไรก็ตามยังคงประสบปัญหาอย่างหนักหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประ

0: ชาชนในชุมชนจึงยื่นหนังสือเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ชาวประมงพื้นบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนรับหนังสือยืนยันว่าจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอที่ได้รับนำเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไปสหรัฐระบุ BYD ไปตู้อาลีบาบาให้ความช่วยเหลือกองทัพจีนสหรัฐประกาศเพิ่มชื่ออาลีบาบายักษ์ใหญ่ในด้านอีคอมเมิร์ซของจีนพร้อมด้วยไปตู้ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรวมถึง BYD และ NIO 2ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่รัฐบาลสหรัฐช่วยให้การช่วยเหลือแก่กองทัพรัฐบาลจีนซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นการปรับปรุงบัญชีรายชื่อนี้เป็นการปรับปรุงทดแทนบัญชีรายชื่อเดิมจากช่วงต้นปี2025 2525และมีขึ้นไม่ถึง1เดือนหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งซึ่งผู้นำทั้ง2ฝ่ายยังคงรักษาสถานการณ์พักรบในสงครามการค้าที่เปราะบางเอาไว้ได้ปัจจุบันบัญชีรายชื่อดังกล่าวครอบคลุมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถด้านการทหารและอุตสาหกรรมของรัฐบาลจีนสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงระหว่างทั้งสองประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อคุณเก๋
6: ค่ะ
5: นี่เ
6: พื่อนสมา
5: ช
6: ิก
5: เพื่อนสมาชิกคุณสปอบอกว่าลองเช็คข่าวแจ๊สอีกทีนะครับ
6: ใช่ค่ะ
5: คือมันอย่างนี้คือมันอย่างนี้ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยโหเรียกว่า
6: หลายฉบับบอกว่าปิดดิวเรียบร้อย
5: เชื่อว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ทราบราคาที่เคาะที่เขาจะปิดดิวกันว่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่าตอนนี้เหลือ3ประเทศบวย
6: อ
5: ่ะที่ยังไม่ได้ซื้อทีนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวไปเนี่ยมีคนจริงๆก็คือพวกบรรดาผู้สื่อข่าวนั่นแหละ ถามเข้าไปที่เจ้าหน้าที่ของทางจัสมินนะคะก็ปรากฏว่ามีการปฏิเสธมาว่ายังไม่ทราบเรื่องยังไม่ได้ปิดดีลเราก็เลยต้องถามต่ออีกนะเช็คโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยมันต้องเช็คข่าวกันหลายกระแส
6: เราต้องเช็คหลายฉบับด้วยนะว่าแต่ละฉบับเขียนยังไงเนี่ย
5: ไม่ใช่ไปถามกันมานะทีนี้อย่างมีกรณี

0: ของDaily News
1: ค่ะ
0: นะDaily News ก็มีเหมือนกันบอกซื้อจริงไม่ไม่รู้แต่กีฬา Daily News ถามโดยตรงไปถึงจัสมินเลยก็ยืนยันว่ายังไม่ตกลง ยังไม่ได้ตกลง
1: อันนี้ Daily News ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เอามาติชนบ้างไหมหรือว่ารายละเอียด
0: เขาบอกว่าจากกระแสข่าวที่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเนี่ยปิดเดียวควาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่กำลังจะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเนี่ยนะฮะแล้วก็เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวรายละเอียดทั้งหมดในวันพุธที่10มิถุนายนด้วยคิดดูว่าเรามีรายละเอียดถึงขนาดเนี้ยของทางสำนักเดลีนิวเขาก็ถามไปถึงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในโมโนเลยเขาบอกว่ายังไม่มีการตกลงใดๆเกิดขึ้น เพิ่งได้เจอกับดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อตอนเช้าแล้วก็ถามเลยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกยังซึ่งดร.โสรัตน์ก็ให้ข้อมูลเหมือนเดิมว่าคุยกันจริงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เขาก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าคือถ้ามีการซื้อลิขสิทธิ์แล้วจริงๆเนี่ยนะทำโมโนแม็กซ์เนี่ยซึ่งจะเป็นช่องทางการถ่ายทอดสดนะ
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการออกอากาศกันแล้วแต่ว่าข้างในก็ยังเงียบๆยังไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็แหล่งข่าวก็ยังเปิดเผยคุยกันในหมู่นักข่าวสายกีฬาบอก
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนกีฬาตอนนี้แจ๊สยังไม่ได้สิทธิ์บอลโลกค่ะยังไม่อยากให้พี่แชร์ข่าวปลอมๆออกไปนะคะโอเคล
1: อง
0: คุณล่ะ
1: มาที่ชนมาที่ชนก็สอบถามไปแหล่งข่าวคนเดียวกันเลยค่ะดร.โสรัตน์นะคะอัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแจ๊สนะคะก็บอกว่าแจ๊สยังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆและยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้หากได้ข้อสรุปอย่างไรจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะทีนี้อีกหนึ่งฉบับแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งฉบับอย่างแนวหน้าเองนะคะก็บอกว่ามีรายงานล่าสุดว่าบริษัทจัสมินนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเนี่ยได้มีเรื่องของโอ้อันนี้บอกว่าอะไรนะได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกหนนี้จากฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังจากนั้น1ชั่วโมงทางแหล่งข่าวได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงและหากมีอะไรอย่างเป็นทางการจะรีบแจ้งเร็วที่สุดฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อว่าประเทศไทยจะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกหนนี้หรือไม่เพราะว่ายังเหลือเวลาวันนี้วันที่9ใช่มั้ยคะ10 11ก็จะเปิดฟุตบอลโลกก็จะมีการเริ่มการแข่งขันแล้วนัดเปิดสนามก็จะเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้แล้วก็จะเตะกันวันที่11มิถุนายนนี้ตอนตี2ตามเวลาในไทยด้วย
0: ค่ะต้องดูว่าใครจะโหดหรือหินกว่ากันคือเหลือเวลา2สัปดาห์น
1: ะ
0: แต่ว่าสถานการณ์ในบ้านเรายังไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดก็คือยังไม่ปิดดีลถ่ายทอดสดแล้วก็เรียกว่าราคาที่ฟีฟ่าเรียกมันยังแพงเกินนะคะปัญหาของเราก็คือฟีฟ่าเนี่ยค่ะเข้มมากเขี้ยวมากคือลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าตั้งไว้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 1,600 ล้านทีแรกคือ 1,300
1: มี 1,600
0: มันเกือบ 6,600 ใช่ก็ฉันบอกเฮ้ยมันไม่คุ้มอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องมาติดตามเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้
0: สาเหตุที่ไทยถูกเก็บราคาสูงกับประเทศเพื่อนบ้านมาจากบรรทัดฐานที่เราเคยทำไว้ดีไงจ่ายไว้แพงในฟุตบอลโลก2022
1: ค่ะ
0: นะซึ่งจริงเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวประมาณเนี้ย เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาต่อรองนี่แหละที่ว่าจะเสียเปรียบหรือเปล่าหรือยังไงนะก็มีการวิเคราะห์ของกูรูทั้งหลายในแวดวงกีฬาเพราะว่าในขณะนี้คนที่ชื่นชอบกีฬาก็แจ๊สขาแจ๊ส
1: เหลือเจ้าเดียวแล้วตอนแรก2เจ้าแล้วก็ถอยออกไปเจ้า
0: เพราะมันแพง
1: ค่ะ
0: นะก็เราก็หวังอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังเป็นความหวังสุดท้ายของเราก็มีบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะประเมินสถานการณ์ไว้อย่างน่าสนใจมากเขาบอกว่าเริ่มจากฐานข้อมูลลูกค้าของ Monomax ณวันที่1เมษายนระบุว่ามีสมาชิกแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกถึง 1,730,000 ราย
1: ค่ะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ใช้

0: แพ็กเกจมาตรฐานแบบรายเดือนคือราคา199นะครับความท้าทายของแจ๊สในขณะนี้ก็คือรอยต่อของช่วงปิดฤดูกาลเนื่องจากฤดูกาล 2025-2026 เนี่ยเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อประมาณปลายพฤษภาแล้วก็ฤดูกาลใหม่จะกลับมาเตะอีกทีก็สิงหาประมาณ15จะมีแกปมีช่องว่างประมาณ3เดือนซึ่งก็เสี่ยงที่ลูกค้าจะตัดสินใจยกเลิกสมาชิกในช่วงนี้แล้วก็เลิกไปแล้วเนี่ยดึงกลับมาเนี่ยจะยากนะเพราะฉะนั้นการมาของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่จะแข่งระหว่างวันที่11มิถุนาถึง19กรกฎาคมเขาเรียกว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ลงตัวพอดีที่จะไปอุดช่องว่างในช่วง3เดือนนี
1: ้
0: คือคอกีฬาบ้านเราอ่ะหรือว่าคนที่ยอมเสียสตางค์เพื่อจ่ายพรีเมียมแพลตฟอร์มอะไรต่างหรือช่องพิเศษที่เราชื่นชอบมันต้องรักจริงอ่ะต้องรักจริงๆแล้วก็เขาดูก็ดูกันจริงๆ
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างเราท่านๆ นะทีนี้ทางกสิกรไทยเขาเห็นว่าแจ๊สจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดว่าสามารถคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากฟีฟ่ามาได้สำเร็จแล้วก็เอามารวมกับการสมัครรับชม ขอไปก็เรียกว่า EPL
1: ค่ะ
0: ในฤดูกาลหน้าด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันแจ๊สจะเสียประโยชน์มากสุดอย่างชัดเจนถ้าเกิดแฟนบอลชาวไทยไปเลือกดูผ่านช่องทางที่เขาเรียกว่าช่องทางสายธรรมชาติคือช่องทางละเมิดลิขสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: คืองี้ผลกระทบระยะยาวก็คือผู้บริโภคจะติดนิสัยแล้วก็กลับไปดู EPL ผ่านช่องทางเถื่อนนะก็จะไปลดมูลค่าของโครงการในอนาคตได้นะคะคือดูแบบดีๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่ามันคลุกคลุกคลักคลักแล้วก็ไม่มีเนี่ยคนก็ต้องไปดูไปหาดูตามยถากรร
1: ม
0: เหมือนปณะประมาณชีวิตของนักข่าวกีฬาแทบทุกคนกับคนที่ชื่นชอบกีฬาเพราะฉะนั้นการประเมินความคุ้มค่าของทางหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาคำนวณภายใต้สมมติฐานที่ว่าถ้าหากว่าสมาชิก EPL เนี่ย1,700,000กว่ารายยังคงสมัครแพ็กเกจต่อเนื่องเพื่อดูบอลโลกต่อเพราะฉะนั้นความสามารถในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดของฟุตบอลโลกก็จะอยู่ที่ระดับคุ้มทุนประมาณ 688.5 ล้านนะคะแล้วก็คือเอาฐานตัวเลขสมาชิกมาคูณด้วยค่าบริการระยะเวลา2เดือนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าค่าลิขสิทธิ์มันสูงกว่านี้มันจะทำให้ซื้อมาแล้วฉายแล้วมาขาดทุนแต่มุมหนึ่งก็คือจะดึงแฟนฟุตบอลเนี่ยเข้ามาสมัครสมาชิกเพิ่มได้อีกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เขาก็มีการมองกันเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าปิดดิวไม่ได้นะคะแล้วก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้ดูบอลโลกเนี่ยก็มีมุมมีเป็นอะไรไหมมีมุมไหนที่จะให้คุยกันได้บ้างนะคะก็เหมือนกับมีการวิเคราะห์ออกมาว่าอย่างเรื่องของยอดขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเชียร์บอลอะไรต่างๆเนี่ยร้านค้าปลีกอาหารเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆธุรกิจอาหารผับบาร์ก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของรายได้ที่เขาอาจจะหายไปจากเรื่องของกิจกรรมเชียร์บอลใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็คือร้านค้าในยามค่ำคืนทั้งหลายที่เป็นแฟนบอล
1: ค่ะ
0: เขาก็จะ
1: รวมกลุ่มกันไป
0: ใหญ่มากนะ
1: แล้วก็ไปทานข้าวกัน
0: แล้
1: วก็ไปเชียร์
0: กันอยู่หน้าจอแล้วก็ไปเกาะกันเห็นกันตอนเตะนะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทุกๆ4ปีแล้วก็ทุกๆ2ปีเวลามีกีฬาใหญ่ๆหรือว่ามีกีฬาระดับโลกนะแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยเนี่ยเราไม่เข้ารอบสุดท้ายก็ตามแต่เราก็ยังมีตัวแทนของเอเชียที่คนไทยเชียร์มากสุด
1: ค
0: ือญี่ปุ่นเราต้องเชียร์
1: เราต้องเชียร์เขานะแต่ว่าโอ้โหความแข็งของฟีฟ่านี่คือถ้าไปดูปัจจัยของฟีฟ่าในการตั้งราคานี่ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนประชากรคือเขาดูถึงขนาดนี้เลยว่าความคลั่งไคล้ฟุตบอลรายได้ของคนในประเทศแล้วก็อาจจะรวมไปถึงราคาที่เป็นบรรทัดเดิม
0: ไม่ยอมลด
1: ก็เลยไม่ยอมลดราคา นี่คือปัจจัยที่เขาแบบว่าต่อรองกันแบบหยดวินาทีสุดท้าย
0: อันนี้อาจจะต่อเนื่องมาจากกีฬาหลายๆประเภทเช่นวอลเลย์บอลของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เราคลั่งไคล้สุดๆสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็เวลาจัดในประเทศเราเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อลือชาเป็นที่ประทับใจกันทั่วโลกเพราะนั้นเซลล์เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเราอะรักกีฬาคนในบ้านเรานี่มันคลั่งไคล
1: ้
0: เพราะนั้นใจแข็ง
1: ใจแข็ง
0: ใจแข็งเนี่ยต่อรองรอถึงนาทีสุดท้าย
1: แล้วก็

0: ามก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันปิดดิวไม่ได้จริงๆเนี่ย
1: น้ำตาตกน้ำตาไหลไ
0: หมเฮ้ยคอบอลรู้สึกยังไงหรือเปล่า
1: อ๋อคอบอลเหรอคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปตามธรรมชาติจะพาไปอย่างแน่นอน
0: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาไม่อ่านไม่ได้เลยนะ
1: อ่านได้แต่ห้ามออกอากาศคือแต่ละกรณีเนี่ยนะมันมีบทเรียนนั่นแหละแต่ก็จริงที่ว่าเขาดูระดับความคลั่งไคล้นะระดับความคลั่งไคล้ว่าเป็นยังไงนะคุณแคลอรี่ดีต่อใจบอกว่าแจ๊สบอกแล้วเป็นข่าวปลอมครับครับทราบแล้วครับพยายามให้มันจริงอยู่เนี่ยแต่มันยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ใช่
1: คุณเสือใบถามคุณจักรพันธ์ไปไหนกีฬา2วันพรุ่งนี้มา
0: ใช่ค่ะ
1: ไปไหนไม่รู้แกไม่บอก ไปถามเอง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แฟนคลับนะคะ ค
1: ุ
0: ณจักรพันธ์รอค่ะ
1: เออ ส่วนคุณรณรงค์นี่นั่งสมาธิอยู่ ยังไม่ออกจากสมาธิรอไปก่อน รอแป๊บนึงคือช่วงพูดถึงคุณรณรงค์พอดีแกฝากข่าวนิดนึงขออ่านให้นิดนึงก็แล้วก
0: ัน
1: คือช่วงนี้แกทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโกงเงินคนตายอ่ะเรื่องชาปนกิจบ่อย
0: แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยไปๆมาๆมีผู้เสียหายเยอะมากนะคะ
1: โอ้มหาศาล
0: ค่ะโกงชาปนกิจเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหพื้นที่เนี่ยขยายแบบว่าไปเรื่อยๆอ่ะตัวเลขของมูลค่าความเสียหายแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียหายอ่ะเยอะมากเลยนะคะข่าวของคุณรณรงค์เนี่ย
1: ใช่ๆๆเข้ามาดูในห้องแล้วใช่มั้ยได้แล้วใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราเนี่ยได้ติดตามการทำงานของคุณรณรงค์แล้วก็มูลนิธิของคุณรณรงค์ที่ช่วยเหลือมาเนี่ยหลายปีแล้วนะจริงๆมันตั้งแต่ก่อนโควิดนะ
0: ค่ะ
1: สมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยคุณรณรงค์กับเสือพรเนี่ยยังฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเสือพรก็จะถามคุณรณรงค์ว่ามันเหมือนแชร์ลูกโซ่นะรณรงค์บอกมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เถียงกันตอนนั้นนะว่า
0: ค่ะ
1: เฮ้ยแต่ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่ารูปแบบมันมีความโกงๆคล้ายๆแชร์ลูกโซ่แต่ก็คือเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายที่ออกมาบางส่วนที่ดูเหมือนรองรับก็เลยทำให้มีปัญหาปรากฏว่าโดมิโนเนี่ยมันล้มไปแล้วล่ะ8จังหวัดเสียหายประมาณ 9,558 ล้านอุดรธานีมหาสารคามนครราชสีมาระยองบุรีรัมย์ศรีสะเกษอำนาจเจริญแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะที่สำคัญเทียบหัวแล้วเนี่ยนะมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 157,800 ครอบครัว
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมื่อมีคนมาร้องขอความช่วยเหลือที่เป็นทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่จ่ายเงินไปแล้วยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าจะบอกแชร์ล้มมันไม่ใช่แชร์ล้มชาปนกิจแห่งนั้นน่ะสงเคราะห์แห่งนั้นเนี่ยมันล้มไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปรากฏว่ามีตังคืนคนที่เกี่ยวข้องก็หายไปแล้วคือวันนี้เนี่ยตอนบ่าย 3 โมงนะคะทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมีการนัดแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะโดยเตรียมฟ้องรัฐบาลเลยนะคะเรียกค่าเสียหายปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์8จังหวัดให้รับผิดชอบความเสียหายคนละครึ่งคือ 4,470 ล้านบาทคนละครึ่งอย่าใส่ plus มาด้วยนะทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุหรือคนชรา167,669 คนโดยน่าจะวันนี้ท่านนายกยังไม่กลับใช่ไหมอยู่ที่เวียดนามเนาะ
0: ที
1: ่ฮอชิมินห์ก็น่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะคุณเท้งในช่วงวันถัดไปคือประเด็นเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่มีปัญหามันมีเหตุที่ว่ารัฐทำไมต้องควักเงินภาษีชดใช้คนสูงอายุถึง8จังหวัดกว่า 9,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินแกนนำประกาศตัวเลขผู้เสียหายว่ามีผู้สูงอายุที่ถูกลอยแพถึง 167,000 กว่าคน
0: ค่ะ
1: ครัวเรือนสูญเสียเงินออมประมาณ 9,541 ล้านในพื้นที่เพียงแค่8จังหวัดซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า8จังหวัดนะคะอันนี้เป็นเฉพาะที่เขามาร้องกับคุณรณรงค์ก็คืออุดรธานีมหาสารคามบุรีรัมย์นครราชสีมาเพชรบูรณ์ระยองศรีสะเกษแล้วก็อำนาจเจริญ
0: ค่ะ
1: นะคะเขาบอกว่าคำถามแรกที่มั

0: จะได้ยินเสมอคือให้มันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยมันยังไงแค่เงินค่าทำศพของชาวบ้านไม่กี่ร้อยกี่พันทำไมรวมเป็นหมื่นล้านได้นะคะอันนี้เป็นการปั้นตัวเลขหรือเปล่าคือปั้นตัวเลขสูงเพื่อเอามากดดันรัฐบาลกลายเป็นกระแสจะได้รับความสนใจแบบนั้นหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การโกงเงินคนแก่ในหมู่บ้านแต่ว่าเป็นความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของระบบราชการที่ทอดทิ้งประชาชนแล้วก็ตัวเลข8จังหวัดเนี่ยมันจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่น่าจะใช้ดำเนินคดีกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทวงคืนความยุติธรรมได้ในระดับประเทศเลยนะคะส่วนที่1คุณรณรงค์บอกว่าบทพิสูจน์ความจริงว่าทำไมต้องเชื่อในตัวเลขความเสียหายถึง 9,500 กว่าล้านก็คือหลายครั้งการเรียกร้องของประชาชนมักถูกงานหน่วยงานรัฐตีตกเพราะว่ากล่าวอ้างลอยๆว่าไม่มีหลักฐาน
1: ค่ะ
0: นะคะแต่กรณีของเครือข่าย8จังหวัดเนี่ยข้อมูลเนี่ยไม่ได้เป็นการคาดเดาหรือทำแบบสอบถามแต่ว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์คือมันมีพยานหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวของทุกครอบครัวมีข้อมูลทางเอกสารมัดตัวแน่นนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะคะคือทุกคนมีเขาเรียกว่าสมุดประจำตัวสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ไอตัวบุ๊กเนี่ยไอตัวสมุดเนี่ยนี่แหละมันจะมีการประทับตราสมาคมมีลายเซ็นกรรมการมีสลิปการโอนเงินรายเดือนบางท่านจ่ายมาถึง20ปี30ปีมีใบเสร็จรับเงินระบุยอดชัดเจนนะเพราะนั้นพอเอาเงินที่ชาวบ้านแต่ละคนนะเอาตัวยอดมันมารวมกันก็ปรากฏว่าได้เป็นตัวเลขเนี่ยนะคะ 9,000 กว่าล้านแล้วก็ปัญหาที่สมาคมไม่ยอมจ่ายเงินค่าทำศพให้เนี่ยมันถึงได้สูงมากขนาดนี้นะคะในกองเอกสารเหล่านี้เป็นกองเอกสารที่ต้องถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถจะนำไปดำเนินคดีได
1: ้ค่ะ
0: ว่าความเสียหายในเรื่องของการโกงเงินคนแก่ระดับหมื่นล้านเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือปัญหาของหน่วยงานราชการที่มีความรับผิดชอบน้อยมากนะคะก็คือราชการก็ไม่กล้ายอมรับว่าจริงๆมันเป็นของหน่วยงานไหนแล้วก็คือถ้าถามดิฉันน่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงพม.นี่แหละโดนแน
1: ่ๆ
0: คือปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีสมาคมที่ดำเนินการอยู่ประมาณ 3,800 แห่งนะคะทีนี้คิดดูว่าอันนั้นเนี่ยเขายังไม่เจ๊งเขายังดำเนินการอยู่แต่ว่าที่เจ๊งเนี่ยเป็นยังเป็นส่วนน้อยแต่ขนาดน้อยเนี่ยกับหมื่นล้านเนี
1: ่ยใช่อันนี้คือมูลค่าความเสียหายนะคุณผู้ฟังคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการโกงกองทุนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วตอนนี้มันไหลจังหวัดมาก
0: ทั่วประเทศนี่แค่เฉพาะ8จังหวัดนะคะก็ประมาณ400กว่าแห่งเท่านั้นเองแล้วก็ในขณะนี้สมาคมทั้ง400กว่าแห่งเนี่ยยังไม่ถือว่าล้มละลายนะยังไม่ได้ยุบแต่เนี่ยแหละยังไม่มันเขาเรียกว่าล้มละลายแฝงขาดสภาพคล่องในขั้นวิกฤตแต่ยังไม่เจ๊งแต่ค้างจ่ายนะคะซึ่งอันนี้แหละก็คงจะต้องไปดำเนินการกันต่อนะคะอันนี้เก็บตกส่วนหนึ่งจริงๆเขาจะแถลงในวันพรุ่งนี้ดิฉันแถลงบ่ายสามดิฉันไปขโมยข้อมูลเข้ามาก่อน
1: แต่ไปลองไปดูเคสหน่อยไหมคะเมื่อวานเองเนี่ยก็มีคนที่ดูเหมือนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของเนี่ยละค่ะกลโกงชาปนกิจนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรนะ
0: คะ
1: มีตัวแทนเครือข่ายที่ชื่อว่าทวงเงินทวงคืนเงินคนตายคุณสมเจตนานะคะก็เห็นว่ามีการนำผู้เสียหายเนี่ยไป3รายแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยละค่ะจากการถูกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดร นะคะเบี้ยวจ่ายค่าเรื่องของการจัดการศพแล้วก็เหมือนกับลอยแพสมาชิกด้วยคือเข้าไปเขียนคำร้องแล้วก็จะติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะก็มีคนรับเรื่องอะค่ะทีนี้ตามขั้นตอนนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่ามีคนที่เขาได้รับความเสียหายหนึ่งในผู้เสียหายอายุประมาณสัก48ปีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรเนี่ยเล่าให้ฟังแบบอัดอั้นมากเลยนะยกเคสตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเคสของ

0: ตัวเองเนี่ยแหละคือบอกว่าส่งเงินให้กับสมาคมแห่งนี้เนี่ยมานานเป็น10ปีแล้วนะคะตกเดือนละประมาณ 2,000 กว่าบาทล่าสุดเนี่ยเพิ่งจ่ายไปเองน
1: ะ
0: จ่ายไปล่าสุดเนี่ย 2,383 บาทแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นข่าวว่ามีการรวมตัวร้องเรียนกันกลุ่มใหญ่แต่ว่าตัวเองติดงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้มาด้วยแต่จุดที่เอกใจเนี่ยเหมือนกับว่าตัวแทนเคยรับฝากส่งเงินแจ้งว่าไม่สามารถรับอ้างว่าให้ไปจ่ายที่สำนักงานใหญ่เองได้ก็เดินทางไปที่บริษัทนะคะพนักงานก็ยังยืนยันว่าไม่มีใครมาร้องเรียนถ้าหากสมาชิกเสียชีวิตเนี่ยจะต้องได้เงินแน่นอน 200,000 บาทนะคะก็เรียกได้ว่าพอหลังจากนั้นนะคะมันเกิดเรื่องของคุณแม่ค่ะ
1: ค
0: ุณแม่เสียชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยตัวเองก็คิดว่าตัวเองจะต้องได้เงินนะคะก็ส่งมาหลายปีแล้วเนาะเออแต่สุดท้ายค่ะไม่ได้เงินค่ะ
1: ค่ะ
0: เออเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆในลักษณะเดียวกันเลยนะคะที่เหมือนกับว่าพอจะไปเบิกเงินค่าจัดการศพพอเวลามีญาติของตัวเองในครอบครัวของตัวเองเสียชีวิตอะค่ะก็สรุปไม่ได้จัดงานศพเห็นว่าเงินก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีด้วยที่จะเอาไปจัดงานศพตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยครอบครัวก็ยังไม่สามารถนำร่างออกมาประกอบพิธีทางศาสนาได้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเคสนี้เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แหละก็วันนี้แหละวันนี้แหละเพราะว่าเห็นบอกว่าทางคุณสมเจตนาเนี่ยบอกว่าพร้อมกับทางคณะทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีกำหนดการในการเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อตัวแทนวิปฝ่ายค้านที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ค่ะคือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับประเด็นเรื่องของการออมเงินหรือว่าคนเราจะได้ยินคำว่าออมก็เลยนึกว่ามันเป็นการฝากออมทรัพย์ประเภท
0: เหมือนสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: กะว่าจะได้เงินคืนถ้าเกิดว่าเผชิญกับปัญหาเรื่องของการถูกโกงเงินชาปนกิจหรือว่าชาปนกิจสงเคราะห์ที่เบี้ยวเงินคนเสียชีวิตปิดตัวปิดบริษัทหนีตายไปหรือว่าลอยแพสมาชิกสิ่งสำคัญนะคะก็คือการรวบรวมหลักฐานแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้มันเป็นคดีขึ้นมาเพื่อรักษาสิทธิ์คือคดีนี้ค่ะเป็นคดีช่อโกงประชาชนซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนมากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ก็มีการรวมตัวกันร้องเรียกร้องความเป็นธรรมซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแนวทางที่จะต้องทราบก็คือถ้าเกิดถูกโกงหนึ่งก็คือรวบรวมหลักฐานทั้งหมดพวกสมุดสมาชิกนะที่เราได้รับมาแล้วก็ใบเสร็จรับเงินแต่ละงวดเอกสารการโอนเงินสัญญาอะไรต่างๆแล้วก็เอกสารที่เขาปฏิเสธการจ่ายเงินเราถ้าเกิดว่ามีก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็รวมกลุ่มผู้เสียหายเพราะว่าแรงน้อยเสียงเดียวคนไม่ค่อยได้ยินพอรวมเป็นร้อยเป็นพันเนี่ย
0: ใช่จำได้ว่าเคยถามทางคุณรณรงค์ว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเราแยกไปแบบว่าเหมือนไปแบบว่าไปดำเนินการคนเดียวฟ้องเองดีไหมอันนี้ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่น่าจะรวมกลุ่มดีกว่า
1: ค่ะแล้วก็โอกาสที่จะได้คืนก็จะมากขึ้นนะคะเช่นหมู่บ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันภาคเดียวกันจังหวัดเดียวกันน้ำหนักของคดีแล้วก็หน่วยงานรัฐที่จะพยายามเข้ามาช่วยเหลือหรือตรวจสอบมันจะได้ไวแล้วก็เรียกว่าผสานกำลังกันได้เต็มที่นะครับเป็นเครือข่ายแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งความเพราะว่ามันมีความเสียหายในวงกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สถานีตำรวจท้องที่นะคะไปแจ้งเลยอย่าบอกว่าลงบันทึกประจำวันนะบอกไปเลยว่าแจ้งความนะช่อโกงเนี่ยหรือว่าศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นระบบแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีอยู
0: ่
1: แล้วก็ของพมจ.พม.ก็คือพมจ.ก็คือพม.นี่แหละก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะคือพม.จังหวัดนั่นเองอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นเป็นมรรคเป็นผลแต่ต้องไปแจ้งก่อนแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือว่าอำเภอนะคะถ้าอยู่ในส่วนกลางมากองปราบเลยก็ได้มา DSI ก็ได้เพราะว่าคดีเนี้ยถ้ามันเป็นคดีใหญ่ๆที่มีมูลค่าความเสียหายสูงมากๆเหยื่อเยอะๆนะคะมันก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคดีพิเศษแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เต็มที่นะคะคือมันจะมีรูปแบบกลโกงที่มักเจอกันบ่อยนะในชาปนกิจสถานเนี่ยที่ที่ฉันเคย ฟังมา

0: ายไม่จริงเอาตังเขาเรียกตายทิพย์ปลายปลอมรายชื่อคนตายเรียกเก็บเงินสมทบจากสมาชิกเพิ่ม
1: โอ้ค่ะ
0: เออนะ
1: โอ้นี่น่ากลัวมากนะ
0: กรรมการยักยอกซึ่งอันนี้ประจำสมาคมเจ๊งคือยกเลิกสมาคมไปดื้อ
1: ค่ะ
0: นะคะเก็บเงินล่วงหน้าแล้วหายจ้อยไป
1: คือแล้วก็บอกว่ากองทุนล้ม
0: ล้มนะอันนี้เนี่ยก็จะคือได้ยินได้ฟังลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยพยายามตรวจสอบซะว่าของเราหรือว่าสมาคมที่เราไปจ่ายสตางค์ให้มันอยู่ในข่ายนี้ไหมมีกลิ่นไม่ดีหรือเปล่านะไปแจ้งความไปก่อนนะ
1: จำได้
0: ไม่เสียสิ
1: จำได้ว่าคุยกับทางคุณรณรงค์เนี่ยบอกว่าจุดอ่อนที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของการเกิดจากคนโกงอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่ระบบในเรื่องของการกำกับดูแลใช่ไหมคะคุณสุวพรก็คือคนตรวจสอบอะไม่ทำหน้าที่หรือตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าอ้าวตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแบบเนี้ย
0: อย่างพม.เนี่ยมีบุคลากรน้อย
1: ค่ะ
0: นะคะดูแลเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะครอบคลุมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือกันเองนะแล้วก็จะดูว่าหลังบ่ายสามโมงเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ทางพรรคฝ่ายค้านก็จะสนใจหรือว่าให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เสียหายยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้มีข่าวผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไหลที่บาลออำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะขณะที่กำลังพลจากหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12กำลังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา

0: นะคะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2คนแล้วก็มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก1คนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีข่าวมาเหมือนกันนะคะกำลังติดตามรายละเอียดอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นอย่างไรเขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนี่มีประมาณสัก10คนได้นะคะแล้วก็มีอาวุธสงครามบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลไล่รปภ.ออกไปแล้วก็มีเสียงดังเป็นเสียงปืนน่ะนะคะซึ่งตอนนี้นี่กำลังติดตามรายละเอียดอยู่นะคะเพราะว่าทุกภาคส่วนก็กำลังติดตามกันอยู
1: ่
0: เป็นช่วงช่วงมืดนะคะ
1: แต่ว่าเห็นว่า
0: ปัตตานี
1: ใช่อันนี้เนี่ยคือความเสียหายก็ที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปเจอนะคะจุดจ่ายไฟภายในโรงไฟฟ้าแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยไปเจอสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขามีการสำรวจนะคะแล้วก็เก็บเรื่องของหลักฐานเห็นบอกว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องประมาณจำนวน3ลูกนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกได้ว่ากลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนค่ะปิดบังใบหน้าแล้วมาพร้อมกับอาวุธปืนสงครามเลยนะคะคุณผู้ฟังเดินเท้าเนี่ยออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังของโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายในนะคะจากนั้นเนี่ยเห็นตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการข่มขู่แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมไปถึงพนักงานออกจากพื้นที่ประตูด้านหน้าแล้วก็ลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือยังอยู่ในส่วนของการเข้าไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าเรื่องของการคาดการเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นการสร้างความไม่สงบในพื้นที่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ปัตตานีแล้วก็ยะลา2เหตุการณ์เลยนะคะ
0: ค่ะนะคะในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ปัตตานีเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือที่นี่เนี่ยมันอุกอาจมากมาเป็น10เลยแล้วก็คือจับรปภ.กับเจ้าหน้าที่ที่จริงๆเขาทำงานกันอยู่นะเพราะมันเป็นช่วงเที่ยงคืนเสร็จๆนะคะ
1: แล้วตั้งใจจะไปวางระเบิดตรงบริเวณจุดจ่ายไฟเลยนะคะเห็นว่าตามข่าวเนี่ยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นแบบว่าต่อเนื่อง3ครั้งเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: น
0: ะคะก็อันนี้คงต้องติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อครู่เราคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องอะไรนะ
1: มี
0: เรื่องบอลฟุตบอลโลกแล้วก็ชาปนกิจใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เห็นว่านี่ทางคุณศิวพรบอกว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องกทม.
0: กทม.นี่มันมาในช่วงของการเลือกตั้งพอดีนะคะซึ่งขณะนี้นี่ต้องถือว่าดร.ชัชชาติเนี่ยยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โพลที่ออกมาก็ยังมีคะแนนนำอยู่แต่ปรากฏว่าในช่วงหลายวันมานี้ค่ะมันมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตในกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่น่าสนใจมากๆว่ามีความเกี่ยวพันกับทีมงานของดร.ชัชชาติหรือเปล่านะแล้วก็มีอีกประเด็นอันนั้นนั่นก็คือระบบประกงนะเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งบริหารในกรุงเทพมหานครเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสนามเด็กเล่นของกรุงเทพมหานครซึ่งอันนั้นก็น่าสนใจมากๆยังกรณีของการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณจิรายุที่ออกมาปล่อยข่าวไม่รู้หรือเปล่าหรือมีหลักฐานยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้เต้าไต่ในการซื้อแลกเปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้ปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณจันยาคุณศรีสุวรรณก็ไม่มีพลาดนะคะไปยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดนายชาชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีถูก2นักการเมืองกล่าวหาว่าปล่อยให้อากงหรือว่าคนในทีมนั้นมีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะคือกรณีนี้เนี่ยต้องไปปปช.ปปช.ตอนนี้ก็งานยุ่งนะ
1: ค่ะ
0: เยอะหลาย

0: คดีรวมทั้งคดีของปปช.เองด้วยคุณสุวรรณก็ไปที่ปปช.นี่แหละไปร้องเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะซึ่งแต่ละครั้งที่คุณศรีสุวรรณเคลื่อนไหวเนี่ยน่าสนใจนะเพราะแกเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็มีความแหลมคมนะในการจับประเด็นที่มันเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะมันจะมีประเด็นที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ย เปิดประเด็นเอาไว้ในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตหรือว่าผู้ตรวจราชการหรือว่าฝ่ายบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของทีมงานที่เขาเรียกเบื้องหลังหลังบ้านของทีมงานของคุณชัชชาตินั่นเองนะคะแล้วก็กรณีที่คุณคริสบอตรานันสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานพรรคเศรษฐกิจนี่ออกมาเปิดแถลงข่าวคือทุบระบบอากงนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะก็ต้องถือว่าบางคนก็บอกรุม เป็นช่วงที่จะรุมเพราะว่าอย่างคะแนนเสียงก็ยังมีความ
1: ทิ้งห่างทิ้งห่างคู่แข่งเยอะมากค่ะ
0: แต่ประเด็นที่เขาเปิดมาเนี่ยมันน่าสนใจเพราะเหตุใดเพราะว่าคนกรุงเทพมหานครนะคะมีความอ่อนไหวสูงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเขาเรียกความมัวหมองในเรื่องนี้นะถ้ามีมูลหรือมีประเด็นเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนใจได้สองสามวันก็เปลี่ยนใจได
1: ้ค่ะ
0: คือโค้งสุดท้ายเนี่ยต้องเผยออกมาให้ได้ว่ามีประเด็นอะไรที่เป็นหลักฐานหรือเปล่านะคะยังไงก็ตามประเด็นที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยนะหรือว่าอันนี้149นะเรื่องรับสินบนประมวลกฎหมายอาญาเลยนะเล่นแรงก็ปปช.จะมีอำนาจโดยตรงนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี61แล้วก็อาจจะใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกนักการเมืองที่เกี่ยวข้องมาสอบเพิ่มอะไรแบบเนี้ยนะคะ
1: ฉะนั้นเองก็ต้องประเมินนะคะก่อนจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยไม่รู้อาจารย์ชัชชาติเนี่ยจะโดนประเด็นอะไรยังไงอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ม
0: ีพวกนี้ก็อ้วกละ
1: แต่ว่ามีคนวิเคราะห์กันเหมือนกันอย่างนักวิชาการที่เขามองในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้คุณชัชชาติเนี่ยถูกน็อกจนแพ้แต่ก็มีคำถามว่าอาจจะทำให้กลุ่มโหวตเตอร์บางกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกใครเพราะว่ามันมีจากผลโพออกมาเหมือนกันนะคะว่าโหวตเตอร์ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครเนี่ยอันนี้อาจจะคิดแล้วอาจจะคิดแล้วคิดอีกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่เลือกหรือเปล่าแล้วก็หันไปมองตัวเลือกอื่นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปประเด็นที่คุณศิวพรพูดอ่ะมันยังไม่ได้มันไม่ได้จบแค่นี้นะ
0: ค่ะอ
1: ย่างล่าสุดมีประเด็นเรื่องของการจัดซื้อเครื่องกำลังออกกำลังกายของกทม.
0: กีฬา
1: ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยแล้วก็ทางคุณสุพนัสอะค่ะมีนชัยนันเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องของผลสอบนะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย32คนมี20คนถูกชี้ว่าไม่ผิดส่วนอีก12คนถูกเสนอให้ลงโทษเพียแล้วโทษนะคะเหมือนเบามากอ่ะ
0: 600ใช่ไหม
1: ปรับคนละ600บาทก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นบทลงโทษที่ไม่สอดคล้องกับความเสียหายของโครงการหรือเปล่านะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่มีการเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นมันยังไม่ใช่ข้อยุติของคดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการลงโทษตามที่ปรากฏเป็นข่าวด้วยคือคุณชัชชาติเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเมื่อผลสอบดังกล่าวถูกส่งขึ้นไปที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารทีนี้ก็มีความเห็นตรงกันว่าบทลงโทษที่เสนอมาเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่ามันเบาเกินไปแล้วก็มีการตีกลับสำนวนให้กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณชัชชาติเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งก็อย่างอาจารย์ทวิดาค่ะกมลเวชอะค่ะอันนี้เนี่ยท่านก็กำกับดูแลเรื่องของด้านงานบุคคลของกทม.ในช่วงที่ผ่านมาก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าการสอบสวนคดีนี้เนี่ยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คุณชัชชาติก็สั่งให้ตรวจสอบเพิ่มเติมหลายรอบด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมที่ผ่านมามีข้อเสนอให้มีการวินิจฉัยว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงแล้วลงโทษด้วยการตัดเงินนะคะ 2% แ

0: คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพเนี่ยเห็นว่าโทษไม่เหมาะสมแล้วมันยังมีข้อสงสัยมันยังมีข้อสงสัยในเนื้อหาสำนวนอีกหลายจุดเลยก็เลยสั่งให้มีการสอบเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ย้ำว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ได้เห็นชอบกับบทลงโทษดังกล่าวคุณชาชาก็ไม่ได้เห็นชอบนะแล้วก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าตรงกันข้ามกับมองว่ารับไม่ได้ด้วยซ้ำไปก็เลยมีการตีกลับไปนะคะแล้วก็ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการสรุปผลด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ชี้แจงด้วยว่ากทม.เดินหน้าในการตรวจสอบคู่ขนานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยซึ่งมีอำนาจมากกว่าในการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ประเด็นทุจริตเชิงลึกมากกว่าอีกขณะที่กทม.เนี่ยก็สามารถดำเนินการได้เพียงเฉพาะในส่วนของมิติวินัยแล้วก็ระเบียบราชการอ่ะนี่เขาก็ชี้แจงออกมาโต้ประเด็นที่ออกมาเปิดประเด็นใหม่สำหรับเรื่องนี้นะคะ
1: เพราะจันทวิดาเนี่ยเขียนไปไทม์ไลน์เลยนะ
0: ใช่
1: ว
0: ่
1: าธันวา67เนี่ยกรรมการสอบตัดสิน
0: ค่ะ
1: ผิดวินัยไม่ร้ายแรงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พอมกรา68ผู้ว่ากทม.ไม่รับผลสอบขอให้สอบเพิ่
0: ม
1: แล้วก็เมษาปีเดียวกันก็กรรมการยืนยันว่าไม่ร้ายแรงแล้วก็ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
0: แต่ที่เขาติดใจก็ตรงนี้แหละตรงที่ปรับคนละ600บาท
1: มันจุ่มจิ๋มแล้วกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่เขาก็ชี้แจงแบบนี้นะว่าย
1: ัง
0: ไม่จบยังไม่ได้ยุติยังมีการสอบเพิ่มเติ
1: ม
0: น
1: ะ
0: นะคะ
1: ก็อันนี้ก็ส่งไปที่เขาเรียกอะไรนะกกวินัยใช่ไหม
0: อนุคณะกรรมการข้าราชการ
1: นะคะก็ยังมีบอร์ดอยู่นะยังไม่สิ้นสุดยังไม่ได้ปิดคดีนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะมันเป็นช่วงหมดเวลาพอดี
0: แต่ว่าพอทั้งสองท่านออกมาชี้แจงเนี่ยวันนี้คุณสุพนันท์ที่เป็นคนเปิดประเด็นน่ะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กโต้กลับอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตั้งคำถามอีกถึง12ข้อเลยค่ะเรียกร้องให้คุณเรียกร้องให้คุณชัชชาติแล้วก็คุณทวิดาเนี่ยออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งคือสาระสำคัญของคำถามทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับมุ่งไปที่ประเด็นว่าแม้ผลสอบจะยังไม่สิ้นสุดนะคะแต่ก่อนที่คณะกรรมการจะมีการตีกับสำนวนเนี่ยผู้ว่ากทม.ในขณะนั้นเนี่ยได้เห็นชอบผลสอบที่เสนอให้ลงโทษเพียง600บาทแล้วหรือไม่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งคำถามนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากคุณชัชชาติไม่เห็นด้วยกับบทลงโทษดังกล่าวจริงเหตุใดจึงปล่อยให้รายงานผลสอบดังกล่าวเนี่ยถูกส่งต่อไปที่คณะกรรมการข้าราชการตรงนี
1: ้คือผ่านได
0: ้ผ่านได้แล้วเหตุใดการสอบสวนที่สั่งให้ดำเนินการมาหลายรอบจึงยังลงเอยด้วยข้อเสนอเดิมคือการลงโทษในระดับเบาแล้วก็ยังตั้งคำถามว่าบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสั่งสอบเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมปี69เนี่ยสรุปแล้วเป็นคณะกรรมการหรือเป็นคุณชัชชาติตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาคุณสุพนัสบอกว่าเดี๋ยวก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายแล้วก็มองว่าควรจะต้องได้รับคำตอบสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรก็ตั้งคำถามมาถึง12ข้อแล้วก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอ
1: ี
0: กคร
1: ั้
0: งหนึ่งแล้วก็ตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่ผลักดันเอาผิดอย่างจริงจังเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารกทม.หรือเป็นคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครประมาณนี
1: ้ก็ล่าสุดไทยรัฐบอกว่าขาดไทยแค่ชาติเดียวแล้วนะคะ10อาเซียนเนี่ยเหลือไทยเป็นรายสุดท้าย
0: นี่ข่าวใหญ่ของวันเลยนะเอาจริงๆลุ้นๆอีกมันจะมีอะไรพลิกหรือยังไงใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็เขาบอกว่ารอบสุดท้ายในครั้งนี้เนี่ยของเราก็เป็นประเทศสุดท้าย
0: ค่ะ
1: 10ชาติอาเซียน11ชาติที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไปเรียบร้อยดังนี้1กัมพูชา2อินโดนีเซีย3ฟิลิปปินส์4สิงคโปร์5ติมอร์เลสเตไปแล้วนะจ๊ะ6เวียดนาม7มาเลเซีย8สปป.ลาว9บรูไนไปแล้วนะจ๊ะ10เมียนมาทำให้ประเทศไทยกลายเป็นชาติอาเซียนที่ยังเหลืออยู่1เดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ
0: ์อ๋อจริงเหรอคะตอนนี้เมียนมาบรูไนก็ไปเรียบร้อยแล้วหรอ
1: ก็ไทยรัฐบอกว่าคุณเป็นคนสุดท้าย
0: สุดท้าย
1: รอบสุดท้ายเดี๋ยวดูนะ3ชาติที่เพิ่งซื้อไปสดๆก็คือสปป.ลาวกับเมียนมานั่นแหละ คนอื่นก็ไปกันหมดแล้วนะไทยรัฐว่างั้นก็รอลุ้น
0: ค่ะ
1: คืน

0: เนี่ยคือถึงจะยังไม่ 100% แต่ว่าคือแหมคอกีฬาก
1: ับ
0: คอลัมนิสต์สายกีฬาท่านบอกว่าถึงยังไม่ 100% แต่มีโอกาสแต่ต้องรอลุ้นคืนนี
1: ้
0: นะเพราะว่าคือวัดใจกันอะนะว่าฟีฟ่าเอาไง
1: เอาไงจะยอมไหม
0: ยอมไหมใครใจแข็งกว่ากัน
1: เข้าใจเลยนะเข้าใจอารมณ์แบบว่ามันเหมือนเป็นการต่อรองอะ
0: แล้วก็จะรู้นะคุณมีคนดูคนรักกีฬาเยอะนะเอาเปล่า
1: เอาเปล่า
0: ฝั่งหนึ่งก็บอกเคี่ยวไปจ่ายแพงเกินลดลงมาหน่อยสิ
1: แล้วก็ต้องไปนั่งดีดคิดเครื่องคิดเลขอีกว่า
0: ของเก่า
1: เอามาคุ้มไหมคุ้มไหมจะทำอะไรยังไงต่อใช่ไหมคะ
0: คนขายก็เซลล์ก็จะบอกว่าแหมนะคุ้มนะ
1: ส่วนคนดูก็ลุ้นว่าถ้าได้จริงๆรูปแบบจะเป็นยังไงเราจะได้ดูกี่แมตช์ฟรีหรือเปล่าหร
0: ือ
1: จะต
0: ้
1: องผ่านสตรีมมิ่งแบบไหนยังไง
0: สตรีมมิ่งแบบไหนหรือไม่ก็แบ่งครึ่งๆกับภาครัฐไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
0: แต่ขอโทษนะจ๊ะไม่ให้ฟรีบางคนก็บอกไม่ตายนะจ๊ะ
1: นะคะดูนะคะเพราะว่าความเคี่ยวของฟีฟ่านี่เขาก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปใช้ราคาเก่าเป็นบรรทัดฐานในการคิดราคาครั้งนี้จริงๆ
0: เขาเคี่ยวถึงเราจะใจแข็งแต่เขาเคี่ยว
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th cadelinews.co.th matichon.co.th ข่าวสด .co.th pptvhd36.com กรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net คมชลึก .net ประชาชาติ .net
1: ค่ะ
0: israelnews.org นะคะแล้วก็สยามสปอร์ตดิฉันเสือพรยานาวิทยากุล
1: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้เจอพี่จักรนะพรุ่งนี้เจอพี่จักรนะ
0: ไม่รู้มาหรือเปล่าไม่รู
1: ้สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสทท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลชาวนาลุ้นนปค.ขอสามารถตรการลดต้นทุนนายประโมทเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.ซึ่งจะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาประกอบด้วยการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงค้างจ่ายแก่เกษตรกรประมาณ 230,000 รายวงเงินรวมราว 1,792 ล้านบาทจากฤดูนาปี 68/69การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนและการสนับสนุนคูปองลดค่าปุ๋ยใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อครัวเรือนขณะนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังรอความชัดเจนจากการประชุมนปค.ครั้งนี้เนื่องจากในฤดูการผลิตที่ผ่านมาชาว

นาจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรขณะที่ราคาข้าวยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงรองปิ๊กเต่าจัดการคดีบุกรุกป่าภูค้อป่าภูกระแต754ไร่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและคณะได้มายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติ

0: ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐการบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐการพำนักอาศัยของบุคคลต่างด้าวและการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายในพื้นที่วัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคอป่าภูกระแตและพื้นที่ที่ดินสปก.รวมกว่า754ไร่ทั้งที่คดีนี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาถึงที่สุดตั้งแต่ปี2560ให้ขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแต่ที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีการนิ่งเฉยไม่ยอมย้ายออกจึงขอให้ปก.ปปป.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจสอบบังคับคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทรัมป์ถูกโหไล่ขณะชมเกม NBAประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐถูกฝูงชนโห่ไล่แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ที่สนามเมดิสันสแควร์การ์เด้นในนครนิวยอร์กถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA โดยทรัมป์มีสีหน้ายิ้มแย้มและทำท่าทำความเคารพธงชาติท่ามกลางเสียงต่อต้านการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากฐานเสียงที่เป็นสีน้ำเงินหรือเดโมแครตอย่างหนาแน่นของนครนิวยอร์กแต่ความหงุดหงิดของแฟนๆในคืนนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นจากความวุ่นวายด้านการจัดการครั้งใหญ่เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่งมาเข้าร่วมชมการแข่งขัน NBA รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้หน่วยอารักขาประธานาธิบดีและตำรวจนิวยอร์กต้องสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันอย่างเข้มงวดมีการสั่งปิดล้อมพื้นที่รัศมี5บล็อกรอบสนามส่งผลทำให้ระบบขนส่งมวลชนอย่างสถานีเพนสเตชันต้องปิดให้บริการชั่วคราวแฟนบาสเกตบอลต้องต่อคิวยาวกว่า2ช่วงตึกเพื่อรอตรวจความปลอดภัยนานกว่า2ชั่วโมงมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้เทศบาลเมืองจำเป็นต้องสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรม Watch Party หรือลานเชียร์บาสยักษ์กลางแจ้งที่เคยวางแผนจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามส่งผลให้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเจ้าถิ่นเป็นจำนวนมากจนทางเมืองต้องย้ายจุดเชียร์ไปที่สวนสาธารณะไบรอันพาร์คแทนและผลการแข่งขันนัดนี้ยิ่งซ้ำเติมคืนอันที่น่าหงุดหงิดของแฟนเจ้าถิ่นเพราะนิวยอร์กนิกพ่ายให้กับซานแอนโตนิโอสเปอร์115-111คะแนนหยุดสถิติชนะรวดในบ้าน13นัดติด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัชชาติแจงปมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงย้ำการตรวจสอบยังไม่ยุติและสอบคู่ขนานกับปปช.จากกรณีส.ส.แบงค์โพสต์ระบุว่าผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.พบว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม32รายแบ่งเป็น20รายไม่มีความผิดและอีก12รายผิดวินัยไม่ร้ายแรงพร้อมลงโทษเพียงแค่ตัดเงินเดือน 2% หรือประมาณ600บาทต่อคนล่าสุดนายชัชชาติที่พันอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทม.และทีมงานตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงกรณีดังกล่าวนายชัชชาติยืนยันการตรวจสอบเครื่องออกกำลังกายยังไม่ยุติการตรวจสอบยังดำเนินอยู่ทั้งการเรียกค่าชดเชยละเมิดการยื่นให้ปปช.ตรวจสอบย้ำการตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่มีการสอบถึงตำแหน่งปลัดกทม.แต่เนื่องจากมีกรอบเวลาการตรวจสอบของคณะกรรมการจึงไม่สามารถสั่งเร่ง

0: รัฐได้ยืนยันที่เซ็นรับรองคำว่าเห็นชอบไม่ได้เห็นชอบโทษที่เสนอมาไม่ได้เห็นด้วยกับการโทษปรับ600บาทแต่รับทราบการสอบสวนและเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้กรรมการพิจารณาเท่านั้นจึงต้องเป็นอำนาจของปปช.ตรวจสอบเส้นเงินเชื่อจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ทรัมป์ยืนยันนักบินเฮลิคอปเตอร์ปลอดภัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่านักบินอเมริกันทั้งสองนายได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันจันทร์โดยรัฐบาลเตรียมรายงานรายละเอียดในวันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวถูกกองทัพอิหร่านยิงตกประสบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคหรือเผชิญอุปสรรคอื่นใดกันแน่นอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเปิดเผยว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งยืนยันว่ามาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเพื่อกดดันอิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอังคารที่9 มิถุนายน 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนกุลค่ะสวัสดีนางเหงาค่ะ
2: สวัสดีกันน้องอุ้งครับสวัสดีครับคุณฟังที่เคารพครับผม
1: ค่ะตอนนี้ฝนมาอีกแล้วนะคะในกรุงเทพมหานครนะคะก็ตรงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเอาไว
2: ้ครับ
1: ว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที
2: ่
1: บางพื้นที่ก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเกือบทั้งประเทศละค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะยังดีที่เราเจอกับฝนนะแต่ว่าฟิลิปปินส์นี่เขาเจอเป็นพายุเลยนะคะขออภัยเป็นแผ่นดินไหวเลยนะคะ
2: เสียชีวิตด้วยนะหลายคนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก
1: ็ค่ะ
2: หนักเลยนะแล้วก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์ที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันลึกลงไปในแผ่นดินถึง50 กิโลเมตรซึ่งถ้าเกิดว่ามันขยับขึ้นมาซักเอาว่าต่ำกว่า30 หรือ 20หรือแม้แต่10 กิโลเมตรในเขาเรียกองศาความรุนแรงถึง 7.8 เนี่ยโอ้โหสงสัยว่าหนักกว่านี้มากมายเลยแหละแต่นี่มันลึกลง

0: หมดมากแต่ลึกมากเนี่ยแล้วมันไหวหนักขนาดนี้ก็ต้องสร้างความเสียหายเป็นธรรมดาตึกรามาช่องก็ถล่มกันที่เห็นนะนะ
1: ก็เป็นการเสนอว่ารุนแรงขนาด 7.8 นะคะใกล้เกาะบินมินดาเน
0: า
1: อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
0: ซึ่งในเกาะใหญ
1: ่หลายคนก็ได้เห็นคลิปแล้วก็มีความรู้สึกสะเทือนใจไปไม่แพ้กันนะคะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วบางประเทศในภูมิภาคตะวันออกก็เขาเรียกอะไรอ่ะภูมิภาค
0: อาเซียนนี่แหละ
1: อาเซียนนี่แหละก็มีการประกาศเตือนภัยที่น่ากลัวคือเตือนภัยสึนามิหนักเหงาแม้ว่าต่อมาก็มีการทยอย
0: ค่อยยกเลิกคำประกาศ
1: ยกเลิก
0: ก็ถือว่าดีคือประกาศแล้วไม่เกิดแต่ถ้าประกาศแล้วเกิดก็ถือว่าเสมอแต่ถ้าไม่ประกาศแล้วเกิดโอ้อันนี้หายนะฮะเออก็อันนี้ก็ถือว่าดีก็คือว่าประกาศแล้วก็ไม่เกิดก็นับว่าดีเออมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะก็จริงๆเรื่องของสึนามิเนี่ยต้องใช้คำว่าระทึกทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นโดยเฉพาะโอกินาวาเนี่ยคือต้องบอกว่าแต่ละคนก็ตกใจตื่นตัวกันหมดเลยนะคะ
0: ใช
1: ่ญี่ปุ่นเนี่ยออกประกาศเตือนสึนามิที่โอกินาวาแล้วก็หมู่เกาะทางตอนใต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ย อยู่ห่างจากชายฝั่งไว้ก่อนพอเขาประเมินสถานการณ์แล้วเขาถึงค่อยยกเลิกคำเตือนแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยค่ะ มีการอพยพประชาชนเลย
0: ใกล้ชิดติดกันเนี่ยอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์แล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกันคือประเทศเป็นอยู่ในท่ามกลางหมู่เกาะเนาะ
1: ค่ะประชาชนที่อยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งภาคเหนือของสุลาเวสีอพยพขึ้นที่สูงแต่ถ้าอ๋ออันนี้ก็กลัวสึนามิอ่ะเนาะแต่นึกไปถึงแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยแล้วไปอยู่ที่สูง
0: แผ่นดินไหว
1: จะหนียังไงแล้ว
0: ถ้าเรานึกภาพดูแผ่นดินไหวยิ่งสูงมันยิ่งสั่นใช่ไหมยิ่งเขย่าแต่นี้เขาก็ยังไงเขาก็กลัวเรื่องของน้ำจากสึนามิเพราะสึนามิมันคือน้ำใช่ไหมก็ต้องหนีขึ้นข้างบนพอหนีขึ้นข้างบนเฮ้ยโหยิ่งข้างบนเนี่ยอย่างเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะตึกสูงๆมันยิ่งสั่นนะนึกออกไหมเราก็นึกภาพดูมันจะยังไงวะเนี่ยหนีไปไหนเนี่ยเออเนาะ
1: นี่จริงๆก็เผชิญมาหมดแล้วนะพายุอย่างเช่นพายุเกนะใหญ่มาก
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็สึนามิก็อยู่ในไม่ได้ถึงขั้นอยู่ในเหตุการณ์แต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลกันมากนะคะได้เจอสึนามิได้เห็นแผ่นดินไหวว่าเป็นยังไงไฟไหม้ก็เคยเกิดในอยู่ในเหตุการณ์แล้วนะคะโอ้น่ากลัวมากจริง
0: โอ้โหนี่มันเนาะมายุคนี้เหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างบางคนเขาบอกธรรมชาติลงโทษมันก็เออมันก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่ายังโชคดีนะเพราะเราอยู่ในริมที่มันห่างออกมาเราเจอปี47ก็คือกว่า20ปีมาแล้วของสึนามิแล้วก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกในยุคเรานี่แหละฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็แทบจะไม่เกิดแล้วก็เราก็อยู่รอดจากเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟวงแหวนแห่งไฟก็คือเหมือนขีดเส้นมาจากทางญี่ปุ่นมาฟิลิปปินส์มาอินโดนีเซียมาฟื้บแม้แต่เฉียดบ้านเราไปก็คือเมียนมาเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในวงแหวนแห่งไฟน
1: ะ
0: แต่เรานี่ไม่ได้อยู่ก็ค่อยชั่วหน่อยเออแต่ขนาดไม่ได้อยู่นะฮะปีที่แล้วจำได้ไหมฮะที่เขาสั่นไหวที่เมียนมาเขาแล้วก็ถล่มไปตึกหนึ่งนะว่ายังไงดีล่ะทีเนี้ย
1: เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ช่วงหน้าเนี่ยมีนัดกันแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทนายรณรงค์เนี่ยจะสะดวกให้กับเราหรือเปล่าแล้วก็สะดวกกี่นาทีนะคะ
0: ช่วงนี้กำลังดังเลยวะเนี่ยนะ
1: ค่ะเป็นประเด็นที่หลายคนได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีจุดจบของเรื่องราวยังไงมันเป็นเรื่องของการทุจริตสมาคมชาปนกิจอะค่ะ
0: ใช่ใช่ลืมกันไปหรือยังที่พอขุดคุยกันมาจริงๆเขาบอกว่าคำว่าชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยทำไปทำมาแล้วเนี่ยมันจะบอกว่ามันฝากเงินเอาไว้สำหรับเวลาคือเราเวลาเรานึกอะภาพอะคำว่าชาปนกิจสงเคราะห์ก็หมายว่าแล้วฉันจ่ายตังไว้จ่ายตังไว้หรือเพื่อนฉันในหมู่บ้านในสมาคมเนี้ยเสียชีวิตไปเนี่ยฉันจ่ายให้เขาไปเนี่ยอาจจะ20 บาท 100 บาทแล้วแต่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเสียชีวิตไปลูกหลานของเราก็จะได้รับตรงนั้นบ้างแต่เอาเข้าจริงเนี่ยก็ดูเหมือนทนายรณรงค์นี่แหละจะเป็นคนที่มาเปิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะ
1: จริงๆก็มีสสนะคะที่ให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็เป็นตัวประสานด้วยเหมือนกันแต่ว่าทนายรณรงค์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีค่ะ
0: ครับ
1: ประมาณ19 กุมภาพันธ์ทนายรณรงค์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันเกิดสิ่งที่ประชาชนเขาออกมาร้องเรียนกันว่า เงินอะสำหรับบางคนนะถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายด้วยซ้ำที่เขาส่งมาคือบางคนเนี่ยส่งหลายสิบปีเลยนะคะแล้วเขาตั้งใจว่ามันเป็นการรวมเงินเพื่อที่จะในอนาคตอะ
0: คือความเข้าใจ

0: แรกเริ่มมันจะเราเป็นอย่างนั้น
1: คืออย่างนี้รวมเงินเพื่อให้ในอนาคตเราไม่ลำบากในการที่จะทำศพซึ่งมันก็จะเป็นการรวมเงินอ่ะบางทีลูกบางทีตัวของพ่อแม่เองเนี่ยแหละที่เป็นคนส่งอ่ะลูกหลานก็จะได้ไม่ต้อง
0: จะได้ไม่ต้อง
1: มีความลำบาก
0: ลำบาก
1: แต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าหลายคนที่พอส่งเงินไปแล้วเนี่ย
0: อ
1: ้าวกลับไม่ได้เงินแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความแปลกๆหลายเรื่องหลายจุดเนี่ยนะคะภาคอีสานนี่เยอะที่สุด
0: เ
1: ขาก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเช่นอยู่เงินหายอยู่บริษัทก็ไม่ใช่บริษัทกองทุนเนี้ย
0: ก
1: ็สมาคมเนี้ยก็หายไปเลย
0: หายไปซะอย่างนั้นว่างั้นเนี่ยนะตั้งมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็พอดูในเนื้อแท้เข้าไปจริงๆซึ่งนักเหงาเข้าไปดูแล้วก็เฮ้ยตาสว่างขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมฮ
1: ะ
0: เขาบอกชาวนกิจเนี่ยยิ่งส่งนานเนี่ยยิ่งเสียเปรียบยิ่งส่งนานยิ่งเสียเปรียบเช่นคนที่ส่งสมมุติว่า10ปี15ปีเนี่ยจะเสียเปรียบคนที่ส่งประมาณ 2-3 ปีแล้วตายเอาว่างั้นอย่างนี้เลยนะกล้าพูดคำว่าตายเนี่ยเพราะหนังเหงาเนี่ย61แล้วพร้อมตายเดี๋ยวทุกเมื่อคือเขาบอกว่าคนส่งไป15ปี20ปีนี่นะยิ่งส่งนานๆเนี่ยยิ่งเสียเปรียบต่อลูกหลานเพราะตัวเองเนี่ยส่งให้กับคนวัยชนอื่นๆมา20กว่าปีแต่ตัวเองเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บปรากฏว่ากลับได้น้อยกว่าที่เราส่งไปด้วยซ้ำไป
1: แบบนี้นะคะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยมีหลักการคือสมาชิกจะช่วยกันส่งเงินเพื่อจ่ายค่าจัดการศพหรือช่วยครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตโดยที่เขาไม่ได้แสวงหากำไร
0: อ
1: ันนี้คือเป็นตามข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ออกมาร้องเรียนว่าหลายสมาคมมีปัญหาคือค้างจ่ายเงินค่าศพ
0: นี
1: ่เงินสงเคราะห์ก็ไม่ได
0: ้
1: บางพื้นที่ก็ถูกกล่าวหาว่ามันมีการบริหารเงินผิดประเภทหรือเปล่าปล่อยให้รับสมาชิกใหม่ทั้งที่สภาพคล่องก็มีปัญหาร
0: ับใหม่ไปเรื่อยว่างั้นได้นะ
1: มันก็จะเป็น
0: เส้นก็ขาดไป
1: มันเป็นเส้นบางๆที่หลายคนกลัวคือมันเหมือนแชร์ลูกโซ่และทนายรณรงค์เองก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้านายทะเบียนมีการตรวจสอบจริง
0: ๆ
1: เมื่อสมาคมขาดสภาพคล่องเนี่ยมันควรจะสั่งหยุดหรือว่าเลิกสมาคมเพื่อยุติความเสียหาย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ปล่อยให้มีการรับสมาชิกอย่าง
0: ไปเรื่อง
1: แบบนี
0: ้
1: ทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วจนถึงณวันนี้ค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ตามที่หวังผู้สูงอายุและชาวบ้านจำนวนเยอะมากเลยนะคะที่เขาเสี่ยงในการเสียเงินสะสมที่ส่งมานาน
0: ใช่
1: แล้วมันก็เกิดคำถามเรื่องความรับผิดชอบของกรรมการสมาคมและนายทะเบียนท้องถิ่นนะคะกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อระบบชาปนกิจสงเคราะห์
0: ทั้งระบบเลยทีนี้
1: แล้วก็ตัวเลขความเสียหายตอนเนี้ย
0: ครับ
1: คือมันตีไปนะเท่าที่อุ้มได้ได้ข้อมูลจากทนายรณรงค์ล่าสุดเนี่ยเกือบหมื่นล้านนะคะ
0: โอ้โหเงินไม่ใช่น้อยนะแล้วก็พอมาดูในเนื้อแท้คืออะไรรู้ไหมอุ้มท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: แต่ละร่างหรือถ้าผู้วายชนเนี่ยจะได้เงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ไม่เท่ากันอยู่นะไอ้ตรงไม่เท่ากันเนี่ยถามว่าใครตัดสินหรือใครเป็นคนทำบัญชีอันนี้ก็ยังยืนกระหัวแกงแก่ๆอยู่เหมือนกันนะ
1: คือ
0: มันจะไม่เท่ากันอ่ะแปลก
1: ล่าสุดเนี่ยเครือข่ายทวงเงินคนตายนะคะเขาก็ออกมา
0: แล้วเครือข่ายนี้เลยเหรอ
1: ค่ะมีเครือข่ายนี้อยู่สักพักนึงแล้วค่ะที่เขาจะดำเนินการต่างๆให้ชาวบ้านเขาสามารถที่จะมาร้องเรียนได
0: ้ครับ
1: เขาก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยคือจริงเขาดำเนินการมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมากัน8จังหวัดซึ่งก็จะมีอุดรธานีมหาสารคามบุรีรัมย์นครราชสีมาเพชรบูรณ์ระยองศรีสะเกษแล้วก็อำนาจเจริญ
0: ส่วนใหญ่ทั้งอีสานนะเน
1: า
0: ะ
1: นี่ไม่ได้มีอีสานอย่างเดียวนะมีระยอง
0: ใช่มีเพชรบูรณ์
1: มีเพชรบูรณ์ด้วยก็เข้ามาเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ บอกว่าสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จำนวนมากเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินตามที่ควรจะได้แล้วผู้เสียหายตัวเลขที่ได้มาอัปเดตล่าสุดนะคุณผู้ชมผู้ฟังนะเหงา 167,669 ครัวเรือน
0: ครัวเรือนเลยนะ
1: มูลค่าความเสียหายรวม 9,541 ล้านบาท
0: ก็ที่เขาว่าเฉียดหมื่นล้านเนี่ยแหละฮะ
1: วันนี้เครือข่ายเขารวบรวมสมุดสมาชิกเขาต้องมีจดเอาไว้เนาะมีใบเสร็จ
0: ใช
1: ่มีหลักฐานการส่งเงิน
0: ถูก
1: มีหลักฐานการสะสมเงินหลายปี
0: เ
1: พื่อจะมายืนยันความเสียหายแล้วบอกว่าสมาคมในพื้นที่8จังหวัดจำนวน419แห่งตอนเนี้ยอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องไม่สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ได้ตามปกติ
0: ไม่พันอย่างนี้เนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้เราจะลองถามทนายรณรงค์ดูนะคะที
0: ่ตอบสายจิตนะถ้ามีเวลาเราพอนะ
1: ค่ะเพราะว่าทนายรณรงค์เนี่ยเดินหน้าแล้วก็มีการจับมือกับคุณเทงนัทพงศ์ผู้นำฝ่ายค้าน
0: อ
1: ่ะเขาเป้าชี้เป้าไปที่กระทรวงพม.เลยค่ะ
0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะ
1: เพราะกระทรวงพม.เป็น

0: ็นคนดูแล
1: เกี่ยวกับเรื่องของที่เรียกว่าชมนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะ
0: ใช่เกี่ยวกับสมาคมเนี่ยค่ะโดยตรงเบื้องต้นนะคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
1: โอ้โหแรงเลยนะ157เลยนะ
0: คือปล่อยให้สมาชิกชาปนกิจ8จังหวัดเนี่ยโดนลอยแพแล้วเสียหายเกือบหมื่นล้านบาทเนี่ยค่ะแล้วก็ให้อธิบายหน่อยว่าระบบแชร์ลูกโซ
1: ่
0: ที่หลายคนสงสัยมันเกิดขึ้นจริงๆไหมมีรายละเอียดที่อู้ว่าน่าจะสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ
1: ครับ
0: ที่ตอนนี้กำลังมีปัญหากันอยู่อู้บอกไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกับทนายรณรงค์เดี๋ยวเรามาว่ากัน
1: ในรายละเอียดเลย
0: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆเพราะเราอย่ามองว่ามันเป็นสมาคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นภาคอีสานซะส่วนใหญ่แต่ว่าข้อมูลเท่าที่ทนายรณรงค์ให้มาเนี่ย
1: ทุกหยอบยาไหม
0: มันมีผลกระทบอยู่เหมือนกันที่จะเกี่ยวข้องกับทั้งประเทศยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะคะส่วนอีกเรื่องที่วันนี้จะคุยแน่ๆคือนังเหงาน่าจะสนิทดีเรื่องกุ้งนังเหงา
1: อ๋อฮะ
0: คือวันก่อนเนี่ยอุ้มได้มีโอกาสพูดคุยไปรอบนึงแล้ว
1: ครับ
0: กับนายกสมาคมกุ้งไทยแล้วคุยกันตั้งแต่ตอนที่เพิ่งจะเริ่มมีปัญหากับมาเลเซียหลังจากที่เขาเนี่ยพูดตรงๆภาษาชาวบ้าน
1: ก็คือกับกุ้งว่างั้น
0: เขาไม่พอใจที่เราเหมือนกับมีการสั่งแบนบางส่วนสำหรับสินค้าที่มันมีปัญหาก็พูดง่ายๆว่าก็ถ้าสินค้าของคุณมันไม่ผ่าน QC อ่ะมันมีสารพิษหรือว่าไม่ใช่สารพิษมันมีสารอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ถูกตามเกณฑ์
1: ตรวจเพื่
0: อ
1: สุขภาพอนามัยของคนไทยเรานี่แหละว่างั้น
0: เขาไม่พอใจเขาก็เลยงัดกลับด้วยกันถ้าอย่างนั้นฉันแบนกุ้งเธอ5
1: เราแบนปลากระพงขาวเขาไม่เชิงแบนหรอกคือเราตรวจเข้มแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถือว่าแบนกุ้งของเรามันก็กลับไปกลับมาแต่มันมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะยิ่งกุ้งปากใต้หรือถ้าเกิดว่าเอาจังหวัดที่ใกล้ชิดติดกันที่สุดเลยตอนนี้ก็คือสงขลา
0: ก็อัปเดตวันนี้ตอนช่วงบ่ายโมงค
1: ่
0: ะนายกสมาคมกุ้งไทยเนี่ยก็เข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์
0: ตอนบ่ายโมงนะวันนี้นะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามีนัดคุยกับท่านก็น่าจะมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามันมีเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเกี่ยวกับการทำธุรกิจกุ้งได้แหละนะเหงาย
1: ังมีห้องเย็นอีกด้วยซึ่งเขามีการระบุกันว่าห้องเย็นมีการขออภัยนะเขาบอกรวมหัวกันในการที่จะกดราคาซื้อกุ้งโอ้อันนี้ซึ่งน่าจะปวดเหมือนกันนะถ้าเรากับเพื่อนบ้านอาจจะแบนกันไปมาก็ถือว่าอันนั้นเป็นอีกมิตินึงแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มาทำให้คนไทยด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรซึ่งก็ไม่ได้มีรายได้มากเนี่ยนะฮะแต่กุ้งเนี่ยเขาก็ว่ามีรายได้มากแต่ว่ามันเขาบอกห้องเย็นเนี่ยรวมตัวกันในการที่จะกดราคารับซื้อซึ่งอันนี้ดูแล้วมันหดหู่อย่างเดียวไม่รู้
0: ประเด็นร้อนที่วงการกุ้งไทยตอนนี้อย่างที่นางเหงาพูดขยายความก็คือว่า มันจะมีกระบวนการว่ามีไอ้โม่งหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะว่าห้องเย็นเป็นผู้บังเป็นผู้บงการในการกดราคากุ้งไทยไหมแต่มันมีข้อกล่าวหาและข้อสงสัยจากเกษตรกรเครือข่ายคนเลี้ยงกุ้งอะค่ะว่า
1: ชาวบ้านเขาสงสัยได้นี่
0: ว่าหลังจากที่มาเลเซียระงับเข้ากุ้งไทย5ชนิด ราคาของกุ้งในประเทศไทยเนี่ยมันร่วงลงเร็วเลย
1: ปุ๊บเลยใช่
0: แล้วบางฝ่ายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้มันอาจจะมีคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการรับซื้อกุ้งในราคาถูกผ่านระบบห้องเย็นหรือพ่อค้าคนกลาง
1: ซึ่งมิติของเราเนี่ยเวลาเราซื้อกุ้งมาจะมาปิ้งกุ้งหรือมาทำอาหารอะไรนึกออกไหมฮะเราก็จะซื้อกุ้งที่เรียกว่าเพิ่งตายหรือว่าน็อกน้ำมาหรือก็ซื้อกุ้งสดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาบริโภคถูกไหมฮะแต่ระบบห้องเย็นเนี่ยขอให้ท่านนึกภาพตามอย่างนี้นะระบบห้องเย็นเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะซื้อกุ้งเนี่ยแล้วไปทำที่เป็นเขาเรียกว่ากุ้งแช่แข็งเนี่ยแล้วมันอยู่ได้เกิน3เดือนไอ้ตรงนี้แหละทำให้หมายความว่าถ้าเขาสามารถซื้อได้ในราคาถูกส่วนราคาขายเนี่ยเหมือนเดิมราคาขายเหมือนเดิมยิ่งกุ้งไทยณวันนี้ถือว่าเป็นกุ้งที่มีคุณภาพในระดับโลกเลยนะถ้าเขาสามารถที่จะซื้อราคาถูกขายในราคาเดิมหรือขายแพงกว่าเดิมเขากำไรมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกษตรกรก็เชื่อได้ว่าเอ๊ะ อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาเปรียบเกษตรกรหรือเปล่า
0: แต่ to be fair นะคะฝั่งผู้ประกอบการห้องเย็นก็ออกมาชี้แจงอีกด้านว่าที่ราคาตกมันเป็นเพราะอุปสงค์ตลาดโลกอ่อนตัวไม่ใช่เป็นการหัวกดราคาเลย

0: คือก็อย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าพอฝั่งของคนเลี้ยงกุ้ง
1: เขาสงสัย
0: เขาสงสัยอะว่าอ้าวคุณเป็นกลไกกลางน้ำอะ
1: ใช่
0: คุณอาจจะฉวยโอกาสวิกฤตเนี้ยมารับซื้อกุ้งในราคาต่ำถูกไหมแล้วก็ไปเก็บเอาไว้ก่อน
1: อะเพราะคุณทำกุ้งมาเดือนนี้ขายไม่ได้เดือนหน้าก็ขายได้เดือนนู้นก็ขายได้คุณเก็บได้ถึง3เดือนเอางั้นนะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วฝั่งของห้องเย็นเนี่ยเขาบอกว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้นะคือจริงๆอ่ะอยากจะให้พิสูจน์เรื่องของการลักลอบนำเข้าหรือว่าการบิดเบือนตลาดหรืออะไรเอามาให้มันเป็นข้อมูลให้กลางออกมาให้เห็นได้เลยอะค่ะคือฝั่งรัฐเนี่ยเขารับรู้เกี่ยวกับวิกฤตนี้แล้วมีหลายหน่วยงานขยับออกมาให้เราได้เห็นในข่าวกันนะคะนั่นเองกรมประมงก็เปิดโต๊ะเจรจาหารือผู้เลี้ยงกุ้งเร่งขับเคลื่อนแนวทางการแก้ปัญหาจริงๆมาเลเซียเขาก็ขยับเร็วด้วยไงบ้านเราก็ทั้งกรมประมงก็หารือใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์ออก13มาตรการที่ต้องการจะช่วยดูดซับผลผลิตแล้วก็หาตลาดรองรับอย่างเช่นคุณสุภจีท่านก็บอกว่าท่านก็สู้ให้ไม่ถอยอะนะแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะดูดซับให้ได้อย่างน้อย400ตันต่อเดือนจนถึงวันนี้เนี่ยมันสามารถขยับเคลื่อนที่ได้ตามที่คุณสุภจีบอกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราลองคุยกับนายกสมาคมกุ้งไทยกันนะคะ
1: อ
0: ันนี้เป็นการเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยได้ทราบถึงประเด็นข่าวที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรง
1: ค
0: ู่ขี้ไปกับเรื่องอื่นๆจริงๆแล้วแชร์เล่าข่าวเด็ดยังมีข่าวอื่นที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์เดี๋ยวอุ้มมาเล่าให้ฟัง
1: เยอะเลย
0: ค่ะแต่ว่าที่ไม่อยากให้พลาดอีก2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะเหงา
1: สองที่นั่งสุดท้ายแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ The Legend's Tale 2แควอโยธยาที่จะไปกับ3กูรูแห่งยุคนี่คือการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ใน1เดียวค่ะ
1: ครับ
0: เดินทางวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569
1: เดือนหน้าแล้วนะเดือนหน้าแล้วนะ
0: ค่ะอีก2ที่นั่งสุดท้ายใครจะได้ไปกับ3กูรูข่าวคนดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาค
1: ุ
0: ณสุทนรุ่งธัญรัตน
1: ์ครับผม
0: 3ท่านนี้นี่มีข้อมูลลึกแล้วก็ข้อมูลแน่นแล้วก็สนุกสนานแน่นอนจะมาเล่ากันตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยววันแรกจะไปพิษณุโลกก่อนมีสถานที่เยอะแยะมากมายเมื่อวานนี
1: ้พี
0: ่เก๋บอกแล้วว่าสายมูควรจะไปที่ไหนบ้างนะคะแต่ความพิเศษของวันแรกเนี่ยตอนกลางคืนที่เราทานอาหารกันนะคะจะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยค่ะนะเหงาทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนExclusiveแน่นอน
1: เอ้ยนี่3คนนี้แน่นอนแล้วขึ้นเวทีต้องฮาแตกเลยนะ
0: ส่วนวันที่2ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่อยุธยาเนี่ยจะไปแวะที
1: ่
0: พระราชวังจันทร์ก่อน
1: ครับ
0: นี่จะเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: สถานที่เกิดว่างั้นเลยนะ
0: แล้วก็พาไปล่องเรือชมทัศนียภาพรับรองว่าได้ดื่มด่ำกันแบบเต็มที่จุใจแน่น
1: อ
0: นแล้ววันที่3ก็พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะได้เจอกับคนใกล้ชิดที่เป็นเจ้าของพื้นที
1: ่
0: คุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุล
1: พี่ดำรงนี่ก็คนอยุธยาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะ
0: ค่ะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทั้งสองท่านนี้นะคะจะมาพูดคุยกันมื้อกลางวันรับรองว่าพิเศษแน่นอนตลอดทริปคุณจะได้เดินทางด้วยรถโค้ช VIP นะคะพ
1: ัก
0: โรงแรมหรูแล้วก็มีอาหารเลิศรถทุกมื้อ
1: กินหรูอยู่สบายอะไรแบบนั้นนะ
0: 2ที่สุดท้ายค่ะท่านละ 15,900 บาท
1: ครับ
0: 2ที่สุดท้ายจะเป็นของใครโทรมาได้เลย094-480-3076
1: ครับ
0: 094-396-6649 086-825-1444อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันคือเรื่องหวยโอลเวนที่ล่าสุดก็มีไปแล้วนะเงา
1: ไม่ผมเบื่อมากเลยแต่ก็ต้องตามนะอ๋อไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเหรอการที่ว่าเป็นต้องเรียกว่าจะเป็นการโกงหวยกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่เนี่ยในระยะ10ปีหลังมาเนี่ยไม่ได้ว่างได้เว้นเลยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คราวนี้มายังไง
0: คือกรณีนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณป้าที่ไปซื้อหวยเนี่ยอยู่ที่สุโขทัยเนาะคือคุณป้าเขาชื่อป้าขยัน
1: ป้าขยัน
0: ค่ะเขาไปซื้อเอาไว้3ใบ
1: ครับ
0: แล้วมันมีกล้องวงจรปิดมันมีกล้องวงจรปิดจากร้านที่ขายด้วยไงทีนี้คนขายเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือ173770อันนั้นรางวัลที่1เลย
1: ครับ
0: แต่ป้าขยันเนี่ยเขาไม่แน่ใจไงเขาก็เลยเอาไปตรวจกับคุณป้าอีกบ้านนึง
1: ไปบ้านนึง
0: ป้าเพื่อนบ้านอ่ะ
1: นี่ต้องจำไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
0: ถามว่าทำไมต้องไปตรวจคือโทรศัพท์คุณป้าเขาไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะ
1: อ๋อเขาตรวจเองไม่ได้
0: ใช่แล้วพอเอาไปเสร็จปั๊บอ้าวตอนแรกก็บอกว่าถูกก็ดีใจเสร็จแล้วจะเอากลับบ้านแล้วเพื่อนบอกว่าเอาไว้ที่ฉันสิเดี๋ยวเธอทำหาย
1: นั่นคือคุณป้า
0: ขยันอ่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนซื่อๆ
1: อ
0: ันเนี้ยลูกก็บอกหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกอะไรเงี้ยปราก

0: กฏว่าพอวันรุ่งขึ้น
1: อ
0: พอจะไปเอาอ้าวไม่มี
1: ฮะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีไม่มีไม่มีถูก
0: จำได้ว่าตรวจแล้วไม่ฉันคืนให้เธอหมดแล้ว
1: เอ้า
0: ไม่ได้เก็บเอาไว
1: ้แต่วันแรกที่ตรวจบอกว่าถูกใช่ไหม
0: ใช่ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เจ้าของแผงลอตเตอรี่แผงลอตเตอรี่
1: เขาก็
0: ย
1: ื
0: นยันยืนยันว่าคุณป้าขยันนะเขาซื้อเลขนี้จริง
1: ๆ
0: แต่เขาก็ไม่การันตีน
1: ะ
0: ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ใครในท้ายที่สุดแล้วนะมันท้ายสุดท้ายนะจนถึงตอนเนี้ยมันออกมาตั้งแต่วันที่1แล้วนี่วันที่9เค้าไม่ได้ไปขึ้นเงิน
1: ยังไม่มีใครไปขึ้นเงิน
0: คือถ้ามีใครไปขึ้นเงิน
1: เหมือนจะต้องจ้องกันอยู่ว่างั้นนะเพราะมันเรื่องเป็นคดีความเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถ้าขึ้นเงินก็โป๊ะแตกได้เลย
1: ก็ใช่สิครับ
0: มันต้องมีการสืบสาวแน่ๆแต่ทีนี้ตอนนี้มันมีการตกลงกันคือถ้าไม่ไปขึ้นเงินเนี่ยในทางกฎหมายก็จะไม่ได้เงินเพราะมันมีอายุอยู่2ปีถูกมั้ย
1: 2ปีถูก
0: แล้วถ้าเกิดไม่เอาไปขึ้นเงินน่ะก็จะไม่มีใครได้เลยนะ
1: คือแกไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อะ
0: ใช่แต่ทีเนี้ยลูกสาวของคุณป้าขยัน
1: เขาไม่ยอมมาดี
0: ลูกสาวของคุณป้าขยันที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยบอกว่าจะอยู่ที่ใครเอามาเหอะเดี๋ยวแบ่งเงินให้แต่ในความเป็นจริงนะน้าเหงาถ้าเป็นพุ่มนะสองคนเลยคุยกันแบบสองคนส่วนตัวเลยแต่ฉันจะเงียบๆเลยฉันจะไม่เอาความใดทั้งสิ้นฉันให้ล้านหนึ่งเธอแล้วก็ไปใช้ชีวิตแล้วที่เหลือมาเป็นของฉันเนี้ยมันจะได้จบๆอ่ะ
1: แต่เรื่องนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยเนาะเพราะว่าคือซื้อคุณก็ไม่ได้ออกตังค์ซื้อเขามาไหว้วานให้คุณเขาเรียกว่าอะไรตรวจใช่ไหมตรวจออนไลน์ตรวจอะไรเงี้ยผมว่าหมื่นหนึ่งก็มากกันไปแล้วนะจริง
0: ๆเอาละเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่
1: ะ
0: ได้คุยกันหรือเปล่ากับทนายรณรงค์เกี่ยวกับกรณีของการทุจริตสมาคมชาปนกิจนะคะ
1: แกยิงชุกอยู่นะช่วงนี้ทนายรณรงค์เนี่ย
0: เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5

0: ืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ค
1: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห
2: ์ครับ
1: ซึ่งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพม.และคราวนี้เนี่ยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่พื้นที่เดียวว ันนี้เนี่ย
2: ท
1: นายรณรงค์ก็เดินทางไปแล้วก็มีการจับมือกันในหลายๆเครือข่ายเลยนะคะทั้งสมาคมที่มีความสมาค
2: ม
1: ที่มีความเกี่ยวข้องเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายในขณะเดียวกันก็มีหัวหน้าเป็นแกนนำของพรรคฝ่ายค้านด้วยค
2: ุ
1: ณเท้งณัฐพงศ์นะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่จะดำเนินการเนี่ยก็คือต้องการที่จะไปถามไถ่หน่อยว่าภาครัฐเนี่ย
2: ไปถึงไหนแล้ว
1: จะมีกระบวนการการทำงานยังไงล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมันปล่อยให้เกิดปัญหาจนความเสียหายมันเยอะขึ้นจนเกือบหมื่นล้านแบบนี้เนี่ยถือว่าละเมิดหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าฟังจากปากของท่านเลยนะคะประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทนายครับ
3: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเป็นคณะชาวบ้าน8จังหวัดที่รวบรวมความเสียหายของปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์24แห่ง8จังหวัดประกอบด้วยเพชรบูรณ์นครราชสีมา
2: โคราช
3: มหาสารคามระยองบุรีรัมย
1: ์ศรีสะเกษ
2: ฐ
1: ์ค่ะน่าเจริญ
3: อำนาจเจริญ
2: 8จังหวัด
3: อุดรธาน
2: ีก็มีอุดรอีก8จังหวัดนะ
1: ค่ะ
3: แม่ไม่ปกติของเรื่องนี้ก็คือ
2: มันยังไง
3: มีใน8จังหวัดมีแค่อุดรธานีที่เราสามารถรวบรวมความเสียหายทั้งจังหวัดได้ 4,600 ล้านแค
2: ่
3: จ
2: ัง
3: หวัดเดียว
2: จังหวัดเดียว 4,600 ล้านที่อุดรนี่นะ
1: เพราะอะไรถึงรวมได้แค่จังหวัดเดียวคะ
2: อ
3: ีก7จังหวัดทุกคนไม่อยากเปิดตัวเลขกับเราว่ามีชาปนกิจจดทะเบียนอยู่ในปมจ.จังหวัดนั้นๆกี่แห่งและมีสภาพการทำงานจริงๆอยู่แค่ไหนทุกคนไม่ยอมพูดความจริงกัน
2: เพราะว่ามันมีอะไรที่มันปิดลึกลับซับซ้อนอยู่หลังนั้นเหรอทนายเขาถึงไม่เอาความจริงมาบอกทนาย
3: เราก็ไม่รู้ว่ากลไกของรัฐที่เราพยายามไปทั้ง8จังหวัดทั้งไปเนี่ยหมายถึงว่าเราไปแบบเป็นม็อบประท้วงเลยนะคร
2: ับ
3: เราถูกหน่วยความมั่นคงแต่ละสารกลางล้อมเราไว้ทุกครั้งที่เราไปแสดงความคิดเห็นเรื่องนี
2: ้เหรอทำไมตัวความมั่นคงถึงรู้สึกว่าจะปกปักพิทักษ์สมาคมเหล่านี้จังเลยทนาย
3: คือชาวบ้านมาเยอะแล้วมาด้วยความโกรธแค้นมหาสารคามผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณยายถือรูปคนตายมาแล้วพร้อมที่จะไปแขวนคอที่สารกลางตรงนั้นเลย
2: โอ้โห
3: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมแรงโกรธแค้นของคนอีสานที่โดนหลอกให้ทำบุญกับสมาคมชาปนกิจแล้วล้มถึงแค้นกันขนาดนี
2: ้
1: ทีนี้ถ้าเกิดถามจากจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่อุดรธานีอะค่ะทนายรณรงค์พฤติการอะไรที่ชาวบ้านเขามาแจ้งว่ามันเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐควรจะให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้เกิดการกระทำนั้นขึ้นนะคะ
2: ครับ
3: คือเวลาชาวบ้านถูกโกงไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห
2: ์
3: ชาวบ้านก็จะวิ่งไปแจ้งความวิ่งไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม
2: ครับ
3: ที่ผ่านมาทั้งสองกลไกก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือศูนย
2: ์ศูนย์ดำรงธรรม
3: มันคือศูนย
2: ์มันหลายเรื่องแล้วเนี่ย
3: ศูนย
2: ์
3: ไปแล้วศูนย
2: ์คำว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเน
1: า
2: ะมันศูนย์
3: ปัญหาของเราคือพอเราบอกว่าเราเสียหายทุกคนบ่ายหน้าหนีกันหมดเราไม่เคยได้มีโอกาสเจอผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่จังหวัดนี้เราไม่เคยมีโอกาสได้เจอเลย
1: แม
3: ้ว่าเราจะพยายามติดต่อไปยังตัวผมเองพยายามติดต่อไปยังโฆษกของกระทรวงพม.พยายามประสานงานตามหนังสือที่สำนักนายกได้ส่งให้ผมว่าในนามของเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย8จังหวัดเขาได้มีการมอบหมายให้5หน่วยงานรับผิดชอบไปแล้วผมจึงได้ประสานงานไปที่พม.ว่าพม.ต
2: ั
3: ้งคณะหรืออะไรยังไงบ้าง
2: แล้วเขาว่าไง
3: คือความเงียบ
2: พม.จังหวัดก็เงียบ
3: ผมพูดถึงพม.ส่วนกลาง
2: ส่วนกลางก็เงียบ
3: เมื่อเงียบผมก็ต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างให้คนรู้ว่าเราเดือดร้อนกันเยอะ
2: ใช
3: ่ตัวเลขความเสียหาย8จังหวัดคือการยืนยันว่ามีคนแก่ถูกทิ้งเอาไว้ 160,000 คนที่ทวงเงินคนตายใน8จังหวัด
2: 160,000
3: 160,000 คนที่มีตัวตนมีสมุดการฝา

0: เงินมาแสดงกับคณะทำงานของพวกเรา8จังหวัดความเสียหายมันถึงมากถึง 9,500 ล้าน
1: โอ้โหแค่8จังหวัดนี่นะ
2: ท่านนายกขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะก่อนหน้านี้เคยอ่านมาแล้วจำได้ว่าตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาจะมีการกำหนดให้นายกอบต.นายกเทศมนตรี
1: โดยตำแหน่ง
2: เหล่านี้เขาจะต้องเป็นนายทะเบียนประจำท้องถิ่นคือในเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ได้ไหมแล้วเคยไปติดต่อแล้วได้อะไรกลับมาบ้างอะคะ
1: พวกนายทะเบียนเหล่านี้ในหน้าที่ในตำแหน่ง
0: มันพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเหมือนกับเป็นโมเดลที่ภาพนัดวางไว้เราก็เลยพยายามแกะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลไกของการดูกำกับดูแลเราพยายามมองว่ากลไกกำกับดูแลล้มเหลวยังไงเราถึงได้พบว่านายทะเบียนท้องถิ่นบางจังหวัดเป็นนายกอบต.มาหลายสมัยเป็นมาเป็น10ปีไม่รู้เลยว่ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบชาปนกิจสงเคราะห
1: ์อ้าวแล้วกัน
2: อะไรนะไม่ทราบเหรอคะว่าต้องทำหน้าที่นี
1: ้ทั้งที่ตัวเองมีอยู่ในตำแหน่งเลย
0: ไม่รู้แล้วก็ปล่อยให
1: ้เขาทำกันไป
0: ชนะการเลือกตั้งได้แต่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะไม่รู้จะแก้ยังไงเนื่องจาก
1: เขาบอกว่าเขาว่าไง
0: พม.เนี่ยไม่ได้มาเทรนอะไรเขาเลยนี่คุณให้แต่ประกาศให้ไปกำกับดูแลแต่คุณไม่เคยบอกกฎหมายไม่เคยบอกขั้นตอน1 2 3 4เขาอ้างว่าอย่างนี้
2: อ่ะโยนไปที่พม.แล้วซึ่งพม.เขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้ไหมคะ
1: พม.เขาว่าไง
0: พม.เขาบอกเขาได้มีคำสั่งมอบหมายให้นายทะเบียนท้องถิ่นเป็นคนกำกับดูแลอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วจึงถือว่าไม่ละเว้น
1: อ๋อหมายถึงว่าเขาก็โยนกลับไปว่าอบต.อะไรต่างเนี่ยก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะว่าโยนไปแล้วว่างั้นนี่นะ
0: เขาโยนพ้นตัวแล้วก็พ้นหน้าที่เขาเขาว่าอย่างน
1: ี้แต่ปัญหาคือคนที่ได้รับคำสั่งมาก็บอกว่าฉันจะทำไงวะเนี่ยฉันได้มาแต่คำสั่งให้มีอำนาจแต่ว่าฉันไม่รู้ขั้นตอนแล้ว1 2 3จะเป็นยังไงใช่ไหม
2: ในทางกฎหมายต้องทำยังไงต่อคะทนายรณรงค์ถ้าโยนกันไปแบบเนี้ยค่ะ
1: ถ้าโยนไปมาเนี่ย
0: หลังจากที่เราพยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดเราก็เลยเจอว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีเคสสหกรณ์ที่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
1: เครดิตอะไรเนี่ย
0: ปล่อยให้มีการล้มของสหกรณ์จนภาครัฐต้องรับผิดชอบตามคำสั่งของศาล 50% เราเลยจึงจะใช้แมวโมเดลนั้นนะครับในการฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทย
1: 2กระทรวงเลยนะ
0: เรียกค่าใช่ครับเพื่อเรียกค่าเสียหายเพราะว่าข้าราชการที่ประชาชน8จังหวัดเห็นว่าเกียวว่างอยู่ในนี้ครับ
1: เราก็เลยจะเดินหน้าในตรงนี้เนี่ยนะว่างั้นนะ
0: วันนี้เราจะใช้การพิสูจน์ความเสียหายเทียบให้เห็นว่าใน8จังหวัดที่มีสาขาของชาปนกิจสงเคราะห์400กว่าแห่ง
1: 8จังหวัดใน400กว่าแห่งนะ
0: ทำงานจริงๆที่ยังสภาพดีอยู่ยังแข็งแรง
1: ยังไม่ล้มว่างั้น
0: เหลืออยู่กี่แห่งกันแน่แล้วสภาพที่ล้มไปแล้วแต่ยังมีลักษณะรับเงินใหม่แต่จ่ายเงินเก่าเป็นแชร์ลูกโซ่มีกี่แห่งกันแน
1: ่อ๋อมีอย่างนี้ด้วยก็คือโอ
0: ้ยังมีล้ม
1: เก
0: ่
1: าแต่ว่ายังไม่ล้ม
2: ซึ่งตอนนี้ยังสามารถที่จะมีช่องทางในการที่จะล้วงเข้าไปจนเจอข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมคะ
0: มีธนาคารธ.ก.ส.ที่เขาทำเรื่องชาปนกิจเขาทำแอปขึ้นมาตรวจสอบพอไปตรวจสอบในแอปก็จะพบว่ามีชาปนกิจที่ล้มไปแล้วที่เขาตัดเป็นสีแดงตัดเป็นสีแดงกับที่เฝ้าระวังว่ามีความเสี่ยง
1: มีเฝ้าระวังด้วย
0: สัดส่วนเนี่ยของชาปนกิจเข้าใจว่าของธ.ก.ส.นี่มีประมาณ500-600ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนที่เขาประกาศมาเนี่ยคือถ้ารวมตัวเลขกันเนี่ย 75% เขาเนี่ยยังดีอยู
1: ่
0: แต่ 25% หรือ1ใน4มีปัญหาแต่ทำไมตัวเลข1คำว่ามีปัญหาในชาปนกิจ1ใน4เราถึงไม่กล้าพูดกัน
1: ทำไม
0: เพราะว่าเมื่อต้นปีกระทรวงพม.บอกว่าปิดแค่10กิจการปิดแค่10ชาปนกิจไม่กระทบใครเลยวันนี้ผมพามา24ชาปนกิจ 160,000 กว่าคนเราจะมาทวงเงินของเราคืน
1: มี
2: หลักฐานใหม่ที่จะสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันไปอยู่ที่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ไหมคะ
1: เคลื่อนได้ไหม
0: เราต้องมีเจ้าภาพครับเราผมจะต้องไปเจอคุณเท้งผู้นำฝ่ายค้านพรุ่งนี้ช่วงบ่ายสาม
1: พรุ่งนี้นะบ่ายสามนะ
0: ใช่ครับเพื่อไปหาลือแนวทางเรื่องปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์และตัวเลขหลังจากนี้ให้คุณเท้งพูดเองดีกว่า
1: เดี๋ยวผมถามเอาความรู้แล้วให้ท่านผู้ฟังด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยเอาผู้ท้องผู้แก่เนี่ยเขาจะมีสมุดใบหนึ่งใช่ไหมสมุดอันหนึ่งที่ไว้ในการที่จะเข้าไปในชาปนกิจสงเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะ

0: และเขาก็จะเขาจะไงเขาจะฝากเงินไว้หรือว่ามีผู้วายชนไปเขาถึงจะจ่ายเงินไปเขาทำยังไงฮะ
1: คือบางพื้นที่สมัยก่อนก็ใช้การจดกระดาษ A4 ไอ้กระดาษขาวสมุดเล่มละ5บาทอ่ะ
0: ก่อน
1: ตอนหลังก็ทำเป็นสมุดคล้ายๆกับบัญชีเงินฝากว่ามีการจ่ายเท่าไหร
0: ่อ๋ออ๋อฮะเป็นสมุดยังไง
1: แต่พอเวลาชาวแบงก์ธุรกิจล้มที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหายแล้วก็จบแค่นั้นแหละครับ
0: ก็คือหายไปก็จบแค่นั้นเองว่างั้น
1: แต่พอมันหายนั่นเหงาจะไปตรวจสอบยังไงว่ารับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร
0: ่นี่อันหนึ่งอันที่สองก็คือผู้วายชนแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ในชมรมในสมาคมเขาเนี่ยจะได้รับเงินที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันยังไงฮะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ละคนแต่ละศพเอางั้นว่าแน่นะ
1: จริงๆแล้วตามประกาศของชาปนกิจ
0: ก็ต้อง
1: ได้200,000ถ้าประกาศ 200,000 ต้องได้ 200,000 ถ้าประกาศ 100,000 ต้องได้ 100,000 เหตุผลที่ได้ไม่ครบ 200,000 เพราะว่ามันล้มไปแล้วไงครับนักเหงาน
0: ี่ไงพอถ้าล้มไปแล้วก
1: ็ย่อยจ่าย
0: หวานหมูเลยว่างั้นเนี่ยนะถ้าล้มไปแล้วก็คือไม่ต้องไปตามหาใครไปถามอบต.นี้เขาก็บอกว่าเอ้ยล้มไปแล้วเอ้าตายแล้ววะนี่ส่งไปสัก 6,000 ได้หมื่นนึงแล้วแต่ว่ามันล้มไปแล้วอ่ะใช่มั้ย
1: คณะทำงานชาวบ้าน8จังหวัดเนี่ย
0: พอ
1: มีใครทวงถามว่าชาปนกิจล้มหรือยังก็ถูกฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาท
0: ทำให้ไม่กล้าลุก
1: ขึ้นสู้มาโดยตลอด
0: ไปถามว่าล้มหรือยังนี่โดนหมิ่นประมาทเลยเหรอทนาย
1: ใช่ครับ
0: คุณเล่น
1: น
0: ี
1: ่ผมจะเอาชาวบ้านที่เป็นแกนนำเคลื่อนไหวที่ถูกฟ้องคดีที่อุดรธานีไปให้พี่รัฐสภาดูพวกเรา
0: ก็ควรต้อง
1: มาเรียกร้องสิทธิ์ก็ยังไม่ได้
2: ทนายรณรงค์ขออนุญาตถามไปถึงข้อมูลในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการนำระบบนำเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันคืออะไรยังไงอะคะ
1: ผมตรวจสอบพบว่ามีบางจังหวัดกรรมการชาปนกิจใช้วิธีการจัดหาสมาชิกผ่านระบบราชการ
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: หลายอย่างเนี่ยอยากจะให้คุณเทงพูดเองเพราะมันเสี่ยงกับผมเกินไป
2: แต่ว่ามีมูลนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าจะได้ฟังจากคุณเทงทีนี้ในเบื้องต้นตอนนี้ทนายรณรงค์อยากจะรบกวนให้ทนายรณรงค์เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยโอเคอาจจะเข้าใจว่าชาวบ้านเดือดร้อนแต่ก็ไม่เข้าถึงหรอกว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยมันคือเงินทั้งชีวิตหรือเงินก้อนสุดท้ายของเขาที่เขาจะมอบให้กับคนในครอบครัวเขาหรือตัวเขาเองในวันที่ไม่อยู่ในโลกนี้ไปแล้วได้อะณวันนี้เท่าที่ได้ข้อมูลมาแต่ละเคสเป็นยังไงคะ
1: ที่ด่านขุนทดเคยมีคณะทำงานของเรามากันที่สารกลาง
0: ครับ
1: วันที่มากองปราบคณะทำงานเราหาไปคนหนึ่งแขวนคอตายไปแล้ว
0: โอ้ยตายแล้ว
1: เพราะว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงานศพพี่ตัวเองที่เป็นสมาชิกชาปนกิจ
0: แต่ไม่ได้
1: เจ้าหนี้เขามาทวงยอดหนี้ที่เป็นแสนในการจัดงานศพเ
0: ครีย
1: ดตามแล้วตามอีกหลายรอบรัฐบาลหรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ปฏิเสธความรับผิดชอบดอกเบี้ยนอกระบบมันเดินทุกวันเราเลยเอาภาพเข้ามาให้ที่หน้ากองปราบให้คนไทยได้ดูว่าชาปนกิจสงเคราะห์คืออะไร
0: โอ้โหแล้ว
1: เวลาที่พวกท่านตายคนที่ต้องมาทวงไม่มีเลยทำให้ที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถเดินเรื่องได
0: ้
1: บางจังหวัดคุณตาที่สติเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเดียวสู้มาตลอด8ปี
0: ครับ
1: ไม่มีความคืบหน้าพี่โจ๊กสั่งการออกหมายจับกรรมการชาปนกิจบุกค้นหลายจุดคดีไปไม่ถึงศาล
0: โอ้นั่นขนาดโบเนาะ
2: ชาวบ้าน
1: มันต้องมีอะไรผิดปกติมันต้องมีอะไรผิดปกติกับกลไกของภาครัฐเรารวมตัวกันมา8จังหวัดปกติผมไปแค่จังหวัดเดียว
0: มันก็
1: การก็ต้องอ้าเพ
0: ื
1: ่อแก้ปัญหาให้แล้ว
0: ถูก
1: แต่พอมาเป็นเรื่องชาปนกิจทุกคนสายหน้าหนีกันหมด
0: โอ้โหแสดงว่านี่มันเป็นเรื่องที่มันฝังรากอยู่ในสังคมไทยเราเลยเนี่ยมองภาพดูแล้วว่า8จังหวัดนี่เกือบ10,000 ล้านเนี่ยแล้วถ้า70กว่าจังหวัดนี่มันยังไงเนี่ยประเทศไทยเนี่ย
2: เดี๋ยวตัวเลขที่เราจะได้เห็นว่ามีสมาคมทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวต้องแยกสีเขียวสีเหลืองสีแดงเราจะสามารถทำให้เราได้เห็นข้อมูลทั้งหมดไหมคะทนายในท้ายที่สุด
1: เจ้าภาพเขาเนี่ยจะต้องระบุมาก่อนเจ้าภาพที่ว่าคือหน่วยงานที่กำกับดูแล
0: ครับ
1: นายทะเบียนท้องถิ่นเขาต้องระบุมาฮะเราไม่มีศักยภาพเราไม่มีเรี่ยวแรงหรือทรัพยากรที่จะไปทำสิ่งเหล่านั้นได้เลยเราไม่มีอะไรต่อสู้เลยเรามีแค่การหาเช้ากินค่ำแล้วก็ตายไปทุกครั้งที่เรา

0: ผมถามเพราะว่ามีแต่คนแก่ทั้งนั้น
1: ใช่
2: ซึ่งก็คือเรื่องเดิมตั้งแต
0: ่ความเสียหายที่อุดรธานี 4,600 ล้านมหาสารคาม 1,470 ล้าน
1: เป็นหลักพันล้าน
0: นครราชสีมา 1,433 ล้านระยอง 1,040 ล้าน
1: หลักพัน
0: บุรีรัมย์ 820 ล้าน
1: คงจะเฉียดพัน
0: ศรีสะเกษ100ล้านอำนาจเจริญ 41.9 ล้านเพชรบูรณ์ 23 ล้านจำนวนชาปนกิจทั้งหมดเฉพาะที่คณะทำงานขับเคลื่อนรวมกันคือ 160,000 กว่าคนที่มีชีวิตแล้วก็มีเลือดเนื้อที่เขียนหนังสือเอาเอกสารมาให้พวกเรา
1: อ
2: ันนี้กินระยะเวลากี่ปีแล้ว
1: มันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับนานเนี่ย
0: ทุกคนเป็นสมาชิกชาปนกิจมา30กว่าปีทั้งนั้น
1: 30กว่าปี
0: ไม่ตายไปไงนั่งเหงา
1: ก็ใช่ที่พออายุมากขึ้นก็ร่วงโรยกันไปอ่ะแล้วก็
0: คุณีรัมบอกว่าดีใจมากที่เห็นมีคนทำฝากสู้แทนด้วยตาจะไม่ยอมตายง่าย
1: ๆโอ้โหแล้วเนาะแหมมัน
0: ผิดกรรมการชาปนกิจให้ได้
1: ดูแล้วมันหดหู่ยังไงไม่รู้เพราะว่าคนสู้ไปก็ไร่หรอไปทุกทีไร่หรอไปทุกทีอ่ะแล้วเงินมันก็แบบว่ากระร่อยกระริบแล้วหายไปแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเม็ดเงินมันมหาศาลนั่นน่ะ
2: อีกสักทีค่ะทนายรณรงค์ค่ะจนถึงตอนนี้เราไม่ได้ปักตำหรือว่าเราไม่ได
1: ้
2: ว่าใครเป็นคนผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กตาที่ตอนนี้เราจะต้องมีการตามสืบเนี่ยถ้าให้พูดคร่าวๆแบบให้เห็นภาพโดยรวมเนี่ยค่ะเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพร่วมกันไปด้วยแล้วก็ติดตามไปด้วยเนี่ยมีใครแล้วหน่วยไหนบ้างนะคะ
0: หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงก
1: ็
0: คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์กระทรวง
1: พ
2: า
1: ณ
2: ิชย์ค
0: ่
2: ะ
0: กรมที่เกี่ยวข้องเป็นนายทะเบียนกลางที่กำกับดูแลหน่วยงานที่สองก็คือมหาดไทยที่กำกับดูแลนายกอบต.นายกเทศบาลทั้งหลาย
1: นี่สองกระทรวงเลยนะ
2: แค่สองกระทรวงนี้ก
1: ็และกระทรวงมหาดไทยนี่คนดูแลก็คือนายกรัฐมนตรีเลยนะ
2: ทีนี้พรุ่งนี้ที่น่าจะได้เพิ่มเติมจากคุณเฮงเนี่ยน่าจะเป็นในประเด็นไหนคะ
0: ไม่รู้เลยครับคือชาวบ้านที่อุดรธานีพยายามที่จะขอพบผู้นำฝ่ายค้านให้ได้เพื่อยื่นเรื่องนี
1: ้
0: เขานัดได้ผมก็ต้องไปในการขับเคลื่อนแต่จังหวัดไหนสามารถฝ่าไปได้เราไปที่นั่น
2: ทนายรณรงค์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามข่าวนี
1: ้
2: บอกได้เลยค่ะ
0: ชาปนกิจมีสมาชิกที่เป็นคนแก่ในประเทศไทย3ล้าน5แสนคน
1: 3ล้าน5แสนคน
0: เวลาชาปนกิจล้มมันคือศูนย์ครับ
1: แล้วแต่ละคนก็จ่ายกันมา10ปี20ปี30ปีเนาะแล้วก็เวลาล้มก็บอกเขาดื้อบอกคนแก่ดื้อว่าไม่มีเงินให้แล้วนะคือมันล้มมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับเขาส่งกันมาต้อง20 30ปีเนี่ย
0: วันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับน่าเหงาย
1: ังไง
0: อยากคือวันนี้ถ้าล้มก็คือทุกอย่างคือศูนย
2: ์
0: มันเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น
1: ก็แค่นั้นน่ะสิมันง่ายขนาดนั
0: ้
1: นมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออือ
0: ฮ
1: ึเออบริหารเงินของคนแล้วก็บอกว่าที่บริหารมาเนี่ยมันไม่นานนะมันล้มเอาแล้วยังไงแล้วไอ้เงินที่เขาจ่ายไปคือยังไงไปอยู่ตรงส่วนไหนเออ
0: ไม่มีใบเสร็จไม่มีเอกสารมีแต่ความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกอย่าง
1: มันอย่างนี้ก็ได้เหรอครับประเทศชาติและบ้านเมืองแล้วก็มันก็พอเป็นอย่างนี้มันในอีกส่วนอื่นมันก็อีกหลายส่วนแล้วดูมันยุ่งขิงกันไม่หมดนะฮะแล้วก็มันเป็นความเดือดร้อน
0: ชาวบ้านแปดจังหวัดจะพิสูจน์ความปกป้องของส่วนราชการให้ได
1: ้
0: ก็คืออะไรเพราะเรามีแผลอยู
1: ่
0: คนเป็นแสน60,000คนอยู่ข้างหลังที่พร้อมจะบอกว่าหน่วยงานท่านไม่ทำอะไรเลย
1: แต่ผมก็เชื่อว่าไม่เฉพาะแต่8จังหวัดนี้นะแต่8จังหวัดนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็นอัศวินเบื้องหน้าก่อนนะเพราะผมเชื่อว่าอีก70จังหวัดกดมันก็มีอ่ะเพราะชาวปนกิจสงเคราะห์พวกนี้มีทุกจังหวัดนะ
2: สิ่งที่ทนายรณรงค์กำลังทำผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นได้ยินได้ทราบแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่ง่ายหรอกค่ะกับการที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีการกรองกันแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นทนายก็ตามแต่ว่าหลากหลายความรู้สึกหลากหลายความหวังที่แบกอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตข้อมูลในวันพรุ่งนี้ทิ้งท้ายอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่พี่น้องที่เขาไม่ได้มีแรงที่จะมาตรงนี้แต่เขาส่งใจช่วยอยู่อะค่ะทนายรณรงค
1: ์ครับ
0: ข้อมูลทุกอย่างที่พวกเราทำกันมาเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลชุดนี้ให้ถึงมือผู้นำฝ่ายค้านให้ท่านขยายผลให้ได้ว่าใครละเว้นการดูแลพวกเรา ใครเล่าเว้นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ต้องดูแล

0: กลุ่มเปราะบางอย่างพวกเรา
1: เนี่ย
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทนายรณรงค์แก้วเพชรมากๆเลยนะคะ
1: เดี๋ยวต้องตามกันต่อให้มันจนสุดๆนะทนายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: คุยไปก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ง่ายกับการที
1: ่
2: ทนายรณรงค์มาให้ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่ายังมีข้อมูลอีกหลายชุดที่ตัวของท่านเองเนี่ยก็ต้องรอการยืนยันหรือไม่ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าคนที่สามารถที่จะพูดได้ในหลายๆเรื่องนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยฟังแล้วก็จุกอกไปหมดจริงๆค่ะคุณผู้ชม
1: จุกอกแล้วก็คำว่าสังคมนะฮะคือภาพรวมของคนที่อยู่รวมๆกันก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปว่าละเมิดท่านไหมพัฒนาสังคมประกันสังคมอะไรที่เกี่ยวกับสังคมมันคือคนส่วนรวมเนี่ยมันยังไงเนี่ยฮะบ้านเมืองละเน
2: า
1: ะ
2: ยังไม่ได้กล่าวหาว่าใครทำผิดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าให้ทนายรณรงค์ได้พูดออกมาเป็นตุ๊กตาว่าจะมีส่วนไหนบ้างอย่างที่ผมบอกไปแล้วอะค่ะว
1: ่
2: าในเบื้องต้นเนี่ยคร่าวๆง่ายๆคือเรื่องนี้จริงๆก็ไปอ่านไปศึกษามาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีเจ้าภาพสิแต่กลายเป็นว่าเจ้าภาพที่ควรจะเป็นในพรบ.ที่กำหนดเอาไว้คือนายทะเบียนในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกเอ้าเขาต้องทำได้เหรอแล้วคนในพื้นที่เองเนี่ยเท่าที่เคยฟังข่าวมาก็เขาก็บอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรไม่รู้เลยว่าบทบาทของตัวเองจะต้องทำอะไร
1: เอาแล้วไปเก็บเงินชาวบ้านได้ไง
2: อันนี้ก็ต้อง
1: เ
2: ดี๋ยวรอฟัง
1: ใช่ไหม
2: ไปพักสักครู่ค่ะ
1: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนไทยและเวียดนามพร้อมแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งสองฝ่ายเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและร่วมขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตไม่ได้ประชุมร่วมกันแต่เจอกันและทักทายกันตามมารยาทดาวีชัยคิรีรายงานค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนัก

ายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Fresh News โพสต์ข้อความระบุว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียน

0: นทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชเท่านั้นดาวีชัยคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปมจ.อสมท.ต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือบช.ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการและดร.ยาดากสิยปนันท์กรรมการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปมจ.อสมท.ร่วมแถลงเปิดตัวการต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐโจทย์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือทำอย่างไรให้นโยบายนวัตกรรมเหล่านี้ส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชาชนได้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป้าหมายของโครงการมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐเข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนโดยมีกลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นและกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงการนี้จะลงพื้นที่จริง4ภูมิภาครวมทั้งสิ้น5ครั้งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร2ครั้งวันที่9กรกฎาคมและ10กันยายนจังหวัดนครราชสีมา23กรกฎาคมจังหวัดเชียงใหม่6สิงหาคมและ20สิงหาคมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจเข้าอบรมเพื่อต่อยอดผลิตเนื้อหาที่เข้าใจง่ายติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุริยะชงโครงการชะลอขายข้าวนาปีเข้านปค.รักษาเสถียรภาพราคานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.11มิถุนายนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรกว่า 230,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทพร้อมกันนี้จะเสนอชุดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวที่เตรียมเสนอให้ที่ประชุมนปค.พิจารณาประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและบริหารจัดการปริมาณผลผลิตไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเก็บเกี่ยวซึ่งจะช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปตท.เปิดตัวแอปพลิเคชันพิเศษศูนย์รวมข้อมูลและบริการด้านการลงทุนในแอปเดียวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันนักลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่ข้อมูลและบริการด้านการลงทุนยังคงกระจัดกระจายในหลายแพลตฟอร์มทำให้ยากต่อการเห็นภาพรวมสินทรัพย์และการลงทุนของตนเองตลาดหลักทรัพย์จึงพัฒนาแอปพลิเคชันพิเศษขึ้นเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลบริการและองค์ความรู้ด้านการลงทุนไว้ด้วยกันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ออกแบบพิเศษให้ตอบโจทย์การใช้งานได้จริง ของนักลงทุนผ่าน4ประสบการณ์สำคัญได้แก่การรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์การติดตามภาวะตลาดการเรียนรู้ด้านการลงทุนและการเข้าถึงบริการผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชันเดียววิเศษมาจากแนวคิดการลงทุนอย่างรอบคอบ

0: คือ with investment ขออภัยค่ะ with investment ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลให้ครบถ้วนทันเวลาน่าเชื่อถือผสานเข้าสู่จุดแข็งของตลาดหลักทรัพย์ในฐานะแหล่งข้อมูลกลางของตลาดทุนไทยเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อในแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่3นะคะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้กุ้งไทยกำลังเจอวิกฤตนะคะ
2: ครับ
1: หลังจากที่มาเลเซียออกประกาศแบนแบบสายฟ้าแลบห้ามนำเข้ากุ้งไทย
2: เหมือนเป็นการตอบโต้ระวังกุ้งกับปลากระพงขาวว่างั้นนะ
1: ทั้งหมด5สายพันธุ์นะคะที่เขาแบนนั่นจึงทำให้กุ้งไทยที่เคยส่งออกไปที่มาเลเซียคือตัวเลขเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือประมาณวันละกว่า100 ตันมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้เฉพาะมาเลเซียนะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนาที่มาเลเซียสั่งแบนจนถึงวันนี
2: ้
1: 9มิถุนายน
2: 9วันละ
1: ได้มีการเดินหน้าของภาครัฐอย่างไรบ้างวันนี้ไปฟังจากปากของนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณเอกพจน์ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับคุณสุติ
2: พบครับ
3: สวัสดีพบนะครับคุณกาญจน์กิจใช่ไหมครับสวัสดีครับ
2: ท่
3: าน
2: ใ
3: ห
2: ญ่ครับ
1: นี่คือเพิ่งจะได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะคุณเอกพจน์
3: ใช่ครับผมเพิ่งออกจากห้องท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านวชรพล
1: ขาวขำค่ะสะดวกอัปเดตให้ได้ทราบไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ได้ฟัง
1: ไ
3: หมครับผมหลังจากที่วันนี้มีกลุ่มเกษตรกรนะครับนำโดยสมาคมกุ้งไทยซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับ รวมทั้งพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย19องค์กรนะครับ
2: 19องค์กร
3: ครับเข้าพบท่านรัฐมนตรีเพื่อจะให้ข้อมูลนะครับว่าปัญหาของอุตสาหกรรมกุ้งไทยเนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับในระยะสั้นที่เกิดเฉพาะหน้านี้ก็คือปัญหาเรื่องปลากระพงแล้วก็กุ้งที่มาเลยสั่งห้ามแบนกุ้งของเรานะครับซึ่งเราก็ได้ให้ข้อมูลกับท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง

0: กระทบต่อผลผลิตของกุ้งซึ่งไม่ใช่กุ้งจากบ่อเลี้ยงนะครับกุ้งจากชาวประมงที่ออกไปวางอวนลอย
1: กุ้งทะเลว่างั้นกุ้งจับ
0: กุ้งทะเลแล้วกันฮะ
1: กุ้งจับกุ้งจับ
0: วิถีชีวิตของชาวประมงก็เดือดร้อนมากครับเพราะจับมาแล้วมันจะไปขายที่ไหนตอนนี
1: ้ปกติเนี่ยตลาดมันคือยังไงฮะกุ้งทะเลเนี่ยเวลาล่างลำอวนมาแล้วเนี่ยไปขายที่ไหนครับโดยปกติ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งแชบวยนะครับจะไปมาเลย์ฮะจะไปมาเลย์นี่นะคร
1: ับ กุ้งแชบวยกุ้งหางชมพูว่างั้นนะกุ้งแชบวยนะ
0: ใช่ครับจะไปนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เดือดร้อนทั้งสองส่วนนะครับทั้งชาวประมงแล้วก็เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วผมเรียนต่อท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงพีคของการเลี้ยงของกุ้งในภาคใต้เลยครับก็คือช่วงนี้แหละครับก็คือช่วงมิถุนาพฤษภามิถุนาพอปลายมิถุนามันก็จะเริ่มจะน้อยลงจากการที่เราโดนบีบบังคับเรื่องฝนตกมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจรจาไม่สำเร็จหรือไม่สามารถผ่อนปลนในการเปิดด่านได้ภายในเดือนนี้นะครับเราจะกระทบค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะไม่ต้องรีบเจรจาก็ได้แล้วแต่ถ้าเจรจาท่านต้องรีบเจรจา
1: ตอนนี้เลยว่างั้นเนี่ยนะเพราะเลยช่วงนี้ไปฝนมันจะหนักแล้วมันจะจับกุ้งไม่ได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: มันจะน้อยลงครับ
1: มันจะน้อยลง
0: แต่ก่อนยังไม่วางแผนการเลี้ยงในช่วงที่มีฝนแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะท่านได้กล่าวเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านได้กล่าวเมื่อสักสองสามวันที่แล้วนะครับว่าเราควรจะต้องเจรจาผ่อนปรนในการเปิดด่านก่อนส่วนสิ่งที่ไม่สบายใจในการที่ทางมาเลหรือทางไทยเรื่องสารตกค้างทั้งสองประเทศเนี่ยเราค่อยมาเจรจาหาข้อยุติกันว่าจะใช้เกณฑ์ไหนกรอบเวลาอย่างไรนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งสองประเทศท
1: ั้
0: งประเทศไทยในเรื่องปลากระพงแล้วก็เรื่องกุ้งถ้าจะเอาเข้าไปก็ต้องมีการตรวจแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันเรื่องไข่เดียวกันในกรอบระยะเวลาเดียวกัน
1: ไม่ได้เหมือนเป็นการจีดกันกันว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับเดิมทีทางเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียเขาไม่สบายใจเนื่องจากว่ากระบวนการตรวจสารตกค้างของกรมประมงประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้กรอบเวลาที่ยาวเกินไปนะครับซึ่งของสดนะครับท่านใช่ไหมของสดเนี่ยปลากระพงผมน้ำแข็งมาคาที่ด่านเนี่ยสองสามวันนี้ก็แย่แล้วเนี่ย
1: คือเราใช้เวลาตรวจนานมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าของเขาได้เกิดการเสียหายว่างั้นเนี่ยนะ
0: ต้องครับเราไม่สามารถจะเอาปลาเข้ามาขายได้ถ้าทิ้งไว้สักสิบวันอย่างเง
1: ี้
0: ย
2: ใช่คุณเอกพจน์ทีนี้มันจะสามารถเจรจาได้ไหมล่ะคะในเมื่อจริงๆตอนแรกเนี่ยมันมีกำหนดการว่าเราจะคุยกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
1: แล้วยังไง
2: แล้วมันถูกเลื่อน
0: ใช่ครับนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่สบายใจนะครับเพราะว่าเราจริงๆเราก็เป็นคาดการณ์อยู่แล้วว่าทาง
1: ครับ
0: มาเลเซียเนี่ยเขาคงจะเลือดแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่เขาอาจจะไม่สบายใจจากการที่เราตรวจปลากระพงเขาแล้วไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนทำให้ปลากระพงเขาเข้าด่านไทยเสียหายเพราะฉะนั้นเขาไม่เจรจาเขาอาจจะขอเอาคืนบ้างแล้วกันนะฮะกับกรมประมงไทย
1: เหมือนเขาเข้าใจว่าเราแกล้งเขาว่างั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆ
0: เป็นการกีดกันทางการค้าโดยใช้เทคนิคการตรวจสารเนี่ยที่เขาคิดว่าเรากระทำกับเขาแบบนั้น
1: แล้วเรากระทำกับเขาอย่างนั้นจริงจริงจริงไหมพูดตรงๆเลย
0: ในพูดตรงๆก็จริงครับเนื่องจากว่าอาจจะกรมประมงอาจจะมีเครื่องมือตรวจน้อยเกินไปงบประมาณในการตรวจน้อยเกินไปทำให้กรอบเวลาของการตรวจปลากระพงของมาเลเซียเนี่ยไปถึง15วันนะฮะ
1: โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยตรวจกันยังไงฮะมันก็กรอบเวลานี้ไหมหรือมันตรวจได้เร็วกว่านี้ก่อนหน้านี้นะ
0: ที่จะเกิดปัญหาก็คือก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่มีการตรวจนะครับแต่ว่าพอปลากระพงมาเลซึ่งราคาถูกกว่าเข้ามามากเนี่ยเราไปสงสัยว่าทำไมของเขาถึงเลี้ยงได้ดีมีการใช้แอนติบอดิกในเนื้อในปลามาก
1: ไ
0: ปหรือเปล่าเราก็เลยตรวจนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับในการตรวจนะครับเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับแต่พอตรวจแล้วเราเริ่มพบว่าในเนื้อปลาของกระพงของมาเลเซียเนี่ยมันมีแอนติบอดิกบางตัวซึ่งสร้างความไม่สบายใจซึ่งเป็นสารต้องห้ามนะฮะเราก็เลยขอตรวจมากขึ้นการตรวจมากขึ้นอาจจะทำให้กรมงเขาวางกรอบของการตรวจเนี่ยโดยเครื่องมือของราชการเนี่ยไม่เพียงพอนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางมาเลเขาอาจจะมองเห็นว่าเป็นการจงใจในการจะทำให้
1: เหมือนกันแกล้งเขา
0: แกล้งเขานะครับเขาก็เลยสั่งแบน
1: กุ้ง
0: กุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับคือเป็นกุ้งขาวเวนามายกุ้งกุลาดำนะครับกุ้งลายเสือกุ้งฟ้าแล้วกุ้งแชบวยนะครับ
1: กุ้งตัวดังของเราเลยระวังกันได้นะ
0: ตัวดังเลยครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกุ้งจากบ่อเลี้ยงของทางภาคใต้นะครับ ออกมามากที่สุดนะครับซึ่งมันก็จะ

0: กระทบต่อการค้ากุ้งชายแดนในภาวะปกตินะครับของเรานะครับปกติเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่สงขลาก็อาจจะมีแม่ค้ามาจับที่บ่อนะครับ2ตัน3ตันนะครับปัตตานีมาจับ2 3ตันต่อวันเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปทุกๆวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้วันนี้ไม่มีแม่ค้าย่อยนะครับนะครับทำพอไม่มีแม่ค้าย่อยก็เลยเป็นปัญหากุ้งที่ค้างบ่อก็ค่อนข้างมากและที่สำคัญวันนี้อุตสาหกรรมกุ้งไทยเรากำลังตกอยู่ในสภาวะที่กินไม่เข้าขายไม่ออกครับออเดอร์ซึ่งเคยมาจากอเมริกาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเอกวาดอร์กับอินเดียเอง
1: เขาใส่เยอะเยอะ
0: มากแล้วก็ราคาถูกกว่าดังนั้นเขาก็เลยหันไปซื้อทางนั้นดังนั้นการที่กุ้งออเดอร์จากต่างประเทศมีน้อยประกอบกับมาเลย์ก็ขึ้นมาถมปริมาณกุ้งจากที่ควรจะไปอเมริกาญี่ปุ่นไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้กุ้งก็เลยเกินความต้องการมากจากกำลังการจับห้องเย็นไม่มีออเดอร์ในการซื้อนะฮะก็เลยไปซื้อน้อยก็ยิ่งถมปัญหาเข้าไปมาก
1: วาระก็ตกที่เกษตรกร
0: ผมได้เรียนแล้วมันตีว่าภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าการเจรจาเปิดด่านนะฮะยังไม่เป็นผลก็มันก็ถึงข่าวที่เกษตรกรคงต้องรับกลับนะครับว่าม
2: ันคือทางเลือกเดียวเลยเหรอคะคุณเอกพ
0: จ
2: น์ค่ะ
0: ทางเลือกเดียวครับแล้วจะแล้วค่อยมาค่อยเจรจาเรื่องคุณไม่สบายใจเรื่องการตรวจสารเรื่องอะไรเวลาใช่ไห
1: ม
0: เราสามารถหาแหล่งเอกชนแทนได้ไห
1: ม
0: หรือเราสามารถที่จะทำกรอบเวลาให้เท่ากันทั้งสองประเทศภายใน3วัน5วันอย่าให้ยาวนานเกินไปอย่างเงี้ยเทคนิคการตรวจใช้เทคนิคอะไรให้เหมือนกันแล้วก็จะได้จบไปด้วยความนี้ซึ่งวันนี้ผมได้รับคำตอบที่ดีมากเลยนะครับ
1: เป็นยังไงเป็นไงรัฐมนตรีช่วยว่าไง
0: ท่านรัฐมนตรีท่านผมท่านรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งผมวันนี้ทางกรมประมงของมาเลเขาไม่คุยกับกรมประมงประเทศไทยเพราะเคยเห็นว่ากรมประมงประเทศไทยไม่สบทำเหมือนกับการตรวจที่กันแกล้งเขาแล้วเขาต้องคุยระดับกระทรวงเท่านั้นซึ่งวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีได้โชว์หนังสือว่าวันนี้มีหนังสือเซ็นออกไปจากกระทรวงแล้วและท่านรัฐมนตรีได้บอกกับที่ประชุมว่าวันนี้เนี่ยทางท่านนายกอนุชินเองได้กล่าวว่าทางนายกมาเลเซียให
1: ้
0: กำชับทางหน่วยงานมาเลเซียให้ดูแลเรื่องนี
1: ้
0: ให้ตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็หนังสือจากกระทรวงซึ่งผมอยากเห็นมากเลยนะครับเรื่องนี้เพราะการที่ระดับรัฐมนตรีต่อรัฐมนตรีคุยกันเนี่ยครับมันง่ายกว่าให้ระดับกรมกับระดับกรมไปเจรจากันกรมไปเจรจากันมึงก็จะ
1: มัน
0: ก
1: ็
0: จะเป็นมันจะไม่มีวันสำเร็จทางมาเลเขาตั้งธงแล้วซึ่งผมรู้ผมอยู่ทางใต้ฮะผมอยู่สุราษฎร์ธานีเพื่อนๆที่อยู่ทางปฏิเขาบอกว่าถ้าระดับกรมกับกรมเนี่ยเขาจะไม่คุยฮะซึ่งวันนี้ทางกระทรวงเกษตรได้ออกจดหมายไปถึงกระทรวงเกษตรของมาเลเซ
1: ีย
0: แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในระยะเวลาสั้นๆนี้เราจะเห็นการผ่อนปลนในการเปิดด่านก่อนแล้วค่อยมาเจรจาว่าอะไรที่เป็นปัญหาไม่สบายใจของการตรวจสารตกค้างทั้งสองประเทศ
2: เร็วที่สุดแค่ไหน
0: ว่าต้องอยู่บนความปลอดภัยของอาหารทั้งสองประเทศนะครับประชาชนทั้งมาเลและประชาและคนไทยต้องทานอาหารที่ปลอดจากสารตกค้างทั้งสองประเทศครับ
1: คราวนี้อย่างที่คุณอาจารย์กิจถามว่าเร็วแค่ไหนหรือเส้นที่มันควรจะได้รับคำตอบเนี่ยนะ
2: เพราะว่าคุณเอกพจน์บอกว่าช่วงนี้มันต้องรีบแล้ว
1: ใช่เพราะมิถุนาแล้วเนี่ยจากนี้เป็นเรื่องกุ้งยาก
0: ทางนี้แหละครับเส้นทางที่ท่านมุสีออกจดหมายจากกระทรวงไปโดยท่านเป็นคนลงนามเองนะครับน่าจะเป็นเส้นที่ศกท่านจะส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทางที่ดูแลประมงตรงนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามมันก็น่าจะเร็วขึ้นมากนะครับ
1: จะได้ถึงท้ายสัปดาห์นี้ไหมท้ายสัปดาห์รู้เรื่องไหมวันนี้มันลังคารละ
0: ผมเรียนต่อท่านตรงๆว่าเรื่องนี้ผมจะไม่มีการพูดแล้วนะครับเรื่องมาเลย์นะครับว่าเพราะว่าก็ผมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะคุณมันจะหมดแล้วดังนั้นวันนี้ที่ผมจะพูดแล้วก็จะให้ข่าวทางสื่อมวลชนเนี่ยพอพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะหลังจากนี้ไปก็ไม่ว่ามาตรการอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วยังไงเกษตรกรเราต้องช่วยตัวเองกันมาโดยตลอด
2: แต่วันนี้ยังถือเป็นสัญญาณดีจากรัฐมนตรีช่วยว่ากันกระทรวงเกษตรนะคะ
0: ครับจริงๆท่านมีเวลาไม่มากแต่วันนี้ท่านได้ให้เวลากับพวกเรามากทีเดียวมีนัดหมายสำคัญของท่านรออยู่แต่ท่านก็เห็นว่าพวกเราเดินทางมาไกลจากทางใต้กันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและผมก็ย้ำว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วผมมา2เรื่องนะครับเรื่องมาเลย์นี่คือระยะสั้นแต่เรื่องโครงสร้างอุตสาหกรรมของกุ้งซึ่งเคยเป็น
1: ภาพรวม
0: ค้าที่อันดับหนึ่งของโลกเคยส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะครับมากกว
1: ่าแสน
0: ล้านนะครับ
1: ใช
0: ่มากกว่าแสนล้านเลยนะครับเมื่อก่อนเราแข็งแกร่งมากนะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยมีท่านเคยให้ท่านไมเคิลอีพอตเตอร์ซึ่งเป็นนักการตลาดมาทำยุทธศาสตร์ประเทศไทยบอกประเทศไทยมีความแข็งแกร่งเรื่องอะไรข้าว

0: มันไก่กุ้งนะครับ4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งนี่เป็นตัวแต่ท่านดูเนี่ยทั้ง4ตัวนี้ของโอ้โหเกือบจะเละเทะหมดเลยนะ
1: ค่ะอันนั้นคือระยะยาวขออนุญาตถามคุณเอกพจน์ในระยะใกล้ก่อนเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่จะเกี่ยวข้อง
0: ช่วยครับช่วยครับ
1: ทีนี
0: ้
1: ช
0: ่
1: วยค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงหมายถึงว่ากระทรวงเกษตรอันนี้เกี่ยวข้องทีนี้ขออนุญาตถามไปถึงกระทรวงพาณิชย์หน่อยได้ไหมคะ
2: จะมีส่วนไหม
1: หลังจากที่เขาออกมาตรการมาว่าจะมี13มาตรการในการพยุงราคาตอนนี้เขาไปลงพื้นที่ในการซื้อกุ้งหรือว่าไปการเป็นการขยับขยื่นเพื่อให้เกษตรกรใจชื้นขึ้นยังไง
0: คือผมคิดว่าตัวมาตรการ13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี
2: ้มันอุ้ยอ้ายใช่ไหมพูดตรงๆแต่มันอุ้ยอ้ายมันช้าใช่ไหม
0: มันช้าเกินไปแล้วครับแต่ว่าเราผมต้องการการเปิดด่านมากกว่านะผ่อนปรนในการเปิดด่านมากกว่า
2: คือรวดเร็วเลยคือโป๊ะต้องเปิดด่านเลยว่างั้นเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเปิดด่านมันการระบายกุ้งทางใต้จังหวัดนะครับสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็นครศรีธรรมราชบางส่วนออกไปทางนู้นนะครับทางนู้นไม่ได้ออกมาเลยอย่างเดียวนะครับยังออกสิงคโปร์ออกบรูไนบางส่วนนะคร
2: ับ ใช่มาเลยเป็นทางผ่าน
0: ก้อนใหญ่แล้วก็ตัวเลขได้พูดคุยกันถึงเรื่องตัวเลขนะครับว่าตัวเลขที่ออกทางด่านนะครับซึ่งกรมประมงรวบรวม400ตันต่อเดือนต่อเดือนนะครับ
2: 400ตันต่อเดือน30วันก็วันละเป็น10ตันนะฮะ
0: 400ตันต่อเดือนวันละค่า10ตันอย่างเมื่อกี้ที่คุณกระจรศักดิ์บอกไว้เท่าไหร่ฮะ100ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตัวเลขมันยังต่างกันมากเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ไม่อัปเดตข้อมูล
0: มันอัปเดตตัวเลขที่ออกจากด่านถูกต้องแต่ผมเรียนนะครับตามวิถีชีวิตของที่คนแนวชายแดนมันมีแม่ค้าเอากุ้ง100กิโล200กิโลที่ออกไปนะครับโดยไม่ได้สำแดงเพราะว่าไม่เกินวงเงินเท่าไหร่คุณไม่ต้องสำแดงนะครับแต่มันออกอย่างนี้เยอะอย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อกี
2: ้
0: มีกุ้งมาซื้อจากบ่อไปเนี่ยวันนึง500กิโลวันนึงตันออก
2: แต่ก็ไม่ได้สำแดง
0: ไม่ได้สำแดงข้อนี้มันใหญ่มากนะครับซึ่งผมได้คิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมี30ตันต่อวัน
2: ใช่ๆผมก็ตัวเลขว่าวันละประมาณสัก30ตันได้
0: 30ตันต่อวันก็คือปีละ 10,000 ตันนะครับซึ่งตัวเลขนี้ยังคิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าวันนี้เราขอให้ยึดตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนะครับแต่ตัวเลข400ตันต่อเดือนเป็นตัวเลขที่ด่านนะครับสำแดงกันถูกต้อง
2: นั่นคือด่านสำแดงตัวปัญหาก็คือว่าขอให้มันเร็วหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเลยช่วงที่เขาจะเลี้ยงกุ้งกันได้แล้วเพราะฝนมันจะมาเยอะ
1: แต่คราวนี้กุ้งอ่ะมันออกทุกวันไงคะทีนี้ถ้ามันไม่ได้ส่งออกมันก็ถูกอัดกลับมาที่ตลาดมหาชัยแล้วตอนนี้คือบอกว่าโอเคของกระทรวงพาณิชย์ไม่รีบขอให้กระทรวงจริงๆอ่ะมันก็รีบหมดแหละแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเร่งกับกระทรวงพาณิชย์หรอคะคุณเอกพจน์ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีการขายออกไปอย่างตอนนี้เขามีไทยช่วยไทยพลัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมเรียนนะครับไอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยได้มากเลยนะครับเรื่องกุ้งตอนนี้ฮะก็จะเห็นว่ายอดขายกุ้งในตลาดของที่กลางที่ฉะเชิงเทราเนี่ยราคาขยับขึ้น
2: อ
0: ันนี้เห็นผลจริงนะครับเพียงแต่ว่ากุ้งทางใต้มันไกลเกินไปนะมันกว่าจะมาทางนะครับ
2: กุ้งใต้มันก็ต้องระบายออกไปทางมาเลย์นู่นนะมันใกล้ใช่ไหม
0: ครับแล้วจะได้ราคาดีเพราะผมเรียนนะครับว่ากุ้งไทยเนี่ยครับสดสะอาดรสชาติดีอร่อยมากนะครับปลอดสารตกค้างและทางมาเลย์เนี่ยต้องกินกุ้งไทยเท่านั้นมีกุ้งจากเอกวาดอร์อินเดียฟรอเซ่นไปนะครับราคาถูกกว่า
2: ถูกกว่า
0: เขายังไม่เอาเลยนะครับ
1: ตอนนี้เขามีตลาดอื่นมารองรับแทนไหมคะที่มาเลเซียค่ะคุณเอกพจน์ถ้าไม่ใช่กุ้งของเราอะค่ะ
0: หมายถึงว่าเขาก็
2: ซื้อจาก
0: เขาก็ต้องไปเอากุ้งฟรอเซ่นจากเอกวาดอร์
2: จากเอกวาดอร์จากอินเดีย
0: แต่จริงๆไม่ใช่กุ้งสดนะครับนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งต้องกินกุ้งแบบมีหัวติดหัวครับ
2: ใช่ใช่
0: แล้วก็สีสวยพอต้มแล้วมันแดงรสชาติหวานอร่อยเป็นกุ้งไทยทั้งนั้นแหละครับ
2: แล้วก็ตอนก่อนหน้านี้ผมได้ยินข่าวของทางกระทรวงเกษตรเองก็ตามหรือกรมประมงก็บอกว่าจะผลักดันให้ได้ถึงปีนึงเนี่ย300,000ตัน400,000ตันอย่างที่เมื่อก่อนเราเคยได้เกือบ600,000ตันถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
2: แล้วก็พอมาปีที่ผ่านมาเห็นว่าได้แค่ 260,000 ตันประมาณนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: มันเราสามารถที่ศักยภาพในการผลิตเนี่ยเรายังสามารถทำได้ถูกไหมที่เป็นระดับนั้น
0: เรื่องที่สองที่ผมมาพบท่านวัชรพลครับว่าเราเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เคยทำรายได้มากกว่า 100,000 ล้านนะครับผลผลิตมากกว่า 640,000 ตันในปี 2555-56 ทั้ง2
2: ป
0: ี
2: แต่
0: หลังจากนั้นเนี่ยเรามีโรคระบาดในกุ้งนะครับ4โรคนะครับ EFS ตัวแดงนองขาวหัวเหลืองแล้วก็ขี้ขาว4โรคที่ทำให้ผลผลิตเราอยู่ 272,800 เองนะทำให้แล้วเป็นอย่างนี้มา13

0: ปีแล้วนะครับ
1: เป็น10ปี
0: ผมเรียนต่อท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรีครับเราเคยมีแสนล้านวันนี้ก็เหลือ 40,000 ล้านนะครับหายไปปีละ 60,000 ล้านนะครับ
1: น่าเสียดายมาก
0: 13ปีนี่หายไป 780,000 ล้านนะครับน่าเสียดายมั้ยครับ
2: เ
0: นี่ยเสียดายมากแล้วก็
1: แล้วมันตีว่าไง
0: ท่านรัฐมนตรีท่านก็วันนี้ท่านให้ความเตือนผมเรียนนะฮะว่าจริงๆท่านมีนัดหมายสำคัญท่านให้ความสำคัญกับพวกเรามาก
2: ท่านก็รับเรื่อง
0: รับฟังแล้วก็ท่านบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วก็ผมคิดว่าการให้ข้อมูลกับท่านรัฐมนตรีวันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นอินฟอร์เมชันที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วและที่สำคัญเนี่ยในการแก้ไขปัญหานี้วันนี้ผมไปพบท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราไปกันทั้งระบบนะครับทั้งห่วงโซ่อุปทาน
1: แต่
0: การผลิตพ่อแม่พันกุ้งกุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งการขายทั้งภายในและต่างประเทศเราไปพบท่านรัฐมนตรีเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอให้ท่านไปผลักดันในครม.นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ
1: เพื่อเอาเงินเสียดาย
0: เพื่อเอาเงินปีละ60,000ล้านกลับมาที่เสียหายไป780,000ล้านเนี่ยเราจะได้มีความหวังต่อการได้เอาเงินคุณทราบไหมครับว่าเงินจากภาคการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อกุ้งธรรมดามันคือเอามันสำปะหลังนะเอาข้าวโพดเอาถั่วเหลืองจากพี่น้องภาคอีสาน
2: ข้า
0: วเหนือกิโลไม่กี่สิบบาท
1: เป็นอาหาร
0: ว่าเปลี่ยนเป็น
1: อุตสาหกรรมนะครับ
0: กิโลละ500บาทนะครับ
1: ใช่ไหม
0: ทั้งหมดที่ local content เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทย
2: ม
0: ัน
2: หม
0: ุ
2: นเวียนกันค่ะก็ถือว่าวันนี้ได้แจ้งแล้วกับท่าน
0: ใช่ครับเราไม่ได้เอาทำรถยนต์ที่ต้องนำเข้าเกือบทั้งหมดนะครับคนไทยได้อะไรเราก็ยังไม่รู้เลย
1: แต่เราเอาเขาเรียกว่าไออาหารราคาถูกอาหารคาร์โบไฮเดรตราคาถูกอย่างพวกมันอย่างพวกปลาข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะเอามาทำเป็นอาหารซึ่งเป็นของกุ้งที่เป็นอาหารราคาแพงอะถูกไหม
0: ครับแล้วเราก็บอกว่าเราจะเป็นครัวของโลกสุดประเสริฐครับ
2: ขออนุญาตทิ้งท้ายค่ะเชิญค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการผลิตเรื่องมาเลย์ผมไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันถ้าสิ้นเดือนนี้รัฐบาลไม่แก้ก็จบไป
1: แล้วก็จบแล้วการ
0: เรื่องการแก้ไขโครงสร้างที่เราคือทางเกษตรกรได้ร่วมทำโครงการขึ้นมาเป็นแก้ไขอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบนะครับประมาณ 5,500 ล้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
2: ค่ะทิ้งท้ายหนึ่งค่ะทิ้งท้ายหนึ่งประเด็นค่ะคุณเอกพจน์คะ
0: ก็บอกให้ท่านว่าขอให้ท่านช่วยผลักดันโครงการนี้เพื่อทำให้อุตสาหกรรมกุ้งกลับมาเป็นผู้นำการส่งออกของโลกเหมือนอย่างเดิมครับ
2: ค่ะคำถามสุดท้ายคือที่หลายคนสงสัยกันในหัวข้อข่าวว่าตอนนี้มีใครบางคนฉวยวิกฤตนี้ในการกว้านซื้อกุ้งราคาถูก
1: ผ่
2: านระบบห้องเย็นระบบห้องเย็นวันนี้คุณเอกพจน์บอกว่าไปกันทั้งระบบเลยได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: มีไหม
0: ผมไม่เรียนเลยครับเราตอนที่เป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งเรามีโรงงานในการผลิต100โรงนะครับโดยประมาณนะครับวันนี้เหลือโรงงานที่แอคทีฟจริงๆอยู่ประมาณสักไม่เกิน10โรงงานนะครับ
1: โอ้หายไป 90%
0: มันขาดทุนกันมากนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเองคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็การซื้อกุ้งนี่มันไม่ง่ายเพราะมันมีกุ้งแต่ตัวเล็กไปจนตัวใหญ
2: ่
0: การจะไปเก็งว่าจะถ้างั้นจะซื้อไซส์ไหนเลยไซส์ไหนดีที่จะถูกต้องใช่ไหมครับแล้วกุ้งราคาแพงมากการจะไปเก็บเนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นหลายสตางค์นะไม่มีที่ถูกๆนะครับแล้วยังต้องเก็งไซส์อีกนะครับแล้ววันนี้คู่แข่งของเรานะครับเอกวาดอร์เนี่ยขายกุ้งในตลาดโลกนะ100บาทเนี่ยถูกมากครับถูกมากอ่ะเมื่อการที่จะเอากุ้งไปเก็บก็ไม่ง่ายผมไม่ได้จะเข้าข้างทางสมาคมอ่ะผมเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยนะไม่มีธุรกิจห้องเย็น
2: ก็ถือว่าเคลียร์
0: จะไปด้วยกันนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อะไรที่ที่อะไรที่เราสู้ไม่ได้เราก็ควรมาปรับแข่งขันกันไป
2: รวมกันเราอยู
0: ่ราคากุ้งไทยนะฮะปากบ่อนะครับยังสูงกว่าเอกวาดอร์อยู่50บาทนะครับ
1: โอ้ปากบ่อเรายังสูงกว่าเขาซึ่งเขาขายในตลาดที่เขาถูกกว่าเราด้วย
0: นะเขาขายถล่มเราหมดทุกตลาดเลยครับอเมริกา
1: เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ตอนนี้
0: นะญี่ปุ่นก็หมดแล้วตอนนี้ฮะทุกตลาดเราแพ้เกือบหมดเลยนะ
2: แต่
0: การที่จะมีใครที่ไปซื้อกุ้งเนี่ยจากเกษตรกรซึ่งเราคิดว่าราคาถูกแล้วนะมันมีถูกกว่านี้สิครับนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเราควรจะร่วมมือกันทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งผมเรียนท่านรัฐมนตรีว่าห่วงสู้ประธานข้อใดข้อหนึ่งแพ้นะฮะมันแพ้ทั้งห่วงทั้งหมด
1: ใช่ไหมฮะ
0: เพราะเราแข่งกับเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับคู่แข่งเราเต็มทั่วโลกเลย
1: ทั่วโลกเลย
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไปด้วยกันจับมือกันไปด้วยกันอันไหนออดแอต้องมาช่วยกันด้วยครับเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านพิธีอย่างนี
1: ้ครับผม
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกพจน์ยอดพินิจมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: ครับขอบคุณนายกสมาคมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าค่ะ

0: นิวส์อัปเดตช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
5: ครับผม
4: ผู้ชมผู้ฟังวันนี้มีข่าวลือออกมาตั้งแต่ตอนเช้าเกี่ยวกับเรื่องของบอลโลกคือมันมีการดีลว่าตกลงแล้วเราจะได้ดูบอลโลกไหม
5: ครับ
4: เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้ลิขสิทธิ์บอลโลกแล้ว
5: เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่างั้นนะ
4: ลาวก็ได้แล
5: ้
4: วเวียดนามก็ได้แล้วติมอร์เลสเตสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชา
5: ครบเลยใช่ไหม
4: ก็ได้แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ก็คือบรูไนเมียนมาแล้วก็ไทยแลนด์ใช่ไหมคะปรากฏว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาว่า
5: เป็นยังไง
4: พวกเราแจ๊สน่ะบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเขาเป็นคนซื้อลิขสิทธิ์นะเราจะได้ดูบอลโลกแล้วเย
5: ้
4: ที่ไหนได
5: ้ข่าวเมื่อเช้า
4: ใช่ข่าวเมื่อเช้าแต่ที่อัปเดตให้ฟังคือ ข่าวดิวบอลโลก2026มันยังไม่จบนะคะ
5: เดี๋ยว
4: แจ๊สออกมายืนยันค่ะกับฐานเศรษฐกิจว่า
5: แจ๊สมินเขาว่า
4: ไม่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกตามที่เป็นกระแสข่าว
5: ยังไม่ได้ว่างั้นนะ
4: ตอนนี้ปัญหาใหญ่อยู่ที
5: ่
4: ราคาที่ฟีฟ่าตั้งเอาไว
5: ้เขาไม่ลงให้เหรอไม่ลดเหรอ
4: 1,300 ล้านบาทอะค่ะทำให้การเจรจาตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องลุ้นอะว่าจะได้ดูหรือเปล่านี่อยู่ใกล้ๆลาวก็ได้นะฟังบอลฟังลาวพักบอลก็ได้นะไม่ติด
5: ข้ามโขงมาสัญญาณจะหายไหม
4: เขาน่าจะให้แหละเพราะว่าเราบ้านพี่เมืองน้องไง
5: ปัญหาคือว่า
4: ไม่พูดบ้านพี่เมืองน้อง
5: ปัญหาก็คือว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาได้ค่าลิขสิทธิ์ที่มันถูกกว่าเราเยอะ
4: ก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปอยู่ใกล้ๆลาวก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณผู้ชมใครที่กำลังตั้งท้องหรือกำลังคิดไม่ตกว่าจะให้ลูกชื่ออะไรดีชื่อลูกที่ตั้งแล้วดูแพงที่สุดน้องฟีฟ่า
5: น้องฟีฟ่า
4: เอาไม่น้องลิขสิทธิ์บอลโลก2026ชื่อยาวไปปะ
5: รับติดรับติดผมก็จัดรายการเหมือนคุยกับน้องอ่ะ
4: ใครจะว่าตั้งชื่อนี้ด้วย
5: วะแต่น้องลิขสิทธิ์ก็โอเคนะน้องลิขสิทธิ์ก็โอเคนะ
4: นึกถึงไปโรงเรียนดิ
5: ลิขสิทธิ์เหมือนประสิทธิ์

0: สมัยก่อนนะ
1: ก็ไม่มีใครเรียกยาวก็ชื่อเซตเซต
0: เซตก็เซตอยู่ดีแต่น้องฟีฟ่าเนี่ยโอเคมันดูอินเตอร์
1: ไม่เอาอ่ะฟีฟ่าแต่ฟีฟ่าไม่ได้แพงไงที่มันแพงคือค่าลิขสิทธิ์
0: คือค่าลิขสิทธิ์ไง
1: ถ้าเต็มยอดก็คือ
0: แล้วขายให้เพื่อนบ้านเราทำไมมันขายถูกจังเนี่ยขายเรา 1,300 ล้านเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยรวมนู่นรวมนี่ไปตอนนั้นมันบอกว่าไปจนถึง 1,600 ล้านเลยอ่ะ
1: จริงๆ
0: 1,700
1: จริงๆก่อนหน้านี้ทุ่มได้ติดตามข่าวอ่ะนะเหงาเขาบอกว่าราคาฟีฟ่า
0: ครับ
1: ที่เสนอมาคือ 1,300 ล้านเน
0: า
1: ะเพราะว่าอันนี้คิดมาจาก40ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมแล้วแจ๊สเนี่ยเขาต่อรองให้เหลือประมาณ487ล้าน
0: จาก 1,300
1: ก็จาก40ล้านให้เหลือ15ล้านได้ไหมล่ะซึ่งจริงๆอ่ะราคา15ล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะเป็นราคาใกล้เคียงกับที่เวียดนามจ่ายนะแล้วทำไมต้องคิดเงินไทยตั้ง 1,300 เข้าใจว่าเรารวยมากเหรอคุณเห็นการสะพัดของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเหรอ
0: คือเวียดนามเนี่ยคนเขาเยอะกว่าเราเวียดนามเนี่ยคนเขาเป็นร้อยล้าน
1: แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าหารต่อหัวเนี่ยต่อหัวก็จะถูกกว่าเรานะถึงสมมุติราคาเท่ากันเนี่ยราคาเท่ากันเนี่ยต่อหัวของคนเนี่ยก็จะถูกกว่าเรา
1: แต่เวียดนามไม่ได้ถูกกว่าเราไอ้เวียดนามไม่ได้แพงกว่าเราไงคะ
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: เวียดนามถูกกว่าเรา15ล้านนะเขาคิดเรา40ล้านก็ถึงได้ถามไงว่าทำไมคุณเข้าใจว่าเรารวยจากไทยช่วยไทยพลัสเหร
0: อ
1: เห็นการใช้เงินกันอย่างคึกคักนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่ย
0: ังมันก็งวดเข้ามาแล้วนะคือวันที่11เนี่ยนะก็เปิดเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยหรือยังไงหรือมันเป็นยุทธศาสตร์ไหมยุทธศาสตร์เลยป่ะยุทธศาสตร์การต่อรองไงแล้วฉันไม่ซื้อหรอกเธอขายฉันแพง1,300ล้านบาทไทยนะเธอขายฉันแพงเธอเปิดไปเลยฉันไม่ซื้อพอบอกว่าเปิดไปได้สักประมาณสักแมตช์หนึ่งสองแมตช์อะไรเงี้ยอ่ะ300ล้านก็แล้วกันนะค่ะมันมีอย่างงี้ด้วยไหมมันจะเป็นมิตินี้ไหมเออ
1: มันจำเป็นไหมที่จะต้องดู
0: คือถามว่า
1: อันนี้อยากทราบจริงๆว่าทำไมถึงต้องดู
0: คือทำไมถึงต้องดูถ้าถามคนที่เป็นคอบอลจริงๆเขาก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นกีฬาของมนุษยชาติเลยนะเพราะว่าคนดูเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ย4ปีมีครั้งนึงเนี่ยมีปริมาณคนดูเนี่ยมากกว่าโอลิมปิกอีกหรือว่าเขาเรียกว่ามูลค่าการตลาดของฟุตบอลโลกเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าโอลิมปิกอีกนะเพราะโอลิมปิกถึงแม้จะมีกีฬาหลากหลายอย่างนะแต่คนดูเนี่ยโฟกัสไปที่คนดูแล้วเนี่ยเขาบอกของฟุตบอลเนี่ยมันมากกว่ามันเป็นกีฬาที่คนมันข้างไกลกันทั้งโลกเขาว่ากันอย่างนั้นนะในแง่ของคนที่แบบว่าขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องดูเนี่ยแต่ว่าถ้าคนทั่วไปเขาบอกว่าเออมันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกว่างั้นเนี่ยนะมันก็แล้วแต่มุมมองไอ้ปันอย่างเงี้ยเออแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเออยังไงเราก็มีช่องทางธรรมชาตินะฮะ เกี่ยวสัญญาณข้ามแม่น้ำโขงอะไรเงี้ยนะ
1: เออบอกแล้วว่ากับลาวอ่ะเราน่าจะสัมพันธ์อันดีกันอยู่นะ
0: ฮะเออ
1: น่าจะช่วยกันได้อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีกระแสข่าวออกมาก
0: ระแสข่าว
1: เก
0: ี่
1: ยวกับเรื่อง
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้เป็นข่าวจริงว่างั้นเลยนะ
1: ก็จริงๆมันก็เป็นข่าวจริงแหละแต่ว่ามันมีกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ของไทยเกริ่นผิดเป็นข่าวที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับเรื่องของกำไร EM คือสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยออกมาชี้แจงว่าตอนนี้กรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษธนบุรียังไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งการพ้นโทษของคุณทักษิณชินวัตรมาที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่ง
0: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าคุณทักษิณพ้นโทษแล้วงั้นได้นะ
1: เคยได้ยินว่าพ้นโทษแล้วแล้วก็บอกว่าจะปลดกำไรวันนี้
0: ปลดกำไรแต่ของจริงคือยังใช่ไหม
1: ทีนี้พอเขายังไม่ได้ส่งหนังสือมา
0: ออ
1: มันก็เลยทำให้คุณทักษิณยังไม่สามารถถอดกำไร EM ได้
0: ถอดเองไม่ได้นะครับ
1: แม้ว่ามันจะมีกระแสข่าวลือไงนี่ไงที่บอกกระแสข่าวคือเขาบอกว่าเอ้ยนี่ไง9มิถุนาท่านจะได
0: ้
1: ปลดกำไร EM แล้วว
0: ันนี้ใช่ไหม
1: ค่ะก็สาเหตุเนี่ยหลักๆคือฝั่งคุมประพฤติเนี่ยเขาออกมาบอกยังไม่ได้หนังสือแจ้งพ้นโทษเลยก็ขั้นตอนการถอดกำไร EM ก็ยังทำไม่ได้สิ
0: ครับ
1: มันต้องรอให้กระบวนการจากราชทัณฑ์กับศาลเสร็จเรียบร้อยก่อนใช่ไหม
0: แมชกันว่างั้นเนี่ยนะ
1: คือขั้นตอนจริงๆอะค่ะผู้ที่ได้รับอภัยโทษต
0: ้
1: องผ่านการตรวจสอบรายชื่
0: อ
1: จากคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วจากนั้นเรือนจำพิเศษธนบุรีก็ต้องรอหมายปล่อยตัวจากศาลพอคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวตามขั้นตอนนะคะก
0: ็
1: ต้องไปรับใบบริสุทธิ์หรือเอกสารสำคัญของการยืนยันการพ้นโทษแล้วก็เอาเอกสารเนี้ยไปยื่นกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่ง

0: แล้วหลังจากนั้นถึงจะค่อยถอดกำไร EM ได้
1: เพราะคนที่จะถอดเนี่ยก็คือสำนักงานคุมประพฤติใช่ไหมที่จะต้องเป็นคนถอดอ่ะใช่ไหมถ้าต้องแดงหนังสือ
0: เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้องไปยื่นที่สำนักงานคุมประพฤติ
1: ใช
0: ่ซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทำให้การถอดกำไร EM คือบอกตรงๆว่ากองเชียร์คุณทักษิณก็ผิดหวังอ่ะนั่นหมายความว่าสถานะคุณทักษิณตอนนี้ในทางการคุมประพฤติมันก็ยังไม่สิ้นสุดสมบูรณ์ไงถูกไหมเพราะมันยังมีกำไร EM อยู
1: ่
0: ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแบบนี้เหมือนกับ
1: ในทาง
0: ปฏิบัติอ่ะมันต้องรอขั้นตอนอีกเยอะเลยนะแล้วก็ประเด็นทางการเมืองการรับรู้ของสังคม
1: ครับ
0: อะไรอย่างนี้อย่างที่เราได้ทราบกันที่ก่อนหน้านี้มีนักวิชาการมาวิเคราะห์แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังเราก็จะบอกว่าไร้สาระนักวิชาการขี้โม้พูดไปเรื่อยลองไปย้อนฟังดูว่ามีข้อมูลอะไรที่มันคล้ายกับวันนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่า
1: เพราะจริงๆแล้วมันก็อย่างที่นักวิชาการพูดอะไรว่างั้นได้นะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าศาลเขาจะออกหมายปล่อยเมื่อไหร่แล้วเรือนจำพิเศษธนบุรีเนี่ยจะส่งหนังสือแจ้งพ้นโทษถึงคุมประพฤติเมื่อไหร่เนาะนั่นแหละและสำคัญที่สุดคือใบบริสุทธิ
1: ์ใบบริสุทธิ์
0: ใช่เพราะถ้าท่านจะเดินทางออกนอกประเทศท่านก็ต้องมีใบบริสุทธิ์นี้
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็หลายคนก็รอดูว่านัดถอดกำไร EM เมื่อไหร่
1: ใช่
0: คือฝั่งหนึ่งก็ย้ำเรื่องกฎหมายและความรอบคอบไงแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกโอ้โหไม่เห็นชัดเจนเลยก็ตอนแรกบอกวันนี้9มิถุนายนไม่ใช่หรอ
1: มันก็อย่างเงี้ยนะฮะคนชอบก็เชียร์คนชังก็แช่งนะฮะ คนชอบก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยปล่อยได้แล้วนะฮะท่านไปอยู่มาหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยนะคนส่วนคนชังก็บอกเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องไปขั้นตอนน้ำมันนี่ว่ากันเนี่ยนะบางทีห่างกันวันสองวันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเอาไปขิงก็ได้ไงเอาไปพูดจาทับถมก็ได้แต่ผมไม่อยากให้มีมิติอย่างเงี้ยของในสังคมไทยเนา
0: ะ
1: ประเภทที่เราว่าเราเกลียดใครแล้วเราก็แม้แต่เขาจะทำดีขนาดไหนเราก็จะไปแช่งเขาไปชังเขาเพราะเราเกลียดไงหรือเราอวยใครเราชอบใครแล้วก็อวยเขาว่าไปลืมหูลืมตาทั้งที่บางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าทำถูกทุกอย่างทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ทำใจให้นั่นหน่อยเพราะบางคนเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่จะถูกอยู่ 100% หรือผิด 100% อ่ะแต่ว่าเราบางทีเราผิดถูกเนี่ยเราไม่เคยคิดอ่ะเราเอาว่าชอบหรือชังไง
0: ค่ะ
1: เออมันเป็นงั้น
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี้อุ้มกับนางเหงายังอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไหมคะ
1: หืม
0: เพราะว่าคือพออุ้มดูในไลฟ์ของ Facebook อ่ะ
1: ครับ
0: มันหลุดไงแล้วคือครั้งที่แล้วมีคุณผู้ฟังบอกอุ้มกับบอลคุยอะไรกันก็ไม่รู้หายไปตั้งนาน
1: อ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวผมน้องก็นะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเกินนั้นเนี่ยครับมันเป็นระบบของอินเทอร์เน็ตระดับโลกเลยนะครับ
0: ก็เอาเป็นว่าถ้าตอนนี้มีใครที่อยู่กับเราคุณคือผู้โชคดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณกำลังจะได้ยินเรื่องราวดีๆจากคาชิวาน
1: ั่นไง
0: รุ่น RC1804นะคะนี่เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตร
1: ต้องซื้อไว้ติดครัวไป
0: สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกคุ้มอ่ะคุ้มมาก
1: บอกว่าซื้อเพื่อนบ้านยังได้เลย
0: ใช่ไ
1: อ้แกมีหม้อแบบนี้มั่งไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมแต่อันเก่าฝาปิดลงไปแล้วเปิดน้ำเดือดพักกันนั่นแหละ
0: คาชิว่ารุ่น RC1804 มี6ฟังก์ชันนะคะหุงด่วนก็ได้ทำซุปโจ๊กนึ่งอาหาร
1: ครบเลยนะ
0: ทำเค้กยังทำได้เลยค่ะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติกข
1: ้
0: าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้แล้วมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะ
1: ครับ
0: โปรโมชั่นราคาปกติคือ 2,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะคุณได้ยินไม่ผิดฟ
1: ัง
0: ก์ชันเลิศขนาดนี้990บาทเท่านั้นเอง
1: ครับผม
0: สั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะเรามีของแถมฟรีให้ด้วยที่คีบอาหารกับตะเกียบสเตเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะโทรได้เลยค่ะ021143390
1: ครับ
0: คุณอย่ารอช้าเลยค่ะเพราะว่าแค่ของแถมก็เกือบ300บาทแล้ว
1: โอ้โหตะเกียบตะเกียบสเตเลสเนี่ย
0: ใช้ตะเกียบสเตเลส
1: กันละประวัติศาสตร์เลยครับตะเกียบสเตเลสยกเว้นมันหายไปฮะ
0: ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: อ้าวอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
1: ว
0: ัน
1: มะรืนนี่สิ
0: เขาจะจัด THAI Passport Forum นี่คือประเด็นใหญ่เลยนะเพราะว่ามันกำลังเป็นประเด็นทางการเมืองกันอยู่ใช่ไหมนะเหงามันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นคือ กรมประชาสัมพันธ์ก็เผยแพร่

0: ข้อมูลไปตั้งแต่28พฤษภา
1: ว่
0: าตอนนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเนี่ยเขามีโครงการ THAI Passport ซึ่งจะใช้งบประมาณ 1.6 พันล้านบาทเอาไปทำอะไรให้คนไทยเข้าถึง AI
1: AI
0: ยืนยันเรื่องความคุ้มค่าและความโปร่งใส
1: AI แบบพรีเมียมเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: พอบอกว่ายืนยันเรื่องความคุ้มค่าและความโปร่งใสวันรุ่งขึ้น29พฤษภาคมก็มีการตั้งข้อสังเกตเอ๊ะโครงการ AI Passport ใช้งบ 1.6 พันล้านบาทมันจะซื้อจัดจ้างกันยังไงนะ
1: ร้อยล้านเนาะ
0: สงสัยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างปลัดกระทรวงดีอีก็แถลงข่าวชี้แจงค่ะบอกว่ากระบวนการเป็นยังไงว่าไปอย่างเงี้ยให้หลังไปอีกวันที่4มิถุนายนคุณรังสิมันโรม
1: ครับ
0: ก็รับตรวจสอบโครงการ THAI Passport บอกว่าเนี่ยมันมีจุดที่น่าสงสัยเกี่ยวกับผู้เข้าประมูลและ TOR เดี๋ยวจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเลยนี่แหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นการจุดประเด็นขยับเกมจาก
1: เ
0: ราจะพาเรื่องของโลกของเราเข้าสู่เทคโนโลยีไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของการประมูลมันเป็นเรื่องของ TOR
1: ใหญ
0: ่
1: โตเลยว่ากันเนี่ยนะ
0: ใช่แต่ที่มันทำให้เดือดขึ้นไปอีกก็คือว่
1: า
0: พอมันมีข่าวออกมาว่ากระทรวงดีอีเขาจะจัดงานฟอรัมเนี่ยเพื่อที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปอะค่ะ
1: ครับ
0: มันมีเพจคือเพจแบร์ไตไฮเทค
1: ชื่อบอกชื่อก็น่าจะบอกอยู่แล้ว
0: จริงๆแล้วเพจแบร์ไตเนี่ยเป็นเพจที่เป็นกูรูเรื่องของเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีความนำสมัยอยู่แล้วนะคะเพจ BT แบร์ไตประกาศยกเลิก Live AI Pass TH จริงๆเขาจะจัดวันนี้
1: นะ
0: ถามว่าเหตุผลที่ยกเลิกคืออะไรเขาบอกว่าโครงการน่ะมันเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วมันมีประเด็นทางสังคมออนไลน์ที่แบบโอ้โหรุนแรงมาก
1: เขากลัวจะโดนดึงลากเข้าไปในประเด็นการเมืองด้วยบ้างนะ
0: ถ้าพูดง่ายๆก็คือมีส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านก็ออกมาบอกว่าอันนี้เป็นการจัดเพื่อที่จะฟอกข่าวหรือเปล่าแล้วใครที่เข้าร่วมเนี่ยจำหน้าเอาไว้เลยนะ
1: คนก็ชักเสียวสลังว่าบ้า
0: ไปนะก็เลยอ่ะทบทวนดีกว่าแบร์ไตเขาก็เลยยกเลิกไลฟ์วันนี้ไล่เหตุผลว่าไม่สามารถแยกการนำเสนอออกจากข้อถกเถียงทางการเมืองได้
1: อ
0: ่ะคือแน่นอนไม่ว่าเขาพูดอะไรมันก็ตีความได้นะพูดตรงๆกระทรวงดีอีเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงหลายครั้งในสภาก็เดือดนะคะบอกว่าโครงการเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายมีการเปิดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีการนัดที่จะจัดอันเนี้ย Thailand AI Passport Forum เนี่ย
1: ครับ
0: วันที่11มิถุนายน
1: วันพฤหัสนี้
0: ใช่ก็เนี่ยล่ะค่ะมันก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าขนาดสื่อเทคเขายังต้องถอยเลยอะเพราะว่าโครงสร้างร้านมันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองอะนะเหงา
1: ครับ
0: คำถามมันคือว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวสื่อสารหรืออยู่ที่รัฐที่ยังสร้างความเชื่อมั่นกับสาธารณะได้ไม่มากพ
1: อ
0: เอาบอกตรงๆนะตัวผมเองเนี่ยเวลาที่อยากจะรู้เรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ไต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะเข้าไปฟังอันนี้ก็เหมือนกันเพราะมันมีการถามกันมามีการเถียงกันมาในวงกว้างเยอะมากเลยว่าตกลงแล้วมันใสสะอาดอย่างที่บอกเอาไว้หรือเปล่าแล้วการทำงานทำยังไงเทียบที่เขาบอกว่าไอ้ที่ได้มาฟรีแล้วเนี่ยมันประสิทธิภาพมันคือยังไงแล้วมันมีข้อมูลจากอีกฝั่งนึงก็บอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วราคาที
1: ่มันต้องใช้งบขนาดนี้ไหมวะนะ
0: ก็บอกตรงๆว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากพอมันสูงขนาดนี้เขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบกับอีกหลายฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันเนี่ยก็เรียกไม่ถูกนะแต่ก็ประมาณว่าคือเขาบอกว่ากรณีที่ Google เขาเคยเปิดให้เยาวชนใช้งาน AI Pro ฟรีอะ AI Pro นะ
1: AI Pro เลยนะ
0: แต่ทำไมรัฐเขาถึงใช้งบประมาณตั้ง 1,600 ล้านบาทเพื่อที่จะมาจัดซื้อโครงการเนี้ย
1: แพงกว่าซื้อลิขสิทธิ์บนโลกอีกว่างั้นนะ
0: เทียบเพราะมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหม Google ยังให้ใช้ฟรีใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องเสียตังค์เยอะขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้พูดกันเองนะเขาพูดกันมาในวงของนี่แหละในอินเทอร์เน็ตต่างๆเหล่านี้แหละ
0: ก็เดี๋ยววันที่11พฤษมิถุนายนเนี่ยค่ะเด
1: ี๋
0: ยวรอฟังกันได้เลยเพราะว่าเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายหนุนทั้งฝ่ายค้านทั้งผู้เชี่ยวชาญกูรูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มากันให้เต็มที่แล้วก็ได้
0: เขาเรียกว่ามาปะทะทางความคิดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนจากกระทรวงดีอีบริษัทคู่สัญญา

0: ที่ชนะการประมูลไปด้วยนะ
1: ควรต้องสิครับ
0: แล้วก็มีตัวแทนจากค่าย AI รายใหญ่ๆอย่างเช่น Google Cloud Microsoft
1: มาอะไรต้องมาคุณต้องมาม
0: าร่วมชี้แจงแล้วก็ตอบคำถามด้วย
1: คือถ้าเขาเปิดเป็นเหมือนเป็นเวทีสาธารณะแล้วคุณไม่มาเนี่ยคุณจะไปแอบด่าเขาที่หลังไม่ได้นะ
0: ค
1: ุณต้องมาเลย
0: เขามีถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
1: ควรต้อง
0: คือเวทีเนี่ยเขาจะเปิดครึ่งวันเขาบอกว่าต้องการที่จะให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยกระทรวง DE เนี่ยพยายามจะเชิญผู้ที่เคยแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญพรรคฝ่ายค้านอย่างเช่นพรรคประชาชนอย่างเงี้ยเชิญมาเลยมาถามมาเสนอความคิดเห็น
1: คนต้อง
0: แล้วก็เอาข้อมูลไปหารือกับคู่สัญญาภายใต้กรอบสัญญาที่มีอยู
1: ่
0: ก็เดี๋ยวจะมีวันที่11มิถุนายนเวลา9โมงถึงเที่ยงเนาะอันเนี้ยแต่ประเด็นคืออย่างนี
1: ้
0: ถ้าคุณชัยชนกชิดชอบขึ้นกล่าวขอภาษาไทยได้ไหมคะ
1: อ๋อคนก็ไปขิงกันตรงนี้ว่าท่านชอบพูดไปคำอังกฤษคำว่าง
0: ั้นไม่ใช่ท่านไม่ได้ชอบแต่หมายถึงว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านชอบหรือเปล่าแต่ในสภาวันนั้นที่ท่านชี้แจงอะค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ
1: อ
0: ะไรก็ไม่ทราบอะอยากจะเรียนแบบยังเรียนแบบไม่ถูกเลยอะ
1: ไม่รู้ว่าท่านจะสำแดงตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือสำแดงตัวว่าเป็นเด็กเรียนต่างประเทศอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: ไม่ได้บอกว่าท่านผิดแต่มันมีศัพท์เฉพาะเต็มไปหมดเลย
1: ศัพท์เฉพาะก็เยอะอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วทำไมไม่ลองพูดแล้วคิดว่าคนฟังเนี่ยเป็นคนจบแค่ป.4ว่างั้นเนี่ยนะอันนี้ตอนเรียนเสือมุนชนเนี่ยนั่งเอาอย่างนี้เลยนะครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาเธอไปพูดแต่หน้าเวทีเนี่ยเธอต้องพูดเหมือนกับว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาจบแค่ป.4นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนักเงาก็เลยได้เปรียบตรงนี้ว่าเวลาพูดเนี่ยจะสามารถที่จะสื่อสารตั้งแต่ด็อกเตอร์จนถึงชาวนาได้อะรู้เลือกเหมือนกันหมดผมนะผมต้องยกตัวเองหน่อยไม่มีใครยกหางแล้วเรายกหางตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพลาหน่อยคนที่ก็เลยว่าพูดภาษาแสงเทคนิคภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคนเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเก่งแต่ว่าถ้าคุณเขารู้ว่าคุณเก่งแต่คุณพูดแล้วคนไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าอย่าเก่งดีกว่าผมไม่ได้ว่าดนตรีนะแต่ว่าภาพรวมคนทั่วๆไปอ่ะแม้แต่คนในระบบการสื่อสารมวลชนบางคนเนี่ยก็นั่นแหละพูดไทยมันจะต้องม้วนไปภาษาต่างประเทศจริงหรือว่าจับแสงเทคนิคที่คนเขาฟังมันอะไรแก่วะเนี่ยอะไรเงี้ยผมพูดเยอะไปวะเนี่ย
0: คุณผู้ชมคุณฟังเพื่อที่จะให้ล้างข้อมูลที่นักข่าวพูดเมื่อสักครู่นี้ไปกันที่เรื่องของระบบการศึกษาบ้างดีกว่าตอนนี้มันมีวิกฤตหนึ่งที่เกิดขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะเปิดฟังเราในขณะที่ขับรถกลับบ้านมันส่งผลกระทบกับระบบการศึกษาโดยตรง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะการศึกษาไทยนะคะคือโรงเรียนเอกชนหลายแห่งทั่วประเทศตอนนี้เขาเผชิญปัญหานักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องนะเหงา
1: อ๋อนี่จริงครับ
0: สาเหตุสำคัญมันมาจากจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงทุกปีด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันก็มีภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้น
1: ใช
0: ่ผู้ปกครองบางส่วนก็เลยย้ายบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนรัฐแล้วกันลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายพอจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเอกชนลดลงรายได้จากค่าเทอมมันก็ต้องลดลงถูกไหมนะเหงา
1: ถูกครับ
0: แล้วต้นทุนของโรงเรียนทั้งอะไรเงินเดือนครู
1: ใช
0: ่ค่าสาธารณูปโภคต่าง
1: ๆ
0: ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
1: ครับ
0: นอกจากจะไม่ลดแล้วมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
1: ใช่ถูกไหมว่ามันจะแพงขึ้น
0: โรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่งต้องยุบชั้นเรียนก่อนเบื้องต้นยุบชั้นเรียนลดจำนวนบุคลากร
1: รวมห้องลงมาว่าไงนะ
0: แต่บางแห่งรุนแรงถึงขั้นปิดกิจการนะนางเหงา
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผลกระทบมันไม่ได้ตกอยู่ที่เจ้าของโรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันส่งตรงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาเสี่ยงตกงานนะคือพอเป็นครูแล้วบอกอุ้ยได้เป็นครูโรงเรียนเอกชนเนาะฐานเงินเดือนน่าจะดีสิ่งแวดล้อมน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยครูตกงานเสี่ยงตกงานแล้วนักเรียนเองก็ต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่นกลางคันอ่ะ
1: เพราะว่าโรงเรียนเขาปิดแล้ว
0: ใช่คือจริงๆอ่ะการย้ายโรงเรียนอ่ะสำคัญนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีหนึ่งคือสภาพแวดล้อมสองคือเรื่องของความต่อเนื่องในเรื่องหลักสูตรต่างๆนั่นแหละนั่งเหงามีลูกวัยเรียนนั่งอาจจะเข้าใจดี
1: เข้าใจเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นสิ่งนี้มาเป็น10ปีแล้วก็คือมันเริ่มจากพวกโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กก่อนแล้วก็จะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่เป็นโรงเรียนขนาดระดับอำเภอมันจะค่อยๆหดลงโรงเรียนเก่าที่ผมเรียนแบบประถมป.1เลยเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็พอมาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันก็หดลงมาปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่า จากที่เมื่อก่อนเนี่ยวิ่งหากันเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยโอ้โหทุกคน

0: ก็เลยพ่อแม่เนี่ยนะฮะหาโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับมันก็ค่อยๆหลุมหลวมมากขึ้นอ่ะเพราะเด็กมันน้อยลงเนี่ย
1: เด็กน้อยลงด้วยคือถ้าปล่อยให้โรงเรียนทยอยปิดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ปัญหาที่ตามมามันอาจจะไม่ใช่แค่ครูหรือบุคลากรตกงานแล้วนะ
0: ใช
1: ่แต่มันคือคุณภาพการศึกษาของเด็กไท
0: ย
1: ในอนาคตทั้งประเทศแล้วถ้าเกิดเด็กไทยได้รับการศึกษาที
0: ่
1: ไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่ควรจะเป็นอ่ะมันก็หมายรวมถึงประเทศของเรา
0: ถูก
1: คือจริงๆก็ฉายภาพชัดเจน
0: เด็กน้อยลงคนแก่มากขึ้นวัยทำงานก็ค่อยๆหดน้อยถอยลงเนี่ยนะฮะ
1: แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย

0: มากเนี่ยฟังไม่ชัดแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายใครโพสอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นวันนั้นสรุปแล้วเนี่ยคุณสุภชัยก็บอกว่าขอให้รอค่ะขอให้รอคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลในส่วนของคดีแพ่งจนกว่าจะถึงที่สุดค่ะเอาละค่ะมาแล้วคุณเล็กวาสนานานุ่มไปพูดคุยกับคุณเล็กดีกว่าค่ะไป
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังฮุนสมเด็จฮุนเซนพูดแล้วนะต้องบอกว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มขยับแล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้ลงพื้นที่ชายแดนที่สวายเจกที่มันจะอยู่ที่ตรงข้ามไอ้สระแก้วของเราน
0: ี่แต่แสดงว่าลูกชายเนี่ยต้องมีปัญหานะถึงขนาดต้องออกมาขอโทษแทนลูกอ่ะ
2: ใช่เพราะว่านี่ไงพี่คือเขาเนื่องจากว่าที่ห่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสข่าวโจมตีฮุนมาเน็ตในโซเชียลว่าคือเรื่องของงบประมาณว่างบประมาณปีนี้ของกัมพูชาเนี่ยมีการโยกเอางบสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษามาโปะให้กับกลาโหมเพื่อจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าการที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยมาปราศัยกับชาวบ้านซึ่งก็เหมือนกับการหาเสียงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่ะเหมือนตัดงบคือเสริมศักยภาพกองทัพน้อยเกินไปเพราะว่าไว้ใจไทยไงก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีการสู้รบโหแบบคืออยากจะใช้คำว่าตอแต่หลอมากเลย เพราะว่าคือเป็นที่รู้กันว่าเขาเตรียมตัวที่จะลบกว่าเรามาตั้งแต่ปี54แล้วถ้ามาแต่เขาเนี่ยมาปราศัยแล้วก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าจะสร้างความชอบธรรมให้กับลูกชายเขาว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มงบกลาโห
0: ม
2: เพราะว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณเนี่ยคือน้อยแบบไม่ได้ทุ่มกับการพัฒนากองทัพเพราะว่าไว้ใจไทยไงใช่ไหมตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการทำความเข้าใจว่าจากนี้เนี่ยเราคงต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพเพราะว่าฮุนเซนใช้คำว่าการที่เราสูญเสียดินแดนไปเนี่ยมันมีแค่สองทางใช่ไหมหนึ่งคือเรื่องของการเจรจาอันที่สองคือการใช้กำลังนะแต่พอพูดเรื่องของการใช้กำลังเนี่ยฮุนเซนก็จะออกตัวนิดนึงว่าแม้แต่เราอ่ะคงจะไม่สามารถใช้กำลังแบบเหมือนกับว่าเอาชนะไทยได้หรอกแต่เราก็คงจะต้องทำให้เหมือนกาซาเหมือนที่ฉนวนกาซาซึ่งเขาแบบพูดแบบนี้หลายรอบมากนะคะก็คือเหมือนเอากาซาปัญหากาซาในปาเลสไตน์อิสราเอลเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือสู้ต่อไปประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมแล้วหน่วยความมั่นคงของฝ่ายไทยเนี่ยประเมินว่านี่คือการส่งสัญญาณ2ประการคือ1เรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพของกระทรวงของกองทัพกัมพูชาอันที่สองก็คือการส่งสัญญาณให้หน่วยทหารในพื้นที่เดินหน้าในการเอาแผ่นดินคืนคือไอ้เรื่องของการเจรจาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการใช้กำลังเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยพูดเลยว่าสองทางคือใช้กำลังกับเจรจาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นการเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นให้กับทหารกัมพูชาที่ก็ยั่วยุไทยมาอยู่มากมายอยู่แล้วเนี่ยก็มาจะเขาเรียกว่าเพิ่มความตึงเครียดหรือว่าจะเพิ่มดีกรีของการยั่วยุมากขึ้นหรือเปล่าและอันนี้พี่เด้งมันก็ไปตรงสอดคล้องกับที่เล็กเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่ากัมพูชาเนี่ยสั่งรถถังจากจีนคือต้องบอกนะพี่เด้งว่าไอ้คือวันนี้เนี่ยมีรายงานว่าทางจีนเนี่ยได้ชี้แจงมาทางกระทรวงกลาโหมไทยนะหลังจากที่มีข่าวว่าจีนเนี่ยส่งรถถัง T-59D ให้กับกัมพูชาซึ่งมีรายงานว่าเขายอมรับว่าเขาส่งให้จริงแต่เหตุผลที่เดาถูกเลยแต่เป็นดีลเก่าดีลที่เขาสั่งเหมือนกับว่าอ้างว่าทางกัมพูชาเนี่ยสั่งซื้อมาเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็รันไปตามวงรอบของการส่งมอบแต่การข่าวของฝั่งประเทศไทยเนี่ยยืนยันว่าไอ้เรื่องของการอันนี้มันไม่ใช่เป็นการจัดซื้อตามวิธีปกติมันเป็นการให้ความช่วยเหลือเป็นการแลกกับเรื่องของการเช่าฐานทัพเรือเรีย
0: ม
2: เราทราบกันดีว่าแม้ว่าจีนเนี่ยจะช่วยพัฒนาช่วยเองงบในการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมก็ตามแต่จีนก็มีสัญญาภายในกับทางกัมพูชาเนี่ยเช่ากันถึง99ปีแต่ไม่ต้องจ่ายเป็นตังค์แต่จะจ่ายเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่ง

0: ฝ่ายความมั่นคงไทยมีการประเมินว่าการที่เขาให้เรือคอร์เวต2ลำซึ่งมาแล้วลำนึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นประเภทเดียวกันส่วนรถถัง T59D เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่รถถังที่ผลิตใหม่แต่เป็นรถถังรุ่นใหม่สำหรับกัมพูชาแต่ว่ามันอยู่ในคลังของจีนเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะท้อนว่าจีนเนี่ยน่าจะเอารถถังในคลังเนี่ยส่งมาให้กับทางกัมพูชาซึ่งโอเคอาจจะเป็นค่าเช่าฐานทัพหรือใดๆก็ตามและก็มีรายงานว่านี่เป็นแค่ล็อตแรกนะพี่แดง40คันเนี่ยและเดี๋ยวจะมีมาอีกและอาจจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นมาอีก
1: มีเครื่องบินไหมอ่ะ
0: คือนี่ไงเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นถึงขั้นนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเอาพี่คิดดูดิค่าเช่า99ปีอ่ะ
1: คือ
0: ไม่ได้ต้องจ่ายเป็นเงิน
1: อ
0: ่ะแต่จ่ายเป็นอาวุธอ่ะมันจะเท่าไหร่คืออันเนี้ยคือจริงๆเนี่ยทางฝ่ายจีนเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับนะว่ามันมีดีลพิเศษนี้แต่เขาอ้างว่าเป็นการจัดซื้อตามปกติแต่เราคิดดูอ่ะพี่ไอ้รถถังแบบนี้มันไม่ใช่รถถังที่ผลิตใหม่โอเคมันมีการพัฒนาใหม่ก็จริงแต่มันอยู่ในคลังของกองของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้แบบนี้มันไม่ใช่การซื้อขายทั่วไปอันนี้ฝั่งฝ่ายความมั่นคงเรามีการตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้นะพี่เด้งเพราะฉะนั้นคือเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรกับทางจีนนะแต่อย่างน้อยอะเราอะต้องรู้ว่าประเทศไหนที่เขาเต็มร้อยกับเราหรือไม่เต็มร้อยกับเราคือใจนึงอะเราต้องเข้าใจจีนนะพี่แดงเราไม่ได้อยากจะโจมตีจีนจีน
1: อ
0: ะเขาก็มองฝั่งประเทศไทยเราอะสนิทสนมกับอเมริกาใช่ไหมคือเขาก็มองเราว่าเราอะเอียงไปทางอเมริกาส่วนเขาเนี่ยจะถือหางกัมพูชาอันเนี้ยมันก็เป็นยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจเราก็เข้าใจได้แต่ในห้วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเราก็จะพูดกันเสมอว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันแต่ว่ามันก็คือบางอย่างอ่ะมันควรต้องแบบพูดกันตรงๆหรือว่าแฟรงค์พูดกันมาเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่แดง
1: อัน
0: นี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายความมั่นคงของเราที่เขาเกาะติดเรื่องนี้มาระยะนึงแล้วนะพี
1: ่
0: คือเราเนี่ยได้ข่าวว่ามีดีลทางฝ่ายกองทัพเราเนี่ยได้ข่าวว่ามีดีลพิเศษเนี้ยมาเป็นคือมาเป็นปีแล้วแล้วมันก็เริ่มมีข้อมูลชัดจากเรื่องคอเวตจากอะไรหลายๆอย่างจากโดนจากอะไรแล้วก็จนเขาขนรถถังลงเรือแล้วก็ขนขึ้นเรือที่ท่าสีหนุเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ขนไปไว้ที่ BHQ พี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราก็ต้องรู้เขารู้เราแหละนะเพราะฉะนั้นเราจะประมาทจีนไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าการสู้รบรอบต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือเมื่อไหร่แต่จากนี้ไปเนี่ยจีนเขาจะได้รับการเสริมสร้างแสนยานุภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่างพี่คิดดูแค่รถถังเอามา40คันแรกนี่ก็ถือว่าแม้คือเอาต้องบอกนะพี่ว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันก็พัฒนามาใช้เลเซอร์ในการยิงความยิงแม่นยำการเจาะกรอบยิงได้ทั้งกลางวันกลางคืนแบบคือเอาเป็นว่าแข็งแกร่งมากที่สุดกว่าที่เขมรเคยมีอ่ะเอางี้เพราะฉะนั้นน่ะลบรอบต่อไปอ่ะเราก็จะเหนื่อยแม้เราจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยว F16 Gripen เราอ่ะก็ถล่มไปคือมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ถล่มไปมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงพี่แดงใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าเราก็ไม่ได้สามารถจะไปถล่มรถถังเขาได้ทุกคันหรือแม้แต่BM21 เราก็ไม่สามารถจะแผดถล่มเขาได้ทุกคันเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็นะเราก็ต้องเรียกว่าอะไรกองทัพเราหรือว่าคนไทยเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกองทัพด้วยนะว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับศึกอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถึงต้องเข้าใจนะว่าทำไมรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยต้องพยายามเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าการทูตอย่างหนักนะแม้แต่เรื่องของการเดินทางไปเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะเห็นนะว่า ในขณะที่ลูกชายเขาอยู่ที่เวียดนามนะคะ เจอคุณอนุทินพ่อเขาอยู่เข้าชายแดนแทนแล้วก็วันนี้ก็จะเห็นนะคือจริงๆวันนี้เราพี่เด้งเราเห็นแล้วภาพที่คุณอนุทินจับมือกับคุณมาเน็ตใช่ไห
1: ม
0: คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่ต้องเจอกันแบบเขาเรียกว่าทักทายกันตามมารยาทเวลาเจอกันในฟอรัมใหญ่แบบนี้แต่เราจะเห็นว่าภาพนี้ทางฝ่ายทางรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีภาพนี้ให้สื่อไม่ได้มีอยู่ในข่าวแจกหรืออะไรของทำเนียบรัฐบาลแต่ปรากฏ

0: ฏว่าสื่อเขมรเนี่ยมีภาพนี้แล้วลงแล้วไปลงว่าเป็น informal meeting informal meeting ก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการมันตีความได้ไงเพราะว่าภาพมันเหมือนกับว่าเอ้ยคุยกันนอกรอบก่อนที่จะมีการเปิดการประชุมหรือเปล่าจนวันนี้โฆษกรัฐบาลไทยต้องมีการชี้แจงว่าเป็นการเจอกันในห้องรับรองระหว่างรอพิธีเปิดแล้วเขาก็จับมือทักทายทีละคนทีละคนทีละนายกไม่ได้อยู่กันแค่สองคนแต่มันเป็นการสะท้อนว่าสื่อกัมพูชาเองเขาก็รู้จุดอ่อนนะว่าถ้ามีภาพคุณอนุทินจับมือคุณมาเน็ตเนี่ยคุณอนุทินต้องโดนถล่มแน่นอนนะแต่เชื่อแต่คนไทยเรามีเหตุผลมากขึ้นเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าไปเจอกันในแบบในสถานที่แบบนี้มันก็ต้องเจอกันในงานแหละแต่เราไม่ได้มีนัดหมายในการพูดคุยเป็นการนอกรอบหรือส่วนตัวนะพี่แดงเออเนี่ยแหละแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยคำพูดของคุณอนุทินเวลากล่าวถ้อยแถลงในงานเนี่ยก็จริงๆก็ดูเราก็ไม่ได้หักหานน้ำใจจนเกินไปนะเพราะว่าคุณอนุทินก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของคุณมาเน็ตชื่อซึ่งกำลังนั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยว่าการที่จะพูดคุยหรือแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องจริงใจมันต้องสุดจริตใจต่อกันเออเหมือนเป็นการสะกิดต่อมนิดนึงอ่ะใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันเนี่ยช่วงเช้าพลเอกเตียเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะพี่แดงแล้วไม่รู้ไปอ้างมาจากไหนบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการคุยทวิภาคีกับไทยอย่างที่สื่อไทยออกคือจริงๆที่สื่อไทยออกเนี่ยก็คือเป็นการประกาศของนายกและฝ่ายกองทัพว่าจากเนี้ยจะไม่มีการคุยทวิภาคีเพราะว่าคุณเลือกอันครอสแต่ว่าคุณเตียเซยฮาเนี่ยพยายามบอกว่าพร้อมที่จะคุยทวิภาคีกับทางกลาโหมไทยนะแล้วมันก็มีรายงานว่าเขาเนี่ยก็พยายามที่บอกว่าเขาอยากจะคุย GBC เขาจะคุย GBC กับเราแต่ว่านะเหมือนกับจะเป็นการบอกว่าฝั่งเราอ่ะไม่คุยด้วยซึ่งมันก็เชื่อมโยงแหมเขาทำอะไรเชื่อมโยงกันนะซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับถ้อยคำพูดของฮุนเซนที่ชายแดนว่าเนี่ยเรารอการพูดคุยแบบทวิภาคีกับไทยอยู่นะไม่ว่าจะเป็น GBC หรือ JBC คือเหมือนจะเป็นการฟ้องอ่ะพูดแล้วมันต้องออกข่าวไงว่าเฮ้ยแบบเหมือนจะประณามไทยว่าไทยไม่ยอมคุยทวิด้วยอะไรประมาณนี้แต่เราได้ประกาศแล้วนะว่าเมื่อคุณเลือกไอ้ประนอมภาคภายใต้อันคลอสเนี่ยเราจะไม่คุยเนี่ยพี่ดูเนี่ยคือเขาเหมือนเขารับรู้กันหมดนะในประเทศเขาเนี่ยที่เขาเตรียมพูดนู้นพูดนี้ออกมาเนี่ย
1: ไม่แต่เราก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าในเมื่อคุณเลือกเส้นทางนี้เพราะนั้นในเรื่องเจรจาทวิภาคีก็อยู่บ้างเลย
0: นี่แหละพี่แต่ว่าฮุนเซนหรืออะไรพวกนี้ฮุนเซเซฮาเขาก็พยายามที่จะทำลายภาพลักษณ์ของไทยด้วยว่าเอ้ยไม่ยอมคุยไม่ยอมอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่แดงนี่แหละโอ้โหเรียกได้ว่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็น่าจะยังคุกกรุ่นอยู่นะพี่แดงแล้ววันนี้ถ้าเราตั้งข้อสังเกตเนี่ยแหมเกรทีเนี่ยเอเชียอาเซียนฟอรัมที่ฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยก็ดีนะที่เขายังมีเวียดนามขั้นนะจับมือระหว่างหุ่นมาเนี่ยกับหุ่นกับคุณอนุทินน่ะใช่ไหมก็ยังแบบมีเวียดนามขั้นไม่งั้นถ้าจับกันอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นอีกนะคะ
1: แต่ว่าเล็ก
0: ก็ต้องทำใจว่าเป็นเรื่องปกติ
1: เกินเวลาเขามาแล้วไม่ได้แล
0: ้
1: วต้องลาแล้วนะลาคุณผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

7:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสธุรกิจไทยเวียดนามผสานจุดแข็ง2ประเทศดันการค้าการลงทุนเติบโตร่วมกันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนัก

ายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Networking 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเวียดนามไม่ควรมองกันเพียงในฐานะคู่ค้าแต่ควรก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตที่ร่วมกันสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้ง2ประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลและเครือข่ายการค้าเสรีในขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสมผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศจึงผลักดันความร่วมมือใน5สาขาได้แก่ดิจิทัลและ AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตสมัยใหม่พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนอาหารและเกษตรมูลค่าสูงซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างรายได้และการจ้างงานคุณภาพไทยยกระดับการแก้ไขปัญหามาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดสู่การเจรจาระดับรัฐมนตรีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสมาคมกุ้งไทยได้เสนอข้อกังวลสำคัญ2ประเด็นได้แก่การเร่งรัดการเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อคลี่คลายปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทยและการผลักดันแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประสานกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเจรจาในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหากได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียนายสุริยะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงสามารถเดินทางไปเจรจาได้ทันทีตั้งแต่สัปดาห์หน้าทักษิณถอดกำไร EM แล้วคาดบินไปดูไบสิ้นเดือนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวก่อนบินกลับไทยจากกระแสข่าวว่าจะมีการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้ถอดกำไร EM ให้นายทักษิณที่บ้านพัก

0: หลังจากนี้คาดว่านายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปยังเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวก่อนเดินทางกลับไทยและหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปกลับอีกหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเชื่อระเบิดโรงไฟฟ้าเชียวม่วงมวลเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมหวังตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังวิสามันกลุ่มแนวร่วม2รายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าเชียวม่วลของบริษัทปัตตานีกรินจำกัดอำเภอหนองจิกก่อนที่คนร้ายจะข่มขู่และสั่งการให้พนักงานทั้งหมดไปรวมตัวกันบริเวณประตูทางเข้าออกด้านหน้าของโรงงานก่อนจะวางระเบิดภายในโรงไฟฟ้าจำนวน3จุดแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์และอาคารได้รับความเสียหายเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกของวันนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานประชุมวางแผนร่วมกันก่อนที่จะเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเชื่อคนร้ายหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ส่วนกลุ่มคนร้ายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่คาดว่าเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุกับโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวลแม่ลานเมื่อปี2567โดยมุ่งทำลายระบบขอไปค่ะโดยมุ่งทำลายระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังวิสามันแนวร่วมระดับปฏิบัติการรายสำคัญ2รายในพื้นที่อำเภอโคกโพเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐยิงสกัดเรือน้ำมันมุ่งหน้าสู่อิหร่านกองทัพสหรัฐยิงสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน MT Maribek บริเวณอ่าวโอมานหลังเรือลำดังกล่าวพยายามแล่นเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านในวันจันทร์ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียจำนวน24คนติดค้างอยู่บนเรือแต่กองทัพเรือโอมานได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าอพยพช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมดขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยโดยคลิปวิดีโอเห็นกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากตัวเรืออย่างเห็นได้ชัดกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยว่าเรือติดธงชาติปาเลาลำนี้ซึ่งยังไม่ได้บรรทุกน้ำมันตรวจพบขณะแล่นในหน้าน้ำสากลเพื่อมุ่งหน้าไปยังอิหร่านแต่เมื่อลูกเรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำเตือนเครื่องบินขับไล่จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนจึงได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีแม่นยำสูงใส่ห้องเครื่องและระบบบังคับเรือเพื่อหยุดยั้งเรือในทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ

0: หรือไออย่าลืม iHerb OTC No Sugar Added
1: iHerb จากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
6: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: พบกันช่วงเย็นวันนี้เราจะรอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะ
7: ตกไปแล้วก็คงไม่น่าตกอีกแล้ว
6: ตกรอบที่2หรือไม่น่าตกหรือไม่แน่ครับเด้งตอนนี้นะครับรอบแรกนั้นตกที่อสมทตกหนักพอสมควรครับแต่ไม่นานนี่นะครับประมาณสักบ่ายก่อนบ่าย 3:00 นแต่ตอนนี้ฝั่งตะวันออกกับเด้ง
7: ค่ะ
6: โอ้โหมืดมาอีกเลยเหมือนกับช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาครับไม่รู้ว่าจะตกหนักอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตกหนักกับเด้งนะเย็นๆอย่างนี้ครับไม่ต้องห่วงครับดูไม่จืดแน่เลยเรื่องของการจราจร
7: อ
6: ่ะครับ
7: แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมาตามท่านนายกกันนิดนึงนะเพราะว่านายกพูดถึงเรื่องของคุณเซนแล้วในเมื่อคุณเซนออกมาฟาดขนาดนี้เนี่ยนายกก็ต้องตอบโต้หน่อยนะแม้ว่าจะอยู่ไกลถึงเวียดนามก็ตามทีโดยนี่นายกออกมาพูดเอาไว้นะคะ
6: ว่า
7: บอกว่านี่อ้าวหายไปไหนแล้วล่ะ
6: อ้าวครับ
7: แป๊บ
6: กูรู้ป่ะแป๊บ
7: นี่นายกออกมาบอกงี้นะบอกว่า
6: เร
7: ื่องกรณีที่สื่อกัมพูชานะคะนำเสนอเนี่ยภาพเนี่ยเอาก่อนตอนช่วงคุณบันเด็ดก่อนนะที่เช็คแฮนกันกับคุณบันเด็ดเนี่ยนายกของกัมพูชาเนี่ยนะก็นายกเนี่ยพอโดนถามเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยบอกว่าจะไม่ให้เช็คแฮนจะใช้เช็คอะไรอ่ะแล้วก็บอกเลยนะบอกว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำเนี่ยก็จะมีห้องรับรองเนี่ยก่อนที่จะเดินขึ้นเวทีไม่ว่าใครเนี่ยจะเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องจับไม้จับมือทักทายกับเขาไม่ว่าจะมีกรณีใดอยู่กับเขาก็ตามนะเราก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศเราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคีแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆทั้งสิ้นด้วยคือส่วนตัวเนี่ยเชื่อเลยว่าทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถรู้สึกได้ว่าเวลาเนี้ยมันยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยกันเพราะยังมีประเด็นต่างๆที่แต่ละประเทศนั้นจะต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่จะนำเรื่องเนี่ยมาสู่โต๊ะประชุมเพื่อเจรจามีนายกอธิบายไว้เลยช่วงที่ได้เจอกันกับคุณบันเด็ดนะทีนี้พูดถึงเรื่องของสื่อเขมรที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของคุณเซนที่ออกมาประกาศทวงคืนผืนแผ่นดินของกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไทยมาขโมยเหมือนไทยขโมยไปไทยมาเอาแบบมันลุกลานไปอะไรเงี้ยเรื่อง

0: ้นะนายกก็บอกเลยบอกว่า
1: ว่า
0: เรื่องที่ฮุนเซนออกมาทวงคือแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังเนี่ยนะนายกบอกเลยว่าตนขอยืนยันเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยไปรุกรานและไม่เคยไปรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นประเทศไทยเนี่ยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราเราไม่ยอมให้ใครเนี่ยเข้ามาก้าวล่วงลุกล้ำและสิ่งที่ไทยเนี่ยดำเนินการก็เพื่อปกป้องกันและเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราซึ่งก็เชื่อว่าต้องคิดดีๆนะถ้าจะมารุกล้ำหรือว่าใช้กำลังกับไทยเนี่ยต้องคิดให้ดีๆนะผู้สื่อข่าวเลยถามว่าพูดเนี่ยไม่ใช่ขู่ใช่ไหมนายกก็พูดแบบติดตลกว่
1: า
0: ไม่กล้าหรอกครับ
1: โอ้เลยครับนี่นะโอ้แต่ฮุนเซนเลยครับนี่นะโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยนะครับบอกว่าพื้นแผ่นดินเขาแน่เป็นของเขานะครับแต่ไทยนี่นะมารุกรามของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาคืนนะครับไว้ใจประเทศไทยไปหน่อยนะอาวุธก็ไม่ได้สะสมอะไรมากมายเมื่อก่อนแล้วครับเด้งแต่ตอนนี้พร้อมแล้วครับอ้าวแต่ไม่อยากจะยิงกันหรอกครับสงครามแต่อยากจะเจรจาก่อนนะแต่ถ้าสมมติว่าเจรจาไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับเอาเลยสู้กันเลยเด้งนะไม่มีทางยอมแพ้โอ้โหฮุนเซนวันนี้นะครับนี่ได้แรงครับเด้งนะแต่ทราบข่าวว่านายกหลังจากที่กลับมาแล้วจะมีการแถลงข่าวด้วยเด้ง
0: ใช่
1: แถลงเรื่องอะไรไม่รู้นะ
0: คือที่เขาของเนี่ยไปแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรี
1: ครับ
0: มีรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีแบบเลขาปปส.อะไรพวกเนี้ยสองทุ่มเลยนะคุณผู้ฟัง
1: อ๋อก็ท่านกลับมาเวลานั้นนะเด้งนะ
0: ใช่สองทุ่มแถลงเดี๋ยวเมื่อกี้เล่าให้พี่สวิตฟังอยู่นะ
1: เรื่องของ
0: จำได้ไหมอ่ะ
1: เรื่องของ
0: นี่นี่อาจจะ
1: ตรวจจับอะไรอ่ะสักอย่างนึงนะ
0: คือเรื่องแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทแล้วก็โกดังเก็บสารเคมีเห็นบอกว่าเนี่ยเขาเข้าไปค้นเนี่ย10จุดปฏิบัติการเลยค่ะในพื้นที่4จังหวัดนะก็จะมีกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็ระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปที่แหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนี่มีเครือข่ายด้วยนะเครือข่ายในหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำค่ะที่บริเวณนะโกดังเก็บสารเคมีซึ่งวันนี้นายกจะไปแถลงที่โกดังเก็บสารเคมีเลยนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะโกดังที่20นะคือวันนี้ท่านนายกจะแถลงพร้อมกับรัฐมนตรียุติธรรมพร้อมกับเลขาปปส.แล้วก็ผู้มีการสำนักปราบปรามยาเสพติดเนี่ยบรรดาพวกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คิดดูแล้วกัน
1: ครับพูดถึงเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับระหว่างผู้นำไปเรียบร้อยปรากฏว่าวันนี้ที่อุดรธานีเด้งนะที่ท่านอดีตแม่ทับกุ้งนะครับไป
0: บวช
1: นะได้เห็นภาพหรือยังอ่ะ
0: ออกบิณฑบาตเรียบร้อยแล้ว
1: ออกบิณฑบาตนะครับแต่ขออนุญาตนะครับท่านประบอกแล้วนะบวชคราวนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนคือ 1 พรรษานะครับที่วัดป่าในอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าท่านก็ตั้งใจมานานพอสมควรแล้วล่ะครับแต่อยากจะบวชคราวนี้ก็คือว่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ท่านบอกว่านะครับอยู่มาตลอดทั้งชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็สัมผัสมาเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งล้มตายไม่ว่าจะเป็นทหารฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นบริสุทธิ์พี่น้องประชาชนธรรมดาท่านก็จะอุทิศส่วนกุศลให้นะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับในการบวช3เดือนนี้1พรรษานี้เดือนแรกท่านบอกนะครับว่าท่านจะไม่รับภารกิจนิมนต์ไปพื้นที่ภายนอกเด็ดขาดนั่นเองนะเนื่องจากว่าอยากจะปฏิบัติธรรมครับอยากจะอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตจริงๆรวมทั้งนะครับก็คืออยากจะปฏิบัติอยากจะฝึกสมาธิอยากจะอยู่กับศาสนาพุทธอยากจะอยู่กับหลักคำสอน
0: เ
1: พราะฉะนั้นนะครับก็ของดรับกิจนิมนต์เลยเผื่อท่านผู้ฟังนะครับได้ทราบข่าวนี้ก็จะได้ทราบนะครับว่าท่านต้องการแบบนี้อย่าไปกวนสมาธิท่านแต่ถ้าจะว่าใส่บาตรใส่เบิร์ดแล้วก็แล้วตอนเช้านะเด้งนะนะครับอันนี้ก็เห็นภาพอยู่แล้วนะครับต้องออกมาก็สุขุมกันนะ
0: หน้าเหมือนเดิมเลยเนาะ
1: เอาก็เอาเด้อ
0: ไม่คือแต่โกนเหมือนว่าโกนผมอ่ะแต่ว่าหน้าก็เหมือนเดิมเลยนะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะ
1: จะดูผ่องหรือเปล่ามันรู้เด้งนะ
0: แต่ว่าบวชนานนะเนี่ยถ้าพูดถึงอภิษานึงเนี่ย
1: เอา3เดือนนะครับเด้งเน
0: ี่ย
1: นะ
0: ปกติเดี๋ยวนี้คนเขาก็แบบบวชกันใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยวว่านี่คือเอาจริงอ่ะ
1: ชาวบ้านบวชนะครับส่วนมากเด้งนะขอประทานโทษนะบางทีชาวบ้านนะครับบวชเพื่ออะไรครับก็คือว่าประเพณีเคยบวชนะครับอ้าวบวชเด้งกี่วันแล้วครับโอ้สิบ

0: 5วัน10วันบ้าง7วันบ้างโอ้โหถ้าพูดภาษาชาวบ้านหม้อข้าวยังไม่ดำถ้าภาษาแต่งงานนะเด้งนะอย่าแล้วก็ตามนะครับการบวชไปที่ว่านี่ก็คือว่าแก้เคล็ดอะไรก็แล้วว่าไปบางคนก็บวชล้างซวยอย่างเงี้ยเด้งนะออกมานะครับก็ทำให้ดีก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ท่านมีจิตเมตตาบวชนานสำหรับอดีตแม่ทัพกุ้งครับฉายาท่านที่ได้มาก็คือว่าพระบุญสินโชติปัญโยโชติก็โคโชดช่วงจัตวาลปัญโยก็คือผู้มีปัญญาเด้งนะที่วัดป่าศรีคุณารามนะครับที่อำเภอกู่แก้วนะครับจังหวัดอุดรธานีเพราะฉะนั้น1พรรษาก็ขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านกันแล้วกันเด้งนะครับ
1: บอลโลกเนี่ยก็จะเริ่มกันวันพฤหัสนี้แล้วใช่ไหม
0: ใช่เด้งบ้าไปหรือยังไงเด้ง
1: ไม่ก็คือไม่จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คือด้วยความที่เขาบอกว่
0: า
1: ครั้งนี้จะมีประเทศที่เข้ารอบสุดท้ายเยอะที่สุดเลยใช่ไหมเท่าที่เคยมีมาเนี่ยและยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมีประเทศที่เขาจะเชียร์กันแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประเทศกีราเซาก
0: ีราเซา
1: เขาบอกเป็นประเทศ
0: เกาะอะไรอยู่ที่ไหน
1: เป็นประเทศเกาะอยู่ในทะเลแคริบเบียนแล้วก็มีประชากรแค่เพียง 158,000 คนนี่เพิ่งเข้ารอบบอลโลกเป็นครั้งแรกนะ
0: เหรอครับ
1: สำหรับกีฬาเซาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเดี๋ยวนี่แล้วเขานั่งรถนะนั่งรถไปแข่งอ่ะ
0: โอ้แสนว้ายนั่งรถเหมือนรถขายฝันขนฝันเลยนี่เด้ง
1: ไม่ของเรายังอะไรนะของเราเป็นรถมัน
0: เป็นแบบใหญ่
1: อันนี้เป็นสองแถวใช่ไหมแต
0: ่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นรถบัสอ่ะเหมือนรถบัส
0: รถบัสสมัยเก่ามีหัว
1: เป็นบัสสมัยเก่าอ่ะเหมือนรถสมัยเก่าเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะสงสัยมาดูงานประเทศไทยแน่เลยสงสัยข่าวในประเทศใดก็เลยจำลองแบบนี้เด้งนะเท่นะแบบนี้นะอู้แสนกว่า
1: ใช่ใช่มีประเทศอยู่มีคนเนี่ยอยู่แค่เพียง 158,000 คนอ่ะคิดดูเขาเก่งขนาดไหนอ่ะสามารถเข้าบอลโลกได้อ่ะคือสร้างประวัติศาสตร์มากเลยนะสำหรับการผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้แบบสำเร็จนะคะในครั้งนี้นะคะคือกีราเซาเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่ม
0: E
1: มีเยอรมนีไอวอรี่โคสต์แล้วก็เอลวาดอร์
0: โอ้มีหน้าเด้งประเทศฟุตบอลทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะ
1: ก็เห็นว่าตอนนี้นะประเทศนี้นะคะกีราเซาเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยค่ะสำหรับในโซเชียลมีเดียเมื่อมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอในขณะที่พวกเขาเนี่ยออกเดินทางด้วยรถบัสนี่แหละแบบรถบัสเก่ามาก
0: ฝันเนี่ยครับ
1: คือเหมือนกับรถโรงเรียนเก่าๆอ่ะแต่ว่าเป็นรถโรงเรียนเก่าแบบของในเมืองนอกคนนะเหมือนหนังสมัยก่อนเวลาดูหนังฝรั่งสมัยก่อนเลยอ่ะคือแม้ว่าอาจจะดูไม่ได้รู้นะแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังคงแบบสนุกสนานกับการเดินทาง
0: เ
1: ห็นว่าบนรถเนี่ยมีเปิดพงเปิดเพลงร้องเพลงกันไปด้วยนะ
0: อ้าวก็เหมือนคนกันเลย
1: เนี่ยสนุกสนานมากแล้วก็เนี่ยพอคลิปวิดีโอเนี่ยนะถูกเผยแพร่กันออกไปก็เลยทำให้บรรดาเหล่าแฟนบอลทั่วโลกค่ะตอนนี้โอ้เอาใจช่วยกีราเซากันน่าดูเลยแล้วก็หวังว่ากีราเซาเนี่ยจะสามารถสร้างช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้
0: เขาขับรถมาส่งที่สนามบินหรือเปล่าหรือขับรถมาข้ามพรมแดนมายังไงก็ไม่ทราบได
1: ้
0: แต่เด้งไปหารายละเอียดด้วยนะว่าโชเฟอร์ที่ขับรถนะครับเป็นโคตรหรือเปล่า
1: แบบบ้านเรา
0: ถ้าเป็นโคตรได้ใช่บ้านเราลอกเป็นแบบเรานี่นะ
1: อย่าเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบบ้านเราแบบนี้เดี๋ยวก็แตกแตกนะไม่เอานะ
0: ใช่ใช่เลยนะทุกคนนะครับกลายเป็นดาราหมดเลยเด้งนะโอ้ยแต่ประเทศเล็กนิดเดียวนะครับว่าแสนกว่าคนมาขนาดนี้นะครับเด้งนี่ก็เป็นดารากันหมดแล้วนะว่าแต่ว่านะครับผมทางตาอยู่อย่างเดียวลิซ่าของผมมาเด้งนะโอ้มีการปล่อยคลิปเบื้องต้นออกมาแล้วครับโอ้โห
1: เธอ
0: โกนี่ครับเด้งนะเธอเต้นพริ้วจริงๆน
1: ะ
0: สวยด้วยนะครับก็คือว่าน่ารักอะครับ
1: เดี๋ยวรอดูเนี่ยไปดูของเราก็ได
0: ้
1: ไม่มีของเราดูไปดูของเรา
0: ไปดูของเราเหรอเมียนมาก็ดูได้เด้งเขมรก็ดูได
1: ้ใช่ตอนนี้เขาได้กันหมดแล้วนะ
0: ประเทศเดียว
1: เหลือประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได
0: ้อ้าวแต่รอดูนะพรุ่งนี้เด้งนะบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
1: ยังจะลุ้นต่ออีกเหรอ
0: เอ้าปิดดีนะครับจะคว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: รอเตรียมแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะเด้งนะคาดว่าผมฟันธงก่อนนะเด้งน
1: ะ
0: ก็คงจะซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่ามาเด้งนะเพื่อให้คนไทยนะครับได้ดูไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็เป็นประเทศไทยประเทศเดียวแล้วถ้าสมมติว่าไม่ซื้อจริงนะครับคนไทยก็ไปของเถื่อนอยู่แล้วเด้งนะชอบอยู่แล้วคร
1: ับ
0: ไปได้หมดนะครับแล้วเจ้าหน้าว่ายังไงบ้างนี่นะ
1: ก็อยากไม่ขายให้เราไง
0: เออครับขายแพงด้วยนะครับเอาทางตาดูคนไทยก็แล้วกันเพราะว่าอะไรต้องว่าใช้คำว่าทางตาดูเพราะว่าอะไรครับโอ้ยแข่งกันตี 4:00 น. 5:00 น. 8:00 น. เช้าอย่างเงี้ยแล้วคนไทยนะ

0: ับนี่นะไปทำงานเป็นยังไงอะนะครับเหมือนกับผีเดินได้เด้งนะไม่มีวิญญาณจิตวิญญาณไม่มีนะครับมันฟุตบอลหมดเนี่ยนะอ้าวก็ว่าไปครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาออกมาเตือนฝนเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะคะว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะจะมีร่องมรสุมค่ะที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนค่ะแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อีกนะกำลังปานกลางเนี่ยที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนนะในบริเวณที่กล่าวมาเนี่ยเตรียมพร้อมระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่มันเสี่ยงที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
0: ระวังกันนิดนึงนะคะระวังด้วยนะครับที่อำเภอบ้านนาฝนตกก็เยอะมากเลยนี่นะพี่สมใจนะครับส่งข้อมูลข่าวสารมาแต่ตอนนี้นะครับก็คือว่าหยุดแล้วจึงได้ฟังรายการกับเราด้วยก็ขอบพระคุณนะครับพูดถึงว่าฟ้าฝนตกหนักนะครับที่อำเภอบ้านนาบ้านนาเขาก็มีการแจ้งเหตุไหมกันเด้ง
1: นะที่นครนายกเน
0: ี่ยโอ้นี่นครนายกนะครับปรากฏว่าไงครับบ้านนาแจ้งเหตุมาบอกว่าค้างคาวแม่ไก่เด้ง
1: อ
0: ุ้ยไม่ต่ำกว่า50ตัวนะครับร่วงมาจากต้นไม้ที่หักเพราะว่าพายุถล่มวัดพิกุลแก้วฟาดลงมาพื้นที่วัดกระดานโอ้ยทำให้มีนะครับนี่นะแม่ค้างคาวแม่ไก่นะครับตายไปเยอะครับอย่างต่ำก็ประมาณสัก50ตัวพอตายลงอะเด้งนะเนื่องจากว่าค้างคาวตัวใหญ่ใช่ไหมครับมันก็โคลนมันก็แล้วนะครับน่าสงสารนะเด้งนะนอนแล้วก็กางปีออกมานะครับก็เป็นรอยๆแล้วโอ้อ้าวนี่ธรรมชาตินะครับแม่ปราณีขนาดที่สัตว์ปีกนะบินได้เด้งนะยังเอาตัวไม่รอดเลยยังตกจากต้นไม้ได้ครับเพราะว่าต้นไม้นี่ก็ฟาดลงอย่างแรงเลยเด้งนะหนีไม่ทันนะครับค้างคาวแม่ไก่ครับ
1: แล้ววันนี้เขายังมีความคืบหน้านะในส่วนพื้นที่แลนด์มาร์คของปทุมเขาอะ
0: โอ้ตกลงจะเป็นแลนด์มาร์คแล้วเหรอเนี่ยยังไงอะ
1: ดวงตาเมืองไทยเนี่ยโอ้ยเป็นที่สนใจกันน่าดูเลยนะกับเกาะลอยน้ำนะคะสูงกลมเนี่ยนะคะที่ถูกค้นพบในจังหวัดปทุมธานีค่ะปรากฏว่าตอนนี้เห็นเขาว่ามีการหารือร่วมกันแล้วนะในแถวทางก็จะมีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจักษ์นายกอบจ.ปทุมกับทางเน
0: ี่
1: ยรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาธิวานนท์มงคล
0: เปิดประเด็น
1: ใช่นั่นแหละเนี่ยก็เขามีการหารือกัน
0: ครับ
1: เห็นว่าเขาเตรียมที่จะปั้นให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์
0: ค
1: แล้วจะสร้างสวนสาธารณะแล้วก็หอคอยชมวิวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่าดูในพื้นที่นะถ้าเกิดสร้างมันจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะมันก็นิดเดียวเนาะ
0: ครับ
1: คือดูจากข้างบนเนี่ยมันนิดเดียวแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าพอเราเข้าไปในพื้นที่ตรงจุดนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยอาจารย์ปริญญาเองบอกเลยนะบอกว่าน่าดีใจมากนะที่นายกอบจ.ปทุมธานีเนี่ยตอบรับที่จะทำพื้นที่นี
0: ้
1: คือถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรเลยคือปล่อยให้พื้นที่มันร้างเอาไว้เนี่ยจะเสียภาษีแพงมากซึ่งเป็นกฎหมายภาษีโรงเรือแล้วก็สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่เพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้พื้นที่เนี่ยกลายเป็นแปลงกล้วยแปลงมะนาวแล้วมันก็จะหายสาบสูญไปตลอดกาลน
0: ี
1: ่ก็เหมือนกับทางอาจารย์เนี่ยอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบนพื้นที่นี้แหละ
0: ครับ
1: ทางอาจารย์บอกว่าได้ใช้โดรนบินสำรวจด้วยนะแล้วก็พบเกาะเนี่ยมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแหละ
0: อ้าว
1: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เผยแพร่เพราะว่ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็กังวลว่าถ้าหากว่าปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปกว่านี้พื้นที่ตรงนี้นะคะอาจจะถูกปรับเปลี่ยนสภาพเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีที่ดินรกร้างเหมือนกับหลายๆแห่งนั่นเองก็เลยเป็นที่มานะคะที่เนี่ยวันนี้เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการปรับแต่งให้เป็นจุดแลนด์มาร์คสำหรับการท่องเที่ยวค
0: ่
1: ะ
0: และจุดแลนด์มาร์คที่ว่านี้มันเป็นที่ของเอกชนนะครับบริษัทหนึ่งนะเห
1: ็
0: นบิ๊กแจ๊ดบอกว่าก็รู้จักกันดีกับบริษัทนี้จะเจรจากันไว้งั้นได้น
1: ะ
0: แต่เรื่องของการสร้างแลนด์มาร์คที่ว่านี้นะครับก็เหมือนกับว่าจะทำเป็นดวงตาประเทศไทย
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวยังไงสร้างหอคอยขึ้นไปเด้งไป
1: นะแล้วหอคอยเป็นรูปดวงตาเหรอ
0: หอคอยนะครับก็คือเป็นที่สูงคือขึ้นไปที่สูงเนี้ยมองลงมา
1: เหมือนคุณบรรหารก็แกชอบสร้างอยู่แล้วไง
0: เอ้า
1: หอคอยอะไรเงี้ย
0: คุณบรรหารนะครับก็ขอประทานโทษนะท่านเสียชีวิตถึงแก่สัญญากรรมไปเรียบร้อยโดยนิสัยส่วนตัวนะครับก็รู้จักกันดีนะครับชอบโทรศัพท์มาหาผมเด้งเวลาทำรายการทีวีนะฝากข่าวเรื่อยเลยนะแล้วผมไปทำรายการข่าวบ่อยนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ดูแลโอ้อย่างดีครับไปไหน

0: ็ไปตามข่าวด้วยกันนะครับดูแลอย่างดีที่ว่านี้ชวนกินก๋วยเตี๋ยวยันเลย มีแต่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพัฒนาการไม่เคยเลี้ยงเลยท่านอดีตนายกไม่รู้ได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นะครับก็มีความเชื
1: ่อ
0: ว่าท่านบรรหารนะครับท่านก็รูปร่างไม่ได้สูงโปร่งจะไม่เด้งนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรนะครับมันต้องสูงเด้งเสาไฟฟ้ามันต้องสูงตระหง่านเห็นไหมคนก็ไปทำกันทั่วประเทศนะครับเสาไฟฟ้าสูงยกเว้นเสาไฟฟ้ากินรีนะครับก็กินทั้งประเทศที่ว่านี้ไปเด้งนะนะครับหอคอยบรรหารแจ่มใสอย่างเงี้ยสูงที่สุดไปครับเด้งนี่นะหรือแม้กระทั่งนี่นะสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับเห็นไหมนะครับที่สุพรรณบุรีเด้งอนุสรณ์นะครับที่ท่านสร้างนะครับเจ้าแม่ครับอะไรพญานาคจะไม่เด้งครับไม่ใช่อะไรนะคนจีนนะครับตำนานจีนนะนะเดี๋ยวผมนึกไม่ออก
1: เล
0: ยนะครับสูงใหญ่เลยเด้งนะแล้วก็คนไปกราบไหว้เพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องทำต้องสูงต้องสูงต้องสูงต้องสูงหมดเลยนี่เป็นความเชื่อนะ
1: นี่แต่ว่าบิ๊กแจ๊ดนั้นนายกอบจ.ปทุมธานีเขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือตอนนี้ขอความร่วมมือเลยนะอยากเข้าไปในพื้นที่แบบ04-05นะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน
0: เอกชนที่บอกเองก็ได
1: ้เพราะไม่งั้นเข้าไปเนี่ยคือถือว่าคุณบุกรุกได้ไงเพราะนั้นรอก่อนให้รอผลการเจรจาแล้วก็การวางแนวทางกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอตามกันดูเพราะเขาตั้งใจไว้ว่านะจะให้เป็นเขาเรียกว่าจะใช้เป็นแบบพื้นที่ดวงตาของเมืองไทย
0: นั่นแหละดวงตาสร้างหอคอยขึ้นไปได้ยังไง
1: นะนอกจากว่าพอพลอยปทุมปุ๊บเนี่ยคนเอ่ยถึงไปปทุมไปทำอะไรไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยบิ๊กแจ๊ดบอกว่าทุกคนจะต้องบอกว่าไปดวงตาเมืองไทย
0: โอ้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยแต่ดวงตาแห่งใหม่นี่เขาจะเก็บตังค์หรือเปล่าก็ผมไม่ทราบได้นะเด้งนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเกาะวงกลมประหลาดนะครับอยู่บนที่สีเขียวทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปทุมธานีนะครับอยู่ห่างจากสะพานปทุมธานีหนึ่งมาทางทิศตะวันออกค่อนข้างลงมาทางใต้ประมาณสัก2กิโลอย่างเงี้ยเด้งก็จะพบเห็นนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ฟ้าฝนก็ตกลงมานะครับเผื่อท่านไม่ค่อยสบายนะครับเด้งเนี่ยนะก
1: ็
0: ต้องย้ำนะครับว่าถ้าท่านไอครับต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบครับ
1: แล้วก็พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื
5: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
11: The Legend's Tale
10: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงิน

0: สุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: เอาเด้งก็ขออนุญาตแจ้งท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับกิจกรรมพิเศษของเราที่จะพาท่านเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ไปที่พิษณุโลกแล้วก็อยุธยาหรือสองแควอยุธยาแจ้งต่อท่านผู้ฟังว่าเหลือ1ที่นั่งสุดท้ายครับเบงปรากฏว่า1ที่นั่งสุดท้ายนี้นะครับนี่นะท่านผู้ฟังที่รออยู่รอโอนค่าใช้จ่ายมานะครับถ้าท่านโอนมาปั๊บนะครับก็คือเราก็จะจบเลยนะครับสำหรับทริปนี้เนื่องจากว่าเต็มเรียบร้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าเหลือ1ที่ครับเผื่อท่านผู้ฟังนะครับที่ไม่อยากจะไปเดียวๆนี่ครับอยากจะชวนแฟนหรือคนรู้ใจหรือเพื่อนสนิทไปด้วย
3: ค่ะ
2: 2ท่านเรารับได้เด้งนะนะครับแต่ตอนนี้เหลือจริงๆนะครับ1ที่แต่ท่านบอกว่าจะเอาเพื่อนไปด้วยหรือแฟนก็ต้องขอย้ำนะครับเด้งนะยกเว้นไอ้กิ๊กก็ได้มั้งอ้าวแล้วสุดแท้แต่ครับ2ที่นั่งสุดท้ายรีบโทรศัพท์มาเลยครับรับรองนะครับว่าเราจะไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านแหละครับเนื่องจากว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์แล้วก็ผมนะครับพร้อมที่จะพาท่านไปนะครับที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็พิษณุโลกซึ่งเราจะไปเริ่มนะครับที่พิษณุโลกก่อนนะครับเดินทางจากอสมทเนี่ยครับไป3วัน2คืนระหว่าง3คือวันศุกร์ที่3กรกฎาคมถึงวันที่5กรกฎาคมครับ3วัน2คืนนะเอาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปสักการะไหว้พระไหว้เจ้านะครับไปชมเมืองไปหาความรู้เชิงประวัติศาสตร์แบบจอลึกนะครับสนุกสนานตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกหรือที่พระนครศรีอยุธยาก็ตามครับพระนครศรีอยุธยานะครับท่านก็จะได้พบกับทางด้านกูรูตำนานนักการการในอดีตนะครับคู่สร้างคู่สมทางทีวีแต่วันนี้คู่สร้างคู่สมมาอยู่ที่ FM 100.5 on radio ครับพี่ดำรงพุทธานก็จะได้พบกันด้วยไปครับไปนั่งรถ VIP ด้วยกันครับโรงแรมหรูๆที่เราจะไปพักผ่อนกันรวมทั้งอาหารเริ่ดรสทุกมื้อนะครับทุกมื้อนี้ท่านเพียงท่านละนะครับ 15,900 บาทครับรีบโทรศัพท์เลยครับย้ำ1ที่นั่งสุดท้าย094-480-3676 094-396-6649 และ086-825-1444ย้ำ1ที่นั่นสุดท้ายครับ
3: มาคุยกับผู้ฟังดีกว่า
2: ครับ
3: ก็จะมีคุณดิน NKT นะคะส่งข้อความเข้ามาก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าอาจารย์ปริญญาทำไมถึงสนใจที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นของญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนอาจารย์หรอคะไม่น่าจะใช่นะถ้ามีงานเนี่ยเขาคงบอกแล้วล่ะว
2: ่
3: าที
2: ่
3: น
2: ี่
3: เป็นของใครนี่ก็ยังไม่เปิดเผยเลยนะว่าที่ตรงนี้เป็นของใคร
2: อยู่ในเขตพื้นที่สวนพริกไทยส่วนพริกไทยนี่ก็อำเภอเมืองปทุมธานี
3: อ
2: ยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาเองนะ
3: ก็คงกลางเมืองอยู่แหละ
2: ครับ
3: เนาะ
2: ไม่รู้สิ
3: คนปทุมก็คงรู้ว่าเนาะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
2: ครับ
3: คุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขนะบอกว่าเคยขึ้นหอคอยบรรหารต้องบอกบรรหารแจ่มใสด้วยนะที
2: ่
3: สุพรรณนานแล้วค่ะเสียเงิน100บาท
2: ครับไปดูครับเรื่องของประวัติศาสตร์ไปชมเมืองด้วย มีเรื่องเราเรื่องเล่านะครับความเจริญเติบโตของเมืองเมื่อก่อนนะครับสุพรรณบุรีเป็นยังไงบ้าง
3: ค่ะ
2: โอ้โห
3: ครับมีเรื่องเล่า
2: ฮะ
3: มันเหมือนจะแบบเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ไม่เล็กนะ
2: ไปเล็กกว่าเด้งนะ
3: ที่แบบเยอะนะ
2: เห็นไหมนะครับคือ

0: วาดอย่างเงี้ย
1: ดิ้งขึ้นไปดอนเจดี
0: เลยดอนเจดีนะครับดอนเจดีนะเมื่อประวัติศาสตร์ทางนั้นได้ไหมนะไปอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโหใครไปที่สุพรรณบุรีไปยากมากนะครับมีแต่ดงเสือทั้งนั้นได้นะเสือฝ้ายเสือมเหสวนนะครับเสือเสืออะไรอ่ะเสือติ้งเสือชัดชัยนะชัดชัยเปล่งพานิชเด้งนะเสือฝ้ายเนี่ยเสือสารพัดเด้งนะยกเว้นเสือสุวิทย์คือเสือร้องไห้ครับ
1: เสือร้องไห
0: ้ใช่ใช
1: ่อร่อยเลยอ่ะ
0: มันก็เป็นเสือ11ตัวก็ได
1: ้คุณ1,000ช่างอะไรอ่ะคือเอกมัยติดนะครับตอนนี้รถติดหรออ
0: ้าวเหรอครับ
1: คุณ X2X เนี่ย
0: ครับ
1: บอกอะไรมาเนี่ยอะไรเนี่ยวันนี้ขอไม่อ่านก่อนวันหนึ่งค
0: ือ เล
1: ย
0: ฮะ
1: บอกเบื่ออ
0: ้าวเบื่อ
1: บอกเบื่อ
0: เบื่อฟังข่าวพวกผมเหรอครับ
1: คืออะไรอ่ะวันนี้ขอไม่อ่านก่อนวันหนึ่งเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคุณ X2X คุณเสือหวานเจี๊ยบหุยหายไปนานนะเนี่ยไปไหนเนี่ยหายไปไหนมาบอกว่าวาจาเหม็นหุ่นเซนถอยนี
0: ่
1: ฟังสำออยร้อยลิ้นยังดิ้นพล่านโอ้โหนี่วันนี้มาแรงเลยนะไอ้สันดานพานไพร่ไอ้เห็บหมาย้ำสิว่าหน้าไหนไฝ่เจรจาใช่ด้อยค่าหมาเห่าเก่าแต่ตัวไว้ใจไทยไอ้โหนี
0: ่
1: ช่างว่าได้หอนฟูมฟายเสียดายพลั้มเส
0: ีย
1: ดายพลั้ม
0: ครับ
1: โหนี่แรงจังเลยนะจุดๆชั่วแล้วกันปัญหาในใครก็รู้ไม่ดูตัวหรือยังมั่วชัวจังชัวจังจังเหรอพังแน่นอนเอาวันนี้โทษทีนะคุณเสือหวานเจี๊ยบอ่านตะกุกไปตะกักมาเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหเสือหวานเจี๊ยบเล่นแรงมากเลยค่ะอ่านออกอากาศมันก็ลำบากอยู่นะคุณหญิงยาดาด้วยวิสัยทัศน์ในการชอบสร้างอะไรที่สูงสูงของท่านปัญหาก็ทำให้หลายจังหวัดสร้างหอคอยประจำจังหวัดตามท่าน
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะ
0: ปัญห
1: าเน
0: ี่
1: ยอย่างสมุทรปราการเนี้ยร้อยเอ็ดเนี้ยนครสวรรค์เนี้ย
0: ใช่นะครับร้อยเอ็ดหอโหวตเด้งไปดูนะครับโอ้โหผมคนร้อยเอ็ดอะเด้งนะสวยมากนะครับมองไปเห็นทัศนียภาพนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดโดยเฉพาะมันอยู่ใกล้บึงพลานชัยแล้วก็แต่ละชั้นแต่ละชั้นกว่าจะขึ้นไปชั้นสุดท้ายนะเด้งนะตอนนี้นะครับมีการนี่นะดำเนินการคือสร้างนะครับหอคอยที่บอกว่านี่ครับสลิงลงฟูดลงไปโน้น
1: คืออะไร
0: คือหนคือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเรื่องที่เป็นเครื่องเล่นนะครับครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คือว่าไปกระโดดหอคอยได้นะกระโดดหอคอยนะครับจากหอบวชนะครับลงไปโน
1: ่
0: นไปอีกไปลงพื้นที่บึงพลานชัยครับแล้วก็อยู่ภายในบึงพลานชัยนะครับก็จะมีของดีนะมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ของประเทศไทยนะครับรวมทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวเล่าบอกเล่าเรื่องของทุ่งกุลาร้องไห้เรื่องข้าวหอมมะลิเรื่องอะไรก็ได้ดีๆหมดเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับไปส่งเสริมอยู่ตรงนั้นด้วยเด้งนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปเที่ยวนะครับไปดูครับเด้งนะของดีนะประเทศไทยเยอะ
1: ใช่แต่ละจังหวัดน่าเที่ยวกันทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: อันนี้คุณฟุกรถตู้บอกว่าอะไรนะอยู่นครนายกฝนตกหนักอากาศดีคร
0: ับ อ้าวครับ
1: ขอบคุณพี่เด้งที่สัมภาษณ์ลุงกำนันให้ได้ดูได้ชมภาพวันนี้เทปสัมภาษณ์ลุงกำนันไปคุณสุเทพคุณสุเทพนี่จะบอกว่านี่แกอายุ70กว่าแล้วนะพี่ชื่อหลายคนถามไปบอกคือแกไม่แก่อะแล้วแกรักษาหุ่นเมื่อก่อนนะตอนช่วงที่แกนำม็อบเนี่ยนะแกอ้วนใช่ไหมด
0: ู
1: ออกอ้วนๆแล้วพุงเพิงเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะแล้วไม่ได้ดูผอมแบบดูสะเงาะสะแงะสำหรับคนแก่คือแกออกกำลัง
0: ค
1: ือเหมือนออกกำลังของแกอยู่แล้วแล้วมีก็ชวนออกกำลังอีกแกเล่นพิลาทิสอะคือมันคล้ายๆกับโยคะนะแต่ว่ามันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการยืดตัวซึ่งไอ้วิธีการเนี้ยมันช่วยในแง่ของสุขภาพได้เยอะมากเพราะว่าแกมีปัญหาเรื่องแบบสันหลังอะไรเงี้ยคือดูดีอ่ะแข็งแรงดูผอมเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยมาคุณชนกค่ะคุณชนกนะบอกว่าพุทธมณฑลชุ่มฉ่ำ
0: เลยครับ
1: ภายในท้องมังกรเป็นห้องบรรยายประวัติเมืองสุพรรณ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สุพรรณเนาะสุพรรณก็จะมีที่เที่ยวเยอะ
0: ค
1: ุณเจซีบอกว่าออกพูดถึงเสาไฟฟ้าที่คนสร้างโดนตัดสินจำคุกไปแล้วที่ไหนที่สุพรรณมีเหรอ
0: ครับ
1: มีเหรอมีปะ
0: เสาไฟฟ้าเลยครับ
1: น่าจะ
0: ผมไม่แน่ใจครับ
1: ที่ปทุมเอ๋ยที่ปทุมหรือที่ไหนเนาะที่พูดถึงอะ
0: เสาไฟฟ้าเลยครับเด้งนะมีหลายเสานะครับส่วนใหญ่ก็อย่างเสาไฟฟ้ากินรีนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังก็คือที่สมุทรปราการ
1: พี่สวิทพี่เด้งทองลงเท่าไหร่วันนี้

0: เป็นนิวอ่ะ
1: ครับ
0: พญามังกรหรือเปล่าที่พี่สวิตพูดถึง
1: ถูกต้องครับพญามังกรครับขอบคุณมากเลยครับนี่นะ
0: แล้วก็คุณชนิวัฒน์ใหม่คุณชนิวัฒน์ใหม่ก็เข้ามาทักทายสวัสดีแล้วก็บอกว่ารังสิตคลอง4ตั้งแต่บ่ายเนี่ยตกตลอดก็ไปวันนี้คงไม่มีที่ไหนไม่ตกอ่ะนะ
1: เออครับก็ 60% ของพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน่ะเด้ง
0: แล้วก็คุณเคสบอกว่าบอลโลกไม่มีทีมไทยก็หาเรื่องอยากจะดูให้ได
1: ้ครับ
0: ทีเฟสปิกเกมเนี่ยกีฬาคนพิการแข่งทุกปีได้เหรียญเยอะมากด้วยกลับไม่เคยมีถ่ายทอดมีใครบอกไม่มี
1: ครับ
0: ช่อง11น่ะNBT ช่อง NBT เขาถ่ายทุกที่ตลอดคุณเคนอีกอย่างที่บอกว่าแล้วประเทศโดยรอบที่ได้ดูเนี่ยประชาชนเขาได้ดูฟรีหรือว่าต้องเสียตังค์สิคะแต่ละประเทศเนี่ยพวกบริษัทอย่างลาวเนี่ยเห็นป่ะเขาจะบอกชื่อบริษัทมาเลยที่ไปจัดแจงกัน
1: ตอบคำถามท่านผู้ฟังที่ถามเรื่องของราคาทองคำมาได้นะปรากฏว่าวันนี้ตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับ9โมงกว่าๆนะครับปรับตัวขึ้น400บาทเลยครับเด้งเข้าสู่ที่ตรงไหนแล้วครับนี่นะ 67,250 บาทครับเมื่อเทียบกับการประกาศราคาครั้งสุดท้ายของเมื่อวานนี้ครับระหว่างวันก็มีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด33ครั้งครับรวมราคาปรับตัวลงแรง650บาทสู่บริเวณ 66,850 บาทนะครับนี่ภาษาพูดเขานะไอ้เรื่องของบริเวณแล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสรุปให้ฟังได้ก็คือว่าตอนนี้ราคาทองขยับขึ้นครับรูปพรรณขายออกบาทละ 68,050 บาทนะราคาทองแท่งนะครับขายออกบาทละ 67,250 บาทครับ
0: คุณชมจันทร์บอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งฟังได้เงียบไปสักพักแล้ว
1: ครับ
0: และนี่มาแปลกมากเลยคุณสมพงษ์มาถามว่าเด้งเคยจัดรายการคู่กับอาจารย์ประหยัดเป็นรายการแรกหรือเปล่าเด้งจำไม่ได้แต่ไม่แน่ใจอาจารย์ประหยัดไม่รู้ว่าไม่แน่ใจอ่ะมาจากไหน
1: เด้งเด้งจัดรายการมาเยอะมากเลยบางทีจะจำเองไม่ได้หรือเปล่าเด้ง
0: ต้องเห็นใจคุณระดมหน่อยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็ตั้งแต่เริ่มทำงานมานี่ก็เริ่มจัดรายการเลยอ
1: ่
0: ะเพราะนั้นจำไม่ได้จริงๆค่ะ
1: ครับเขาเรียกภาษาแบบปัจจุบันนี้ว่าอินฟูจัดข่าวครับนี่นะรวมทั้งนะครับ
0: ไม่แต่ว่าคนอื่นน่ะเขาเป็นอินฟลูแต่บุรดงมาจัดมานานแต่ไม่อินฟลูกับใครเขาเลย
1: เอากูรูก็ได้
0: ยังคงเป็นบุรดงเหมือนเดิมไม่ดังพี่สวิตมีข่าวอะไรอ่ะ
1: ครับนี่นะก็เห็นข่าวนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาไปบุกไปที่โรงงานลูกชิ้นเถื่อนแถวลำลูกกาได้นะโอ้ผมเห็นภาพข่าวแล้วครับมันลงไปอยู่ในท้องเรากี่เม็ดเราก็ไม่รู้แล้วกี่ปีเราก็ไม่รู้เด้งนะ
0: ทำไม
1: เราเห็นภาพข่าวนะครับโอ้มันสกปรกอ่ะเด้งนะครับวันนี้ก็ได้เห็นภาพนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่บก.ปคบ.ครับร่วมกับทางเจ้าที่อย.กรมปศุสัตว์ด้วยแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีครับเข้าไปตรวจโรงงานผลิตอาหารแปรรูปแล้วก็ประเภทที่บอกว่าเป็นเนื้อสัตว์นะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีเพราะว่ามีการร้องเรียนนะเด้งลักลอบผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตครับโอ้ยปรากฏว่าภาพที่เห็นนะครับมีการผลิตแล้วก็บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารประเภทลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกแล้วก็อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับเพื่อเตรียมส่งออกขายโดยสภาพสถานที่ผลิตนะครับไม่ถูกสุขลักษณะเลยขณะเดียวกันนะครับพบว่ามีนายอัตพลนะครับแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการเบื้องต้นเป็นไงครับผลิตอาหารที่บอกว่าผิดกฎหมายจำนวนมากครับเด้งแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขสารระบบอาหารเลยคือจำนวนตั้งหมด6รายการจำนวน 6,109 ถุงครับนอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์ที่นำเลขสารระบบอาหารที่ถูกยกเลิกมาแล้วมาติดบนฉลากอีกครับจำนวน10รายการรวม 2,507 ถุงและขณะเดียวกันนะครับยังพบผลิตภัณฑ์ที่แสดงเลขสารระบบอาหารปลอมจำนวน4รายการรวม 1,800 ถุงครับนอกจากนี้ยังมีการตรวจยึดวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตประกอบด้วยเลยครับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวหนังไก่แล้วก็เอ็นวัวนะครับ800กว่ากิโลพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดเครื่องสับผสมเครื่องปั้นลูกชิ้นแล้วก็หมูต้มลูกชิ้นแล้วก็สายพันธุ์ลำเลียงนะครับปรากฏว่าโอ้โหไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไหร่

0: เด้งนะนะครับตรวจพบไปแล้วนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปผิดกฎหมาย20กว่ายี่ห้อเด้งจำนวน 1,400 กว่าถุงครับพร้อมเครื่องจักรวัตถุดิบที่ว่านี่ความเสียหายประมาณสัก7ล้านกว่าบาทที่น่าสนใจต่อไปคือทำมานานแล้วแล้วก็ส่งออกทั่วประเทศนะเด้งนะไอ้เพราะฉะนั้นเราไปซื้อที่ว่าหมูยอลูกชิ้นลูกชิ้นนั้นลูกชิ้นนี้นะครับไม่จะเป็นหนูเนื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามาจากโรงงานเด้งครับคืออันนั้นเนี่ยเป็นต้นทางใช่ไหมครับแต่ปลายทางเราเข้าปากไปแล้วเด้งไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้เข้าปากไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นของที่บอกว่า
1: ไม่รู้แล้วแหละก็กินอย่างเดียว
0: แต่ถ้าไม่อร่อยก็ไม่รู้ได้งแต่สุดท้ายไม่รู้อะไรอยู่ในท้องมันก็ไม่ทราบได้นี่นะโอ้อยู่ยากจริงเลยนะเดี๋ยวนี้นะ
1: นี่วันนี้นะโซเชียลมีเดียจะพูดถึงคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคิรันกนกมากเลย
0: ผมเห็นภาพเมื่อคืนนี้เด้งนะ
1: เพราะว่าเธอเดินทางกลับมาเมืองไทย
0: ไปทำบุญอยู่นะ
1: ใช่คือเธอกลับมาพักผ่อนนะคะที่ประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวซึ่งว่าไปแต่เธอมาบ่อยนะมาแบบเหมือนแบบปีนึงมาหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมาพร้อมกับครอบครัวใหญ่เลยคือทริปนี้เนี่ยเธอพาลูกๆว่าที่ลูกเขยไปทำบุญนะคะถวายพระทหารเพลแล้วก็กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะในการเตรียมตัวจัดงานแต่งงานของลูกสาวค่ะซึ่งนะครอบครัวที่เดินทางมาโอ้โหมากันแบบยกทีมเลยคือนำทีมโดยคุณแม่ของคุณปุ๋ยนะมีลูกชายชอนลูกสาวคนเล็กโซฟีแล้วก็ลูกสาวน้องแจ็คเกอรีนกับคู่มั่นคือไมเคิลเนี่ยคือลูกสาวน้องแจ็คเกอรีนคนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ลูกของคุณปุ๋ยนะเป็นลูกสาวของคุณเทียนทิพย์นาคิรันกนกซึ่งเป็นน้องสาวของคุณปุ๋ยที่เสียชีวิตไปแล้วแล้ว
0: พอมาเลี้ยง
1: ปุ๋ยเนี่ยรับ
0: มาเลี้ยงเป็นลูก
1: อุปการะใช่แล้วแล้วก็เลี้ยงดูด้วยความรักเหมือนกับลูกแท้ๆเลยแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยนะคะแจ็คเกอรีนเนี่ยกำลังจะแต่งงานคือก่อนหน้านี้เขาพิธีมั่นกันไปค่ะกับแฟนหนุ่มมาด้วยนะไมเคิลเนี่ยนะคะก็คบหาดูใจกันมาเนี่ยมากกว่า7ปีแล้วแล้วก็ไปทำพิธีนะมั่นหมายกันที่ฮาวายแล้วก็กำลังจะมีงานแต่งงานในปีนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดในหลักคุณปุ๋ยก็พาลูกๆพร้อมกับว่าที่ลูกเขยเนี่ยไปร่วมทำพิธีเลี้ยงพระเพนแล้วก็กราบนมัสการพระพุทธธรรมมิตรสรราชอะไรเนี่ยโลกธาตุดิโลกอ่านไม่ถูกพระอุโบสถพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะเนี่ยก็เป็นครอบครัวใหญ่เลย
0: เห็นภาพแล้วเด้งนะเมื่อคืนนี้ครับผมดูข่าวบันเทิงของนายเดเทนนะครับของสมทเด้งนะโอ้คุณปุ๋ยก็ยังสวยอยู่นะถึงแม้ว่าท่านอายุเยอะหน่อยก็ตามแต่ปรากฏว่าที่มาด้วยลูกหลานท่านนะครับว่าที่ลูกเขยก็แล้วแต่ไหวสวยสวยนะเด้งนะฝรั่งก็ไหวสวยนะแสดงว่าฝึกมาดีครับนี่
1: นี่คุณแววดาวเขาบอกให้บอกยี่ห้อด้วยลูกชิ้น
0: อ๋อลูกเขาไม่ได้บอกยี่ห้อมานะครับนี่นะ
1: คือถ้าเกิดว่ารู้ยี่ห้อก็ต้องบอกอยู่แล้วแหละ
0: เออครับนี่นะเดี๋ยวเขาคงจะตัวขวดถูกฟ้องด้วยมั้งครับแล้วก็เลยไม่บอกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็นะครับน่ากลัวน่ากลัวครับนี่นะครับดูข่าวกันต่อไปนะเด้งน
1: ะ
0: นะครับมีท่านผู้ฟังพูดอะไรอีกไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: ครับไม่มีนะเด้งนะ
1: นี่มาเรื่องนี้ก็ได้พี่สวีทเรื่องของตำรวจอ่ะที่กำลังเร่งล่าตัวหัวขโมยอ่ะโอ้ยบ้านหลังนี้นะที่ภูเก็ต
0: ครับ
1: มีทั้งทอง
0: ไปหัวขโมยยังไงดิ
1: 40บาท มีเงินไทยเงินยูโรอีก3ล้านโดนโหขโมยไปเกลี้ยงเลยเก็บของไว้เยอะมากเลยอ่ะก็ทางนะผู้กำกับสภ.กระทู้ค่ะเขารายงานเหตุการณ์นี่แหละค่ะเรื่องที่คนร้ายเนี่ยนะยกเขาทั้งทองคำทั้งเงินสดนะคะภายในหมู่บ้านดังเลยในพื้นที่รับผิดชอบนี่แหละค่ะของสภ.กระทู้ซึ่งนะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาก็สั่งการเลยค่ะให้ชุดสืบสวนสภ.กระทู้แล้วก็ชุดสืบสวนเนี่ยกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ตเร่งขยายผลนะคะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดี๋ยวรอบทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะติดตามนะจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได
0: ้
1: เพราะว่าทรัพย์สินนะคะที่คนร้ายเนี่ยได้ไปเนี่ยโอ้โหมูลค่าไม่ธรรมดาเลยหลายล้านนะแล้วก็เป็นการก่อเหตุที่อุกอาจด้วยตอนนี้ตำรวจก็กำลังประสานนะคะกองพิสูจน์หลักฐานค่ะเพื่อเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายเอาไว
0: ้
1: เอาไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทางตำรวจเขาได้รับแจ้งจากคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นคนดูแลบ้านว่าเนี่ยมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนเนี่ยบุกเข้าไปยกเขาทรัพย์สินทั้งทองคำแท่งหนัก33บาททองรูปพรรณอีก7บาทธนบัตรไทยอีก2ล้านเงินสกุลยูโรเนี่ยคิดเป็นเงินไทยอีกกว่า1ล้านรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยก็กว่า6ล้านอ่ะ
0: ค
1: ือพอถามคุณสงศักดิ์เนี่ยนะที่เฝ้าบ้าน
0: เ
1: นี่ยก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของน้องชายกับพี่สาวซึ่งตัวเขาเองเป็นคนดูแลเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ต่างประเทศตัวเขาเนี่ย

0: ก็จะเข้ามาดูบ้านสัปดาห์ละครั้งแล้วก็วันเกิดเหตุก็เข้ามาจะทำความสะอาดบ้านไง
1: โอ้สัปดาห์ละครั้งของทำไมมีค่าเยอะทำไมกล้าปล่อยอย่าง
0: น
1: ี้เด้ง
0: เออนั่นน่ะดิแล้วบ้านเนี่ยปรากฏว่าพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็พบว่าบ้านเนี่ยมีร่องรอยถูกงัดพอตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่าทรัพย์สินหายไปหมดเลยก็เลยรีบแจ้งโอ้เนาะคือบ้านมันมีใครอยู่แล้วทำไมเก็บทรัพย์สินเอาไว้เยอะขนาดนี
1: ้แล้วทำไมโจรรู้แล้วครับว่ามีทรัพย์สินมากขนาดนี้ใช่ไหมเออครับโอ้โจรขโมยก็เยอะนะครับอ้าวข่าวต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์อาชญากรรมครับแต่ต้องพาดหัวข่าวข่าวนี้ฟังก่อนนะการตายของคนกับการเกิดของคนวันเกิดวันตายคนไม่รู้ล่ะครับได้ว่าเกิดวันไหนแล้วก็ตายวันไหนแต่คนนี้รู้วันเกิดแล้วก็รู้วันตายคือตายวันเดียวกันขณะเดียวกันคนที่ตายวันเดียวกันนี้เป็นพลเมืองดีแต่ปรากฏว่าพลเมืองดีนั้นอยู่ยากครับตายเพราะว่าพลเมืองร้ายที่เขาทะเลาะกันเรื่องของความรักเด้งโอ้โหคำเหมือนละครเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะเด้งปรากฏว่าตำรวจนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งนะครับบอกว่ามีรถเก๋งเนี่ยเขาไปชนรถมอเตอร์ไซค์ตายคาที่2คนไว้งั้นเด้งนะไปตรวจสอบนะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณถนนทุ่งโพท่าสว่างเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาเด้งเห็นจริงๆนะครับว่ารถเก๋งนะครับชนมอเตอร์ไซค์ไปปรากฏว่ารถเก๋งนี่นะโอ้โหชนแรงมากครับขับไปประมาณสัก140กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดถุงลมนิรภัยนี่แตกทั้ง2ใบเลยแล้วก็เป็นคนขับนะครับได้รับบาดเจ็บด้วยชื่อนายอานนท์อายุ32ปีนะครับเด้งแต่ปรากฏว่าคนที่ขี่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มานี่นะนะครับชื่อนายณัฐพลอายุ28ปีตายครับแล้วก็คนซ้อนคือเป็นผู้หญิงครับชื่อทิดารัตน์อายุ32ปีตายเหมือนกันเด้งนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจก็รับแจ้งนะครับก็ไปตรวจเหตุนะครับว่ามันมันเกิดเหตุการณ์กรรมเฉยๆนะครับเด้งก็ว่าไปนี่นะแต่สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับโอ้ต้องชื่นชมตำรวจนะเด้งนะเขาไปดูกล้องวงจรปิดในรถนะเด้งรวมทั้งนะครับมันมีหลักฐานเสียงอยู่ในนั้นด้วยปรากฏว่ามีเสียงทะเลาะกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายนะครับคือคนก่อเหตุนายอานนท์นี่เองนี่นะเด้งแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่ขับรถอยู่คันนี้ชื่อธิดารัตน์ที่ถูกชนและตายด้วยกันนะเด้งนะนะครับปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นธิดารัตน์ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะเด้งนะนะแต่ปรากฏว่านายณัฐนนท์นะครับคือไปรับว่าอย่างนั้นนะไปรับออกมาแล้วก็ขอพูดคุยกันเนื่องจากว่านะจะชวนกันไปกินข้าวกินปลาแต่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันบนรถเร่งนะจอดรถแล้วก็เสียงทะเลาะกันเสียงดังขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นผู้หญิงก็ตัดสินใจเลยครับขับรถเก๋งออกไปแล้วก็จอดแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปเด้งนะครับแล้วก็เดินมาตรงถนนเลยเด้งแล้วก็โบกจักรยานยนต์นะครับที่ขับมาโดยณัฐนนท์ที่เป็นพลเมืองดีเด้งนะเขาก็คิดว่าผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือช่วยเหลือนะครับเอาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเลยเด้งแล้วก็จะไปส่งนะครับในพื้นที่เทศบาลหลังจากนั้นนะครับคนขับรถเก๋งเนี่ยนายอนนท์นี่ครับเด้งขี่ตามเลยแล้วก็พุ่งชนอย่างแรงเลยภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าเป็นการเจตนาฆ่าตายทั้งคู่2คนทั้งพลเมืองดีแล้วก็คนปีกคนเป็นคนซ้อนแต่ปรากฏว่าที่น่าสนใจพลเมืองดีนะครับณัฐนนท์ไม่รู้เรื่องจะขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปรับแฟนนะครับที่บขส.เพื่อมาฉลองวันเกิดให้กับตนเองแต่สุดท้ายต้องเป็นวันตายให้กับตนเองตายจากบุคคลอื่นน้ำมือบุคคลอื่นที่เกิดความหึงหวงและทะเลาะกันสุดท้ายการเป็นพลเมืองดีในประเทศไทยมันยากนะเด้งนะครับ
0: คุณลือชัยในคนล้อคนปุ๋ยคือคุณปุ๋ยจนถึงวันนี้ก็คือคุณปุ๋ยยังพูดไทยไม่ชัดไงบอกปุ๋ยไม่ชอบคนดูดบุหรี่บุหรี่เป็นยาเสพติด
1: แสบติดแล้วก็หลุยคุณปุ๋ยรักแดกนะครับรักแดกตลอดเมื่อก่อนเขาไปลองกัน
0: เนี่ยเขาก็ไปลอง
1: ก็ธรรมดา
0: ได้กับพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละเพราะด้วยความอยู่เมืองนอกเนอะไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยแหละ
1: เด้ง
0: มาปังก่อนจะลากันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าไออย่าลืมนะต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริง

0: ไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศิวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันทุกวันนะครับ18นาฬิกาโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้โหฟ้าฝนมาเมื่อช่วงบ่ายๆนี่โครมใหญ่เลยพี่ไพศาลนี่ครึ้มอีกแล้วฮะจะอีกสักรอบนึงแล้วนะครับเนี่ย
4: ผมค่อนข้างแปลกใจนะ
3: ครับ
4: เมื่อวานนี้เขาบอกว่า 60% บ้านผม
3: ครับ
4: ตกพรำ
3: ๆเอ้าเหรอฮะ
4: นับเม็ดได
3: ้ครับ
4: วันนี้เขาบอก40นะ
3: แต่โคลมใหญ่เลยใช่ไหม
4: โอ้โหมาอย่างหนักเลย
3: ครั

0: มันก็แสดงว่าไอ้พื้นที่เรามันจะตกซะอย่างนะถึงว่า 40% 10% มันจะตกก็ตกนะ
1: ฮะพอห้วยขวางเนี่ยครับอสมทนี่ฮะ
0: ฝนอสมทนี่60ก็ตก40ก็ตก
1: ครับ
0: เข้าใจว่าทำเลดีมาก
1: ทำเลดีฮะที่โล่งครับที่โล่งครับ
0: ใช่ฟ้าฝนมันจะต้องมาอยู่สม่ำเสมอ
1: ครับ

0: แล้วก็คู่ที่2เนี่ยมัน 9:00 น.ของวันที่12
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาแข่งเนี่ยตามเวลาของเขาเนี่ยมัน11อ่ะแต่ของเรามันเข้าสู่วันที่12
1: แล้วฮะครับ
0: ครับ
1: ก็เขาเล่นกลางวันของเราเกือบเช้าอ่ะ
0: ฮะใช่ๆของเขาก็คู่เปิดสนามมันเตะที่ไหนเม็กซิโกป่ะ
1: น่าจะเม็กซิโกครับ
0: ใช่ไหมสาย A เม็กซิโกนี่นะ
1: ครับ
0: น่าจะไปเปิดที่เม็กซิโกนะ
1: ครับก็ทั้งหมดมีด้วยกันเนี่ยนะพี่เบสานนะฮะ48ชาติที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็เพิ่มทีมเข้ามาอีกนะฮะเพื่อให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะฮะแต่ว่าไทยเราก็ยังต้องพยายามต่อไปนะฮะเพิ่มจากเดิมเนี่ย64แมตช์เป็น104แมตช์นี่แหละฮะที่มันทำให้ราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปีนี้มันค่อนข้างสูงแล้วก็กดยังไงก็ไม่ลงหรือประเทศไทยประเทศเดียวไม่แน่ใจนะฮะกดยังไงก็ไม่ลงนะฮะ40ล้านเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,300 ล้านซึ่งเอกชนบอกว่าเจรจาให้เขาลงยังไงก็ไม่ยอมลงเลยครับ
0: ก็ประเทศที่เขาจะถูกเขาจะซื้อมาได้ถูกก็ถูกนะ
1: ครับ
0: ลาวเขาซื้อมาก็เข้าใจว่าไม่แพง
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็ของอะไรนะบังกลาเทศก็เห็นว่าถูกมาก
1: ร้อยกว่าล้านนะฮะเวียดนาม15ล้านนะฮะ
0: 15ล้านเหรียญ
1: ใช่ครับ
0: 15ล้านเหรียญคูณ32ก็เท่าไหร่ล่ะโดยประมาณสัก400กว่าล้านได้ไหม
1: ก็ห่างจากเราเยอะมากๆอ่ะฮะหลายเท่าตัวครับทั้งที่ประชากรเขาก็มากกว่าเรานะฮะ
0: เขาจะคิด40ล้านเหรียญ
1: ใช่ครับ
0: 4 32ก็ประมาณ 1,200-1,300 ล้านบาท
1: ครับ
0: ก็ถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ต้องดูดีแล้วครับเพราะว่ามันก็เอกชนเขาไม่คุ้มค่า
1: ใช่ครับใช่ครับก็คุยกับพี่ไพศาลใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเขาได้มาเนี่ยเขาจะไปพ่วงกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าใช่ไหมครับ
0: เขารักษาฐานลูกค้าเขาด้วย
1: ไม่งั้นไม่คุ้มทุนใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่งั้นไม่จูงใจคนให้ซื้อเพื่อจะดูบอลโลกเพราะช่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมาะสมในการทำการตลาดเลยครับ
0: ใช่ก็อาจจะได้ลูกค้าเพิ่มมาก็คือว่าก็ดูบอลโลกไปพร้อมกับได้พรีเมียร์ลีกพ่วงไปเลยด้วย
1: ครับ
0: จบบอลโลกก็ดูพรีเมียร์ลีกต่อ
1: ครับ
0: เขาก็เพิ่มเพราะตอนนี้ลูกค้าเขาประมาณล้าน
1: เขาก็ห่วงลูกค้าตรงนี้เขาด้วยไงครับถ้าเกิดว่าบอลโลกเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วปรากฏว่าคนไทยมีช่องทางอื่นในการไปดูฟุตบอลโลกได้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าที่เปิดมาโอ้งั้นผมไม่ซื้อคุณดีกว่าผมมีช่องทางดูของผมแล้วที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์อันนี้เขาเสียหายทางธุรกิจเลยนะครับ
0: ผมว่าเขาบิดแข่งกับทรูวิชั่นเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเป็นสองเจ้าเป็นสองเจ้าที่เขาไปแข่งกันแล้วก็มีข่าวว่าทูเขาถอนตัวถอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมว่าถ้าในความหมายว่าเขาอยากจะได้มาเพราะว่าถ้าไม่ได้มาเขาจะเสียฐานลูกค้าเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นกรณีว่าคู่แข่งอย่างทูเนี่ย
1: ครับ
0: เกิดไปได้ลิขสิทธิ์บอลโลกมา
1: อ่าฮะ
0: อันนี้ลูกค้าอาจจะย้ายออกจากเขาไปดูบอลโลกก่อน
1: โอ้
0: จะกลับมาตอนดู
1: พรีเมียร์
0: ลีกก็หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: เพราะว่าย้ายไปแล้วในทูก็คงมีวิธีให้ดูอะไรต่อไป
1: หรือจะไปแล้วไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาการตลาดของเขาก็ไม่ด้อยกว่าใครใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: มันก็มีอะไรซับซ้อนอยู่ในเรื่องของการตลาดของเขาอะนะ
1: ครับครับ
0: นะครับเอาไม่เป็นไรก็ผมคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้มันต้องรู้แล้วล่ะ
1: ก็ข่าวช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะคนไทยยังเฮอยู่เลยครับว่าดีลจบแล้วนะฮะมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาได้แล้วนะครับแต่พอบ่ายๆมาเนี่ย
0: มีผู้บริหารเขาแถลงเองว่ายังไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เป็นอย่างนี้มา2รอบ3รอบแล้ว
1: เออฮะ
0: ลือกันว่าได้แล้วแล้วผู้บริหารก็ต้องรีบออกมาว่าอย่าง
1: แล้วก็ต้องขอร้องสื่อมวลชนด้วยว่าอย่าเผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ใช่ความจริงด้วยนะครับโอ้
0: อันนี้ก็ลือล่าสุดว่าได้แล้วพรุ่งนี้จะแถลง
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าได้จริงก็พรุ่งนี้แถลงก็ถูกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่แถลงก็คิดว่าคงไม่มีใครได้
1: ครับครับเสียหายขนาดไหนนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหการค้าที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจครับบอกว่าฟุตบอล

0: โลก2026คือปีนี้ครับถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์บอลเลยนะครับเพราะว่ามีทีมเพิ่มเป็น48ทีมเตะกันยาวๆ104แมตช์กระจายไป3ประเทศนัยยะสำคัญอยู่ที่จำนวนแมตช์ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับพี่ไพศาลมันหมายถึงช่วงเวลาทองของอุตสาหกรรมซัพพลายเชนที่ยาวนานขึ้นอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์กีฬาจะมียอดขายหล่อเลี้ยงต่อเนื่องมากกว่า1เดือนแรงเหวี่ยงนี้ครับจะส่งผลบวกต่อ GDP รุนแรงในปีหน้ามากกว่าปี2022อย่างชัดเจนโดยหากมีการถ่ายทอดสดนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 68,635 ล้านบาทครับในจำนวนนี้นะฮะเป็นเม็ดเงินจากการพนัน 47,574 ล้านบาทแต่หากไม่มีถ่ายทอดสดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยจะหายไปนาที 9,000 ล้านครับธุรกรรมเศรษฐกิจอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาครั้งนี้มันไม่เกิดเลยพี่ไพศาล
1: เพราะมันจริงๆมันมีเรื่องอะไรนะตามพวกผับ
0: ครับใช่
1: พวกร้านรวงต่างๆนะ
0: ครับ
1: ที่เขาจะมีบรรดาพวกแฟนคลับ
0: ครับ
1: นัดไปรวมตัวกันแล้วก็ชมคู่ที่เขาเป็นแฟนคลับกันหรือว่าร้านเอ๊ะแต่หน้าฝนจะได้ไหมหน้าฝนอาจจะไม่อาจจะไม่สะดวก
0: เอาก็ติดเมทัลชีทเลยฮะหลังคงหลังคาคลุมเรียบร้อย
1: อาจจะต้องแบบนั้นนะ
0: ครับ
1: พวกเราเนี้ยก็ทำกิจกรรมไปใช่ไหมการตลาดแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มา
0: ครับ
1: เผยแพร
0: ่ก็เหมือนบอลพรีเมียร์หรือว่าบอลเยอรมันนะพี่เบญจานต์คือเวลาเข้าร้านอาหารไปนัดสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะเอ้ยร้านนี้ไม่มีบอลน่ะไปอีกร้านนึงดีกว่าที่เขาถ่ายทอดบอลอย่างเงี้ยครับมันเห็นผลจริงๆเลยนะครับ
1: ครับจำจอยใหญ่ๆเลยนะ
0: ครับใช่
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
0: ครับพักกันครู่หนึ่งครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ12นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมพี่เอื้อมพรเขาถามเข้ามานะฮะสวัสดีนะครับดูบอลโลกมาตั้งแต่ยุคเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ4ปีที่แล้วเมสซี่นะฮะปีเนี้ยท่านเซอร์เดวิดเบ็คแฮมก็น่าจะมาชมครับแต่ว่าเมสซี่ยังลงสนามอยู่นะพี่ไพศาล
1: ยังลงอยู
0: ่โอ้โหสุดยอดนะฮะ
1: เมสซี่แล้วก็โรนัลโดอาจจะเป็นฟุตบอลโลก
0: รอบสุดท้าย
1: แล้ว
0: ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเขาเล่นมา6สมัยแล้วนะฮะทั้งเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยครับ
1: เมสซี่ก็เล่นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
0: เออฮะ
1: ยังเป็นเด็กๆเลย
0: ครับไอ้4ปีที่แล้วที่เขาคว้าแชมป์โลกไปเนี่ยนะฮะโหลงไปเป็นหนึ่งขวัญกำลังใจน้องๆอาร์เจนตินาเลยนะวิ่งบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบวิ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยมาบัญชาการเกมฮะ
1: ครับ
0: รอบนี้ก็น่าจะเหมือนกัน
1: ชนะลูกโทษฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: เอาไปตัดสินกันด้วยลูกโทษอ่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นมา6สมัยนะฮะนั่นก็คือกินเยโมโอชัวฮะเป็นนายทวารจอมหนึบจากเม็กซิโกมีชื่อไปเล่นเวิร์คคัพรอบสุดท้ายสมัยที่6ในชีวิตด้วยเหมือนกันฮะโอ้โหแสดงว่า
1: เตรียมจะได้ลงตัวจริงบ้างหรือเปล่า
0: ใช่ครับแต่ว่าม
1: ีชื่อติดไป
0: มีชื่อติดไปครับเตรียมร่างกายมาดีจริงๆนะฮะก็คู่เปิดสนามก็อย่างที่พี่เพศานบอกครับเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้ฮะ12มิถุนายนนี้นะฮะตอน 14:00 ตามเวลาบ้านเราฮะเตะกันที่เม็กซิโกครับ
1: เตะกันที่เมือง

0: อะไรเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับเม็กซิโกเลยครับ
0: แล้วเม็กซิโกเข้าใจว่าเขาจะเตะ3เมืองนะ
1: ครับ
0: มีเม็กซิโกมีเมืองหลวงเขาอะเม็กซิโกซิตี้หรือไงแล้วก็กัวดาอะไรกัวลาดาฮาร่า
1: ครับ
0: ที่เป็นเมืองเอกของเขาอีกเมืองนึงแล้วก็มีอะไรอีกเมืองนึงนะ3เมือง
1: ครับ
0: เม็กซิโกก็มี3เมือง
1: เอสตาดิโอเอสเตก้านะฮะนี่สนาม1สนามนะฮะ
0: ที่ไหนที่
1: เม็กซิโกเนี่ยครับ
0: ที่เม็กซิโกซิตี้นะ
1: ใช่ครับจะใช้ลงแข่งขันเป็นประจำฮะ
0: ครับ
1: ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลฮะจุคนโอ้โหจุคนได้ 87,000 ฮะพี่สันโอ้ราชมังคลาเนี่ยผมเคยยื่นขึ้นไปบนสุดนะฮะเห็นตัวฟุตบอลตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยของเราได
0: ้ประมาณ
1: 3-4 หมื่นเอง
0: ใช่ก็ของอะไรนะแคนาดาก็เข้าใจว่า3เมืองนะ
1: ครับ
0: ก็คือโทรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร
1: ์ครับ
0: อันนี้มันอยู่คนละฝั่งเลย
1: อ
0: ยู่ฝั่งแอตแลนติกเมืองหนึ่งอยู่ฝั่งแปซิฟิกเมืองหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองอะไรนะไม่แน่ใจ3เมืองแต่สหรัฐเนี่ยโอ้โหเป็น10เมืองเลย
1: ครับโอ้เขาใหญ่ฮะ
0: สหรัฐเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีทั้งซานฟรานซิสโกมีทั้งซีแอตเทิลนะแล้วก็ฮูสตัน
1: มีเท็กซัสด้วยนะ
0: เท็กซัสในเมืองฮูสตัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็บอสตันก็มีฟิลาเดลเฟียก็มี
1: ครับ
0: แล้วก็นัดชิงนะ
1: ครับ
0: ชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะไปเตะกันที่นิวยอร์กสนามเมดไลฟ์สเตเดียมเป็นสนามของนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย
1: ์ฮะ
0: เป็นนิวยอร์กแอนด์นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเลย
1: ครับสนามอเมริกันฟุตบอล
0: เพราะมันแค่ข้ามสะพานบางก็ถึงกันไงสองฝั่งเนี่ยเกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมันแค่ข้ามสะพานไปมา
1: ครับ
0: สนามนี้มันก็เลยแบบเป็นคล้ายๆเป็นสนามของสองรัฐนี่เลยทั้งนิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย
1: ์ครับ
0: เมดไลฟ์เป็นสนามเหย้าของไอ้นั่นใช่ไหม
1: อเมริกันฟุตบอล NFL
0: ไอ้เจ็ดใช่ไหมทีมเจ็ด
1: ผมไม่แน่ใจ
0: นิวยอร์กเจ็ด
1: นิวยอร์กเจ็ดครับ
0: เป็นสนามเหย้านิวยอร์กเจ็ดจุผู้ชมน่าจะเป็นหลักแสนคน
1: 82,500 คนครับ
0: อ๋อเนี่ยเหรอเมดไลฟ์เนี่ย
1: เมดไลฟ์สเตเดียมเนี่ยครับ
0: โอเค
1: กดโอ้โห 80,000 กว่าพี่ไพศาลโคตรใหญ่โตมโหฬารเลยนะผมว่าเนี่ยครับ
0: เคยไปแต่ละสนามที่อเมริกาเป็นสนามดังมากสนามอเมริกันฟุตบอลดัง
1: ๆครับ
0: เขาคงมาปรับสนามอะไรมาใหม
1: ่ครับ
0: เป็นสนามฟุตบอลนะ
1: ครับของเราที่ได้เข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลิซ่าคนเดียวฮะพี่ไพศาล
0: จะไปวันเปิดที่สหรัฐอเมริกานะ
1: ครับเป็นศิลปินไทยคนแรกนะฮะที่ได้ร่วมร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการโอ้โหแล้วก็ไปร่วมกับศิลปินระดับโลกเลยนะครับ
0: 4-5 คนนะ
1: ใช่ครับโอ้โหแล้วดูการแต่งตัวของเธอโอ้สวยจริงนะฮะ
0: ครับเอามาต้องจากฟุตบอลโลกมาดูข่าวสาร
1: ครับ
0: จริงๆวันนี้ก็ลือทั้งวันนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำไปตั้งแต่วันที่8ว่าคุณทักษิณเขาจะปลดกำไร EM
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปรอทำข่าวนะฮะทั้งที่สำนักงานคุมประพฤติที่ฝั่งทนน่ะ
1: ครับ
0: ที่คุณทักษิณเขา
1: ต้องไปรายงานต
0: ัวอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1
1: เพิ่งไปรายงานตัวรอบแรกเองนะฮะแล้วที่เลื่อนมานะครับ
0: ครับก็นักข่าวไปรอก็ไม่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปที่บ้านก็เงียบ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆ 16:30 มีรายงานข่าวจากกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับความคืบหน้าขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตร โดยมี

0: การรายงานว่าศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษและลดโทษส่งแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1รวมจำนวนทั้งสิ้นเฉพาะของเนี่ยเขาอะของ
1: ในพื้นที่นี้ฮะสำนักงานคุมประพฤติกทม.1เนี่ยนะฮะ
0: ไม่ใช่ของศาลอาญาธนบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เฉพาะศาลอาญาธนบุรีเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย22ราย
1: ครับ
0: รวมคุณทักษิณอยู่ในนั้นด้วยหนึ่ง22รายนะที่ก็มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษแล้วก็ลดโทษเนี่ย
1: ครับ
0: นะรวม22รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งจะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมประพฤติตามขั้นตอน
1: ครับ
0: หรือแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบแต่กรณีคุณทักษิณนี่คือปล่อยตัวเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าใน22คนมีบางคนไม่ได้ปล่อยตัวแต่ได้รับการลดโทษแต่ก็ไปแจ้งว่าได้รับการลดโทษนะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพหนึ่งได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าวจึงได้เดินทางมาถอดกำไร EM ให้แก่นายทักษิณไปที่เรียบร้อยแล้ว
1: ไปที่จันทร์สองล่าเลยใช่ไหมครับ
0: เห็นผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอแล้วก็เห็นมีรถสีแดง
1: ๆครับ
0: รถคันเล็กๆนะสีแดงๆเข้าไปคันเดียวอะเข้าไปประมาณสัก10กว่านาทีแล้วก็ออกมาน่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่นะในรถมีคนนั่งอยู่2คน
1: ถือกุญแจไปเลย
0: เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติไปปลดกำไรEM
1: ที่เขาไปครบทั้ง22หลังเลยไหม
0: ครับผู้สื่อข่าวคงไม่ได้ไปตามดูว่าใครบ้างไปตามดูบ้านคุณทักษิณหลังเดียว
1: ครับ
0: แล้วรถคันนี้มันจะไปทั้ง22จุดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบว่ามาบ้านคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นอยู
1: ่ครับ
0: ทั้งวันมีคันเดียวนี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาแล้วแล้วก็ออกไป
1: ฮะ
0: เขาก็ในช่วงเวลาบ่ายๆก็น่าจะตรงกับที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งเขาบอกว่ามาปลดกำไร EM นะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าทั้งนี้ก็ตรงกับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน69จึงเป็นเหตุผลว่านายทักษิณชินวัตรต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและถอดกำไร EM ในวันนี
1: ้
0: คือหมายเขาลงมาแล้วว่าต้องเป็นวันที่9มิถุนายน69เพราะนั้นก็ต้องมาปลดในวันน
1: ี้ปลดวันนี้ครับ
0: ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับโดยผู้สื่อข่าวหลายสำนักทีเดียวก็รายงานข่าวเข้าใจว่าจะมาแหล่งข่าวรายเดียวกันบอกว่าคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังดูไบประมาณช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน69นี
1: ้ครับ
0: และจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและหลังจากนั้นเชื่อว่าจะมีการเดินทางไปกลับ อีกหลายครั้งก็คือไทยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอีกหลายครั้ง
1: ครับครับ
0: อันนี้แต่นั้นรายงานข่าวก็อย่างนั้น
1: บางสื่อเขาบอกว่าที่ไปดูไบเนี่ยนอกเหนือจากไปดูเรื่องของธุรกิจของตัวเองแล้วพี่เพศานจะไปพบน้องสาวด้วยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ดูไบนะแล้วก็จะใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับน้องสาวสักระยะหนึ่งหลังจากที่ไม่เคยเจอกันมานาน8เดือนครับโดยช่วงเวลาเนี้ยนะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ในต่างแดนก็ทำให้คุณทักษิณอยากบินไปหาน้องสาวทันทีที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับขณะเดียวกันคุณทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆด้วยครับเช่นจะไปลอนดอนอังกฤษซึ่งเป็นบ้านพักที่คุณทักษิณและครอบครัวได้ใช้เวลาพักผ่อนช่วงหนึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศครับ
0: ผมคิดว่าไอ้ดูไบอ่ะคงไปแล้วคงไปแวะ
1: ครับ
0: แต่ว่าน่าจะต้องไปอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานการณ์ในดูไบในวันนี้มันไอ้เรื่องของสถานการณ์การสู้รบมันยังไม่ 100%
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะไปแล้วอยู่ยาวๆก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วอีกประการหนึ่งคุณยิ่งรักปกติเขาอยู่ที่ลอนดอน
1: ครับ
0: เขาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษคุณทักษิณเองก็มีบ้านอยู่ที่อังกฤษ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไปดูไบทำธุระอะไรเรียบร้อย

0: ดูบ้านดูช่องเรียบร้อยก็บินไปต่อที่อังกฤษเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้มาก
1: ครับก็คงอันนี้คือหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คุณทักษิณน่าจะได้ใบบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
0: อย่างนี้ได้ใบบริสุทธิ์แล้วก็ศาลธนบุรีก็ออกใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าการถอดกำไร EM นี่มันจะต้องถือว่าได้ใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะจึงมีหมายออกมาให้ถอดกำไร EM
1: ครับก็ยังเหลือที่ต้องตามต่อในส่วนของคุณทักษิณก็มีเรื่องของ112ที่ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรสำหรับอัยการใช่ไหมครับแล้วก็คดีเรื่องของกรมสรรพากรกรณีภาษี 17,000 กว่าล้าน
0: ก็คดีส่วนในส่วนอุทธรณ์ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทนายนะ
1: ครับ
0: ตัวคุณทักษิณคงยกเว้นแต่ว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่ทางฝ่ายอัยการเขามีพยานมาเพิ่มทางนี้ก็อาจจะต้องจัดพยานไปหักล้าง
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปพร้อมกับพยานหรืออะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วทั่วไปชั้นอุทธรณ์ก็
1: ครับ
0: จำเลยแทบจะไม่ต้องไปศาลทนายไปส่วนใหญ
1: ่พี่เพศานมองยังไงกรณีคุณทักษิณเนี่ยปลด EM วันนี้แล้วได้ใบบริสุทธิ์แล้วนะฮะไปพักผ่อนไปตั้งหลักก่อนกลับมาเนี่ยคุณทักษิณจะยังไงฮะเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเดิมหรือจะเริ่มแสดงทัศนะหรือว่ายังไงพี่เพศานมองยังไงฮะ
0: คือในขณะนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเป็นพระรอง
1: ครับ
0: เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: คุณทักษิณผมเชื่อว่าการตัดสินใจไปดูไบบ้างไปอังกฤษบ้างแล้วก็ไปมากลับมาที่ประเทศไทยสักระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปทำธุระต่างประเทศไปเยี่ยมเพื่อนฝูงไปดูธุรกิจไปเยี่ยมน้อง
1: นะฮะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคงจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยก็ในช่วงถ้ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมก็เป็นไปได้ว่าคุณทักษิณก็ต้องโลโปรไฟล์แบบนี
1: ้เล่นบทพระรองให้เป็น
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันสปอตไลท์มันจะจับมากนะ
1: ครับ
0: อย่าไปแสดงความคิดความเห็นหรือว่าเป็นมีท่าทงท่าทีอะไรเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพระรองอยู่ก็ต้องให้ภูมิใจไทยก็เป็นพระเอกไป
1: ครับ
0: นะบทบาทของคุณเชนคุณจุลพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ว่ากันไปก็สั่งเขาก็ยังดูพรรคอยู
1: ่ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยได้จากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงไม่ต้องไปก็คุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: คุณทักษิณก็ไม่ต้องไปขยับอะไรมาก
1: ครับ
0: เพราะรู้ๆอยู่หัวเสียงก็ไม่พอ
1: ครับ
0: เฉพาะที่จะต้องยื่นก็ต้องอาศัยเสียงพรรคนู้นพรรคนี้มาช่วยลงชื่อเลยซ้ำไป
1: ครับ
0: คือเกมอย่างนี้มันเป็นเกมที่ไปทำอะไรให้มันดูโดดเด่นมากไม่ได้หรอกมันต้องเรียบเรียบเงียบเงียบ
1: ครับ
0: การเมืองก็ทำแบบเงียบเงียบทำแบบเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆไปให้กำลังใจให้การสนับสนุนบรรดาพวกลูกหลานไปหรือว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเข้าไปนะก็สะสมกำลังดูจังหวะในช่วงของการร่วมรัฐบาลนี้ไปก่อน
1: ครับ
0: นะถ้ารัฐบาลอยู่ยาวก็คงใช้เวลายาวแต่ว่าถ้าผ่านไปสักปี2ปีแล้วมันเริ่มก่อวอร์ดอะไรมาก็ค่อยประเมินอีกทีหนึ่งถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะส่วนเซหรือว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไป
1: ครับครับ
0: เพราะว่าไอ้คำว่าส่วนเซนี่มันอาจจะเป็นต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
0: ตอนนั้นก็ต้องมีการเตรียมการทางการเมืองอะไรกันก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขายังราบรื่นอยู่นะ
1: ครับ
0: ระบอบสีน้ำเงินก็ยังแข็งโป๊กอยู่อย่างนี้คุณทักษิณต้องลงโปรไฟล
1: ์เพราะอย่าลืมสองพรรคใหญ่เท่านั้นเองนะฮะที่ร่วมรัฐนาวารัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะนะฮะเรื่องของการดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยแทบจะคล้ายหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งแยกกันไปเท่านั้นเองอดีตก็เคยมารวมอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะประคองกันไปได้ยกเว้นมันมีอะไรที่มันรับกันไม่ได้จริงๆประมาณนั้นนะ
0: ก็ให้กลมเกลียวกันมันคงไม่กลมเกลียวหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะ

0: ของการที่จะต้องเดินงานการเมืองแบบต้องเป็นตัวรองเป็นตัวประกอบกับเขาอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันไป
1: ก็เราลองตั้งสติดูว่าถ้าเกิด
0: คุณอนุทินเขาก็มีท่วงทำนองที่ให้เกียรติอาจารย์ยชนันเลยดี
1: ใช่ครับใช่ครับใช่
0: เขาดูแล้วเขาก็วางตัวได้ดีคุณยชนันเขาก็วางตัวได
1: ้ครับ
0: เหมาะควรก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์โดยผ่านจากคุณอนุทินกับคุณยชนันเนี่ยมันก็ดูสดใสกาวาวอยู
1: ่
0: อันนี้คุณทักษิณไปทำให้เสียการอันนี้มันก็ไม่ควร
1: ครับ
0: ก็ต้องผลักดันสนับสนุนกันไป
1: ครับแต่ว่าโหจะทิ้งการเมืองเลยได้ไหมนะฮะคือหลายๆคนน่ะยิ่งเป็นอดีตนักการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือการเมืองเข้ามาหาเองล่ะครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: คือคุณทักษิณไอ้ตอนที่เขากลับมาแล้วก็โลดแล่นมากใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ไปขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆสื่อฉบับนู้นก็จัดสื่อฉบับนี้ก็จัดทีนักธุรกิจก็มากันซื้อตั๋วซื้อขอเก้าอี้นั่งติดกับคุณทักษิณ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะลูกสาวก็มาขอนั่งติดไม่ได้ติดกับคุณทักษิณก็ติดกับคุณยิ่งคุณแพทองธาร
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเขาพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: เขาก็แสดงบทบาทนำถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วตัวคุณทักษิณเขาเป็นคนที่เก็บตัวไม่เป็นเขาก็ลุยก็เต็มที่เลย
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขาต้องปรับท่าทีใหม่มันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยคราวที่แล้วทำแล้วมันกลายเป็นไปสร้างโจทย
1: ์
0: โจทย์เก่าๆก็ลุกขึ้นมากระหน่ำคุณทักษิณหนักเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นที่สำคัญเลยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นพระรอง
1: พระรองใช่ใช่ครับ77เสียงฮะ
0: เป็นพระรองครูก็ต้องเล่นตามบทของพระรองไป
1: ครับ
0: คุณทักษิณเองก็จะไปแบบโลดแล่นมากก็มันก็จะกลายเป็นถูกเขม่นนะบ่าว
1: เอาก็อย่าลืมนะฮะมีฝ่ายค้านฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยฝ่ายคอยก็ยังคอยอยู่นะฮะ
0: ฝ่ายคอยคอยถึงพะเยานู่นเลย
1: ครับครับครับ
0: โอเค
1: นั่นแหละเดี๋ยวพักกันอีกครู่พี่เบญจันทร์ครับ18:32ครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆพี่เพศานผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวของกฟผสักนิดหนึ่งนะครับก็กฟผครับเขาชู Climate Action นะฮะตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมจุดประกายความร่วมมือขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero นะครับEmission นะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผครับจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับภายใต้แนวคิด E-GAT Climate Action โดยนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการกฟผเปิดเผยว่ากฟผครับยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ว่าพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกันโดย57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา

0: ทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change อาทิโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันด้วยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและภาคีเครือข่ายครับสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ครับภายในปี2050ของประเทศไทยทางนี้ภายในงานได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Action Talk จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและหาแนวทางขับเคลื่อน Climate Action สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับก็ยังมีนิทรรศการ eGAT Climate Actionกิจกรรมรักแลกพบและก็เวิร์กช็อปด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่ไพศาลครับ
1: วันนี้คุณอนุทินแล้วก็ทีมงานโฆษกต้องรีบชี้แจงนะ
0: ครับ
1: หลังจากมีภาพข่าวที่คุณอนุทินไปจับมือกับ
0: คุณบาเน็ต
1: คุณบาเน็ต
0: เขาไม่ส่งให้สื่อไทยเลยนะพี่เพศานไม่ได้ออกจากสื่อไทยเลยนะฮะแล้วก็ภาพมันไปปรากฏสื่อของกัมพูชาครับ
1: ก็สื่อกัมพูชา Fresh News ใช่ไหม
0: ครับ
1: Fresh News ก็เข้าใจว่าคงมีนักข่าวหรือว่าคนในทีมงาน
0: ครับ
1: ทีมงานของคุณบาเน็ตอ่ะ
0: ครับ
1: ถ่ายแล้วก็ส่งให้ Fresh News คงจะต้องการภาพนี้อยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็เป็นภาพจับมือกัน
0: เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเราภาพนี้เผยแพร่ออกมาบรรดาโซเชียลไทยเราจะเป็นกระหน่ำรัฐบาลไปกระหน่ำคุณอนุทินน่ะสิครับนี่เขาหวังอย่างนั้นนะผมว่านะ
1: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ย ผมก็เชื่อว่าไอ้ความหวาดระแวงในเรื่องของว่านักการเมือง จะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามไม่เจตนารมณ์ของประชาชนอะไรเงี้ยนะมันก็มีความหวาดระแวง
0: ครับ
1: เพราะพอภาพเพิ่มอะไรเงี้ยมาก็อาจจะมีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแฮนด์เช็คอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแต่คนไทยเรียกเช็คแฮนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: จริงๆต้องเรียกว่าแฮนด์เช็ค
0: แฮนด์เช็คอ่ะ
1: มันเป็นคำเขาเป็นคำนามต้องแฮนด์เช็ค
0: ครับ
1: ถ้าเช็คแฮนด์เนี่ยมันก็เป็นกริยาเวลาเราไปพูดเช็คแฮนด์เนี่ยฝรั่งก็โอเคก็เข้าใจอะว่าจับมือ
0: ครับ
1: แต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับจริงๆอร่อย คนเกาหลีพูด
0: ครับ
1: คือมันเอาผ้าขยายไปอยู่ข้างหน้าก็ตามบุคคลเขาไง
0: อาหารในนี้มันอร่อยจริงมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: อร่อยจริงๆเนี่ยถ้าภาษาไทยที่ถูกต้องอร่อยจริง
0: ๆ
1: จริงๆอร่อยก็เหมือนกันเนี่ย
0: เ
1: ราไปพูดเช็คแฮนด์กับแฮนด์เช็คท่านต้องแฮนด์เช็
0: ค
1: ก็โอเคนายกก็บอกว่าก็ไม่เช็คแฮนด์แล้วจะเช็คอะไรยกว่ากันนะแต่ก็มีอาการแบบสวนๆอยู่แต่ว่าที่เป็นทางการเลยก็โฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกก็โพสใน Facebook ของคุณรัชดาเขานะ
0: ครับ
1: ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมก็คือการประชุมก็คือการประชุมเฉพาะระหว่างคุณมาเน็ตกับคุณอนุทินนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้ก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดแต่มีการนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชในภาพก็เห็นอยู่มีคุณศรีศักดิ์มีผู้นำติมอร์เลสเตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านหลังคุณมาเน็ตนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนายกเวียดนาม
0: ครับ

0: ตัวเดิมอ๋อไม่ใช่ประธานาธิบดี
1: นายกคือตัวเดิมเนี่ยเขาเป็นประมุขประเทศด้วย
0: ครับ
1: เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประธานดีซึ่งเท่ากับประมุขประเทศ
0: ครับ
1: นะแต่ว่านายกไปเยือนเนี่ยคนที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับและเจรจากับนายกก็คือนายก
0: ครับอ๋อใน
1: ระดับก็นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม
0: ของเวียดนาม
1: เขาจะเป็นคนมาต้อนรับเขาจะเป็นคนมาเป็นประธานในงานเลี้ยงดินเนอร
0: ์ครับ
1: นะแล้วก็การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะของนายกกับคณะของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยก็จะนำโดยนายกรัฐมนตรีครับ
0: อ๋อฮะ
1: แต่ว่าคุณโตเริ่มนั่นเขาก็จะเป็นผู้นำประเทศเป็นประมุข
0: ครับครับคือประเด็น
1: เขามาจริงเขาจึงต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินี
0: ครับ
1: เพราะในฐานะประมุขที่จะต้องเข้าเฝ้าประมุข
0: ของเรา
1: ของเราด้วยครับ
0: คือประเด็นที่ฮุนมันเน็ตเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่ผู้พ่อที่พี่เพศาลยิ่งกว่าอีกนะครับคือกรณีชายแดนก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฮะที่ตอนนี้มันเริ่มมาป่วนเราพอสมควรสำหรับทหารกัมพูชาแล้วก็ข่าวลือข่าวเล่าอ้างมากมายเนี่ยนะฮะตามแนวชายแดนกรณี MOU 44ที่เรายกเลิกไปแล้วก็เข้าลากของเราไปสู่เนี่ยฮะ UNCLOS เนี่ยฮะภาคบังคับเนี่ยครับซึ่งเรามีเวลาจนถึงวันที่23นี้นะพี่เพศาลที่เราจะต้องตั้งตัวแทนเข้าไป2คนนะฮะแล้วก็จะมีตัวแทนกลางอีก1คนรวมเป็น5คนในคณะกรรมการ UNCLOS เพื่อจะมาดูเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาถกกันเรื่องเนี้ยนะฮะประมาณสักปี2ปีถ้าหยิบยกเหมือนกับกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่มีปัญหากันแต่ว่า2ประเทศเนี้ยก่อนที่UNCLOSจะเสร็จสิ้นเนี่ยเขาหารือทวิภาคีกันยุติบายอาจปัญหาของเขาจบไปแต่ของเราเนี่ยประมาณเนี้ยปีถึง2ปีแล้วพอมีบทสรุปออกมาก็ดูว่ากัมพูชาเห็นด้วยไหมกับบทสรุปนี้เราเห็นด้วยหรือไม่กับบทสรุปนี้เพราะว่าหลายทวีปที่มีการกล่าวอ้างสิทธิ์กันวิพิสารเขาบอกไอ้คณะกรรมการชุดนี้จะมาแบ่งเลยนะฮะว่าเนี่ยเราจะแบ่งแบบเนี้ยคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือจะขยับอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆกับให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันโดยมีคนกลางมาเป็นกรรมการนะครับเพราะถ้าหาลือกันสองฝ่ายระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเขาบอกว่าเสียเปรียบไทยลบก็ไม่ได้สงครามข่าวสารก็สู้ไทยไม่ได้เอาคนกลางมาดีกว่าฟ้องโลกดีกว่าให้โลกมาช่วยจัดการปัญหาตรงนี้หน่อยเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้เปรียบเราไงฮะแต่ว่าอย่างก็ตาม2ปีถ้ามีบทสรุปออกมากัมพูชาเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รับบทสรุปนี้ครับสุดท้ายปลายทางมันก็ต้องมาคุยกัน2ประเทศอยู่ดีพี่เพศาลมาก็ต้องทวิคภาคีกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยซื้อเวลาไปก่อนและทั้งคุณมาเน็ตกับคุณเซนเขาสามารถหยิบยกประเด็นเนี่ยครับไปบอกคนของเขาได้ฮะที่บอกว่าโอ้โหไทยเข้ามายึดเส้นสีแดงของเขาไปหมดเลยตอนนี้มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงินรัฐบาลทำยังไงนะฮะนี่แหละฮะเขาก็ไปบอกว่าสามารถลากไทยขึ้นไปสู่เวทีแล้วก็ซื้อเวลาได้ประมาณสัก2ปีแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้พ่อครับคุณเซนที่ไปพูดนะฮะเรื่องของการทวงดินแดนพิพาทคืนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหา
1: ก็ไปเยี่ยมศูนย์อพยพพี่
0: ใช่ครับ
1: ไปเยี่ยมศูนย์อพยพที่เขาเรียกหมู่บ้านหลังคาเขียวอะไรพวกนี
0: ้ฮะ
1: ก็คือพวกศูนย์อพยพอ
0: ่
1: ะคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่
0: หนองจานหนองย่าแก้วอะไรประมาณนี้
1: ใช่มั้ยครับไทยบอกว่าลุกล้ําเข้ามาในเขตแดนของเรา
0: ครับ
1: แล้วพอเกิดการสู้รบกันล่าสุดเราก็
0: แล้วก็ขอทวงคืนพื้นที่ของเรา
1: เราก็ขับออกไปหมดจากเขตที่เป็นเขตแดนที่เราประกาศอยู
0: ่ครับ
1: ทางกัมพูชาเขาต้องไปสร้างไอ้เป็นศูนย์อพยพให้เขาเรียกบ้านหลังคาเข
0: ียว
1: คุณเซนมาก็ต้องมาพูดอะไรที่เป็นเหมือนกับ
0: เยียวยาทางจิตใจอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะทวงคืนแผ่นดินของเราคืนอย่างเงี้ยฮะให้คนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้จะได้สบายใจเดี๋ยวรัฐบาลจะทำให้อย่างนั้นนะครับ
1: คือต้องพูดอย่างนี้แหละครับผมก็เดาไว้อย่างนั้นต้องเอาเรื่องไม่กลัวประเทศไทยปิดด่านปิดอะไร
0: ไอ้ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมยังเราไม่ได้เตรียมสรรพกำลังแล้วก็เลยเสียเปรียบไทยเราเนี่ยประมาณนี้

0: โอเค
1: แต่ก็กลัวหลังจากนี้สิไปศาลก็คือยิ่งผู้นำเนี่ยแล้วตอนนี้ฮุนเซนเปรียบเสมือนเป็นประมุขแห่งรัฐกัมพูชานะเพราะเป็นผู้สำเร็จราชการใช่ไหมครับพออธิบายพอพูดปลุกใจชาวบ้านแบบนี้นะฮะแล้วสื่อของเขาเอาไปลงแบบนี้มันจะนำพาซึ่งบรรดากำลังพลของเขาจะฮึกเหิมแล้วก็จะมีแอคชั่นอะไรที่มันจะมีความเปราะบางต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องอะสิครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการปลุกระดมอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ออมาที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยก็เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไอ้แถวๆสระแก้วเหล่านี้นะ
1: ใช่ครับใช่ครับนี่ครับที่ไปพูดก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยประกาศทวงคืนดินแดนกัมพูชาที่อ้างว่าทหารไทยยึดครองไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือใช้กำลังทหารหวนระลึกถึงสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาเลย8ปี9ปีเนี่ยทำให้ไว้วางใจไม่ได้เตรียมการสำหรับการต่อสู้กันอันนี้เขาอธิบายคนของเขาแบบนี้ครับ
0: ก็ต่อจากนี้หมายถึงยังไงก็เตรียมการดีขึ้นแล้ว
1: เขาคงจะเตรียมการดีขึ้นมันมีข่าวไงฮะว่าประเทศยักษ์ใหญ่เขาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาไปพอสมควรและก่อนหน้านี้มีเรือคอเวตไปลำหนึ่งแล้วนะฮะจากหมุดหมายเดิมที่จะให้2ลำมี T-50 มั้งพี่ไพศาลไอ้รถถังรุ่นใหม่ศักยภาพดีประสิทธิภาพสูงเนี่ยส่งให้รถแรกไป40คันแล้ว
0: ปรับ
1: นั่นแหละ
0: บอกนายอดีตตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในอีกฝ่ายมากเกินไป
1: ครับ
0: จึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามและไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธโดยต้องการนำเงินไปใช้พัฒนาด้านสังคมทำถนนสะพานสาธารณสุขและการศึกษาคุยไปนู่นเลยนะ
1: ก็เพราะว่าอะไรฮะในโลกโซเชียลกัมพูชากระหน่ำรัฐบาลหนักมากเพราะว่างบปีนี้นะครับดึงจากงบสาธารณสุขที่จะต้องดูแลคนกัมพูชาที่กำลังมีปัญหาอยู่ดึงเอามาซื้ออาวุธไงพี่ไพศาลคนเขาก็ด่าให้ขมสิครับตอนนี้ฮะนี่คุณเตรียมจะสู้เขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
0: ก็คงจะพูดให้กำลังใจพูดไปเอาสาระมากก็คงไม่ค่อยได้นะ
1: นี่เขาบอกอย่างนี้นะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ไว้วางใจชาวไทยมากเกินไปขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนรู้ว่าผมนำพาประเทศนี้ผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามและความแตกแยกจนกระทั่งเราได้มาซึ่งสันติภาพอย่างสมบูรณ์และบอกว่าหลังจากนำพาประเทศไปสู่สันติภาพหลังยุคเขมรแดงเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอดีตสนามรบให้เป็นเขตพัฒนาและเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เห็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและการพัฒนาและความร่วมมือและว่าแม้กัมพูชาและไทยเคยปะทะกันในเรื่องของปราสาทพระวิหารมาก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณปราสาทและจังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้นและไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆเหมือนกับการปะทะกันในอดีตฮุนเซนยังได้เล่าถึงการทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเวลา9ปีไม่มีปัญหาใดๆและยังพูดถึงการเดินทางร่วมกันโดยรถไฟจากปอยเป็ดเข้าสู่ดินแดนไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทางรถไฟที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศณขณะนั้นด้วยความไว้วางใจนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มผมจึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ดังนั้นข้อที่จริงที่ว่าสถานการณ์ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของนายกรัฐมนตรีของปัจจุบันคือลูกชายของผมเนี่ยนะมันเป็นความผิดพลาดของผมที่ขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้เช่นนี้นะแล้วก็บอกว่าเขาได้นำงบประมาณแผ่นดินไปใช้สร้างถนนสะพานสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆเช่นสุขภาพและการศึกษาไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมีความขัดแย้งจะปะทุขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ชายแดนทางบกไปจนถึงน่านน้ำในลักษณะนี้ฮะก็เลยไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้เอาไปดูสุขภาพไปดูการศึกษาหมดไม่ได้ดูเรื่องอาวุธนี่เขาอธิบายว่าอย่างนี้ครับ
0: อย่างนี้ก็เลยต้องเตรียมเอาเงินไปซื้ออาวุธเยอะๆหรือไง
1: ประมาณนั้นฮะเพื่อจะให้ชาวกัมพูชาบอกว่าอย่าเพิ่งดูแลสุขภาพนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเราหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปดูเลยขอซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนเพราะไอ้รถถังที่ได้มาพี่ไพศาลตามข่าวที่บอกมาว่าก็คือให้กับ กองกำลัง

0: BSQ เท่านั้นฮะ
1: เอาไว้ป้องกันผู้นำ
0: เอาไว้ป้องกันผู้นำครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลา52นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับพระบุญสินแม่ทัพกุ้งนะฮะ
0: ครับ
1: เผยตั้งใจครองสมณเพศเป็นเวลา 1,000 ษางดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้เสียสละเพื่อชาตินะก็แม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีไปแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายน
0: ครับ
1: เช้าวันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติปัญโยหรือพระบุญสินโชติปัญโยท่ามกลางญาติมิตรและผู้เคารพศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างอบอุ่นภายหลังพิธีอุปสมบทพระบุญสินโชติปัญโยเปิดเผยว่าตลอดเส้นทางชีวิตรับราชการทหารได้พบเห็นความสูญเสียของกำลังพลและประชาชนผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติหลายครั้งจึงตั้งใจเข้าสู่ร่วมกาสาวพัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนทหารวีรชนผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและผู้เสียสละทุกคนนะพระบุญสินระบุว่าตั้งใจครองสมณะเพศเป็นเวลา 1,000 ษาโดยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามและงดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวผู้เสียสละเพื่อชาติพร้อมกันนี้ยังฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมพร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะเดินทางไปกราบนมัสการและร่วมทำบุญ

0: สามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาฉันอาหารนะ
1: ครับ
0: ภายในวัดป่าศรีคุณารามอำเภอขู่แก้วจังหวัดอุดรธานีตลอดช่วงที่พระบุญสิงห์โชติปัญโยจำพรรษาณวัดแห่งนี
1: ้ตอนที่ท่านอธิบายเนี่ยก็แสดงว่านิมนต์ออกจากวัดท่านไม่ไปเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยฮะ
0: กินนี่ไม่รับกินนิมนต
1: ์อ๋
0: อแต่ว่าก็นี่แหละจะไปทำบุญตักบาตรก็ไปที่หอฉัน
1: ครับ
0: ท่านก็พระท่านก็จะฉันรวมกันที่หอฉันนี่แหละวัดพระวัดป่าเขาจะฉันรวมกัน
1: ครับมือเดียวด้วยไหมพี่ไพศาลวัดป่าเนี่ยฮะใช่ไหม
0: ว่าน่าจะมือเดียว
1: เพราะว่าถ้าเกิดพระวัดบ้านปกติธรรมดาเนี่ยออกบินตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะประมาณสักเกือบ7 โมงเกือบ8 โมงอย่างนี้ต้องถึงวัดแล้วนะครับแล้วก็ฉันเช้านะฮะแล้วก็จำวัด11 โมงเนี่ยนะฮะก็อีกรอบหนึ่งนะฮะฉันเพลนแล้วนอกจากนั้นก็ยาวเลยฮะไปอีกทีหนึ่งก็พรุ่งนี้เช้าฮะโอ้โหวันแรกๆที่บวชนะพี่ไพศาลแต่ก็ชินนะฮะฝึกไว้อยู่แล้วฮะกินข้าวแล้วประมาณลักษณะนี้แต่ว่าก็สามารถไอ้พวกที่เป็นน้ำเป็นนมอะไรพอได้อยู
0: ่ดึกก็ฉันน้ำปานะไปก่อน
1: ครับครับครับ
0: ใช่ไหม
1: นี่มีมาแล้วพี่เบสารกรณีที่สมเด็จคุณเซนเขาออกมาทวงคืนแผ่นดินเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีออกมาโต้แล้วนะครับกรณีสื่อกัมพูชารายงานฮุนเซนออกมาทวงแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาด้วยการเจรจาหรือว่าใช้กำลังเนี่ยนะฮะนายกอนุทินตอบมาแล้วครับว่าตนขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยประเทศอื่นๆประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงรุกล้ำและสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องป้องกันอธิปไตยของเราเชื่อว่าต้องคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเลยใช้กำลังกับประเทศไทยต้องคิดดีๆนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่พูดมาไม่ใช่ขู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวติดตลกบอกว่าไม่กล้าหรอกครับแต่ว่าย้อนไปนิดนึงบอกว่าคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเราคิดดีๆฮะพี่ไพศาลครับ
0: ก็ตอบโต้กลับไป
1: ใช่ครับก็เขาก็วิจารณ์กันฮะคงไม่ใช่รอบ3คงจะเป็นรอบสุดท้ายครับคือไม่อยากให้มี3 4 5 6อย่างนี้พี่ครับควรจะยุติได้แล้วนะครับแต่ว่าในรูปจากแบบเจรจาทวิภาคีจะสารสัมพันธ์หรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยทั้งคุณเสียศักดิ์กวงเขตแก้วคุณอนุทินบอกว่าขอก่อนนะฮะความจริงใจแสดงให้ดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกันครับแต่ยังไม่เห็นยังไงพี่ไพศาล
0: ครับคือคณะนายกที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพไปครบหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งบกเรืออากาศแล้วก็ผู้บัญชาการ
1: ฐานสูงสุดนะฮะ
0: ฐานสูงสุดผู้บัญชาการกองทัพไทย
1: ครับ
0: คุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าในโอกาสที่นายกและคณะเดินทางเยือนเวียดนามเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนะ
1: ครับ
0: โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศหาลือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเมื่อวานนี้นะห้องรับรองกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหาลือดังกล่าวสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามใกล้ชิดในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำระดับนโยบายและระดับกองทัพเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

0: การแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเราครับโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 2. ความร่วมมือในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะการหารือยังครอบคลุมประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมพิจารณาขยายความร่วมมือ 3. การผลักดันกลไก 2+2 และความร่วมมือระดับภูมิภาคฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมในรูปแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ไทยยังได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมประชุมเอเชียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานไทยเดฟ X 2026นะซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปอันนี้คุณรัชดาแถลงนะครับ
1: ครับก็50ปีนะฮะไทยเวียดนามซึ่งตอนที่ไปเยือนล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเกินอยู่แล้วนะฮะโฮจิมินห์ยังมีอนุสาวรีย์ในบ้านเราคนกัมพูชาขออภัยฮะคนเวียดนามยังมาตั้งรกรากบ้านเราถาดแพร่อีสานกันเยอะเลยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่ไพศาล
0: ผ่านช่วงเวลาที่ทั้งหวานทั้งหวานทั้งอะไรนั้นทั้งขมอะไรกันมามากมายน่ะ
1: ใช่ครับล้มลุกคลุกคลานกันมาฮะครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาล19 นาฬิกาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับคุยต่อครับ
1: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปคุยครับพี่ไพศาลผมมีประชาสัมพันธ์จากกปภ.อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็ทางกปภ.ครับ Kick Off Green Makeover ขับเคลื่อนองค์กรสีเขียวครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ครับเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ Green Makeover Kick Off ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ควบคู่กับการเป็นองค์กรปลอดโฟมแล้วก็ลดการใช้พลาสติกพร้อมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนด

แนวทางการดำเนินงานสำคัญทั้งการบริหารและก็การปฏิบัติงานบนหลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนการสร้างสภาพแวดล้อมและก็บรรยา

0: ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้โครงการ Clean Makeover Kickoff ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ของสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดครับ
1: ในวันนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยรองอธิบดีนะคุณอารยาสไลเพชรได้แถลงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ Induction Furnace IF นะกลับมาเปิดกิจการเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะ
0: ครับครับ
1: ยืนยันว่าการดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพราะหลังจากที่กรมโรงงานสั่งให้ซินเคอร์หยวนหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคม2567โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ประกอบกับการพิจารณาจากกฎหมายลำดับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นวันที่17ธันวาคม68ซินเคอร์หยวนได้ขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปล่องระบายพบว่ายังเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสั่งแก้ไขใหม่โดยตั้งแต่ธันวาคม68ถึงมิถุนายน69ซินเคอร์หยวนแจ้งขอเปิดกิจการถึง5ครั้งแต่4ครั้งไม่ผ่านกฎหมาย
0: ครับ
1: กระทั่งผ่านในครั้งที่5จึงเป็นที่มาในการเปิดให้ดำเนินการในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎหมายส่วนข้อสังเกตเรื่องมาตรฐานเตาตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของซินเคอร์หยวนยืนยันถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันเพราะ EIA มีคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือว่าคชก.กำกับภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียว
0: อ
1: ันนั้นก็เป็นก็หมายถึงว่าต้องไปที
0: ่ครับ
1: กรมอะไรนะกรมควบ
0: คุม
1: สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
0: คือเรื่องนี้คุณอัธวิทย์เขาออกมาแถลงจี้ข้อพิรุธหลายข้อเลยไงพี่เบสารเมื่อเช้าเนี่ยฮะเพราะคุณอัธวิทย์เขาบอกเขาเคยเป็นทีมสุดซอยนะฮะแล้วก็ไปพบไอ้เทคโนโลยีไอ้การหลอมเหล็กของเขาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันไม่สามารถดึงแร่บางตัวออกมาจากเหล็กที่เหมือนเอามารีไซเคิลได้อะเหล็กเศษเหล็กอะไรต่างๆเอามาหลอมใหม่มันไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางอย่างให้มันเป็นเหล็กที่มีประสิทธิภาพได้ทำออกมาเป็นเหล็กเส้นทำออกมาเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปสร้างตึกไปสร้างโรงงานมันเป็นเหล็กด้อยคุณภาพฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่คุณอัธวิทย์พยายามอธิบายนะครับแล้วก็อยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยตอบหน่อยก็เลยได้ไปไฟเขียวให้ซินเคอร์หยวนเขากลับมาเปิดโรงงานเนี่ยครับแถลงที่รัฐสภาเลยนะฮะถึงความกังวลที่กระทรวงเนี่ยอนุญาตให้ซินเคอร์หยวนกลับมาผลิตเหล็กเส้นต่อเนี่ยนะฮะโดยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะบอกว่าบริษัทเนี่ยเขาใช้ชื่อย่อSKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มช่วงแผ่นดินไหวปี68ได้มีการตรวจสอบเหล็กมาแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานผลิตต่อได้ก็สร้างความกังวลใจต่อประชาชนคนไทยจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพนะครับตนเองเนี่ยมองว่าการอนุญาตเปิดโรงงานของซินเคอร์หยวนเนี่ยมันมีพิรุธหลายอย่างครับอย่างเช่นโรงงานเนี่ยเคยเกิดไฟไหม้มีข้อกังวลมาตรฐานสินค้าเพราะผลิตเหล็กประเภท IF นะฮะ Induction เนี่ยนะครับคือนำเศษเหล็กมาหลอมโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กนะที่โรงงานคุณภาพเขาใช้ผลิตตนเนี่ยเคยไปตรวจสอบบริษัทนี้ตอนที่อยู่ในทีมสุดซอยของคุณเอกนัทตอนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับพบว่าเขาไม่มีเตาปรุงแปลว่าไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางตัวออกมาจากเหล็กได้หากดึงออกมาไม่ได้เนี่ยนะฮะ

0: เหล็กที่ได้ก็จะไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดคำถามว่าเมื่อผลิตเหล็กเส้นโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กแล้วเปิดได้ยังไงมีการไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากการผลิตแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยหรือไม่นะฮะจึงตั้งข้อสังเกตถึงข้อพิรุธครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมคือให้ตรวจทุกเตาหลอมแต่ปรากฏว่ากรณีของ SKY ไม่ได้ตรวจทุกเตาก่อนจะผลิตซึ่งสมัยที่ทีมสุดซอยเข้าไปยึดเหล็กเส้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมีเหล็กเส้นล็อตใหญ่ร่วม 40,000 เส้นครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีจากเอกนัทมาเป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยแล้วให้ผ่านด้วยวิธีการสุ่มตรวจโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพทุกเตาต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหลักเกณฑ์ว่าต่อไปเนี้ยต้องมีการตรวจสอบทุกเตาแต่กฎเนี้ยไม่ได้ใช้กับซินเคอหยวนปัจจุบันเหล็ก 40,000 เส้นได้ออกสู่ตลาดไปแล้วแล้วก็วันนี้โรงงานนี้กลับมาเปิดการผลิตแล้วก็ขายเหล็กเส้นในไทยเต็มรูปแบบแล้วที่สำคัญคือไม่ได้มีการส่งตัวอย่างให้กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยตรวจสอบด้วยเพราะรอบนี้บริษัทขอให้ไปตรวจสถาบันอื่นกระทรวงอุตสาหกรรมค่อยไปตรวจสถาบันอื่นถามว่าทำไมถึงไม่ตรวจที่สถาบันเหล็กเพราะขออนุญาตที่ไหนก็ควรตรวจที่เดิมไม่ใช่ไปตรวจที่อื่นนี่คือข้อพิรุธครับพี่ไพศาลครับ
1: รองอธิบดีบอกว่าภายใต้มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกรมโรงงานได้ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานเหล็กปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก2ระบบหลักได้แก่เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า induction furnace หรือ IF นะ
0: ครับ
1: และระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือว่า electric arc furnace หรือ EF โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสจ.ทั่วประเทศตรวจเข้มโรงเหล็กคุมเข้มมาตรฐานหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสั่งปิดทันทีที่ผ่านมาสั่งหยุดกิจการรวม4โรงงานรวมทั้งซินเคอหยวนและคำสั่งให้เปิดประกอบกิจการได้ตามปกติ2โรงงานโดยจะมีมาตรการเฝ้าระวังเข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดหากพบการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทันทีไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้สมอ. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและการปรับปรุงมาตรฐานมอกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการผลิตมากยิ่งขึ้นโดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าแนวโน้มการลดลงของเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF เพื่อมุ่งสู่เตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF 100% ของไทยนะก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นกันอยากให้รอความชัดเจนจากภาคนโยบายอีกครั้งแต่คาดว่าในการผลิตเหล็กของประเทศไทยใน3ปีข้างหน้านี
0: ้
1: จะไม่มีเตา IF อีกแล้วเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ได้ออกหนังสือเวียนกำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช้เหล็กที่ผลิตจากเตา IF ในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวก็ค่อนข้างจะออกมาช้าไปนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วหลายประเทศเขากำหนดเป็นไปแล้วน
0: ะ
1: ไม่เช่นนั้นแล้วซิงเกอร์หยวนก็ไม่ย้ายฐานมาหรอก
0: ก็คือที่จริงเขาก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ทำไม่ได้เขาให้เป็นเตาแบบ EF หมดแล้วล่ะ IF ก็ไม่เอาคร
0: ับครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางสมาคมเหล็กเองเนี่ยคุณนาวาจันทนสุรคนฮะเป็นแกนนำกลุ่ม10สมาคมเหล็กแล้วก็ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาแสดงจุดยืนด้วยนะพี่ไพศาลกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอนุญาตให้โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งที่เขาไม่เอ่ยชื่อเนี่ยนะฮะซึ่งเคยถูกสั่งระงับดำเนินการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการอนุญาตนะครับนายนาวาเนี่ยบอกว่าประเด็นสำคัญที่สังคมตั้งคำถามก็คือเหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไม่เปิดเผยเหตุผลและก็รายละเอียดของการอนุญาตให้โรงงานกลับมาดำเนินกิจการต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นทั้งที่เป็นกรณีซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภายหลังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: จะออกมาชี้แจงภายใต้แรงกดดันจากกระแสสังคมอย่างกว้างนะฮะแต่กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดเนื่องจากยังมีข้อมูลสำคัญอีกหลายด้านที่ควรได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับสิบสมาคมเหล็กจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตการติดตั้งเครื่องจักรระบบควบคุมมลพิษและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่นะฮะในส่วนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กต้องการที่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโรงงานนี้มีภาระผูกพันตาม EIA อย่างไรบ้างต้องติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและระบบควบคุมมลพิษในระดับใดรวมถึงได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านั้นครบถ้วนแล้วหรือไม่นะประเด็นที่2นะครับก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกครับและข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องก็เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตการกำกับดูแลการตรวจประเมินและก็การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างละเอียดครับก็เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจนะฮะว่าทุกอย่างที่อนุญาตไปเนี่ยมันโปร่งใสตามหลักวิชาการตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงนะ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา17 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับ
1: ผู้ว่าชัดชาติกับทีมงานโดยมีท่านรองอดีตรองผู้ว่านะคุณทวีดาอาจารย์ทวีดา
0: ครับ
1: ก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะวันนี้ยืนยันว่าผู้ว่าชัดชาตินี่พร้อมชนชุดจริต
0: ครับ
1: แล้วก็ปฏิบัติการนี่เร็วกว่าราชการทั่วไปปีครึ่งนี้คืบหน้าชัดชาติก็บอกว่าต้องไปให้สุดซอยพร้อมขยายผลไล่ออกถ้าคนในทีมไม่สุจริตหรือว่าปปช.ชี้มูลว่าผิดหนักก็สิ่งเตื้องมาจากเห็นล่าสุดเนี้ยคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะกรณีทุจริตเครื่องออกกำลังกายกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.พบว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม32 รายแบ่งเป็น20 รายไม่มีความผิดและ22 รายผิดวินัยไม่ร้ายแรงพร้อมลงโทษเพียงแค่ตัดเงินเดือน 2% หรือประมาณ600 บาทต่อคนจนสังคมตั้งคำถามถึงบทลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงนั้นปรากฏว่าวันนี้ตอนเที่ยง20ที่อาคาร2ชั้น2ห้อง Profish Conference Hall 1อาคารสาธรธานี2เขตบางรักคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9พร้อมด้วยอดีตรองผู้ว่าชุดเดิมอาทิอาจารย์ทวีดากมลเวชคุณจักรพันธ์ผิวงามและคุณสานนท์หวังสร้างบุญก็ได้ร่วมกันชี้แจงกรณีดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ที่คุณสุพนัทมีนชัยนันท์สสกรุงเทพภาคประชาชนเขาได้โพสต์
0: เขาขึ้นหัวเลยตามคาดอย่างเงี้ยพี่ไพศาล
1: โดยตอนหนึ่งคุณชัชชาติบอกว่าการจะเข้าไปสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนลงโทษแบบใดแบบหนึ่งโดยตรงทำไม่ได้เพราะระบบราชการต้องมีคณะกรรมการและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายประชาชนที่ต้องการความโปร่งใสอยู่ดีๆผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยทั้งที่ใจอยากจะอาจจะอยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้เพราะมันมีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่ต้องดูทั้งสองฝั่งให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งคุณชาชาติยังกล่าวว่า

0: ไม่ควรมองว่ากทม.อ่อนข้อหรือปล่อยผ่านเพราะฝ่ายบริหารดำเนินการตามกรอบอำนาจที่มีและส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการที่มีอำนาจสูงกว่าเพื่อตรวจสอบต่ออีกทั้งเรื่องการลงโทษตัดเงินเดือน600บาทก็ยังไม่ได้ข้อยุติบทลงโทษสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อาจารย์ทวีดาอดีตรองผู้ว่าก็ชี้แจงในประเด็นตัดเงินเดือนว่าการตัดเงินเดือนที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนราชการเมื่อมีผลสอบสวนเสนอขึ้นมาผู้ที่มีอำนาจต้องสั่งลงโทษไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดแล้วเพราะเมื่อเรื่องขึ้นสู่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการเห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงหลายส่วนที่ต้องตรวจเพิ่มเติมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบสวนใหม่มันไม่ได้ยุติการลงโทษต้องทำก่อนตามระบบราชการแต่เมื่อเรื่องขึ้นมาถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครยังมีหลายคำถามที่ต้องตอบมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์จึงต้องสอบสวนต่อนะแล้วก็ยังบอกว่าหากสอบสวนเพิ่มเติมพบหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม
1: ่
0: คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดโทษที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ลดขั้นเงินเดือนไปจนถึงปลดออกหรือไล่ออกหากพบว่ามีความผิดร้ายแรงโดยบอกว่าช่วงที่อดีตผู้ว่าชัชชาติบริหารกทม.ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทุจริตตั้งแต่ต้นโดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ7โครงการก็สั่งให้นำเรื่องเข้าสู่ศูนย์ต่อต้านทุจริตของกทม.และมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมทั้งปปช.ปปท.และบก.ปปป.ของตำรวจและหลังจากได้รับเรื่องไม่นานกทม.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบราชการทั่วไปโดยภายในช่วงเวลาครึ่งปีก็มีการสอบสวนขั้นต้นเสนอขึ้นมาถ้าถามว่าท่านผู้ว่าชนไหมก็ต้องเรียกว่าชนเพราะกระบวนการนี้จัดทำได้เร็วขึ้นและเป็นกระบวนการที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ทำเร็วแต่ว่าผลที่มันออกมามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนที่รับรู้รับทราบข้อมูลไงพี่เบสารตอนจัดซื้อเนี่ยนะฮะเขาคือฮากันหมดไงเอาไปเปรียบเอาไปเทียบกับไอ้ฟิตเนสอื่นๆเนี่ยที่เขามีอุปกรณ์คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันและยี่ห้อเดียวกันราคามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะพี่เบสารเอายกตัวอย่างนะฮะคือพอเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับดัมเบลยี่ห้อเนี่ยที่กทม.ซื้อเนี่ยนะกทม.ซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมครับ 200,700 คู่หนึ่งอะพี่เบสารเขาก็เลยเอายี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยไปเปรียบเทียบราคาท้องตลาดราคาอยู่ 54,000 ครับจักรยานปั่นแบบมีพนักอิงนะฮะของกทม.จัดซื้อมา 480,000 ราคาท้องตลาด 40,000 ครับ
0: อ
1: ุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาหน้าและขาหลังนะกทม.จัดซื้อมา 470,000 ราคาท้องตลาด 35,000 ลู่วิ่งนะครับกทม.จัดซื้อมา 750,000 ราคาในท้องตลาดเหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่เบสาร 100,000
0: ครับ
1: 100,000 นะจักรยานปั่นแบบนั่งตรงกทม.จัดซื้อมา 450,000 ครับราคาตลาดอยู่ที่ 30,000 บาทครับอันเนี้ยเอาไปเปรียบเทียบรุ่นและราคานะฮะส่วนต่างมันต่างกันมากๆครับพี่ไพศาลและเขาไปพบอย่างนี้ด้วยนะฮะมีเพียงบริษัทจุดๆๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยจัดซื้อนะฮะแล้วก็ไปพบสายสัมพันธ์อันนี้ก็ตามข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหากันว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกทม.หรือเปล่าที่เข้ามาซื้อแล้วก็ไปขายต่อให้กับกทม.ในราคาสูงฮะนำมาซึ่งมีการร้องเรียนแล้วก็สอบสวนกันนี่ไงพี่ไพศาลแล้วก็ผลที่ออกมาฮะ20คนยกคำร้องไปเพราะว่าไม่มีมูลใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ12รายผ
0: ิ
1: ดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะปรับไปหักเงินเดือนไป 2%คิดเป็นยอดเงิน600บาทต่อคนครับ
0: อันนี้สอบทางวินัยเรียบร้อยแล้วลงโทษแล้วนะ
1: ครับครับ
0: ก็รอดไปเยอะเลยยอดโดนแค่10กว่าคนใช่ไหม
1: โดน12คนฮะ
0: รอดไป20กว่าคน
1: รอด20คน20คนเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับ
0: อ
1: ีก12คนผิดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะสั่งปรับไป 2% ของเงินเดือนหรือว่าหักเงินเดือนไปคนละ600บาทแล้วคดีจบเลยครับ
0: ครับก็ไอรายงานที่ทำเสนอขึ้นมาสกปรกเขียนมีลบขีดค่าไม่สะอาดก็เลยมีความผิด

0: ก็เลยต้องลงโทษปรับ
1: ครับ
0: ลดปรับเงินคนละ600เดือนละ600
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณณรงค์เปรียบเทียบ
1: ครับ
0: ราคาที่กทม.ซื้อกับราคาที่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เอกชนเขาซื้อกันเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยมันเป็นการคิดแบบวินยูชนนะคือวินยูชนเนี่ยเวลาที่ไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยมันมีการเทียบระคงราคาว่าชาวบ้านเขาซื้อกันเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่ราชการเนี่ยระบบของเขาจะมีการสุ่มให้มีกลุ่มบริษัทเข้ามาเสนอพวกราคาเขาจะมีคนที่เสนอมา
1: เสนอราคานี้แหละยื่นซองนี้แหละ
0: เขาไม่ได้ยื่นซองนะคล้ายๆเขาจะเป็นคนที่แบบเปิดราคามาก่อน
1: ครับ
0: คล้ายๆไปสำรวจดูว่าท้องตลาดเนี่ยนะราคาพวกเหล่านี้มันจะมีราคาเท่าไหร่มันก็จะมีคนที่ยื่นราคามา
1: ครับ
0: ซึ่งในระบบรายการเราก็รู้ว่าการประมูลเนี่ยเขาจะล็อกกันไว้ว่าคนที่ยื่นมาเนี่ยมันพวกเดียวกันหมด
1: ครับ
0: แล้วมันจะยื่นมาราคาที่เทียบเคียงกันแล้วมันราคามันใกล้กันหมดคือหลักแสนกับหลักแสนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นดูโดยเปเปอร์แล้วมันถามมันผิดไหมไม่ผิดเพราะมันเทียบเคียงราคาแบบมาทั้งกลุ่มแล้วเนี่ย
1: คนที่มายื่น
0: ราคาประมาณนี
1: ้อ๋อถ้าไม่ออกไปท้องตลาดที่ไปดูชาวบ้านชาวเมืองเขาขายกันเหรอไม่ได้ไปดูตรงนั้นเหรอ
0: มันผมได้บอกอันนั้นมันเป็นระบบแบบวินยูชน
1: ครับ
0: ไอ้ระบบราชการเขาไม่ใช่เป็นระบบวินยูชน
1: ครับ
0: เขามีระเบียบอะไรของเขาอยู
1: ่
0: เขาจะมีการอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะคล้ายๆแบบสืบราคา
1: ครับ
0: เขาจะมีเรื่องการสืบราคาแล้วก็จะออก TOR
1: แล้วคุณมาเสนอราคากันมากี่เจ้ากี่เจ้า
0: สืบราคาเสร็จแล้วก็จะออก TOR เขาจะมีราคากลางมาแล้วก็จะเปิด
1: ครับ
0: อันนี้จะซื้อแบบเฉพาะเจาะจงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาราคาที่เขาไปสืบราคามา
1: ครับ
0: เพราะไอ้คนที่เข้ามาที่เขาสืบมาเนี่ยมันหัวกันมาอยู่แล้วมันไม่มีระบบวินยูชนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปสอบว่ามีความผิดไหมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่ทางราชการเขาบอก
1: ระเบียบราชการเป๊ะ
0: ระเบียบราชการบอกคุณต้องสืบราคาก่อนไหมก็สืบ
1: สืบครับ
0: สืบแล้วรายละเอียดว่าไงอ๋อมันก็แสนกว่าหมดเลย
1: รายที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงรายที่สิบที่ยื่นซองกันมาเนี่ยเห็นเปิดดูราคามันใกล้เคียงกันเราเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้ว
0: ถูกต้องแล้วคุณจะไปเสอะรู้อีกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดมีก็ขายไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนั้นมันเรียกว่าคุณไปรู้มากเกินกว่าที่เขากำหนด
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนั้นเราเป็นวินยูชนซึ่งราชการเขาไม่ใช่วินยูชน
1: ครับ
0: แต่ไอ้พวกเราที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยเราเป็นวินยูชน
1: เราเอาไปเปรียบเทียบกับท้องตลาดเลย
0: เราก็ไปเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาจริงๆเขาซื้อเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มันถึงได้มีปัญหาเป็นคำถามไงแต่ว่าเวลาราชการเขาตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบวินยูชนเขาคิดว่าเอาแล้วทำตามระเบียบราชการไหมอ้าวมันก็ทำตามระเบียบราชการทุกอย่าง
1: ครับ
0: มันจะไม่มีความผิดได้ยังไงก็มีว่าไม่มีความผิด
1: ก็บทสรุปว่าก็เป็นแบบนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กทม.ครับราชการซื้อของแพงกว่าชาวบ้านทั่วๆไปอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: ถ้าซื้อเท่ากับชาวบ้านเขาหรือซื้อถูกกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่หากันตรึม
1: ครับ
0: จะเป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นมากข้าราชการคนนั้นเนี่ยเผลอๆอาจจะติดคุกเอาได
1: ้ครับ
0: ว่าไปทำอะไรยังไงมาทำไมซื้อของได้ถูกตามราคาที่ชาวบ้านเขาซื้อได้ทั่วไปเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
1: มันเคยมีเรื่องของวัคซีนด้วยไม่ใช่หรือที่ซื้อถูกกว่าแล้วก็มีความผิดนะครับแถวๆใต้เนี่ยพี่เพศาน
0: แต่ก็มีไงคนก็บั่นไส
1: ้
0: การประชุมบัญชาเขาจะหาทางจับผิดเอาติดคุกติดตารางเอา
1: ครับ
0: ถูกให้ออกจากราชการก็เยอะ
1: ใช่ฮะใช่
0: ประเภทที่ทำเป็นเกิดจะอยากเป็นวินยูชนขึ้นมา
1: ครับ
0: ทั้งที่ระบบราชการก็ห้าม
1: เ
0: พราะไม่ได้มีระเบียบว่าต้องคิดอย่างวินยูชนนะ
1: ครับ
0: คุณต้องว่าตามกติการระเบียบของราชการที่กำหนด
1: ครับ
0: สืบราคาก็สืบมาดิใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปสืบที่นายกก็ว่าอย่างนี้นายขก็ว่าอย่างนี้นายคก็ว่าอย่างนี
1: ้ครับ
0: นายงสิบลายก็สืบสิบลายก็ราคาใกล้เคียงกันหมด
1: เอาเลือกเอาที่ถูกที่สุด
0: สร
1: ุ
0: ปคือสูงทุกลาย
1: พอไปเห็นราคาในท้องตลาดเราไปจัดซื้อมาผิดเงื่อนไขผิดระเบียบราชการทันที
0: ก็

0: อาจจะไปซื้อของปลอมไปซื้อของอะไรยังไงผิดระเบียบ
1: ครับครับครับ
0: ไม่ได้มาตรฐานอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆออกมา
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่คือที่มาแม้มีบทสรุป
0: อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมก็คิดว่านักการเมืองที่เข้าไปแล้วเจอระบบแบบเนี้ยนะ
1: ครับ
0: มันไปไล่บี้อะไรไม่ได้หรอกมันต้องรื้อระบบคุณต้องไปไล่เลยว่าเฮ้ยประมูลเนี่ยมันต้องคิดแบบวินยูชนนะ
1: ครับ
0: ไอ้คิดแบบระเบียบราชการอย่างคุณทำไม่ได้หรอกเพราะคุณก็จะซื้อของแพงกว่าชาวบ้านตลอด
1: ครับ
0: ต้องคิดอย่างวินยูชนเขาคิดกัน
1: โอ้โหแล้วมันไม่แพ
0: งปกติชาว
1: บ้าน
0: เขาซื้อของอย่างที่เราจะซื้อเนี่ยมันเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เราต้องไปสืบอย่างนั้นมา
1: ครับ
0: เอกชนเขาซื้อทั่วไปเนี่ยเขาซื้อเครื่องออกกำลังกายเนี่ยสมมติกรณีเครื่องออกกำลังกายเขาซื้อเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เอ้ยยังคุณณรงค์ยังไม่มีตัวเลขที่เขาหาสืบไปมั้ย
1: ใช่ฮะ
0: มีราคามันมีราคาอยู่มันไม่ใช่ราคาแบบคุณภาพอะไรแบบคุณภาพเดียวกันด้วย
1: แล้วตอนนี้คนเนี่ยเขาหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะบรรดาร้านขายเครื่องฟิตเนสเครื่องออกกำลังกายแบบเนี้ยเกลื่อนเมืองนะฮะไม่ต้องซื้อก็ได้แค่เดินผ่านแล้วก็เห็นป้ายราคาก็รู้แล้วครับมันราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
0: อืมครับ
1: ราคาลู่วิ่งไฟฟ้านะ
0: สรุปว่าที่เนี่ยคุณวันนี้คุณ
1: ท่านทวิดากับท่าน
0: คุณทวิดากับคุณชัดชาติ
1: ชาติครับ
0: ตั้งโต๊ะแถลงเลยโอเค
1: ครับครับ
0: ครับ
1: บทสรุปความแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็ช่วงหน้ามาวิเคราะห์หุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้กันนะครับสักครู่เดียวคร
0: ับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้ดูเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไพศาลครับสวัสดีครับผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตามตลาดต่างประเทศนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยบวกไป 1,392 จุดนะฮะก็บวกไป 1,300 นะฮะบวกไป 2.17% ในเกาหลีบวกไป612จุดบวกไป 6% นะในตัวไต้หวันบวกไป 1,200 กับ1จุดนะบวกไป 2.76% ฮะในจีนนั้นบวกไป50จุดครับสเตท3สิงคโปร์บวก59ในฟิลิปปินส์นั้นบวกไป66ฮะจาการ์ตาบวกไป401นะประเทศที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยก็คือเกาหลีขึ้น 8% ฮะในตัวจาการ์ตาขึ้น 7% นะฮะแล้วก็ตัวของญี่ปุ่นขึ้น 2% ตัวไต้หวัน

0: ึ้น 2% จีนกับมาเลเซียนะฮะสิงคโปร์ฮะขึ้นประมาณ 1% นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ขึ้น 1% ตลาดหุ้นไทยขึ้นไป 1.44% นะปิดไปอยู่ที่ 1584 บวกไป 22.46 การเดินของ1584เนี่ยเดินตั้งแต่ช่วง 11 นาฬิกานะฮะจากดัชนี 1576 เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆจนปิดตลาดในช่วงเช้าปิดที่ประมาณ 1584 แล้วเสร็จแล้วก็เดินต่อเนื่องฮะเดินซึมๆไปนะฮะไปเรื่อยๆไม่มีการลงเลยนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะฮะปริมาณการซื้อขายวันนี้ 70,000 ล้านนะครับ
1: เดลต้าเดลต้าตัวเดียวเลยมั้งเนี่ย
0: เป็นพระเอกเลยฮะ
1: โดนโดนโด
0: นยันจบเลยฮะเป็นตัวนำตลาดปิดไปอยู่ที่364ครับพี่บวกไป26บาทบวกไป 7% นะ
1: โอ้โห
0: วันนี้หุ้นที่ลงเนี่ยเป็น K-Bank ฮะ K-Bank ลงไปบาทลงไป3บาทกราฟลงไป75ตังค์ไทยพาณิชย์ลงไป2บาทนะครับปตท.ลงไป25ตังค์พิเทพลงไป2บาท50นะครับใน LT ลงไป75ตังค์มิ้นลงไป10สตางค์ BDMS ลงไป10สตางค์แล้วก็บำรุงราษฎร์ลงไป1บาทฮะติดล้อลงไป 0.60 และ PTTGC ลงไป75ตังค์ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่ใน30ตัวเนี่ยนะฮะก็ร่วมเอา36ประมาณ15ตัวครึ่งๆเพราะนั้นพระเอกของงานนี้คือเดลต้าตัวเดียวเลยนะฮะเดลต้านั้นทำให้ตลาดขึ้นมาแต่ขณะนี้ฮะพี่ดักเองนั้นในเยอรมันบวกไป90จุดนะฮะในฝรั่งเศสบวกไป55จุดนะฮะลอนดอนลบไป29แล้วก็ตัวอิตาลีขึ้นมา919จุดนะฮะ 1.83% ในเทนนั้นขึ้นมา63จุดฮะในโปรตุเกสขึ้น83จุดในเบลเยียมขึ้น32ในตัวของเนเธอร์แลนด์ขึ้นไป7นะฮะในอินเดียผมลืมบอกในอินเดียนะฮะในอินเดียขึ้นมา394นะฮะผมกำลังพยายามบอกตลาดใหญ่ๆอยู่นะฮะเพราะนั้นในยุโรปเนี่ยขณะนี้ที่ลงเนี่ยเป็นลอนดอนนะลงมา30จุดลงมา 0.929% ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นบวกไป133จุดฮะในตัวของ Nasdaq บวกไป213จุดฮะ S&P ลงไป28จุดครับนะฮะในขณะที่ราคาน้ำมันนะฮะขณะนี้ตัวเบนซ์เองเนี่ยหลุดลงไปเล่นที่92เหรียญแล้วก็ WTIหลุดต่ำกว่า90เหรียญลงไปฮะไปอยู่ที่ 89.52 ในขณะที่ราคาทองเนี่ยนะฮะโกลด์สปอตเนี่ยอยู่ที่4338ฮะบวกมา9เหรียญ4338นะฮะบวกมา9เหรียญราคาของบิตคอยน์นะฮะโอ้โหบิตคอยน์นี่น่าตกใจมากนะฮะวันนี้เรามาคุยกันที่ระดับ 62,710 เหรียญฮะลงไปอีก765เหรียญฮะมีคนบอกว่าจะลงไปเล่นต่ำกว่า 60,000 น่ากลัวมากนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวหุ้นโดยส่วนใหญ่นะเป็นลักษณะของการแกว่งพรุ่งนี้เนี่ยข่าวก่อนฮะข่าวนะตอนนี้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์ร่วงฮะก่อนเปิดเผยตัวเลขของทางเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกานะทองฟิวเจอร์ไม่ขยับนะฮะแล้วก็การซื้อขายเนี่ยระมัดระวังจับตาการคืบหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะบรรลุดีลนะฮะดาวโจนส์พุ่งเกือบร้อยเนี่ยขานรับราคาน้ำมันร่วงเพราะคาดการว่าสงครามเนี่ยจะใกล้จบแล้วฮะตอน18ในการ18นาทีเนี่ยคุณทั้มเนี่ยคาดว่าบรรลุดีลยุติสงครามใน 2-3 วันนี้ฮะเพราะเปิดช่องแคบกอมูดที่ประมูลล้อนี่คือเอาอีกแล้วนะฮะกำลังจะบอกว่าอีก 2-3 วันเนี่ยจะเปิดช่องแคบกอมูดอีกแล้วนะฮะแล้วก็น้ำมันร่วง18นาการ32นาทีเนี่ยน้ำมันร่วงเนี่ยนะเพราะว่าคุณทั้มบอกว่าใกล้จะปิดดิวของสงครามอิหร่านนะฮะก็ใน18นาการ30นาทีเนี่ยในตลาดอนุพันธ์นะฮะเขาบอกว่าเดลต้าเนี่ยหนุนทำให้ตัวเซ็ต50เนี่ยเป็นหุ้นที่ทำให้ตัวเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำนั้นอยู่ทรงตัวแล้วก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะตัวเดลต้าเนี่ยนะฮะในเซ็ต50เพราะนั้นพรุ่งนี้

0: เนี่ยเนื่องจากภาพตลาดใหญ่ทั้งหมดขนาดนี้ทั้งในยุโรปนะฮะทั้งในอเมริกาค่อนข้างดีนะฮะเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยงานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ที่ผมนั่งอ่านข่าวอยู่ตรงเนี้ย 1,600 ฮะเขากำลังคาดการณ์ว่าจะไป 1,600 นะฮะก็ลองจับตาดูวันนี้เห็นข้อน่าสังเกตอย่างนึงฮะในตัวหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นที่ลงนั้นเป็นหุ้นแบงค์นะแบงค์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะก็เป็นลักษณะของการปรับตัวครับแล้วก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวช่วงแคบนะในขณะที่หุ้นที่นำอย่างที่กลับเรียนเมื่อกี้นะมีแค่เดลต้ากับกูกับเพื่อนๆฮะเดลต้ากับเพื่อนๆนั้นโอ้โหขึ้นมาเป็นแถวเลยนะทั้งเดลต้าแคลคอมคงเจริญฮานานะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันใหม่ครับแต่ดูสภาพตลาดแล้วค่อนข้างดีฮะสำหรับตลาดในยุโรปกับในอเมริกาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานใหม่นะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณสุเชษครับสวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้จากหลักทรัพย์ ASL นะ
2: เดี๋ยวทองคำเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่เพศาลมาแล้วนะฮะวิเคราะห์ทองคำกับคุณบรุษลุ่งขำครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future นะครับตอนนี้รออยู่แล้วครับพี่เพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณบรุษครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่สารสวัสดีครับคุณณรงค์ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับทองตกลงจะไปกันยังไงครับเนี่ยเพราะว่าทำท่าว่าจะหลุด 4,300 แต่ว่าก็ประคับประครองกันขึ้นไปได้นะ
3: ครับก็ต้องบอกว่าชิงคำเนี่ยหันหวนตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลยนะครับพอมีภาพสัญญาเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดคลี่คลายทองคำก็รีบาวกลับครับแต่พอสถานะมันตึงเครียดเนี่ยทองคำก็ลุ่มลงแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของทองจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังๆไม่ได้ตอบสนองกับข่าวดีในตะวันออกกลางแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาคาดการณ์ว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงใน 2-3 วันข้างหน้าแล้วก็ช่องแคบอาวุธถูกเปิดแต่ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยพบว่าระยะสั้นๆเนี่ยทองคำรีบาวด์จบอยู่ที่กับจำกัดมากบวกขึ้นมาประมาณ10เหรียญเท่านั้นนะครับตอบสนองในส่วนของข่าวดังกล่าวในวันนี้นะครับประเด็นการรีบาวด์กลับหรือการดิดตัวกลับของทองคำในระดับจำกัดเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่านักลงทุนในฝั่งทองคำไม่ได้ให้น้ำหนักหรือไม่ได้เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ภาพสงครามว่าอาจจะมีการยุติได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับก็คุยง่ายๆว่าโดนทรัมป์หลอกมาหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้จะไม่ยอมโดนหลอกอีกนะครับเพราะว่าเวลาทองเด้งกลับแล้วซื้อตามเนี่ยก็ถูกทุบลงมาแล้วก็ร่วงลงมาแรงกว่าเดิมนะครับเราเห็นจากภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยมีการทำนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดไปในระดับรายเดือนแล้วก็ราคาปิดตลาดในแดนลบเดือนนี้เป็นเดือนที่4แล้วนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ภาพทองคำในระยะรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนมีภาพของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวค่อนข้างชัดเจนครับอย่างไรก็ตามนะตอนนี้นะครับนักลงทุนในฝั่งทองคำหันไปสนใจการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ครับซึ่งตลาดกังวลว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะทนเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันณปัจจุบันเนี่ยไม่ไหวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสัก25เบสิกพอยต์ครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดกังวลครับว่าถ้าดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปขึ้นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรในฝั่งยุโรปก็จะขยับขึ้นตามบอนด์ยิลด์ในฝั่งสหรัฐบอนด์ยิลด์ในฝั่งยุโรปก็จะขยับขึ้นนะครับซึ่งตัวบอนด์ยิลด์ในทุกๆตลาดเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนถ้าดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนขยับขึ้นทองคำก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงครับดังนั้นความกังวลเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยที่อาจจะมีการไต่ระดับขึ้นมาก็เลยยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทองคำรวมทั้งสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับนักลงทุนก็เลือกที่จะมีการปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนก่อนทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับ
1: ครับช่วงนี้จะมีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนอย่างไรไหมครับคุณบรุษครับ
3: ครับช่วงนี้เนี่ยทองคำเป็นลักษณะของการแกว่งตัวซึมตัวลงนะครับราคาเนี่ยมีการทดสอบ4,300

0: $192ต่อเฟสออนในวันจันทร์แล้วก็วันนี้ยังไม่ผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคารีบาหรือเด้งกลับไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวก็แบ่งขายออกมาก่อนครับคิดเป็นทองไทย 67,600 บาทต่อบาททองคำครับถ้าผ่านขึ้นไปได้ต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ 4,378 นะครับ68,000 บาทต่อบาททองคำครับก็ทยอยขายตามแนวต้านต่างๆครับระยะสั้นถ้าราคายังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับ 4,312 ซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้ได้นะครับยังมีลุ้นที่ทองคำจะค่อยๆขยับทดสอบแนวต้านต่างๆครับก็ถ้าจะเสี่ยงซื้อยังใช้แนวรับดังกล่าวเสี่ยงซื้อเล่นสั้นสำหรับวันนี้นะครับคิดเป็นทองไทย 67,000 บาทต่อบาททองคำแต่อย่างไรก็ตามถ้าหลุดระดับดังกล่าวให้ไปรอดูโรหรือระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์นี้นะครับ4,260 บาทแล้วก็แนวรับถัดไปถ้าหลุดโรนะครับ4,242 66,300 65,900 ก็จะเป็นจุดที่เข้าไปเสี่ยงซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับในช่วงสั้นของราคาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับ
2: ครับขอบพระคุณครับวรุษครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหครับพี่เปโอ้โหคนที่ซื้อตอน 83,84 นิดหนาวสะท้านอยู่เลยนะพี่เปสาร
2: ก็คิดซะว่าได้มีโอกาสไปปีนเขาเอเวอเรสต
1: ์ครับ
2: ไปอยู่ที่เนี่ยนะแคมป์
1: แคมป์เบส
2: อะไรนะแคมป์เบสอะไรนะ
1: ครับ
2: ยังปลอบใจว่ายังไม่ถึงยอดหรอกแต
1: ่
2: ว่าก็อยู่ระดับนั้นนะแค่คนเยอะ
1: ครับ
2: ที่แคมป์นี่คนเยอะ
1: ก็แสดงว่าถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นราคาทองคำก็อาจจะปรับขึ้นได้นะถ้าอย่างนี้ฮะ
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์เรื่องไอ้ภูมิรัฐศาสตร
1: ์ครับ
2: ถึงว่าคลี่คลายแล้วเนี่ยไอ้ทุกอย่างมันไม่น่าจะกลับคืนสู่ภาวะที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี
1: ้อ๋อฮะ
2: เขาบอกมันจะมีปกติใหม่อะไรของมัน
1: ครับครับ new normal
2: อย่างเช่นน้ำมันเนี่ยมันขึ้นแล้วมันจะให้ลงไปอีกเนี่ยมันคงลงได้ไม่มาก
1: อ้าวก็อย่างเมื่อวานเนี่ยพี่เบสารราคาน้ำมันทั่วโลกเขาลงกันหมดเลยบ้านเราขึ้นฮะ
2: ครับ
1: ประกาศตอน2ทุ่มราคาปรับน้ำมันราคาน้ำมันปรับขึ้นอย่างเงี้ย
2: แปลกๆอยู่กันนะ
1: ก็แปลกๆ
2: ไม่รู้ว่าด้วยเหตุปัจจัยอะไรนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าวันเมื่อวันศุกร์เขาประกาศลงมาให้70ตังค์ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ผมว่านั่นอ่ะเป็นเพราะว่าไปปรับลงมาเลยต้องกลับขึ้นไปใหม่รอบ
1: พอลงปุ๊บเนี่ยอิสราเอลกับอิหร่านก็ตุ้มตามทุ่มตามกันนะ
2: ก็เดี๋ยวรอผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าถ้าราคาเริ่มทรงๆอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: อาจจะได้กลับมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเป็นไปได
1: ้วันนี้ราคาน้ำมัน
2: สองทุ่มครึ่ง
1: ลงแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่สองทุ่มครึ่งเนี้ยดูอาจจะได้ปรับลงสัก50 ตังค์เจ็ดสิบตังค์นะ
1: ครับ
2: สองทุ่มครึ่งเขาจะส่วนใหญ่จะประกาศสองทุ่มครึ่งใช่ไหมหลังเลิกรายการเราครับ
1: โอ้เมื่อก่อนเนี้ยโอ้พอปรับราคาเนี่ยต้องสตาร์ทรถออกจากบ้านเลยแต่หลังๆมาไม่เป็นไรนิวนอร์มอล
2: คร
1: ับใช้โดยประหยัดอย่างประหยัดแล้วกันประมาณนี้พี่วิทย
2: ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องท่องเที่ยวสักนิดนึงพี่ไพศาล
2: เหลือกี่ก็2หรือ1
1: เหลือ1แล้วครับตอนนี้ครับ
2: 1แล้วโอ้โห
1: ใช่ครับ
2: เดียวโดดเลยนะ
1: การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะฮะทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้1เดียวนะฮะ2แควอโยธยานะครับย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนครับ 3-5 กรกฎาคมนี้ก็ไฮไลท์นะฮะจะพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์นะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกอย่างที่บอกไว้ฮะไปพิโลกกันก่อนเลยไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธรูปองค์ที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำและประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับวันที่2เนี่ยไปพระราชวังจันทร์ แล้วก็มุ่งสู่อยุธยาครับมาสัมผัสเสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นส่วนวันที่3ครับ

0: ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุตานกับคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะฮะ15,900 บาทนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444เหลืออยู่ที่นั่งเดียวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: เออวันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเป็นวันครบรอบ สถาปนากกต.เขาก็มีพิธีทางศาสนาอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็สื่อก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งคุณแสวงบุญมีแล้วก็ประธานกกต.นะ
0: ครับ
2: คุณณรงค์กลั่นวาลีท่านนี้เพิ่งจะเป็นประธานกกต.เห็นว่าเป็นสายที่มาจากศาลเป็นอดีตผู้พิพากษาคุณณรงค์ถูกถามเรื่องเกี่ยวกับการประเมินคุณแสวง
0: ครับ
2: นะที่มีรายงานข่าวว่ากกต.ชุดเก่าประเมินให้สอบตก
0: ไม่ผ่านเกณฑ์นะ
2: ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เกิดคำถามด้วยว่าแล้วตกลงกกต.ชุดเก่าเนี่ยประเมินใช่ไหมหรือว่าจะต้องเป็นกกต.ชุดใหม่ปรากฏว่าทางประธานกกต.บอกว่าก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันที่ข้อมูลเนี่ยมันหลุดออกไปได้อย่างไรไม่ทราบ
0: ครับ
2: นะก็ในคณะกรรมการกกต.ก็ได้มีการประชุมหารือกันก็มีประเด็นจริงๆว่าตกลงเรื่องการประเมินผลงานของเลขาคุณแสวงบุญมีเนี่ยในปี2568เนี่ยตกลงแล้วจะต้องให้กรรมการชุดปัจจุบันเป็นผู้ประเมินหรือว่าเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี68
0: 68
2: ซึ่งบางท่านก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
0: พ้นไปแล้วผมจะไปเปิดเขาได้ยังไงผมหลุดมาจากตำแหน่งไปแล้วนะกรรมการชุดใหม่กกต.ชุดใหม่ก็บอกว่าก็ผมยังไม่รู้ฝีมือการทำงานของเขาเลยผมเพิ่งมาให้ผมประเมินได้ยังไงอันนี้
2: ก็เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงกันอยู่สับสนกันอยู
0: ่ครับ
2: คุณณรงค์ก็เลยบอกว่าที่ประชุมก็เลยมีมติที่จะส่งเรื่องนี้เนี่ยไปสอบถามทางคณะกรรมการกฤษฎีกา
0: ครับ
2: ให้ช่วยชี้แจงให้ช่วยทำความเห็นมาด้วยว่าตกลงในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไร
0: ครับ
2: นะก็ให้สัมภาษณ์ไปอย่างนั้นสื่อรายงานกันไปตามที่ประธานกกต.ให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆนี่เองครับประมาณสัก16:00 น.แล้วมั้ง
0: ครับ
2: คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยโฆษกเนี่ย
0: ออกแถลงชี้แจงเลย
2: เป็นแถลงชี้แจงเลยครับ
0: ครับ
2: บอกว่าได้ตรวจสอบเอกสารอะไรต่างๆละไม่มีเลยนะไอ้ที่ว่าเรื่องที่กกต.ส่งมาหาเรืออะไรในเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ที่จะประเมินเลขาสำนักงานเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไอ้การแถลงข่าวที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่ามันไม่มีเรื่องที่ส่งมาที่สำนักงานอัยการ
0: ครับ
2: ส่งมาที
0: ่กฤษฎีกา
2: คณะกฤษฎีกา
0: ครับ
2: ก็ถ้าแบบนี้ก็ประธานกกต.ก็หน้าม้านแบบ
0: ก็มีมติไงพี่พิสารแล้วถ้าตีความตามที่ท่านอธิบายนะมีมติส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอย่างละเอียดว่ากรรมการชุดใดมีอำนาจในการประเมินผลงานในรอบนี้กันแน่พอมีมติต้องส่งให้ฝ่ายเลขาหรือเปล่าในการจัดพิมพ์แล้วก็จัดทำเป็นหนังสือเพื่อจะประสงค์กฤษฎีกายังทำไม่เสร็จหรือเปล่า
2: ก็คือมีมติแล้วแต่ว่าในขั้นตอนของไอ้ธุรการยังไปไม่ถึง
0: ใช่ครับ
2: แต่ผมก็สงสัยว่าแล้วทำไมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องให้โฆษกมาแถลง
0: ทันทีเลยใช่ไหม
2: สว

0: นสวนประธานเขาล่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเงียบๆรอไปเดี๋ยวมันต้อง
1: เดี๋ยวก็มาจะประมาณน
0: ี้ก็แสดงว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวคนจะมาถามเขาว่ายังไงไง
1: ครับ
0: เขาเลยต้องรีบแถลงก่อนยังไม่มี
1: อย่ามาถามผมนะผมยังไม่มีความเห็นเพราะหนังสือยังไม่มา
0: เขาก็ต้องบอกก่อนไงว่ามันยังไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวรุ่งขึ้นเนี่ยนักข่าวก็ต้องมาถามแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่าเจอเลขากิจการก็ต้องถามแล้วแล้วกกต.ก็ถามว่าไงครับ
1: เขาถามแน่นอนพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอที่ทำเนียบฮะพรุ่งนี้มีประชุมครม.ครับ
0: ผมเข้าใจว่าเขากลัวอย่างนั้น
1: ครับ
0: เขาเลยรีบชี้แจงมา
1: ครับ
0: อันนี้มันก็คงไม่มีอะไรอ่ะแต่มันก็บอกว่าปกติแล้วกกต.กรรมการกกต.ท่านก็ไม่ค่อยสัมภาษณ์ประธานก็ไม่ค่อยสัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์ทีก็หน้าแตกแบบนี้
1: คุณแสวงเองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการตนเองไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเพราะเป็นเรื่องของสัญญาและข้อกฎหมายไอ้กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินเนี่ยพี่ไพศาลยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่กระทบต่อกำลังใจในการทำงานที่ผ่านมาพยายามทำดีที่สุดแล้วและก็ทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจว่าผมภูมิใจที่เป็นคนกกต.แต่มันมีไฮไลท์ตรงงานของเขาวันนี้ที่มีปรับพรมน้ำมนต์กันด้วยไงพี่ไพศาลพอมาถึงมุมคุณแสวงเนี่ยทางคุณ
0: นรงค์บอกต้องลดน้ำมนต์เยอะ
1: ต้องเอาไปอาบเลยอะประมาณนี้
0: โอเคแซว
1: ก็หัวเราะกันคลื่นอะประมาณนั้นนะครับ
0: แซวกัน
1: ครับ
0: นอกจากนี้สื่อถามคุณนรงค์กันวารินประธานกกต.เรื่องการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.ด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณนรงค์บอกว่าก็ตอนนี้มาถึงตัวกรรมการแล้วจะเริ่มพิจารณาเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
1: ครับ
0: นะฮะ8มิถุนายนและจากนี้ไปก็กำหนดว่าจะพิจารณาทุกๆวันจันทร์จนสิ้นสุด
1: โ
0: ดยจะพิจารณาจันทร์เว้นจันทร์รวมทั้งหมด12จันทร
1: ์โอ้โห
0: 6เดือน
1: 6เดือนครับ
0: เพราะจันทร์เว้นจันทร์นะ
1: ครับ
0: จันทร์เว้นจันทร์ก็12จันทร์ก็เท่ากับ24จันทร์อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าจันทร์เว้นจันทร์อ่ะ
1: 24สัปดาห
0: ์24สัปดาห์ก็6เดือน
1: ครับ
0: นะ6เดือนโดยประมาณที่ต้องพิจารณาจันทร์เว้นจันทร์ก็เพราะจะได้มีเวลาให้คณะกรรมการกกต.ดูข้อมูลเอกสารเพราะเอกสารค่อนข้างเยอะและเพื่อจะได้วางแผนในการประชุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอาจจะต้องดูเป็นรายจังหวัดโดยยืนยันว่ากกต.ดูอย่างละเอียดจึงไม่สามารถที่จะประชุมทุกวันได้ส่วนวันอื่นๆก็จะเป็นการประชุมตามปกติซึ่งเรื่องนี้ได้มีกรอบเวลาอยู่แล้วแต่เราจะพยายามทำให้เสร็จเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดแต่แล้วก็ตามเสร็จเร็วไปสังคมก็อาจจะมองว่าเราไม่รอบคอบเพราะกกต.ทุกคนเอาความเห็นจากทุกชั้นและต้องดูเอกสารเองทั้งหมดและไม่ได้พิจารณาแบบรวบรัดไม่มีใครเพราะว่าท่านพิจารณาแบบรวดรัดหรือว่าไม่รอบคอบหรอกครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาวิจารณ์ว่าท่านยืดมาก
1: โอ้ช้ามากครับประมาณนี้ครับก็เลือกตั้งกันมาเท่าไหร่แล้วล่ะครับเดี๋ยวจะมีงานถมเพิ่มไปอีกงานเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.กับนายกเมืองพัทยาตอนนี้ข่าวแว่วๆว่ามีเรื่องร้องไปที่กกต.แล้วประมาณสัก40กว่าเรื่องครับพี่ไพศาล
0: โอ้โหเหรอ
1: การเบิกจ่ายเงินผิดปกติทั้ง2จังหวัดเนี่ยครับ
0: ทั้งกทม.ทั้งพัทยานะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็ต้องสืบกันต่อนะฮะว่าจะทำงานสัมฤทธิ์ผลจับได้จับให้มั่นคันให้ตายหรือเปล่าฮะเนี่ยมันจะมีงานผมไปอีกไงก็จะให้งานกตกกตล้นมือเข้าไปอีก
0: นี่แหละ28เนี่ยวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี่ก็จะเลือกกันละ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับหมดเวลาครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับพบกันอีกทีวันพฤหัสสำหรับผมกับคุณณรงค์นะ
1: ครับผม
0: พรุ่งนี้คุณอันก็จะมาประจำทำหน้าที่ตามปกตินะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน75ชุดภายในถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอาทิข้าวสารผ้าห่มนาโนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชุดยาและเวชภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยชุมชนริมคลองนางหงเกิดอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนสาปัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮยีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกนายกลั่นไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยใครไม่ได้ขู่เตือนให้คิดให้ดีหากจะใช้กำลังหลังสื่อเขมรตีข่าวฮุนเซนพร้อมทวงคืนแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนกัมพูชานำเสนอภาพเช็คแฮนด์กับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างเยือนเวียดนามโดยทันทีที่สื่อถามนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ให้เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรพร้อมชี้แจงว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำจะต้องมีห้องรับรองก่อน

เดินขึ้นเวทีไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาก็ต้องจับมือทักทายไม่ว่าจะมีกรณีใดๆซึ่งก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคีและไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศสามารถรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องพูดคุยกันเพราะยังมีประเด็นต่างๆที่แต่ละ

0: นำเรื่องมาสู่โต๊ะประชุมเพื่อเจรจานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีสื่อเขมรรายงานฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการใช้กำลังว่าขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานและไม่เคยไปรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของไทยไทยไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงรุกล้ำหากจะมารุกล้ำหรือใช้กำลังกับไทยต้องคิดดีๆด้านสตรีทอีโคโนมีคู่เทศกาลระดับโลกชัดชาติชูนโยบายเศรษฐกิจปลดล็อกคนตัวเล็กเข้าถึงเงินพื้นที่ทักษะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9พร้อมทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงย่านสีลมนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจโดยชูแนวคิดสตรีทอีโคโนมีหรือการส่งเสริมเศรษฐกิจริมถนนควบคู่กับการผลักดันกรุงเทพสู่การเป็นเมืองเทศกาลระดับโลกหรือ World Festival Cityเมืองคือพื้นที่เศรษฐกิจและเศรษฐกิจของกรุงเทพไม่ได้มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยหาบเร่แผงลอยและธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากที่เป็นกำลังสำคัญของเมืองหน้าที่ของกทม.ไม่ใช่การดูแลเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่แต่ต้องทำให้ธุรกิจรายย่อยและผู้ประกอบการฐานรากมีโอกาสเข้มแข็งขึ้นเพราะเศรษฐกิจทั้งสองระดับเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันหากบริษัทใหญ่เติบโตและเกิดการจ้างงานจะมีคนทำงานเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้าตลาดและผู้ค้าริมถนนมากขึ้นสำหรับนโยบาย Street Economy ในชัดชาติระบุว่าแนวทางสำคัญคือการทำให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าถึง3โอกาสหลักได้แก่เงินพื้นที่และทักษะโดยกทม.จะทำหน้าที่ออกแบบและจัดการระบบพื้นที่ค้าขายเชื่อมผู้ค้ากับแหล่งเงินทุนในระบบและสนับสนุนการพัฒนาทักษะใหม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการเติบโตในอนาคตเตหน่องบุกหาเสียงพระนครเหนือบางซื่อชูไดโนโรบอทระบุรู้ลึกเครื่องออกกำลังกายขู่รื้อทุกโครงการกทม.หลังเลือกตั้งนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้พร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมไทยเยอรมันและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อโดยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมพูดคุยซักถามความคิดเห็นทางการเมืองรวมถึงนโยบายต่างๆของกลุ่มกรุงเทพบินได้นายภาสพงษ์กล่าวถึงแนวคิดไดโนโรบอทว่ากลุ่มกรุงเทพบินได้มีแผนพัฒนาโครงการไดโนพาร์คโดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ไดโนเสาร์เพื่อนำมาแข่งขันและประชันความสามารถกันในอนาคตโดยตั้งเป้าพัฒนาไดโนเสาร์มากถึง50สายพันธุ์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายสถาบันการศึกษาด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าตนมีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องออกกำลังกายเนื่องจากเคยเป็นประธานชมรมเพาะกายของมหาวิทยาลัย4ปีและเคยประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องออกกำลังกายจากต่างประเทศจึงเข้าใจทั้งเรื่องสเปคราคาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมองว่าผลตรวจสอบกรณีเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นผลการตรวจสอบที่ไม่น่าเชื่อถือและสังคมรับไม่ได้อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องการให้เรื่องดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแต่ยืนยันว่าหลังการเลือกตั้งจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทน ลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,000

0: 900บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้9มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาลวิพิสมัยพิมพ์วิสัชกุลแล้วก็ออมยุดากรสุนทรญาติเหมือนเดิม2ทุ่มนะคะเจอกันสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
5: ดีครับคุณอ้อมวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังที่เข้ามาสัมมนาที่โรงแรมสายทานไอยรารีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านอาหารบริษัทท่องเที่ยวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและก็ยังมีผู้ที่เดินทางมาจากภาคใต้อีกนะฮะผมก็ถือโอกาสนี้เล่าให้ผู้ฟังก็ร้อยกว่าคนเนี่ยได้ทราบว่าเรามีรายการวิทยุออกอากาศทาง FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทชื่อรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุก็ขอเตือนให้ติดตามฟังผมก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะมีผู้ฟังติดตามฟังเราเพิ่มขึ้นนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขออนุญาตคุณอ้อมหน่อยว่าวันนี้เนี่ยต้องขอสั้นๆคือผมเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดประมาณก็ไม่ใช่เช้ามืดนะ 7:30 ก็ไปทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรมสายทานไอยรารีสอร์ทก็เป็นอาหารห้าร้านนะครับเพราะโรงแรมนี้เขาเป็นโรงแรมที่แยกอาหารแยกครัวแยกถ้วยชามลามไหสำหรับของมุสลิมก็เป็นของห้าร้านคือรับประทานได้อย่างสนิทใจและจากนั้นผมก็เข้าไปอยู่ในห้องสัมมนาทั้งฟังทั้งพูดกว่าจะออกมาก็บ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงแล้วผมก็เหนื่อยมันก็เย็นด้วยมันเปิดแอร์เย็นก
4: ็
5: เข้ามานอนที่ห้องพักนะครับนอนสักช่วงบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยมาตอนสี่โมงครึ่งตัวสั่นและก็หนาวครับคุณอ้อม
4: ไข้ขึ้นนะ
5: ไข้ขึ้นนะก็เลยขอยาพารามอนมาจากกรรมการผู้จัดการสายทานไอยรารีสอร์ทคุณกันตาวิทูลพดุงกิจครับ
4: ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะคุณดำรง
5: ดีขึ้นหน่อยครับเพราะกินยาไป2ชั่วโมงและ2เม็ดนะฮะเดี๋ยวก่อนนอนกินอีก2เม็ดใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: เอ้ยงา

0: ก็กินแล้วก็นอน
1: อะไรกันคืองานที่เดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยเวลาจัดงานประชุมสัมมนาชอบตั้งชื่อเป็นภาษาฝรั่ง คือ Thailand Muslim Friendly Tourism New Global Chapter นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะฮะก็แปลว่าก้าวใหม่ไทยแลนด์ด้วยระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมไทยสู่ตลาดโลกเริ่มต้น9โมงก็8โมงครึ่งก็มีผู้คนมาลงทะเบียนแล้วก็เข้าอบรมแล้วก็มีการกล่าวเปิดการอบรมโดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวอันนี้งานนี้ที่จัดนะคุณอ้อมันเอกชนจัดนะครับแต่ก็ปีที่มีส่วนราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวมาสนับสนุนต่อมาก็คุณประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรีชื่อคุณนิติพลสกุลชานะครับได้พูดในหัวข้อชื่อภาษาฝรั่งว่า Muslim Traveler Insight แต่พูดเป็นภาษาไทยแต่ชื่อตั้งเป็นภาษาฝรั่งคือในทางการยกระดับสถานประกอบการและการบริการที่เอื้อต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมโดยไม่กับหลักศาสนาท่านก็บรรยายอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับคราวนี้ต้องเรียนคุณอ้อมว่าคนที่มาฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นมุสลิมมันก็เป็นคนพี่น้องชาวไทยพุทธที่ประกอบการเป็นบริษัทท่องเที่ยวร้านขายอาหารร้านขายของกินของเล่นและก็เปิดทำเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเขาก็ต้องการลูกค้าที่เป็นมุสลิมนะครับเขาก็เลยมาฟังพอถึงเวลา10โมงครึ่งมีมาหัวข้อใหม่หัวข้อมุสลิมเฟรนด์ลี่Experience Design แปลเป็นไทยว่าแนวทางการออกแบบบริการประสบการณ์การท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ที่ของท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมวิทยากรชื่อนายดำรงพุทธาลพูดตั้งแต่10โมงครึ่งถึงเที่ยงคุณน้องผมจะเอาพูดนักหนาเนี่ยฝรั่งแต่ว่าผมก็เปลี่ยนแนวการพูดก็คือเพราะว่าผมได้เห็นว่าผู้บรรยายคนอื่นๆเนี่ยก็มักจะพูดเรื่องฮาลาลพูดเรื่องการละหมาดการสวดมนต์แล้วก็พูดอะไรที่มันเป็นสับแสงภาษาอาหรับเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยผมก็เข้าใจว่าผู้ที่มาเข้ามาสัมมนาเขาไม่เข้าใจหรอกผมก็เลยอธิบายว่าอย่างนี้เอาละผมก็บอกว่าผมขอพูดอย่างนี้นะครับในฐานะที่ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือมุสลิมคือคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็บอกว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีกฎมีข้อมีระเบียบต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นข้อแรกคุณจะต้องปฏิญาณตนกับพระผู้เป็นเจ้าว่าคุณจะเคารพนับถือพระผู้เป็นเจ้าคือพระองค์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแล้วก็นับถือท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาอิสลามเนี่ยคุณก็จะต้องท่องหรือว่ากล่าวคำเนี้ยซึ่งมันเป็นภาษาอาหรับว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยให้พูดอยู่เสมอก่อนนอนหรือตื่นนอนหรือจะทำอะไรนะครับนี่กฎข้อที่1ของมุสลิม2คุณต้องละหมาดวันละ5เวลาผมถามว่าเดี๋ยวก่อนพวกท่านเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องสวดมนต์วันละ5เวลาหรือเปล่าก็สั่นศีรษะกันทั้งห้องประชุมทั้ง100คนนะครับก็คือเวลาเช้ามืดแล้วก็เวลาสักเที่ยงกว่าๆแล้วก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงกี่ครั้งนะครับเช้ามืด
0: สามละ
1: โมงสามนะฮะแล้วก็เย็นสัก 4 โมงกว่า

0: ว่าอีกครั้งและตอนสุดท้ายก็คือตอนโพรเพลหัวค่ำเรียกว่าละหมาดมัฆริบนั่นเป็นครั้งสุดท้ายพอไม่ครั้งสุดท้ายครับก่อนนอนต้องละหมาดอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นสิ่งมุสลิมต้องทำผมก็อธิบายฟังแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยมีวิทยากรมาพูดแต่วิทยากรไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยสอบถามข้อสงสัยหรือข้อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านไม่เข้าใจเรื่องอะไรสอบถามผมได้ผมตอบไม่ได้ผมก็มองเห็นมีผู้รู้ทางศาสนาอิสลามนั่งอยู่ในห้องประชุมหลายคนซึ่งเขามาจากปากใต้เขาก็สามารถจะตอบแทนผมได้นะครับสรุปผมก็พูดเอาตัวรอดไปจนถึงเที่ยงไม่ช้าไม่เลทไปกว่านั้นเพราะมารยาทการพูดเนี่ยถ้าเราพูดเลยเที่ยงเนี่ยคนฟังก็จะตำหนิเขาหิวข้าวอาหารกลางวันผู้บรรยายแล้วก็หิวด้วยก็เลยจบเที่ยงหลังจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันหนึ่งชั่วโมงต่อมามีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งชื่อมุสลิมเฟรนลี่รูทดีไซน์การออกแบบทริปเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเหนือชั้นสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมผู้พูดคือคุณกันตาวิทูลพดุงกิจหญิงเหล็กของโรงแรมนี้ครับเป็นคนที่ขยันทำงานเป็นคนสวยด้วยเป็นคนเก่งด้วยน่านับถือมากนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการสายทานอัยรารีสอร์ทนะฮะท่านก็พูดถึงบ่าย2โมงครึ่งและสุดท้ายคราวนี้นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวอาลานไทยอาเซียนตำแหน่งใหญ่มากเลยคือคุณไอด้าอูเจพูดถึงเรื่องหัวข้อwinning Muslim เดี๋ยวก่อนครับ traveler on digitalแพลตฟอร์มชนะใจลูกค้าด้วยดิจิตอลยุคใหม่คือคุณไอด้านี่เธอชำนาญเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยในอินโดนีเซียในมาเลเซียในบรูไนนี่นะครับเธอจะพาคนประเทศดังกล่าวนี่มาเที่ยวประเทศไทยเราแล้วเธอก็รู้ว่าจะต้องพาไปเที่ยวที่ไหนเขาซื้อชอบซื้ออะไรชอบช้อปปิ้งอะไรนะครับผมว่าเป็นหญิงไทยที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมจากนานาอารยประเทศและโฟกัสของเราที่เรามาประชุมทั้งนี้เรามองกลุ่มอาหรับตะวันออกกลางตอนนี้ก็คงจะไม่มาเที่ยวแล้วเพราะว่าเครื่องบินก็มัวแต่ลบกันอยู่แต่ว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพก็มีนักท่องเที่ยวที่มีสตางค์นะฮะแล้วก็มีการแนะนำมีการบอกกล่าวกันอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่นว่าคือสังคมมุสลิมเนี่ยคนต่างเพศเขาจะไม่โดนตัวกันถ้าไม่ได้คือโดนตัวกันได้เฉพาะพี่น้อง
1: สามีภรรยา
0: ครับภรรยา
1: ค่ะ
0: โอ้ยถ้าสามีภรรยาโดนตัวกันไม่ได้ก็จะเป็นผัวเมียกันทำไม อย่างเงี้ยผมก็อธิบายว่าสมัยก่อนเราจัดทัวร์ออสการ์ทัวร์เนี่ยสมมุติเราจัดนักท่องเที่ยวไปภูเก็ตนะครับหรือเราจัดเอาไปภูเก็ตพอเรือจอดที่ท่าเรือที่โป๊ะเนี่ยสามีภรรยาเขาก็จะขึ้นมาจากเรือความเป็นมักคุเทศก์ของคนไทยเราก็อาจจะยื่นมือไปจับมือภรรยาเขากลัวเขาจะตกน้ำ
1: เป็น
0: เรื่องมีเรื่องขึ้นโรงพักขึ้นอะไรกันเลยเพราะว่าสามีเขาไม่ยอมยิ่งลูกสาวเขาเราเป็นห่วงกลัวจะโดนนะเรามีน้ำใจที่จะช่วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องมาพูดมันต้องมาบอกกันในการสัมมนาครั้งนี
1: ้เรื่องละเอียดอ่อนเนาะค่ะ
0: ครับผมครับแล้วเรื่องมันยุ่งยากเยอะแยะเลยครับเยอะแยะแต่แป๊กไก่เลยแต่ว่าผมขอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าชักเจ็บคอนะครับ
1: เจ็บคอแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยต่อก็ได้กับคุณดำรงพักผ่อนนะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีในวันอังคารค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่คุณดำรงพูดที่บอกว่าคนที่จะก็อย่างเราเป็นไกด์จะช่วยบริการถ้าเราไม่รู้จริงๆไปจับมือเขานี่ขึ้นโรงขึ้นศาลเลยเนาะขึ้นโรงพักเลยนะพี่ไหมเขาเข้าใจวัตถุประสงค์เราไหมคะอันนี้เนี่ยนี่แต่คุณดำรงพูดเนี่ยเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนรู้ศึกษาเนาะว่าคนมุสลิมนี้เขาถืออะไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ค่ะหมายเชื่อว่าท่านก็คงจะมีความใจกว้างเพราะอยู่ในสังคมที่ก็ต้องรับรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนก็จะต้องรู้ธรรมเนียมของมุสลิมไปหมด
1: ขอโทษถ้าขอโทษนี่จบไหมพี่ไหมถ้า
0: ก็แล้วแต่บุคคล
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วแต่บุคคลค่ะส่วนเราที่เป็นบริษัททัวร์เป็นผู้ให้บริการเป็นหน้าที่ของเราเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังบริการใครค่ะแล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องอย่างนี้ค่ะแม้ว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องรู้ว่าเราไปในประเทศมุสลิมเนี่ยเราไม่ให้ใส่เสื้อแขนกุดนะเราไม่ใส่เสื้อแขนสั้นนะแม้แต่งานพิธีอะไรต่างๆของมุสลิมในเมืองไทยก็ตามสุภาพสตรีนี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวตลอดคอก็ต้องปิดแม้ว่าเราจะเป็นชาวพุทธที่ไปในงานมุสลิมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอย่าไม่เคยคนหนึ่ง
1: ค่ะต้องเคยเห็นชุดว่ายน้ำของสาวมุสลิมค่ะพี่ไหมก็แต่งเหมือนฮิญาบเลยค่ะทุกอย่างเพียงแต่ว่าเป็นชุดผ้ายืดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว
0: ่
1: าเหมือนกันและสาวว่ายน้ำนี่ก็ต้องแยกด้วยใช่ไหมคะหญิงชาย
0: ใช่ขนาดลงทะเลก็ยังแยกเลยคุณอ้อมที่ดูไบอ่ะฝั่งนี้เป็นชายหาดของสุภาพสตรีคนนั้นเขาจะใส่ชุดฮิญาบทั้งดำๆนั่นแหละลงน้ำนะคะแต่ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ระโหฐานไม่สามารถที่ใครจะเห็นเขาได้เขาก็แต่งตัวโอ้ยบิกินี่สวยแหละอันนั้นก็เป็นบุญตาของผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าคนอาหรับเขาสวยอยู่แล้วนะคะค่ะ
1: แล้วก็เป็นรายละเอียดที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะเราอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับใช้คำว่าอะไรนะแบบเฟลลี่อ่ะมุสลิมเฟลลี่นะพี่ใหม่ชอบคำนี้มาก
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเควันนี้วันอังคารนะคะพี่ใหม่มีเรื่องลี้ลับมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเลย
0: ใช่ค่ะคอลัมน์ในคู่สร้างคู่สมก็มีทุกฉบับแหละค่ะคุณอ้อมไม่ต้องกลัวว่าพิสมัยนี่จะหมดเรื่องผีมาเล่านะคะเรื่องผีลี้ลับบางฉบับก็น่ากลัวบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาก็บางทีก็ฟังไว้ได้สาระมากกว่าจะเป็นความบันเทิงทางความน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นความรู้ว่าเวลาเราไปอยู่บ้านเก่าๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ไม้เก่าๆนะบางทีอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้แม่นะคะ
1: เดี๋ยวแล้วก็คนแก่คนเก่าคนแก่อยู่นะ
0: อาจจะไปไม่แก่ก็ได้นะอาจจะสาวๆก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมาฟังกันค่ะค่ะ
1: สวัสดีพี่สุภาชัยพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่ทัศยะจากญี่ปุ่นนะคะพี่ ETS ค่ะพี่ดารชาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเอานะคะก็เดี๋ยวก่อนจะไปพักกลางชั่วโมงนะคะพี่ใหม่ต้องแจ้งคุณผู้ฟังเรื่องทริปไปอยุธยานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เหลือที่นั่งอีกแค่1ที่นั่งสุดท้ายอย่างที่บอกว่าถ้ามาคู่ก็จะปิดเป็นคู่ให้เลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่รออยู่และยังไม่ได้ตัดสินใจโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะจะเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้แล้วเหลืออีก1ท่านหรือว่า1คู่เท่านั้นเองที่จะได้ร่วมไปกับเรานะคะคุณผู้ฟังจะได้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์แล้วก็จะได้เจอกับพี่ใหม่แล้วก็คุณดำรงที่อยุธยาด้วยนะคะเอาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ0943966649ค่ะ0943966649 0868251444นะคะ0868251444แล้วก็หลังรายการถ้าจะโทรมาคุยกับอ้อมก็0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกลางรายการก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องนี้กันยาวๆไปเลยคุณอ้อม
1: ได้เลยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือ

0: อยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ0868251444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปสู่เรื่องลี้ลับค่ะที่อยู่ในผู้สร้างผู้สมและพี่หมายหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะ
5: ค่ะก็เขาคุยนอกเรื่องหน่อยนะคะในฐานะที่คุณอ้อมเป็นคนในข่าวอยู่กับสถานีข่าวอยู่ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะอยู่ทุกวันเลยมันมีข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
4: ใช
5: ่
4: ค่ะ
5: แล้วไม่ค่อยจะมีข่าวในบ้านเราแต่ไมค์ก็เพิ่งจะได้ดูเขาเรียกอะไรคลิปใช่ไหมคะหรือลิงก์ที่คนส่งมาโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆแต่ไมค์ก็ไม่แน่ใจต้องถามคุณอ้อมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะคลิปนี่มันดูน่ากลัวจริงๆคนอยู่บนพื้นดินแต่พื้นมันสายไปสายมาแล้วคนก็ร้องกรี๊ดแล้วตึกก็ถล่มลงมาเนี่ยโอ้มันเป็นข่าวที่ไม่ใช่ AI ใช่ไหมคุณอ้อม
4: ไม่ใช่ค่ะเป็นภาพจริงนะคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนที่มีเด็กๆพี่หมายดูใช่ไหมอันนั้น
5: ค่ะค่ะ
4: ที่มีเด็กๆอยู่แล้วก็นั่งอยู่กับพื้นแล้วคุณครูเขาก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็มันมีหลังคาพังถล่มลงมาค่ะแล้วก็มีตึกด้วยเนาะอันนั้นเป็นภาพจริงค่ะพี่หมาย
5: ไหมเองเนี่ยเคยไปแถบมินดาเนาตอนนั้นไปดำน้ำที่เซบูพาลาวันแล้วก็เลยไปมินดาเนาเนี่ยนะคุณอ้อมมินดาเนาเป็นตอนใต้ของฟิลิปปินส์ที่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่เยอะมากค่ะเป็นแหล่งที่มุสลิมเขาอยู่มุสลิมเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันทำไมคิดว่าโอ้โหมันจะไหวได้ขนาดเนี้ยนะคะเราได้ข่าวจากคุณเทศย
4: ะ
5: เขียนเยอะมากเลยเขียนมาเมื่อวานใหม่ก็เลยอ๋อได้ทราบข่าวจากผู้สื่อข่าวเราที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณเดชยาเขียนมาเมื่อวานนี้ในคอมเมนต์ของเรานะคะว่าแผ่นดินไหวแต่ไม่ได้เกิดอะไรที่ญี่ปุ่นแต่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีแผ่นดินไหวมาโหราเลยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
4: ฟิลิปปินส์นี่เวลาเจอเรื่องภัยธรรมชาติจะเจอแรงมากเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็น้ำท่วมอะไรต่างๆด้วยนะพี่ไหม
5: เขาเป็นเกาะที่ประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะมีตั้ง 7,000 กว่าเกาะเรายังเคยล้อเขาเลยตอนที่ไปฟิลิปปินส์บอกว่าโอ้เวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยนะเกาะคุณก็หายไปจำนวนเกาะก็น้อยลงแต่เวลาน้ำลดนี่คุณมีมากกว่า 7,700 เกาะนะก็ยังล้อคนฟิลิปปินส์ที่เป็นเพื่อนกันเล่นๆแต่ถามว่าฟิลิปปินส์สวยไหมสวยสวยทางทะเลมากแล้วเกาะอะไรต่างๆเนี่ยสวยมากแต่เขา
4: เห็นบอกเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำเลยใช่ไหมคะนักดำน้ำชอบไปฟิลิปปินส์
5: การท่องเที่ยวก็ถูกอ้อมและไอ้ความที่เขาถูกสเปนปกครองอยู่นานเขาจะมีความเป็นละตินนะคะคนเขาจะร้องเพลงเก่งมากแล้วบางทีเราไปไหนเราขึ้นเรือจากเกาะไปแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีนักดนตรีที่มาเล่นดนตรีสดๆให้เราฟังเนี่ยนะคะ3ชิ้นเนี่ยดนตรี3ชิ้นประกอบด้วยกีตาร์โปร่งแล้วก็อะไรของเขาด้วยเครื่องดนตรีเนี่ยมาเล่นเพลงสดๆให้เราฟังโอ้โหโรแมนติกจริงๆไปเที่ยวไหนไหมยังเคยคิดอีกครั้งนึงว่าจะต้องกลับไปเที่ยวฟิลิปปินส์ให้ได้แบบไม่มีนักท่องเที่ยวที่เราจะต้องเป็นห่วงไปเองอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวดูทะเลอะไรเงี้ยเพราะค่าของชีพมันถูกจริงๆอาหารการกินพวกอาหารทะเลอะไรก็ถูกมากๆเลยนะคะถ้ามันหมดเรื่องภัย

0: พายุอะไรต่างๆอย่างที่คุณอ้อมว่าก็น่าจะไปเที่ยวกันนะคะช่วยเหลือประเทศเขาด้วยนะคะประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่างไรก็เป็น AEC เหมือนเรานะค่ะคุณอ้อมอีกข่าวหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยดูเหมือนว่าเราน่าจะได้ดูฟุตบอลโลกกันแล้วหรือมั้งคุณอ้อมใช่ไหมคะ
1: ค่ะพี่ไหมบ่ายๆก็มีข่าวออกมาว่ายังตกลงกันไม่ได้เรื่องลิขสิทธิ์ตอนเที่ยงๆสายๆก็ได้ยินอีกข่าวหนึ่งแต่บ่ายๆมาก็ยังค่ะพี่ไหม
0: อ้าวเหรอคะไม่ใช่ข่าวจริงเหรอคะที่ว่าบริษัทอะไรในที่สุดก็ปิดดีลได้สามารถที่จะเราให้เราดูก็แหมก็สองวันนี้มันมีข่าวทางอะไรล่ะทางลาวอ่ะใช่ไหมทางลาวเขาบอกว่าเซ็นสัญญาปิดดีลกันเรียบร้อยคนลาวได้ดูแม่มันเสียหน้านะคนไทยนี่นะถ้าไม่ได้ดูบอลโลกเนี่ยนะ
1: ใช่ก็ตอนแรกบอกว่าแจ๊สปิดดีลเรื่องนี้แล้วแต่
0: งั้นไม่ใช่นี่แหละ
1: ยังไม่ชัวร์ค่ะพี่หมาย
0: ก็เลยจะต้องถามคุณอ้อมก็จะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยว่าจริงๆแล้วแจ๊ส JAS ใหม่ก็ไม่รู้เป็นบริษัทอะไรเนี่ยนะคะบอกว่าปิดดีลได้เนี่ยสรุปก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคุณอ้อม
1: ใช่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกนะคะเขาก็ขอให้หยุดแชร์ข้อมูลเท็จก่อนนะจ๊ะ
0: เอานี่เป็นข้อมูลเท็จใช่ไหมไหมนี่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนลูกหนังแต่เป็นแฟนลูกสักลาดไหมก็รอวิมเบิลดันตอนสิ้นเดือนมิถุนานะไปถึงเดือนหน้าก็ต้องขอแสดงความเสียใจที่ยังเป็นข่าวที่ไม่แน่นอนก็ต้องถามความกระจ่างแจ้งจากคุณอ้อมนี่แหละนะคะเอาละมาเรื่องของเรา 2:37 นาทีและวันนี้วันอังคารก็ต้องหาเรื่องบันเทิงที่ลี้ลับตามธรรมเนียมของผู้สร้างผู้สมทางวิทยุของเราเรื่องที่จะเสนอวันนี้ก็เตือนสำหรับท่านที่มีอาชีพหรือมีหน้าที่ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบางครั้งท่านอาจจะไปนอนที่เป็นบ้านไม้เก่าๆอันเนื่องมาจากเจ้าของบ้านเขาก็ไปซื้อคุณอ้อมคงเห็นไหมแถบอ่างทองอยุธยาหรือขึ้นไปทางเหนือหรือแถบสุพรรณเขาจะต้องมีบ้านที่เขาทำอาชีพรับซื้อไม้เก่าประตูเก่าหน้าต่างเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาขายมาแปรรูปมาแปรรูปก็คือทำให้มันใหม่ทำให้มันดูดีซ่อมแซมให้มันออกมาดูดีเสร็จแล้วคนเขาก็จะซื้อไปปรุงบ้านหรือไปสร้างเรือนอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมมันก็จะประกอบด้วยไม้เก่าไม้เก่าบางทีมันก็ไม่ได้เพียงแต่ไม้เก่ามันอาจจะมีเจ้าของเดิมเขาติดมาด้วยมาฟังเรื่องนี้กันเรื่องนี้ชื่อเธอผู้ที่ถูกกักขังนะคะเธอก็แปลว่าไม่แก่อย่างที่เราพูดกันแต่ต้นนะนะผู้ที่ติดมาอาจจะไม่ใช่คนแก่ก็ได้คุณออมผู้ที่เล่ามาเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีค่ะนะเขาให้นามปากกาตัวเองว่าลุงเขาใช้นามปากกาว่าลุงเบิ้มกะแม่ชบาอยู่จังหวัดสุรินทร์แกเป็นนักดนตรีคุณอ้อมมีวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยแกเป็นหัวหน้าวงก็รับเล่นงานต่างๆทั่วไปและแต่เจ้าภาพเขาจะจ้างนี่แหละงานบุญงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานรื่นเริงอยู่เล่นหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นี่แหละเพราะแกบ้านอยู่สุรินทร์ไงก็มีบางครั้งไปเล่นต่างจังหวัดไกลๆออกมานะคะตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแกไปเล่นต่างจังหวัดแกบอกว่าเป็นครั้งที่ผมไม่อาจจะลืมไปได้เลยมีเจ้าภาพท่านติดต่อมาโทรศัพท์มาติดต่อว่าไปเล่นงานฉลองปีใหม่ของกลุ่มผู้ค้าไม้เก่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้หน่อยนะคะคือที่นั่นเนี่ยจะมีผู้ทำการค้าไม้โดยตะเวนซื้อบ้านไม้เก่าๆนะจะเป็นบ้านไม้บ้านร้างบ้านเรือนไทยเก่าๆแล้วก็มาแปรรูปแล้วปรุงเรือนเอามาขายนั่นเองท่านเจ้าภาพที่จ้างงานเนี่ยเขาเป็นประธานนะคะเขาก็จ้างพวกเรานักดนตรีแล้วก็ทุกปีเนี่ยเขาจะรวมตัวจัดงานฉลองปีใหม่ก็โดยจ้างวงดนตรีปีเนี่ยเขาได้ยินชื่อเสียงของผมก็มาจ้างผมพวกผม20กว่าชีวิตเราก็เดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ตอน 8:00 น.กว่าจะมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เอาบ่าย 3:00 น. 4:00 น. กว่าๆเจ้าภาพก็จัดบ้านพักให้วงของเราเนี่ยเป็นบ้านพักหลังใหญ่อยู่ในบริเวณบ้านของเจ้าภาพนั่นแหละครับซึ่งงานเนี่ยมันจะเริ่มตอน 6:00 น.เย็นพวกเราก็เลยถือโอกาสพักผ่อนไปพลางๆแต่ก่อนหน้าเราก็ถือโอกาสไปสำรวจสถานที่ที่เราจะแสดงเรียบร้อยแล้วล่ะพอเจอแล้วว่าเราจะต้องวางเครื่องเสียงอะไรต้องไงเราจะต้องจัดวงดนตรีของเราอะไรไงเรียบร้อยก็ถือโอกาสมาพักผ่อนที่บ้านเจ้าภาพท่านก็เลี้ยงข้าวอิ่มน้ำสำราญจากอาหารที่ทางเจ้าภาพจัดให้แล้วเราก็เริ่มเดินสำรวจดูนั่นดูนี่ตามบริเวณบ้านของเจ้าของงาน ก็แน่นอนท่านเป็นประธานของการสมาคมผู้ค้าไม้เก่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันชื่ออาจจะไม่ตรงอย่างนี้นะคะคุณอ้อม

ตัวบ้านที่เราพักอาศัยเนี่ยของบ้านเจ้าภาพของท่านเนี่ยก็เป็นตึกสร้างใหม่อยู่ด้านในสุดบ้านเราเนี่ยนะเป็นตึกนะคะไม่ใช่ไม้เก่าถัดมาทางขวาก็เป็นบ้านที่จัดไว้ให้วงของผมซึ่งสร้างจากไม้เก่าทั้งหลังพวกเรานอนกันที่นี่ส่วนพื้นที่เหลือนะคะอาจจะที่หมายอาจจะพูดผิดบ้านท่านเจ้าของก็เป็นตึกนะคะบ้านเราที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นไม้เก่านะคะส่วนพื้นที่ที่เหลือแทบทั้งหมดซึ่งก็เป็นที่เก็บไม้ซึ่งซื้อมาจากที่ต่างๆนี่แหละก็เป็นโรงไม้ที่แปรรูปแล้วไม้ที่โรงไม้เก่าก็จะเป็นแผ่นบ้างเสาบ้างหน้าต่างประตูที่มันเป็นลูกฟักสมัยก่อนคุณอ้อมเข้าใจคำว่าลูกฟักใช่ไหมคะที่มันตีเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีไม้ตรงกลางอย่างเงี้ยคุณอ้อมมันเป็นเรือนไทยแบบสมัยเก่าสวยเลยแต่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าลูกฟักแบบโบราณนะคะไม้ที่โรงไม้เก่าก็จะเป็นแผ่นบ้างเสาบ้างพูดง่ายๆก็คือส่วนประกอบที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขารื้อมาเขาไปซื้อมานั่นเองแหละค่ะคุณอ้อมส่วนโรงไม้แปรก็คือไม้ที่ทำการแปรรูปแล้วแล้วก็ทำเป็นวงกบประตูที่สลักสลาวลวดลายสวยงามหน้าต่างโอ้ยไปยันใหญ่เยอะแยะมากมายจนลานตาเต็มไปหมดพอถึงเวลาแสดง 6:00 นเราก็เดินทางไปถึงที่นู่นแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็ขึ้นรถตู้จากบ้านพักไปที่งานทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีวงเราเล่นเสร็จราวเที่ยงคืนอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้พวกเราไปไหนเรารู้เราเป็นนักดนตรีก็เหมือนศิลปะทั่วไปเราก็นับถือผีบ้านผีเรือนพระพิฆเนศเราไหว้หมดไหว้ทั้งที่บ้านและที่การแสดงด้วยนะคะทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีวงเราเล่นสนุกสนานมากมีความสุขพอเลยปีใหม่ราวเที่ยงคืนเราก็พากันกลับที่พักหลับเอาแรงก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับสุรินทร์ในวันรุ่งขึ้นแต่ทีนี้พอเรามาถึงบ้านพักพวกเราก็ต่างอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนกันสมาชิกของเราก็20กว่าคนก็นอนรวมกันที่โถงห้องใหญ่กลางบ้านทั้งหมดนั่นแหละไม่มีมุ้งเพราะท่านเจ้าของบ้านบอกว่าแถบนี้มันไม่มียุงและช่วงปีใหม่อากาศมันเย็นอยู่แล้วคุณอ้อมยุงไม่มีอันนี้หมายคอนเฟิร์มแถบอยุธยาพวกเราก็นอนปูเสื่อห่มผ้าห่มเมื่อคนละพื้นเปิดพัดลมกันไปอย่างง่ายๆพอปิดไฟมืดเสียงสมาชิกในวงก็เริ่มเงียบหายจากการพูดคุยกันทีละคนเสียงกรนกระแทกมา ผมเคลิ้มหลับไปตอนไหนไม่ทราบด้วยความเหนื่อยด้วยนะคะเหนื่อยทั้งการแสดงแล้วก็การเดินทางแต่ผมก็ฝันเหมือนจริงเดี้ยเลยผมฝันว่าผมเนี่ยพาตัวเองอย่างไรไม่ทราบมายืนอยู่ตรงลานดินในบ้านของเจ้าของบ้านนี่แหละที่พวกเราพักนอนเนี่ยผมยืนอยู่กลางริมมันเป็นลานกว้างเห็นพระจันทร์ส่องสว่างกำลังยืนจ้องมองบ้านหลังนี้อยู่ก็มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนพิงที่เสาของใต้ถุนบ้านที่มันยกสูงตามลักษณะบ้านเรือนไทยนี่แหละผมรู้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงสาวสวยผมเธอยาวเธอจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกหดหู่ตัวเธอก็หน้าเศร้าๆใบหน้าเธอเศร้าหมองนั่นแหละเธอผิวขาวผ่องสะท้อนแสงจันทร์หน้าตาก็ถือว่าสวยมากๆคนหนึ่งแหละแต่สวยแบบไม่ได้สวยแบบเกาหลีเหมือนสาวสมัยใหม่แต่สวยแบบโบราณในฝันเธอกวักมือร้องเรียกผมแต่ผมไม่ผมต่างหากที่กวักมือร้องเรียกเธอให้มาหาเธอจ้องหน้าผมแต่เธอมาไม่ได้เธอไม่ยอมเดินเข้ามาเธอไม่ขานรับเอาแต่สายหน้าไม่ว่าเรียกยังไงเธอก็ไม่ยอมเดินเข้ามาหาผมที่ลานหน้าบ้านผมต้องการให้เธอเดินมาจะได้เห็นเธอหน้าชัดๆพอดกลางแสงจันทร์มันก็คงจะพูดคุยอะไรกันได้ดีกว่าผมก็เลยเดินเข้าไปหาเธอเพราะเรียกยังไงเธอก็ไม่มาแม่สาวคนนั้นก็ยังคงยืนพิงเสาอยู่ที่เดิมผมก้าวเข้าไปข้างในก็ไปใกล้ๆฮาร่าก็ไม่ได้คิดมองด้วยซ้ำว่าเธอแต่งตัวยังไงพอเข้าไปเธอก็ยิ้มอย่างดีใจในฝันผมจำได้ว่าผมถามเธอว่าเรียกแล้วทำไมไม่เข้ามาหาเธอเอื้อมมือมาจับแขนผมเขย่ามือเดียวนะคะพร้อมละล่ำละลักบอกกับผมด้วยเสียงเย็นๆว่าอยากเข้าไปหาพี่นั่นแหละเพราะมีเรื่องอยากจะให้ช่วยเสียงเธอเย็นมากแต่ออกจากบ้านหลังนี้ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เพราะเขาขังอยู่แต่ในบ้านนี้เธอบอกว่าเธอหิวสมัยก่อนเธออยู่ที่เดิมมีคนเอาของมาให้เธอกินตลอดเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นานแล้วเนี่ยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่ไม่มีใครสนใจเธอเลย

0: ช่วยวานผมอะให้ช่วยเธอโดยไปบอกเจ้าของบ้านเขาทีว่าถ้าไม่ดูดำดูดีเธอใช้คำว่าดูดำดูทีดูดำดูดียี่ระเธอก็ให้ช่วยปล่อยเธอไปเสียอย่าขังไว้ในบ้านหลังนี้อีกเลยแล้วเธอก็ชี้มาที่เสาต้นที่เธอยืนพิงอยู่บ้างอยู่แล้วก็บอกผมว่าเพียงสั้นๆนะเขาขังฉันไว้ที่นี่แหละเธอก็ไม่บอกด้วยว่าใครขังตอนนั้นน่ะผมไม่ได้รู้สึกกลัวเธอรู้แต่ว่าในฝันแม้ว่าผมจะรู้ว่าฝันแต่มันเหมือนจริงเดียเหมือนจริงมากทุกอย่างมันเหมือนจริงผมจำหน้าเธอได้สนิทรู้ว่าผมพูดอะไรกับเธอแล้วก็เธอตอบโต้อะไรกับผมมาแต่ตอนนั้นความรู้สึกของผมมีแต่ความสงสารอยู่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกกลัวเธอแม้แต่นิดเดียวเลยฝันผ่านไปจนกระทั่งผมตื่นมาตอนเช้าผมคิดหนักเลยว่าผมจำได้สนิทแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็คิดกลับไปกลับมาว่าผมจะบอกเจ้าภาพเขาดีไหมผมเป็นผู้มาอยู่อาศัยเพียงคืนเดียวแต่ผมฝันอย่างนี้เจ้าภาพเขาจะรู้หรือเปล่าเขาเป็นผู้มีบุญคุณเพราะเขาจ้างเรามาเขาเป็นนายจ้างผมจะบอกเขาผมก็กลัวเขาจะหาว่าผมไร้สาระแต่ก็รู้สึกสงสารเธอผู้นั้นอยู่จับใจเอาเหรอวะผมก็คิดเป็นไงเป็นกันล่ะผมตัดสินใจบอกเจ้าของบ้านให้เขารับรู้เชื่อหรือไม่ผมบอกทุกคำตามที่เธอบอกผมท่านเจ้าภาพฟังเสร็จท่านเมตตามากท่านมองบอกผมท่านมองหน้าผมแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่มากเลยที่มาบอกแล้วท่านก็เล่าสั้นๆว่าบ้านที่ผมพักเนี่ยมันเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานมานี้ท่านสร้างจากไม้เก่าจากที่ต่างๆก็ไม่รู้ที่ใดบ้างรับซื้อมาเธอคนนั้นก็คงจะอยู่ที่เสานั้นมาก่อนหน้านี้แล้วท่านเองก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปอีกประการหนึ่งก็คือตัวท่านเองก็ไม่เคยไปพักที่บ้านหลังนั้นเลยอยู่แต่บ้านตึกเธอก็ออกมาไปบอกผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านไม่ได้เธอก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้สื่อสารกับเจ้าของบ้านท่านก็รับปากว่าต่อไปเนี้ยจะหาเครื่องเส้นไหว้แล้วก็มาบอกกับเธอคนนั้นอะทุกวันพระหรือวันที่จำเป็นหรือวันเธอก็ท่านเจ้าของบ้านก็จะศึกษาเรื่องนี้แหละตอนนี้เป็นอันมารับรู้แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็มีโอกาสทำบุญตักบาตรครั้งใดผมก็จะไม่ลืมที่จะระลึกถึงเธอผู้นั้นทำบุญตักบาตรไปให้เธอทุกครั้งแม้ว่าผมจะกลับมาจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตามไม่เคยลืมเธอเลยค่ะ
1: เขาก็มาบอกดีๆนั่นแหละเนาะอันนี้มาขอให้ช่วยนะพี่ใหม่เนาะไม่ได้มาแลบลิ้นปลิ้นตาเลยนะมาในฝัน
0: มาในฝันแล้วก็บอกดีๆมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยคุณอ้อมสิ่งที่หมายคิดก็คือการที่เขาจะมาบอกใครเขาก็ต้องเลือกว่าคนนั้นมีเซนส์ที่จะรับฟังเขาไหมนะแต่ถ้ามาบอกอย่างไหมเนี่ยบอกยังไงก็ไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาลืมหมด
1: เขาก็ต้องดูคนที่ว่า
0: แล้วก็ไม่มีเซนส์ที่จะรับ
1: เข้าไปในความฝันได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะจำได้ไหมมีเซนน่ะมีสัมผัสที่6อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่กําลังจะบอกเลย
1: สัมผัสที่6เนาะ6เซนประมาณนั้น
0: ค่ะสัมผัสที่1มันยังไม่มีเลยค่ะท่านผู้ฟัง
1: ค่ะแสดงว่าพี่ใหม่เป็นคนเวลาหลับนี่หลับสนิทเหมือนกันนะพี่ใหม่อ่ะ
0: หลับสนิทแล้วอีกอย่างเป็นคนเกิดวันอังคารแล้วก็เกิดเดือนสิงหาเดือนในราศีเนี่ยนะคะเดือนในเดือนสิงเพราะฉะนั้นไปไหนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอและก็จะไม่ค่อยกลัวเป็นคนจะกลัวคนมากกว่าจะกลัวผีแต่ก็จะเป็นคนที่ถึงไม่เชื่อหรือจริงไม่จริงเราไม่ทราบไม่เคยลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นไปไหนก็มีจะมีแต่ความเคารพแล้วก็ไปด้วยจิตใจดีเราก็จะไม่เคยเจอเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะ
1: ค่ะนะต้องกลับมาฟังกันทุกวันอังคารนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่ก็จะหามาเล่าให้ฟังแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยก็แฝงด้วยแง่คิดอะไรต่างๆด้วยเนาะอย่างไม้เก่าอะไรเก่าที่เอามาพี่ใหม่ส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเป็นทางบ้านอ้อมนะก็จะไหว้ขอนะต้องบอกอะเราก็ไม่รู้มาจากไหนบ้างยิ่งเสาต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะ
0: โอ้โหแล้วทางเหนือเนี่ยคุณอ้อมเขาเสาต้นใหญ่ๆจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: ไม้ไง
0: ไม่เคยอ่านเรื่องสั้นของนักเขียนท่านหนึ่งนะคะคุณวานิชจรุงกิจอนันต์ท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องไม้เก่าเนี่ยแหละนะคะแล้วเสาทางเหนือเนี่ยวันหนึ่งวันดีคืนดีก็แอนเข้าหากันเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไปวางตำแหน่งเขาเคยอยู่ด้วยกันพอชะลอลงมา

0: างมาปรุงเรือนใหม่เนี่ยไปวางเสาเขาผิดที่เขาก็เอียงเข้าหากันนะบ้านเกือบพังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีเขาคงจากเรื่องจริงด้วยแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะไม้เก่าเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะคะเมื่อเราเอาไปสร้างบ้านเนี่ยอย่าไปกลัวเลยนะคะเราจะใช้ก็ไปเคารพเขาซะทำพิธีซะให้ถูกต้องอย่างเงี้ยเพราะไม้เก่าเนี่ยมันจะไม่มีวันแอ่นแล้วผุแล้วหรืออ่อนหรือเขาเรียกว่าอะไรมันจะอ่อนตัวลงเพราะว่ามันแก่แล้วไงคะมันอยู่ตรงคงที่แล้วก็จะคงแล้วก็ปลวกก็จะไม่กินด้วยนี่แหละค่ะประโยชน์ของไม้เก่าก็จะดีมากๆเวลาเดินก็จะไม่ได้ยินเสียงลั่นออดแอดออดแอดเพราะไม้เขาแก่เต็มที่แล้วค่ะ
1: ค่ะนะคะเอาก็อย่างที่บอกเนาะไม่ลบหลู่แล้วก็ให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นพบไหนก็ดีที่สุดนะคะพี่ใหม
0: ่ถูกต้อง
1: เป็นเรื่องที่ดีเนาะเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวาทั้งหลายเนาะพี่ใหม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: เอาเมื่อวานนี้ค้างเรื่องนี้ไว้นะคะสาวที่ชื่อหลี่เจียนะคะเขาไม่ใช่สาวแล้วเขามีลูก2แล้วแต่อายุ33อยู่เลยก็ยังเป็นสาวได้นะพี่ไหม
0: ตัวอย่างที่ดีด้วย
1: เป็นตัวอย่างที่ดีอ้อมเชื่อว่าถ้านิตยสารคู่สร้างคู่สมยังตีพิมพ์อยู่เนี่ยชีวิตเขาก็คงจะถูกนำไปเผย
0: แพร่แน่นอน
1: แน
0: ่
1: นอนนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าเขาอยู่ที่มณฑลเสฉวนแล้วก็ทำเป็นพนักงานทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉิงตูนะคะก่อนหน้านี้เขาก็เคยเปิดร้านอาหารใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยแต่ก็มีปัญหาด้านรายได้ก็เลยปิดตัวลงนะคะเธอกับสามีก็เลยหันมาทำอาชีพนี้ในมหาวิทยาลัยก็คือเป็นพนักงานทำความสะอาดนะคะแล้วก็หลี่เนี่ยเขาก็จะผ่านสถานที่จัดสอบระดับประเทศอยู่เป็นประจำเธอก็ได้เห็นภาพนักศึกษาหลายคนตั้งใจอ่านหนังสือบางคนอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดไล่ตามความฝันทางการศึกษาภาพเหล่านั้นก็เลยฝังหัวเธอไว้ค่ะพี่ใหม่แล้วก็จุดประกายให้เธอเนี่ยเริ่มคิดถึงการกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความเป็นคนอัธยาศัยดีเธอก็ได้รู้จักกับนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยและมักจะแสดงความยินดีที่เพื่อนๆ เหล่านั้นสอบผ่านนะคะจนเธอเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อเรียนระดับปริญญาโทด้วยตัวเองค่ะนะคะเส้นทางสู่ความสำเร็จก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าเธอนั้นจบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแล้วก็ไม่มีวุฒิปริญญาตรีค่ะพี่ไหมทำให้ต้องสอบเพิ่มเติมอีก2วิชาตามเงื่อนไขการรับสมัครขณะเดียวกันเนี่ยเธอยังมีเวลาเตรียมตัวเพียง8เดือนก่อนถึงวันสอบและยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้รับผิดชอบงานด้านการบริหารเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะเธอเป็นคนทำงานดีด้วยไงงานก็หนักเอาพูดกันตรงๆงานก็หนักนะคะแล้วก็เรียนก็หนักอีกนะคะแม้ว่าภาระและก็งานครอบครัวจะหนักแค่ไหนเขาก็ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าค่ะมาดูว่าเธอทำยังไงพี่ไหมเธอเริ่มงานตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วก็ฟังบทเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาการผ่านฟังระหว่างทำงานเวลาพักกลางวันก็จะทำข้อสอบแล้วก็ทบทวนบทเรียนส่วนช่วงเย็นเนี่ยเธอก็จะนั่งอ่านหนังสือใกล้ๆกับลูกที่ทำการบ้านอยู่นะคะตลอดการเตรียมสอบเนี่ยหลี่เขาได้รับการสนับสนุนจากสามีและพ่อแม่สามีที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านและรับส่งลูกไปโรงเรียนค่ะจนกระทั่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาความพยายามของเธอก็สำลิดผลค่ะก็ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท3ปีของคณะวรรณกรรมและกฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉิงตูนะคะแม้จะรู้ดีว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษาจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่หลี่เขาก็เชื่อว่าประสบการณ์การทำงานแล้วก็การสร้างครอบครัวเนี่ยได้หล่อหลอมให้เธอพร้อมรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเธอก็ฝากข้อคิดด้วยนะคะถึงคนที่พยายามไล่ตามเป้าหมายว่าหากสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็อย่ากังวลกับผลลัพธ์มากเกินไปเพราะวันหนึ่งเนี่ยความพยายามจะตอบแทนเราเองซึ่งเรื่องราวของเธอก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศจีนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุจริงๆนะคะพี่ไหม
0: แล้วก็ฝันดีด้วยฝันแบบฝันอันเป็นประโยชน์รักดีใช่ใช่ต้องพูดว่ารักดีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วในที่สุดเธอก็ทำได้จริงๆโอ้สุดยอดสุดยอดค่ะ
1: เก่งมากนะคะเนี่ยแล้วก็ถึงอ้อมชอบคำว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุเนี่ยมันเรื่องจริงเนาะขอให้เรามีความฝันที่อยากจะทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นสิ่งที่ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะพี่ใหม่เนาะอายุ33ยังมีอนาคตอีกไกลนะ
0: เพราะฉะนั้นอายุ60อย่างเราก็ยังไม่หยุดฝัน
1: ยังไม่หยุดฝันนะเอาวันนี้จะมาทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับคนชอบออกกำลังกายนะคะแต่ว่าการออกกำลังกายเราก็จะต้องเลือก

0: ให้เหมาะกับอายุด้วยวันนี้เนี่ยมีบทความจากข่าวสดขออนุญาตเอามาเผยแพร่ให้ฟังออกกำลังกายผิดยิ่งเร่งแก่ค่ะระวัง3กีฬาที่คนวัย50บวกต้องเลี่ยงนะคะใช่ว่าเราอายุเท่าไหร่ก็จะออกกำลังกายด้วยกีฬาประเภทต่างๆได้หมดทุกชนิดนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าคนอายุ50ปีควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพร่างกายนะคะกีฬาที่มีแรงกระแทกสูงและการวิ่งระยะไกลค่ะพี่ไหมการกิจกรรมอย่างวิ่งมาราธอนฟุตบอลบาสเกตบอลนะคะทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกรับแรงกดหลายเท่าของน้ำหนักตัวขณะที่ระบบหลอดเลือดและข้อต่อในวัย50บวกมีความเปราะบางมากบางงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้สูงวัยนะที่วิ่งระยะไกลเป็นประจำอาจจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจึงควรจะเลือกการเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะๆในระดับที่พอเหมาะค่ะซึ่งช่วยดูแลหัวใจแล้วก็ลดภาระข้อต่อได้นะคะอย่างที่สองคือกีฬาที่ฝึกหนักเกินไปค่ะอย่างเช่นไปยกน้ำหนักอย่างเงี้ยและการออกกำลังกายที่มันโอเคมันอาจจะช่วยเสริมความแข็งแรงได้ดีนะคะแต่ก็อาจจะสร้างภาระต่อหัวใจแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อเกินความจำเป็นสำหรับผู้สูงวัยแล้วอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะบาดเจ็บเส้นเอ็นอะไรต่างๆด้วยนะคะพี่ไหมเพราะว่ากระดูกอ่อนแล้วก็สึกหรอไปหมดแล้วเนาะไม่รู้ยังเหลือไม่กระดูกอ่อนในร่างกายนี่พี่ไหมยังสิบวกยังมีอยู่นะยังมีอยู่คุณผู้ฟังเขาบอกมีกระดูกอ่อนอยู่
1: คุณอ้อมเคยได้ยินเพลงไหมหัวใจก็เงาหัวเข่าก็ดังก๊อบแก๊บอะไร
0: ค่ะแล้วก็อย่างที่3คือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากหรือว่าอยู่ในท่าเดิมนานเกินไปอย่างเช่นสควอตมิดพื้นซิทอัพนะคะถ้าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะเพิ่มแรงกดต่อกระดูกสันหลังแล้วก็ข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อหรือว่าข้อเสื่อมอยู่แล้วนะคะนอกจากกิจกรรมที่ต้องอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานเช่นปั่นจักรยานระยะไกลหรือว่าการตกปลาหลายชั่วโมงอาจจะทำให้การไหลเวียนเลือดลดลงค่ะเกิดความตึงเครียดสะสมในกล้ามเนื้อแล้วก็เร่งการเสื่อมของร่างกายได้นะอันนี้คือ3อย่างที่เขาห้ามก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเยอะเนาะมันก็เป็นข้อห้ามที่คือวัยเรามันก็ออกกำลังกายหนักไม่ได้อยู่แล้วมันเหนื่อยไงแต่สำหรับคนที่เขายังมีแรงอยู่ก็ให้เลี่ยงนะคะทีนี้ที่เหมาะกับวัย50มีอะไรบ้างนะคะก็มีกิจกรรมที่ความเข้มข้นปานกลางและก็ปลอดภัยต่อข้อต่างๆในร่างกายเช่นว่ายน้ำหรือออกกำลังกายในน้ำจะช่วยลดแรงกดดันข้อต่อได้อย่างมากไทเก๊กและโยคะค่ะพี่ไหมมันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาลำไทเก๊กกันนะคะมันช่วยเสริมการทรงตัวเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเครียดการฝึกแรงต้านแบบเบาด้วยยางยืดหรือว่าดัมเบลน้ำหนักเบาเพื่อคงมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูกนะคะแล้วก็ควรจะวอร์มอัพประมาณ 5-10 นาทีก่อนออกกำลังกายด้วยนะคะอันนี้ก็
1: ไทเก๊กกับไทชิด้วยไหมเห็นเพื่อนไหมบางคนก็ไทชิ
0: ค่ะ
1: บางคนที่อายุเยอะๆนะฮะค่ะ
0: พี่ไหมเห็นวิดีโอที่อ้อมส่งไปแล้วใช่ไหมออกกำลังกาย15นาทีอันนี้ก็พอได้นะพ
1: อได้นะคะ
0: ไม่เหนื่อยใช่
1: แล้วก็เฉพาะเขาเรียกเลยนะเฉพาะส่วนใช่ไหมแบบนั้น
0: ก็ได้ทุกส่วนเลย
1: ได้ทุกส่วน
0: ได้15นาทีก็พอเหมาะพอควรแก่ร่างกายของเรานะคะแต่เขาบอกว่าวันหนึ่งควรจะ30นาทีแหละค่ะโอเคเวลาหมดแล้วนะคะ
1: ค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษกรัฐบาลเผยผลสำเร็จการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีต่อยอดความร่วมมือทุกมิติสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเป็นการต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและสะสมเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยโดยได้แสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนและได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญที่มาสสร.ยึดโมเดลปี40เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงสสลงชื่อแน่พรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์มีนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานสสพรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมร่วมโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับแก้เนื้อหาในส่วนของที่มาสภาร่างรัฐธรรมนูญนายประเสริฐพร้อมด้วยนายภูมิธรรมแถลงว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของสสร.โดยนำแนวทางการได้มาของสสร.ฉบับปี2540และความเห็นในชั้นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาพิจารณาเพื่อให้สสร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดยึดในหลักการประชาธิปไตยและมีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไขจะแถลงหลังปรับแก้แล้วเสร็จหลังจากจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะกลับไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมโดยจะประกาศร่างแก้ไขและเชิญชวนให้สมาชิกมาช่วยลงนามคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนตัวร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จคาดว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 50% บรรเทาภาระประชาชนนางสุขสมรวยวรรณธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบมีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากทั่วประเทศโดยตรงหลักการสำคัญคือรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีหนึ่งให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่จัดเก็บปกติซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยจะเริ่มให้แต่ละกองทุนส่งคำขอเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนโดยมอบให้สทบ.เร่งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยละเอียดเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการในทุกภูมิภาคเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงญี่ปุ่นจับหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดได้แล้วเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถจับตัวหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดและมีผู้พบเห็นมากกว่า12ครั้งในเมืองอุซโนมิยะได้แล้วในวันนี้หลังก่อให้เกิดความตระหนกไปทั่วเมืองจนทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองตลอด2วันที่ผ่านมาหมีตัวดังกล่าวถูกพบเห็นในย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองอุซโนมิยะจังหวัดโทจิกิห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรกล้องวงจรปิดในย่านถนนช้อปปิ้งหลักสามารถบันทึกภาพหมีตัวนี้วิ่งผ่านหน้าประชาชน2คนที่กำลังตกใจในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์หลังจากมีรายงานการพบเห็นมากกว่า10ครั้งทั้งตามย่านการค้าสวนสาธารณะและบริเวณใกล้กับโรงเรียนคาดว่าเป็นหมีควายเอเชียโตเต็มวัยความยาวลำตัวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักตัวราว100กิโลกรัมล่าสุดสามารถยิง

0: ลูกดอกอาบยาสลบใส่เจ้าหมีได้สำเร็จขณะหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะสลบหมดฤทธิ์เจ้าหน้าที่นำร่างออกไปเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายก่อนจะนำไปปล่อยป่าไกลจากตัวเมืองต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลื่นหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุหรือจะฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับ FM 100.5 Mcord Newsนะครับ Mcord News FM 100.5 นะครับแฟนเพจของเราเริ่มต้นด้วยแบบนี้นะครับก็เข้ามาชมสดๆหรือว่าฟังสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจนะครับก็ช่องทางนี้ยังพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางแชทช่องทางคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางที่จะพิมพ์เข้ามาสื่อสารกันได้ก็คือ LINE Official ครับ @Mcord News นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันอย่าง Mcord Connect นะครับเชื่อมทุกสื่อของอสมทรวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเช่นเดียวกับรายการไขปมคนในข่าวของเราก็ฟังกันในแอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้หลากหลายช่องทางนะครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุษณะตันตยานนท์นะครับก็แน่นอนครับวันนี้ยังมีอีกประเด็นที่เราจะมาร่วมไขปมคนในข่าวกันนะครับก็แน่นอนว่าช่วงนี้เดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งผู้ว่ากทมเลือกตั้ง พัทยาเมืองพัทยานะครับก็เลือกตั้งใหญ่ๆของเมือง2เมืองใหญ่ที่

0: รียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะหยิบประเด็นของทางกทม.มาพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.คนก่อนนะครับถูกเขย่าจะเขย่าอย่างไรกับประเด็นนี้เลยครับระบบอากงครับเขย่าผู้ว่ากทม.มีจริงหรือแค่เกมการเมืองครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักผู้นำวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: อากงนะอาจารย์ไม่อยู่กับกงนะไม่ใช่เรื่องอยู่กับกงนะ
1: ไม่ใช่กงอันนี้กงฮะอากงที่เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการเรียกแบบจีนแล้วก็อาจจะเป็นหมายถึงปู่หรือย่าไอ้ปู่หรือตาถูกไหม
0: ครับ
1: ผู้ชายอ่ะพูดง่ายอากงใช่ไหม
0: ฮะ
1: เนี่ยอากงก็ต้องคู่กับอาม่า
0: ครับ
1: อาม่านี่ก็คือย่าหรือยายนะ
0: ถูกต้อง
1: ครับแล้วก็จริงๆคนจีนนี่ก็มีเรียกกันเยอะอากงอาม่าแล้วก็ยังมีอาเจกอีกนะ
0: อาเจก
1: อาเจกนี่ก็เป็นน้องชายพ่อใช่ไหมแล้วก็อาซิมรู้สึกจะเป็นภรรยาอาเจกอีกทีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีอาแปะอีกอาแปะนี่พี่ชายพ่อนะมีอาโปอากูอาอีอะไรโอ้เยอะเลย
0: โอ้เยอะครับ
1: ทีนี้เรามาเจาะตรงอากงกันแล้วกันนะเพราะว่าคือไอ้เรื่องเนี้ยมันถูกลอยขึ้นมาโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าอากงคือใคร
0: ครับ
1: แต่แล้วพอไล่ไปไล่มาเราก็รู้ตัวแล้วว่าเจ้าตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาหมายถึงเขาอะนะครับนะฮะ
0: ครับ
1: แต่เป็นแต่ว่าใช้คำว่าระบบอากงแบบตอนแรกก็งงเหมือนกันเอ๊ะมันระบบอากงมันค
0: ืออะไรใช่ใช่
1: เราเคยได้ยินแต่ระบบอะไรนะระบบปรับอากาศหรือว่า ระบบราชการเนี่ยนะแต่มีระบบอากงเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ามาเปิดเผยกันในช่วงเนี้ยช่วงที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: นะแล้วก็ที่คุณโรบอกแล้วที่พัทยาด้วยความจริงไม่ใช่เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเท่านั้นก็ยังเลือกตั้งสกด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเลือกตั้งแหละแล้วก็เดี๋ยวมีกำหนดวันเลือกตั้งวันที่28
0: มิถุนายน
1: ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้ที่การแถลงการแฉออกมาเนี่ยก็เกิดจากนี่แหละคุณคริสโปตนันนี่แหละนะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าประธานพรรคเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราจะงงนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆพรรคเศรษฐกิจนี่ก็จะมีพลเอกรังสีนี่ออกมาเป็นนะฮะเป็นเรียกอะไร
0: เป็น
1: ผู้นำใช่ไหมฮะเป็นผู้นำนะ
0: เป็นผู้นำเป็นคนที่พูดถึงนโยบายเป็นตัวนำทัพเลย
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: แต่คราวนี้นี่เป็นคุณคริสเขาก็รับบทบาทนี้เองนะในสภาเขาก็เป็นหัวนะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเป็นบัญชีรายชื่อถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เขาก็มาเดินหน้าก็คือส่งคนของพรรคเศรษฐกิจนี้ลงเลือกตั้งด้วยนะก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมาวันนี้มันก็เลยมีคำถามว่าตั้งใจที่จะมาเขย่าคนที่จะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เป็นตัวเต็งอะพูดง่ายๆนะหรือว่าจะเป็นแค่เกมการเมืองหรือจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้นี่มันก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆในช่วง4ปีที่ผ่านมากับผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะเราก็เห็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรผู้ว่ากทม.ที่มีข่าวนะฮะมีสื่อให้ติดตามตัวนี้มากที่สุดคนหนึ่งเลยนะผมว่านะ
0: ครับตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็เรียกว่าไลฟ์สดตัวเองเนี่ยตลอดทุกวัน
1: ใช่ทุกวันแล้วก็มีเรื่องราวอยู่ตลอดถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ไม่เคยเก็บตัวอะไรเพื่อในทุกสถานการณ์เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่อยู่เรื่อยแหละในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็จะเจอผู้ว่ากทม.ตอนนี้นะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยออกมาปรากฏตัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องตอนตึกถล่มสตง.ก็จำได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้แผ่นดินธรณีสูบที่หน้าโรงพยาบาลวชิระก็จำได้ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เรียกว่าโผล่ไปตลอดแหละนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่แล้วก็ผมว่าก็เป็นผู้ว่ากทม.ที่ก็อะไรอ่ะมีบทบาทแล้วก็เดินหน้าในการทำงานจริงๆทีนี้ไอ้เรื่องกรณีเนี่ยไอ้เรื่องกรณีระบบอากงเนี่ยมันไปโยงเข้ากับเรื่องของการทุจริตการทุจริตที่ว่านี้ก็คือการเรียกหาผลประโยชน์นะในการก็เรียกว่าคือขายตำแหน่งนะพูดง่ายนะเป็นขบวนการอ้างว่าเป็นขบวนการเพราะว่าในคริสติ้งก็แบบเอาผังมาเปิดเลยนะมันผังลับก็ไม่แน่ใจว่ามันลับหรือว่าเป็นผังที่เขียนโยงกันที่มาเนี่ยนะแฉขบวนการซื้อ

0: ซื้อขายตำแหน่งแล้วก็มีการเก็บสวยโดยไม่ยิ่งสวยใน4หลักนะฝ่ายหลักของกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: นะฮะ4หลักนี่มันก็ทุกคนก็คือก็เป็นหน่วยในกรุงเทพมหานครที่คนก็จับตาดูรู้อยู่แล้วแหละนะก็คือโยธาแล้วก็อะไรเรื่องความสะอาดสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยละเนี่ยก็คือเค้าเรียกอะไรเป็นหน่วยเรื่องเทศกิจอีกการหนึ่งนะ
1: เป็น
0: หน
1: ่วยที่แบบโยธาสำนักการตลาดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย
0: ์มันก็โยงอยู่ในโยธาเนี่ยเป็นอันดับ1อยู่แล้วล่ะในกทม.เนี่ยคนก็จับตาดูกันอยู่นะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าที่มันน่าแปลกก็คือว่าทำไมมันไม่มีเรื่องมาตั้งแต่ในขณะที่อยู่ในตำแหน่งนะฮะ
1: อันนี้ถูกตั้งคำถาม question mark ตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะว่าแล้วทำไมตอนอยู่ในตำแหน่ง4ปีเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: เมื่อ4ปีเนี่ยทำไมมันไม่ถูกเขย่าออกมาถูกไหมคร
1: ับครับ
0: มันไม่ถูกก็เรียกว่าไม่ถูกเปิดปมอันนี้ขึ้นมาแล้วอากงนี่ก็ไม่ใช่เพิ่งจะอยู่กับผู้ว่ากทม.นี่นะอากงนี่อยู่กับผู้ว่ากทม.คือคุณชาติชาตินี่มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยล่ะนะ
1: ครับครับ
0: เป็นอะไรเป็นหัวหน้าทีมเลยจัดการส่งเสริมเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวหลักเลยแหละแต่ตอนนะเริ่มต้นเนี่ยนะครับนะดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนกระทั่งเข้าสู่การเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จก็ได้รับตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: แล้วความจริงก็ยังมีทีมที่ปรึกษาอยู่หลายคนเลยนะแต่คนไม่ค่อยได้พูดถึงนะทีมที่ปรึกษานะฮะก็จับตาดูอยู่ที่ประธานที่ปรึกษา
1: คร
0: ับ ก็ความจริงก็มีชื่ออยู่แล้วล่ะคุณต่อศักดิ์ชลมงคลเนี่ยนะนะฮะก็เป็นที่รับรู้แล้วก็แต่เพิ่นเนี่ยชื่ออากงนี่ผมจำได้เขาตั้งชื่อมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาชื่อต่อศักดิ์แต่ว่าเขาเรียกว่าพอดูอาวุโสดูบุคลิกดูอะไรมีคนก็เลยเรียกอากงนะฮะ
1: คร
0: ับก็ชื่อนี้ก็เป็นที่รับรู้มาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับกรุงเทพมหานครก็มีบทบาทในฐานะประธานที่ปรึกษาความจริงแล้วของกรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากอาจารย์ชาติชาติแล้วเนี่ยก็จะมีรองผู้ว่าอีก4คนถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ก็มีบทบาทที่น่าสนใจนะฮะน่าจับตาดูอ่ะพูดง่ายๆว่าก็ทำหน้าที่แต่ละคนก็จะมีบทบาทอย่างเรียกว่ารับผิดชอบกันแบบ
1: ดูในแต่ละด้านที่จะรับมอบหมายเฉพาะนะฮะอาจารย
0: ์ก็เป็นรูปของการบริหารกรุงเทพมหานครแล้วเราก็จะรู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นลักษณะของการดูแลเขตทั้งหมดเนี่ย50เขตถูกไหมครับ
1: ครับ
0: 50เขตนี้ก็แบ่งเป็นเขตซึ่งมันจะแตกต่างกับเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งมันจะยุบลงไปเหลือ33เขตเลือกตั้งแต่เขตปกครองอ่ะพูดง่ายๆเขตปกครองของกรุงเทพมหานครนี่มันคือ50เขต
1: ครับ
0: นะฮะมันก็มีทั้งฝั่งอะไรกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นนอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แล้วตัวผู้ว่าก็ดูแลเรื่องการบริหารขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสภากรุงเทพมหานครก็คือก็เรียกสกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สกนี่ก็จะดูเรื่องงบประมาณอะไรอ่ะพิจารณาเรื่องนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าของคุณชาชาติไม่มีสกเป็นของตัวเองง่ายๆว่าไม่มีทีมสมัครสกเพราะนั้นก็กลายเป็นผู้ว่าที่เป็นอิสระขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับสกซึ่งก็ทำมาด้วยกันได้นะฮะในช่วง4ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ตอนแรกคนก็มีข้อสงสัยเอ๊ผู้ว่าที่ไม่มีสกเป็นทีมของตัวเองเลยมันจะทำงานได้ไงมันก็ทำได้มันก็เป็นการก็บาลานซ์กันแล้วก็สามารถทำแก้ปัญหาอะไรมากมายผมจำได้ตอนนั้นก็ที่สึกหนักเลยพอเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.ก็เจอเรื่องนี้ก่อนเลยไอ้เรื่องที่จะต้องใช้หนี้ใช้เงินนะไอ้รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ
1: ครับ
0: BTS พูดง่ายๆนะฮะเข้ามาเจอเท่าไหร่อะตอนแรกเนี่ยรู้สึกจะ 50,000 ล้านเลยอะ 55,000
1: ล้านเนี่ยครับอาจารย
0: ์แล้วกำหนดจะต้องจ่ายแล้วตอนนั้นมีการทวงค่ารถไฟไอ้ค่าเงินกันเลยแหละถูกไหมฮะ
1: เรียกว่าทวงจนแบบแทบจะมาทวงถึงบ้าน
0: อย่างนั้นเลย
1: เออครับ
0: แต่แล้วไม่น่าเชื่อยังไม่ทันจบอะไรเนี่ยก็เคลียร์ไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะตอนน
1: ี้
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าปลดสภาพที่เคยเป็นหนี้เป็นสินกันหรือว่าเงินคงค้างกันนี้จบเรียบร้อยแล้วก็ทำอย่างมีระบบอะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเอางบประมาณของกรุงเทพมหานครแล้วก็จัดการเรื่องนี้มาได้ดีอะภายใน4ปีเนี่ยก็จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะ
1: ครับ
0: คือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันถูกปลดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าวิธีการในการทำงานเนี่ยก็ไม่ได้สร้างเป็นกระแสทางการเมืองอะไรที่มันเป็นเรื่องดราม่าอะไรต่างๆมากมายนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็แก้ไขแล้วทุกอย่างรถไฟฟ้าก็ดำเนินเรื่องต่อไปได้อย่าง

0: รียบร้อยไม่มีการสะดุดติดขัดอย่างนี้เป็น
1: ใช้บริการชาวกทมและคนที่ใช้บริการสายสีเขียวได้ต่อเนื่องไม่ต้องมาคือตัวช่วงนั้นจำได้ว่าถึงขั้นมีอาจจะหยุดเดินรถเลย
0: ตอนแรกบอกว่าเขาอ้างว่าเขาหมดสภาพคล่องแล้วมันเงินทองไม่เพราะว่ามันลงทุนไปช่วงนู้นน่ะสายสีเขียวที่ต่อไปถึงนู่นน่ะคูคดอ่ะเส้นนั้นน่ะ
1: ใช่ไหมใช่ครับยาวไปนู่นเลยฮะ
0: กว่าที่จะ
1: จากมอชิด
0: ประกอบกันได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แก้ใบญาติเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็น่าดีใจนะน่าชื่นใจนะถูกไหมคร
1: ับ
0: การจัดการเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจเรื่องใหญ่อันหนึ่งของกรุงเทพมหานครแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนที่ปิดตัวเลขออกมารายได้ของกรุงเทพมหานครก็พบว่ามีเงินเหลือด้วยซ้ำไปถูกไหมครับนะฮะซึ่งความจริงกรุงเทพนี่ก็จำเป็นจะต้องมีเงินเหลือเพราะบางทีมันจะต้องมีเงินจำเป็นที่จะต้องใช้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยในการปกครองของกรุงเทพมหานครมันก็จะมีงบของกทม.จากการเก็บไอ้พวกค่าต่างๆเนี่ยภาษีที่ดินนี่ก็ใช่นะกรุงเทพมหานครก็เก็บไปนะครับในส่วนบำรุงพื้นที่เนี่ยค่าขยะความจริงค่าขยะก็ไม่พอนะ
1: ครับ
0: มันจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีค่าจัดการจากส่วนกลางเข้ามาช่วยด้วยแล้วกรุงเทพมหานครก็ต้องอาศัยก็เรียกว่างบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเข้ามามาเสริมอีกด้วยนะครับถึงที่เป็นต้น
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าก็มีภาระที่ค่อนข้างเยอะทีนี้กรณีเนี้ยระบบอากงเนี่ยก็ถูกเปิดเผยมาว่ามันมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือมีการซื้อขายตำแหน่งก
1: ับ
0: การเก็บส่วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ขยายเรื่องมาบอกว่าเนี่ยมีการซื้อขายตำแหน่งโดยไปยื่นเรื่องของผู้ในการเขตเรื่องความจริงมันก็ผู้ในการเขตเนี่ยมันจะแทบจะทุกปีมันมีการโยกย้ายถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับแล้วก็แล้วแต่ยุคสมัยไหนก็ต้องมีการโยกย้ายเป็นวงรอบ
0: เป็นเรื่องธรรมดาแต่แล้วก็มาทำไมมันเพิ่งจะมาเกิดตอนนี้บอกว่ามีการเรียกเงินกันนะครับมีการพาอะไรนะระบบอากงพาเข้าสู่ระบบด้วยการเข้าไปสู่เซฟเฮาส์
1: ครับ
0: นะแล้วก็อะไรนะบอกว่าเข้าไปอยู่เซฟเฮาส์ก็เจรจากันถ้าเกิดว่าจ่าย4ล้านก็ได้รับตำแหน่งผู้ในการเขตไปแต่ถ้าไม่จ่ายก็จะเดินออกไปด้วยกันที่ไม่ได้ตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับครับ
0: ซึ่งก็มันคือฟังดูแล้วมันก็เป็นการอธิบายก็ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรนี่เป็นการบอกว่าอ้างว่าเป็นการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ช่วยผู้ในการสำนักงานเขตนะอันนี้มันก็ลักษณะเหมือนอย่างเงี้ยเวลาที่มีการประมูลอะไรก็แล้วแต่
1: ครับ
0: เหมือนกับบริษัทผู้ที่ได้รับงานกับบริษัทที่ไม่ได้รับงานบริษัทที่ไม่ได้รับงานก็มักจะร้องเรียนถูกไหมฮะมันก็ลักษณะนี้อันนี้ผู้ช่วยสำนักงานเขตก็คงจะส่งเรื่องขึ้นมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ร้องเรียนเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะฮะนี่เราก็ไม่รู้นะฮะแต่แล้วสุดท้ายก็ถูกเอามาแชร์เรื่องนี้กันแล้วก็โยงใหญ่ก็ไปถึงอะไร14นะฮะ14ผู้โดยการเขตถูกไหมครับ
1: โอเค
0: แล้วก็ระบุชื่อเขตมาได้ซ้ำไปถูกไหมครับระบุชื่อเขตมาแล้วก็เขตหลักๆก็ใน14ผู้ในการเขตนี่ผมดูแล้วรู้สึกจะมีเขตที่ผมอยู่ด้วยเลยเขตทุ่งครุเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีหลายเขตนะครับนะไม่ใช่14สิ16เขตเลยนะฮะตรงนี้16เขตก็มีอะไรอ่ะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตดินแดงเขตทุ่งครุวังทองหลังจตุจักรพระนครบางซื่อลาดพร้าวสะพานสูงทวีวัฒนาจอมทองบางเขนคลองเตยปทุมวันลาดบุรณะแล้วก็เขตดุสิตในส่วนของแค่แล้วก็เขตดุสิตนะฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยแล้วก็มาเปิดเผยว่ามีเรื่องของการเรียกรับสวยด้วยโดยอ้างว่ามีหลักฐานกับแม่ค้าพ่อค้าหาบเร่แผงลอยนะอย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะครับว่ามีการเก็บสวยพันเทศให้กับเทศกิจในเดือนละ500
1: เดือนละ500แม่ค้าแผงละ100โอ้แล้วก็เขาบอกว่าเงินสะพัดถึง 300,000 ถึง 500,000 ต่อเขต
0: เนี่ยนะก็พูดถึงเป็นตัวเลขออกมาอย่างนั้นเลยนะว่าไอ้แต่ละหน่วยงานเนี่ยบางหน่วยงานก็ได้เยอะนะ
1: ครับ
0: เช่นไอ้เรื่องรักษาความสะอาดเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะไอ้พวกไอ้ดูดขยะไอ้พวกอะไร
1: ตัดต้นไม้
0: ใช่ไหมในความสะอาดไอ้เรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมคือต้นไม
1: ้ครับ
0: คือทุกอย่างก็บอกมีตัวเลขหมดเนี่ยนะฮะคือจริงๆมันก็เป็นการเปิดเผยตัวเลขออกขึ้นมานะแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นระบบอากงเลยผมก็ไม่เราก็ไม่รู้นะฮะอากงเป็นคนจัดการหมดเลยเข้าทุกอย่างเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของอากง

0: ็ไม่รู้สินะมันก็คงจะต้องหาหลักฐานกันแหละเรื่องนี้ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าถ้าคือเราเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะไอ้เรื่องผลประโยชน์นะของหน่วยงานเหล่านี้นะฮะเรื่องรักษาความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ไอ้แผงเศรษฐกิจนี่เราก็ได้ยินมานานแล้วนะถูกไหมครับนะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของการจัดการกันแหละเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ผมว่าทั้งหมดมันจะถูกส่งขึ้นมาอยู่ที่ข้างบนหมดเลยอ่ะเข้ามาต้นเรื่องของระบบอาโปงเลยหรือว่ามันทำกันอยู่ในระดับข้างล่างถูกไหมครับเราก็ยังต้องหาคำตอบกันแหละถูกไหมฮะแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะแค่ว่าเปิดเผยขึ้นมาอะไรนะเอาเฉพาะในเรื่องเลือกตั้งเพื่อได้กระแสคะแนนเสียงในช่วงเลือกตั้งแต่แล้วพอเลือกตั้งผ่านไปแล้วก็เงียบกันไปผมว่ามันก็ไม่ดีนะ
1: เรื่องนี้นะผมก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: เออคือถ้าทำมันก็ต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะมันต้องมีหลักฐานหรือว่าต้องเดินเรื่องในการตรวจสอบกันเลยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นอาโกงเป็นประธานที่ปรึกษามันก็สามารถจะใช้เครื่องมือของปปช.นี้ก็ได้ถูกไหม
1: ครับครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันผมว่าก็ต้องน่าจะต้องทำเข้าไปถึงตรงจุดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ออกมาพูดมาแถลงแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดใครไม่พอใจไม่นั่นนะจะฟ้องก็ฟ้องมาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
1: เขาบอกว่า
0: ดูเขาก็ตอนแถลงเขาก็มีความระมัดระวังนะการเอ่ยชื่ออากงนี้ไม่ได้ถูกเปิดออกมาเลย
1: ไม่เปิดชื่ออาจุกอากงแต่ว่าเปิดชื่อผอ.หมดเลย
0: ใช่เปิดชื่อผอ.หมดเลยนะ
1: ฮะ
0: แต่แล้วตลังผู้สื่อข่าวก็ไปถามตัวผอ.ว่าเคยเข้าเซฟเฮ้าส์ไหม
1: กับ
0: ผอ.ป้อมปราบศัตรูพ่ายนี่แหละถูกไหมฮะเผอิญผอ.คนนี้ก็เป็นผู้ช่วยผอ.มาก่อนผู้ช่วยผู้ในการเขตเผอิญผมก็รู้จักนะฮะคนนี้ผมก็รู้จักก็ไปจากเขตทุ่งครูผมเองแหละครับ
1: ครับผม
0: เนี่ยก็ออกมาบอกไม่เคยเข้าเซฟเฮ้าส์เลยนะจะเข้าทำไมแล้วก็ก็ยังนึกเหตุผลไม่ได้ถ้าเกิดจะต้องถูกเรียกเงิน4ล้านแล้วจะให้ไปทำไมถูกไหมฮะถ้าเกิดว่ารับราชการแล้วก็อยู่กทม.แล้วมีเงิน4ล้านจะไปให้เพื่อจะเอาเงินคืนที่ไหนอะไรยังไงจะไปทำอะไรถูกไหมครับถูกไหมคือมันก็ไอ้ตรง4ล้านนี่ตัวเลขมันมายังไงนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็เป็นคำถามนะว่ามันทุกคนมีเงินมันมาหมุนเวียนอย่างนี้เฉลิมนะฮะผู้ในการเขตเนี่ยนะครับนะคือมันก็เป็นข้อกล่าวหาที่เขาเรียกอะไรมีตัวเลขมีตัวคนมาด้วย
1: ครับอาจารย์
0: มันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้คนหันมาสนใจนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราลองมามองภาพรวมนิดถึงของกรุงเทพมหานครเนี่ยว่าสมมติว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะถ้าใครจะทำงานอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นรูปแบบของการทำงานที่มันมีความต่อเนื่องมาต้องโอ้โหต้องกี่ยุคกี่สมัยแล้วถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: คนที่เป็นผู้ว่ามาถึงปั๊บจะจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้ธรรมดาแล้วผมก็เข้าใจว่าระบบอย่างเนี้ยมันก็ต้องถูกกันกรองแล้วก็เรื่องของการเลือกตำแหน่งผู้ในการเขตเนี่ยนะก็ถูกออกมาปฏิเสธกันชัดเจนแล้วว่านะครับผู้ว่าชาติอดีตผู้ว่าชาติก็บอกว่ามันไม่ใช่คนเดียวตัดสินใจถูกไหมครับ
1: มันไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยผู้ว่าผ
0: ู้
1: ว
0: ่
1: ากทม.อย่างเดียว
0: มันมีระบบอยู่แล้วนะฮะมันอันนั้นไม่ใช่ตัดสินใจโดยระบบอากงอะมันเป็นตัดสินใจโดยระบบของการคัดเลือกมีการสัมภาษณ์มีการสอบอ่ะถูกไหมฮะแน่นอนมันมีอะไรคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็มีก็เรียกอะไรมีการยับยั้งถูกไหมฮะการรับตำแหน่งอยู่17ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ซึ่งในนั้นก็จะมีอยู่14ผู้ในการเขตแล้วก็อีก2อีก3ตำแหน่งนี้เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าบอกว่ามันไม่เป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดเพราะว่าเรื่องคะแนนหรือว่าการส่งไอ้ข้อเสนอเนี่ยมันไม่ครบทั้ง3ด้านใช่ไหมฮะครบทั้ง3เรื่องก็ต้องเอามาพิจารณาใหม่ต้องส่งใหม
1: ่
0: สุดท้ายก็ยับยั้งก็คือต้องถอยกลับให้เข้าไปอยู่หน่วยงานกลางก่อนไม่ยังไม่ให้รับตำแหน่งแล้วสุดท้ายก็ดำเนินการเขาเรียกว่าอะไรสัมภาษณ์สอบสวนนั่นกันใหม่และสุดท้ายก็ได้ชุดเดิมนี่แหละครับ
1: ก็เหมือนกับคล้ายๆนักเรียนติดรออยู่ขาดเอกสารบางชุดที่มาไม่ครบหรือมันอยู่ในระหว่างทางไม่รู้ล่ะแต่มันไม่ใช่ข้อที่ไม่สามารถยื่นเพิ่มเติมไ

0: ช่ถูกต้องนะฮะแล้วสรุปก็คือมันก็เป็นคณะกรรมการมันแล้วมันจะไปเอาเงินเข้าเซฟเฮ้าส์กันตอนไหนยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็มีกระบวนการของการคัดเลือกอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เป็นแบบแต่งตั้งโดยคนหนึ่งคนใดถูกไหมครับไม่ใช่นะแต่จะบอกว่ามีการเรียกเงินแล้วสุดท้ายพอจ่ายเงินเสร็จแล้วทำไมถึงได้ตำแหน่งผู้ในการเขตเลยมันจะไปสอบผ่านตรงไหนล่ะถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วเอาข้อจริงเนี่ยมาสอบเยอะนะไม่ใช่สอบน้อยกว่าจะได้มาแล้วก็คนที่เข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้เนี่ยมันก็คงต้องแข่งขันกันแหละถูกไหมครับใครจะสามารถเข้ามามีความเหมาะสมมากกว่ากันในการที่จะเป็นผู้ในการเขต
1: ครับ
0: พอไปถามว่าโกงตัวโกงจริงๆอะโกงก็ตอบบอกว่าเพราะไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องนี้มันได้มาจัดการเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นประธานที่ปรึกษานะฮะมันนำหน้ามันเป็นอยู่ที่ทางด้านผู้ว่าทางรองผู้ว่าแต่นี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มีคณะกรรมการอยู่ซึ่งอันนี้เขาก็ต้องจัดการแต่แล้วข่าวที่บอกว่าอะไรนะในการเข้าไปเซฟเฮ้าส์เนี่ยไปอยู่แถวสุทธิสารเนี่ยคงก็บอกว่าไม่ใช่เซฟเฮ้าส์นั่นมันบ้านแกบ้านแกอยู่สุทธิสารนะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็แล้วก็ไปอ้างถึงว่าอดีตผู้ในการเขตคนเป็นมือขวาคงเป็นคนเรียกเงินเองอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องเปิดออกมาจะฮะก็ต้องเดินเรื่องออกมาต้องฟ้องอ่ะนะต้องเดินเรื่องออกมาที่ให้มันรู้ออกมาว่าเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะครับแต่แล้วคงก็บอกว่าไม่ได้ยึดโทรศัพท์อ่ะเพราะว่าตัวเองนี่ก็ให้ทุกคนใช้โทรศัพท์แล้วตัวอากงเองก็ใช้โน้ตบุ๊ก LM นะฮะผมก็เลยคุณโอ๊ครู้จักใช่ไหมโน้ตบุ๊ก LM
1: รู้จักเป็นแอปพลิเคชันหนึ่ง
0: ตอนนี้มันกลายเป็นเขาเรียก AI ฮะกระแส AI ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้คือการใช้ประโยชน์จากกระแส AI ก็คือรวบรวมข้อมูล
1: ครับ
0: มันจะทำหน้าที่ในการก็เรียกอะไรดึงคว้าข้อมูลให้เราเรียบร้อยถูกไหม
1: ดึงข้อมูลมาแล้วก็สรุปจับใจความ
0: ให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เร็วเวลาประชุมปั๊บนี่ก็ปุ๊บเดียวเนี่ยนะมันก็ทำเหมือนทำไม่มีนิดทำมีติ้งให้เราได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ข้อมูลใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าสนใจเขาก็มีรูปแบบของการทำงานแบบนี้อยู่แล้วทีนี้มันจะไอ้ระบบเก่าที่ว่าเรียกไปรีดกันไปกำหนดเก็บเงินกันนั่นมันผมว่ามันก็ไม่รู้สินะมันยังจะทำกันอยู่เหรอฮะอย่างนั้นถูกไหมครับนะไอ้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งก็เป็นคำถามเพราะว่าเอามาเขย่าเรื่องนี้กันแต่มันก็มีแค่การร้องเรียนแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะทำจริงไหมถ้าทำจริงก็ดีแล้วผมว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได
1: ้ถูกครับ
0: แล้วก็เชื่อว่ากทม.ก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้ยินในเรื่องอะไรเครื่องออกกำลังกายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็เรื่องหนึ่งนะฮะ
1: จ
0: ั
1: ดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกาย
0: ไอ้นี่แหละแล้วก็นี่อยู่เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อมานะเพราะว่า สุดท้ายก็มีการเปิดเผยว่าการมีตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาคณะกรรมการก็พิจารณาแล้วพบว่าไม่มีความผิด ไปเท่าไหร่อ่ะ20คนน่ะใช่ไหมฮะแต่แล้วอีก12คนก็มีความผิดเล็กน้อยแล้วปรับไปเท่ากับ 2% ของเงินเดือนรู้สึกจะเสียค่า600บาทไอ้ตัวนี้สิครับมันเป็นคำถามแล
1: ้
0: ว ว่าระบบมันเป็นยังไงกันถูกไหมฮะแต่นี่มันก็เกิดจากกรรมการแต่รู้สึกว่าคุณชาติชาติก็มาแถลงเพื่อจะแถลงวันนี้มั้งนะ
1: ใช่ครับ
0: บอกว่าอันนี้คดีไอ้เรื่องมันยังไม่จบนะฮะแต่เพิ่นหมดหน้าที่ของการเป็นผู้ว่าก่อนก็ต้องไปดูเรื่องกันต้องให้ต้องสอบสวนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับ
1: คร
0: ับ แต่ปรากฏว่าจับไอ้ปรับเงินแค่600บาทเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
1: ก็มีการปรับเงิน 2% 600บาท12รายนะที่เขาเรียกว่าผิดไม่ร้ายแรงจากทั้งหมด32ราย
0: ไอ้อย่างเนี้ยไอ้เนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกรรมการในการสอบสวนเรื่องนี้กันถูกไหมครับไอ้อย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยต้องเอาจริงเอาจังถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องซื้อขายตำแหน่งถ้ามีหลักฐานก็ต้องเอาออกมาเดินเรื่องเลยผ่านปปช.เนี่ยคุณจีรายุก็รู้สึกก็เปิดเรื่องนี้มาอีกว่ามันมีอะไรอ่ะลักษณะไอ้นะการใช้เซ็กชวลนะ
1: การคุกคามทางเพศในที่ทำงานใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่เซ็กชวลฮาร์แลสเมนต์นะฮะ
1: ครับครับ
0: อย่างเงี้ย
1: มีการเรียกเข้าห้อง
0: ได
1: ้ครับ
0: ไอ้อย่างนี้ก็เดินเรื่องเห็นบอกว่าจะไปส่งเรื่องที่ปปช.มีหลักฐานมีอะไรก็ดีฮะทำให้มันเป็นกิจจลักษณะมาเลยนะถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ถ้ามันมีหลักฐานจริงก็ต้องดำเนินเรื่องเพราะว่า

0: เรื่องการคุกคามทางเพศก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอีกเช่นกันถูกไหมฮะมันกลายเป็นว่าอะไรอ่ะคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรียกหน้าตาดีๆเข้ามาแล้วก็มาคุกคามอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็ดูเหมือนว่าประเด็นประดากันขุดกันขึ้นมาในช่วงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ที่มันน่าแปลกก็คือคนที่มาเปิดเรื่องระบบอากงเนี่ยนะก็คือคุณคริสเนี่ย
1: ครับ
0: ในการแถลงแล้วก็บอกว่าก็เข้าใจแหละว่านะผู้ว่าชาติชาติเนี่ยดีผู้ว่าชาติชาติเนี่ยคงจะชนะเลือกตั้งอ
1: ่
0: ะ
1: ก็บอกว่าคะแนนหัวคะแนนสูงริ้วขนาดนั้นความนิยมสูง
0: เ
1: รื่องทีมผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจเองอาจจะสู้ไม่ได้หรอกอยู่อันดับเลยอันดับ4ซะด้วยซ้ำในผลโพล
0: แต่ออกมาพูดเพื่ออะไรเพื่อว่าเดี๋ยวผู้ว่าชาติชาติกลับไปเป็นผู้ว่าต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้มันจริงจังหน่อยต้องตัดระบบมาโกงให้หมดไปฟังแล้วมันก็งงๆตกลงต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เหมือนจะตีแต่ว่าก็รูปหลังหน่อย
0: มันยังไงก็เลยเอ๊ะงงๆหรือว่าให้มันมีกระแสของตัวเองขึ้นมาด้วยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือยังไง
1: ครับครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้การเป็นกระแสอย่างนี้ขึ้นมาคนก็คงจะมาดูกันแหละนะจะได้ประโยชน์ของทางด้านสกได้ประโยชน์ของตัวผู้ว่าจะสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าได้ประโยชน์ทางสกด้วยอะไรเงี้ย
1: จะได้แรงของสกที่ได้เสียงเพิ่มหรือเปล่า
0: หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันมานะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูยังไม่เด็ดขาดไม่ได้มีข้อมูลไอ้ตารางแผนผังแบบนี้เราก็เห็นบ่อยในการแถลงเนี่ยนะ
1: ยังไม่เห็นหมัดฮุกนะอาจารย์หมัดฮุกหมัดเด็ด
0: ยังไม่เห็นนะ
1: ครับ
0: แล้วรูปแบบแถลงแบบนี้ขอโทษนะผมนึกย้อนกลับไปที่คุณชูวิทย์หนึ่งออกไหมฮะ
1: อ๋อชูวิทย์นี่ชอบแผนผังอย่างนี้มากเลย
0: แบบกันนะฮะ
1: ครับ
0: มันแล้ววันนี้เรื่องของคุณชูวิทย์ก็เราก็เห็นว่ามันก็เงียบไปอีกนะมันก็แบบเดียวหนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับตอนนั้นเรื่องตู้ห่าวจะเป็นจะตายเลยนะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มาถึงวันนี้ก็ตู้ห่าวก็ยกฟ้องแล้วก็ไม่มีทำอะไรต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาในช่วงหน้าช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็เงียบหายไปไอ้เรื่องนี้ก็เช่นกันเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่ามีความชัดเจนว่าระบบอากงมันมีจริงมันมีการเรียกรับประโยชน์ผมว่ามันหยุดนิ่งไม่ได้มันต้องเอาจริงนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทำมาเพื่อให้ได้รับความสนใจในช่วงเลือกตั้งให้ได้กระแสความสนใจนะฮะเผื่อดึงคะแนนตัวเองขึ้นมาได้บ้างอะไรเงี้ยไปต้นเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่แบบนั้นนะเพราะว่าแบบนี้มันจะต้องเอาจริงอ่ะเอาต้องเดินเรื่องให้มันเป็นกิจลักษณะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องหาข้อเท็จจริงต้องทำกันจริงๆนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ ที่ดีอย่างนึงก็คือทำให้คนเนี่ยได้มองตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันด้วย
1: ครับผม
0: ก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยกทม.ก็คงถูกได้รับการจับตาดูในเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับนะเพราะว่าในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นไปได้สองแบบก็คือหนึ่งก็คือก็ชุกกระชิกมาตลอดต่อเนื่องไปอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับอีกสองอย่างหนึ่งก็คือต้องจัดการล้างในพวกนี้ให้ได้ต้องหยุดให้ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แปลว่าคนที่เคยทำแล้วก็ต้องหยุดถ้าไม่หยุดนี่คุณต้องไปต่อไม่ได้แล้วถูกไหมครับอันนี้เป็นต้นนะอันนี้คือสิ่งที่กทม.ก็ต้องล้างไปกันเพราะว่ามันองคาพยพมันใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็โอ้โหมันกระจายไปย่อยเยอะมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดมันกระจุกตัวอยู่ที่สำนักงานไอ้ผู้ว่ากทม.อย่างเดียวที่ไหนมันกระจายไปอยู่ในพื้นที่เขตหมดถูกไหมครับ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องจัดการเรื่องนี้ไปด้วยมันก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของการไอ้ทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาแต่มันจะเป็นเกมการเมืองเพื่อเรียกกระแสหรือเปล่าเท่านั้นเองนี่คือคำถามถูกไหมครับ
1: ก็ยังเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนอ่ะทุกคนที่ถ้าจับตามองกันอยู่ก็รอประเด็นเด็ดนะอาจารย์ประเด็นเด็ดแบบว่าข้อมูลที่ไม่ว่าที่เขาบอกจะมีคลิปเสียงคลิปเสียงนะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ยื่นตอนยื่นร้องเรียนกับหน่วยงานปปช.อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าผมเห็นมาหลายครั้งนะเวลาที่ว่าโอ้มีหลักไม่ว่าจะเคสนู้นเคสนี้เคสนั้นนะจ๊ะประชาชนรอคนรอนะเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดมีแต่สุดท้ายก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้เองก็โอเคแหละมันก็เป็นกรณีหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบนะกระบวนการตรวจสอบเขาบอกก็เปิดให้ตรวจสอบได้อยู่แล้ว พียงแต่ว่า

0: จะตรวจสอบแล้วมันจะเข้าเป้าขนาดไหน
1: มี
0: เข้าเป้าอย่างไรด้วยนะเพราะขนาดไหนมันยิงอย่างไรอีกสุดท้ายแล้วปลายทางอยู่นั่นอยู่ที่วันที่28มิถุนายนหรือเปล่าน
1: ะครับมันคือการเลือกตั้งนะฮะคือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
0: นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งบทของเกมการเมืองกทม.แล้วก็ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รัฐสภากทม.ด้วย
1: ใช่
0: เชื่อว่ายังมีคลื่นระลอกต่อไปไม่รู้ว่าใครจะโดนอ่ะ
1: คือเรื่องของผู้ว่ากทม.เนี่ยถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยมันชอบมีเรื่องแบบเนี้ยมีสีสันมันมีวันท้าย
0: ๆมีการ
1: พลิกกันมาอะไรพวกนี้มันก็มีนะฮะ
0: ครับครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราก็ไม่รู้อ่ะคราวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับ
0: ครับครับก็อย่างไรก็แล้วแต่มาตรฐานที่ทางผู้ว่ากทม.แต่ละท่านสร้างไว้มันก็จะมีมาตรฐานอยู่เพราะฉะนั้นเองมันก็ถือว่าเป็นงานหนักของคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปรวมถึงสมาชิกสกเขตต่างๆด้วยนะที่ทำงานคือเดี๋ยวนี้บทบาทสกเขตค่อนข้างหนักกว่าแต่ก่อนนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ต้องลงพื้นที่เหมือนสสที่แบบทุกวันเลย
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีสกแล้วฮะเมื่อก่อนมันยังมีนะสมาชิกสภาเขตให้สมาชิกนะตอนนี้เป็นสมาชิกนะสภากรุงเทพมหานครเลย
0: ครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่น่ามีหมัดเด็ดอะไรออกมาค่อยกล่าวถึงกันต่อวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับก็หมดสำหรับอาจารย์เสน่ห์นะครับที่มาไขปมคนในข่าวในช่วงแรกนะฮะระบบอากงขยะผู้ว่ากทม.มีจริงหรือแค่เกมการเมืองนะครับไขหลากหลายมุมมองให้ได้เห็นภาพกันขยับภาพให้ขยายความได้เห็นชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่จะเบรกนะครับสำหรับใครที่ยังเรียกว่ากำลังหาตัวช่วยนะที่เรียกว่าหม้อทอดอะไรน้ำมันไว้ที่บ้านเนี่ยเพราะว่าอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไม่อยากรอจนหมอสั่งเนี่ยนะครับลองตัวช่วยตัวนี้ครับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับเป็นตัวช่วยเรียกไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบนะครับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่ายใช้แค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานอกและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆครับถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เราตั้งไว้ในวันนี้กันบ้างนะครับคุยกับดร.พึ่งครับอาจารย์ดร.อรัญญาพงสะอาดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองของกทม.แล้วกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าร้อนแรงไม่ผิดเลยเพราะว่าช่วงจะเลือกตั้งก็ขยับไปไม่นับวันนี้ก็อีกประมาณสัก10กว่าวัน19
2: นับถอยหลังแล้ว
1: 19วันเองอาจารย์พึ่งมันก็แน่นอนแหละเขาก็จะมีเรื่องร้อนๆให้มาพูดถึงนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้เราได้ยินคำว่าแฉมาเยอะนะไม่ใช่รายการนะแฉมันมีมาทุกถ้าปัจจุบันเนี่ยทุกวี่ทุกวันเลยนะอาจารย์พึ่งแฉเรื่องนั้นแฉเรื่องนี้โอ้โหเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วการแฉมันคือการตรวจสอบหรือว่ามันเป็นทริคมันเป็นเครื่องมือในการลดความน่าเชื่อถือหรือสร้างความชอบธรรมให้กับใครหรืออะไรหรือเปล่าอาจารย์พึ่งในฐานะในมุมมองของในมุมของจิตวิทยา
2: ค่ะเรามาคุยกันในเชิงจิตวิทยาการเมืองว่าถ้าเราพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยกับใดที่มันยังไม่มีข้อพิสูจน์เพียงพอนะว่ามันจริงมันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะปิดข้อสงสัยของเราด้วยเนาะในเชิงจิตวิทยาคุณโอ๊คเราเรียกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีเทาของความเชื่อ
1: พื้นที่สีเทาสีเทากลับมาอีกแล้วคำว่าสีเทา
2: อ๋อสีเทามาอีกแล้วเพราะว่าอย่างนี้เวลาช่วงการเลือกตั้งหรือมีสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยไอ้โฆษณาชวนเชื่อที่มันเป็นเพราะพันกันได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดทีนี้ถ้าสังคมยังไม่เห็นหลักฐานเด็ดขาดคนที่สนับสนุนก็จะมองว่าเป็นการใส่ร้ายคุณโอ๊คมีภาพบอกไหมแต่คนที่แบบไม่สนับสนุนก็จะบอกว่าเป็นข้อมูลความจริงเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะมองข้อมูลเดียวกันแต่ว่าเมื่อมันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นการตีความผ่านความเชื่อเดิมของตัวเองที่ในเชิงรัฐศาสตร์เราเรียกว่า confirmation bias เนาะมันเป็นความเอียงตามความเชื่อนี
1: ่
2: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอากงเนี่ยอาจจะไม่สำคัญว่าอากงเป็นใครใช่ไหมแต่ว่ามันสำคัญที่ว่าระบบอากงเนี่ยมันคือประสบการณ์กับวัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่มันมีในมานานในสังคมไทยนะมันอธิบายซับซ้อนนะยากนะว
1: ่
2: าผู้มีอิทธิพลหลังฉากหรือว่าคนที่สั่งการตัวจริงอ่ะมุมมองมันก็คือว่าถ้ามีหลักฐานต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเมื่อกี้คุณได้วิเคราะห์กับอาจารย์ไปแล้วหากไม่มีหลักฐานมันก็จะกลายเป็นข้อเท็จจริงในจินตนาการนะครับการปฏิเสธโดยไม่เปิดให้ตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะทำลายความไว้วางใจของประชาชนก็ได
1: ้
2: หลักฐานมันเนี่ยมันอยู่ที่ความโปร่งใสเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าระบบอากงจะมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยประชาชนต้องการมากที่สุดคือการรู้ว่าอำนาจสาธารณะถูกใช้อย่างโปร่งใสหรือเปล่าที่จะบอกว่ามันแฉคือการตรวจสอบหรือมันเป็นลูกเล่นความเชื่อมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะ
1: แล้วแต่จะใช้ด้านไหน
2: ถูกต้องคือถ้าหากว่ามีข้อมูลเปิดเผยได้เกิดการตรวจสอบนั่นคือกลไกปกติของสังคมประชาธิปไตยค่ะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าหากว่าเปิดเผยเฉพาะบางส่วนในช่วงเวลาที่มันมีผลทางการเมืองสูงเงี้ยการแฉเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือของคู่แข่งที่อาจจะถูกลดลง
1: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือใครพูดและมีหลักฐานอะไรคุณโอ๊คท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะว่าอารมณ์ของสังคมเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าความจริงเสมอเลยอะในทางจิตวิทยาคุณโอ๊
1: คคือไม่ต้องรอหลักฐานไม่ต้องรอเรื่องของจริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จแต่ว่าถ้าเชื่อใครหรือชอบอะไรพร้อมที่จะเอ็นเอียไปทางมุมนั้นได้เสมอ
2: ถูกต้องอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะคะเชิงจิตวิทยาไม่ได้วิเคราะห์ว่าใครอะไร
1: มันก็จะเป็นในลักษณะที่โอเคถ้าใช้ถูกมันก็ดีแต่ถ้าใช้เพื่อที่จะมีเป้าประสงค์อื่นที่ไม่ได้แค่เฉพาะหาถูกหรือหาความยุติธรรมอาจจะนำมาซึ่ง

0: การเขาเรียกว่าถ้าเป็นช่างสีก็คือป้ายสี
1: ช่างก็มาใช่
0: ผมจะได้เรียกไงได้ไหมแบบ
1: ได้แล้วเนาะมันใกล้เลือกตั้ง
0: ได้ใช่พูดถึงช่างทาสีนะ
1: ใช่พูดถึงช่างทาสีแล้วเราไม่ได้พูดถึงอะไร
0: แต่ว่าก็โอเคแหละมันก็เข้าใจได้คือบางอย่างมันมีสองมุมเสมอคือจะใช้แบบไหนเท่านั้นเองซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามของทุกการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับอาจารย์พึ่งคำถามทุกการเลือกตั้งเลยเรามักจึงมักเห็นเขาเรียกว่าลูกโยนนะกันลูกโยนแบบเนี้ยโยนไปก่อนน้ำกระเพื่อมไปถึงใครก็คนนั้นก็โดนไปแบบเนี้ยอยู่เสมอทำไมเอาผมอาจจะไม่ได้ยกเคสนี้เป็นเคสเดียวก็ได้เคสอื่นๆก็ได้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งน้อยเลือกตั้งแม้แต่เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านน่ะจันพึ่งมันพอใกล้ๆเลือกตั้งหรือว่ามีคู่แข่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแล้วเข้าหูแล้วเอ้ยไอ้คนนั้นไม่ดีหรอกไอ้คนเนี้ยมันเคยทำอย่าง
1: น
0: ี้ไว้
1: นั่นแหละ
0: เออทำไมมันหนีจากเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไร
1: เพราะการเลือกตั้งมันไม่ใช่การแข่งขันเรื่องนโยบายอย่างเดียวไง มันเป็นการแข่งขันเรื่องภาพลักษณ์และความไว้ใจอันนี้สำคัญเลยกับคุณโอ๊คท่านผู้ฟังในทางจิตวิทยาเนี่ยการทำให้คู่แข่งเสียคะแนนนิยมเนี่ยมันง่ายกว่าการสร้างคะแนนนิยมนะเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการขุดเนาะขุดอดีตการตั้งข้อสงสัยการปล่อยประเด็นต่างๆในโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งมันจะเกิดเสมอสมองคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันมักจะจดจำข่าวด้านลบมากกว่าข่าวด้านบวกไม่ได้หมายว่าความว่าคนเราคิดไม่ดีนะแต่มันเป็นธรรมชาติที่เอ๊ะมันเกิดข้อสงสัย
0: ครับ
1: นั่นแหละค่ะดังนั้นยิ่งใกล้วันตัดสินใจข่าวที่กระทบความเชื่อมั่นมันจะมีพลังทางการเมืองสูงนั้นพอมันเกิดอย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าลักษณะแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในทุกเรื่องการเลือกตั้งเลยค่ะเพราะมันกระทบภาพลักษณ์ความไม่วางใจค่ะครู
0: มันก็เป็นในเรื่องของทำให้ถ้าเป็นทำให้คู่แข่งก็ได้รับไม่บาดเจ็บมากก็ยังได้มีผลกระทบ
1: มีแผลนิดนึงก็ยังด
0: ีเล็กๆน้อยๆก็เอาซะหน่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ใช่มันหมัดยับไงยับๆไปเรื่อยๆไง
0: ก็พอเข้าใจได้คือสู้อ่ะสู้แหละแต่ว่าจะสู้รู้ว่าสู้ไม่ไหวก็สู้ก่อนมันก็มีนะแล้วก็เขาเรียกว่ามันก็มีวิธีการของแต่ละคนที
1: ่
0: แตกต่างกันไปนะครับ
1: เป็นธรรมชาติของการเมือง
0: ครับลูกเขาเรียกว่าเรื่องของการโยกย้ายอีกอย่างนึงอ่ะผมอ่ะอยู่ในหน้าข่าวอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็พอจะเห็นเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะทุกฤดูกาลเปลี่ยนรัฐบาลมาละเริ่มมาละกระแสโอ้โหเดี๋ยวโยกท่านนั้นเดี๋ยวโยกย้ายกรมนี้เดี๋ยวเข้าคนนั้นเข้ากรุคนนี้เฉิดฉาย
1: ครับ
0: มันเรียกว่ามันต้องยอมรับนะว่าปัญหาเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยมันหรือว่าแต่งตั้งอ่ะโอเคมันทำให้ถูกใจทุกฝ่ายไม่ได้คือตัวคนถูกโยกย้ายก็ไม่ชอบหรือจะชอบก็ได้เพราะว่าบางทีถูกย้ายไปถูกในที่ที่อยากมาแต่บางคนอ่
1: ะ
0: ต้องไปซึ่งมันก็ไม่ชอบไงหรือแม้กระทั่งคนทำงานก็แล้วแต่ที่เป็นอันเดอร์ของผู้บริหารท่านนั้นเอ้ยทำไมคนนี้ได้มันก็มีนะเรื่องแบบเนี้ยมันจะอธิบายได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วการโยกย้ายมันดีหรือไม่ดีหรือว่าไม่ใช่ดีหรือไม่ดีก็ได้อาจารย์พึ่งคือมันความสมเหตุสมผลของการโยกย้ายเนี่ยคืออะไร
1: คือจริงๆปัญหาเรื่องการโยกย้ายหรือการแต่งตั้งเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้จริง
0: ๆ
1: ต้องยอมรับว่าตัวเองก็เคยรับราชการมาเหมือนกันเคยมีคำพูดหนึ่งนะคะที่เป็นอมตะเลยสำหรับข้าราชการในทุกวงการเลยขนาดใหญ่เราบอกว่าอยู่ตรงไหนก็แผ่นดินไทยเนาะทำงานได้เหมือนกันแต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะคิดเรื่องความยุติธรร
0: ม
1: ว่าตนเนี่ยได้รับเนี่ยมันยุติธรรมไหมมากกว่ากระบวนการแค่เวลาที่คนไม่ได้รับการแต่งตั้งที่ตรงใจตัวเองเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นธรร
0: ม
1: แม้กระบวนการมันจะถูกต้องก็ตามนะอันนี้บอกก่อนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในกระบวนการมันก็มีทั้งความเป็นธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความไม่ยุติธรรมอยู่เสมออันนี้เป็นเรื่องของเรื่องปกตินะคะเราไม่ปฏิเสธนะเราไม่มานั่งวาดภาพกันสวย

0: ไปดูว่าแบบเฮ้ยมันมีการโยกย้ายถูกต้องไหมมันมีค่ะมันมีผลที่ทำให้เกิดการยอมรับแบบไม่ตรงใจไม่ยุติธรรมได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องความเป็นจริงเลย
1: มันเขาเรียกว่ามันผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารก็แน่นอนมันจะต้องมีความเคลื่อนไหวผู้บริหารนี่ก็ต้องเปลี่ยนที่เป็นทั้งบ่อยหน่อยถ้าขยับขยื่นนะตำแหน่งถ้ามันขยับขยายเขาก็หาช่องทางในการขยายส่วนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่นั้นนานกว่ามันจะต้องเขาจะต้องเห็นเรื่องของกระบวนการทำงานวิธีการทำงานแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบ
0: มองที่แตกต่างกันในบางส่วนเสมอค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันจะมีตรงกลางไหมอาจารย์พึ่งเท่าที่ผ่านมา
0: น้อยมากอันนี้พูด
1: จริงจริงนะจริง
0: จริงพูดจริงเราไม่มานั่งคุยกันเรื่องสวยหรูจนเกินไปแต่ว่าเรากำลังจะแบบอยากจะให้ชวนท่านผู้ฟังกับ
1: ค
0: ุณอุ๊บมองในทางที่ดีว่าเวลาที่มันมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราสงสัยได้แต่เราต้องสงสัยอย่างมีสติมากกว่าความเชื่ออย่างมีอคติเรื่องทั้งเรื่องการโยกย้ายเรื่องข้อที่จริงเรื่องการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับเพราะฉะนั้นเองสุดท้ายแม้มันจะไม่มีตรงกลางแต่ว่าก็มันต้องมีหลักเกณฑ์เน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่หน้าที่คืออะไรทำอะไร
0: จากความรู้สึก
1: เพื่อที่จะยกระดับเรื่องของให้มันเป็นมาตรฐานบรรทัดฐานที่คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือต้องเป็นประชาชน
0: ถูกต้องใช่
1: นี่แหละกรอบใหญ่ตรงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องเดียวที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นอื่นที่ขยายแตกสาขาออกมาแฉออกมา
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราเลือกคนที่ชอบที่สุดนะแต่เรากำลังจะเลือกคนที่จะพาเราไปข้างหน้าในอีก10ปีหรือ20ปีคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเมืองที่ทันสมัยเป็นยังไงคนทำงานอาจจะมองว่าเมืองที่คล่องตัวผู้สูงอายุอาจจะมองว่าเมืองที่ปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนกำลังมองหาเมืองที่น่าอยู่เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามีสติตัดสินใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์เราก็จะได้อนาคตของกรุงเทพมหานครด้วยกันค่ะคุณโอ๊คท่าน
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์พึ่งครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณคุณโอ๊คท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าววันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกข้อความมากเลยนะครับที่ติดตามรายการอยู่นะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือ

0: ติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
5: Good Morning อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะวันนี้เช้าวันอังคารอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
6: ครับและผมต้นสุชาติชวังกุลนะครับก็ขอสวัสดีแต่เช้าวันอังคารนี้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Good Morning อาเซียนที่นำข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่น่าสนใจและคุณผู้ฟังจะต้องรับรู้รับทราบกันนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับวันนี้9มิถุนายนเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8นะครับ
5: ค่ะตรงกับวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะคะ
6: ครับ
5: อืมค่ะ
6: เกือบ100ปีแล้วเนาะหลายครับแป๊บเดียว
5: ค่ะมาดูประเด็นข่าวสารกันนะคะวันนี้มีอัปเดตมากมายเลยจากเราสองคนนะคะแล้วก็ช่วง 6:40 น.คุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนทางการเมียนมาโดยรัฐบาลทหารเนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะเกณฑ์ทหารเรียกประชากรวัยหนุ่มมารับใช้ชาติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันรวมถึงเจาะลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องจีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องแผน15ของเขานะคะแผน15ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการสื่อถึงมุมมองของรัฐบาลจีนในการเดินหน้าประเทศต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เขาตั้งใจจะเน้นคือเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันเจาะลึกอาเซียนคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารค่ะ
6: ครับผมก็นี่ก็จะเป็นเอพิโซดที่2นะครับดร.ภัยจิตท่านได้นำเสนอเรื่องนี้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15ของจีนตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาตามต่อกันว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะต้องคุยกันเรื่องของหมู่ประเด็นก็ร้อนเลยทีเดียวนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับมันอาจจะพาคุณผู้ฟังวันนี้จะเป็นลักษณะของการพาไปดูในเรื่องของภูมิศาสตร์โลกด้วยนะครับนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมี2ประเทศที่ชื่อคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คืออัลบาเนียนะครับกับอาร์เมเนีย
5: ค่ะ

อัลบาเนียกับอาร์เมเนียนะครับก็เป็นสองประเทศที่กำลังเป็นประเด็นร้อนบนหน้าข่าวโลกในวันนี้นะครับประเทศแรกเนี่ยอัลบาเนียเป็นประเทศที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

0: 28,000 ตารางกิโลเมตรนะครับอย่างประเทศไทยของเราเนี่ย5,000ตารางกิโลเมตรก็ลองเทียบดูนะครับว่าห่างกันขนาดไหนทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเขาเป็นประเทศที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดกับกรีซนะครับถ้าเกิดเราบอกในวันดีที่อากาศโปร่งใสเนี่ยยืนอยู่ที่ประเทศอิตาลีถ้าเรามองลักษณะของประเทศอิตาลีเป็นรองเท้าบูทใช่ไหมทางด้านส้นรองเท้าบูทเนี่ยจะมองฝั่งไปฝั่งตะวันออกก็จะเป็นประเทศอัลบาเนียนะครับประเด็นก็คือเมื่อปี2021นะครับลูกสาวคนโปรดของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คืออีวานก้าทรัมป์นะอีวานก้าทรัมป์นี่เป็นลูกของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เกิดกับอดีตภรรยานะครับก็คือตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับค่ะคืออีวาน่าอีวาน่านี่เป็นอีวาน่าที่ท่านเป็นนางแบบนะแล้วก็เป็นนักธุรกิจจากเช็กโกสโลวาเกียหรือประเทศเช็กริพับลิกในปัจจุบันเนี่ยก็มาแต่งงานแล้วก็มีลูกกัน3คนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ลูกสาวคนนี้เนี่ยเกิดเมื่อปี2524นะครับก็ลองปัจจุบันนี้ก็อายุประมาณ44ปีเธอบอกว่าเมื่อไปวันที่เมื่อปี2021หรือ2564เนี่ยเธอบอกว่าไปกับสามีคือเจเร็ดคูชเนอร์เนี่ยนั่งเรือยอร์ชนะครับของทายาทตระกูลรอดชัยซึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มาไปเที่ยวกันตรงนี้ระหว่างอิตาลีไปเจอเขาบอกโอ้เธอใช้คำว่า discover นะครับคือไปค้นพบเกาะนี้นะครับเกาะนี้ก็คือเกาะที่อยู่ที่อัลบาเนียที่เกาะสตาซ่านะครับเกาะสตาซ่าไอแลนด์เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ2ตารางไมล์นะครับเธอบอกว่ามันสวยเหลือเกินมันมีลากูนมันมีชายหาดที่แบบยาวต่อเนื่องเป็นเส้นตรงเนี่ยประมาณ5ไมล์เลยทีเดียวสวยมากเหมือนแดนสวรรค์เธอบอกเธอว่ายน้ำลงจากเรือไปขึ้นที่เกาะนี้กับสามีแล้วก็แบบเดินเท้าเปล่าเดินแบบไฮกิ้งขึ้นไปบนยอดของยอดเขาแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็แบบสนใจที่จะพัฒนาเกาะนี้นะครับให้เป็นรีสอร์ทระดับ 5-6 ดาวเนี่ยซึ่งก็คุยกับสามีเป็นที่เรียบร้อยก็มีโครงการที่พัฒนาเกาะนี้ตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาทีนี้ประเด็นมันก็คือที่เกาะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่เป็นเกาะอนุรักษ์ทางธรรมชาติเพราะว่าเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่เขาบอกมีนกฟลามิงโกสีชมพูจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเต่าทะเลมีซีไลออนมีอะไรต่างๆสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะครับอยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเขตป่าสงวนด้วยแต่ปรากฏว่าไม่รู้เขาคุยกันยังไงกับทางรัฐบาลของอัลบาเนียนะครับก็คุยกันแล้วก็เลยที่จะพัฒนาตรงนี้ใช้เงินมูลค่าในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็น real estate development เนี่ย4.6 พันล้านนะครับก็คือ 4,600 ล้าน US ดอลลาร์บอกเงินลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากทางตะวันออกกลางก็มีซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆนานาที่จะลงทุนตรงนี้นะครับทีนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าเธอให้สัมภาษณ์นะครับว่าตรงนี้แหละแล้วก็กำลังจะไปจัดถามคนอัลบาเนียเขาก็เลยออกมาประท้วงกันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ก็เข้าไป10วันแล้วนะครับที่ประท้วงกันเรื่องนี้ก็สร้างความโกลาหลให้กับอัลบาเนียเลยทีเดียวนะครับก็นายกรัฐมนตรีของอัลบาเนียคือคุณอีดี้รามาก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีนะครับแล้วท่านใช้คำว่า the project is not yet there แต่ว่าตอนนี้มันมีรถบรรทุกเข้าไปเกลี่ยเกิดพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็และการประท้วงกันคน 8,000 ถึง 10,000 คนนะครับออกมาประท้วงที่เมืองหลวงในประเทศอัลบาเนียแล้วก็ทั่วประเทศเลยก็ทั่วเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจบลงอย่างไรครับ
1: ค่ะฟังเรื่องประเทศที่ชื่อคล้ายๆกันนะคะเมื่อสักครู่พี่ต้นเล่าว่าภริยาคนแรกของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาจากเช็กโกสโลวาเกียใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออย่าสับสนนะเพราะว่าคุณเมลานีทรัมป์First Lady คนปัจจุบันเนี่ยนะคะมาจากสโลเวเนีย
0: อยู่แถวๆนั้นน่ะใกล้ๆกันแล้วทั้งสองท่านนี่ก็จะเป็นแบบสาวผมบลอนด
1: ์
0: ท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านนิยมยุโรปตะวันออก
1: สเปคมาตรฐานความงามในแบบที่ท่านชอบแล้วกันมีอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ตอนนี้จะต้องจับตานะคือในช่วงนี้ล่าสุดคุณทรัมป์ได้ออกมาพูดถึง negotiations นะคะหรือว่าการเจรจาว่าก็กำลัง

0: อยู่ในระหว่างการจัดทำอยู่กำลังทำอยู่ไงแต่ว่าช่วงนี้อิสราเอลกับอิหร่านก็เทรดดิ้งสไตรค์ค่ะคือผลัดกันโจมตีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ CNBC พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า Trump insists negotiations are continuing despite Israel and Iran trading strikes นะคะเป็นการเทรดที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความรุนแรงมีผู้บาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นนะคะความคืบหน้าตรงนี้ค่ะผู้นำสหรัฐโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะว่าอิสราเอลอิหร่านต้องหยุดยิงทันทีเพราะว่าเมื่อวานนี้เขายิงขีปนาวุธตอบโต้กันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบ2เดือนมันเป็นการซีสไฟร์หรือว่าหยุดยิงที่มีอุณหภูมิความร้อนปะทุอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางฟากของอิสราเอลกับจุดที่อยู่ติดกันในอย่างเลบานอนนะคะแล้วก็อีกฟากหนึ่งอย่างอิหร่านแล้วก็ประเทศในแถบอ่าวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวที่เป็นระดับสูงนะคะว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมในการสู้รบกับอิหร่านที่จะลากยาวอีกหลายวันและมีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะทำศึกระยะยาวค่ะในขณะที่ข้อมูลจากอิสราเอลเนี่ยที่ระบุนะคะว่าอิหร่านเขายิงขีปนาวุธนำวิถีประมาณ30ลูกมาใส่อิสราเอลในขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะซึ่งถือเป็นอีกไพ่ใบสำคัญของอิหร่านล่ะก็ได้มีการยิงขีปนาวุธเข้ามาใส่อิสราเอลอีก2ลูกนะคะโดยลูกหนึ่งถูกสกัดไว้ได้อีกลูกหนึ่งก็ตกก่อนถึงบริเวณอาณาเขตของอิสราเอลนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้ทางอิสราเอลก็เลยโจมตีกลับไป2ระลอกค่ะอ่ะขมวดนิดนึงติวสอบให้คุณผู้ฟังนะเพราะว่าความเคลื่อนไหวตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าตรงเรื่องของกบฏฮูตีที่อยู่ทางฝั่งเยเมนเนี่ยนะคะคือเยเมนเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าหากว่าเรามองลงไปจากด้านบนเนี่ยทางบริเวณช่องแคบฮอร์มูซซึ่งตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ใช่ไหมคะจะเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างอิหร่านนะแล้วก็จะมีการส่งออกน้ำมันประมาณ 20% ของโลกใบนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบีย UAE มันจะต้องผ่านตรงนี้ออกมาทั้งหมดนะคะนี่คือทางฝั่งขวานะคะแต่ว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยซาอุดิอาระเบียเขาก็พยายามจะแก้ปัญหานะที่มันมีความคุกรุ่นในช่วงที่ผ่านมาเขาสร้างท่อนะคะที่จะส่งออกน้ำมันไปทางฝั่งทะเลแดงค่ะซึ่งอยู่ทางซ้ายนะถ้าหากว่าเรามองลงไปจากทางด้านบนเนี่ยนะคะแต่ว่าช่องทะเลแดงเนี่ยถ้าหากว่าจะไปออกด้านล่างเนี่ยมันจะต้องผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าในเยเมนเนี่ยเยเมนมันอยู่ตรงช่องแคบบับอัลมันเดบพอดีนะคะแล้วก็มีกลุ่มกบฏ
1: พอดีเลย
0: ถูกต้องค่ะกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งทางอิหร่านเนี่ยเป็นพร็อกซี่เนาะให้การสนับสนุนอยู่นะคะที่ผ่านมาก็จะมีข้อมูลว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยได้รับทั้งเม็ดเงินแล้วก็อาวุธในการสนับสนุนจากอิหร่านเพื่อเอาไว้ปิดช่องแคบตรงนี้ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องทำนะคะตอนนี้มีข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมว่าสายข่าวในกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC เนี่ยนะคะเขาระบุว่าถ้าหากว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานของอิหร่านเนี่ยยังคงถูกดำเนินต่อไปเนี่ยอิหร่านก็จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทั่วตะวันออกกลางเช่นกันค่ะคราวนี้อีกไพ่ใบสำคัญที่ดิฉันได้แตะถึงเมื่อสักครู่ก็คือกลุ่มฮูตีใช่ไหมคะซึ่งอยู่บริเวณนี้นะตอนนี้ก็ออกมาแถลงนะบอกว่าเขาจะทำการปิดช่องแคบบับอัลมันเดบด้วยดังนั้นตอนนี้ปริมาณน้ำมันประมาณ7ล้านแบเรลต่อวันที่ออกมาทางฝั่งซ้ายมาทางทะเลแดงแล้วก็จะออกบริเวณช่องแคบนี้เนี่ยน่าจะมีอุปสรรคอย่างร้ายแรงนะคะว่าถ้าหากว่าการปิดช่องแคบตรงนี้มันเกิดขึ้นด้วยเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่สามารถจะออกมาได้นะคะนอกจากน้ำมันยังมีสินค้าต่างๆของอิสราเอลนะคะที่ทางกลุ่มฮูตีเนี่ยบอกว่าจะไม่ให้เรือใดๆก็ตามเลยของอิสราเอลเนี่ยแล่นผ่านนะคะสินค้าส่งออกของอิสราเอลมีอะไรบ้างเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสารที่เอาไปทำเป็นปุ๋ยนะคะอีกประเด็นนึงก็คือรถ EV ที่มาจากจีนค่ะที่อาจจะต้องผ่านบริเวณนี้เหมือนกันนะก็อาจจะติดขัดนะคะในเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกของทางจีนนะคะ

0: ดังนั้นก็รอติดตามกันต่อค่ะแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งไพ่ใบสำคัญนะของอิสราเอลมีโซมาเลียและโซมาเลียแลนด์พี่ต้นอยากจะเล่าไหมคะเรื่องนี
1: ้ อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นนะครับโซมาเลียที่เขาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลแล้วก็จะมีกองกำลังนี่แหละฮูตี้บ้างอะไรบ้างนะครับที่ต่อต้านอิสราเอลก็ไปอยู่ที่โซมาเลียนี่แหละ
0: จะเลยช่องแคบแบบเอามันเด็บมานิดนึงลงมาทางล่างๆค่ะ
1: มาทางแบบมาติดกับทางอียิปต์อะไรแถวๆนั้น
0: ค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีบริเวณพื้นที่ถ้าคุณผู้ฟังมองไปเอาหน้าตาเหมือนขวานแต่ไม่ใช่ขวานแบบประเทศไทยนะ คือตรงด้ามจับเนี่ยยาวๆเนี่ยเป็นโซมาเลียส่วนทางที่งอกออกมาทางซ้ายบนเนี่ยคือโซมาเลียแลนด์นะคะซึ่งโซมาเลียแลนด์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาอยากจะแบ่งแยกออกมานะชื่อเต็มๆของมันคือ British Somaliland นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยล่าสุดค่ะคุณบีบี้นะหรือว่าเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยไปเซ็นรับรองเอกราชให้กับโซมาลีแลนด์นะคะซึ่งจริงเนี่ยก็ยังอยู่ในโซมาเลียอยู่นะคะแต่ว่าการที่เขาเซ็นรับรองตรงนี้เพราะว่าจุดของโซมาลีแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้กับช่องแคบบับอัลมันเดบอย่างมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นท่ามกลางการต่อสู้กับกลุ่มพร็อกซี่ต่างๆเนี่ยอิสราเอลมีไพ่ใบสำคัญนี้คือโซมาลีแลนด์เพราะว่าเซ็นรับรองเอกราชเนี่ยเราก็มีในเรื่องของข้อตกลงจะให้เงินให้เรื่องการค้าอะไรต่างๆด้วยนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าแล้วกลุ่มโซมาลีแลนด์เนี่ยหลังจากนี้จะมีส่วนสำคัญในการต่อกรกับการปิดช่องแคบบับอัลมันเดดของกลุ่มฮูตีหรือไม่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าตรงนั้นมันมีโซมาเลียแล้วก็แยกออกมาเป็นโซมาเลียแลนด์เนี่ยนะครับโซมาเลียแลนด์นี่ก็อยู่ทางตอนเหนือของเอธิโอเปียก็เรียกว่าวุ่นเลยทีเดียวนะครับบริเวณนั้นยังวุ่นกันไม่จบวันนี้เราก็นำเสนอในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้นี้เราไปอัลบาเนียแล้วใช่ไหมครับคราวนี้จะพาไปที่อาร์มาเนียอาร์มาเนียก็เป็นประเทศที่เคยอยู่ในเรียกว่าออร์บิทของรัสเซียนะครับคือทั้งอัลบาเนียและอาร์มาเนียทั้งสองประเทศนี้เนี่ยอยู่กันคนละที่นะครับแต่ว่าเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองไปก็แบ่งแยกกันไปนะครับก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียแล้วก็พอรัสเซียล่มสลายในช่วงปี1989เนี่ยก็แยกออกมาเป็นประเทศอะไรต่างๆทีนี้อาร์มาเนียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ติดกับอิหร่านทางตอนเหนือของอิหร่านแล้วก็ทางตะวันออกของประเทศเนี่ยก็จะติดกับประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับแล้วก็ทางเหนืออันนี้ก็จะไปใกล้กับรัสเซียละทีนี้ประเด็นมันก็คือทางอาร์เมเนียเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็เขาได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปแล้วก็เคยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเนี่ยตอนนี้ทำไปทำมาพรรคบาลที่เคยอยู่ภายใต้ใกล้ชิดเรียกว่ากับทางค้าขายกับทางรัสเซียเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ตอนแรกเขามีการเป็นจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมแต่ตอนนี้รัฐบาลที่เป็นพรรคแกนนำเนี่ยได้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับได้รับการสนับสนุนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาได้คะแนนเสียงไป 49.81% นะครับของบรรดาเสียงทั้งหมดที่มีในสภาแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับนิโคพาเชียนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะหันเหนะครับคือทิ้งความสัมพันธ์กับทางรัสเซียเพื่อที่จะไปค้าขายกับ EU ทางรัสเซียก็เลยเขาเรียกว่ากล่าวเตือนมานะบอกว่าคือตามปกติแล้วคู่นี้ประเทศนี้ทั้งอาร์มาเนียกับรัสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญรัสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนะครับการค้าขายของทั้งสองประเทศเนี่ยรัสเซียเป็นอันดับหนึ่งของอาร์มาเนียแต่ว่าปัจจุบันนี้กำลังจะหันเหไปค้าขายกับทางยุโรปมากขึ้นแล้วมีแนวโน้มด้วยว่าที่จะไปเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและอาจจะต่อไปถึงการเป็นนาโต้หรือไม่ทางรัสเซียเนี่ยได้ออกมาเตือนเลยนะบอกว่าถ้าทำตัวแบบยูเครนเธอก็จะเป็นยูเครนรายต่อไปนะครับประเทศอาร์เมเนียนี่เป็นประเทศที่ถึงแม้จะติดกับอาเซอร์ไบจานแต่เขานับถือศาสนาคริสต์นะแต่ประเทศอัลบาเนียที่เป็นประเทศ

0: เป็นกับลูกสาวและลูกชายของท่านโดนัลด์ทรัมป์อันนั้นนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็นำเสนอเรื่องภูมิศาสตร์กันเนาะ
1: ค่ะสั้นๆมาดูผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์สู้รบกันขึ้นแบบเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำมันโลกค่ะก็กลับมาพุ่งกว่า 3% หลังจากที่อิหร่านอิสราเอลกลับมาเปิดศึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า West Texas Intermediate นะคะของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.68% หรือ 3.33 ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ประมาณ109บาทมาอยู่ที่93.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะซึ่งในช่วงหนึ่งของการซื้อขายเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่รายงานออกมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในขณะที่ราคาสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.27 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 3.51% ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องสถานการณ์น้ำมันที่ได้รับผลกระทบแน่นอนทั่วโลกนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอเล่าให้ฟังนะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคือมีสถานการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้ 7.8 แมกนิจูดที่เกาะมินดานาวของที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ด้านเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆนะโอ้โหเห็นใจเลยทีเดียวสำหรับคุณครูนะคะที่ต้องดูแลเด็กๆจำนวนมากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคือเด็กๆ เนี่ยเข้าแถวกันอยู่ที่ถนนแล้วพอเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงในระดับนี้นะคะ 7.8 แมกนิจูดตึกมันก็สั่นค่ะแล้วเด็กก็กลัวมากเลยกรี๊ดนะคุณครูก็มีแค่2มือก็ต้องไปอุ้มเด็กๆมาสำหรับพวกเด็กเล็กๆอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะตอนนี้ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตตัวเลขล่าสุด32รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกพอสมควรเลยทีเดียวค่ะสำหรับแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้นะคะเนื่องจากมันไหวค่อนข้างจะแรงนะก็รับรู้ได้อย่างน้อย12จังหวัดนะคะไกลถึงเมืองมานาโดบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียซึ่งก็อยู่ห่างออกไปประมาณ420กิโลเมตรค่ะส่งผลให้ทางการอินโดนีเซียและรัฐซาบาของมาเลเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวก็ต้องออกประกาศเตือนภัยสึนามิเช่นกันคือเขามีทะเลนะคะพอมันเป็นแรงสั่นสะเทือนมาจากใต้ทะเลเนี่ยประเทศที่อยู่แถวๆนั้นและน้ำมันอาจจะกระฉอกไปโดนได้เนี่ยเขาก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะหลังจากนั้นเกิด after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามอีกอย่างน้อย9ครั้งค่ะทั่วเกาะมินดานาวนะคะโดยที่ครั้งที่รุนแรงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.7 แมกนิจูดก่อนหน้านี้ช่วง8เดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังฟิลิปปินส์เขาก็ต้องเจอแผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดในรอบ12ปีเลยตอนนั้นเนี่ย 6.9 แมกนิจูดนะคะอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเกาะเซบูทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย79รายค่ะแล้วก็2สัปดาห์ต่อมาหลังจากนั้นเกาะมินดานาวก็ต้องเจอแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะแล้วก็แรงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ 7.4 แมกนิจูดแต่ว่าที่ไหวเมื่อวานเนี่ยคือแรงกว่าตอนนั้นอีกนะคะรายงานนี้ดิฉันได้มาจาก AP ค่ะ A 7.8 magnitude quake in the Philippines kills at least 32 collapsed buildings and sparks tsunamiคือมีตึกถล่มด้วยนะคะเป็นตึกร้านอาหารนะที่ก็ตั้งตระหง่านอยู่แหละประมาณสัก 2-3 ชั้นน่ะถล่มลงมาด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
0: เราก็หวังว่าร้านอาหารมันก็ต้องมีคนรับประทานอาหารเนา
1: ะ
0: ก็หวังว่าคงจะไม่ได้คงจะรอดออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับเรายังจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีนาปีที่แล้ว
1: ม
0: ีนาปีที่แล้วที่เกิดเหตุ
1: แรงสั่นสะเทือนจากเมียนมา
0: ค่ะสะเทือนถึงประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมมาระวังกันด้วยนะครับเรื่องของวันนี้นะครับไหนๆก็ภูมิศาสตร์แหละผมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาลงไว้ใน Telegraph นะครับบอกว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้กำลังเล็งเลยทรัมป์ eyeing purchase of key British colonial outpost นะก็คือท่านเล็งเป้าหมายว่าจะไปซื้อเกาะนะคนนี้ก็ชอบเกาะมากเลยก็ไปซื้อเกาะชาโกสนะครับไอแลนด์ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับหมู่เกาะวิโกกาเซียอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งก็อย่างเรือที่ตอนที่เขายกอเมริกันอาร์มาด้ามาไม่ว่าจะเป็นเรือ USS อะไรต่างๆนะครับทั้งอับราฮัมลินคอล์นทั้งฟอร์ดทั้งอะไรต่างๆเขาก็จะมา

0: มาจอดอยู่ที่นี่นะครับที่หมู่เกาะดิโกกาเซียแต่ทีนี้เกาะชาโกสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศมาอูริตุสนะครับซึ่งก็เป็นเกาะอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์แต่ว่าโดนอังกฤษยึดไปตั้งแต่แล้วก็เป็นอาณานิคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้เขาจะต้องส่งคืนให้กับประเทศมาอูริตุสนะครับก็แต่ทีนี้ทางสหรัฐเนี่ยก็กะจะว่าอย่างนี้ครับว่าพออังกฤษส่งคืนปั๊บก็จะไปซื้อเกาะนี้นะครับจากมาอูริตุสเนี่ยเพื่อที่จะได้เสริมสร้างกำลังและแสนยานุภาพของฐานทัพนะครับซึ่งตรงที่หมู่เกาะริโอกาเซียเนี่ยก็จะเป็นฐานทัพของอเมริกาที่อยู่ร่วมกันกับพวกของนาโต้โดยมีอังกฤษอยู่ที่นั่นด้วยก็ดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์นี้จะลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่เพราะว่าอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่ว่านอกจากจะไปซื้อเพื่อที่จะเป็นฐานทัพแล้วเนี่ยก็จะซื้อเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: Real Estate Development นั่นเองครับ
1: เป็นเรื่องที่ท่านเชี่ยวชาญ
0: ชำ
1: นาญและมีประสบการณ์มาอย่างมากมาย
0: ใช่เหมือนกับเอฟสตีนไอแลนด์อะไรประมาณน
1: ี้อ่ะมาดูสั้นๆอีกสักข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพักกันในช่วงแรกนะคะมีท่าทีออกมาจากผู้นำสหราชอาณาจักรนะคะก็คือเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ค่ะ UK Prime Minister นะคะที่มีการออกมาประกาศว่าบริษัทเทคทั้งหลายนะคะที่เป็นเทคจายเอนท์เทคยักษ์ใหญ่ที่ดำเนินงานอยู่ในสหราชอาณาจักรเนี่ยต้องนำมาตรการทางด้านความปลอดภัยมาใช้ในโทรศัพท์ของเด็กเพื่อป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะถ้าหากว่าไม่ยอมทำเนี่ยจะต้องเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายค่ะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเขาเรียกว่า explicit content นะคะ explicit จริงๆหมายถึงชัดเจนตรงๆจงแจ้งอะไรแบบนี้พอเอามารวมกับคำว่าคอนเทนต์เนี่ยมักจะหมายถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนหรือผู้ที่มีความอ่อนไหวในด้านต่างๆนะอย่างเช่นเนื้อหาอนาจารลามกนะคะหรือว่าวิดีโอเกมภาพยนตร์ที่อาจจะมีความรุนแรงคือมันมีหลายๆแง่นะคะคือเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบบางรายเนี่ยลูกจบชีวิตตัวเองไปนะคะก็พิจารณาหลักฐานต่างๆค่ะที่มาจากหลายมุมของบริเวณที่ท่านดูแลอยู่นะรวมไปถึงออสเตรเลียด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยออสเตรเลียเขาได้มีการออกกฎห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะทางเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยบอกว่าต้องปกป้องเด็กๆจากผลกระทบที่เป็นอันตรายของเทคโนโลยีหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะทางหนังสือพิมพ์ Times เนี่ยรายงานว่ามีการเตรียมที่จะประกาศให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีห้ามใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็จะเป็นทิศทางที่ท่านมองว่าสำคัญเหมือนกับคล้ายๆที่ออสเตรเลียเคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะคะคือที่ลอนดอนเนี่ยเขามีจัดงาน London Tech Week นะคะแล้วทำให้ทางนายกของสหราชอาณาจักรเนี่ยบอกว่าขอเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศเนี่ยนำระบบควบคุมอุปกรณ์มาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับหรือว่าส่งภาพลามกอนาจารได้นะคะโดยที่บริษัทต่างๆอย่างเช่น Apple Google ควรจะสร้างหรือเปิดใช้งานระบบบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อตรวจจับและบล็อกภาพโป๊เปลือยสำหรับเด็กในขณะที่ผู้ใหญ่ถ้าหากว่าอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็ใช้งานกันได้ตามปกติอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดออกมานะคะจริงๆเรื่องเด็กใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะไปให้ผู้ประกอบการควบคุมอย่างเดียวไม่ได้อย่างเช่น Meta หรือว่าอาจจะเป็น Apple Google ผู้ผลิตโทรศัพท์ต่างๆมันอยู่ที่การควบคุมของทางบ้านด้วยนะคะการเซตกฎการ setting boundaries หรือว่ามีขอบเขตให้กับบุตรหลานหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะยื่นให้ใช้มันต้องมี parental control มีการใช้การควบคุมจากผู้ปกครองด้วยแต่ว่าเด็กสมัยนี้เขาก็ฉลาดและเก่งนะมีความสามารถที่จะแหกออกมาได้นะคะดังนั้นการที่จะสื่อสารให้รู้ถึงโทษภัยหรือว่าปัญหาของการใช้งานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แต่ละบ้านต้องควบคุมต้องเซตกฎเกณฑ์เรื่องนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแถลงการของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในระบุว่าถ้าบริษัทเทคต่างๆเนี่ยไม่ดำเนินการภายใน3เดือนรัฐบาลสหราชอาณาจักรจะออกกฎหมาย

0: ายบังคับให้เปิดการใช้งานเทคโนโลยีแบบนี้นะคะเพื่อช่วยควบคุมอย่างไรก็ตามก็รอติดตามกันต่อถ้าว่าไม่ทำเนี่ยจะต้องใช้กฎหมายมาบังคับนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก BBC นะคะ Tech firms have 3 months to stop children seeing or sending explicit content Starmer says คือพวกโจรมิจฉาชีพพวกที่คิดไม่ดีต่อเด็กๆเนี่ยบางทีมันก็แทรกซึมมาในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าถึงได้นะคะดังนั้นผู้ปกครองทุกท่านจะต้องมีความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะเพื่อป้องกันบุตรหลานของท่านในการตกเป็นเหยื่อแล้วมันยังมีเรื่องเงินเรื่องเพศอะไรหลายๆอย่างที่ต้องระวังกันนะคะ
1: ก็หวังว่าพวกสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเขาคงจะไม่ออกมาแบบต่างให้การกดเกณฑ์อะไรแบบนี้มาละเมิดสิทธินะครับเดี๋ยวเราพากันสักครู่ช่วงหน้าผมจะพาไปดูว่าบ้างนะครับว่าแรงงานไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแรงงานไทยในประเทศฟินแลนด์ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: หกโมงสามสิบห้านาทีค่ะคิดถึงคุณผู้ฟังจังเลยวันนี้ไปไหนทำอะไรกันบ้างคะแล้วก็พร้อมที่จะออกจากบ้านหรือยังสำหรับหลายๆท่านที่ต้องเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าเด็กๆนะที่กำลังเดินทางไปโรงเรียนไปสถาบันศึกษานะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับคุณสุมนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะสองเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็งบประมาณที่จะนำไปใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับราชวงศ์สุดท้ายของเมียนมาราชวงศ์ของบองน่าสนใจทั้งสองเรื่องพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning World
0: มิงกะลาบา Good Morning ซูมอน
1: มิงกะลาบา
4: Good Morning
0: Thank you for joining us this morning
4: Thank you for inviting me.
1: You're very welcome. So we have two topics that are very interesting this morning. Let's go dive in into your two topics, please.
4: Okay. The first one is about the conscription law that introduced less 2 years ago in by the Myanmar military government. So continuing, the currently Myanmar ponder the escalated forced conscription campaign with systematic roundups and arbitrary arrests in Zakhan divisions, which is much having a clash between the PDF, Public Defense Forces, and the Myanmar military government at the moment. So within the areas of Zakhan regions, some the young peoples are being concerned about to get inside force, you know, the service for conscriptions in that area. As we have noticed that currently the military Honda has intensified its force conscriptions campaign by launching the widespread and, you know, the arrest of civilians, civilians in those areas. And because, you know, in those areas, we call that Kalei Public Strike Steering Company Committee, KPSSC. They just control most of the area. We call that Kalei Township, and then they just stated that the military, the military group is currently targeting individuals. I mean, especially for young people who are under 35 years old. And mostly between 20 and 35. So when they're traveling alone, as well as young adults in their primes, I am obviously that inspecting them whatever they encounter. So this is what happening right now in those areas. Consequences if they have been inspected or whatever checked by those military groups that they would be part of the Myanmar military, the groups to attack back the public service, public defense services. This is what happening right now. And not only in those areas across the country, in some sort of the conflict areas in ethnic, how to say that,

0: film industry ever, you know. We haven't seen kind of, yeah. So, as you know that the Komang dynasty ruled from, you know, 18th centuries, you know, 1752 to 1885. So they will have to use more a lot of money to prepare everything.
1: The production, the costume, the team stuff.
0: Of course, everything. So they will invest a lot of money. So this is kind of,
1: Silmon, personally obsessed with the history of the Kangbong dynasty, and have you ever heard that here in Thailand we do have a production of series called Pleung Pranang, which is inspired by the story of the Kangbong dynasty of Myanmar?
0: Of course, yes. This is the one of the biggest visions that to create our own Kangbong dynasty, so they just, you know, produce a lot of the really Kangbong dynasty films a lot in Thai movie industry. That's why, you know, they just would like to create their own production because of that Kangbong dynasty.
1: All right. Thank you very much, Silmon, for this morning. We do need
0: a few
1: minutes to do a wrap up.
0: Yeah.
1: All right. Thank you very much.
0: Thank you.
2: Enjoy your day.
0: Have a good day.
1: Have a lovely day, Simon.
0: Bye.
1: ขอบคุณผู้ฟังด้วยที่ต้องรีบตัดจบนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแปลกันอีกนะคะพอดีมีข่าวที่น่าสนใจอย่างมากเลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนที่เราจะไปแปลนะคะเกี่ยวกับเรื่องงาน Manufacturing Expo 2026ค่ะเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงในงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอคอยนั่นก็คือ Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและการเคลือบผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตไปอีกระดับกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30ประเทศเต็มพื้นที่ไบเทคบางนานะคะจะจัดในวันที่17ถึง20มิถุนายนนี้ที่ไบเทคค่ะมีค่าชมงาน500บาทแต่ถ้าหากว่าลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานได้ฟรีเลยลงทะเบียนได้ที่ www.manufacturing-expo.com หรือติดต่อได้ที่หมายเลข026867222จัดโดย RX ไบเทคค่ะพี่ต้นขาเชิญค่ะสรุปคนละ1นาทีได้ไหมคะ
2: พยายามไหมครับเรื่องแรกนี่ก็คือเขาบอกว่าตายคนที่เป็นคนหนุ่มสาวนะครับระหว่างอายุ20ถึง35เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายจะต้องระมัดระวังเลยทีเดียวในรัชฐานเนี่ยนะครับเพราะว่าทางการของเมียนมาเนี่ยกองทัพเนี่ยกำลังที่จะต้องการกำลังทหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็บางทีก็ไปเจอตรงนี้คนนี้อายุอยู่ในเกณฑ์ปั๊บก็จะสืบสวนสอบสวนจับแล้วก็เอาไปเลยนะครับเอาเพื่อไปเข้าอยู่ในกองกำลังเขาคุณชุมพรบอกว่าตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมานะ2567เนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีผู้คนในรัชฐานเนี่ยที่อยู่ในสภาพเดียวกันแบบนี้เข้าเกณฑ์เนี่ยโดนลักพาตัวไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในกองกำลังของเมียนมาแล้วมากกว่า100,000รายครับผ
1: มฟังแล้วก็น่าตระหนกตกใจพอสมควรสำหรับเรื่องนี้นะคะอีกข่าวหนึ่งค่ะเป็นข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหนังที่อาจจะมีไปฉายบน Netflix ด้วยนะคะโดยที่ทางเมียนมาเนี่ยเมื่อสักครู่คุณซูมอนบอกว่าเป็นเหมือนลูกใช่ไหมของคุณมินองไลน์เนาะแล้วก็มันจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะเขาจะสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับคองบองไดนาสตี้หรือว่าราชวงศ์คองบองค่ะซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายนะในช่วงที่เมียนมาเนี่ยเขาเสียเมืองและเป็นจุดสิ้นสุดราชวงศ์นะคะอย่างในไทยเนี่ยเราก็มีสร้างละครใช่ไหมเปรียบใจร้อนดังเพลิงคือเพลงไงความโกรธเปรียบใจร้อนดังไฟใช่ไหม
2: เรื่องการแย่งชิงกันใช่ไหมสำหรับบรรดาพระมเหสีนางในของราชวงศ์เชียงบองในรัชกาลสุดท้าย
1: เจ้านางอนันทิพย์ได้รับแรงบันดาลใจจากพระนางอเลนันดอร์ซึ่งเป็นพระมเหสีในพระเจ้ามินดงนะคือกษัตริย์องค์สุดท้ายของเมียนมาเนี่ยแหละอย่างไรก็ตามนะคะโปรดักชันนี้จะต้องใช้เม็ดเงินมากมายมหาศาลเนอะคือเขาอยากจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ในม

0: ของเมียนมาทั้งในเรื่องเสื้อผ้าการเล่าเรื่องnarrativeต่างๆนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีการจับตาและเสียงคัดค้านจากมหาชนว่าเมียนมาสู้ชีวิตอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะเอาเงินมาลงทุนอะไรกับเรื่องนี้เยอะแยะขนาดนี้แล้วมันจะยังไงต่อนะคะ
1: ครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยเอพิโซดที่2ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยจะคุยกันเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันเราต้องรู้อะไรบ้างและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรวันนี้เอพิโซด2ท่านพร้อมแล้วค่ะ
2: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านดร.ภัยจิต
3: ครับกับสวัสดีคุณศรีคุณสุชาติและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: วันนี้นี่ตอน2นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับ
1: ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปถึงเรื่องที่การที่ทางจีนเขาจะพัฒนาสมาร์ทซิตี้มากกว่า200เมืองนะครับแล้วก็พัฒนากลุ่มเมืองอีก30กลุ่มเมืองรวมทั้งใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าแล้วก็ความได้เปรียบแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้วยอะไรต่างๆวันนี้เชิญต่อเลยครับ
3: คร
1: ับ
3: คือเราย้อนกลับไปตัวองค์ประกอบของแผน15เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ 3-4 ส่วนที่เราควรทราบอันแรกคือเขาจะพัฒนาคุณภาพสูงนะในมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงในยะของมันก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในมิติเชิงคุณภาพนะที่เพิ่มสูงขึ้นไส้ในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดกว้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เขาจะเดินหน้านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยจะตลาดใหญ่ขึ้นเติบโตดีขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับองค์ประกอบส่วนที่2ที่สำคัญก็คือจีนจะเดินหน้าผลักดันภาคการบริโภคภายในประเทศในแผน15เขานั่นก็หมายความว่าตลาดภายในประเทศนะครับจะยิ่งเติบโตในระดับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP หมายว่าถ้า GDP โต 5% นะเพราะเขาตั้งเป้าปีนี้ 4.5-5% ใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศก็จะโตมากกว่านั้นอีกงั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นภาพหนึ่งเราเข้าข้างในเราก็จะเห็นภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในแบบหนึ่งส่วนที่3นะผมพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมนะค่อนข้างมากในแผน15คือถูกยกระดับจากระดับที่5ในแผน14ในด้านของความสำคัญนะมาอยู่ระดับที่2เลยนะและส่วนสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่ผมเมื่อกี้คุณสุชาติเกริ่นไปว่าเนี่ยเขาจะสร้างสมาร์ทซิตี้ความเป็นเมืองน่าอยู่อะไรต่างๆไอ้เนี่ยซ่อนอยู่นะในสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่พอถอดรหัสออกมาสิ่งที่เราจะต้องมองคือแสดงว่าจีนเนี่ยนะเติบโตมากขึ้นและจะกลายเป็นตลาดระดับกลางนะครับที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับตอนที่เขาฉลองต้องบอกขจัดปัญหาความยากจนหมดสิ้นจากแผ่นดินจีนในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคนชั้นกลาง400ล้านคนนะครับแต่เขามองเป้าออกไปเนี่ยนะจนถึงปี2035เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น800ล้านคนนะครับเพราะนั้นเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวขนาดเศรษฐกิจที่เดิมอยู่15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมา20ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็น30ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2035ถูกไหมอันนี้ทิศทางการเติบโตเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้ตลาดนี้ฝากอนาคตไว้ได้แต่ไส้ในที่สำคัญยิ่งกว่าคือจีนเนี่ยเวลาบอกว่ามีแผนแบบนี้มีแนวทางแบบนี้เขาดำเนินมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องภาคการบริโภคภายในประเทศมีสองเรื่องนะสองแคมเปญสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ของจีน

0: นะดำเนินการมานะครับนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Shopping in China 2026นะครับอันนี้ก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้คนออกมาช้อปปิ้งแต่ที่น่าสนใจคือเขาทำแคมเปญอยู่อันหนึ่งครับเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าเป็น Export to China แล้วกันคือเพื่อจะจูงใจกระตุ้นให้คนเนี่ยนะมาส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นและส่วนนี้ความสำคัญเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนนะทำแคมเปญขนาดแบบนี้
1: รู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับเพราะมีประเทศอื่นเนี่ยพยายามที่จะกีดกันที่ไม่ให้คนไม่ให้เราเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามามากเรามีจะพยายามจะส่งออกแต่นี่สนับสนุนให้คนส่งเข้ามาในเมืองจีนแล้ว
0: เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจีนเนี่ยเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ย32ปีต่อเนื่องครับค
2: ือ
0: ตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเนี่ยเขาเริ่มเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆแล้วก็ตายระดับสูงขึ้นนะครับตอนก่อนโควิดเนี่ยก็ไปแช่อยู่ประมาณ 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับแล้วคนก็บอกโอ้โควิดมาจีนเสร็จละการเกินดุลการค้าคงลดลงปรากฏว่าด้วยสรรพกำลังความพร้อมความสามารถในการแข่งขันเขาเกินดุลการค้าเมื่อปีที่แล้วทะลุไปถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะตรงเนี้ยจีนก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะจีนเกินดุลการค้าคนอื่นอย่างเดียวจีนเลยบอกว่าต้องปรับสมดุลทำยังไงที่การเกินดุลเหล่านี้จะปรับสู่สภาวะที่มันเหมาะสมเพราะจีนไม่ได้ตั้งเป้าการค้ากับประเทศอื่นๆเพื่อการเกินดุลการค้าแต่อยากประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระหว่างกันและแน่นอนในมิติของจะเรียกว่ารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในขณะนี้ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างนี้จีนก็ไม่อยากเสียเพื่อนคือเอาแต่เกินดุลคนอื่นก็อื่นก็อาจจะ
1: ทีนี้แล้วอย่างที่พอเอ็กซ์พอร์ตกับไปหน้าอย่างนี้ครับอาจารย์เราจะ
0: เอาประโยชน์ยังไงฮัลโหลฮัลโหล
3: ค่ะสัญญาณพี่ต้นเหมือนขาดหายไปนะคะ
0: ครับตอนนี้ถามว่าเราจะประโยชน์ยังไงแน่นอนว่าในการดำเนินแคมเปญ Export to China เนี่ยจีนเขาก็จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้านะการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านะจากสินค้าเป้าหมายของเขานะจากต่างประเทศการจัดแสดงสินค้าระดับภูมิภาคนะแต่เป็นงานแสดงสินค้าคุณภาพสูงนะนะครับมุ่งเน้นการเจรจาการค้าด้วยต่างหรือการให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวออนไลน์นะตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตัวต่างๆนี้รวมไปถึงการกำหนดเขตนำเข้าพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะดำเนินการในอนาคตลักษณะแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงประเทศไทยเราเนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยนะจะมีความพร้อมนะครับเราชอบถามว่าเอ๊ะเวลาเป็นแผน15เนี่ยมันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทายหรือวิกฤตของเรานะครับคือถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะไอ้นี่คือโอกาสแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไม่ดีนะเราก็จะสูญเสียโอกาสและที่สำคัญยิ่งกว่าคือประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน6-7ประเทศคือเราเป็นประเทศตัวแทนของภูมิภาคอาเซียนนะภายใต้แคมเปญ Export to China เพราะฉะนั้นจะต้องใช้โอกาสเนี้ยให้ดีนี่ถามว่าเราต้องทำยังไงบ้างแน่นอนภาคเอกชนนะเราเห็นตลาดเขาเนี่ยเติบโตเราเห็นคนเนี่ยของเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเราก็เราบอกว่าเรากำลังจะค้าขายกับกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกวันง่ายๆเพราะเศรษฐกิจเขาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพแล้วเราวางแผนการพัฒนาสินค้าของเราได้เลยเพราะฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าแพคเกจจิ้งไปจนถึงเรื่องของแบรนดิ้งหรือแม้กระทั่งการใช้พวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะเรื่อง GI เรื่องในต่างบ้านเรานะงัดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์เพราะคนจีนเดี๋ยวนี้ซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยอารมณ์นะอะไรโดนใจเขาเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญอะไรโดนใจเขายอมจ่ายตังค์ซื้อหาสินค้าเหล่านั้นนะครับสองเราต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันเพราะตลาดจีนเนี่ยใหญ่แต่ระดับการแข่งขันเขาก็สูงนะครับทั้งผู้ประกอบการภาย

0: ใหญ่ทั้งสินค้าจากทั่วโลกที่อยากจะไปขอแบ่งเค้กตลาดจีนดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มันดีพัฒนาความสามารถในการแข่งขันว่าง่ายต้องเอาทั้งถูกและดีนะครับเข้าไปแข่งลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเรื่องแบบนี้นโยบายหรือมาตรการอะไรต่างๆบางอย่างอย่างเช่นเราคุยเรื่องของการสร้างแบรนด์เมื่อสักครู่นี้มันต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมสร้างแบรนด์มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวนะจะต้องใช้เวลา3ปี5ปีทำยังไงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการดำเนินการนะในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบเพื่อท้ายที่สุดมันจะได้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ผมเนี่ยมีแนวคิดว่าบางทีผู้ประกอบการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะครับมาตรการของภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมก็อาจจะต้องซอยย่อยที่แตกต่างกันและโกยผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากสัมมนาชิงแล้วก็หายไปนะทำยังไงที่พวกเราจะเห็นพวกการเหล่านี้ขยับและยกสถานะตัวเองอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายอย่างกรณีเดียวก็พูดถึงตลาดจีนนะครับสินค้าต่างๆที่เรามีศักยภาพเนี่ยเราพูดถึงสินค้าเกษตรเราแน่นอนนะครับอาหารเครื่องดื่มอะไรที่แปรรูปแต่เราดูกว้างๆไม่ได้เราจะต้องมองเซกเมนต์ย่อยลงไปว่าตลาดเหล่านี้นะมีลักษณะที่แยกย่อยอย่างไรเช่นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วกันนะเขาผู้สูงอายุเขามี300ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ10ล้านคนนะครับจากนี้ไปนั่นหมายความว่าตลาดจะเติบโตไปเรื่อยๆนะหรือไม่ใช่เฉพาะอาหารคนอย่างเดียวอาหารสัตว์นะจีนเดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเต็มไปหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวว่าง่ายนะครับเขาก็ต้องบริโภคแล้วไม่ใช่อาหารอย่างเดียวด้วยนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งอักเซสซอรีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นนะบางทีเขาใส่เสื้อผ้านะครับแพงกว่าคนอีก
1: กลายเป็นลูกไปแล้วนะคะนิยมมีแทนลูกท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจ
0: เห็นที่เมืองไทยเนี่ยก็ด้วยง่ายแรงมากเลยที่เมืองจีนนะครับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีตังค์นะเฉพาะฉีดยาเฉพาะดูแลเรื่องต่างๆนะปีละเป็นหมื่นหยวนนะครับหมื่นหยวนก็ห้าหมื่นบาทแล้วอะบ้านเราเลี้ยงข้างบ้านใช่ไหมที่นู่นเนี่ยเขาเลี้ยงในบ้านนะครับลักษณะตรงนี้ก็แสดงว่าตลาดมีความสำคัญนะครับบริการที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันนะครับในการดูแลรักษานะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็พาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นรถไฟได้นะเนี่ยบริการสาธารณะเขายังต้องปรับตัวเข้ากับกระแสต่างๆเหล่านี้เออเราเนี่ยจะเข้าไปเอาประโยชน์อย่างเงี้ยได้เพิ่มมากขึ้นยังไงเราดังเรื่องสปาใช่ไหมผลิตภัณฑ์สปาของเราเอ๊รัฐจะสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าไปนะอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นยังไงช่องทางที่ขายนะหรือร้านผลิตภัณฑ์สปาบางทีสปาของหลายๆแห่งนะอาจจะเป็นทั้งจีนหรือต่างชาติลงทุนบางทีเขาไม
2: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANจุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไทยแอมคอร์ดนิวส์ FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายกู้ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียรติค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณศิริพรนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญา
3: ค่ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันไม่จบนะ
3: ยังมีประเด็นอยู่แต่ว่าขอแจ้งข่าวดีหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้
3: ล่าสุดนะคะสำหรับคอบอลเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวด่วนเข้ามานะเฮลั่นแล้วนะรู้สึกว่าเราน่าจะปิดดิวเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยได้เรียบร้อย
1: ค่ะ
3: สำหรับในส่วนของแจ๊สนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยที่เข้ามาก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะวันที่11มิถุนายน

0: ยนต์นะคะที่จะเริ่ม
1: ก็ได้ไปแล้ว
0: เมื่อวานสปป.ลาวก็ได้ไปแล้วแล้วดูครบทุกแมตช์ด้วยอ่ะก็วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าแจ๊สเนี่ยต้องการราคาที่ใกล้กับทางเวียดนามที่จ่ายอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยก็ยืนกรานว่ายังไงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ 1,300 ล้านนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะโทรคมนาคมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างบริษัทจัสมินนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเนี่ยค่ะปิดดีลเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็รายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการรับชมจะเป็นอย่างไรจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไหนจะได้ดูฟรีผ่านฟรีทีวีกี่แมตช์หรือว่าจะต้องรับชมผ่านแพลตฟอร์มนะคะสตรีมมิ่งแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ก็คือ10มิถุนายนนะคะเดี๋ยวรอฟังเลยก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ยังไงได้ดูแน่นอนแต่ว่าจะดูฟรีผ่านฟรีทีวีผ่านทางช่องทางสตรีมมิ่งไหนอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูความสำเร็จของสปป.ลาวเนี่ยที่เขาบอกว่าบึงฟรีบึงฟรีดูฟรี
1: เขาเบิ่งฟรี
0: แต่สรุปไม่ฟรีนะ
1: ไม่ฟรี
0: ไม่ฟรีค่ะเพราะว่าถ้าเจาะล
1: ึ
0: กเข้าไปเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าลาวทีวีแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะต้องเหมือนแบบว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าไปชมถึงจะได้
1: ก็สมควรแก่เหตุ
0: เดี๋ยวรอดูสำหรับใครที่กำลังรออยู่นะคะ
1: ค่ะก็จริงๆพูดถึงว่าในประเด็นนี้เนี่ยหลายๆคนเราติดตามกันมาหลายสมัยนะ
0: ค่ะ
1: หลายสมัยบอลโลกแล้วก็การแข่งขันทุกครั้งทุกแมตช์ก่อนหน้านี้เราจะถูกต่อว่าในกรณีที่เราต้องจ่ายสตางค์แพงมันก็บอกโอ้เขารู้นี่ว่าเราเนี่ยอยากได้แล้วรัฐเนี่ยก็การันตีว่าต้องถ่ายทอดฉะนั้นโดยธรรมชาติของเซลล์อ่ะเขารู้ว่าคุณมีตังค์แล้วคุณจะต้องดูแน่ๆเขาก็ไม่ยอมลดราคา
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 ครั้งหลังก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่นะเพราะบางประเทศเนี่ยโหคุณให้เขาฟรีอ่ะบางประเทศห่างกับเราเนี่ยครึ่งราคา
0: ราคาไม่เท่ากัน
1: เออเขาไม่ได้ขายแบบเป็นแพ็กเกจราคาเดียวเขาขายตามเขาเรียกความนิยมของคนในชาตินั้นถ้าของเราเนี่ยก็เรียกว่าคนอยากชมกันมากถ้าเกิดว่าไม่ได้ชมก็จะด่ารัฐบาลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่รัฐบาลก็จะคืออยากจะให้ดูนะก็เลยทำให้ของเราเนี่ยต้องซื้อแพงอยู่เป็นประจำอย่างบางประเทศเขาก็ทุบราคาลิขสิทธิ์บอลโลกไปนะจ
0: ่
1: ายน้อยดูครบทุกแมตช์ด้วยนะก็คือของใครๆเขารู้สึกว่ามีข้อต่อรองเจ๋งๆกว่าเราทั้งนั้นเลยแต่ของเราก็หนึ่งดูจัสมินนะ
0: อย่างเวียดนามเองเนี่ยเก๋ย้อนกลับไปดูนะคะเขาก็ได้ในราคาที่ประมาณ490ล้านบาท
1: ถูกไหมล่ะ
0: ถูกค่ะ
1: ของเรานี่โอ้โห 1,300 อันนี้มันเกือบ 2-3 เท่าอ่ะ
0: ใช่
1: ทุกครั้งเลยอ่ะ
0: เออแต่ว่าตามข่าวที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกราคานะคะ
1: ไม่ทุกครั้งอ่ะ
0: จบดิวที่เท่าไหร่ที่แจ๊สเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยตัวเลขกลมๆที่แจ๊สรับได้อะจะอยู่ประมาณที่500ถึง600ล้านบาทนะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นรอดูนะคะว่าข่าวเนี่ยอัปเดตเข้ามานะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เขาปิดดีลเนี่ยปิดดีลอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่ยังไงกันแน่นะคะ
1: ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือของแจ๊สก็แหละเพราะว่าคืออย่างนี้อย่างกรณีของจัสมินเนี่ยเขาเป็นเอกชนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาที่เขาเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็จะต้องมีข้อแม้ข้อต่อรองแล้วก็มีดีลที่ไม่เหมือนกันมันก็จะมีราคาที่เขาคาดว่าถ้ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรืออย่างไรเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: นะคะช่วงก่อนหน้านั้นเราโดนเขาเรียกว่าอะไรเราบีบคอฟรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยจนทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าโหคนในบ้านเราเนี่ยอยากดูมากไงลูกค้าเนี่ยกำลังจะดูเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยง้อทำให้เราเองเนี่ยต้องไปง้อเขาแต่ตอนนี้นี่ให้เอกชนเจรจากันก็น่าจะมีผลตอบแทนที
0: ่
1: เรียกว่าคุ้มค่าพอสมควรคือปิดแล้วเนี่ยปิดจริงๆชัวร์ใช่ไหม

0: ใช่เอ้าก็ข่าวออกมาแล้วนะคะเออก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงในวันพรุ่งนี้แต่ว่าจะรูปแบบเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดอีกทีนะคะ
1: ค
0: ืออย่างที่บอกไปว่าเราก็ลุ้นนะคะว่าเราจะได้ชมรูปแบบเนี่ยเป็นแบบไหนจะได้ดูฟรีผ่านฟรีทีวีเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆน
1: ะ
0: ว่าจะกี่แมตช์แล้วมันจะมีเรื่องของการรับชมผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแบบไหนหรือ

0: ม
1: ถูก
0: มันก็แฝง
1: เออเพราะว่าอย่างถ้าเราไปดูเราไปเจาะลึกที่สปป.ลาวนะคะ
0: ค
1: นที่คว้าลิขสิทธิ์ได้อันนี้เกยยกตัวอย่างของสปป.ลาวนะคนที่คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้เนี่ยเป็นบริษัทของเครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของประเทศเลยนะคะก
0: ็
1: คือ Star โทรคมนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดเนี่ยเพียงผู้เดียวเลยนะสำหรับสปป.ลาวแข่งขันเนี่ย104แมตช์นะ
0: คะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญเลยแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็มองต่อคืออย่างทางสปป.ลาวเนี่ยเขาไม่ได้เลือกถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีแบบเดิมๆน
0: ะ
1: เขาให้รับชมผ่านแอปพลิเคชันลาวทีวีเป็นหลักทีนี้เนี่ยแต่ว่าตอนที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าดูฟรีใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆไม่ฟรีค่ะคือผู้ชมเนี่ยจะต้องสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนแล้วถึงจะได้รับชมเรื่องของการแข่งขันครบทุกนัดนั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะคะว่ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคอนเทนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มแต่มันจะเข้าถึงคอนเทนต์ที่ผูกกับการซื้อแพ็กเกจ Data อินเทอร์เน็ตของบริษัทเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นแก่นแท้ของของข่าวเลยนะว่าการใช้ลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลกเนี่ยมันกำลังกลายเป็นเครื่องมือของการขยายอาณาจักรดิจิทัลแบบนี้ค่ะแล้วก็บริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่มันมีอิทธิพลสูงสุดเนาะในโลกอ่ะหลายคนก็อยากจะดูทีนี้เขาก็เลยมองเห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยพยายามจะดึงประชาชนของเขาอะค่ะเข้ามาสิ่งที่เขาจะได้ตามมาก็คืออินเทอร์เน็ตมือถือ 5G อินเทอร์เน็ตบ้านกล่องรับชมทีวีแอปลาวทีวีทั้งหมดมันจะเชื่อมกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่ทางภาคเอกชนน่
0: ะ
1: เขามองเห็นตรงนี้เขามองเห็นตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยแหละอ่ะเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้กลับมาเนี่ยก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะที่ประชาชนเนี่ยจะต้องเสียเงินในการซื้อยกตัวอย่างนะเพราะว่าเก๋ไปดูข้อมูลมานะคะอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าอยากจะรับชมนะคะก็ต้องซื้ออินเทอร์เน็ตราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 55,000 กีบหรือถ้าเป็นแบบว่าเป็นแพ็กเกจแบบสูงๆหน่อย 5G เนี่ย 300,000 กีบเลยนะคะโอ้แล้วอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยยิ่งแพงนะคะแล้วถ้าจะรับชมผ่านจอทีวีแบบจอใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยก็ราคาหลายล้านกีบเลยที่ประชาชนจะต้องซื้อแพ็กเกจ
0: แต่ก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นเพื่อผลกำไรระยะยาว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือเป็นสปป.ลาวถือเป็นชาติที่8นะ
1: ค่ะ
0: ในอาเซียนที่คว้าดิวได้สำเร็จแล้วก็เราเนี่ยน่าจะตกเป็น3ชาติสุดท้ายเป็น3บวยนะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพาราไดม์ชิฟต์การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการถือครองสื่อกีฬาในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะคะแฟนบอลของสปป.ลาวจะได้ชม104นัดผ่านแพลตฟอร์มลาวทีวีแล้วก็โทรทัศน์ดิจิตอลนะคะก็ต้องดูสตาร์โทคมเนี่ยของลาวซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของลาวก็เปิดโต๊ะเจรจากับฟีฟ่าได้สำเร็จแล้วก็เขาเรียกว่าข้ามหัวสถานีโทรทัศน์แห่งชาติซะด้วย
1: ฟรีทีวีใช่ไหม
0: ฟรีทีวีธรรมดาสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเหมือนบ้านเราอ่
1: ะ
0: จะต้องเป็นใหญ่สุดจะพูหรือไม่พูหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าของเขานี่ต้องถือว่าบริษัทโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยตัดหน้าโทรทัศน์แห่งชาติแล้วก็ได้ดีวันนี้ถูกเขาเลยดีพร้อมถูกใช่ไหมครบทุกนัดนะคะก็มันก็มีกลยุทธ์อะไรต่างๆใน
1: เดี๋ยวเราฟังเดี๋ยวคงจะมีข่าวทยอยเข้ามานะคะทีนี้ก็จะเหลือแต่เมียนมาแล้วก็บูไนเนาะถ้าเป็นในแถบในโซนของระดับอาเซียนนอกนั้นก็เรียกได้ว่าก็ปิดดิวเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันได้สำเร็จแล้ว
0: ค่ะนะคะก็อันนี้นี่ของเวียดนามของก็น่าจะเป็นของเวียดเทล
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นของเวียดเทลที่คว้าลิขสิทธิ์ทั้งในเวียดนามแล้วก็ในเมียนมานะก็ผูกขาดความบันเทิงแบบดิจิตอลเขาเรียกงั้นเขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร
1: ์ค่ะ
0: นะคะในลักษณะนี้ถ้าเปรียบเทียบสยามสปอร์ตเขาก็วิเคราะห์นะบอกว่าลาวเนี่ยฉลาดมากๆเพราะว่าในยุคที่สถานีโทรทัศน์แบบดั้งเดิมสู้ค่าลิขสิทธิ์ไม่ไหวบริษัทโทรคมนาคมที่มีระบบหลังบ้านแข็งแกร่งแล้วก็มีช่องทางทำเงินจากการขาย Data คือผู้เล่นที่จะเข้ามาแทนที่เนี่ยนะก็คือของเขาไม่ได้ให้ดูฟรี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาฉลาดรู้ว่า

0: ความคลั่งไคล้ของแฟนบอลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศคือของเราก็จะคล้ายๆแบบนั้นแต่ของเราเนี่ยรัฐชอบเอามาสู้มาแข่งจนทำให้ชาวบ้านก็รู้ไตเราก็เลยมักจะซื้อแพงแล้วก็ทัวร์ลงอยู่เป็นประจำนะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเขามีเรื่องของการประกาศอะไรยังไงนะคะหรือมีความคืบหน้าก็เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยอัปเดตกันนะคะ
0: ค่ะในขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็วันนี้มีการโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกเพื่อที่จะวางรากฐานสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนะคะโดยทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรศนะคะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะซึ่งในครั้งนี้ใช้หัวข้อว่า Shaping our future together peaceProsperity People Center ซึ่งก็มีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมโดยมีสาระสำคัญในการชื่นชมแสดงแรกๆก็คือแสดงความชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพที่เป็นผู้จัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญนะคะครั้งนี้ต้องถือเป็นครั้งสำคัญเพราะมีทั้งความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เขาเรียกว่าระเบียบใหม่เป็นโลกระเบียบใหม่โดยอาเซียนนั้นกำลังเผชิญทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่สำคัญในเวลาเดียวกันด้วยนะคะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญกับความผันผวนนั้นอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตนะคะโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตนั้นก็คือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในครั้งนี้นะคะอาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักการผสมผสานประโยชน์ชาติแล้วก็ผลประโยชน์ภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนนะคะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงความไว้วางใจแล้วก็เปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือทุกฝ่ายท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกนะคะก็คือยืดหยุ่นอันนี้ก็เป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตนายกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกมากนะท่านที่สนใจนั้นสามารถติดตามได้นี่ฉันคิดว่าข่าวค่ำเนี่ยน่าจะมีภาพรวมออกมานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เชิญค่ะ
1: แต่ว่าหัวใจสำคัญน่าจะเป็นการที่นายกพูดเรื่องของการผลักดันโครงการแลนบิดไหมคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะจากเวทีนี้เนาะก็ไปเยือนเวียดนามนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าโครงการแลนบิดเนี่ยมันเป็นเส้นทางคมนาคมทางเลือกใหม่แล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พยายามที่จะย้ำว่าอาเซียนกำลังเผชิญเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โอกาสจากปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การค้าเทคโนโลยีความยืดหยุ่นแล้วก็รากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตนะคะก็เลยประกาศผลักดันในเวทีนี้เลยให้อยากให้มีเรื่องของโครงการแลนบิดเนี่ยเกิดขึ้นนะคะก็โครงการแลนบิดก็เป็นอยู่ในส่วนของทางภาคใต้ของไทยก็จะเป็นเส้นทางเลือกในการเสริมความมั่นคงความห่วงเรื่องของห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็ความเปราะบางด้านโทรคมนาคมนะคะเรื่องของทางทะเลนั่นเองนะคะก็ไทยจะสนับสนุนเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็พลังงานแล้วก็เสนอความพร้อมในเรื่องของการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานให้แก่ประเทศสมาชิกที่กำลังผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว่านะคะครั้งนี้เนี่ยในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026เนี่ยก็จัดขึ้นที่เวียดนามแล้วก็นายกพร้อมในส่วนของคณะรัฐมนตรีนี่ก็ไปเป็นชุดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเวทีระดับภูมิภาคที่สำคัญมากๆในการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็กำหนดเรื่องของทิศทาง

0: อนาคตของอาเซียนด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจับตามองด้วยนะคะว่าทำไมนายกถึงพูดเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ในที่ประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในครั้งนี้ด้วยนะคะที่กรุงฮานอยนะ
1: ค่ะนะคะก็เชื่อว่าคงต้องขยายอีกเยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แต่จะผ่านได้หรือผ่านไปได้นี่ก็ยังมีในส่วนของคนที่มองเห็นแบบว่ายังค้านกันอยู่นะคะ
1: ก็มันมองในแต่ละมุมมองนี่มันก็จะมีเปรียบเทียบทั้งความคุ้มค่าในการลงทุนเทียบกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปนะคะก็มีการเปรียบเทียบกันแต่จริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะนอกจากเป็นภาพโครงคร่าวใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามกันนะคะกลับมาไทยนี่ดิฉันอยากจะคุยแล้วไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้ไปหมดได้ยังเนี่ยของเดือนนี้เนี่ย
0: ยังเลยค่ะ
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: ก็ให้แค่ 1,000 บาทต่อ1เดือนนะ
0: ก็ทยอยใช้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: ยังไม่หมดอีกเหรอ
0: ไม่ได้แบบว่าซื้อของใหญ่มากนะคะ
1: คิดว่าหลวงเลี้ยงข้าวหลวงเลี้ยงข้าวน่าจะได้สัก5วันมั้ยหรือ6วัน7วันยังไม่หมดเหรอ
0: ยังค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากงั้นบางท่านบอกว่าหมดแล้วเพราะว่าอาจจะซื้อทุกวันไงนะช้อปปิ้งหรือว่าให้หลงเลี้ยงข้าวทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมดไวนะคะใช้สิทธิ์แบบเต็มที่ว่างั้นเถอะนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40 ผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่จะลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศเขามีการขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักก็คือ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood
0: ค่ะ
1: เพิ่มในความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้ง่ายขึ้นอันนี้เนี่ยยังเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวนะพูดถึงจริงๆมีการเรียกร้องจากผู้ค้ารายที่ใหญ่กว่าแบบพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงอะที่เริ่มเป็นร้านเป็นยังไม่ถึงเป็น SME แต่ว่าก็คือพวกที่เป็นร้านค้าที่มันหน่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนเขาเรียกว่าคือไม่ได้เข้าร่วมไงนะไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมเพราะฉะนั้นชาวบ้านในช่วง
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จดแวดป่ะคะ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: คือที่ทำถูกต้องบางคนก็บอกว่าโหยิ่งทำถูกต้องเนี่ยจริงๆอยากจะให้รัฐสนับสนุนให้เข้าร่วมด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกที่เริ่มมีการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดหายคือไปกระจายอยู่ที่ร้านค้าย่อยจริงๆตามท้องตลาดพ่อค้าแม่ขายที่เรียกว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยจะได้เยอะเลยแต่ว่าร้านที่มาเป็นร้านรวงชัดๆเนี่ยจะเสียลูกค้าไปเขาก็อยากจะได้ด้วยนะก็เข้าใจก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการเปิดเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ตอนนี้นี่ก็คือมีการเพิ่มแพลตฟอร์ม delivery เกี่ยวกับอาหารเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
0: ค่ะก็คือทางด้านคุณธนิวัลนะคะคุณมงคลอันนี้เนี่ยท่านก็สะท้อนออกมานะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอเรื่องของผลกระทบไทยช่วยไทยพาร์ทใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่มีการจดแวดแล้วก็อาจจะเป็นร้านใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค
0: ือท่านก็เป็นนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะท่านก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนออกมาจากสมาชิกสมาคมแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปมีการร้องเรียนมาถึงคุณธนิวัลว่าปัญหาการค้าขายเนี่ยมันลดลงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพัดนะ นะไม่รู้ว่ากระทบแบบไหนยังไงนะแต่ว่าก็บอกว่าร้องขออยากให้ประสานให้รัฐบาลเนี่ยเร่งปรับปรุงแล้วก็ช่วยเหลือหน่อยเห็นว่าเดี๋ยวจะเข้านะคะเข้าพบในสัปดาห์หน้าด้วยนะเข้าพบผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีการอธิบายว่าผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านเล็กๆอะค่ะ เขาโทรมาบ่นบอกว่าไม่ไหวว่าการค้าเนี่ยมันแย่ไปหมดแล้วกำลัง ลังซื้อของลูกค้าก็เงียบมากนะคะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะหันไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่มีการเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะทางสมาคมก็เลยจะมีการทำหนังสือถึงนายกแล้วก็ขอเข้าพบรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงค่ะว่าการยื่นข้อเสนอ

0: นอเนี่ยที่สามารถทำให้การประกอบการของร้านอาหารที่ไม่ใช่รายย่อยเนี่ยอยากให้มีโอกาสได้มีการค้าผ่านโครงการนี้ด้วยหัวใจหลักสำคัญก็คือตอนนี้เลยนะคะก็บอกว่าเนี่ยอยากให้เข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อมันน้อยอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะเทไปในเรื่องของการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะตามแผงลอยตามร้านย่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับแพลตฟอร์มออนไลน์ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยขยายร้านค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยในส่วนของลูกค้าแล้วก็ร้านค้าตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังมีลูกค้าจำนวนมากเนี่ยที่เขาอยากจะได้ร้านอาหารที่อยู่ในเครือข่ายของแพลตฟอร์มด้วย
1: ค่ะ
0: ก็เห็นว่าทั้งที่เหมือนกับว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเขาอย่างผู้ประกอบการเนี่ยที่เขาเสียภาษีอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะให้ขยายไปจนถึงฐานตรงนี้ด้วย
1: เขาเรียกเป็นพลเมืองดีไงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสิทธิ์เนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าหรือว่าลืมเข้าไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ก็เข้าใจได้เข้าใจได้ทีนี้อย่างกรณีของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าประชาชนค่อนข้างพอใจไม่นับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทัวร์ลงกันเยอะนะคะประชาชนได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านรายบอกว่ายอดใช้จ่ายเกือบจะ 20,000 ล้านเลยนะคะก็เรียกว่ามีความร่วมมือร่วมใจกันมากเลยในการใช้มีเฉพาะคุณเก๋เนี่ยแหละใช้แล้วยังเหลืออยู
0: ่ยังเหลือค่ะยังเหลือ
1: หน่อยนึงพวกคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเรียกว่าใช้กันเต็มแม็กซ์แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็น่าชื่นเงินเชียวน่าชื่นตาบานเขาบอกว่ามีจำนวนที่สนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมให้บริการนี่เป็นล้านเลยนะมีเดิมเนี่ยประมาณสัก 800,000 กว่ารายเพราะว่าเขาเคยเขาคุ้นเคยแล้วก็รู้ว่ามีประโยชน์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ร้านใหม่นี่ประมาณ 140,000 กว่าแห่งแล้วก็ยังมีการตรวจสอบอยู่อีกหลายพันรายอยู่เหมือนกันนะ
0: คะ
1: ก็ผลของการใช้จ่ายพบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมรวมประมาณ19ล้านเศษดิฉันไม่แน่ใจนะของดิฉันเหลือประมาณ100มั้งหรือไม่ถึง100
0: ค่ะ
1: มึงนึกว่าจะไปใช้อะไรเด็ด
0: นี่คุณผู้ฟังคุณปริชาติส่งเป็นใบบันทึกรายการที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอะค่ะ60-40อะค่ะบอกว่านี่ร้านค้าใหญ่ๆเขาก็ร่วมรายการอยู่นะคะนี่ก็ส่งยืนยันมาเป็นหลักฐานเลยใช้แบบเต็มสตรีมเลยนะคะนี่อันนี้แบบว่าวันหนึ่งใช้ได้333บาทก็ใช้หมดเลยนะเนี่ย
1: ร้านใหญ่แบบไหนยังไงมีด้วยเหรอ
0: เนี่ยค่ะส่งเป็นเหมือนเป็น
1: ข้อมูลมาให้ดูอ่
0: ะใช่ค่ะทางไลน
1: ์
0: คุณศิวพร
1: คุณอะไรนะ
0: ชื่อคุณปาริชา
1: คุณปาริชาติ
0: บอกว่าร้าน
1: ปาริชาติใช่ไหมไหนดูซิใหญ่ไหมอ๋อเป็นครัวอ๋อเป็นร้านค่อนข้างใหญ่เหรอคะหรือว่าเป็นร้านย่อยๆได้น้อยมีอ๋อมีหลายครัวเหมือนกัน
0: ใช่
1: เออ470
0: ก็ใช้แบบว่าเต็มสตรีมในแต่ละวันเลยนะ
1: ครบ
0: เออ
1: ไม่มีขาดมีแต่เกิน
0: โอ้
1: อ่
0: ะแต่ว่าในส่วนของที่ทางนายกสมาคมภัตตาคารไทยนี่ที่เขาจะไปยื่นเดี๋ยวคงจะต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นในส่วนของขยายเป็นในส่วนของผู้ประกอบการแบบไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังด้วยนะคะ
1: ค่ะขอเวลาแป๊บนึงฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อคุณเก๋
0: ค่ะ
1: นี่เ
0: พื่อนสมา
1: ช
0: ิ
1: ก
0: อีก
1: เพื่อนสมาชิกคุณสวอบอกว่าลองเช็คข่าวแจ๊สอีกทีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันอย่างนี้ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยโอ้เรียกว่า
0: หลายฉบับบอกว่าปิดดิวเรียบร้อย
1: เชื่อว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ทราบราคาที่เคาะที่เขาจะปิดดิวกันว่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่าตอนนี้เหลือ3ประเทศบวยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ยังไม่ได้ซื้อทีนี้ก็ปรากฏว่า

0: หลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวไปเนี่ยมีคนจริงๆก็คือพวกบรรดาผู้สื่อข่าวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ถามเข้าไปที่เจ้าหน้าที่ของทางจัสมินนะคะก็ปรากฏว่ามีการปฏิเสธมาว่ายังไม่ได้ยังไม่ทราบเรื่องยังไม่ได้ปิดดีลเราก็เลยต้องถามต่ออีกนะเช็คโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยมันต้องเช็คข่าวกันหลายกระแส
1: เราต้องเช็คหลายฉบับด้วยนะว่าแต่ละฉบับเขียนยังไงเนี่ย
0: ไม่ใช่ไปถามกันมานะทีนี้ยังมีกรณีของDaily News
1: ค่ะ
0: นะ Daily News ก็มีเหมือนกันบอกซื้อจริงไม่ไม่รู้แต่กีฬา Daily News ถามโดยตรงไปถึงจัสมินเลยก็ยืนยันว่ายังไม่ตกลง ยังไม่ได้ตกลง
1: อันนี้ Daily News ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ๆเอามาติชนบ้างไหมหรือว่ารายละเอียด
0: เขาบอกว่าจากกระแสข่าวที่บริษัทจัสมินเจเนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ Jazz เนี่ยปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่กำลังจะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวรายละเอียดทั้งหมดในวันพุธที่10มิถุนายนด้วยคิดดูว่าเรามีรายละเอียดถึงขนาดเนี้ยของทางสำนักเดลีนิวเขาก็ถามไปถึงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในโมโนเลยเขาบอกว่ายังไม่มีการตกลงใดๆเกิดขึ้น เพิ่งได้เจอกับดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อตอนเช้าแล้วก็ถามเลยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกยังซึ่งดร.โสรัตน์ก็ให้ข้อมูลเหมือนเดิมว่าคุยกันจริงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เขาก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าคือถ้ามีการซื้อลิขสิทธิ์แล้วจริงๆเนี่ยนะทำโมโนแม็กซ์เนี่ยซึ่งจะเป็นช่องทางการถ่ายทอดสดนะ
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการออกอากาศกันแล้วแต่ว่าข้างในก็ยังเงียบๆยังไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็แหล่งข่าวก็ยังเปิดเผยคุยกันในหมู่นักข่าวสายกีฬาบอก
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนกีฬาตอนนี้แจ๊สยังไม่ได้สิทธิ์บอลโลกค่ะยังไม่อยากให้พี่แชร์ข่าวปลอมๆออกไปนะคะโอเคเราของคุณล่ะ
1: มาที่ชนมาที่ชนก็สอบถามไปแหล่งข่าวคนเดียวกันเลยค่ะดร.โสรัตน์นะคะอัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแจ๊สนะคะก็บอกว่าแจ๊สยังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆและยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้หากได้ข้อสรุปอย่างไรจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะทีนี้อีกหนึ่งฉบับแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งฉบับอย่างแนวหน้าเองนะคะก็บอกว่ามีรายงานล่าสุดว่าบริษัทจัสมินนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเนี่ยได้มีเรื่องของโอ้อันนี้บอกว่าอะไรนะได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกหนนี้จากฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังจากนั้น1ชั่วโมงทางแหล่งข่าวได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงและหากมีอะไรอย่างเป็นทางการจะรีบแจ้งเร็วที่สุดฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อว่าประเทศไทยจะได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกหนนี้หรือไม่เพราะว่ายังเหลือเวลาวันนี้วันที่9ใช่มั้ยคะ10 11ก็จะเปิดฟุตบอลโลกก็จะมีการเริ่มการแข่งขันแล้วนัดเปิดสนามก็จะเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้แล้วก็จะเตะกันวันที่11มิถุนายนนี้ตอน 14:00 ตามเวลาในไทยด้วย
0: ค่ะดูว่าใครจะโหดหรือหินกว่ากันคือเหลือเวลา 2-3 วันนะแต่ว่าสถานการณ์ในบ้านเรายังไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดก็คือยังไม่ปิดดีลถ่ายทอดสดแล้วก็เรียกว่าราคาที่ฟีฟ่าเรียกมันยังแพงเกินนะคะปัญหาของเราก็คือฟีฟ่าเนี่ยค่ะเข้มมากเขี้ยวมากคือลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าตั้งไว้เนี่ยค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 1,600 ล้านทีแรกคือ 1,300
1: 1,600
0: ไพ่ก็ฉันบอกเฮ้ยมันไม่คุ้ม อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องมาติดตามเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: สาเหตุที่ไทยถูกเก็บราคาสูงกับประเทศเพื่อนบ้านมาจากบรรทัดฐานที่เราเคยทำไว้ดีไงจ่ายไว้แพงในฟุตบอลโลก2022
1: ค่ะ
0: นะคือจริงเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวประมาณเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาต่อรองนี่แหละที่ว่าจะเสียเปรียบหรือเปล่าหรือยังไงนะก็มีการวิเคราะห์ของกูรูทั้งหลายในแวดวงกีฬาเพราะว่าในขณะนี้คนที่ชื่นชอบกีฬาก็แจ๊สขาแจ๊ส

0: เหลือเจ้าเดียวเลย
1: ตอนแรก2เจ้าแล้วก็ถอยออกไปจ้า
2: เพราะมันแพง
1: ค่ะ
2: นะก็เราก็หวังอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังเป็นความหวังสุดท้ายของเราก็มีบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
1: ค่ะ
2: นะประเมินสถานการณ์ไว้อย่างน่าสนใจมากเขาบอกว่าเริ่มจากฐานข้อมูลลูกค้าของ Monomax ณวันที่1เมษายนระบุว่ามีสมาชิกแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกถึง 1,730,000 ราย
1: ค่ะ
2: ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แพ็กเกจมาตรฐานแบบรายเดือนคือราคา199นะคะความท้าทายของแจ๊สในขณะนี้ก็คือรอยต่อของช่วงปิดฤดูกาลเนื่องจากฤดูกาล2025ถึง2026เนี่ยเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อประมาณปลายพฤษภาแล้วก็ฤดูกาลใหม่จะกลับมาเตะอีกทีก็สิงหาประมาณ15จะมีแก๊ปมีช่องว่างประมาณ3เดือนซึ่งก็เสี่ยงที่ลูกค้าจะตัดสินใจยกเลิกสมาชิกในช่วงนี้แล้วก็เลิกไปแล้วเนี่ยดึงกลับมาเนี่ยจะยากนะเพราะฉะนั้นการมาของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่จะแข่งระหว่างวันที่11มิถุนาถึง19กรกฎาคมเขาเรียกว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่ลงตัวพอดีที่มาอุดช่องว่างในช่วง3เดือนนี
1: ้
2: คือคอกีฬาบ้านเราหรือว่าคนที่ยอมเสียสตางค์เพื่อจ่ายพรีเมียมแพลตฟอร์มอะไรต่างหรือช่องพิเศษที่เราชื่นชอบมันต้องรักจริงอ่ะต้องรักจริงๆแล้วก็เขาดูก็ดูกันจริงๆ
1: ค่ะ
2: เหมือนอย่างเราท่านๆ นะทีนี้ทางกสิกรไทยเขาเห็นว่าแจ๊สนี่จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดว่าสามารถคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากฟีฟ่ามาได้สำเร็จแล้วก็เอามารวมกับการสมัครรับชม ขอไปก็เรียกว่า EPL
1: ค่ะ
2: ในฤดูกาลหน้าด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันแจ๊สจะเสียประโยชน์มากสุดอย่างชัดเจนถ้าเกิดแฟนบอลชาวไทยไปเลือกดูผ่านช่องทางที่เขาเรียกว่าช่องทางสายธรรมชาติ คือช่องทางละเมิดลิขสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: คืองี้ผลกระทบระยะยาวก็คือผู้บริโภคจะติดนิสัยแล้วก็กลับไปดู EPL ผ่านช่องทางเถื่อนนะก็จะไปลดมูลค่าของโครงการในอนาคตได้นะคะคือดูแบบดีๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่ามันคลุกคลุกคลักคลักแล้วก็ไม่มีเนี่ยคนก็ต้องไปดูไปหาดูตามยถากรร
1: ม
2: เหมือนปณะประมาณชีวิตของนักข่าวกีฬาแทบทุกคนกับคนที่ชื่นชอบกีฬาเพราะฉะนั้นการประเมินความคุ้มค่าของทางหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาคำนวณภายใต้สมมติฐานที่ว่าถ้าหากว่าสมาชิก EPL เนี่ย1,700,000กว่ารายยังคงสมัครแพ็กเกจต่อเนื่องเพื่อดูบอลโลกต่อเพราะฉะนั้นความสามารถในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดของฟุตบอลโลกก็จะอยู่ที่ระดับคุ้มทุนประมาณ 688.5 ล้านนะฮะแล้วก็คือเอาฐานตัวเลขสมาชิกมาคูณด้วยค่าบริการระยะเวลา2เดือนนั่นเอง
1: ค่ะ
2: นะคะแต่ถ้าค่าลิขสิทธิ์มันสูงกว่านี้มันจะทำให้ซื้อมาแล้วใช้แล้วมาขาดทุนแต่มุมนึงก็คือจะดึงแฟนฟุตบอลเนี่ยเข้ามาสมาชิกเพิ่มได้อีกนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: เขาก็มีการมองกันเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าปิดดิวไม่ได้นะคะแล้วก็มีคำถามว่าเอาแล้วถ้าเราไม่ได้ดูบอลโลกเนี่ยก็มีมุมมีเป็นอะไรไหมมีมุมไหนที่จะให้คุยกันได้บ้างนะคะก็เหมือนกับมีการวิเคราะห์ออกมาว่าอย่างเรื่องของยอดขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเชียร์บอลอะไรต่างๆเนี่ยร้านค้าปีกอาหารเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆธุรกิจอาหารผับบาร์ก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของรายได้ที่เขาอาจจะหายไปจากเรื่องของกิจกรรมเชียร์บอลใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็คือร้านค้าในยามค่ำคืนทั้งหลายที่เป็นแฟนบอล
1: ค่ะ
2: เขาก็จะ
1: รวมกลุ่มกัน
2: ใหญ่มากนะ
1: แล้วก็ไปทานข้าวกันแล้วก็ไปเชียร
2: ์กันอยู่หน้าจอแล้วก็ไปเกาะกันแข่งกันตอนเตะนะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทุกๆ4ปีแล้วก็ทุกๆ2ปีเวลามีกีฬาใหญ่ๆหรือว่ามีกีฬาระดับโลกนะแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยเนี่ยเราไม่เข้ารอบสุดท้ายก็ตามแต่เราก็ยังมีตัวแทนของเอเชียที่คนไทยเชียร์มากสุด
1: ค่ะ
2: คือญี่ปุ่น เราต้องเชียร์
1: เราต้องเชียร์เขานะแต่ว่าโอ้โห
2: ก็ลุ้น
1: ความแข็งของฟีฟ่านี่คือถ้าไปดูปัจจัยของฟีฟ่าในการตั้งราคานี่ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2: เซลเขาว่า
1: จำนวนประชากร คือเขาดูถึงขนาดนี้เลยว่าความคลั่งไคล้ฟุตบอลรายได้ของคนในประเทศแล้วก็อาจจะรวมไปถึงราคาที่เป็นบรรทัดฐาน

0: ที่เคยซื้อราคาเดิม
1: ไม่ยอมลด
0: ก็เลยไม่ยอมลดราคาน
1: ี่
0: คือปัจจัยที่เขาแบบว่าคือต่อรองกันแบบหยด
2: หยด
0: วินาทีสุดท้าย
1: อันนี้อาจจะต่อเนื่องมาจากกีฬาหลายๆประเภทเช่นวอลเลย์บอลของเราที่เราคลั่งไคล้สุดสุดสุดฤทธิ์สุดเด็ดแล้วก็เวลาจัดในประเทศเราเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อลือชาเป็นที่ประทับใจกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเซลล์นะเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเราอะรักกีฬาคนในบ้านเรานี่มันคลั่งไคล
0: ้
1: เพราะนั้นใจแข็งแข็ง
0: ใจแข็งแข็ง
1: ใจแข็งแข็งต่อรองรอถึงนาทีสุดท้าย
0: แล้วก็คำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันปิดดิวไม่ได้จริงๆเนี่ย
1: น้ำตาตกไหมน้ำตาไหลไหม
0: คอบอลรู้สึกยังไงหรือเปล่า
1: อ๋อคอบอลเหรอคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปตามธรรมชาติจะพาไปแน่นอน
0: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาไม่อ่านไม่ได้เลยนะ
1: อ่านได้แต่ห้ามออกอากาศคือแต่ละกรณีเนี่ยนะมันมีบทเรียนนั่นแหละแต่ก็จริงที่ว่าเขาดูระดับความคลั่งไคล้นะระดับความคลั่งไคล้ว่าเป็นยังไงนะคุณแคลอรี่ดีต่อใจบอกว่าแจ๊สบอกแล้วเป็นขับลอมครับครับทราบแล้วครับพยายามให้มันจริงอยู่เนี่ยแต่มันยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ใช่
1: คุณเสือใบถามคุณจักรพันธ์ไปไหนกีฬา2วันพรุ่งนี้มา
0: ใช่ค่ะ
1: ไปไหนไม่รู้แกไม่บอกไปถามเอง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แฟนคลับนะคะค
1: ุ
0: ณจักรพันธ์รอค่ะ
1: ส่วนคุณรณรงค์นี่นั่งสมาธิอยู่ยังไม่ออกจากสมาธิรอไปก่อนรอแป๊บนึงคือช่วงพูดถึงคุณรณรงค์พอดีแกฝากข่าวนิดนึงขออ่านให้นิดนึงก็แล้ว
0: ค่ะ
1: คือช่วงนี้แกทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโกงเงินคนตายเงินชาปนกิจบ่อย
0: แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยไปมามีผู้เสียหายเยอะมากนะคะ
1: โอ้มหาศาล
0: ค่ะโกงชาปนกิจเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหพื้นที่เนี่ยขยายแบบว่าไปเรื่อยๆอ่ะตัวเลขของมูลค่าความเสียหายแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียหายอ่ะเยอะมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ข่าวของคุณรณรงค์เนี่ย
1: ใช่เข้าไปดูในห้องแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คืองี้เราเนี่ยได้ติดตามการทำงานของคุณรณรงค์แล้วก็มูลนิธิของคุณรณรงค์ที่ช่วยเหลือมาเนี่ยหลายปีแล้วนะจริงๆมันตั้งแต่ก่อนโควิดนะ
0: ค่ะ
1: สมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยคุณรณรงค์กับศิวพรเนี่ยยังฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเสือพรก็จะถามคุณรณรงค์ว่ามันเหมือนแชร์ลูกโซ่นะรณรงค์บอกมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เถียงกันตอนนั้นนะว่า
0: ค่ะ
1: เฮ้ยแต่ดิฉันน่ะรู้สึกว่ารูปแบบมันมีความโกงๆคล้ายๆแชร์ลูกโซ่แต่ก็คือเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายที่ออกมาบางส่วนที่ดูเหมือนรองรับก็เลยทำให้มีปัญหาปรากฏว่าโดมิโนเนี่ยมันล้มไปแล้วล่ะ8จังหวัดเสียหายประมาณ 9,558 ล้านอุดรธานีมหาสารคามนครราชสีมาระยองบุรีรัมย์ศรีสะเกษอำนาจเจริญแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะที่สำคัญเทียบหัวแล้วเนี่ยนะมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 157,800 ครอบครัว
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมื่อมีคนมาร้องขอความช่วยเหลือที่เป็นทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่จ่ายเงินไปแล้วยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าจะบอกแชร์ล้มมันไม่ใช่แชร์ล้มชาปนกิจแห่งนั้นสงเคราะห์แห่งนั้นเนี่ยมันล้มไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปรากฏว่ามีต่างคืนคนที่เกี่ยวข้องก็หายไปแล้วคือวันนี้เนี่ยตอนบ่าย 3:00 นนะคะทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมีการนัดแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะโดยเตรียมฟ้องรัฐบาลเลยนะคะเรียกค่าเสียหายปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์8จังหวัดให้รับผิดชอบความเสียหายคนละครึ่งคือ 4,470 ล้านบาทคนละครึ่งอย่าใส่ plus มาด้วยนะทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุหรือคนชรา 167,669 คนโดยน่าจะวันนี้ท่านนายกยังไม่กลับใช่ไหมอยู่ที่เวียดนามเนาะอย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ฮอชิมินห์ก็น่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะคุณเท้งในช่วงวันถัดไปคือประเด็นเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่มีปัญหามันมีเหตุที่ว่ารัฐทำไมต้องควักเงินภาษีชดใช้คนสูงอายุถึง8จังหวัดกว่า 9,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวนี้อยู่ด้วยเนี่ย

0: ็อาจจะเคยได้ยินแกนนำประกาศตัวเลขผู้เสียหายว่ามีผู้สูงอายุที่ถูกลอยแพถึง 167,000 กว่าคน
1: ค่ะ
0: ครัวเรือนสูญเสียเงินออมประมาณ 9,541 ล้านในพื้นที่เพียงแค่8จังหวัดซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า8จังหวัดนะคะอันนี้เป็นเฉพาะที่เขามาร้องกับคุณรณรงค์ก็คืออุดรธานีมหาสารคามบุรีรัมย์นครราชสีมาเพชรบุรีระยองศรีสะเกษแล้วก็อำนาจเจริญ
1: ค่ะ
0: นะคะก็บอกว่าคำถามแรกที่มักจะได้ยินเสมอคือให้มันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยมันยังไงแค่เงินค่าทำศพของชาวบ้านไม่กี่ร้อยกี่พันทำไมรวมเป็นหมื่นล้านได้นะคะอันนี้เป็นการปั้นตัวเลขหรือเปล่าคือปั้นตัวเลขสูงเพื่อเอามากดดันรัฐบาลกลายเป็นกระแสจะได้รับความสนใจแบบนั้นหรือเปล่านะคะ mm-hmm. เขาบอกว่าคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การโกงเงินคนแก่ในหมู่บ้านแต่ว่าเป็นความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของระบบราชการที่ทอดทิ้งประชาชนแล้วก็ตัวเลข8จังหวัดเนี่ยมันจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่น่าจะใช้ดำเนินคดีกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทวงคืนความยุติธรรมได้ในระดับประเทศเลยนะคะส่วนที่หนึ่งคุณรณรงค์บอกว่าบทพิสูจน์ความจริงว่าทำไมต้องเชื่อในตัวเลขความเสียหายถึง 9,500 กว่าล้านก็คือหลายครั้งการเรียกร้องของประชาชนมักถูกงานหน่วยงานรัฐตีตกเพราะว่ากล่าวอ้างลอยๆว่าไม่มีหลักฐาน
1: ค่ะ
0: นะคะแต่กรณีของเครือข่าย8จังหวัดเนี่ยข้อมูลเนี่ยไม่ได้เป็นการคาดเดาหรือทำแบบสอบถามแต่ว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์คือมันมีพยานหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวของทุกครอบครัวมีข้อมูลทางเอกสารมัดตัวแน่นนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะคะคือทุกคนมีเขาเรียกว่าสมุดประจำตัวสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ไอตัวบุ๊กเนี่ยไอตัวสมุดเนี่ยนี่แหละมันจะมีการประทับตราสมาคมมีลายเซ็นกรรมการมีสลิปการโอนเงินรายเดือนบางท่านจ่ายมาถึง20ปี30ปีมีใบเสร็จรับเงินระบุยอดชัดเจนนะเพราะนั้นพอเอาเงินที่ชาวบ้านแต่ละคนนะเอาตัวยอดมันมารวมกันก็ปรากฏว่าได้เป็นตัวเลขเนี่ยนะคะ9,000กว่าล้านแล้วก็ปัญหาที่สมาคมไม่ยอมจ่ายเงินค่าทำศพให้เนี่ยมันถึงได้สูงมากขนาดนี้นะคะในกองเอกสารเหล่านี้เป็นกองเอกสารที่ต้องถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถจะนำไปดำเนินคดีได
1: ้ค่ะ
0: ว่าความเสียหายในเรื่องของการโกงเงินคนแก่ระดับหมื่นล้านเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือปัญหาของหน่วยงานราชการที่มีความรับผิดชอบน้อยมากนะคะก็คือราชการก็ไม่กล้ายอมรับว่าจริงๆมันเป็นของหน่วยงานไหนแล้วก็คือถ้าถามดิฉันน่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงพอนี่แหละโดนแน่คือปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีสมาคมที่ดำเนินการอยู่ประมาณ 3,800 แห่งนะคะทีนี้คิดดูว่าอันนั้นเนี่ยเขายังไม่เจ๊งเขายังดำเนินการอยู่แต่ว่าที่เจ๊งเนี่ยยังเป็นส่วนน้อยแต่ขนาดน้อยเนี่ยก็หมื่นล้านน่ะ
1: ใช่อันนี้คือมูลค่าความเสียหายนะคุณผู้ฟังคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการโกงกองทุนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วตอนนี้มันหลายจังหวัดมาก
0: ประเทศนี้แค่เฉพาะ8จังหวัดนะคะก็ประมาณ400กว่าแห่งเท่านั้นเองแล้วก็ในขณะนี้สมาคมทั้ง400กว่าแห่งเนี่ยยังไม่ถือว่าล้มลายนะยังไม่ได้ยุบแต่เนี่ยแหละยังไม่มันเขาเรียกว่าล้มละลายแฝงนะขาดสภาพคล่
1: อง
0: ในขั้นวิกฤตแต่ยังไม่เจ๊งแต่ค้างจ่ายนะคะซึ่งอันนี้แหละก็คงจะต้องไปดำเนินการกันต่อนะคะอันนี้ตกส่วนหนึ่งจริงๆเขาจะแถลงในวันพรุ่งนี้ดิฉันแถลงบ่ายสามดิฉันไปขโมยข้อมูลเข้ามาก่อน
1: แต่ไปลองไปดูเคสหน่อยไหมคะเมื่อวานเองเนี่ยก็มีคนที่ดูเหมือนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของเนี่ยละค่ะกลโกงชาปนกิจนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรนะ
0: คะ
1: มีตัวแทนเครือข่ายที่ชื่อว่าทวงคืนเงินคนตาย
0: ค่ะ
1: คุณสมเจตนา

0: นะคะก็เห็นว่ามีการนำผู้เสียหายเนี่ยไป3รายแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยล่ะค่ะจากการถูกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรนะคะเบี้ยวจ่ายค่าเรื่องของการจัดการศพแล้วก็เหมือนกับลอยแพสมาชิกด้วยคือเข้าไปเขียนคำร้องแล้วก็จะติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะก็มีคนรับเรื่องอะค่ะทีนี้ตามขั้นตอนนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่ามีคนที่เขาได้รับความเสียหายหนึ่งในผู้เสียหายอายุประมาณสัก48ปีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรเนี่ยเล่าให้ฟังแบบอัดอั้นมากเลยนะยกเคสตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเคสของตัวเองเนี่ยแหละคือบอกว่าส่งเงินให้กับสมาคมแห่งนี้เนี่ยมานานเป็น10ปีแล้วนะ
1: คะ
0: ตกเดือนละประมาณ 2,000 กว่าบาทล่าสุดเนี่ยเพิ่งจ่ายไปเองน
1: ะ
0: จ่ายไปล่าสุดเนี่ย 2,383 บาทแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นข่าวว่ามีการรวมตัวร้องเรียนกันกลุ่มใหญ่แต่ว่าตัวเองติดงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้มาด้วยแต่จุดที่เอกใจเนี่ยเหมือนกับว่าตัวแทนเคยรับฝากส่งเงินแจ้งว่าไม่สามารถรับอ้างว่าให้ไปจ่ายที่สำนักงานใหญ่เองได้ก็เดินทางไปที่บริษัทนะคะพนักงานก็ยังยืนยันว่าไม่มีใครมาร้องเรียนถ้าหากสมาชิกเสียชีวิตเนี่ยจะต้องได้เงินแน่นอน 200,000 บาทนะคะก็เรียกได้ว่าพอหลังจากนั้นนะคะมันเกิดเรื่องของคุณแม่ค่ะ
1: ค
0: ุณแม่เสียชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยตัวเองก็คิดว่าตัวเองจะต้องได้เงินนะคะก็ส่งมาหลายปีแล้วเนาะเออแต่สุดท้ายค่ะไม่ได้เงินค่ะเออเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆในลักษณะเดียวกันเลยนะคะที่เหมือนกับว่าพอจะไปเบิกเงินค่าจัดการศพพอเวลามีญาติของตัวเองในครอบครัวของตัวเองเสียชีวิตอะค่ะก็สรุปไม่ได้จัดงานศพเห็นว่าเงินก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีด้วยที่จะเอาไปจัดงานศพตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยครอบครัวก็ยังไม่สามารถนำร่างออกมาประกอบพิธีทางศาสนาได้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเคสนี้เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะอ๋อวันนี้แหละก็วันนี้แหละวันนี้แหละเพราะว่าเห็นบอกว่าทางคุณสมเจตนาเนี่ยบอกว่าพร้อมกับทางคณะทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีกำหนดการในการเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อตัวแทนวิปฝ่ายค้านที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ค่ะคือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับประเด็นเรื่องของการออมเงินหรือว่าคนเราจะได้ยินคำว่าออมก็เลยนึกว่ามันเป็นการฝากออมทรัพย์ประเภท
0: เหมือนสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: กะว่าจะได้เงินคืนถ้าเกิดว่าเผชิญกับปัญหาเรื่องของการถูกโกงเงินชาปนกิจหรือว่าชาปนกิจสงเคราะห์ที่เบี้ยวเงินคนเสียชีวิตปิดตัวปิดบริษัทหนีตายไปหรือว่าลอยแพสมาชิกสิ่งสำคัญนะคะก็คือการรวบรวมหลักฐานแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้มันเป็นคดีขึ้นมาเพื่อรักษาสิทธิ์คือคดีนี้ค่ะเป็นคดีช่อโกงประชาชนซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนมากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ก็มีการรวมตัวกันร้องเรียกร้องความเป็นธรรมซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะ
0: คะ
1: แนวทางที่จะต้องทราบก็คือถ้าเกิดถูกโกงหนึ่งก็คือรวบรวมหลักฐานทั้งหมดพวกสมุดสมาชิกนะที่เราได้รับมาแล้วก็ใบเสร็จรับเงินแต่ละงวดเอกสารการโอนเงินสัญญาอะไรต่างๆแล้วก็เอกสารที่เขาปฏิเสธการจ่ายเงินเราถ้าเกิดว่ามีก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็รวมกลุ่มผู้เสียหายเพราะว่าแรงน้อยเสียงเดียวคนไม่ค่อยได้ยินรวมเป็นร้อยเป็นพันเนี่ย
0: ใช่จำได้ว่าเคยถามทางคุณ
1: รณรง
0: ค์ว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเราแยกไปแบบว่าเหมือนไปแบบว่าไปดำเนินการ
1: ฟ้องเอง
0: ดีไหมอันนี้ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่น่าจะรวมกลุ่มดีกว่า
1: ค่ะแล้วก็โอกาสที่จะได้คืนก็จะมากขึ้นนะคะเช่นหมู่บ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันภาคเดียวกันจังหวัดเดียวกัน
0: ค่ะ
1: น้ำหนักของคดีแล้วก็หน่วยงานรัฐที่จะพยายามเข้ามาช่วยเหลือหรือตรวจสอบมันจะได้ไวแล้วก็ เรียกว่าผสานกำลังกันได้เต็มที่นะครับเป็นเครือข่ายแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งความเพราะว่ามันมีความเสียหายในวงกว้างนะคะ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าจะเป็นที่สถานีตำรวจท้องที่นะคะไปแจ้งเลยอย่าบอกว่าลงบันทึกประจำวันนะบอกไปเลยว่าแจ้งความนะช่อโกงเนี่ยหรือว่าศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นระบบแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีอยู
0: ่
1: แล้วก็ของพมจ.พมก็คือพมจ.ก็คือพมนี่แหละก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นะคะคือผม.จังหวัดนั่นเอง

0: อันเนี้ยถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นเป็นมรรคเป็นผลแต่ต้องไปแจ้งก่อนแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือว่าอำเภอนะคะถ้าอยู่ในส่วนกลางมากองปราบเลยก็ได้มา DSI ก็ได้เพราะว่าคดีเนี่ยถ้ามันเป็นคดีใหญ่ๆที่มีมูลค่าความเสียหายสูงมากๆเหยื่อเยอะๆนะคะมันก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคดีพิเศษแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เต็มที่นะคะคือมันจะมีรูปแบบกลโกงที่มักเจอกันบ่อยนะในชาปนกิจสถานน
1: ะ
0: ที่ที่ฉันเคยฟังมาตายไม่จริงเอาตังค์เรียกตายทิพย์ปลอมรายชื่อคนตายเรียกเก็บเงินสมทบจากสมาชิกเพิ่ม
1: โอ้ค่ะ
0: เออนะ
1: โอ้อันนี้น่ากลัวมากนะ
0: กรรมการยักยอกซึ่งอันนี้ประจำสมาคมเจ๊ง คือยกเลิกสมาคมไปดื้อ
1: ๆค่ะ
0: นะคะเก็บเงินล่วงหน้าแล้วหายจ้อยไป
1: คือแล้วก็บอกว่ากองทุนล้ม
0: ล้มนะอันนี้เนี่ยก็จะคือได้ยินได้ฟังลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยพยายามตรวจสอบซะว่าของเราหรือว่าสมาคมที่เราไปจ่ายสตางค์ให้มันอยู่ในข่ายนี้ไหมมีกลิ่นไม่ดีหรือเปล่านะไปแจ้งความไปก่อนนะ
1: จำได้ไม่เสียสิทธิ์จำได้ว่าคุยกับทางคุณรณรงค์เนี่ยบอกว่าจุดอ่อนที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของการเกิดจากคนโกงอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่ระบบในเรื่องของการกำกับดูแลใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: วพรก็คือคนตรวจสอบอ่ะไม่ทำหน้าที่หรือตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าอ้าวตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแบบนี้
0: อย่างพม.เนี่ยมีบุคลากรน้อย
1: ค่ะ
0: นะคะดูแลเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะครอบคลุมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือกันเองนะแล้วก็จะดูว่าหลังบ่ายสามโมงเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ทางพรรคฝ่ายค้านก็จะสนใจหรือว่าให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เสียหายยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้มีข่าวผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไลที่บาลออำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะขณะที่กำลังพลจากหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12กำลังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษานะคะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2คนแล้วก็มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก1คนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีข่าวมาเหมือนกันนะคะกำลังติดตามรายละเอียดอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นอย่างไรเขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนี่มีประมาณสัก10คนได้นะคะแล้วก็มีอาวุธสงครามบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลไล่รปภ.ออกไปแล้วก็มีเสียงดังเป็นเสียงปืนนะคะซึ่งตอนนี้นี่กำลังติดตามรายละเอียดอยู่นะคะเพราะว่าทุกภาคส่วนก็กำลังติดตามกันอยู
1: ่
0: เป็นช่วงช่วงมืดนะคะ
1: แต่ว่าเห็นว่า
0: ปัตตานี
1: ใช่อันนี้เนี่ยคือความเสียหายก็ที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปเจอนะคะจุดจ่ายไฟภายในโรงไฟฟ้าแล้วก็จุดอื่นๆเนี่ยไปเจอสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขามีการสำรวจนะคะแล้วก็เก็บเรื่องของหลักฐานเห็นบอกว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องประมาณจำนวน3ลูกนะ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่ากลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนค่ะปิดบังใบหน้าแล้วมาพร้อมกับอาวุธปืนสงครามเลยนะคะคุณผู้ฟังเดินเท้าเนี่ยออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังของโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายในนะคะจากนั้นเนี่ยเห็นตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการข่มขู่แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมไปถึงพนักงานออกจากพื้นที่ประตูด้านหน้าแล้วก็ลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟด้วยนะคะ แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คื ยังอยู่ในส่วนของการเข้าไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าเรื่องของการคาดการเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นการสร้างความไม่สงบในพื้นที่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ปัตตานีแล้วก็ยะลา2เหตุการณ์เลยนะคะ
0: ค่ะนะคะในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ปัตตานีเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วก็รวบรวมพยานหลัก

0: านทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะ
1: คะ
0: คือที่นี่มันอุกอาจมากมาเป็น10เลยแล้วก็คือจับรปภ.กับเจ้าหน้าที่ที่จริงๆเขาทำงานกันอยู่นะเพราะมันเป็นช่วงเที่ยงคืนเสร็จๆนะคะ
1: แล้วตั้งใจจะไปวางระเบิดตรงบริเวณจุดจ่ายไฟเลยนะคะเห็นว่าตามข่าวเนี่ยมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นแบบว่าต่อเนื่อง3ครั้งเลยนะคะ
0: ค่ะนะคะก็อันนี้คงต้องติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อครู่เราคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
1: กทม.
0: กทม.นี่มันมาในช่วงของการเลือกตั้งพอดีนะคะซึ่งขณะนี้นี่ต้องถือว่าดร.ชัชชาติเนี่ยยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โพลที่ออกมาก็ยังมีคะแนนนำอยู่แต่ปรากฏว่าในช่วงหลายวันมานี้ค่ะมันมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตในกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่น่าสนใจมากๆว่ามีความเกี่ยวพันกับทีมงานของดร.ชัชชาติหรือเปล่านะแล้วก็มีอีกประเด็นอันนั้นนั่นก็คือระบบประกงนะเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งบริหารในกรุงเทพมหานครเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสนามเด็กเล่นของกรุงเทพมหานครซึ่งอันนั้นก็น่าสนใจมากๆยังกรณีของการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณจิรายุที่ออกมาปล่อยข่าวไม่รู้หรือเปล่าหรือมีหลักฐานยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้เต้าไต่ในการซื้อแลกเปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้วันนี้ขอขอบพระคุณนะภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th kadelinews.co.th matichon.co.th ข่าวสด .co.th pptvhd36.com กรุงเทพธุรกิจcom ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net คมชลึก .net ประชาชาติ .net
1: ค่ะ
0: islamnews.org นะคะแล้วก็สยามสปอร์ตดิฉันสิวพรยานาวิทยากุลค
1: ่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
0: ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนกุลค่ะสวัสดีนางเหงาค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีครับน้องอุ้งครับสวัสดีครับคุณฟังที่เคารพครับผม
3: ค่ะตอนนี้ฝนมาอีกแล้วนะคะในกรุงเทพมหานครนะคะก็ตรงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเอาไว
4: ้ครับ
3: ว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที
4: ่
3: บางพื้นที่ก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเกือบทั้งประเทศละค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะยังดีที่เราเจอกับฝนนะแต่ว่าฟิลิปปินส์นี่เขาเจอเป็นพายุเลยนะคะขออภัยเป็นแผ่นดินไหวเลยนะคะ
4: เสียชีวิตด้วยหลายคนด้วยนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็
3: ค่ะ
4: หนักเลยนะแล้วก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์ที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันลึกลงไปในแผ่นดินถึง50กิโลเมตรซึ่งถ้าเกิดว่ามันขยับขึ้นมาซักเอาว่าต่ำกว่า30หรือ20หรือแม้แต่10กิโลเมตรในเขาเรียกองศาความรุนแรงถึง 7.8 เนี่ยโอ้โหสงสัยว่าหนักกว่านี้มากมายเลยแหละแต่นี่มันลึกลงหมดมากแต่ลึกมากเนี่ยแล้วมันไหวหนักขนาดนี้ก็ต้องสร้างความเสียหายเป็นธรรมดาตึกรามัดช่องก็ถล่มกันที่เห็นนะนะ
3: ก็เป็นการเสนอว่ารุนแรงขนาด 7.8 นะคะใกล้เกาะมินดาเนาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศซึ่ง
4: ในเกาะใหญ
3: ่หลายคนก็ได้เห็นคลิปแล้วก็มีความรู้สึกสะเทือนใจไปไม่แพ้กันเลยนะคะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วบางประเทศในภูมิภาคตะวันออกก็เขาเรียกอะไรอ่ะภูมิภาค

0: อาเซียนนี่แหละ
1: อาเซียนนี่แหละก็มีการประกาศเตือนภัยที่น่ากลัวคือเตือนภัยสึนามิ
0: ใช่
1: นะเงาแม้ว่าต่อมาก็มีการทยอย
0: ค่อยๆถอนยกเลิกคำประกาศ
1: ยกเลิก
0: ก็ถือว่าดีคือประกาศแล้วไม่เกิดแต่ถ้าประกาศแล้วเกิดก็ถือว่าเสมอๆแต่ถ้าไม่ประกาศแล้วเกิดโอ้อันนี้หายนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าดีก็คือว่าประกาศแล้วก็ไม่เกิดก็นับว่าดีมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะก็จริงๆเรื่องของสึนามิเนี่ยต้องใช้คำว่าระทึกทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นโดยเฉพาะโอกินาวาเนี่ยคือต้องบอกว่าแต่ละคนก็ตกใจตื่นตัวกันหมดเลยนะคะ
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นเนี่ยออกประกาศเตือนสึนามิที่โอกินาวาแล้วก็หมู่เกาะทางตอนใต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ย อยู่ห่างจากชายฝั่งไว้ก่อนพอเขาประเมินสถานการณ์แล้วเขาถึงค่อยยกเลิกคำเตือนแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยค่ะ มีการอพยพประชาชนเลย
0: ใครชิดติดกันเนี่ยกับอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์แล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกันคือประเทศเป็นอยู่ในท่ามกลางหมู่เกาะเนาะ
1: ค่ะประชาชนที่อยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งภาคเหนือของสุลาเวสีอพยพขึ้นที่สูงแต่ถ้าอันนี้ก็กลัวสึนามินี่เนาะนึกไปถึงแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยแล้วไปอยู่ที่สูง
0: แผ่นดินไหว
1: ยังไงแล้ว
0: ถ้าเรานึกภาพดูแผ่นดินไหวยิ่งสูงมันยิ่งสั่นใช่ไหมยิ่งเขย่าแต่นี้เขาก็ยังไงเขาก็กลัวเรื่องของน้ำจากสึนามิเพราะสึนามิมันคือน้ำใช่ไหมก็ต้องหนีขึ้นข้างบนพอหนีขึ้นข้างบนเฮ้ยโอ้โหยิ่งข้างบนเนี่ยอย่างเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะตึกสูงๆมันยิ่งสั่นนะนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: เราก็นึกภาพดูมันจะยังไงวะเนี่ยหนีไปไหนเนี่ยโอ้เนาะ
1: นี่จริงๆก็เผชิญมาหมดแล้วนะพายุอย่างเช่นพายุเกนะใหญ่มาก
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็สึนามิก็อยู่ในไม่ได้ถึงขั้นอยู่ในเหตุการณ์แต่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลกันมากนะคะได้เจอสึนามิได้เห็นแผ่นดินไหวว่าเป็นยังไงไฟไหม้ก็เคยเกิดในอยู่ในเหตุการณ์แล้วนะคะโอ้น่ากลัวมากจริงเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ข้างหน้าเนี่ยมีนัดกันแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทนายรณรงค์เนี่ยจะสะดวกให้กับเราหรือเปล่าแล้วก็สะดวกกี่นาทีนะคะ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าดังหรือว่าไงนะ
1: ค่ะเป็นประเด็นที่หลายคนได้ยินมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีจุดจบของเรื่องราวยังไงมันเป็นเรื่องของการทุจริตสมาคมชาปนกิจอะค่ะ
0: ใช่ใช่ลืมกันไปหรือยัง
1: ล่าสุดเนี่ยเครือข่ายทวงเงินคนตายนะคะเขาก็ออกมา
0: แล้วก็เครือข่ายนี้เลยเหรอ
1: ค่ะมีเครือข่ายนี้อยู่สักพักนึงแล้วค่ะที่เขาจะดำเนินการต่างๆให้ชาวบ้านเขาสามารถที่จะมาร้องเรียนได
0: ้ครับ
1: เขาก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยคือจริงเขาดำเนินการมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมากัน8จังหวัดซึ่งก็จะมีอุดรธานีมหาสารคามบุรีรัมย์นครราชสีมาเพชรบูรณ์ระยองศรีสะเกษแล้วก็อำนาจเจริญ
0: ส่วนใหญ่ทั้งอีสานนะเน
1: า
0: ะ
1: นี่ไม่ได้มีอีสานอย่างเดียวนะมีระยอง
0: ใช่มีเพชรบูรณ์
1: เพชรบูรณ์ด้วยก็เข้ามาเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ บอกว่าสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จำนวนมากเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินตามที่ควรจะได้แล้วผู้เสียหายตัวเลขที่ได้มาอัปเดตล่าสุดนะคุณผู้ชมผู้ฟังนะเหงา167,669ครัวเรือน
0: ครัวเรือนเลยนะ
1: มูลค่าความเสียหายรวม 9,541 ล้านบาท
0: ก็ที่เขาว่าเฉียดหมื่นล้านเนี่ยแหละฮะ
1: วันนี้เครือข่ายเขารวบรวมสมุดสมาชิกเขาต้องมีจดเอาไว้เนาะมีใบเสร็จ
0: ใช
1: ่มีหลักฐานการส่งเงินมีหลักฐานการสะสมเงินหลายปี
0: เ
1: พื่อจะมายืนยันความเสียหายแล้วบอกว่าสมาคมในพื้นที่8จังหวัดจำนวน419แห่งตอนเนี้ยอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องไม่สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ได้ตามปกติ
0: ไม่พันอย่างนี้เนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้เราจะลองถามทนายรณรงค์ดูนะคะที
0: ่ตอบสายจิตนะถ้ามีเวลาเราพอนะ
1: ค่ะเพราะว่าทนายรณรงค์เนี่ยเดินหน้าแล้วก็มีการจับมือกับคุณเฮงนัทพงศ์ผู้นำฝ่ายค้าน
0: อ
1: ่ะเขาเป้าชี้เป้าไปที่กระทรวงพม.เลยค่ะ
0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะ
1: เพราะกระทรวงพม.เป็นคนดูแล
0: เกี่ยวกับเรื่องของที่เรียกว่าชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะ
1: ใช่เกี่ยวกับสมาคมเนี่ย
0: ค่ะ
1: โดยตรงเบื้องต้นนะคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
0: โอ้โหแรงเลยนะ157เลยนะ
1: คือปล่อยให้สมาชิกชาปนกิจ8จังหวัดเนี่ยโดนลอยแพโดนลอยแพแล้วเสียหายเกือบหมื่นล้านบาทเนี่ยค่ะแล้วก็ให้อธิบายหน่อยว่าระบบแชร์ลูกโซ
0: ่
1: ที่หลายคนสงสัยมันเกิดขึ้นจริงๆไหมมีรายละเอียดที่อุ้มว่าน่าจะสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ
0: ครับ
1: ที่ตอนนี้กำลังมีปัญหากันอยู่อุ้มบอกไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกับทนายรณรงค์เดี๋ยวเรามาว่ากัน
0: ในรายละเอียดเลย
1: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆเพราะเราอย่ามองว่ามันเป็น

0: สมาคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นภาคอีสานซะส่วนใหญ่แต่ว่าข้อมูลเท่าที่ทนายรณรงค์ให้มาเนี่ย
1: ทุกหย่อมยากไหม
0: มันมีผลกระทบอยู่เหมือนกันที่จะเกี่ยวข้องกับทั้งประเทศยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะคะส่วนอีก

0: ลังจากที่เขาเนี่ยพูดตรงๆภาษาชาวบ้าน
1: ก็คือกระกุ้งว่างั้น
0: เขาไม่พอใจที่เราเหมือนกับมีการสั่งแบนบางส่วนสำหรับสินค้าที่มันมีปัญหาก็พูดง่ายๆว่าก็ถ้าสินค้าของคุณมันไม่ผ่าน QC อ่ะมันมีสารพิษหรือว่าไม่ใช่สารพิษมันมีสารอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ถูกตามเกณฑ์
1: ตรวจเพื
0: ่อ
1: สุขภาพอนามัยของคนไทยเรานี่แหละว่างั้น
0: เขาไม่พอใจเขาก็เลยงัดกลับด้วยกันถ้าอย่างนั้นฉันแบนกุ้งเธอ5
1: เราแบนปลากระพงขาวเขาไม่เชิงแบนหรอกคือเราตรวจเข้ม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเขาเนี่ยก็ถือว่าแบนกุ้งของเรามันก็กลับไปกลับมาแต่มันมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะยิ่งกุ้งปากใต้หรือถ้าเกิดว่าเอาจังหวัดที่ใกล้ชิดติดกันที่สุดเลยตอนนี้ก็คือสงขลา
0: ก็อัปเดตวันนี้ตอนช่วงบ่ายโมงค่ะนายกสมาคมกุ้งไทยเนี่ยก็เข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์
0: ตอนบ่ายโมงนะวันนี้นะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามีนัดคุยกับท่านก็น่าจะมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามันมีเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเกี่ยวกับการทำธุรกิจกุ้งได้แหละนะเหงาย
1: ังมีห้องเย็นอีกด้วยซึ่งเขามีการระบุกันว่าห้องเย็นมีการขออภัยนะเขาบอกรวมหัวกันในการที่จะกดราคาซื้อกุ้งโอ้อันนี้ซึ่งน่าจะปวดเหมือนกันนะถ้าเรากับเพื่อนบ้านอธิบายกันไปมาก็ถือว่านั้นเป็นอีกมิตินึงแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มาทำให้คนไทยด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรซึ่งก็ไม่ได้มีรายได้มากเนี่ยนะฮะแต่กุ้งเนี่ยเขาก็ว่ามีรายได้มากแต่ว่ามันเขาบอกห้องเย็นเนี่ยรวมตัวกันในการที่จะกดราคารับซื้อซึ่งอันนี้ดูแล้วมันหดหู่จริงไม่รู้
0: ประเด็นร้อนที่วงการกุ้งไทยตอนนี้ที่นักข่าวพูดขยายความก็คือว่า มันจะมีกระบวนการว่ามีไอ้โม่งหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะว่าห้องเย็นเป็นผู้บงการในการกดราคากุ้งไทยไหมแต่มันมีข้อกล่าวหาและข้อสงสัยจากเกษตรกรเครือข่ายคนเลี้ยงกุ้งอะค่ะว่า
1: ชาวบ้านเขาสงสัยได้นี
0: ่ว่าหลังจากที่มาเลเซียระงับเข้ากุ้งไทย5ชนิดราคาของกุ้งในประเทศไทยเนี่ยมันร่วงลงเร็วเลย
1: ปุ๊บเลย
0: ใช่แล้วบางฝ่ายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้มันอาจจะมีคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการรับซื้อกุ้งในราคาถูกผ่านระบบห้องเย็นหรือพ่อค้าคนกลาง
1: ซึ่งมิติของเราเนี่ยเวลาเราซื้อกุ้งมาจะมาปิ้งกุ้งหรือมาทำอาหารอะไรนึกออกไหมฮะเราก็จะซื้อกุ้งที่เรียกว่าเพิ่งตายหรือว่าน็อกน้ำมาหรือก็ซื้อกุ้งสดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาบริโภคถูกไหมฮะแต่ระบบห้องเย็นเนี่ยขอท่านนึกภาพตามอย่างนี้นะระบบห้องเย็นเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะซื้อกุ้งเนี่ยแล้วไปทำที่เป็นเขาเรียกว่ากุ้งแช่แข็งเนี่ยแล้วมันอยู่ได้เกิน3เดือนไอ้ตรงนี้แหละทำให้หมายความว่าถ้าเขาสามารถซื้อได้ในราคาถูกส่วนราคาขายเนี่ยเหมือนเดิมราคาขายเหมือนเดิมยิ่งกุ้งไทยณวันนี้ถือว่าเป็นกุ้งที่มีคุณภาพในระดับโลกเลยนะถ้าเขาสามารถที่จะซื้อราคาถูกขายในราคาเดิมหรือขายแพงกว่าเดิมเขากำไรมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกษตรกรก็เชื่อได้ว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาเปรียบเกษตรกรหรือเปล่า
0: แต่ทูบีแฟร์นะคะฝั่งผู้ประกอบการห้องเย็นก็ออกมาชี้แจงอีกด้านว่าที่ราคาตกมันเป็นเพราะอุปสงค์ตลาดโลกอ่อนตัวไม่ใช่เป็นการหัวกดราคาเลยคือก็อย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าพอฝั่งของคนเลี้ยงกุ้ง
1: เขาสงสัย
0: อะว่าอ้าวคุณเป็นกลไกกลางน้ำอ่ะค
1: ุ
0: ณอาจจะฉวยโอกาสวิกฤตเนี้ยมารับซื้อกุ้งในราคาต่ำถูกไหมแล้วก็ไปเก็บเอาไว้ก่อนนะ
1: เพราะคุณทำกุ้งมาเดือนนี้ขายไม่ได้เดือนหน้าก็ขายได้เดือนนู้นก็ขายได้คุณเก็บได้ถึง3เดือนประมาณนั้นนะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วฝั่งของห้องเย็นเนี่ยเขาบอกว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้นะคือจริงๆอ่ะอยากจะให้พิสูจน์เรื่องของการลักลอบนำเข้าหรือว่าการบิดเบือนตลาดหรืออะไรเอามาให้มันเป็นข้อมูลให้กลางออกมาให้เห็นได้เลยอะค่ะคือฝั่งรัฐเนี่ยเขารับรู้เกี่ยวกับวิกฤตนี้แล้วมีหลายหน่วยงานขยับออกมาให้เราได้เห็นในข่าวกันนะคะนะคะกรมประมงก็เปิดโต๊ะเจรจาหารือผู้เลี้ยงกุ้งเร่งขับเคลื่อนแนวทางการแก้ปัญหาจริงๆมาเลเซียเขาก็ขยับเร็วด้วยไงบ้านเราก็ทั้งกรมประมงก็หารือใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์ออก13มาตรการที่ต้องการจะช่วยดูดซับผลผลิตแล้วก็หาตลาดรองรับอย่างเช่นคุณสุภจีท่านก็บอกว่าท่านก็สู้ให้ไม่ถอยอะนะแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะดูดซับให้ได้อย่างน้อย400ตันต่อเดือนจนถึงวันนี้เนี่ยมันสามารถขยับเคลื่อนที่ได้ตามที่คุณสุภจีบอกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราลองคุยกับนายกสมาคมกุ้งไทยกันนะคะ

0: ันนี้เป็นการเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยได้ทราบถึงประเด็นข่าวที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันคือเรื่องหวยโอลเวนที่ล่าสุดก็มีไปแล้วนะนางเงา
1: ไม่ผมเบื่อมากเลยแต่ก็ต้องตามนะอ๋อเออไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเหรอเออการที่ว่าเป็นต้องเรียกว่าจะเป็นการโกงหวยกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่เนี่ยในระยะ10ปีหลังมาเนี่ยไม่ได้ว่างได้เว้นเลยเนี่ยนะคราวนี้มายังไง
0: คือกรณีเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าคุณป้าที่ไปซื้อหวยเนี่ยอยู่ที่สุโขทัยเนาะคือคุณป้าเขาชื่อป้าขยัน
1: ป้าขยัน
0: ค่ะเขาไปซื้อเอาไว้3ใบ
1: ครับ
0: แล้วมันมีกล้องวงจรปิดมันมีกล้องวงจรปิดจากร้านที่ขายด้วยไงทีนี้คนขายเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจำได้ว่า1ในนั้นคือ173770อันนั้นรางวัลที่1เลยแต่ป้าขยันเนี่ยเขาไม่แน่ใจไงเขาก็เลยเอาไปตรวจกับคุณป้าอีกบ้านนึง
1: ไปอีกบ้านนึง
0: ป้าเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: นี่ต้องจำไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
0: ถามว่าทำไมต้องไปตรวจคือโทรศัพท์คุณป้าเขาไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะ
1: อ๋อเขาตรวจเองไม่ได้
0: ใช่แล้วพอเอาไปเสร็จปั๊บอ้าวตอนแรกก็บอกว่าถูกก็ดีใจเสร็จแล้วเจ้ากลับบ้านแล้วเพื่อนบอกว่าเอาไว้ที่ฉันสิเดี๋ยวเธอทำหาย
1: นั่นแปลกดีนะ
0: คุณป้าขยันนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนซื่อๆอันเนี้ยลูกก็บอกหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นพอจะไปเอาอ้าวไม่มี
1: ฮะ
0: ไม่มี
1: ไม่ไม่บอกว่าถูก
0: จำได้ว่าตรวจรอบไม่ฉันคืนให้เธอหมดแล้ว
1: เอ้า
0: ไม่ได้เก็บเอาไว
1: ้แต่วันแรกที่ตรวจบอกว่าถูกใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้เจ้าของแผงลอตเตอรี่แผงลอตเตอรี่เขามายืนยันว่าคุณป้าขยันนะเขาซื้อเลขนี้จริงๆแต่เขาก็ไม่การันตีน
1: ะ
0: ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ใครในท้ายที่สุดแล้วนะมันว่าสุดท้ายนะจนถึงตอนเนี้ยมันออกมาตั้งแต่วันที่1แล้วนี่วันที่9เขาไม่ได้ไปขึ้นเงิน
1: ยังไม่มีใครไปขึ้นเงิน
0: คือถ้ามีใครไปขึ้นเงิน
1: เหมือนจะต้องจ้องกันอยู่ว่างั้นเพราะมันเรื่องเป็นคดีความเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถ้าขึ้นเงินก็โป๊ะแตกได้เลย
1: ก็ใช่สิครับ
0: มันต้องมีการสืบสาวแน่ๆแต่ทีนี้ตอนนี้มันมีการตกลงกันคือถ้าไม่ไปขึ้นเงินเนี่ยในทางกฎหมายก็จะไม่ได้เงินเพราะมันมีอายุอยู่2ปีถูกมั้ย
1: 2ปีถูก
0: แล้วถ้าเกิดไม่เอาไปขึ้นเงินน่
1: ะ
0: ก็จะไม่มีใครได้เลยนะ
1: คือแกไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อะ
0: ใช่แต่ทีนี้ลูกสาวของคุณป้าขยัน
1: ไม่ยอมมาดี
0: ลูกสาวของคุณป้าขยันที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยบอกว่าจะอยู่ที่ใครเอามาเหอะเดี๋ยวแบ่งเงินให้แต่ในความเป็นจริงนะนั่งเหงาถ้าเป็นอุ้มนะสองคนเลยคุยกันแบบสองคนส่วนตัวเลยแต่ฉันจะเงียบๆเลยฉันจะไม่เอาความเลยทั้งสิ้นฉันให้ล้านหนึ่งเธอแล้วก็ไปใช้ชีวิตแล้วที่เหลือมาเป็นของฉันเนี่ยมันจะได้จบๆอ่ะ
1: แต่เรื่องนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยเนาะเพราะว่าคือซื้อคุณก็ไม่ได้ออกตังค์ซื้อเขามาไหว้วานให้คุณเขาเรียกว่าอะไรตรวจใช่ไหมตรวจออนไลน์ตรวจอะไรเงี้ยผมว่าหมื่นหนึ่งก็มากกันไปแล้วนะจริง
0: ๆเอาละเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะได้คุยกันหรือเปล่ากับทนายรณรงค์เกี่ยวกับกรณีของการทุจริตสมาคมชาปนกิจนะคะ
1: แกยิ่งชุกอยู่นะช่วงนี้ทนายรณรงค์เนี่ย
0: เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณฟังคะช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพม.และคราวนี้เนี่ยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่พื้นที่เดียวว ันนี้เนี่ยทนายรณรงค์ก็เดินทางไปแล้วก็มีการจับมือกันในหลายๆเครือข่ายเลยนะคะทั้งสมาคมที่มีความสมาค
1: ม
0: ที่มีความเกี่ยวข้องเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายในขณะเดียวกันก็มีหัวหน้าเป็นแกนนำของพรรคฝ่ายค้านด้วยเพ็งณัฐพงษ์นะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่จะดำเนินการเนี่ยก็คือต้องการที่จะไปถามไถ่หน่อยว่าภาครัฐเนี่ย
1: ไปถึงไหนแล้ว
0: จะมีกระบวนการการทำงานยังไงล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมันปล่อยให้เกิดปัญหาจนความเสียหายมันเยอะขึ้นเกือบหมื่นล้านแบบนี้เนี่ยถือว่าละเมิดหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าฟังจากปากของท่านเลยนะคะประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทนายครับ
3: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเป็นคณะชาวบ้าน8จังหวัดที่รวบรวมความเสียหายของปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์24แห่ง8จังหวัดประกอบด้วยเพชรบูรณ์นครราชสีมา
1: โคราช
3: มหาสารคามระยองบุรีรัมย
0: ์ศรีสะเกษ
1: ค่ะ
0: น่าเจริญ
3: อำนาจเจริญ
1: 8จังหวัด
3: อุดรธาน
1: ีก็มีอุดรอีก8จังหวัดนะ
0: ค่ะ

0: ความไม่ปกติของเรื่องนี้ก็คือ
1: มันยังไง
0: มีใน8จังหวัดมีแค่อุดรธานีที่เราสามารถรวบรวมความเสียหายทั้งจังหวัดได้ 4,600 ล้านแค่จังหวัดเดียว
1: จังหวัดเดียว 4,600 ล้านที่อุดรเนี่ยนะ
2: เพราะอะไรถึงรวมได้แค่จังหวัดเดียวคะ
0: อีก7จังหวัดทุกคนไม่อยากเปิดตัวเลขกับเราว่ามีชาปนกิจจดทะเบียนอยู่ในปมจ.จังหวัดนั้นๆกี่แห่งและมีสภาพการทำงานจริงๆอยู่แค่ไหนทุกคนไม่ยอมพูดความจริงกัน
1: เพราะว่ามันมีอะไรที่มันปิดลึกลับซับซ้อนอยู่หลังนั้นเหรอทนายเขาถึงไม่เอาความจริงมาบอกทนาย
0: เราก็ไม่รู้ว่ากลไกของรัฐที่เราพยายามไปทั้ง8จังหวัดทั้งไปเนี่ยหมายถึงว่าเราไปแบบเป็นม็อบประท้วงเลยนะคร
1: ับ
0: เราถูกหน่วยความมั่นคงแต่ละสารกลางล้อมเราไว้ทุกครั้งที่เราไปแสดงความคิดเห็นเรื่องนี
1: ้เหรอทำไมหน่วยความมั่นคงถึงรู้สึกว่าจะปกปักพิทักษ์สมาคมเหล่านี้จังเลยทนาย
0: คือชาวบ้านมาเยอะแล้วมาด้วยความโกรธแค้นมาหาสารคามผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณยายถือรูปคนตายมาแล้วพร้อมที่จะไปแขวนคอที่สารกลางตรงนั้นเลย
1: โอ้โห
0: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมแรงโกรธแค้นของคนอีสานที่โดนหลอกให้ทำบุญกับสมาคมชาปนกิจแล้วล้มถึงแค้นกันขนาดนี
1: ้ทีนี้
2: ถ้าเกิดถามจากจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่อุดรธานีอะค่ะทนายรณรงค์พฤติการอะไรที่ชาวบ้านเขามาแจ้งว่ามันเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐควรจะให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้เกิดการกระทำนั้นขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: คือเวลาชาวบ้านถูกโกงไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห
1: ์
0: ชาวบ้านก็จะวิ่งไปแจ้งความวิ่งไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาทั้งสองกลไกก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือศูนย์
1: ดำรงธรรม
0: มันคือศูนย
1: ์มันหลายเรื่องแล้วเนี่ย
0: ศูนย
1: ์
0: ไปแล้วศูนย
1: ์คำว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเนาะมันศูนย์
0: ปัญหาของเราคือพอเราบอกว่าเราเสียหายท
1: ุ
0: กคนบ่ายหน้าหนีกันหมดเราไม่เคยได้มีโอกาสเจอผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่จังหวัดนี้เราไม่เคยมีโอกาสได้เจอเลยแม้ว่าเราจะพยายามติดต่อไปยังตัวผมเองพยายามติดต่อไปยังโฆษกของกระทรวงพม.ที่พยายามประสานงานตามหนังสือที่สำนักนายกได้ส่งให้ผมว่าในนามของเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย8จังหวัดเขาได้มีการมอบหมายให้5หน่วยงานรับผิดชอบไปแล้วผมจึงได้ประสานงานไปที่พม.ว่าพม.ทางคณะหรืออะไรยังไงบ้าง
1: แล้วเขาว่าไง
0: คือความเงียบ
1: พม.จังหวัดก็เงียบ
0: ผมพูดถึงพม.ส่วนกลาง
1: ส่วนกลางก็เงียบ
0: เมื่อเงียบผมก็ต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างให้คนรู้ว่าเราเดือดร้อนกันเยอะ
1: ใช
0: ่ตัวเลขความเสียหาย8จังหวัดคือการยืนยันว่ามีคนแก่ถ
1: ู
0: กทิ้งเอาไว้ 160,000 คนที่ทวงเงินคนตายใน8จังหวัด
1: 160,000
0: คนที่มีตัวตนมีสมุดการฝากเงินมาแสดงกับคณะทำงานของพวกเรา8จังหวัดความเสียหายมันถึงมากถ
1: ึ
0: ง 9,500 ล้าน
1: โอ้โหแค่8จังหวัดนี่นะ
2: ท่านายรงขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะก่อนหน้านี้เคยอ่านมาแล้วจำได้ว่าตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาจะมีการกำหนดให้นายก อบต.นายกเทศมนตรี
1: โดยตำแหน่ง
2: เหล่านี้เขาจะต้องเป็นนายทะเบียนประจำท้องถิ่นคือในเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ได้ไหมแล้วเคยไปติดต่อแล้วแล้วได้อะไรกลับมาบ้างอะคะ
1: พวกนายทะเบียนเหล่านี้ในหน้าที
0: ่
1: ในตำแหน่ง
0: มันพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเหมือนกับเป็นโมเดลที่ภาครัฐวางไว้เราก็เลยพยายามแกะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลไกของการดูกำกับดูแลเราพยายามมองว่ากลไกกำกับดูแลล้มเหลวยังไงเราถึงได้พบว่านายทะเบียนท้องถิ่นบางจังหวัดเป็นนายกอบต.มาหลายสมัยมาเป็น10ปีไม่รู้เลยว่ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบชาปนกิจสงเคราะห
1: ์อ้าวแล้วกัน
2: อะไรนะไม่ทราบเหรอคะว่าต้องทำหน้าที่นี
1: ้ทั้งที่ตัวเองอยู่ในตำแหน่งเลย
0: ไม่รู้แล้วก็ปล่อยให
1: ้เขาทำกันไป
0: สามารถการเลือกตั้งได
1: ้
0: สามารถแก้ปัญหาได้เพราะไม่รู้จะแก้ยังไงเนื่องจาก
1: เขา
0: บอกว่า
1: เขาว่าไง
0: พม.เนี่ยไม่ได้มาเทรนอะไรเขาเลยนี่คุณให้แต่ประกาศให้ไปกำกับดูแลแต่คุณไม่เคยบอกกฎหมายไม่เคยบอกขั้นตอน1 2 3 4เขาอ้างว่าอย่างนี้
2: อ่ะโยนไปที่พม.แล้วซึ่งพม.เขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้มั้ยคะ
1: เออพม.เขาว่าไง
0: พม.เขาบอกเขาได้มีคำสั่งมอบหมายให้นายทะเบียนท้องถิ่นเป็นคนกำกับดูแลอย่างเด็ดขาดแล้วจึงถือว่าไม่ละเว้น
1: อ๋อหมายถึงว่าเขาก็โยนกลับไปว่าอบต.อะไรต่างเนี่ยก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะว่าโยนไปแล้วว่างั้นนี่นะ
0: เขาโยนพ้นตัวแล้วก็พ้นหน้าที่เขาเขาว่าอย่างเง
1: ี้ยแต่ปัญหาคือคนที่ได้รับคำสั่งมาก็บอกว่าฉันจะทำไงวะเนี่ยฉันได้มาแต่คำสั่งให้มีอำนาจแต่ว่า

0: ฉันไม่รู้ขั้นตอนแล้ว1 2 3จะเป็นยังไงใช่ไหม
1: ในทางกฎหมายต้องทำยังไงต่อถ้าในเรื่องถ้าโยนกันไปแบบเนี้ยค่ะ
0: ถ้าโยนไปมาเนี่ย
2: หลังจากที่เราพยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดเราก็เลยเจอว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีเคสสหกรณ์สหกรณ์ที่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
0: เครดิตอะไรเนี่ย
2: การปล่อยให้มีการล้มของสหกรณ์จนภาครัฐต้องรับผิดชอบตามคำสั่งของศาล 50% เราเลยจึงจะใช้แมวโมเดลนั่นนะครับในการฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงพ
0: ม.
2: กระทรวงมหาดไทย
0: 2สองกระทรวงเลยนะ
2: เรียกค่าใช่ครับเพื่อเรียกค่าเสียหายเพราะว่าข้าราชการที่ประชาชน8จังหวัดเห็นว่าเกียวว่านในนี้ครับ
0: เราก็เลยจะเดินหน้าในตรงนี้เนี่ยนะว่างั้นนะ
2: วันนี้เราจะใช้การพิสูจน์ความเสียหายเทียบให้เห็นว่าใน8จังหวัดที่มีสาขาของชาปนกิจสงเคราะห์400กว่าแห่ง
0: 8จังหวัดใน400กว่าแห่งนะ
2: ทำงานจริงๆที่ยังสภาพดีอยู่ยังแข็งแรง
0: ยังไม่ล้มว่างั้นน่ะ
2: เหลืออยู่กี่แห่งกันแน่แล้วสภาพที่ล้มไปแล้วแต่ยังมีลักษณะรับเงินใหม่ไปจ่ายเงินเก่าเป็นแชร์ลูกโซ่มีกี่แห่งกันแน
0: ่อ๋อมีอย่างนี้ด้วยก็คือโอ
2: ้ยังไม่ล้ม
0: เก่าแต่ว่ายังไม่ล้ม
1: ซึ่งตอนนี้ยังสามารถที่จะมีช่องทางในการที่จะล้วงเข้าไปจนเจอข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมคะ
2: มีธนาคารธ.ก.ส.ที่เขาทำเรื่องชาปนกิจเขาทำแอปขึ้นมาตรวจสอบพอไปตรวจสอบในแอปก็จะพบว่ามีชาปนกิจที่ล้มไปแล้วที่เขาตัดเป็นสีแดงตัดเป็นสีแดงกับที่เฝ้าระวังว่ามีความเสี่ยง
0: มีเฝ้าระวังด้วย
2: สัดส่วนเนี่ยของชาปนกิจเข้าใจว่าของธ.ก.ส.ได้มีประมาณ500-600ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนที่เขาประกาศมาเนี่ยคือถ้ารวมตัวเลขกันเนี่ย 75% เขาเนี่ยยังดีอยู
0: ่
2: แต่ที่ 5% หรือ 1 ใน 4 มีปัญหาแต่ทำไมตัวเลข1คำว่ามีปัญหาในชาปนกิจ1ใน4เราถึงไม่กล้าพูดกัน
0: ทำไม
2: เพราะว่าเมื่อต้นปีกระทรวงพม.บอกว่าปิดแค่10กิจการปิดแค่10ชาปนกิจไม่กระทบใครเลยวันนี้ผมพามา24ชาปนกิจ 160,000 กว่าคนเราจะมาทวงเงินของเราคืน
0: มี
1: หลักฐานใหม่ที่จะสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันไปอยู่ที่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ไหมคะ
0: เคลื่อนได้ไหม
2: เราต้องมีเจ้าภาพครับ
0: ผมจะ
2: ต้องไปเจอคุณเท้งผู้นำฝ่ายค้านพรุ่งนี้ช่วงบ่ายสาม
0: พรุ่งนี้นะบ่ายสามนะ
2: ใช่ครับเพื่อไปหาลือแนวทางเรื่องปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์และตัวเลขหลังจากนี้ให้คุณเท้งพูดเองดีกว่า
0: อ๋อเอ๊ะเดี๋ยวผมถามเอาความรู้แล้วให้ท่านผู้ฟังด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยเอาผู้ทำบุญแก่เนี่ยเขาจะมีสมุดใบหนึ่งใช่ไหมสมุดอันหนึ่งที่ไว้ในการที่จะเข้าไปในชาปนกิจสงเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะแล้วเขาก็จะเขาจะฝากเงินไว้หรือว่ามีผู้วายชนไปเขาถึงจะจ่ายเงินไปเขาทำยังไงฮะ
2: คือบางพื้นที่สมัยก่อนก็ใช้การจดกระดาษ A4 ไอ้กระดาษขาวสมุดเล่มละ5บาทอ่ะก
0: ่อ
2: น
0: ฮะ
2: ตอนหลังก็ทำเป็นสมุดคล้ายๆกับบัญชีเงินฝากว่ามีการจ่ายเท่าไหร
0: ่อ๋ออ๋อฮะเป็นสมุดยังไง
2: แต่พอเวลาชาปนกิจล้มที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหายแล้วก็จบแค่นั้นแหละครับ
0: ก็คือหายไปก็จบแค่นั้นเองเพราะงั้น
2: เอาพอมันหายนั่งเหงาจะไปตรวจสอบยังไงว่ารับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร
0: ่นี่อันหนึ่งอันที่สองก็คือผู้วายชนแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ในชมรมในสมาคมเขาเนี่ยจะได้รับเงินที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันยังไงฮะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ละคนแต่ละศพเอางั้นว่าแน่นะ
2: จริงๆแล้วตามประกาศของชาปนกิจจะต้องได้200,000ถ้าประกาศ200,000ต้องได้200,000ถ้าประกาศ100,000ต้องได้100,000เหตุผลที่ได้ไม่ครบ200,000เพราะว่ามันล้มไปแล้วไงครับนักเหงาน
0: ี่ไงพอถ้าล้มไปแล้วก
2: ็ย่อยจ่าย
0: หวานหมูเลยว่านั้นเนี่ยนะถ้าล้มไปแล้วก็คือไม่ต้องไปตามหาใครไปถามอบต.นี้เขาก็บอกว่าเอ้ยล้มไปแล้วเอ้าตายแล้ววะอันนี้ส่งไปสัก6,000ได้หมื่นนึงแล้วแต่ว่ามันล้มไปแล้วอ่ะใช่ไหมอ๋อมันเป็นอย่างน
2: ี้คณะทำงานชาวบ้าน8จังหวัดเนี่ยมีใครทวงถามว่าชาปนกิจล้มหรือยังก็ถูกฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาททำให้ไม่กล้าลุกขึ้นสู้มาโดยตลอด
0: ไปถามว่าล้มหรือยังนี่โดนหมิ่นประมาทเลยเหรอทนาย
2: ใช่ครับ
0: ผู้เล่น
2: นี่ผมจะเอาชาวบ้านที่เป็นแกนนำเคลื่อนไหวที่ถูกฟ้องคดีที่อุดรธานีไปให้ที่รัฐสภาดูพวกเรา
0: ก็ควรต้อง
2: มาเรียกร้องสิทธิ์ก็ยังไม่ได
0: ้โอ้โห
1: ทนายรณรงค์ขออนุญาต

0: ถามไปถึงข้อมูลในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการนำระบบนำเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันคืออะไรยังไงอะคะ
1: ผมตรวจสอบพบว่ามีบางจังหวัดกรรมการชาปนกิจใช้วิธีการจัดหาสมาชิกผ่านระบบราชการ
2: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: หลายอย่างเนี่ยอยากจะให้คุณเทงพูดเองเพราะมันเสี่ยงกับผมเกินไป
0: แต่ว่ามีแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: เออ
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าจะได้ฟังจากคุณเทงทีนี้ในเบื้องต้นตอนนี้ทนายรณรงค์อยากจะรบกวนให้ทนายรณรงค์เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยโอเคอาจจะเข้าใจว่าชาวบ้านเดือดร้อนแต่ก็ไม่เข้าถึงหรอกว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยมันคือเงินทั้งชีวิตหรือเงินก้อนสุดท้ายของเขาที่เขาจะมอบให้กับคนในครอบครัวเขาหรือตัวเขาเองในวันที่ไม่อยู่ในโลกนี้ไปแล้วได้อะณวันนี้เท่าที่ได้ข้อมูลมาแต่ละเคสแต่ละเคสเป็นยังไงคะ
1: ที่ด่านขุนทดเคยมีคณะทำงานของเรามากันที่สารกลางวันที่มากองปราบคณะทำงานเราหายไปคนหนึ่งแขวนคอตายไปแล้ว
2: โอ้ยตายแล้ว
1: เพราะว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงานศพพี่ตัวเองที่เป็นสมาชิกชาปนกิจ
2: จำไม่ได้
1: เจ้าหนี้เขามาทวงยอดหนี้ที่เป็นแสนในการจัดงานศพเ
2: ครีย
1: ดตามแล้วตามอีกหลายรอบรัฐบาลหรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ปฏิเสธความรับผิดชอบดอกเบี้ยนอกระบบมันเดินทุกวันเราเลยเอาภาพเข้ามาให้ที่หน้ากองปราบให้คนไทยได้ดูว่าชาปนกิจสงเคราะห์คืออะไร
2: โอ้โหแล้ว
1: เวลาที่พวกท่านตายคนที่ต้องมาทวงไม่มีเลยทำให้ที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถเดินเรื่องได
2: ้
1: บางจังหวัดคุณตาที่สติเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเดียวสู้มาตลอด8ปีไม่มีความคืบหน้าพี่โจ๊กสั่งการออกหมายจับกรรมการชาปนกิจบุคคลหลายจุดคดีไปไม่ถึงศาล
2: โอ้นั่นขนาดโบเนาะ
0: ชาวบ้าน
1: มันต้องมีอะไรผิดปกติมันต้องมีอะไรผิดปกติกับกลไกของภาครัฐเรารวมตัวกันมา8จังหวัดปกติผมไปแค่จังหวัดเดียว
2: มันก็
1: การก็ต้องอ้าเพื่อแก้ปัญหาให้แล้ว
2: ถูก
1: แต่พอมาเป็นเรื่องชาปนกิจทุกคนสายหน้าหนีกันหมด
2: โอ้โหแสดงว่านี่มันเป็นเรื่องที่มันฝังรากอยู่ในสังคมไทยเราเลยเนี่ยมองภาพดูแล้วว่า8จังหวัดนี่เกือบหมื่นล้านเนี่ยแล้วถ้า70กว่าจังหวัดนี่มันยังไงเนี่ยประเทศไทยเนี่ย
0: เดี๋ยวตัวเลขที่เราจะได้เห็นว่ามีสมาคมทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวต้องแยกสีเขียวสีเหลืองสีแดงเราจะสามารถทำให้เราได้เห็นข้อมูลทั้งหมดไหมคะทนายในท้ายที่สุด
1: เจ้าภาพเขาเนี่ยจะต้องระบุมาก่อนเจ้าภาพที่ว่าคือหน่วยงานที่กำกับดูแลนายทะเบียนท้องถิ่นเขาต้องระบุมาเราไม่มีศักยภาพเราไม่มีเรี่ยวแรงหรือทรัพยากรที่จะไปทำสิ่งเหล่านั้นได้เลยเราไม่มีอะไรต่อสู้เลยเรามีแค่การหาเช้ากินค่ำแล้วก็ตายไปทุกครั้งที่เราทวงถามเพราะว่ามีแต่คนแก่ทั้งนั้น
2: ใช
0: ่ซึ่งก็คือเรื่องเดิม
1: จังหวัด
0: ค่ะ
1: ความเสียหายที่อุดรธานี 4,600 ล้านมหาสารคาม 1,470 ล้าน
2: เป็นหลักพันล้าน
1: นครราชสีมา 1,433 ล้านระยอง 1,040 ล้าน
2: หลักพัน
1: บุรีรัมย์ 820 ล้าน
2: คงจะเฉียดพัน
1: ศรีสะเกษ 100 ล้านอำนาจเจริญ 41.9 ล้านเพชรบูรณ์ 23 ล้านจำนวนชาปนกิจทั้งหมดเฉพาะที่คณะทำงานขับเคลื่อนรวมกันคือ 160,000 กว่าคนที่มีชีวิตแล้วก็มีเลือดเนื้อที่เขียนหนังสือเอาเอกสารมาให้พวกเรา
2: อ
0: ันนี้กินระยะเวลากี่ปีแล้ว
2: มันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับนานเนี่ย
1: ทุกคนเป็นสมาชิกชาปนกิจมา30กว่าปีทั้งนั้น
2: 30กว่าปี
1: ไม่ตายไปไงนั่งเหงา
2: ก็ใช่ที่พออายุมากขึ้นก็ร่วงโรยกันไปอ่ะแล้วก็
1: คุณีรัมบอกว่าดีใจมากที่เห็นมีคนทำฝากสู้แทนด้วยตาจะไม่ยอมตายง่าย
2: ๆโอ้โหแล้วเนาะแหมมัน
1: ผิดกรรมการชาปนกิจให้ได
2: ้ดูแล้วมันหดหู่ยังไงไม่รู้เพราะว่าคนสู้ไปก็ไร่หรอไปทุกทีไร่หรอไปทุกทีอ่ะแล้วเงินมันก็แบบว่ากระร่อยกระริบแล้วหายไปแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเม็ดเงินมันมหาศาลนั่นน่ะ
0: อีกสักทีค่ะทนายรณรงค์ค่ะจนถึงตอนนี้เราไม่ได้ปักตำหรือว่าเราไม่ได
2: ้
0: ว่าใครเป็นคนผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กตาที่ตอนนี้เราจะต้องมีการตามสืบเนี่ยถ้าให้พูดคร่าวๆแบบให้เห็นภาพโดยรวมเนี่ยค่ะเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพร่วมกันไปด้วยแล้วก็ติดตามไปด้วยเนี่ยมีใครแล้วหน่วยไหนบ้างนะคะ
1: หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงก
2: ็
1: คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์
2: กม
1: กรมที่เกี่ยวข้องเป็นนายทะเบียนกลางที่กำกับดูแล

0: หน่วยงานที่สองก็คือมหาดไทยที่กำกับดูแลนายกอบต.นายกเทศบาลทั้งหลาย
1: นี่สองกระทรวงเลยนะ
2: แค่สองกระทรวงนี้ก
1: ็และกระทรวงมหาดไทยนี่คนดูแลก็คือนายกรัฐมนตรีเลยนะ
2: ทีนี้พรุ่งนี้ที่น่าจะได้เพิ่มเติมจากคุณเทงเนี่ยน่าจะเป็นในประเด็นไหนคะ
0: ไม่รู้เลยครับคือชาวบ้านที่อุดรธานีพยายามที่จะขอพบผู้นำฝ่ายค้านให้ได้เพื่อยื่นเรื่องนี
1: ้
0: เขานัดได้ผมก็ต้องไปในการขับเคลื่อนแต่จังหวัดไหนสามารถฝ่าไปได้เราไปที่นั่น
2: ทนายรณรงค์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามข่าวนี
1: ้
2: บอกได้เลยค่ะ
1: เป็นยังไง
0: ชาปนกิจมีสมาชิกที่เป็นคนแก่ในประเทศไทย3,500,000 คน
1: 3,500,000 คน
0: เวลาชาปนกิจล้มมันคือศูนย์ครับ
1: แล้วแต่ละคนก็จ่ายกันมา10 ปี 20 ปี 30 ปีเนาะแล้วก็เวลาล้มก็บอกเขาดื้อบอกคนแก่ดื้อว่าไม่มีเงินให้แล้วนะคือมันล้มมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับเขาส่งกันมาต้อง20-30 ปีเนี่ย
0: วันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับนั่งเหงาย
1: ังไง
0: อยากคือวันนี้ถ้าล้มก็คือทุกอย่างคือศูนย
2: ์
0: เหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น
1: ก็ได้นะสิมันง่ายขนาดนั
0: ้
1: นมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอบริหารเงินของคนแล้วก็บอกว่าที่บริหารมาเนี่ยมันไม่นานนะมันล้มเอาแล้วยังไงแล้วไอ้เงินที่เขาจ่ายไปคือยังไงไปอยู่ตรงส่วนไหนเออ
0: ไม่มีใบเสร็จไม่มีเอกสารมีแต่ความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกอย่าง
1: เออมันอย่างนี้ก็ได้เลยครับประเทศชาติและบ้านเมืองแล้วก็มันก็พอเป็นอย่างนี้มันในอีกส่วนอื่นมันก็อีกหลายส่วนแล้วดูมันยุ่งขิงกันไม่หมดนะฮะแล้วก็มันเป็นความเดือดร้อน
0: ชาวบ้าน8 จังหวัดจะพิสูจน์ความปกป้องของส่วนราชการให้ได
1: ้
0: ก็คืออะไรเพราะเรามีแผลอยู
1: ่
0: คนเป็นแสน60,000 คนอยู่ข้างหลังที่พร้อมจะบอกว่าหน่วยงานท่านไม่ทำอะไรเลย
1: แต่ผมก็เชื่อว่าไม่เฉพาะแต่8 จังหวัดนี่นะแต่8 จังหวัดนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็นอัศวินเบื้องหน้าก่อนนะเพราะผมเชื่อว่าอีก70 จังหวัดกดมันก็มีอ่ะเพราะชาวปนกิจส่งข้อพูดนี้มีทุกจังหวัดนะ
2: สิ่งที่ทนายรณรงค์กำลังทำผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นได้ยินได้ทราบแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่ง่ายหรอกค่ะกับการที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีการกรองกันแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นทนายก็ตามแต่ว่าหลากหลายความรู้สึกหลากหลายความหวังที่แบกอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตข้อมูลในวันพรุ่งนี้ทิ้งท้ายอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่พี่น้องที่เขาไม่ได้มีแรงที่จะมาตรงนี้แต่เขาสนใจช่วยอยู่อะค่ะทนายรณรงค
1: ์ครับ
0: ข้อมูลทุกอย่างที่พวกเราทำกันมาเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลชุดนี้ให้ถึงมือผู้นำฝ่ายค้านให้ท่านขยายผลให้ได้ว่าใครละเว้นการดูแลพวกเราใครละเว้นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างพวกเรา
1: เนี่ย
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทนายรณรงค์แก้วเพชรมากๆเลยนะคะ
1: เดี๋ยวต้องตามกันต่อให้มันจนสุดๆนะทนายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: คุยไปก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ง่ายกับการที
1: ่
2: ทนายรณรงค์มาให้ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่ายังมีข้อมูลอีกหลายชุดที่ตัวของท่านเองเนี่ยก็ต้องรอการยืนยันหรือไม่ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าคนที่สามารถที่จะพูดได้ในหลายๆเรื่องนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยฟังแล้วก็จุกอกไปหมดจริงๆค่ะคุณผู้ชม
1: จุกอกแล้วก็คำว่าสังคมนะฮะคือภาพรวมของคนที่อยู่รวมๆกันก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปว่าละเมิดท่านไหมพัฒนาสังคมประกันสังคมอะไรที่เกี่ยวกับสังคมมันคือคนส่วนรวมเนี่ยมันยังไงเนี่ยฮะบ้านเมืองเราเนาะ
2: ยังไม่ได้กล่าวหาว่าใครทำผิดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าให้ทนายรณรงค์ได้พูดออกมาเป็นตุ๊กตาว่าจะมีส่วนไหนบ้างอย่างที่ผมบอกไปแล้วค่ะว่าในเบื้องต้นเนี่ยคร่าวๆง่ายๆคือเรื่องนี้จริงๆก็ไปอ่านไปศึกษามาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีเจ้าภาพสิแต่กลายเป็นว่าเจ้าภาพที่ควรจะเป็นในพรบที่กำหนดเอาไว้คือนายทะเบียนในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกเอ้าเขาต้องทำด้วยเหรอแล้วคนในพื้นที่เองเนี่ยเท่าที่เคยฟังข่าวมาก็เขาก็บอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรไม่รู้เลยว่าบทบาทของตัวเองจะต้องทำอะไร
1: แล้วไปเก็บเงินชาวบ้านได้ไง
2: อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอฟัง
1: ใช่ไหม
2: ไปพักสักครู่ค่ะ
1: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่กันต่อในแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ช่วงที่3นะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้กุ้งไทยกำลังเจอวิกฤตนะคะ
1: ครับ
0: หลังจากที่มาเลเซียออกประกาศแบนแบบสายฟ้าแลบห้ามนำเข้ากุ้งไทย
1: เหมือนเป็นการตอบโต้ระวังกุ้งกับปลากระพงขาวว่างั้นนะ
0: ทั้งหมด5สายพันธุ์นะคะที่เขาแบนนั่นจึงทำให้กุ้งไทยที่เคยส่งออกไปที่มาเลเซียคือตัวเลขเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือประมาณวันละกว่า100ตันมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้เฉพาะมาเลเซียนะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนาที่มาเลเซียสั่งแบนจนถึงวันนี
1: ้
0: 9มิถุนายน
1: 9วันละ
0: ได้มีการเดินหน้าของภาครัฐอย่างไรบ้างวันนี้ไปฟังจากปากของนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณเอกพจน์ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับคุณชุติ
1: พบครับ
2: ชุติพบนะครับคุณกัจจันติใช่ไหมครับสวัสดีครับ
1: ครับครับ
0: นี่คือเพิ่งจะได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะคุณเอกพจน์ค่ะ
2: ใช่ครับผมเพิ่งออกจากห้องท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านวชรพล
0: ขาวขำค่ะสะดวกอัปเดตให้ได้ทราบไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ฟังหน่อย
2: ครับผมหลังจากที่วันนี้มีกลุ่มเกษตรกรนะครับนำโดยสมาคมกุ้งไทยซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับรวมทั้งพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย19องค์กรนะครับ
1: 19องค์กร
2: ครับเข้าพบท่านนายกเพื่อจะให้ข้อมูลนะครับว่าปัญหาของอุตสาหกรรมกุ้งไทยเนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับในระยะสั้นที่เกิดเฉพาะหน้านี้ก็คือปัญหาเรื่องปลากระพงแล้วก็กุ้งที่มาเลยสั่งห้ามแบนกุ้งของเรานะครับซึ่งเราก็ได้ให้ข้อมูลกระทั่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระทบต่อผลผลิตของกุ้งซึ่งไม่ใช่กุ้งจากบ่อเลี้ยงนะครับกุ้งจากชาวประมงที่ออกไปวางอวนลอย
1: กุ้งทะเลว่างั้นกุ้งจับ
2: กุ้งทะเลแล้วกัน
1: กุ้งจับกุ้งจับ
2: วิถีชีวิตของชาวประมงก็เดือดร้อนมากครับเขาจับมาแล้วมันจะไปขายที่ไหนตอนนี
1: ้ปกติเนี่ยตลาดมันคือยังไงฮะกุ้งทะเลเนี่ยเวลาล่างลำอวนมาแล้วเนี่ยไปขายที่ไหนโดยปกติ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งแชบวยนะครับจะไปมาเลย์ฮะจะไปมาเลย์นี่นะคร
1: ับกุ้งแชบวยกุ้งหางชมพูว่างั้นกุ้งแชบวยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับจะไปนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เดือดร้อนทั้งสองส่วนนะครับทั้งชาวประมงแล้วก็เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วผมเรียนต่อท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงพีคของการเลี้ยงของกุ้งในภาคใต้เลยครับก็คือช่วงนี้แหละครับก็คือช่วงมิถุนาพฤษภามิถุนาพอปลายมิถุนามันก็จะเริ่มจะน้อยลงจากการที่เราโดนบีบบังคับเรื่องฝนตกมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจรจาไม่สำเร็จหรือไม่สามารถผ่อนปลนในการเปิดด่านได้ภายในเดือนนี้นะครับเราจะกระทบเราจะกระทบค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะต้องไม่ต้องรีบเจรจาก็ได้แล้วแต่ถ้าเจรจาท่านต้องรีบเจรจา
1: ตอนนี้เลยว่างั้นเนี่ยนะเพราะเลยช่วงนี้ไปฝนมันจะหนักแล้วมันจะจับกุ้งไม่ได้ว่างั้นเนี่ยนะ
2: มันจะน้อยลงครับ
1: มันจะน้อยลง
2: แต่ก็จะไม่วางแผนการเลี้ยงในช่วงที่มีฝนแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านสุริยะจินรุ่งเรืองกิจนะท่านได้กล่าวเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านได้กล่าวเมื่อสักสองสามวันที่แล้วนะครับว่าเราควรจะต้องเจรจาผ่อนปลนในการเปิดแดนเปิดด่านก่อนส่วนสิ่งที่ไม่สบายใจในการที่ทางมาเลหรือทางไทยเรื่องสารตกค้างทั้งสองประเทศเราก็มาเจรจาหาข้อยุติกันว่าจะใช้เกณฑ์ไหนกรอบระยะอย่างไรนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งสองประเทศประเทศไทยในเรื่องปลากระพงแล้วก็เรื่องกุ้งถ้าจะเอาเข้าไปก็ต้องมีการตรวจแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันในกรอบระยะเวลาเดียวกัน
1: ไม่ได้เหมือนเป็นการกีดกันกันว่างั้นเนี่ยนะ
2: ถูกต้องครับเดิมทีทางเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียเขาไม่สบายใจเนื่องจากว่ากระบวนการตรวจสารตกค้างของกรมประมงประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้กรอบเวลาที่ยาวเกินไปนะครับนะฮะซึ่งของสดนะครับท่านใช่ไหมของสดเนี่ยปลากระพงผมแข็งราคาที่ด่านเนี่ยสองสามวันนี้ก็แย่แล้วเนี่ย
1: คือเราใช้เวลาตรวจนานมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าของเขาได้เกิดการเสียหายว่างั้นเนี่ยนะ
2: ต้องครับไม่สามารถจะเอาปลาเข้ามาขายได้ถ้าทิ้งไปสักสิบวันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช
0: ่คุณเอกพจน์ทีนี้มันจะสามารถเจรจาได้ไหมล่ะคะในเมื่อจริงๆตอนแรกเนี่ยมันมีกำหนดการว่าเราจะคุยกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
1: แล้วยังไง
0: แล้วมันถูกเลื่อน
2: ใช่ครับนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่สบายใจนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคาดการณ์อยู่แล้วว่าทาง
1: ครับ
2: มาเลเซียเนี่ยเขาคงจะเลื่อนแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่เขาอาจจะไม่สบายใจจากการที่เราตรวจปลากระพงเขาแล้วไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนทำให้ปลากระพงเขาเข้าด่านไทยเสียหายเพราะฉะนั้นเขาไม่เจรจาเขาอาจจะไม่อาจจะขอเอาคืนบ้างแล้วกันนะฮะกับกรมประมงไทย
1: เหมือนเขาเข้าใจว่าเราแกล้งเขาว่างั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆ

0: กีดกันทางการค้าโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบเนี่ยที่เขาคิดว่าเรากระทำกับเขาแบบนั้น
1: แล้วเรากระทำกับเขาอย่างนั้นจริงจริงจริงไหมพูดตรงๆเลย
0: ในพูดตรงๆก็คือจริงครับเนื่องจากว่าอาจจะกรมประมงอาจจะมีเครื่องมือตรวจน้อยเกินไปงบประมาณในการตรวจน้อยเกินไปทำให้กรอบเวลาของการตรวจปลากระพงของมาเลเซียเนี่ยไปถึง15วันนะ
1: โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยตรวจกันยังไงครับมันก็กรอบเวลานี้ไหมหรือมันตรวจได้เร็วกว่านี้ก่อนหน้านี้นะ
0: ที่จะเกิดปัญหานี้ก็คือก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่มีการตรวจนะครับแต่ว่าพอปลากระพงมาเลซึ่งราคาถูกกว่าเข้ามามากเนี่ยเราไปสงสัยว่าทำไมของเขาถึงเลี้ยงได้ดีมีการใช้แอนติบอดิกในเนื้อในปลามาก
1: สาร
0: หรือเปล่าเราก็เลยตรวจเนี่ยฮะนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับในการตรวจนะครับเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับแต่พอตรวจแล้วเราเริ่มพบว่าในเนื้อปลาของกระพงของมาเลเซียเนี่ยมันมีแอนติบอดิกบางตัวซึ่งสร้างความไม่สบายใจซึ่งเป็นสารต้องห้ามนะฮะเราก็เลยขอตรวจมากขึ้นการตรวจมากขึ้นอาจจะทำให้กรมงเขาวางกรอบของการตรวจเนี่ยโดยเครื่องมือของราชการเนี่ยไม่เพียงพอนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางมาเลเขาอาจจะมองเห็นว่าเป็นการจงใจในการจะทำให้
1: เหมือนกันแกล้งเขา
0: แกล้งเขานะครับเขาก็เลยสั่งแบน
1: กุ้ง
0: กุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับขึ้นเป็นกุ้งขาวเวนามายกุ้งกุลาดำนะครับกุ้งลายเสือกุ้งฟ้าแล้วกุ้งแชบวยนะครับ
1: กุ้งตัวดังของเราเลยระวังกันนะ
0: ตัวดังเลยครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกุ้งจากบ่อเลี้ยงของทางภาคใต้นะครับออกมามากที่สุดนะครับซึ่งมันก็จะกระทบต่อการค้ากุ้งชายแดนในภาวะปกตินะครับของเรานะครับปกติเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่สงขลาก็อาจจะมีแม่ค้ามาจับที่บ่อนะครับ2ตัน3ตันแม่ค้าปัตตานีมาจับ2ตันต่อวันเนี่ยเข้าไปทุกๆวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้วันนี้ไม่มีแม่ค้าย่อยนะครับนะครับทำพอไม่มีแม่ค้าย่อยก็เลยเป็นปัญหากุ้งที่ค้างบ่อก็ค่อนข้างมากและที่สำคัญวันนี้อุตสาหกรรมกุ้งไทยเรากำลังตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับออเดอร์ที่เคยมาจากอเมริกาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเอกวาดอร์กับอินเดียเอง
1: เขาใส่เยอะเยอะ
0: มากแล้วก็ราคาถูกกว่าเขาก็เลยหันไปซื้อทางนั้นดังนั้นการที่กุ้งออเดอร์จากต่างประเทศมีน้อยประกอบกับมาเลก็ขึ้นมาถมปริมาณกุ้งจากที่ควรจะไปอเมริกาญี่ปุ่นไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้กุ้งก็เลยเกินความต้องการมากจากกำลังการจับห้องเย็นไม่มีออเดอร์ในการซื้อนะฮะก็เลยไปซื้อน้อยก็ยิ่งถมปัญหาเข้าไปมาก
1: ภาระก็ตกที่เกษตรกร
0: ผมได้เรียนรัฐมนตรีว่าภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าการเจรจาเปิดด่านนะฮะยังไม่เป็นผลก็มันก็ถึงคราวที่เกษตรกรคงต้องรับกลับนะครับว่าม
2: ันคือทางเลือกเดียวเลยเหรอคะคุณเอกพลคะ
0: ทางเลือกเดียวครับแล้วค่อยเจรจาเรื่องคุณไม่สบายใจเรื่องการตรวจสารเรื่องอะไรเวลาใช่ไห
1: ม
0: เราสามารถหาแหล่งเอกชนแทนได้ไห
1: ม
0: หรือเราสามารถที่จะทำกรอบเวลาให้เท่ากันทั้งสองประเทศภายใน3วัน5วันอย่าให้ยาวนานเกินไปอย่างเงี้ยเทคนิคการตรวจใช้เทคนิคอะไรให้เหมือนกันแล้วก็จะได้จบไปด้วยความนี้ซึ่งวันนี้ผมได้รับคำตอบที่ดีมากเลยนะคร
1: ับยังไงเป็นไงรัฐมนตรีช่วยว่าไง
0: ท่านรัฐมนตรีท่านผมท่านรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งผมวันนี้ทางกรมประมงของมาเลเขาไม่คุยกับกรมประมงประเทศไทยเพราะเคยเห็นว่ากรมประมงประเทศไทยไม่สบทำเหมือนกับการตรวจที่กันแกล้งเขาแล้วเขาต้องคุยระดับกระทรวงเท่านั้นซึ่งวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีได้โชว์หนังสือ ว่าวันนี้มีหนังสือออกเซ็นออกไปจากกระทรวงแล้วและท่านรัฐมนตรีได้บอกกับที่ประชุมว่าวันนี้เนี่ยทางท่านนายกอนุชินเองได้กล่าวว่าทางนายกมาเลเซียให้กำชับทางหน่วยงานมาเลเซียให้ดูแลเรื่องนี
1: ้
0: ให้ตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็หนังสือจากกระทรวงซึ่งผมอยากเห็นมากเลยนะครับในฉบับนี้เพราะการที่ระดับรัฐมนตรีต่อรัฐมนตรีคุยกันเนี่ยครับมันง่ายกว่าให้ระดับกรมกับระดับกรมไปเจรจากันกรมไปเจรจากันมึงก็จะ
1: ไม่รู้เรื
0: ่องมันจะไม่มีวันสำเร็จทางมาเลเขาตั้งธงแล้วซึ่งผมรู้ผมอยู่ทางใต้ผมอยู่สุราษฎร์ธานีเพื่อนๆที่อยู่ทางปัตตานีเขาบอกแล้วถ้ากรมกับกรมเนี่ยเขาจะไม่คุยฮะซึ่งวันนี้ทางกระทรวงเกษตรได้ออกจดหมายไปถึงกระทรวงเกษตรของมาเ
1: ลเซีย
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในระยะเวลาสั้นๆนี้เราจะเห็นการผ่อนปรนในการเปิดด่านก่อนแล้วค่อยมาเจรจาว่าอะไรที่เป็นปัญหาไม่สบายใจของการตรวจสารตกค้างทั้งสองประเทศ
2: เร็วที่สุดแค่ไหน
0: ครับต้องอยู่บนความปลอดภัยของอาหารทั้งสองประเทศนะครับประชาชนทั้งมาเลและคนไทยต้องทานอาหารที่ปลอดจากสารต

0: ้างทั้งสองประเทศครับ
1: คราวนี้อย่างที่คุณอาจารย์กิจถามว่าเร็วแค่ไหนหรือเส้นที่มันควรจะได้รับคำตอบเนี่ยนะ
2: ครับเพราะว่าคุณเอกพจน์บอกว่าช่วงนี้มันต้องรีบแล้ว
1: ใช่เพราะมิถุนาแล้วเนี่ยจากนี้เป็นดีเล่นกุ้งยาก
0: เส้นทางนี้แหละครับเส้นทางที่ท่านมุสีออกจดหมายจากกระทรวงไปโดยท่านเป็นคนลงนามเองนะครับน่าจะเป็นเส้นที่ศกท่านจะส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทางที่ดูแลประมงตรงนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็การติดตามมันก็น่าจะเร็วขึ้นมากนะครับ
1: จะได้ถึงท้ายสัปดาห์นี้ไหมท้ายสัปดาห์รู้เรื่องไหมวันนี้มันอังคารแล้ว
0: ผมเรียนต่อท่านตรงๆว่าเรื่องนี้ผมจะไม่มีการพูดแล้วนะครับเรื่องมาเลย์นะครับว่าเพราะว่าก็ผมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะคุณจะหมดแล้วดังนั้นวันนี้ที่ผมจะพูดแล้วก็จะให้ข่าวทางสื่อมวลชนเนี่ยพอพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะหลังจากนี้ไปก็ไม่ว่ามาตรการอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วยังไงเกษตรกรเราต้องช่วยตัวเองกันมาโดยตลอด
2: แต่วันนี้ยังถือเป็นสัญญาณดีจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะ
0: ครับจริงๆท่านมีเวลาไม่มากแต่วันนี้ท่านได้ให้เวลากับพวกเรามากทีเดียวมีนัดหมายสำคัญของท่านรออยู่แต่ท่านก็เห็นว่าพวกเราเดินทางมาไกลจากทางใต้กันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและผมก็ย้ำว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วผมมาสองเรื่องนะครับเรื่องมาเลย์นี่คือระยะสั้นแต่เรื่องโครงสร้างอุตสาหกรรมของกุ้งซึ่งเคยเป็น
1: ภาพรวม
0: ค้าที่อันดับหนึ่งของโลกเคยส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะครับมากกว่
1: า
0: แสนล้านนะครับ
1: ใช
0: ่มากกว่าแสนล้านเลยนะครับเมื่อก่อนเราแข็งแกร่งมากนะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยมีท่านเคยให้ท่านไมเคิลอีพอตเตอร์ซึ่งเป็นนักการตลาดมาทำยุทธศาสตร์ประเทศไทยบอกประเทศไทยมีความแข็งแกร่งเรื่องอะไรข้าวมันไก่กุ้งนะครับ4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งนี่เป็นตัวแต่ท่านดูเนี่ยทั้ง4ตัวนี้ของเราเกือบจะเละเทะหมดเลยนะ
2: อันนั้นคือระยะยาวขออนุญาตถามคุณเอกพจน์ในระยะใกล้ก่อนเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่จะเกี่ยวข้อง
0: ช่วยครับช่วยครับ
2: ทีนี้เชื่อค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมายถึงว่ากระทรวงเกษตรอันเกี่ยวข้องทีนี้ขออนุญาตถามไปถึงกระทรวงพาณิชย์หน่อยได้ไหมคะ
1: มีส่วนไหม
2: หลังจากที่เขาออกมาตรการมาว่าจะมี13มาตรการในการพยุงราคาตอนนี้เขาไปลงพื้นที่ในการซื้อกุ้งหรือว่าไปการเป็นการขยับขยื่นเพื่อให้เกษตรกรใจชื้นขึ้นยังไง
0: คือผมคิดว่าตัวมาตรการ13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้จะได้
1: มันอุ้ยอ้ายใช่ไหมพูดตรงๆมันอุ้ยอ้ายมันช้าใช่ไหม
0: มันช้าเกินไปแล้วครับแต่ว่าเราผมต้องการการเปิดด่านมากกว่านะผ่อนปรนในการเปิดด่านมากกว่า
1: คือรวดเร็วเลยคือโป๊ะต้องเปิดด่านในว่างั้นเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเปิดด่านมันจะระบายกุ้งทางใต้ใช่จังหวัดนะครับสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็นครศรีธรรมราชบางส่วนออกไปทางนู้นนะครับทางนู้นไม่ได้ออกมาเลยอย่างเดียวนะครับยังออกสิงคโปร์ออกบรูไนบางส่วนนะคร
1: ับใช่มาเลเป็นทางผ่าน
0: ก้อนใหญ
1: ่
0: แล้วก็ตัวเลขได้พูดคุยถึงเรื่องตัวเลขนะครับว่าตัวเลขที่ออกทางด่านครับซึ่งกรมประมงรวบรวม400ตันต่อเดือนต่อเดือนนะครับ
1: 400ตันต่อเดือน30วันก็วันละเป็น10ตันนะฮะ
0: 400ตันต่อเดือนวันละค่า10ตันในเมื่อกี้ที่คุณจตุรงค์บอกไว้เท่าไหร่ฮะ100ใช่มั้ยครับตัวเลขมันยังต่างกันมากเลยใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ไม่อัปเดตข้อมูล
0: มันอัปเดตตัวเลขที่ออกจากด่านถูกต้องแต่ผมเรียนนะครับตามวิถีชีวิตของที่คนแนวชายแดนมันมีคือแม่ค้าเอากุ้ง100กิโล200กิโลที่ออกไปนะครับโดยไม่ได้สำแดงเพราะว่าไม่เกินวงเงินเท่าไหร่คุณไม่ต้องสำแดงอะครับแต่มันออกอย่างนี้เยอะอย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อกี
1: ้
0: มีกุ้งมาซื้อจากบ่อไปเนี่ยวันหนึ่ง500กิโลวันหนึ่งตันออก
1: แต่ก็ไม่ได้สำแดง
0: ไม่ได้สำแดงก้อนมันใหญ่มากนะครับซึ่งผมได้คิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมี30ตันต่อว
1: ันใช่ใช่ผมก็ตัวเลขว่า
0: ามาก
1: ว่าวันละประมาณสัก30ตันได้
0: 30ตันต่อวันก็คือปีละ 10,000 ตันนะครับซึ่งตัวเลขนี้ยังคิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้ได้ซ้ำไปแต่ว่าวันนี้เราขอให้ยึดตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนะครับแต่ตัวเลข400ตันต่อเดือนเป็นตัวเลขที่ด่านนะครับสำแดงกัน
1: อ๋อนั่นคือด่านสำแดงตัวละปัญหาก็คือว่าขอให้มันเร็วหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเลยช่วงที่เขาจะเลี้ยงกุ้งกันได้แล้วฝนมันจะมาเยอะ
2: แต่คราวนี้กุ้งอ่ะมันออกทุกวันไงคะทีนี้ถ้ามันไม่ได้ส่งออกมันก็ถูกอัดกลับมาที่ตลาดมหาชัยแล้วตอนนี้คือบอกว่าโอเคของกระทรวงพาณิชย์ไม่รีบขอให้กระทรวงจริงๆมันก็รีบหมดแหละแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเร่งกับกระทรวงพาณิชย์หรอคะคุณเอกพจน์ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีการขายออกไปอย่างตอนนี้เขามีไทยช่วยไทยพลัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมเรียนนะครับไอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยได้มากเลยนะครับเรื่องกุ้งตอนนี้ฮะก็จะเห็นว่ายอดขายกุ้งในตลาดของที่กลางที่ฉะเชิงเทราเนี่ยราคาขยับขึ้นอันนี้เห็นผลจริงนะครับจริงแต่ว่ากุ้งทางใต้

0: มันไกลเกินไปนะมันกว่าจะมาได้นะครับ
1: กรุงใต้มันก็ต้องระบายออกไปทางมาเลนู่นนะมันไกลใช่ไหม
0: ครับและจะได้ราคาดีเมื่อผมเรียนนะครับว่ากุ้งไทยเนี่ยครับสดสะอาดนะรสชาติดีอร่อยมากนะครับปลอดสารตกค้างและชาวมาเลเนี่ยต้องกินกุ้งไทยเท่านั้น
1: ม
0: ีกุ้งจากเอกวาดอร์อินเดียฟรอเซ่นไปนะครับราคาถูกกว่า
1: ถูกกว่า
0: ไม่เอาเลยนะครับ
2: ตอนนี้ก็มีตลาดอื่นมารองรับแทนไหมคะที่มาเลเซียค่ะคุณเอกพจน์ถ้าไม่ใช่กุ้งของเราอะค่ะ
0: หมายถึงว่าเขาก็
1: เขาซื้อจากไหน
0: เขาก็ต้องไปเอากุ้งฟรอเซ่นจากเอกวาดอร์
1: จากเอกวาดอร์จากอินเดีย
0: แต่จริงๆไม่ใช่กุ้งยมนะครับนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งต้องกินกุ้งแบบมีหัวติดหัวครับ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็สีสวยพอต้มแล้วมันแดงรสชาติหวานอร่อยเป็นกุ้งไทยทั้งนั้นนะครับ
1: แล้วก็ตอนก่อนหน้านี้ผมได้ยินข่าวของทางกระทรวงเกษตรเองก็ตามหรือกรมประมงก็บอกว่าจะผลักดันให้ได้ถึงปีนึงเนี่ย300,000 ตัน400,000 ตันอย่างที่เมื่อก่อนพวกเมื่อก่อนเราเคยได้เกือบ600,000 ตันถูกไหม
0: ถูกต้องครับถ
1: ู
0: กต้องครับคือจะ
1: แล้วก็พอมาปีที่ผ่านมาเห็นว่าได้แค่260,000 ตันประมาณนั้นใช่ไหมแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: มันเราสามารถที่ศักยภาพในการผลิตเนี่ยเรายังสามารถทำได้ถูกไหมที่เป็นระดับนั้น
0: เรื่องที่สองที่ผมมาพบท่านวัชรพลคร
1: ับ
0: ว่าเราเนี่ยเราเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะคร
1: ับ ใช่
0: แล้วก็เคยทำรายได้มากกว่า100,000 ล้านนะครับผลผลิตมากกว่า640,000 ตันเมื่อปี2555 56ทั้ง2ปี
1: แต่หลัง
0: จากนั้นเนี่ยเรามีโรคระบาดในกุ้งนะครับ4โรคนะครับ EFS ตัวแดงดงขาวหูเหลืองแล้วก็ขี้ขาว4โรคที่ทำให้ผลผลิตเรา
1: ลง
0: อยู่270,000-280,000เองนะทำให้แล้วเป็นอย่างนี้มา13 ปีแล้วนะครับ
1: เป็น10 ปี
0: ผมเรียนต่อท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรีครับเราเคยมี100,000 ล้านวันนี้เราเหลือ40,000 ล้านนะครับหายไปปีละ60,000 ล้านนะครับ
1: น่าเสียดายมาก
0: 13 ปีนี่หายไป780,000 ล้านนะครับน่าเสียดายไหมครับผมเนี่ยเสียดายมากแล้วก
1: ็แล้วก็เลยรัฐมนตรีว่าไงรัฐมนตรีว่าไง
0: ท่านรัฐมนตรีท่านก็วันนี้ท่านให้ความเสี่ยงผมเรียนนะว่าจริงๆท่านมีนัดหมายสำคัญท่านให้ความสำคัญกับเรามาก
2: ท่านก็ฟัง เรื่อง
0: รับฟังแล้วก็ท่านบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วก็ผมคิดว่าการให้ข้อมูลกับท่านรัฐมนตรีวันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นอินโฟเรชั่นที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วและที่สำคัญเนี
1: ่
0: ยในการแก้ไขปัญหานี้วันนี้ผมไปพบท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราไปกันทั้งระบบนะครับทั้งห่วงโซ่อุปทาน
1: แต
0: ่ผู้ผลิตพ่อแม่พันกุ้งกุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งการขายทั้งภายในและต่างประเทศเราไปพบท่านรัฐมนตรีเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอให้ท่านไปผลักดันในครม.นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างอุตสาหกรรมกุ้งทั้ง
2: ระบบ
1: ไม่น่าเสียดาย
0: เพื่อเอาเงินปีละ60,000 ล้านกลับมาที่เสียหายไป780,000 ล้านเนี่ยเราจะได้มีความหวังต่อการได้เอาเงินคุณจะทราบไหมครับว่าเงินจากภาคการเกษตรเนี่ยมันที่เนื้อกุ้งธรรมดามันคือเอามันสำปะหลังนะเอาข้าวโพดเอาถั่วเหลืองจากพี่น้องภาคอีสาน
2: ภ
0: าคเหนือกิโลไม่กี่สิบบาท
1: เป็นอาหาร
0: มาเปลี่ยนเป็น
1: อุตสาหกรรม
0: นะครับกิโลละ500 บาทนะครับ
1: ใช่ไหม
0: ทั้งหมดที่ local content เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทย
2: มันหมุนเวียนกันค่ะ
0: นะครับ
2: ก็ถือว่าวันนี้ได้แจ้งแล้วกับท่าน
0: ใช่ครับเราไม่ได้เอาทำรถยนต์ที่ต้องนำเข้าเกือบทั้งหมดนะครับคนไทยได้อะไรเราก็ยังไม่รู้เลย
1: แต่เราเอาเขาเรียกว่าไออาหารราคาถูกอาหารคาร์โบไฮเดรตราคาถูกอย่างพวกมันอย่างพวกปลาข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะเอามาทำเป็นอาหารซึ่งเป็นของกุ้งที่เป็นอาหารราคาแพงอ่ะถูกไหม
2: ถูก
0: แล้วเราก็บอกว่าเราจะเป็นครัวของโลกทุกประเทศครับ
2: ค่ะขออนุญาตทิ้งท้ายค่ะเชิญค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการผลิตเรื่องมาเลย์ผมไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะว่ามันถ้าสิ้นเดือนนี้รัฐบาลไม่แก้ก็จบไป
1: แล้วก็จบแล้วการเรื่องการ
0: แก้ไขโครงสร้างที่เราคือทางเกษตรกรได้ร่วมทำโครงการขึ้นมาเป็นแก้ไขอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบนะครับก็ประมาณ 5,500 ล้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
2: ค่ะทิ้งท้ายหนึ่งค่ะทิ้งท้ายหนึ่งประเด็นค่ะคุณเอกพจน
0: ์ครับก็ขอให้ท่านว่าขอให้ท่านช่วยผลักดันโครงการนี้เพื่อทำให้อุตสาหกรรมกุ้งกลับมาเป็นผู้นำการส่งออกของโลกเหมือนเดิมครับ
2: ค่ะคำถามสุดท้ายคือที่หลายคนสงสัยกันในหัวข้อข่าวว่าตอนนี้มีใครบางคนฉวยวิกฤตนี้ในการกว้านซื้อกุ้งราคาถูก
1: ผ่
2: านระบบห้องเย็นระบบห้องเย็นวันนี้คุณเอกพจน์บอกว่าไปกันทั้งระบบเลยได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: มีไหม
0: ผมเรียนนะครับเราตอนที่เป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งเรามีโรงงานในการผลิต100 โรงนะครับโดยประมาณนะครับวันนี้เหลือโรงงานที่แอคทีฟจริงๆอยู่ประมาณสักไม่เกิน10 โรงงานนะครับ
1: หายไป90%
0: มันขาดทุนกันมากนะฮะเพราะฉะนั้นในส่ว

0: ส่วนตัวผมเองคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็การซื้อกุ้งนี่มันไม่ง่ายเพราะมันมีกุ้งแต่ตัวเล็กไปจนตัวใหญ
1: ่
0: การจะไปเก่งว่าจะซื้อถ้างั้นจะซื้อไซส์ไหนเลยไซส์ไหนดีที่จะถูกต้องใช่ไหมครับแล้วกุ้งราคาแพงมากการจะไปเก็บเนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นหลายสตางค์นะไม่ใช่ที่ถูกๆนะครับแล้วยังต้องเก่งไซส์
2: อ
0: ีกนะครับแล้ววันนี้คู่แข่งของเรานะครับเอกวาดอร์เนี่ยขายกุ้งในตลาดโลกนะ100บาทเองถูกมากครับถูกมากอ่ะเมื่อการที่จะเอากุ้งไปเก็บก็ไม่ง่ายผมไม่ได้จะเข้าข้างทางสมาคมอ่ะผมเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยนะไม่มีธุรกิจห้องเย็น
1: ก็ถือว่าเคลียร์
0: จะไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: อะไรที่อะไรที่เราสู้ไม่ได้เราก็ควรมาปรับแข่งขันกันไป
1: รวมกันเราอยู
0: ่ราคากุ้งไทยนะฮะปากบ่อนะครับยังสูงกว่าเอกวาดอร์อยู่50บาทนะครับ
2: โอ้ปากบ่อเรายังสูงกว่าเขาซึ่งเขาขายในตลาดที่เขาถูกกันแล้วด้วยนะ
0: เขาขายถล่มเราหมดทุกตลาดเลยครับอเมริกา
2: เบอร์หนึ่งอยู่ตอนนี้น
0: ะญี่ปุ่นก็หมดแล้วตอนนี้ฮะทุกตลาดแล้วแพ้เกือบหมดเลยนะ
1: แต่
0: การที่จะมีใครที่ไปซื้อกุ้งเนี่ยจากเกษตรกรซึ่งเราคิดว่าราคาถูกแล้วนะมีถูกกว่านี้สิครับนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเราควรจะร่วมมือกันทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งผมเรียนท่านรัฐ
2: ม
0: นตรีว่าห่วงโซ่อุปทานข้อใดข้อหนึ่งแพ้นะฮะมันแพ้ทั้งห่วงทั้งหมด
2: ใช่ไหมฮะ
0: เพราะเราแข่งกับเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับคู่แข่งเราเต็มทั่วโลกเลย
2: ทั่วโลก
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไปด้วยกันจับมือกันไปด้วยกันอันไหนออดแอต้องมาช่วยกันด้วยครับเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านรัฐมนตรีอย่างนี
2: ้ครับผม
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกพจน์ยอดพินิจมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
2: ครับขอบคุณนายกสมาคมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับนางเหงาและประเทศไทยในวันนี้ในใช้เล่าข่าวเด็ดแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

าระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสันทีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมงคลดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยนำเสนอบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งสาระน่ารู้หลากหลายจากความเป็นไทยมาเสนอท่านฟังได้ฟังและได้ทราบนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ท่านฟังโคตรจะชื่นชอบกันมากทีเดียวเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมนำเสนอบทเพลงไทยเดิมซึ่งไม่ยาวเป็นเพลงสั้นอัตราจังหวะสองชั้นเพลงจากโขนจากละครมาสลับสับเปลี่ยนกับเพลงไทยสากลเมื่อคืนเรียกว่าสลับกันทีเปิดสากลแล้วก็ไทยแล้วก็สากลสลับกันเยอะมากที่สำคัญเมื่อคืนนี้นำบทเพลงทั้งไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลนี่มาจากวรรณกรรมวรรณคดีโขนละครทั้งนั้นเลยจากเรื่องรามเกียรติ์เรื่องสังทองเรื่องพระพรหมณีเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องพระเกียรติรถเรื่องพระอุณรุตเรื่องวิวาหพระสมุทรเรื่องเวนิสวานิสซึ่งเมื่อคืนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าสนุกนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากผมนี่สิครับเหนื่อยตอนเล่านี่นะครับเพราะว่าสมองนี่วิ่งเกือบไม่ทันเลยว่าบางทีจะเล่าเรื่องรามเกียรติ์เป็นนึกถึงสังทองจะเล่าเรื่องสังทองเป็นนึกถึงพระวัยพอพูดถึงพระวัยเป็นนึกถึงพระอุณรุตมันยุ่งไปหมดเลยนะครับเมื่อคืนนี้แต่ปรากฏว่าคงจะสร้างความสุขสันต์ให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดก็โทรศัพท์

ข้ามาติชมผมได้นะครับที่ดุษฎีข้อมูลคดีนะครับ0867769206 0867769206คือวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็พยายามจะนำเสนอให้ถูกใจท่านผู้ฟังด้วยลีลาของเพลงไทยเดิมสลับกับเพลงไทยสากลโดยนำบทเพลงทั้งไทยเดิมและเพลงไทยสากลนี้นำมาจากบทละครเรื่องต่างๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะสลับกันน้อยกว่าเมื่อคืนนะครับแล้วคงจะเรื่องน้อยกว่าเมื่อคืนเพราะว่าเล่าไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะสับสนกลัวท่านผู้ฟังสับสนมากกว่าผมน่ะเล่าไหวนะครับแต่กลัวท่านผู้ฟังฟังเพลงแล้วสับสนเพลงนี้ยังเล่าเรื่องไพ่มณีอยู่เลยพอเพลงต่อไปกลายเป็นเรื่องสังทองพอเพลงต่อไปกลายเป็นรามเกียรติ์พอเพลงต่อไปเป็นขุนช้างขุนแผนท่านผู้ฟังท่านฟังแล้วก็ท่านฟังเรื่องไพ่มณีท่านคันลึกนะอ๋อตอนนั้นเนี่ยพ่อพายมณีกับนางระเวียงให้คำมั่นสัญญากันอยู่นะแต่เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กำลังนึกมโนภาพไปถึงเรื่องละครที่เคยชมมาเก่าๆเอ้าไปขุนช้างขุนแผนอีกแล้วท่านก็ปรับสมองตามไม่ทันอยากให้ท่านเพลิดเพลินวันนี้ผมเลยลดความถี่ของเรื่องละครกับเรื่องเล่าลงนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการสลับสับเปลี่ยนเพลงไทยเดิมและเป็นไทยสากลให้น้อยลงไปวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากละครเรื่องสังทองก่อนครับเมื่อคืนนี้ผมข้ามเนี่ยโดดข้ามไปหาเท้าสามนที่ไล่นางรจนาออกจากเมืองไปอยู่ท้ายไร่แล้วข้ามไปถึงนี่หกเขยแล้วก็นางรจนากับพี่สาวทะเลาะกันเรื่องหกเขยเรื่องหาเนื้อหาปลาปรากฏว่าผมลืมตอนต้นเพื่อตอนต้นในที่นี้ก็คือตอนที่รจนาเสี่ยงพวงมาลัยนั่นเองก็เป็นตอนที่พบเจ้าเงาะก็คือนี่เล่าเป็นตูดเป็นตาเลยตอนที่เจ้าเงาะออกจากเมืองมาแล้วก็ออกจากสังออกจากหอยสังไปอยู่กับนาคไปอยู่กับยักษ์ได้มีฤทธิ์ได้เงาะได้ชุบตัวเป็นทองมาอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มาจนถึงมาถึงเมืองท้าวสามนนี่แหละครับก็ปรากฏว่าวันนี้จะต้องนำเพลงสำคัญมาเสนอให้ฟังซึ่งเล่าไว้เมื่อคืนนั่นคือรจนาเสียงพวงมาลัยนะครับเพราะมากครับเพลงชุดนี้ดำเนินไปด้วยทำนองเพลง2ทำนองคือลีลากระทุ่มและก็ลมพัดชายเขาเพราะทั้ง2ทำนองลีลากระทุ่มนี่เขาจะใช้ตอนที่จะเงาะร้องหรือตอนที่จะเงาะคิดส่วนลมพัดชายเขาก็จะใช้ตอนที่รจนารำแล้วก็รจนาคิดต่างคนต่างคิดโต้ตอบกันและชุดนี้ทั้ง2เพลงนี้เขาจะใช้เป็นการจัดระบำลำฟ้อนชุดที่สำคัญมักจะไปใช้ในงานวันเกิดหรือว่างานแต่งงานงานแต่งงานนี่จะใช้บ่อยครับถ้างานแต่งงานที่ชื่นชอบความเป็นไทยเนี่ยจะของานเขาจะจัดชุดเจ้าเงาะรจนามาเสนอเลยนะครับซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานจะชื่นชอบมากเขาจะตีความได้ว่าอ๋อเขาเปรียบเทียบเจ้าสาวเหมือนนางรจนานั่นเองแล้วก็เปรียบเทียบเจ้าบ่าวเหมือนเจ้าเงาะก็เป็นการถ่อมตัวของเจ้าบ่าวว่าอ๋อตัวเขาเนี่ยเหมือนเจ้าเงาะป่าบ้าใบ้แต่จริงๆภายในนั้นเป็นพระสังทองเห็นไหมครับนี่เป็นการเปรียบเทียบส่วนรจนาแล้วก็เปรียบเทียบเจ้าสาวว่าเจ้าสาวนี่ตาถึงนะคงจะมองเลือกเฟ้นผู้ชายมาเยอะแล้วไม่ถูกใจเลยแล้วมาถูกใจเอาคนดีคนงามคือเจ้าบ่าวนี่แหละครับเขามักจะไปใช้ในงานแต่งงานทีนี้เรามานำเสนอถึงเรื่องของรจนาเสียงพวงมาลัยกันก็เป็นตอนที่พี่สาว6คนของนางรจนาซึ่งเป็นธิดาของท้าวสามนกับนางจันทาเนี่ยนะครับก็นางมณฑานะครับท้าวสามนกับนางมณฑา6คนแรกเนี่ยมีพระสวามีไปครบแล้วเลือกได้6เขย6เมือง6ชาติสนุกมากเวลา6เขยออกมานี่ออกมาทีก็ต้องร้องเพลงชาตินั้นๆสนุกเหลือเกินนะครับมี6ชาติ6ภาษาเสร็จแล้วก็ถึงนางรจนาก็ไม่เลือกรจนานี่เป็นน้องคนเล็กสวยมากท้าวสามนก็ไปเกณฑ์เอานะครับกษัตริย์เมืองนู้นเมืองนี้ไปเชิญมาเจ้าชายเมืองนู้นเมืองนี้ก็ไปเชิญมาจนหมดละต่างชาติก็มาถึงในเมืองก็เจ้าชายที่ในเมืองที่เป็นพระพยุรญาติก็แล้วลูกอำมาตย์ลูกขุนพลลูกแม่ทัพลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีจนแม้ทั้งหนุ่มโสดที่มีอยู่ในเมืองจนหมดเมืองนางรจนาก็ไม่ต้องการท้าวสมุนก็ให้เสนาไปตะเวนหาไปกระจองงองจะกองงองจะข่าเอ้ยว่ากันไปนะครับยังมีใครที่เป็นหนุ่มโสดอยู่ได้ก็ไปเจอจังหวะป่าบ้าใบนี่ก็ไปเกณฑ์มานะครับใช้ดอกไม้แดงล่อมาแต่ความจริงเนี่ยคือเรื่องของเขาในเขาเล่ากันว่าจังหวะป่าเนี่ยจะชอบดอกไม้แดงมันบ้าชอบสีแดงแต่จริงพระสังฆ์ได้แกล้งทำเป็นอย่างนั้นเองให้สมกับที่ใช้จังหวะสวมใส่มานะครับจึงได้มาจากนางพันธุรัตน์นางยักษ์เมื่อจังหวะเข้ามาในท้องพระโรงตามคำบัญชาของท้าวสามนนะครับท้าวสามนนี่ประชดจริงๆหรือประชดอีนางลูกคนเล็กนี่ให้เอาอะไรมาก็ไม่เลือกดูที่มันจะเลือกจังหวะป่าบ้าใบไหมถ้ามันเลือกจังหวะป่าบ้าใบแสดงมันก็บ้าไปคนละคิดอย่างนั้นนะครับคิดง่ายๆปรากฏว่าเมื่อมาพบกันเข้าพระสังฆ์ซึ่งอยู่ซ่อนอยู่ภายในรูปของเจ้าเงาะนั้นก็ร่ายมนต์แล้วก็อธิษฐานในใจนะครับว่าถ้าแม้นบุญญาธิการเคยสมสองขอให้เงาะรูปทองจงประจักษ์นี่นะครับขอให้นางรจนาเนี่ยเห็นรูปทองภายในในขณะเดียวกันนางรจนาก็เห็นจริงๆด้วยเห็นรูปทองลืมภาพของเจ้าเงาะเห็นแต่พระสังฆ์ทองงามสง่าอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็โยน

พวงมาลัยไปเสียงแล้วโฉมโยงนงรักผินภาคทิ้งพวงมาลัยไปเราก็จะมาฟังกันในเพลงลีลากระทุ่มแล้วก็ลมพัดใจขาวครับเพลงลีลากระทุ่ม2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยยุทธยานะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับประกายมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะนะครับส่วนเพลงลมพัดใจขาวนี่เป็นเพลงที่มีอยู่เดิมแล้วก็มีทั้ง3ชั้น2ชั้นใช้หน้าทับประกายเหมือนกันมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะก็เช่นเดียวกันลีลากระทุ่มถึงแนะนำจับมาเป็นเพลงคู่

ใจเขาลีลากระทุ่มนะเป็นความนึกคิดของเจ้าเงาะที่ตั้งจิตอธิษฐานส่วนลมพัดใจเขาเป็นตอนที่รจนาตั้งจิตทิ้งพวงมาลัยให้เจ้าเงาะก็ต้องมีเสียงหญิงกับเสียงชายผู้ที่ขับร้องแทนเจ้าเงาะหรือพระสังทองในเพลงลีลากระทุ่มคืออาจารย์นพคุณสุดประเสริฐครับส่วนผู้ที่ขับร้องแทนนางรจนาในเพลงลมพัดใจเขาคืออาจารย์นำพรแดงวิจิตสองท่านนี้มีขับการขับร้องที่เพราะมากเสียงหวานไพเราะทั้งสองท่านเลยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับลีลากระทุ่มและลมพัดใจเขาตอนรจนาเสียงพวงมาลัยครับThank you.

เป็นยังไงครับผู้ฟังรจนาเสียงพวงมาลัยจากทำนองเพลงลีลากระทุ่มและหลวงพัดใจเขาเพลงชุดนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์มากนะครับไพเราะงดงามเหลือเกินฟังแล้วน่าจะลุกขึ้นลำเหลือเกินนึกมโนภาพเห็นเขากำลังลำกันนะครับทั้งตัวเจ้าเงาะและรจนานะครับตัวเจ้าเงาะนี่ไม่ใช่เล่นๆ นะครับคนที่จะลำเจ้าเงาะได้นี่ไม่ใช่ว่าใครก็ลำได้หรือว่าจับมานักเรียนคนไหนมาลำก็ได้คนที่จะลำเจ้าเงาะได้เนี่ยก็ถึงว่าต้องไหว้ครูชั้นสูงนะครับเพราะว่าท่าเงาะนี่ก็เหมือนกับท่ายักษ์เป็นท่ายักษ์แบบยักษ์เจ้าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยทีเดียวแล้วก็ลีลาการขับร้องของทั้งสองท่านนี่เพราะเหลือเกินนะครับเสียงอาจารย์นพคุณก็มีแก้วเสียงซึ่งหวานเพราะส่วนอาจารย์นำพรนั้นน่าเสียดายที่เกิดจากเราไปหลายปีนานเต็มทนแล้วแต่ว่าเคยมีเสียงที่หวานเพราะมากเลยทีเดียวนะครับบทเพลงชุดนี้เพราะตั้งแต่ทำนองเพลงการบรรเลงเนื้อเพลงคนขับร้องทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับทีนี้เราฟังรจนาเสียงพวงมาลัยกันอย่างไพเราะงดงามและสนุกสนานไปแล้วในเพลงไทยสากลนั้นก็อดไม่ได้จะต้องนำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังทองหรือเรื่องของรจนามาเกี่ยวข้องด้วย2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงกระท่อมรจนาและรจนาเสียงพวงมาลัยนะกระท่อมรจนานี่เป็นบทเพลงซึ่งครูเกษมชื่นบัณฑิตแต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมในตรา2ชั้นคือเพลงเขมรพวงมาบรรจุใส่เดิมทีเดียวเนี่ยคุณนฤทธิ์อารีกับคุณภูศรีเจริญพงขับร้องไว้แต่วันนี้ผมอยากให้ฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพกับคุณดาวใจพระจิตขับร้องน่าฟังมากครับคือน่าฟังทุกคู่แหละครับเพลงนี้ขับร้องไว้หลายคู่กระท่อมรจนาเป็นเพลงแรกส่วนเพลงที่2รจนาเสียง

วงมาลัยนะครับเพลงนี้อาจารย์อัมพรกับอาจารย์นพคุณไม่ได้ขับร้องนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ทำนองลีลากระทุ่มกับลมพัดใจขาวแล้วก็ไม่มีการร่ายรำเพลงนี้ใช้ทำนองเพลงมอนดูดาวก็เป็นเพลงมอนดูดาวที่สนุกสนานนะครับเพลงนี้เป็นต้นแบบของเพลงราตรีประดับดาวเถาซึ่งรัชกาลที่7ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้แต่มอนดูดาวของเดิมต้องนึกถึงตอนที่คุณช้างขุนแผนตอนพลายชุมพลนะครับจัดแจงแต่งกายพลายชุมพลนะครับเพลงมอนดูดาวเป็นเพลงนิยมมากในสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนนะครับมีผู้ที่นำทำนองเพลงนี้ไปแต่งเป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยนะครับรจนาเสียงพวงมาลัยนี่เป็นจังหวะสนุกสนุกสมกับเป็นเพลงมอนดูดาวนะครับผู้เชี่ยวชาญใช้จังหวะควิกสเต็ปนะครับคุณปรีชาบุญเกียรตินักร้องดังในอดีตเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสังทองเหมือนกันกระท่อมรจนาและรจนาเสียงพวงมาลัยครับเพลงแรกคุณธานินทร์กับคุณดาวใจเพชรจิตเพลงที่สองคุณปรีชาบุญเกียรติครับ

านให้เต็มสนุกจริงไว้ก็จะเลือกลูกเคยลองไปชิวเอ้ยตามเคยไม่งามวิไลเสียงพร้อมกันมาดันสู้

ถลนอยู่เดียวต้องทนร้าวร้อนวันวันเรือพลันละนาจิตประมารถนาบางอ่อนชานครอ่อนในเรือไทยมนมาไหลต้องมนหอมโดนใจหมู่ผู้เทวันสาวเอ๋ยใจมั่นใจมิวัน

กระท่อมรจนาและรจนาเสียงพวงมาลัยก็จบลงไปแล้วนะครับในคืนวันนี้ก็อย่างเกี่ยวเนื่องจากเรื่องเมื่อคืนนี้คือมีบทเพลงซึ่งมีความผูกพันกับวรรณกรรมวรรณคดีโขนนครและแต่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนนี้มาจากโขนนครแล้วก็วรรณกรรมวรรณคดีไม่ต่ำกว่า10เรื่องเลยทีเดียวนะครับหลากหลายวันนี้ก็น่าจะมีอย่างนั้นบ้าง นะครับพยายามจะดึงเพลงหาเพลงที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นนักประพันธ์เนี่ยท่านไปชื่นชอบเอาบทบาทของนางเอกในเรื่องนี้ก็นำเอาชื่อและนำเอาความงามของนางเอกในเรื่องนี้มาประพันธ์นะครับอาจจะไม่ประพันธ์เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ายกความงามออกมาอย่างเช่นต่อไปนี้ก็จะมีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับนางสร้อยฟ้านางบุษบาสกุลตลานางกินนารีนางละเวงแน่คืนนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกนะครับในเรื่องของเพลงไทยสากลนะเป็นการชมนางเอกหมดสร้อยฟ้าจากเรื่องของช้างขุนแผนบุษบาจากเรื่องอีเหนาสกุลตลาจากเรื่องสกุลตลากินรีจากเรื่องพระสุทนมโนราแล้วก็ละเวงจากเรื่องพระภัยมณีเห็นไหมครับหลากรถทีเดียวขึ้นวันนี้ขอเริ่มต้นอีก2เพลงนี้นะครับที่ว่าสร้อยฟ้าและบุษบาในฝันสร้อยฟ้านี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชอุ่มปัจจพันธ์แต่งเนื้อร้องครูสมพงษ์ทิพย์พยัคฆ์ลินเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเพลงที่อยู่ในชุดสังคีตสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์นะครับโดยครูสมพงษ์ท่านนำทำนองเพลงสร้อยลาว2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับสร้อยฟ้านี่ก็หมายถึงตัวเอกในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็เป็นภรรยาท่านหนึ่งของพระไวยซึ่งเป็นลูกของขุนแผนนั่นเองคุณวินัยจุลบุษบาเป็นผู้ขับร้องเพลงสร้อยฟ้าส่วนเพลงที่2บุษบาในฝันเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสลายไกรเลิศนะครับครูสลายท่านนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นของเพลงแต่เดิมมาบรรจุใส่นางบุษบาก็คือนางเอกในเรื่องอีเหนานั่นเองนะครับคุณชลินนันทนาครเคยขับร้องเพลงนี้ไว้เป็นท่านแรกนะครับแต่วันนี้บุษบาในฝันให้ฟังเสียงของคุณชรัมเทพชัยครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากวรรณคดี2เรื่องครับสร้อยฟ้าจากคุณช้างคุณแผนด้วยคุณวินัยจุลบุษบาและบุษบาในฝันจากเรื่องอีเหนาด้วยคุณชรัมเทพชัยครับ

ก็จบลงไป2เพลงแล้วนะครับจากวรรณคดี2เรื่องแล้วก็จากเพลงไทยเดิม2เพลงด้วยนะครับเพลงแรกจากตำนองเพลงสร้อยลาวเพลงที่2จากตำนองเพลงเขมรพวงเขมรพวง2ชั้นนี้รู้สึกจะเป็นเพลงที่ฮิตมากของเพลงไทยเดิมนะครับสังเกตว่าเพลงไทยสากลเนี่ยนำเพลงเขมรพวงไปใช้เยอะมากเลยครับจะปรากฏอยู่ในเพลงไทยสากลเป็น10เพลงเลยทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับคราวนี้จะนำเพลงลมพัดใจเขามาเสนออีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนเรื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมนำเสนอในเพลงแรกเนี่ยปีลากระทุ่มต่อได้ลมพัดใจเขาในเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยคราวนี้จะมาในเรื่องอินหนาวครับบทพระราชบทในรัชกาลที่2นะครับในทำนองเพลงลมพัดใจเขาซึ่งทำนองสองชั้นนั้นเป็นทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรอบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะในตราสองชั้นนี้นิยมนำมาใช้ขับร้องในการแสดงละครนะครับส่วนเนื้อร้องลมพัดใจเขาที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นบทร้องจากเรื่องอินหนาวบทพระราชบทในรัชกาลที่2ไพเราะเพราะพริ้งมากทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังคงจะจำได้เนื้อร้องในบทร้องตรงนี้เนี่ยนิยมร้องกันมาแต่โบราณเลยทีเดียวเวลาดึกเดือนตกนกร้องระวังไพรไก่ก้องกระชั้นขันดูเบาเราเรียกหากันฟังหวั่นว่าเสียงสามไหวพระลุกขึ้นเหลือแปลชะแงหาเจ้าตามมาเรียกพี่หรือชะไหนลมช่วยรวยรสสุมาลัยหอมเหมือนกลิ่นสบายบังอ่อนแม่หวานตั้งแต่เนื้อร้องมาแล้วนะครับแล้วเมื่อมีการขับร้องแล้วจะหวานสักแค่ไหนวงมโหรีของกองดุริยางค์อากาศจะนำเสนอนะครับเพลงนี้ขับร้องโดยอาจารย์พจนีคงสุวรรณครับขอเชิญรับฟังลมพัดชายเขาเนื้อร้องจากบทละครเรื่องอีเหนาบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2ครับ

ทำนองเพลงลมพัดใจขาวครับร้องโดยอาจารย์พจนีคงสวรรค์เนื้อร้องจากบทละครเรื่องอีเหนาบทพระราชพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าลานภาลัยและการที่สองก็จบลงไปแล้วนะครับผมนำมาซ้ำกับลมพัดใจขาวเพลงแรกที่ในบทละครเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยซึ่งแสดงเห็นว่าบทเพลงที่เพราะๆอย่างนี้ถูกนำไปบรรจุไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณพินศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับคุณธานินทร์อินทรเทพครับทั้ง2เพลงนี้ก็มาจากวรรณคดี2เรื่องนะครับเพลงแรกชื่อว่าสกุลตลาเพลงนี้ทวีบอนเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อจนตอนสนานเป็นผู้บรรจุทำนองทวีบอนก็คือทวีวรดิโลกเป็นน้องชายของคุณสวัสดิ์วรดิโลกหรือละพีพรคู่ชีวิตของคุณพินศรีนั่นเองครับทวีบอนนำบทนาเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องสกุลตลาบทพระราชนิพนธ์ในรายการที่6นะครับซึ่งถือว่าเป็นนางซึ่งงามมากทีเดียวนะครับและคุณเป็นศรีพุ่มจุศรีก็มีความผูกพันและมีความรักเพลงนี้มากเธอไปเปิดห้องอาหารเปิดไนท์คลับก็ตั้งชื่อว่าสกุลตลาไปเปิดโรงเรียนสอนดนตรีสอนขับร้องก็ตั้งชื่อว่าสกุลตลาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตั้งชื่อสกุลตลาตลอดและเพลงนี้เป็นเพลงดังเป็นเพลงที่แพร่ร้องมากของคุณเป็นศรีครับส่วนเพลงที่2กินรีเล่นน้ำเพลงนี้ครูสลายแก่เลิศเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะครับและท่านเป็นผู้นำทำนองเพลงสร้อยสนตัด2ชั้นของเพลงแท้เดิมเพลงนี้ดังมากนึกถึงเพลงส่วนเกินหุ่นดาวใจนะครับทำนองเดียวกันนี่เนื้อร้องครูสลายท่านนำมาความงามของกินรีท่านเป็นนึกภาพของกินรีโดยท่านไปชมละครเรื่องพระสุทนมโนราซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่พรานบุญเนี่ยซึ่งเป็นพรานป่าซึ่งเก่งป้าเก่งกามากในเมืองมนุษย์ก็สามารถบุกไปถึงชายป่าหิมพานต์ไปถึงสาโนดาดได้นะครับคือมีฤทธิ์นั่นเองมีวิชาคมสูงแล้วก็ไปแอบเห็นนางกินรีทั้ง7ครับเหาะมานะครับจริงๆคือบินมาเพราะว่ามีปีกร่างเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีปีกคือกินรีนี่มี2แบบอีกแบบนึงและเบื้องข้างล่างเป็นนกข้างบนเป็นคนอีกแบบนึงเป็นคนหมดเลยแต่มีปีกในเรื่องของพระสุทนมโนรานี่ร่างเป็นมนุษย์แต่มีปีกถอดปีกถอดหางได้นะครับนางกินรีทั้ง7ก็เหาะลงมาถึงสระอโนดาตนะครับแล้วก็ถอดปีกถอดหางเก็บแล้วก็เปลือยลงอาบน้ำสะสงสนานกันอย่างสำนานบานใจโอ้โหพรานบุญนี่ตะลึงเลยงดงามไปหมดทั้ง7นางเลยครับก็เลยคิดว่าแหมงามอย่างนี้ถ้าเราจับไปไว้เป็นสมบัติของเราเองนี่คงจะเกินบุญญาบารมีของเราต้องจับไปถวายพระสุทนไปถวายพระมหากษัตริย์คงจะดีนะครับก็เลยพยายามจับนะครับนี่ในเรื่องนะครับพยายามจับตัวไปหาวิธีไปได้หน้ากระบาดมาคล้องจับจนได้น้องคนเล็กมาชื่อว่านางมโนราซึ่งสวยที่สุดเหาะหนีไม่ทันครับหยิบปีกหยิบหางไม่ทันก็เลยถูกจับมาถวายพระสุทนซึ่งเป็นเรื่องราวกันยาวเลยทีเดียวนะครับนี่ในความงามของตรงนี้แหละครับที่ทำให้ครูสลายแก่เลือดท่านนึกถึงความงามของกินรีที่ลงมาเล่นน้ำท่านได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับเดิมทีเดียวคุณชาญเย็นแขกับร้องไว้วันนี้อยากให้ฟังเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันดังอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณธานินทร์นำมาขับร้องบันทึกเสียงใหม่ครับขอเชิญรับฟังจากวรรณคดี2เรื่องนะครับแล้วก็2บทเพลงนะครับสกุลตลาจากเรื่องสกุลตลาบทพระราชพลในรัชกาลที่6คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องครับเพลงที่2กินรีเล่นน้ำจากบทละครเรื่องพระสุทนมโนราคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องโดยใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัดครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ท่านผู้ฟังก็

ยังมีความสุขกับบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งนำมาจากวรรณคดีวรรณกรรมโขนละครเรื่องต่างๆซึ่งนำเสนอมา2วันนะครับก็สร้างความสุขให้ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็คงจะมีอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งเพราะว่ามีบ่อยไม่ไหวเลยครับผู้จัดเหนื่อยเหลือเกินต้องยอมรับว่าเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าสมมุติว่าในคืน 1-2 ชั่วโมงเนี่ยผมจะต้องสรรหาบทเพลงซึ่งมีความผูกพันหรือมีความเกี่ยวข้องกับบทละครโครงกรวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องต่างๆทั้งโขนทั้งละครด้วยแล้วก็หลากรสหลายลีลาอย่างเมื่อคืนก่อนนี่ผมนำเสนอจากเรื่องรามเกียรติ์สังทองพระพรหมณีขุนช้างขุนแผนพระเกียรติรถปุณณรุตวิวาพระสมุทรเวนิชวานิชเรียกว่าเล่ากันเหนื่อยเลยและจะต้องหาเพลงมาให้ถูกต้องตรงกับเรื่องอีกด้วยนะครับในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับในชั่วโมงแรกที่ผ่านไปนี่มีทั้งจากเรื่องพระสังทองจากเรื่องขุนช้างขุนแผนจากเรื่องยินหนาวจากเรื่องสกุลตลาจากเรื่องพระสุทนมโนรานะครับเรียกว่าสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟังได้อย่างเต็มที่อะไรที่เป็นความสุขของท่านผู้ฟังแล้วยินดีเสมอที่จะจัดทำให้ครับเรียกว่าสถานีข่าวและสาระของเรานั้นไม่ให้เสียชื่อสถานีแน่ๆ นะครับในชั่วโมงที่สองนี่เช่นเดียวกันนะครับหลากรสหลายลีลาทั้งวรรณกรรมทั้งบทกลอนมาจากเรื่องสีปราดบ้างจากเรื่องคากีบ้างจากเรื่องอีหนาวบ้างจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศบ้างโอ้โหวันนี้หลายเรื่องเริ่มแรกครับขอเริ่มต้นจากบทเพลงเรียกว่าเป็นเพลงพระม่ามอนก่อนนะครับในชั่วโมงแรกในเพลงแรกของชั่วโมงที่สองนี่บทเพลงแรกนี่ชื่อว่าเพลงอ้ายอียอนะครับแหมอันนี้ก็ถูกใช้ประกอบในบทละครเรื่องละราชาที่ลาดอยู่หลายตอนเลยนะครับนี่อ้ายอียอเนี่ยจริงๆแล้วตอนหลังนี่นำไปขยายนะครับไปขยายเป็นเพลงไทยเดิมเป็นเพลงมอญนะครับแต่ว่าขยายจนเป็นเพลงใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอ้ายอียอเพลงเดิมนี่นะครับในตาจังหวะสองชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงพม่าเท่านั้นนะครับมีท่อนเดียว4จังหวะเป็นเพลงของละครร้องและภายหลังมามีชื่อเสียงตอนที่ครูพินิจฉัยสุวรรณนี่นะครับท่านนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาและยังแต่งเที่ยวเปลี่ยนตลอดทั้งเถาด้วยเรียกชื่อว่าเพลงพม่าชมเดือนได้บอกเลยใช่ไหมครับมาชมเลยในท่านผู้ฟังชอบมากเลยนะครับบทเพลงอ้ายอียอวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ใช้ในละครพันทางเรื่องราชาพิราชนะครับวงปีพาทย์มอญคณะสอรุ่งเจริญเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ชนุดิษฐ์เกชราครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงไอ้อียอก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงปีพาดมอนนะครับทีนี้เมื่อบรรเลงเป็นเพลงมอนพม่าแล้วเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมาทางมอนทางพม่าเหมือนกันนะครับนั่นคือบทเพลงยอดพระทูเมืองแปรเป็นเรื่องผู้ชนะสิบทิศนะครับผู้ชนะสิบทิศนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของยาขอบนะครับท่านนำเอาบทชีวิตหรือว่าประวัติชีวิตของบุเรงนองกษัตริย์พม่าที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็นำมาแปลงเป็นเรียกว่าเป็นละครเป็นนวนิยายที่มีเรื่องทั้งรบทั้งรักมีหลายรสชาตินะครับนางเอกก็เยอะนางรองก็เยอะนะครับยอดประตูเมืองแปรในที่มีความหมายคือนางกุสุมาซึ่งเป็นนางเอกอันดับ2นะครับอันดับ1คือตะละแม่จันทรานะครับที่มีเจเด็ดหรือบุเรงนองเป็นพระเอกทีนี้มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งกุสุมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนรักคนที่2ของพระเอกแล้วก็รักมากเนี่ยเกิดมีเรื่องมีราวเพราะว่าพระเอกนี่รักมากเหลือเกินแล้วก็สาวพิญญากับไคลูซึ่งเป็นศัตรูคู่รักเนี่ยจะมาช่วงชิงไปนะครับทำให้เจเด็ดนี่เกิดความโกรธเกรี้ยวมากเลยนะครับและทำให้เกิดเพลงต่างๆในเรื่องผู้ชนะสิบที

อย่างเช่นผู้เรียงนองท่านกองรบผู้ชนะสิบทิศทีนี้วันนี้เป็นยอดประทูเมืองแปรซึ่งเป็นการชมโฉมของนางกุสุมาด้วยฝีมือของเจเด็ดหรือผู้เรียงนองนั่นเองนะครับผู้จะมาขับร้องแทนเจเด็ดคือคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพลงนี้คุณสลายแก่เลิศเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับโดยนำเข้าโครงมาจากนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบนะครับแล้วโดยท่านนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นมาปรุงแต่งทีนี้ตอนต้นของเพลงยอดประทูเมืองแปรนี่มันมีความน่าฟังอยู่อย่างตรงที่ว่าตอนต้นเนี่ยตอนแรกเริ่มเนี่ยท่านนำเอาโครงจากนิราชนรินทร์ของนายนรินทร์ทิเบศหรือนายนรินทร์อินมาบรรจุใส่นะครับที่มีเนื้อร้องขึ้นต้นว่าโฉมควรจากฝากฟ้าแลดินดีหรือเกรงเทพไทยธรณินรอบกล้ำฝากลมเลื่อนโฉมบินบนเล่านาแม่ลมจะชายชักช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนนะครับอันนี้ก็เป็นกวีโวหารซึ่งแสดงความหวงและหวงหญิงอันเป็นที่รักนะครับจะฝากกับใครก็ไม่ไว้ใจนะครับนายนรินทร์ทิเบศหรือนายนรินทร์อินเป็นกวีอยู่ในสมัยรัชกาลที่2นะครับก็ประพันธ์ไว้เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ตอนที่ไปปราบพม่าที่ยกมาตีเมืองถลางและก็ชุมพรเมื่อปีพ.ศ.352นี่นะครับโครงบทนี้เป็นโครงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับก็มาบรรจุในเพลงยอดประตูเมืองแปรนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเสียงของคุณชาญเย็นแขเป็นผู้อ่านโครงนี้ก่อนแล้วคุณสุเทพคำแหงจึงร้องเนื้อเพลงต่อในทำนองเพลงเขมรพวงนะครับส่วนเพลงที่2กากีเหมือนดอกไม้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับโดยนำเอาชื่อของนางเอกในวรรณคดีเรื่องหนึ่งคือวรรณคดีเรื่องกากีซึ่งเป็นบทประพันธ์ของท่านเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันระหว่างชาย3หญิง1ซึ่งมีท้าวพรหมทัตพญาครุฑแล้วก็คนทันนะครับซึ่งจริงๆแล้วกากีนี่น่าสงสารมากกว่าในใจผมนะถ้าที่ผมพอจะทราบเรื่องเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วผมสงสารกากีเพราะว่าในเรื่องของโบราณจะพบสภาพอย่างนี้แบบเหมือนวันทองเหมือนกันนะครับทั้งที่เธอเป็นหญิงตัวเล็กๆเนี่ยไม่มีความผิดจะต่อสู้กับใครก็ไม่ได้พญาครุฑนั้นก็มีอำนาจมากนักนะครับมีฤทธิ์ส่วนท้าวพรหมทัตก็เป็นมหากษัตริย์จะตัดหัวทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนคนทันนะก็บุกตามไปถึงเมืองครุฑอย่างมาเมืองชิมพลีในตอนที่นางกำลังว้าเหวต้องการผู้ช่วยเพราะนั้นเธอไม่อยู่ในสถานะที่จะคัดค้านหรือจะปิดป้องหรือจะปฏิเสธได้เลยนะครับแต่กลับกลายว่ากลายเป็นหญิงซึ่งมีชายชู้หลายคนนะครับก็เลยเปรียบกากีเหมือนดอกไม้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบของครูสลายแก่เลื่อยกับครูศักดิ์นะครับครูสลายแก่เลื่อยแต่งเนื้อร้องครูศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งทำนองนะครับโดยเปรียบกากีเหมือนดอกไม้เพลงนี้ใช้ทำนองเพลงลีลากระทุ่ม2ชั้นของเพลงเธอเดิมมาประจุคุณชลินนันทนาครเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้แล้วเพลงนี้มีชื่อเสียงมากครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับยอดประทูเมืองแปรจากทำนองเพลงเขมรพวงนะครับแล้วก็จากนวนิยายของยาขอบเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ส่วนเพลงที่2กากีเหมือนดอกไม้จากบทประพันธ์เรื่องกากีของเจ้าพญาพระกลางหนในทำนองเพลงลีลากระทุ่มทั้ง2เพลงนี้ขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติครับเพลงแรกคุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงที่2คุณชลินนันทนาครครับ

ยอดประทูเมืองแปรและกากีเหมือนดอกไม้ก็จบลงไปแล้วนะครับจากวรรณกรรม2เรื่องนะครับเรื่องแรกกู้ชนะสิบทิศของยาขอบเรื่องที่2กากีของเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับต่อไปจะเป็นบทเพลงจากบทโครงกรในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับจากบทโครงกรของศรีปราชญ์ซึ่งเคยเรียนกันมาว่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับแต่ในยุคหลังนี้เขามีการวิเคราะห์วิจัยกันขึ้นมาก็มีการความคิดแตกแยกกันไปว่าศรีปราชญ์อาจจะไม่มีจริงนะครับแต่เป็นการประพันธ์ของท่านอื่นนะครับก็เป็นว่ากันไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีบทสรุปออกมาเราก็เล่าเรื่องเก่ากันไปก่อนเพราะว่าผู้ที่ฟังเพลงหรือผู้ที่เคยอ่านมา

ก่อนอาวุโสแล้วก็อ่านเรื่องราวนี้มาเนี่ยมักจะรู้จักศรีปราชญ์กันแล้วทั้งนั้นนะครับยิ่งบทเพลงคำสอนศรีปราชญ์ซึ่งหมายถึงว่าละสุดท้ายของศรีปราชญ์นี่ก็เป็นบทเพลงที่ท่านผู้ฟังประทับใจมาก2เพลงต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับศรีปราชญ์ตรงนำเอาบทโครงกลอนนั้นมาขยายนะครับโดยฝีมือของครูเพลงครูเพลงในสมัยก่อนเนี่ยท่านมักจะให้ความสำคัญแล้วก็สนใจในวรรณคดีโบราณนะครับท่านนำเอามาดัดแปลงแก้ไขให้เกิดความไพเราะทั้งในรูปแบบของวรรณศิลป์และคีตศิลป์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้จะหายากในเรื่องราวอย่างนี้นะครับถ้าย้อนหลังไปเมื่อ40ปีที่แล้ว60 70ปีที่แล้วเราจะพบกับบทเพลงอย่างนี้มาก2เพลงต่อไปนี้จะมาจากวงสุนทราภรณ์นะครับชื่อว่าเพลงกระต่ายโง่และพรานล่อเนื้อทั้ง2เพลงนี้ครูแก้วอาชริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรขนานเป็นผู้บรรจุทำนองทั้ง2เพลงเนี่ยครูแก้วท่านดัดแปลงมาจากโครงกลอนของศรีปราชญ์นะครับศรีปราชญ์เนี่ยท่านเป็นกวีในสมัยพระนารายณ์มหาราชเล่ากันว่าท่านเก่งขนาดอายุ7ขวบมีบทกลอนอยู่บทหนึ่งนะครับซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงพระราชอิทธิพลไว้2บรรทัดแล้วก็ให้พระโหราธิบดีซึ่งเป็นบิดาของศรีปราชญ์เนี่ยนำกลับมาแต่งต่อจริงๆให้แต่งตรงนั้นแต่พระโหราท่านยังนึกไม่ออกนะครับอาจจะมีกิจการงานมากท่านขออนุญาตนำไปกลับไปแต่งที่บ้านพอถึงบ้านกับความเหนื่อยอ่อนก็วางพิงไว้บนโต๊ะศรีปราชญ์ขนาดนั้น7ขวบบางเรื่องเขียนว่า7ขวบนะครับบางฉบับเขียนว่า12ขวบแต่ก็เป็นเด็กทั้ง2ฉบับมาพบเข้าความที่เป็นอัจฉริยะมีพรสวรรค์แต่งต่อเลยนะครับโอ้โหคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงพระราชอิทธิพลไว้2บรรทัด2คำนะครับอันใดย้ำแก้มแม่หมองหมายยุงเหลือบแลริ้นพลายลอกกล้ำศรีปราชญ์มาเขียนต่อเลยพี่ว่าชนแต่จะกลายยังยากใครจักอาจให้ช้ำชอกเนื้อเหลี่ยมสงวนเพลงนี้ก็กลายมาเป็นเพลงนวลปรางนางหมองที่คุ้นเคยกับร้องนั่นแหละครับโอ้โหโหราธิบดีตัวสั่นเลยทำไงดีมาเขียนในแผ่นนี้แล้วเมื่อก่อนนี้แผ่นจารึกมีเขียนกันไปแล้วลบไม่ได้แล้วถ้าไปลบแล้วจะทำยังไงกับที่พระนารายณ์ท่านเขียนไว้ก่อนก็เลยนำเสนอให้ทรงทราบปรากฏว่าทรงโปรดมากทีเดียวแหมเจ้าเด็กคนนี้สำคัญนะเก่งจริงๆตอนหลังนำมาชุบเลี้ยงนะครับตั้งชื่อว่าศรีปราชญ์นะครับทีนี้บทกวีของศรีปราชญ์ที่นำมาเสนอวันนี้ในเพลงกระต่ายโง่กับพรานนอกเนื้อนี่ก็เป็นเหตุด้วยนะครับอย่างกระต่ายโง่เป็นเหตุให้ศรีปราชญ์นี่ต้องจากบ้านเมืองในประเทศไปอยู่นครจนต้องถึงตายเลยทีเดียวคือพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านมีพระสนมอยู่องค์หนึ่งนะครับเป็นสนมเอกลำดับที่4นะครับงามมากและพระนารายณ์ท่านทรงโปรดมากอันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านที่เคยโต้แย้งมาวันก่อนที่ผมนำเสนอเรื่องของบทเพลงนี้ครับและพูดถึงพระสนมของพระนารายณ์ว่าชื่อเท้าศรีจุฬาลักษณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังก็มีคำโต้แย้งมาก็ถูกต้องท่านครึ่งหนึ่งนะครับท่านบอกว่าผมนี่ผิดตรงที่ว่าเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยไม่ใช่พระสนมที่มาโต้ตอบกับศรีปราชญ์และไม่ใช่พระสนมของพระนารายณ์ท้าวศรีจุฬาลักษณ์นั่นอยู่ในสมัยสุโขทัยไม่ใช่สมัยกรุงศรีอยุธยาท้าวศรีจุฬาลักษณ์คือผู้ประดิษฐ์กระทงคนแรกหรือนางนพมาศนั่นเองนั่นก็ถูกนะครับนั่นเป็นชื่อเหมือนกับชื่อยศนะครับเป็นชื่อยศเหมือนอย่างเช่นพญายมราชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพญาจักรีนั่นก็เป็นชื่อยศมีทุกสมัยท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็มีในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ที่อยู่ในเรื่องศรีปราชญ์เนี่ยเป็นบุตรีของพระนมเปรมนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวของพระเพทราชานะครับถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ว่าไปคบชู้สู่ชายกับเจ้าฟ้าน้อยจนถูกโทษประหารนะครับเป็นสนมเอกคนที่4แต่ตอนที่ก่อนที่จะไปคบชู้สู่ชายจะถูกประหารเนี่ยตอนนั้นกำลังเป็นที่รักของพระนารายณ์ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับศรีปราชญ์ก็เรียกว่าคล้ายๆสุนทรภู่นะครับกวีก็ชอบดื่มสุราแล้วก็มึนเมาแล้วก็เดินเกร่ไปเกร่มาไปพบกับพระสนมเอกเข้านะครับพระสนมเอกท่านยืนอยู่ศรีปราชญ์ก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆนะครับก็เป็นที่ไม่พอพระทัยของพระสนมเอกเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับพระสนมเอกหรือเท้าศรีจุฬาลักษณ์ก็ทรงเปรยออกมาเป็นโครงในยุคนั้นพูดอะไรเป็นโครงเป็นกลอนหมดเป็นยุคสมัยของกวีจริงๆนะครับพระสนมเอกหรือพระศรีจุฬาลักษณ์เท้าศรีจุฬาลักษณ์ก็เปรยขึ้นมาว่าหายกระต่ายเต้นชมจันทร์มันบ่เจียมตัวมันต่ำต้อยนกยูงหากระสันเทียมเมฆมันบ่เจียมตัวน้อยต่ำต้อยเดรัจฉานแหมตรงคำนี้แหละครับพอศรีปราชญ์ได้ยินเท่านั้นก็เลยรู้ว่าพระสนมเอกหาว่าตัวเองเป็นเดรัจฉานนะครับจึงย้อนไปเป็นโครงว่า

าหายกระต่ายเต้นชมแขสูงส่งสุดตาแลสู่ฟ้าฤดูฤดีแดสัตว์สู่กันนาอย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่พื้นเดียวกันนะเท้าสีจุฬาลักษณ์มาเปรียบสีป่าเป็นเดรัจฉานสีป่าก็บอกว่าจะเป็นคนหรือเดรัจฉานก็สมสู่เหมือนกันพอถึงฤดูที่ต้องสมสู่สัตว์กับมนุษย์ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่พระสนมเอกกริ้วมากเลยครับไม่พอพระทัยมากไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยในประเทศให้ไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชคือไม่ประหารจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นโดนประหารนะครับแต่สีปราดเนี่ยทำความดีไว้มากนะครับทำความดีไว้มากจนพระโหราธิบดีก็เคยขอไว้ว่าถ้าสีปราดทำความผิดก็ได้จะโปรดประหารนะครับอย่าโปรดอย่าลงโทษประหารขอให้ลงโทษหนักสุดแค่ในประเทศก็เลยในประเทศสีปราดไปอยู่เมืองนครเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้เพลงกระต่ายโง่เนี่ยครับเพลงที่ครูแก้วท่านนำเอาเขาโครงมาจากโครงของพระสนมซึ่งโต้ตอบกับสีปราดนี่เองนะครับส่วนเพลงที่สองพรานล่อเนื้อพรานล่อเนื้อนี่ก็มาจากโครงของสีปราดที่หนึ่งนะครับแต่มาจำไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงตอนไหนนะครับแต่ว่าในเขาโครงของเก่าเนี่ยเขาว่าเขียนไว้นะครับที่สีปราดเขียนไว้เนี่ยเขียนไว้ว่าเจ้าอย่ายักคิ้วให้เรียมเหงาดูดุดนายพรานเขาล่อเนื้อจะยิงก็ยิงเอาอกพี่ราแม่เจ็บปลายปานเจ้าเงื้อเงือดแล้วลาโรยเห็นไหมครับนอสอนเล็งเพลงเอาทุกสิ่งหากเจ้าหมายยิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเหลี่ยมสักแผลเงื้อและแม่อย่าเลยครับผมลืมก็มาฟังกันดีกว่าครับอย่ามาฟังผมพูดเรื่อยเชื่อนะครับเดี๋ยวก็จะเละเทะไปป่าผมนี่พอได้เล่าแล้วเล่าเรื่อยเปื่อยไปเลยนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นความรู้สู่ท่านผู้ฟังนะครับว่าที่มาของบทเพลงนั้นครูเพลงท่านมีที่มาที่ไปนะครับท่านให้ความสำคัญและสนใจในวรรณคดีเป็นอย่างมากและเราจะรักวรรณคดีนะครับเยาวชนรุ่นหลังถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเกิดความรักในวรรณคดีของเราไปหามาอ่านแล้วจะรักทั้งเรื่องพอรักทั้งเรื่องแล้วจะหาอ่านเรื่องต่อไปพอรักวรรณคดีแล้วจะรักประวัติศาสตร์รักประวัติศาสตร์เพราะวรรณคดีนั้นมาจากประวัติศาสตร์เมื่อรักประวัติศาสตร์แล้วทำให้เกิดความรักชาติไทยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงจากวรรณคดีหรือจากโครงของสีปราดทั้งสองเพลงครับเพลงแรกกระต่ายโง่คุณวินัยจุลบุษปะกับร้องคู่กับคุณมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติครับส่วนเพลงที่2พรานล่อเนื้อครับร้องโดยคุณวินัยท่านเดียวครับ

เปรียบจะเปลยเย้ยว่ามันนั้นไม่เทียมกระต่ายนะเทียมเนียมนายได้ยืนแต่เทียงแสงมีแดงนาย

กระต่ายโง่และพรานล่อเนื้อก็จบลงไปแล้วนะครับจากคุณวินัยและคุณมัณฑนาเป็นบทซึ่งขยายมาจากโครงของสีปราดนะครับเพลงแรกกระต่ายโง่ก็จากโครงซึ่งสีปราดโต้ต่อกับพระสนมจนสีปราดต้องถูกในประเทศไปอยู่เมืองนครนะครับส่วนที่สองก็เป็นโครงของสีปราดเช่นเดียวกันต่อไปมาฟังเพลงบรรเลงเพราะๆกันสักเพลงนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวมาฟังบรรเลงมากนะครับฟังการขับร้องมาหลายเพลงแล้วท่านผู้ฟังที่ชอบการบรรเลงอาจจะอยากฟังบ้างขอเสนอเพลงซึ่งนำมาจากตับพะลอหรือตับลาวเจริญศรีนั่นเองนะครับเป็นเพลงหนึ่งซึ่งมีความไพเราะมากที่ว่าเพลงดอกไม้เหนือนะครับเพลงดอกไม้เหนือ2ชั้นเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับเป็นเพลงหนึ่งในตับลาวเจริญศรีวงปีภาพพิณวงของกรมศิลปากรบรรเลงขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงดอกไม้เหนือเพลงไทยสำเนียงลาวจากตับลาวเจริญศรีก็จบลงไปแล้วนะครับถึงจะไม่มีการขับร้องไม่มีเนื้อร้องแต่บทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งบรรจุอยู่ในบทละครเรื่องพระหล่อต่อไปครับมาฟังบทเพลงจากวรรณกรรมกันอีก2เพลงครับ2เพลงนี้ชื่อว่ากำสวนศรีปราดและชื่นจิตกำสวนศรีปราดนี่ท่านผู้ฟังก็คงจะคอยฟังกันมานานเลยนะครับเพราะว่าเราเล่าเรื่องศรีปราดกันมาตั้งนานแล้วนะครับจะถึงกำสวนศรีปราดแล้วทำไมศรีปราดถึงจะต้องตายนะครับกำสวนศรีปราดเนี่ยคือหลังจากกำเสือศรีปราดถูกในประเทศไปอยู่เมืองนครนะครับเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าพญานครไปอยู่แรกๆเจ้าพญานครก็รักนะครับก็ชอบคนเก่งแล้วก็แม้ในสมัยนั้นนี่ใครเป็นกวีหรือใครที่มีความรู้เอางี้ดีกว่าครับไม่ว่าประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศไทยในยุคสมัยโบราณเนี่ยใครมีความรู้อ่านหนังสือออเขียนได้รู้เรื่องตำรับตำราโบราณอะไรนี่จะถือว่าเป็นคนเก่งมากเลยนะครับนะครับเพราะนั้นศรีปราดนี่ถือว่าถูกยกย่องให้เป็นเรียกว่าปราดประจำเมืองนครเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างว่านะครับโดยนิสัยของศรีปราดก็เป็นกวีที่มีนิสัยที่ไม่สำรวมตนท่านเป็นคนชอบความสบายๆนะครับเที่ยวไป

รื่อยนะครับดื่มบ้างบางวันก็เมาแล้วก็ไปโต้ตอบกับเขาไปเรื่อยนะครับโต้บทกลอนไปเรื่อยแต่ว่าเกิดไปโต้กับอนุแล้วได้อาจบางทีอาจจะว่าเกิดถึงการล่วงล้ำก้ำเกินเข้าไปคือโต้ตอบกลอนไปโต้ตอบกลอนกันมากับอนุที่เป็นภรรยาน้อยของเจ้านครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นอนุซึ่งรักมากก็เหมือนกับขสนมของพระนารายณ์นั่นแหละครับตอนนี้ก็คงจะโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาบางครั้งเนี่ยไอ้การโต้ตอบกันไปโต้ตอบมาในเรื่องของบทกลอนมันทำให้เกิดความหลงความรักขึ้นมาได้รักในฝีมือรักในบทกลอนทำให้เกิดความผูกพันกันขึ้นชาวนครก็โกรธมากเลยทีเดียวครับสั่งประหารศรีปราดเลยนะครับโอ้โหพอสั่งประหารศรีปราดนี่ศรีปราดที่ไม่มีความผิดตัวไม่มีความผิดเพียงแต่โต้ตอบกันบทกลอนเท่านั้นไม่ได้ล่วงเกินในเรื่องชู้สาวเลยนะครับขณะที่ถูกมัดอยู่ที่หลักประหารก่อนที่เพชฌฆาตจะลงดาบศรีปราดก็เขียนโครงบทสุดท้ายก่อนตายไว้ว่าธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองบางฉบับเขาว่าโบราณเขียนว่าดาบนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความคล่องปากหรือการเปลี่ยนแปลงยังไม่ทราบตอนหลังเห็นเขียนก็ว่าดาบนั้นทั้งนั้นดาบนั้นคืนสนองจริงๆเพราะว่าหลังจากหัวของศรีปราดถูกตัดกระเด็นลงสู่พื้นไม่นานเท่านั้นเองนะครับยังสดๆอยู่เลยมาเร็ววิ่งมาจากอยุธยาพระนารายณ์ทรงหายกริ้วหายโกรธและรู้เรื่องเข้าว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดร้ายแรงเพียงแต่ว่าโต้ตอบกันเท่านั้นเองก็คิดถึงแล้วก็ต้องการจะใช้งานศรีปราดด้วยให้มาเร็วเร่งมาตามกลับยกโทษให้ปรากฏว่าพอทราบเรื่องว่าเจ้าพญานครบังอาจพญานครสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองประเทศสลาดนะครับเป็นเมืองขึ้นเจ้าพญานครนี่บังอาจตัดหัวศรีปราดประหารศรีปราดซึ่งใครๆก็รู้กันทั่วไปว่าศรีปราดนั้นถูกยกเว้นโทษประหารแม้แต่พระองค์เองยังไม่ประหารแค่ในประเทศเท่านั้นก็มีคำสั่งประหารชีวิตเจ้าพญานครให้ตายตามศรีปราดไปด้วยดาบเล่มนั้นเองโอ้โหนี่แหละครับตรงนี้ตอนที่เขาแสดงละครมาก่อนมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งละครนะครับโอ้ผมจำได้เลยตอนที่ถึงตรงนี้นะแม่น้ำตาร่วงกันเป็นแถวเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองจริงๆนะครับท่านตาเห็นก็นี่เป็นเรื่องเล่ากันมานะครับแต่นี่มันมีความผิดพลาดอยู่นิดนึงตรงในเพลงยอดประทูเมืองแปรที่คุณสุเทพขับร้องไว้ตอนต้นนะครับที่มาจากโครงนิราชลินนายลินทิเบตที่ตอนต้นมีโครงว่าโฉมควรจากฝ่าฟ้าอะไรดีๆเลยเนี่ยผมเผลอพูดไปว่าคุณชาญเย็นแขอ่านโครงความจริงเป็นคุณสุเทพนะครับทั้งร้องทั้งอ่านคุณชาญเย็นแขเนี่ยท่านมาอ่านโครงตอนต้นในกำสวนศรีปราดอ่านโครงธรณีนี่นี้เป็นพยานนี่แหละครับพอจบโครงแล้วคุณชลินนันธนาครถึงจะร้องต่อว่าช้ำฤดีศรีปราดเอ่ยสละชีพเพื่อสังเวยความรักนี่นะครับเพลงกำสวนศรีปราดนี่คุณสุรัตน์ภูกเวศเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ดังมากแต่ตอนสมัยที่แต่งใหม่ๆนี่ดังเหลือเกินนะครับไปที่ไหนได้ยินแต่เพลงนี้กันและเป็นเพลงที่ประทับใจมากด้วยส่วนเพลงที่2ชื่นจิตเพลงนี้เป็นความเกี่ยวข้องกับเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากลโดยผูกพันไปด้วยบทวรรณคดีเรื่องกากีก็เป็นเนื้อร้องจากเรื่องกากีนะครับผลงานการประพันธ์ของคู่สง่าอารัมภีนำมาเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นลักษณะของเพลงไทยสากลโดยคู่สง่าอารัมภีท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงพัชชาในตราจังหวัดสองชั้นพัชชานี่มันเป็นเพลงปี่นะครับเขาใช้ในเรื่องพระภัยมณีด้วยแต่วันนี้คู่สง่าอารัมภีท่านนำเพลงพัชชามาประกอบในบทเรื่องกากีโดยนำโครงตอนหนึ่งซึ่งเป็นบทร้องจากเรื่องกากีเป็นตอนซึ่งคนทันนะครับบรรยายถึงเรื่องราวที่มีท้าวพรหมทัตมีกากีมีพญาครุฑซึ่งเล่าถึงตอนที่พญาครุฑพานางกากีไปอยู่ที่วิมานชิมพลีและกาทัพคนทันนี่ก็ตามไปช่วยเหลือแล้วก็ไปสมสู่กันเรียกว่าเป็นเรื่องราวของความรักความใคร่แต่ว่าก็ทำให้ท้าพรหมทัตฟังแล้วก็ริ้วโกรธมากเลยนะครับรู้ความจริงทั้งหมดรื่นเลื่นชื่นจิตที่จำได้เหมือนเมื่อไปพิรมสมศรีอย่างวิมานชิมปรีนี่แหละครับชื่นจิตนี่คุณสง่าอารัมภีนำทำนองเพลงพัชชามาปรุงแต่งโดยนำบทกลอนจากเรื่องกากีคำกลอนของท่านเจ้าพญาพระกลางหนมาบรรจุใส่หม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัฒน์เป็นผู้ขับร้องครับสองศิลปินในชาติครับคุณชลินนันธนาครกับคุณชายธนศรีขับร้องทั้งสองเพลงนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งน่าฟังและเป็นเพลงดังจากวรรณคดีทั้งนั้นนะครับเพลงแรกกำสวนศรีปราดจากประวัติชีวิตของศรีปราดกวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพลงที่2ชื่นจิต

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41

0: เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง4 ทุ่ม MCOT News FM 100.5ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่24 มกราคม 2532การใช้วิชาความรู้นั้นก็สำคัญต้องปฏิบัติให้ถูกหลักจึงจะเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ประการแรกผู้มีวิชาต้องใช้วิชาของตนด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงหมายถึงจริงใจเที่ยงตรงต่องานต่อเหตุผลความถูกต้องและต่อหลักวิชาไม่บิดเบือนใช้หลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่ใช่เป้าหมายของกิจที่กระทำประการต่อไปต้องปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะและเพ่งพินิจให้งานบังเกิดผลและก้าวหน้าต่อไปโดยไม่ชักช้าจนบรรลุจุดหมายประการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์กับทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติและแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน
3: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
4: สุดาปูปฏิบัติที่ล่วงเลยเวลามาทั้งเก่าทั้งใหม่ในทางที่ยังไม่เคยพึงกำหนดเป็นอย่างเดียวกันก่อนจะนั่ง

พึงดูที่นั่งและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเมื่อดูให้เรียบร้อยแล้วมองหน้ามองหลังจนมั่นใจแล้วก็กำหนดกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกไว้ในใจเพราะเป็นการอยู่กับหมู่คณะถ้าเป็นการอยู่คนเดียวที่บ้านหรือที่อื่นที่อยู่คนเดียวก็พึงกล่าวบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรรณนาคุณพระรัตนตรัยมีอยู่เรียกว่าทำวัดสวดมนต์ย่อขันธ์สัมมาสวาขาโตสุปฏิปโนตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วก็ค่อยกราบสามครั้งแล้วค่อยนั่งทุกครั้งที่ถือปฏิบัติพึงกำหนดไว้พระสวดมนต์ย่อถ้าอยู่คนเดียวก็เปล่งเสียงออกมาถ้าอยู่กับหมู่คณะก็ระลึกไว้ในใจสวดบทอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเสร็จแล้วก็น้อมตั้งใจตั้งนโมสามจบพอตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วเราก็กราบพอกราบเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าที่ภาษากรรมฐานแล้วก่อนที่จะเข้าที่ก็แน่ใจแล้วว่าที่ตรงนั้นเรานั่งได้แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนอิริยาบถได้มั่นใจแล้วก็นั่งก็ธรรมดาแล้วครูบาอาจารย์โดยส่วนมากจะถือในดังที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นเรื่องอย่างขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายดำรงกายให้ตั้งมั่นดำรงสติให้ตั้งมั่นเมื่อกำหนดได้อย่างนี้มือขวาทับมือซ้ายมือขาขวาทับขาซ้ายเสร็จก็พึงกำหนดอีกวาระหนึ่งนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบิดามารดาครูประชาอาจารย์นึกถึงคุณความดีทุกประการขอจงมาดลบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆเป็นการเปล่งไว้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพอครบ3ครั้งแล้วค่อยกำหนดพุทโธพุทโธบทเดียวมีการปฏิบัติเบื้องต้นแล้วตั้งใจได้ว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมง45นาทีก่อนที่จะนั่งต่อจากนั้นไปสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆแผ่วๆหายใจเข้าออกยาวๆเบาๆแผ่วๆเวลาปล่อยลมหายใจเข้าออกสัก 3-4 ครั้งเพื่อให้ธาตุลมได้หมุนเป็นปกติไม่ได้ไปติดใจว่าจะสั้นหรือยาวเพียงแต่ให้รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ได้เท่านั้นรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกเรียกว่าอนาปานสติคือรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกอยู่เท่านั้นอัสสาสะปัสสาสะหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้อยู่อย่างนั้น

การกำหนดอยู่ด้วยอาการที่เห็นชัดในลมหายใจเข้าในลมที่หายใจออกนั่นคือการตั้งหลักของสติสัมปชัญญะการตั้งอยู่ของสติสัมปชัญญะหายใจเข้าระลึกรู้หายใจออกระลึกรู้

ประมวลความรู้สึกอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเห็นอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเข้าที่ภาษาทั่วๆไปเรียกเข้าที่กายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยประมวลความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนี่กล่าวว่าการเข้าที่ถ้าจะถามว่าเอาจิตไปไว้ที่ไหนเอาใจไปไว้ที่ไหนภาษากรรมฐานก็รวมกันเข้าจิตใจมโนวิญญาณก็รวมภาษาพูดแล้วเป็นภาษาปฏิบัติแล้วเรียกว่าตัวรู้รวมทั้งหมดเลยตัวรู้ตัวผู้รู้รู้ที่หายใจเข้าหายใจออกรู้ที่หายใจเข้ารู้ที่หายใจออกเท่านั้นนี่เรียกภาษากรรมฐานมีหนึ่งเดียวพอรวมกันได้แล้วมีหนึ่งเดียวคือรู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่คือจิตใจมโนวิญญาณพอรวมลงแล้วเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้นี้จะคอยกำหนดอยู่อย่างนั้นรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกนี่เรียกว่าจิตใจมโนวิญญาณรวมกันในตัวผู้รู้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นอุปสรรคของผู้ใหม่ผู้เก่าพอจิตจะรวมลงไปเป็นตัวหนึ่งหนึ่งเดียวฉลับไปที่บ้านฉลับไปที่ทำงานฉลับไปหาลูกหาหลานฉลับไปหาทรัพย์สมบัติสลิงคารไปได้ตลอดเวลางานการต่างๆไปได้หมดพอเป็นอย่างนี้แล้วก็คือตัวอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้กำหนดลมหายใจเข้าทีขึ้นทีขึ้นคือดูเหมือนที่แรกก็จะเหน็ดเหนื่อยหายใจเข้าให้ทีขึ้นถ้าหายใจเข้าทีขึ้นมันผิดปกติมันเหนื่อยก็บริกรรมทีๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจไม่ต้องสนใจลมไม่ต้องสนใจลมให้บริกรรมคำเดียวบริกรรมอัดเข้าไปให้ทีๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจของเรายิ่งเป็นการนั่งอยู่บ้านหรืออยู่ที่คนเดียววางวิเวกวางเวงยิ่งเป็นการทำได้ง่ายสูดลมหายใจเข้าออกยาวแรงเบาออกยาวแรงเบาให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นเพื่อการผูกจิตผูกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าหายใจเข้าออกเศร้าสั้นยาวยาวสั้นแรงหนักเบามันเหนื่อยก็มากำหนดอยู่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนมันเย็นลงความรู้สึกนั้นจะเกิดความรู้สึกว่าเย็นเบานิ่งก็เรียกพุทโธอัดด้วยพุทโธมีความหมายว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกเรียกพุทโธรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกแล้วพุทโธรู้เข้ารู้ออกแล้วพุทโธเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกโธก็คือรู้เข้ารู้ออกนั่นแหละอันนี้คือลักษณะของการกำหนดในภาคปฏิบัติสารในทีๆถ้ารู้ว่าใจจะคล้องไม่อยู่ไม่ใช่ปล่อยเข้าไปพุทนานออกมาโธช่วงว่างมันนี่พอมีช่องว่างมันก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสไหลไปตามอำนาจสิ่งแวดล้อมความรู้สึกที่ผูกพันและสัญญาความยึดติดอยู่มันก็จะไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นนั่นจึงแก้ด้วยการทำให้สั้นยาวยาวสั้นหนักเบาหรือบริกรรมทีทีเข้าเรียกว่าทีจนไม่มีช่องว่างเหมือนตะข่ายทีทีแล้วมันจะไม่มีอะไรรอดอุปสรรคต่อมาพอเริ่มจะนั่งมันจะเกิดความรู้สึกเกรงถ้ามันเกิดความรู้สึกเกรงก็ต้องมีกิริยาบทที่พึงกำหนดโดยลมหายใจเข้าออกเองนั่นแหละก็สูดลมหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆเปลี่ยนในยาบทซะก่อนถ้ามันผิดปกติเวลานั่งใหม่ๆมันจะเกิดความรู้สึกเกรงแต่มันเห็นผิดปกติก็มีทางที่จะต้องกำหนดโดยการเปลี่ยนในยาบทตั้งหลักไม่เป็นไรไม่เสียสมาธิผิดได้ก็ถูกได้ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าที่ได้ทันทีถ้ามันดูเหมือนมันเครียดมันเกรงอะไรเกินไปนั่งให้สบายๆซะก่อนเปลี่ยนยาบทพักผ่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างเก่านั่นแหละไม่ต้องกลัวเสียเวลาไม่

ต้องกลัวมันจะไม่จบมันจบอยู่เพราะว่าตั้งใจแล้วมันจบแล้วมันจะเกิดอาการดูอาจจะดูว่ามันตึงที่ปลายจมูกบ้างหน้าผากบ้างมันถึงก็ต้องมีการปวดหน้าผากปวดอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกเกร็งปวดเจ็บเกิดได้ตรงนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็พึงกำหนดรู้ด้วยสภาวะของลมเข้าลมออกอย่าไปติดใจกับสิ่งนั้นคลายลมเข้าลมออกให้เห็นเป็นสภาวะปกติเราไม่ไปกำหนดที่ปลายจมูกเราไม่ได้ไปกำหนดที่หน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองเราไม่ได้กำหนดตรงนั้นเรากำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเรากำหนดตรงที่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้รู้ตรงนั้นถ้าหนักเข้ามันก็จะไม่ติดใจกับสิ่งนั้นพอนั่งนานเข้าสักระยะหนึ่งมันจะเกิดอาการคอแห้งมันจะเกิดอาการคอแห้งอย่าได้กลัวว่าจะเสียสมาธิแห่งกลืนน้ำลายได้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะใดๆที่เรานั่งอยู่คอแห้งบ้างร้อนบ้างปวดผิดปกติบ้างให้พึงกำหนดรู้ในอาการนั้นๆถ้าทำด้วยกิริยาการที่เปลี่ยนแปลงรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดนั่นคือลักษณะของการทรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเรายังอยู่เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้กลืนน้ำลายก็ได้แม้กิริยาบถอื่นใดเราก็ทำได้บางขณะมันมีคันตามตัวมันมีความรู้สึกคันไปหมดยุบยับยุบยับตามใบหน้าคันตามตัวตามตนไปหมดพึงรู้ด้วยอาการนั้นเป็นอาการของสมาธิคือเราไม่ได้ไปติดใจกับอาการคันนั้นเพราะว่าเวลาเดินทางแล้วมันจะต้องเจอลมเจอแดดเจออากาศเจอสิ่งแวดล้อมเวลานั่งสมาธิมันก็จะเจออาการต่างๆแต่เราไม่ติดใจในลักษณะของการคันตามใบหน้าเหมือนกับแมลงมาไต่ไต่ไปหมดทั้งหน้าทั้งตาทั้งตัวทั้งตนเราก็อย่าไปติดใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นอาการของสมาธิพอจิตมันจะรวมเข้าเหมือนกับไม้มันเริ่มจะแห้งผ้ามันเริ่มจะแห้งมันจะมีอาการแตกและแห้งออกมามันจะมีความรู้สึกดีดตัวออกมาหน้าร้อนมันเป็นอย่างหนึ่งหน้าเย็นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติเป็นอย่างนั้นมันจะปรับตามธรรมชาติพอจิตมันเริ่มจะสงบลงมันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกับลักษณะที่กล่าวแล้วว่าดินจะแห้งมันก็จะมีอาการแตกระแหงไม้มันจะแห้งผ้ามันจะแห้งอื่นใดที่มันจะพึงแห้งเหงื่อออกไปจากสภาพของวัฏจักรความเป็นจริงมันจะเบาได้ตอนต้องมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราบิดผ้าที่ชุ่มด้วยน้ำบิดไปบิดมาบิดไปบิดมามันก็แข็งพอแข็งแล้วมันก็เบาในที่สุดพอมันแห้งมันก็เบาจากที่มันชุ่มด้วยน้ำน้ำมันบิดออกหมดแล้วมันก็แข็งตัวแล้วมันก็เบาในที่สุดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธินี่ก็เหมือนกันมันจะมีอาการตัวร้อนตัวเกร็งสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นคันระยิระยับไปหมดนั่นคือลักษณะของการที่จะเดินทางไปเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของใจคืออย่าติดใจว่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นลักษณะของการเดินทางของสมาธิมันจะต้องมีเพราะเป็นการเริ่มต้นมันจะต้องเกิดไม่ยกเว้นท่านผู้หนึ่งผู้ใดบางทีถึงกับตัวปวดหัวไหล่ทั้งสองข้างปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกกระเดี่ยวผิดปกติมันเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยจะถูกบังคับพอจับเข้าที่เพื่ออ่านพลังแล้วมันดิ้นมันกระเสือกกระสนออกประมาณเหมือนกับจับลิงเข้ากรงความกระเสือกกระสนทุรนทุรายที่จะออกจากกรงให้ได้นั้นมันมีอยู่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่แล้วเราก็พยายามบังคับพอเราตั้งใจไว้แล้วนั่ง45นาที20นาที45นาทีสูงสุดไม่ถึงเวลานี้เราไม่เลิกเราก็พยายามฝืนถึงแม้จะเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ถึงทุกนาทีเราก็ยอมเราไม่เลิกเราตั้งใจและตั้งสัจจะของเราพอเราตั้งใจตั้งสัจจะแล้วเราจะไม่เลิกจนได้เวลาเราค่อยจะเปลี่ยนอิริยาบถตามความตั้งใจคือเลิกถอนออกจากสมาธิเวลาจะถอนออกจากสมาธิก็ทำเหมือนกับเราจะออกสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆสัก 3-4 ครั้ง5ครั้งเบาๆจนดูร่างกายนั่งเที่ยงตรงแล้วปกติแล้วเห็นสภาวะกายจิตตัวเองนั่งนิ่งเป็นป

ปฏิว่างนั่นแหละก็นึกถึงผู้มีพระคุณสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอได้มีส่วนบุญกุศลกับเราอย่าได้มีเวรแก่กันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยตัวหน้ากันทำอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนในยาบทความเป็นปกติของร่างกายและจิตใจถึงจะเกิดขึ้นทำให้เกิดความแม่นยำในการทรงจำเกิดความแม่นยำในความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะเรียกว่าเข้าตั้งอยู่แล้วก็ถอนออกเข้าตั้งอยู่แล้วก็ถอนออกแม้อื่นใดที่มากไปกว่านี้ก็คงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าจะอุปมาเห็นเหมือนกับเดินจากที่สูงลงที่ต่ำถ้าเราเดินในที่อันสลบลงค่อยๆลงค่อยๆลงมันก็ไม่มีอะไรถ้าเรากระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เสียหลักเหมือนกับเดินลงทะเลค่อยๆจมลงไปในที่สุดลึกลงลึกลงที่สุดก็รู้สึกไม่มีอะไรการเข้าออกสมาธิก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นทั้งเก่าและใหม่เหมือนกันหมดไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้เก่าและผู้ใหม่ถ้าทำได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องความละเมียดละไมความสุขุมลุ่มลึกของใจก็เกิดขึ้นจิตของเราใจของเราก็เป็นหนึ่งได้ง่ายอาการที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะแตกต่างกันไปพอจิตมันละเอียดลงละเอียดลงบางคนก็ตัวเล็กนิดเดียวเท่ากับตัวตะปลายเข็มละเอียดนั่งกับเข้ามีแต่ความว่างกายไม่มีมีแต่สภาวะจิตติดตัวรู้สภาวะที่ว่างโปร่งโล่งอยู่อย่างนั้นแต่ว่าร่างกายไม่มีตัวตนไม่มีบางขณะถึงบอกตัวมันใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่ากับบ้านคับห้องในความรู้สึกมันเกิดความรู้สึกว่ามันใหญ่คับห้องมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่คับห้องก็พึงกำหนดรู้ด้วยอาการที่เกิดขึ้นดูรู้อาการที่เกิดขึ้นจนถึงที่สุดมันก็มีความว่างคือความไม่มีอะไรเป็นการขยายเป็นการปรุงแต่งของจิตเมื่อจิตมีกำลังเมื่อจิตมีพลังเหมือนกับเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งยังไงมันก็จะอย่างนั้นแหละมันก็จะพองขึ้นพองขึ้นตัวใหญ่พอเห็นตัวใหญ่แล้วกำหนดเป็นตัวเล็กขึ้นลงตามอำนาจของความรู้สึกที่ตั้งใจที่แกกำหนดจิตเมื่อมีพลังแล้วมันจะเป็นได้ทั้งใหญ่เล็กกลางจนถึงสภาวะที่ว่างไม่มีอะไรมีเดือสภาวะที่ว่างอยู่อย่างนั้นนิ่งนุ่มนวลอยู่ด้วยลักษณะอย่างนั้นนี่คือลักษณะของการตั้งอยู่ของสติสัมปชัญญะที่เราจะฝึกให้ได้ด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะกิริยาบทใดๆที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงกิริยาบทใดๆที่เราจะต้องกำหนดรู้ด้วยอาการเปลี่ยนแปลงเพิ่งกำหนดรู้ด้วยอาการนั้นๆให้เห็นชัดรู้ชัดไม่ใช่เรื่องของการเสียสมาธิไม่ใช่เรื่องของการเสียสตินั่นคือการทรงอยู่ของสมาธิชาณาตาคือรู้ชัดในอาการที่กำหนดอยู่ปัสสตาคือการเห็นชัดในสิ่งที่เราดูอยู่เมื่อรู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดอยู่รู้อยู่ด้วยอาการอย่างต่อเนื่องอารมณ์ภายนอกก็ตัดไปอารมณ์ยึดอื่นใดก็หมดไปเหลือหนึ่งเดียวคือการกำหนดอยู่เมื่อการกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยลักษณะสภาวะอย่างนี้นานเข้านานเข้าความเป็นหนึ่งเดียวของใจก็เกิดขึ้นความเป็นอิสระของใจก็เกิดขึ้นเราพยายามถ้ารู้ว่าก้มก็ดึงขึ้นถ้ารู้ว่าแงนก็กดลงให้พยายามดูศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะในลักษณะที่นั่งถ้าร่างกายเรายังตั้งไม่ตรงพยายามแล้วมันก็ยังไม่มีอื่นใดจะต้องพยายามประคองกายให้ตรงไว้บังคับนิดหนึ่งที่ว่าฝึกใหม่ๆเหมือนกับถูกทรมานมันก็จับลิงเข้าลูกกรงฝึกนานๆถึงรู้อ๋อมันดีอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันอัศจรรย์ใจอย่างนี้พอพยายามที่จะดัดอุปมาเหมือนกับนายช่างสอนที่จะทำลูกศรในตรงนั้นต้องเผาไฟทีแล้วก็ต้องยืดทีเผาไฟทีก็ยืดทีเผาไฟทีก็ยืดทีเสร็จแล้วก็ตรงลิงได้เป็นลูกศรที่งามและใช้ประโยชน์ได้ท่านใดก็ดีการที่จะพยายามประคองกายให้ตรงให้นิ่งให้อยู่ก็ฉะนั้นเป็นความจำเป็นที่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติทั้งเก่าและใหม่ที่จะต้องทำเหมือนกันหมดอาการใดๆที่เกิดขึ้นอย่างการเจ็บการปวดเราจะต้องทนไหวทนได้ทนอยู่จนเกิดจนกว่ามันจะเลิกนั่งพับเพียบขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานั่งจนดูมันดูว่ามันอยู่นั่นแหละ

คือกิริยาบทที่เราพึงนั่งพับเพียบในทุกกิริยาบทแม้ถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนั่งเก้าอี้นั่งยองยองหรือกิริยาบทอื่นใดที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนก็พึงกำหนดได้ในลักษณะของความตั้งมั่นในสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยรู้คอยดูคอยรู้คอยสังเกตอยู่อย่างนั้นมีสติสัมปชัญญะคอยกำหนดอยู่รู้อยู่ด้วยอาการอย่างนั้นมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยรู้คอยดูคอยสังเกตเราจะรู้ได้ในเหตุแห่งความจริงนั้นนั้นมีสติสัมปชัญญะกำหนดได้รู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดสติคอยกำหนดอยู่อย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกิริยาบทที่ตั้งใจจะนั่งตั้งใจจะนอนตั้งใจจะเดินตั้งใจจะยืนคือการปลูกฝังของสติสัมปชัญญะเป็นการปลูกฝังของสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยดูคอยรู้คอยสังเกตอยู่อย่างนั้นพอประมวลความรู้สึกได้แล้วทีนี้ก็เริ่มจะเห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นภายในร่างกายชัดเจนขึ้นเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในความรู้สึกนึกคิดคือจิตใจของเราชัดเจนขึ้นความรู้สึกก็ละเอียดขึ้นรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดรู้ได้อยู่เห็นได้อยู่รู้ได้อยู่เห็นได้อยู่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดธรรมคือความจริงก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นอย่างนี้เข้าใจได้ชัดอย่างนี้ดูรู้ในลักษณะอย่างนี้ดูได้ชัดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดดูรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดความจริงก็จะเด่นชัดด้วยอาการอย่างนี้คือจะเปลี่ยนนิยามบทบ่อยๆหรือว่าไปทำกิริยาการอื่นใดก็พึงรู้ด้วยอาการอย่างนั้นให้ชัดเจนให้มันรู้อยู่ในอาการที่ทำเห็นชัดอยู่ในคำที่พูดกิริยาการที่ตั้งใจก็ให้รู้ชัดอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือลักษณะของการวางรากฐานของใจปลูกฝังของใจแน่นให้นิ่งให้เย็นให้สงบสภาวะจิตที่จะตัดกระแสจากอารมณ์ภายนอกก็เกิดขึ้นเพราะมันอยู่ทอดอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันอยู่กับเราตลอดพอจิตใจอยู่กับเราตลอดความรู้สึกมันเบามันนุ่มนวลมันโปร่งมันอธิบายไม่ได้มากไปกว่านี้ไม่มีคำอธิบายมากไปกว่านี้นอกจากปฏิบัติเองเห็นเองรู้เองรากฐานของใจก็เริ่มแน่นลงแน่นลงแน่นลงฝังลกหลากให้แน่นลงแน่นลงไปเรื่อยๆเลยอุปมามันก็ตอกเสาเข็มตอกให้ลึกพร้อมที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่หลังสูงการปลูกฝังตัวสติสัมปชัญญะก็เหมือนกันจะทำให้เรารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เข้ามาออกไปเข้าไปออกมาแม้อาการที่ทรงอยู่ในลักษณะใดๆก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนั้นกิริยาบทอื่นๆก็มีลักษณะเป็นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนเดินนอนก็เหมือนกันเมื่อเราประคองสติสัมปชัญญะของเราได้เป็นไปเพื่อรู้ได้เข้าใจชัดเป็นไปเพื่อรู้ชัดเข้าใจได้การประคองจิตประคองใจของเราก็เกิดขึ้นความตั้งมั่นอยู่ในสติสัมปชัญญะของเราก็เกิดขึ้นขั้นต่อไปของเราก็จะได้ชื่อว่าพร้อมที่จะเดินปัญญานี่คือพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นกับทุกท่านทุกคนจะพึงปฏิบัติโดยในเดียวกันไม่ว่าเก่าหรือใหม่กิริยาบทใดๆพึงสำรวจตรวจตาในความพร้อมในการจะนั่งในการที่จะลุกคือไม่ใช่ปวดพลาดหรือว่ารวดเร็วมีลักษณะพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะนั่งพร้อมที่จะอยู่ทรงตัวอยู่นั่นคือการทรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะเรียกว่าตัวผู้รู้ซึ่งกล่าวว่ามโนวิญญาณจิตใจมโนวิญญาณเหลือแต่ตัวผู้รู้ที่ประคองอยู่ด้วยอาการอย่างนี้อาการอื่นใดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นให้รู้ด้วยอาการนั้นนั้นอาจจะต้องยืดแล้วยืดอีกอาจจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกแล้วเปลี่ยนความรู้สึกอีกดึงแล้วดึงอีกดึงให้ตรงเติมดึงให้อยู่จะรู้กายชัดเจนใจชั

จนดูด้วยลักษณะอย่างนั้นไม่ไปหน้ามาหลังตั้งเด่นเห็นชัดรู้ชัดเดือดกันอย่างนั้นมันเป็นความจำเป็นจะต้องทำแม้ว่าเราจะต้องยืดตัวแล้วยืดตัวอีกแม้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแม้ว่าเราจะต้องข่มแล้วข่มอีกแม้ว่าเราจะต้องฟื้นแล้วฟื้นอีกนั่นเป็นลักษณะที่เราพยายามให้อยู่ในร่องให้อยู่กับที่แล้วที่สุดมันออกมีลักษณะมาเบาและนุ่มนวลพอกำหนดปุ๊บมันเบาจิตมันรวมลงได้ทันทีลงไปอยู่กับภาวนาได้ทันทีเห็นองค์ภาวนาได้ทันทีที่เราจะตั้งใจกำหนดสมถะกรรมฐานหมายถึงการทำใจให้สงบจะสงบด้วยอุบายใดก็พยายามเรียกว่าสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นงานพื้นฐานของใจสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นงานของใจซึ่งคนทั่วไปว่านั่งสมาธิทำความเพียรอบรมกรรมฐานแล้วแต่จะพูดกันแต่ความเข้าใจแล้วสมถะกรรมฐานคือลักษณะของการทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแม้อื่นใดที่พึงจะกำหนดก็อยู่รู้เด่นเห็นชัดด้วยอาการอย่างนั้นแม้สิ่งอื่นสิ่งใดที่จะพึงกำหนดให้เห็นแจ้งเห็นจริงเห็นชัดก็พึงกำหนดด้วยอาการอย่างนั้นให้รู้ชัดเห็นชัดในลักษณะที่เรากำหนดตาดูหูฟังในชัดเจนในสิ่งที่เรากำหนดเงี่ยงหูฟังตั้งใจฟังจนเกิดคำว่ารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยกำหนดจนเกิดความอย่างรู้รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่พอรู้นานเข้านานเข้าความเป็นหนึ่งของธรรมก็เกิดขึ้นความเป็นหนึ่งของใจก็เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะก็เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างนั้นทำอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีสมถะคือการเข้าไปตั้งมั่นอยู่ฐานก็คือความตั้งมั่นของใจแต่โดยอุบายใดที่เรากำหนดได้ก็พึงกำหนดในลักษณะอย่างนั้นพุทธานุสติเราเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์เวลานั่งนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างไรทำไมคนส่วนมากในโลกนี้ที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้านับถือได้อย่างไรอะไรทำให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอะไรดีพระพุทธเจ้าดีได้อย่างไรแล้วน่าสนใจได้อย่างไรเราก็เอาเรื่องนั้นเข้ามานั่งขบคิดมาพิจารณาธรรมานุสติเราคุณของพระธรรมพระธรรมนั้นยังผู้ปฏิบัติตามไม่ตกไปในที่ชั่วเรามานั่งดูความจริงว่าพระธรรมคืออะไรพระธรรมมีลักษณะอย่างไรพระธรรมให้ผลเป็นอย่างไรธรรมคืออะไรเราจะค่อยอธิบายไปแต่ข้อแต่ละข้อแต่ละข้อจนจิตมันสว่างกระจ่างแจ้งในสิ่งที่กำหนดสังขานุสติพระสงฆ์มีลักษณะคุณสมบัติเป็นอย่างไรพระสงฆ์คือใครความเป็นพระสงฆ์เป็นได้อย่างไรทำไมเราต้องกราบต้องไหว้ทำไมเราต้องถือว่าเป็นพระรัตนตรัยเราก็กำหนดไปเรื่อยๆศีลานุสติศีลนั้นดีอย่างไรศีลมีประโยชน์อย่างไรขาดศีลมีโทษอย่างไรศีลรักษาได้อย่างไรศีลมีลักษณะเป็นอย่างไรเราก็ค่อยกำหนดไปเรื่อยๆในลักษณะของศีลจาคานุสติเรากำหนดระลึกรู้ในเรื่องของการสละการบริจาคการให้ดีอย่างไรการไม่ให้ดีอย่างไรการสละดีอย่างไรการตนีขี้เหนียวมันไม่ดีอย่างไรทำไมถึงให้เพื่ออะไรได้อะไรจากการให้นั่งกำหนดไปกำหนดมารู้อยู่ในลักษณะต้นกลางที่สุดของลักษณะของการให้เทวจาคานุสติเทวตานุสติทำไมคนถึงเป็นเทวดาได้ทั้งที่เป็นคนอะไรทำให้คนเป็นเทวดาเทวดาที่แท้จริงคืออะไรอะไรทำให้คนเป็นเทวดาอะไรทำให้คนเป็นเทวดากายาคตานุสติพิจารณาเรื่องของกายกายนั้นเป็นลักษณะอย่างไรกายนั้นประกอบด้วยอะไรฐานะของกายคืออะไรที่แท้จริงนั่งดูลักษณะสภาพของร่างกายที่แท้จริงของเรานั่งดูกำหนดดูรู้อยู่ในลักษณะของกายให้มีคำถามให้มีคำตอบให้มีแย้งให้มีขัดให้มีบทที่ลงโทษตัวเองได้ในลักษณะเรื่องของกายอุปสมานุสตินั่งกำหนดดูลักษณะของความสงบสงบน้อยอย่างนั้นสงบมากอย่างนี้สงบมากใดนี้สงบน้อยในลักษณะถ้าไม่สงบมีโทษอย่างไรถ้าสงบมีคุณอย่างไรนั่งพิจารณาไปเรื่อยๆ

มรณานุสติการกำหนดได้ในคุณงามความดีคือเรื่องของความตายตายคืออะไรลักษณะของตายเป็นยังไงทำไมต้องตายตายแล้วจะได้ยังไงมีอะไรดีขึ้นกับความตายตายแล้วต้องการอะไรคนใกล้จะตายคนตายเก่าตายใหม่ตายแล้วตั้งนานคือลักษณะอย่างไรนั่งกำหนดดูความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่สงบอย่างหนึ่งอยู่นอกถ้ำสงบอย่างหนึ่งอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำรู้ไปหมดภายในถ้ำแต่อยู่นอกถ้ำได้ยินเสียงไปหมดเห็นไปหมดข้างนอกถ้ำแต่ชัดเจนในสิ่งที่อยู่รู้ชัดในสิ่งที่เกิดอยู่นอกถ้ำก็ได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงคู่เสียงคนได้ยินหมดนั้นแต่ว่าอยู่ในถ้ำนั้นไม่ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรแต่เห็นภายในถ้ำมีลักษณะเป็นธรรมชาติหินย้อยมีเกาะมีโคนมีลักษณะแตกต่างกันไปเป็นธรรมชาติล้วนๆที่มีอยู่ภายในถ้ำมันเพลิดเพลินภายในถ้ำมันเด่นชัดอยู่ในถ้ำใจมันเบิกบานอยู่ในถ้ำมันรู้ตั้งแต่ต้นจนจบหัวจนหางท้ายจนต้นจนจบลักษณะที่เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่านั่นคือความจริงของใจที่จะต้องฝึกและปฏิบัติภายนอกถ้ำลักษณะนอกถ้ำก็เป็นอย่างนั้นคือรู้ชัดเห็นชัดได้ยินบทแต่ไม่ตามไปดูเหมือนกับเราได้ยินเสียงนกร้องได้ยินอยู่แต่เราไม่ได้สนใจว่านกอะไรมันร้องร้องทำไมทำไมต้องร้องเพราะเรารู้ว่ามันมีอยู่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่จะไปฟังเสียงนกแต่มันก็ยังได้ยินอยู่ฉันใดก็ดีการเข้าไปนั่งอยู่ในลักษณะที่ยังไม่แนบสนิทยังไม่เป็นภายในถ้ำเข้าไปสงบสว่างอยู่จิตเป็นหนึ่งอยู่ก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันหมดซึ่งขณะเดียวกันถ้าเราเข้าไปในถ้ำจริงๆบ่ปิดเสียงหมดพอเสียงหมดมันก็รู้เด่นเห็นชัดภายในตัวเองอยู่ในกายอยู่ในจิตสังเกตความรู้สึกตัวเองสังเกตกายของที่มันผิดปกติรู้เด่นเห็นชัดด้วยอาการความจริงในลักษณะอย่างนั้นมันก็เรียกว่าอยู่ในถ้ำไม่รู้เรื่องข้างนอกเลยจิตมันหมุนติ้วอย่างนั้นเหมือนกับเราเพลิดเพลินกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดพอเราคิดได้เบิดเบินได้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องไหนมันก็มีลักษณะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาหมุนไปจนจิตมันเกิดสภาวะว่างธรรมก็ปรากฏขึ้นมาทีละข้อทีละข้อการหลุดขึ้นของจิตของธรรมก็หลุดขึ้นมาจากใจทีละข้อทีละข้อทีละข้อเพราะอำนาจของการก็ไปสงบสงัดอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้ที่เรียกว่ากายวิเวกกายเราก็พยายามรวบรวมให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจิตวิเวกจิตของเราก็พยายามที่จะให้สงบลงด้วยอุบายต่างๆอุปธิวิเวกคือการที่จะกำหนดรู้แจ้งแทงตลอดต้องอาศัยพื้นฐานดังที่กล่าวมาเบื้องต้นการที่จะกำหนดได้ในเหตุในผลใดๆถึงจะเกิดขึ้นกับใจของตนเองในแนวการฝึกการปฏิบัติจึงจะเป็นไปเพื่อสมถกรรมฐานเป็นเบื้องต้นวิปัสสนากรรมฐานก็จะกลมกลืนกันไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อหากจะถามว่าทุกวันนี้ได้มีหรือยังปริยัติมีแล้วปฏิบัติมีหรือยังมีแล้วทำไมถึงว่าอย่างนั้นทุกคนมีทั้งปริยัติทุกคนมีทั้งปฏิบัติมีมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่พอได้ฝึกได้มานั่งสงบจิตสงบใจแล้วมันเกิดความละเอียดอุปมาเหมือนกับถามว่าน้ำมีหรือยังมีแล้วที่เราน้ำมาใช้ทุกวันนี้ก็เพราะเราฉลาดเรากันเรากรองเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคปราศจากเชื้อโรคน้ำเรามีอยู่แล้วธรรมเรามีอยู่แล้วปริยัติปฏิบัติเรามีอยู่แล้วตาดูหูฟังใจรับรู้อยู่ใกล้สัมผัสได้นั่นคือภาคปริยัติภาคปฏิบัติคือเราพยายามให้มีเวลาสงบใจกินสงบจิตสงบใจลงไปได้สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความละเอียดละเมียดละไมสุขุมเยือกเย็นขึ้นกับใจของเราเราจะรู้ได้อ๋อภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ฐานะของการตั้งมั่นในเบื้องต้นก็จะเกิดขึ้นการอธิษฐานใจของเราก็ครบเวลาที่เราตั้งใจไว้45 นาที1 ชั่วโมงเราตั้งใจไว้แล้วก็สูดลมหายใจเขาออกยาวๆเบาๆตั้งจิตแผ่เมตตาพอจิตมันเที่ยงมันตั้งอยู่ได้แล้วแล้วก็อธิษฐานถึงผู้มีพระคุณคุณกุศลเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาความดีที่ตั้งใจที่จะทำประโยชน์ตนประโยชน์โมฆะก็ขอประมวลมาเป็นความดีขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงได้มีส่วนในความดีร่วมกับข้าพเจ้าจะได้มีเวรซึ่งกันและกันจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันตั้งอธิษฐานไว้อย่างนั้นทุกครั้งที่ออกจากสมาธิก่อนอื่นก็ย้ำเตือนว่าเข้าอย่างไรออกก็อย่างนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าสมาธิใหม่ๆจะต้องฝืนนิดนึงถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะฝืนบ้างมันก็ไม่เป็นหลักเป็นฐานไม่เป็นลูกศรไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นเหตุเป็นผลพอกับการฝึกการปฏิบัติได้แต่หวังและความตั้งใจของการอยู่เบื้องต้นซึ่งกล่าวด้วยเหตุและผลโดยใจความย่อๆวันนี้ที่จะได้หลักในการ

0: การฝึกเป็นเบื้องต้นในการเข้าสู่สมถกรรมฐานเรียกกันทั่วไปว่านั่งสมาธิหรืออื่นใดเรียกว่าความเพียรหรืออื่นใดเรียกว่าเข้าที่เมื่อรวมกันได้แล้วจิตใจมโนวิญญาณมีตัวรู้ที่นั่งฝึกให้เกิดธรรมรู้ชัดเห็นชัดได้ยินชัดฟังรู้เรื่องชัดหลักปฏิบัติก็เป็นอย่างเดียวกันได้แต่ความหวังและความตั้งใจในลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งกล่าวโดยพื้นฐานเรียกว่าสมถกรรมฐานขั้นต่อไปถึงจะเป็นลักษณะการเดินไปสู่อาการที่จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานทีนี้นั่งสมาธินั่งอย่างไรพื้นฐานเราไหว้พระสวดมนต์รับศีลเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นั่งให้มันสะดวกที่สุดสำหรับท่าที่เรานั่งได้ข้อขาไม่เหมือนกันแต่ว่านั่งได้ทนที่สุดขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเองเอาความรู้สึกไปจับไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เอาความรู้สึกทั้งหมดไปไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกปลายจมูกเนื้อริมที่ปากบนปลายจมูกเนื้อริมที่ปากบนกำหนดดูรู้ที่ลมเข้าลมออกกำหนดให้รู้ได้เข้าใจชัดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเบาก็รู้หายใจแรงก็รู้แม้ผิดปกติก็จำต้องหายใจเข้าลึกๆคลายออกเบาๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆคลายออกเบาๆสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแล้วคลายออกเบาๆจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ง่วงเหงาหานอนทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงทำให้การทรงตัวเราอยู่ได้กายเราอยู่งามการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันต์โดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กำหนดอยู่อย่างนี้แหละ5นาทีโดยประมาณ5นาทีทุกครั้งทุกคราวไปเรียกว่ายิ่งก่อนที่เราจะทำการสอบใดๆให้เรากำหนดวางใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก่อนแล้วค่อยจับกระดาษแผ่นนั้นมาตอบความชัดเจนในคำถามก็จะเกิดขึ้นการตัดสินใจก็จะถูกต้องเพราะใจได้นิ่งใจได้เย็นยิ่งเราได้รับการอบรมศึกษามาดีเรียกว่าได้กวดวิชามาดีได้ติวมาดีเรียกได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจะดูเป็นเรื่องธรรมดาง่ายสบายสะดวกเหมือนกับเรามาที่นี่เขามีที่พร้อมอยู่แล้วเราก็มานั่งได้เลยเหมือนกับเรามาที่นี่เขามีป่าพร้อมอยู่แล้วเราก็เห็นป่าได้เลยความดีงามก็มีอยู่แล้วอย่างนั้นท่านหมู่เธอทั้งหลายมีพื้นฐานของใจได้ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันได้นั่งสมาธิทุกวัน 1. ความจำจะแม่นยำ 2. สุขภาพจะแข็งแรงแข็งแกร่ง 3. การตัดสินใจก็จะมีความเด็ดขาดกับตัวเอง 4. โรคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนแต่น้อย 5.เรียกว่านอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขแล้วใครก็อยากจะพบจะเจออยากจะเห็นก็เป็นคนที่มีสมาธิคนมีสมาธินี่มีพลังพิเศษเป็นอำนาจเหนือพลังจักรวาลพลังจักรวาลเรียกว่าใหญ่แต่พลังสมาธินี่เหนือกว่าพลังจักรวาลการที่หมู่เรามานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงหลับตาปิดปากเอาความรู้สึกไปจับไว้ที่ลมเข้าลมออกจะมีพลังอันยิ่งใหญ่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถลงไปนดูนรกได้สามารถขึ้นไปดูสวรรค์ได้แล้วสามารถที่จะรู้ว่าใครตายที่ไหนไปเกิดอย่างไรชื่อนี้นามนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างไรและที่สุดก็จะรู้ตัวเองว่าเป็นคนหยาบคนละเอียดคนที่มีภูมิปัญญาแค่ไหนอย่างไรนี่คืออานิสงส์ของการนั่งสมาธิไม่ต้องสงสัยเพราะได้ทำได้ฝึกได้ปฏิบัติจริงจังจริงใจกับตัวเองแน่ใจและมั่นใจว่าการปฏิบัติของหมู่เรานี้จะมีผลต่อปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันก็จะรับความเยือกเย็นอนาคตก็จะรับความเจริญรุ่งเรืองถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิเหมือนกับเรานั้นมีแสงสว่างในตัวเองกลางวันเราก็สว่างกลางคืนเราก็สว่างเพราะพลังแห่งสมาธิสร้างความสงบความสว่างความร่มเย็นให้กับใจเราได้ถ้าเราเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับการฝึกสมาธิเชื่อว่าเรานั้น
1: รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดด้วยตัวของตัวเองว่า1รู้เรื่องอดีตของตัวเอง2รู้เรื่องอนาคตของตัวเอง

เองสามรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของคนอื่นสัตว์อื่นยกเว้นแต่พระอรหันต์สี่รู้อาสวะคือรู้กิเลสของตัวเองคนเราจะรู้ตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองถ้าเข้าใจตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองถ้ารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเป็นความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดที่คณาจารย์พาหมู่พาคณะมาฝึกจิตฝึกใจก็เพื่อต้องการให้ยกฐานะของตนให้ดีขึ้นด้วยกายด้วยวาจาที่สำรวมด้วยใจที่มุ่งอยู่กับคุณงามความดีก็เชื่อว่าหมู่เรานั้นจะได้นิสงจากการฝึกสมาธิไปดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามสมดังที่หมู่เราตั้งใจเสียสละกันมาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกอย่างนี้อย่างต่อเนื่องใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าเราทำไปทำมากายมันจะเบากายมันจะเย็นสุดท้ายตัวตนมันก็หายไปเรียกว่าตัวตนไม่มีเหลือแต่ตัวรู้ที่นิ่งสงบสว่างอยู่อย่างนั้นกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขได้นั่งสมาธิมีความสุขได้ว่าไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบเป็นนั้นไม่มีเรียกว่าเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นนิรามิตสุขเป็นความสุขที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยวัตถุท่านเมื่อเราเป็นคนที่สนใจตัวเองเพื่อจะยกฐานะตนของตนให้ดีขึ้นเราก็ต้องสนใจในเรื่องของการฝึกสมาธินี่คือผลจากการได้นั่งสมาธิถ้าไม่ได้นั่งสมาธิศาลาพระราชทาก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่นั่งสมาธิวันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นมีสมาธิถึงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างย้ำกันว่าลึกลับบางคนบอกว่าไปสอบแล้วแต่ว่าดูข้อสอบตอบไม่ได้เลยแต่การตัดสินใจนั่งสมาธิสัก10นาทีกำหนดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกกำหนดดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกโชคดีว่าข้อสอบนั้นขีดเอาเฉยๆกากบาทเฉยๆปรากฏตอบออกมาแล้วได้ถึง 90% ได้ที่1ได้ที่1เลยปรากฏว่าสอบเข้าได้ที่1นี่เป็นเรื่องจริงเรื่องสัตว์ที่สถาบันของพวกท่านนี่แหละระดับปริญญาโทอำนาจพลังสมาธิจึงให้สอบได้ที่1สอบเข้าได้อย่างสบายๆยืนยันนอนยันตีลังกายันว่าพลังแห่งสมาธินี้สามารถตอบได้สนิทเรียกว่าตอบได้ถูกไม่มีข้อผิดเพี้ยนเลยกากบาทนี่แหละใจมันรู้แล้วข้อไหนถูกข้อไหนไม่ถูกทั้งๆที่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ดูเจอกับบทที่ออกข้อสอบมาก็อาศัยพลังสมาธินี่แหละเรียกว่าแม่นยำในเรื่องนี้ผู้บรรยายเองมีประสบการณ์ครั้งเมื่อสอบเรียน3ประโยคหลวงปู่หลวงหรือหลวงปู่ชื่อหลวงปู่หลวงนั่นแหละเรียกว่าหลวงปู่หลวงเสถียรไทยหลวงปู่หลวงเสถียรไทยเมื่อปี2516 17 18 19ท่านบอกว่าไม่ยากเรื่องสอบนี้ไม่ยากหลวงปู่ทำยังไงท่านบอกว่าได้ข้อสอบมาปุ๊บนี่วางทิ้งไว้ก่อนนั่งทำใจให้สงบสักพักหนึ่งซะก่อนพอใจเย็นสบายแล้วเปิดขึ้นมาคราวนี้รวดเดียวจบอ้าวจริงๆพอไปทดลองก็สมดังที่ท่านพูดจริงๆเรียกว่าตอบได้เร็วที่สุดไวที่สุดเรียกว่าไม่รู้แต่เหมือนกับรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพลังสมาธิจิตที่เป็นกลางย่อมมองเห็นทิศทางทุกด้านเหมือนกับเราอยู่ยืนอยู่บนกลางศาลาเราจะรู้ปัญหาทุกแง่มุมที่เป็นอยู่ยิ่งเราได้รับการศึกษามาดีพื้นฐานดีจิตเป็นสมาธิสักนิดหนึ่งชั่วงูแลบลิ้นไก่ตกปีกช้างกระดิกหูพลังนั้นจะส่งผลต่อการชี้ชัดในคำตอบแล้วก็แม่นยำในการตอบเคยบอกกับหมู่คณะหลายสถาบันเคยบอกเลยบอกว่าเนี่ยปีนี้จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มานั่งอยู่ศาลาหลังนี้เวลานี้สอบได้ 80% ทั้งหมดเข้ามหาวิทยาลัยได้หมดนี่ได้พูดด้วยสัจจวาจาต่อบรรดาครูอาจารย์นักเรียนว่าที่มานั่งอยู่ที่เนี่ยสอบได้ 80% ถามว่าทำไมเพราะทุกคนเรียบร้อยดูกิริยามารยาทเรียบร้อยเคารพพื้นที่เคารพเวลาเคารพหมู่คณะเคารพครูบาอาจารย์เชื่อเลยว่าปีนี้สอบได้ 80% เข้ามหาวิทยาลัยเป็นนั้นว่าปีนั้นสมจริงที่พูดเลยสมจริงเลยใกล้ๆนี่แหละสอบได้ดังที่ตั้งใจเพราะมีความเคารพนิ่งสงบเย็นจิตเป็นสมาธิสุดท้ายอานิสงส์ก็ตามมาคือสอบผ่านดังที่ต้องการมีหลายคนที่ต้องการว่าจะทำอย่างไรเรียนก็เรียนมาดีอะไรก็มาพร้อมอยู่ทำไมถึงจะเกิดความแม่นยำบอกนั่งสมาธิพอนั่งแล้วไปสอบได้ดังใจทุกข้อได้ทุกบททุกตอนที่สอบแล้วก็ได้คะแนนที่ดีเรียกว่าระดับไม่ต่ำกว่า3เกียรตินิยมระดับ1 2 3ทั้งนั้นนั้นสมาธิทั้งนั้นต้องสังเกตคนที่สอบได้ดีๆมีแต่ประเภทนั่งสมาธิลองสัมผัสนะคนที่เขาสอบ

ได้ที่หนึ่งที่สองแต่ละวิชาเนี่ยเขานั่งสมาธิทั้งนั้นเลยนั่นสมาธินั้นมันนิ่งแล้วมันเย็นแล้วมันสงบแล้วมันรู้เห็นจริงอ๋อก็เดี๋ยวจิ้มจ้อยมากเรื่องการสอบไม่สอบผ่านไม่ผ่านนี่เพื่อนทั้งหลายเป็นคนที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วพวกเธอทั้งหลายได้รับการศึกษามาดีอยู่แล้วยิ่งเป็นงานง่ายอันนี้ยืนยันนอนยันแล้วก็บอกด้วยความตั้งใจดีว่าไม่ใช่เพ้อฝันถ้าทุกคนมีเวลานั่งสมาธิวันละ5นาทีความน่ารักในหมู่ในคณะความน่ารักของพ่อของแม่ความน่ารักของครูของอาจารย์ก็จะเกิดขึ้นไปไหนคนก็ไม่รังเกียจคนที่มีสมาธิเป็นที่ยอมรับของหมู่คณะมนุษย์ก็ยอมรับเทวดาก็ยอมรับเรียกว่าเบื้องบนท่ามกลางที่สุดยอมรับคนที่ฝึกสมาธิมีพลังเนื้อพลังจักรวาลลองไปสัมผัสกับพลังจักรวาลดูถ้าเราฝึกสมาธิได้วันละ5นาทีนี้ขอโทษเดี๋ยวพวกพลังจักรวาลเนี่ยอายอายเลยแพ้ภัยทดลองได้ถ้านั่งทุกวันวันละ5นาทีนะพวกใช้พลังสมาธิพลังจักรวาลนี่เรียกว่าเราเหนือเลยเหนือสุดไปเลยเนี่ยไม่มีพลังอะไรเกินกว่าพลังสมาธิเหาะเหินเดินอากาศได้หอมดำดินได้คือพลังสมาธิเรียนหนังสือเก่งโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อยมีกำลังแข็งแรงแก่งอยู่เพราะพลังแห่งสมาธิถ้าได้ฝึกอย่างต่อเนื่องบันทึกทุกวันทุกวันพระท่านบอกวันละ5นาทีความจำแม่นยำโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่น้อยสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องที่รักของมนุษย์และเทวดาเพราะพลังแห่งสมาธิไม่ใช่พลังอื่นใดนี่คือขอยืนยันรับรองหมู่คณะว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้ทำได้วันละ5นาทีพลังสมาธิจะช่วยพวกท่านได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูลูลมหายใจเข้าออกยืนก็ทำได้นอนก็ทำดีเดินก็ทำได้ยืนก็ทำดีนอนก็ทำได้นั่งก็ทำดีทุกกิริยาบททำได้ทั้งนั้นขอให้เรามีเวลาพักจิตพักใจคำว่าสงบแล้วมันสว่างแล้วมันเย็นสามารถเจาะลึกในสิ่งที่มีอยู่สามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้นี่คืออานิสงส์ของสมาธิแม้ที่สุดลาภสักการะการยอมรับนับถืออยู่ก็น่ารักจากไปก็คิดถึงถ้าเรามีสมาธิดีก็จะเป็นอย่างนี้ขอฝากกับหมู่คณะนักเรียนทุกคู่ทุกคนที่ตั้งใจที่อุตส่าห์เสียสละเวลากันมาขอให้นำไปปฏิบัติวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยแต่อย่างน้อยควรจะได้วันละ5นาที24ชั่วโมงขอ5นาทีเชื่อว่าชีวิตนี้ท่านจะโชคดีตลอดชีวิตปลอดภัยตลอดชีวิตสมบูรณ์ตลอดชีวิตถ้ามีพลังสมาธิวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยท่านจะมีความสุขประเภทสั่งสมคะแนนไปเรื่อยขอให้มีความเชื่อมั่นในพลังแห่งสมาธิได้ว่าสมาธิภิกขเวภาเวถาสมาหิโตยาท่าภูตังปัญชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังสมาธิถึงพร้อมผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงนี่คือพุทธภาษิตที่รองรับก็แสดงว่าหมู่เราทั้งหลายนั้นได้ถือปฏิบัติจริงจังและจริงใจกับตัวเองพระพุทธเจ้าก็รองรับว่าเรานั่งสมาธินั้นย่อมมีอานิสงส์มากศีลก็มีอานิสงส์มากปัญญาที่มีอยู่แล้วก็จะมีอานิสงส์มากเพราะนั้นถ้าเดินดูก็เห็นระดับหนึ่งถ้าวิ่งดูก็เห็นอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านหยุดดูแล้วจะเห็นชัดนี่คือพลังของสมาธิพลังสมาธินั้นใช้ได้ทุกรูปแบบเหมือนกับมีดเหมือนกับปืนเอาไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เอาไปทำสิ่งที่เป็นโทษก็เป็นโทษพลังสมาธิจึงอาจหาญร่าเริงทุกเรื่องทุกอย่างถือว่าเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นจะทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและอยู่อย่างหนักแน่นไม่เสียใจง่ายไม่ดีใจง่ายมีความรู้สึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ของตัวเองได้ฟังได้ดูได้รับรู้มีความรู้สึกรู้ตัวเองนี่คือพลังของสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆ 2-3 ครั้งหายใจเข้าออกลึกๆสัก 2-3 ครั้งแล้วก็กลับมาปกติหายใจเข้าออกลึกๆสัก 2-3 ครั้งแล้วกลับมานั่งปกติดูลมเข้าลมออกสลับกันไปฝึก5นาทีทุกวันชีวิตนั้นจะแจ่มใสใจจะเบิกบานแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลต่อผู้มีพระคุณของตนมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดทั้งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปขอให้ประกันตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็จะได้ชื่อว่าการฝึกสมาธินี่ฝึกง่ายที่สุดก่อนที่เราจะนั่งเราก็นึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณความคุณงามความดีทุกประการขอจงมาดลบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิให้ตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนั้นจิตของเราก็จะเย็นจิตของเราก็จะเบาข้อปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นเรียนนิยาบทใช้มือพยุงตนเอง

0: ใช้ยกขาขึ้นก่อนให้ยกตัวขึ้นก่อนเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถยกตัวให้สูงขึ้นแล้วก็ค่อยวางนั่งลงให้สบายสบายยกเอามือขวาหรือมือซ้ายยกตัวเองขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถอย่าใช้ยกขาขึ้นก่อนใช้ยกตัวขึ้นเพื่อความงามและเรียบร้อยเป็นกุลบุตรกุลธิดาที่งามยกตัวเองให้พยุงขึ้นก่อนแล้วค่อยปรับตัวเองนั่งพับเพียบนั่นแหละอย่าใช้ยกขาขึ้นก่อนไม่ว่าชายหรือหญิงทำเหมือนกันเราจะเป็นคนที่เรียบร้อยนั่นแหละยกมือยกตัวขึ้นเอามือพยุงแล้วก็ยกตัวขึ้นค่อยเปลี่ยนอิริยาบถ
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2531เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่1เมษายน2531
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
3: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตันดัตถังปรัตเตนะมหุนาปีไนห้าปยีอัตนัตถะมะพิญญายะสันดัสสะปตุโตสิยาติหิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโทชาทายัสสมันเตหิสกจังธรรมโมโสตัมโบติบัดนี้จำได้แสดงธรรมมีคาถาพรรณาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาสดับซึ่งสติปัญญาและสัมมาปฏิบัติแก่พุทธมามกะบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมกันยังโรงธรรมสภาสราแห่งนี้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในแก่การกระทำบำเพ็ญตนของตนให้เกิดประโยชน์โดยอาศัยหลักการในทางพระพุทธศาสนา ตามธรรมดาคนเราที่เกิดมาในโลกย่อมจะมีความปรารถนาซึ่งประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะประโยชน์ย่อมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราท่าน

ทั้งหลายจะดำรงทรงอยู่และเป็นไปโดยความเป็นปกติคราวคือสามารถยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดแก่ชีวิตของตนได้นั้นเราท่านทั้งหลายก็ย่อมจะได้พึ่งพาอาศัยในสิ่งที่ว่าประโยชน์นั่นเองประโยชน์ในที่นี้ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาได้ทรงแสดงหรือกล่าวไว้มีอยู่ถึง3ประการคือประโยชน์ในชาตินี้กล่าวคือประโยชน์ในปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งประโยชน์ในชาติหน้าเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์นี้อย่างหนึ่งและประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์อันสูงสุดพ้นไปจากประโยชน์ทั้งสองดังที่กล่าวโดยย่อนั้นเมื่อจะกล่าวอีกในหนึ่งประโยชน์ที่เรียกว่าประโยชน์นั้นมีอยู่สองประการประโยชน์ในทางโลกและประโยชน์ในธรรมทางธรรมอีกในหนึ่งเรียกว่าประโยชน์ภายนอกและประโยชน์ภายในประโยชน์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้จะเกิดมีขึ้นแก่พวกเราท่านทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทั้ง3ประการทั้งประโยชน์ในทางโลกทางธรรมและทั้งในประโยชน์ในภายนอกและภายในก็ต้องอาศัยหลักของการกระทำบำเพ็ญคือเราท่านทั้งหลายต้องสับต้องสร้างคือกระทำประโยชน์นั้นๆจึงจะเกิดขึ้นและเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยพึ่งพาประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกเบื้องหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งกับทั้งประโยชน์ภายนอกและภายในอาศัยการกระทำประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวนั้นจึงจะเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางหลักธรรมอันได้ชื่อเป็นคำสอนเข้าไว้ในคำสอนทั้งหลายอย่างหนึ่งว่าอย่างหนึ่งตามที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมในวันนี้ซึ่งกล่าวโดยเป็นภาษาบาลีว่าอัตตดัตถังปรัตเถนะมหุนาปินะหาปะเยอัตตดัตถามภิญญายะสดัตถาปสุโตสิยาซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ตนดังนี้ในธรรมภาษิตข้อนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาถึงการกระทำหรือการแสวงหาประโยชน์ใส่ตนของตนท
ั้งในปัจจุบัน

และในสัมปรายภพเมื่อกล่าวโดยรวมความสั้นๆแล้วคนเราไม่ควรจะทำลายประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากนี่แสดงเห็นว่าเมื่อเรารู้จักประโยชน์ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราแล้วเราก็ควรที่จะต้องเอาใจใส่และประกอบมั่นในประโยชน์ของตนนั้นเห็นประโยชน์ของตนเป็นสำคัญกว่าประโยชน์ของผู้อื่นดังนี้อันนี้ย่อมทำความเข้าใจได้โดยง่ายเพราะแสดงไว้โดยกล่าวหรือแสดงไว้โดยชัดเจนถึงเรื่องประโยชน์ทีนี้เรื่องของคำว่าประโยชน์ประโยชน์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างไรชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายจะดำรงทรงอยู่ได้โดยความเป็นปกติสุขตลอดกับทั้งที่จะนำชีวิตของเราไปสรรสร้างซึ่งประโยชน์น้อยใหญ่ได้สำเร็จสมประสงค์เราก็ต้องอาศัยซึ่งประโยชน์เราต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดมีขึ้นในตนของตนจนตนของตนสามารถที่จะพึ่งพิงอาศัยซึ่งประโยชน์อันนั้นได้เราเกิดมาในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ชีวิตของเราดำรงทรงอยู่ด้วยความเป็นปกติสุขก็เพราะเราทั้งหลายสามารถกระทำบำเพ็ญประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันให้เกิดมีขึ้นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แก่ฐานะหรือความสามารถของตนของตนประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อกล่าวโดยความเป็นวินัยแล้วก็ได้แก่ปัจจัย4ปัจจัย4คำว่าปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตชีวิตทุกชีวิตจำต้องอาศัยปัจจัย4เป็นเครื่องพะดุงหรือหล่อเลี้ยงจึงจะสามารถดำรงทรงอยู่ได้ตามความเป็นปกติทีนี้ปัจจัย4เป็นที่พึ่งที่อาศัยของชีวิตให้ดำรงทรงอยู่ได้ที่มาของปัจจัย4ปัจจัย4เราจำเป็นที่จะต้องเสาะแสวงหาใช่อยู่และจะเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติก็หาไม่ได้จะต้องอาศัยการความขยันหมั่นเพียรในแก่การกระทำบำเพ็ญของพวกเราท่านทั้งหลายจึงจะเกิดมีขึ้นทีนี้คำว่าปัจจัย4นั้นคืออะไรภาษาศาสนาท่านเรียกว่าจีวรคือเครื่องนุ่งห่มจีวรแปลว่าผ้าได้แก่เครื่องนุ่งห่มตลอดทั้งเครื่องกันหนาวทุกชนิดนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ

ีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้สองบินดาแปลว่าก้อนข้าวข้าวน้ำโภชนาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญสามเสนาสนะนี่เป็นสัพพะสาศาสนา

้าภาษาของโลกหรือชาวบ้านก็เรียกว่าบ้านช่องเรือนชานโรงร้านตึกรามต่างๆเป็นที่อาศัยของมนุษย์และสี่ที่ลานเพศัตยาสำหรับบำบัดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในธาตุขันของมนุษย์และสัตว์เป็นเครื่องบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเหล่านั้นคนเราถ้าเพียบพร้อมด้วยปัจจัยทั้งสี่ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีหลักประกันชีวิตคือความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คำว่าเป็นหลักประกันชีวิตคือความเป็นอยู่โดยสมบูรณ์นั้นเราอย่าเข้าใจว่ากันได้ถึงความตายแม้ความตายก็กันได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะความเกิดแก่เจ็บตายถือว่าเป็นหลักธรรมชาติความแก่ความเจ็บความตายถือว่าเป็นกฎธรรมชาติหรือเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาเพื่อความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพราะกฎแห่งกรรมเช่นอย่างพวกเราท่านหรือไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราท่านทั้งหลายได้ค้นคิดและประกอบสรรสร้างขึ้นมาเหมือนอย่างศาลาพระราชทานหลังนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่อก้าวไปสู่ความชราความตั้งอยู่ไม่ได้ความแตกความดับสลายไปในที่สุดเหมือนกันหมดเมื่อรวมความกล่าวสั้นๆ สิ่งใดก็ตามเมื่ออาศัยเหตุและปัจจัยเป็นเครื่องตกแต่งให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดก็ย่อมจะไหลไปสู่กระแสแห่งความเสื่อมความตั้งอยู่ไม่ได้ความแตกดับสลายไปในที่สุดเหมือนกันหมดปัจจัยได้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ก็อาศัยได้ตามหน้าที่ของปัจจัยดังที่กล่าวสู่ฟังแล้วปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันทางที่มาของปัจจัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นมิได้สอนพุทธบริษัทให้หมดกิเลสโดยถ่ายเดียวแม้ความอยู่ดีกินดีมีความสุขกายสุขใจเมื่อยังดำรงทรงชีวิตอยู่ก็เพียบพร้อมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงควรแก่การสรรเสริญและควรที่จะต้องได้ประสบความสุขโดยสมควรแก่อัตภาพพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้ทรงปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้และก็ไม่ได้งดจากการสอนชี้แนะถึงทางที่มาของสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวอันได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน

ดังนั้นพระองค์ได้ทรงสอนไว้ทางที่มาแห่งปัจจัยสี่อันได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ของชีวิตในปัจจุบันก็คือหนึ่งท่านสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรหรือถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เป็นคนขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อแท้ผัดวันประกันพรุ่งสร้างฟ้าสร้างดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม่ประกอบกิจแม้แต่จะเป็นประโยชน์แก่ตนของตนพระองค์ทรงสอนให้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรสอนให้เป็นคนมีความเข้มแข็งและอดทนตลอดทั้งอดกลั้นและอดออมนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนคำว่าปัจจัยสี่แต่ละอย่างจะเกิดมีขึ้นแก่พวกเราท่านทั้งหลายแล้วได้พึ่งพาอาศัยเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนมีความอดกลั้นรวมทั้งมีความอดอดออมสิ่งทั้งหลายดังกล่าวนี้นี่เองคือคุณธรรมมีอยู่ในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ให้ประการที่สองรักสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ขยันหมั่นเพียรอย่างเดียวสอนให้มีความเฉลียวฉลาดในการปกปักรักษาประโยชน์นั้นเกิดขึ้นจากแรงงานที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของเราคือสติปัญญาตลอดทั้งทรัพย์สินคลานที่เรามีซึ่งเป็นต้นทุนหรือเป็นฐานก่อให้เกิดซึ่งประโยชน์ได้แก่ปัจจัยนั้นๆถ้าเราจะมีความขยันหมั่นเพียรเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเราขาดสติปัญญาเป็นเครื่องคอยดูแลรักษาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดมีขึ้นแก่ตนของตนก็ไม่สามารถที่จะดำรงทรงอยู่เพื่อประโยชน์ในอนาคตของปัจจุบันแก่ตนได้ที่เป็นอยู่ได้พวกเราทั้งหลายมีหลักธรรมในข้อที่สองเรียกว่าการอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาบุคคลที่ได้รับความเจริญจากความขยันหมั่นเพียรของตนและไม่ถดถอยประโยชน์ทั้งหลายไม่ถดถอยเสื่อมสูญสลายไปก็เพราะเรามีคุณธรรมข้อที่สองนี้เองได้แก่การรักษาตามธรรมดาคนเราเจริญแล้วเสื่อมในบางกรณีเพราะไม่รักษาหรือรักษาไม่ทั่วถึงลืมในแง่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสหรือแสดงว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับผลมันก็ดับหรือผลที่มันประจักษ์แก่เราดับลงไปเหตุมันอาจจะอยู่ไกลตัวของเราแต่เรามองไม่เห็นสามารถที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายเกิดความสนเท่และสงสัยว่ามันดับลงไปได้อย่างไรมันเสื่อม

มันสูญลงไปได้อย่างไรนี่ถ้าพวกเราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุจริงแล้วเราจะแจ้งในเหตุหรือไม่แจ้งในเหตุก็ตามผลดันใดที่ประจักษ์อยู่ในกายในจิตของเรารู้อยู่ในสิทธิกรรมสิทธิ์ของเรามันได้ล่มสลายลงไปนั่นก็แสดงว่าเหตุที่ก่อให้เกิดตั้งอยู่มันได้สลายลงไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นในคุณธรรมข้อสองนั้นท่านไม่ได้ทรงสอนให้เราเป็นผู้ฉลาดในการรักษาผลของงานคือปัจจัยนั้นนั้นเกียรติยศชื่อเสียงนั้นนั้นหรือความสุขนั้นนั้นเพียงแต่อย่างเดียวเราควรจะได้เฉลียวใจถึงเหตุว่าราบยศสรรเสริญเกียรติตลอดถึงปัจจัยสี่มันเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยเหตุอันใดก่อให้เกิดเพราะทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรปรุงแต่งอย่างไรสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงปรากฏสำฤทธิ์สมความปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายเราก็ควรที่จะต้องตามรักษาซึ่งเหตุที่มาที่เกิดของปัจจัยนั้นด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาซึ่งเรียกว่าอรักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่ความเหมาะสมพอเหมาะพอควรอย่าให้ขาดขาดแก่ความพอเหมาะความพอดีก็ใช้ไม่ได้เกินไปก็ใช้ไม่ได้นี่ของคำเราว่าสมาชีวิตามีความเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอดีกับฐานะภาวะหรือพอเหมาะพอดีกับธรรมชาติต้องการยกตัวอย่างง่ายๆความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะไม่ได้บริโภคอาหารการบริโภคอาหารเพื่อดับทุกข์สมมุติว่ามันจะดับได้โดยสมบูรณ์พอดีของมันเราจะต้องบริโภคถึง10คำอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าพอดีทุกเกิดจากความหิวนั่นจะดับลงไปทันทีความบกพร่องต้องการของธาตุก็จะสมบูรณ์ขึ้นความทุกข์เพราะความหิวความกระหายก็จะดับลงไปทีนี้ถ้าเรารับประทานไม่ถึงขั้นพอดีของมันมันก็ดับไม่สนิทถ้าเรารับประทานมากเกินกว่านั้นไปมันก็กลายเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ในปฏิสังขายโยว่าในสังขายโยนิโสปินตปาตังหมายถึงการบริโภคขบฉันรับประทานข้าวน้ำโภชนาหารนั่นเพื่ออะไรมีตอนหนึ่งเพื่อดับความทุกข์เก่าซึ่งมีอยู่ประจำธาตุขันเมื่อถึงเวลาแล้วต้องให้เขาถ้าไม่ให้แล้วทุกข์เกิดไฟเผาธาตุเผาขันวิญญาณที่อาศัยธาตุขันนั้นไม่สบายเมื่อเราบริโภคขบฉันเพื่อดับคือความพอดีทุกเก่ามันก็ดับแล้วก็ไม่ได้พอบริโภครับประทานหรือขบฉันเพื่อให้ทุกใหม่เกิดขึ้นทุกใหม่เกิดขึ้นเพราะมันเกินความพอดีอิ่มเกินไปกลายเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นส
มาชีวิต

ดานี้แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นลักษณะของการที่เราได้พึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์คือทรัพย์สินครานที่พวกเราทั้งหลายได้แสวงหาไว้เรียกว่าปัจจัยสี่นั่นแหละกัลยาณมิตรตาการมีเพื่อนมีมิตรตลอดทั้งสหายเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วคนดีเท่านั้นที่จะปนุงชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับความสงบร่มเย็นแห่งกายและจิตใจเพิ่มเติมจากการที่เราสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่และเพิ่มได้ทั้งกำลังเมื่อเรามีมิตรที่ดีแล้วก็ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แม้ประโยชน์ในปัจจุบันก็ย่อมจะเกิดขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการส่วนมิตรที่ไม่ดีนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดมีแต่การที่จะทำลายสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นคนเหมือนกันและจะคบกันได้หมดก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแม้แต่จะนับภาษาอะไรกับคนที่อยู่คลองโลกสงสารแม้พวกเราที่รวมตัวกันอยู่ในศาลาพระราชทานนี้ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพุทธบริษัทผู้นั่งใกล้ต่อพระรัตนตรัยยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดนั่งนอนใกล้พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงดังนั้นก็ตามก็ใช่ว่าเราเนี่ยจิตใจของเราทั้งหมดก็หาไม่ได้หรือเราจะชื่อว่าเป็นบุคคลสปายะสำหรับคนทั้งหลายก็หามิได้ทั้งที่เรามีคติที่มาที่ไปเหมือนกันมีพระรัตนตรัยเหมือนกันปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็ยังไม่เป็นสปายะของกันและกันนี่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะธรรมะเพราะธรรมทั้งหลายน่ะเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนธรรมนั้นคืออะไรธรรมนั้นก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องแก้อาธรรมในจิตใจของเราสิ่งที่ถูกแก้ในจิตใจของเราเขาก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันนะแต่มันเป็นธรรมธรรมเป็นเครื่องแก้นั่นธรรมนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดหมดจดหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งธรรมนั้นได้แก่สภาวะคือความเป็นจริงทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงเป็นของจริงเป็นของแท้ของจริงของแท้นั่นเราทั้งหลายก็คงจะเข้าใจแล้วเมื่อจริงอย่างไรแท้อย่างไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันจากความเป็นจริงจากความแท้นั้นไปได้นั่นแหละคือคำว่าพระธรรมแต่ธรรมนี้มีอยู่สองอย่างเราอย่าเข้าใจหมายเอาเฉพาะธรรมที่เป็นไปกับด้วยความสุจริตโดยที่ชี้ลงไปในกายของเราเนี่ยเรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและจะได้ชื่อว่านี่คือธรรม

พียงแค่นี้ก็หาไม่ได้แม้ตรงกันข้ามทำมันเป็นไปกับฝักใฝ่แห่งความทุจริตของกายวาจาจิตนั่นก็ได้ชื่อว่าธรรมเหมือนกันแต่ใจใส่ชื่อเติมบทหน้าไปคำเรียกว่าอาธรรมหรือเรียกว่ากันหาธรรมธรรมดำธรรมที่สุจริตเรียกว่าสุขธรรมคือธรรมที่ขาวสะอาดผ่องใสนี่ไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้แต่นี่เราอาศัยธรรมที่ขาวนี่แหละมาเป็นเครื่องขัดสีหรือเพื่อกำจัดธรรมดำที่มีอยู่ในกายในจิตของพวกเราท่านทั้งหลายให้เบาบางและหมดไปให้คงเหลือแต่ธรรมที่สุดจริตลึกธรรมที่ขาวสะอาดเพราะนั้นตามที่กล่าวมาก็ได้แสดงถึงประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราคำสอนของพระองค์สอนถึงที่สุดก็จริงอยู่ก็เริ่มสอนไปจากเบื้องต้นแม้พวกเราท่านทั้งหลายก็ถือเอาหลักนี้ก่อนแต่การที่เราจะส่งเสริมเพิ่มเติมคุณความดีบารมีให้แก่ตนเกี่ยวกับการเสียสละมีการบริจาคหรือให้ทานเราท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ในปัจจัยเครื่องอาศัยประดุงชีวิตของเราคำว่าสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นก็หมายถึงความสมบูรณ์ตามสมรรถภาพวาสนาบารมีที่เราจะพึงมีพึงเป็นได้ในปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขีดขั้นว่าจะต้องเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้จึงจะชื่อว่าสมบูรณ์ถ้าจะมีขีดขั้นให้สมบูรณ์ในตามหัวใจของผู้ที่มีกิเลสแล้วมันไม่มีที่สุดไม่มีขีดไม่มีขั้นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ถึงกิเลสบางสิ่งบางประการว่ามันไม่มีขีดขั้นมันไม่มีคำว่ารู้จักคำว่าพอไม่มีคำว่ารู้จักคำว่าเต็มนั่นคือตัณหาตัณหามันไม่รู้จักอิ่มเพราะเชื้อคือความได้มาเหมือนไฟไม่รู้จะกิ่มเพราะเชื้อมหาสมุทรกว้างใหญ่ก็ยังรู้จักคำว่าเต็มแต่หัวใจผู้ที่เปี่ยมด้วยมากด้วยตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากย่อมไม่รู้จักคำว่าอิ่มไม่รู้จักคำว่าเต็มเพราะนั้นคำว่าสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่นั้นจึงไม่มีที่วัดจึงยกให้แก่เหมาะสมและแก่ฐานะความสามารถของแต่ละบุคคลเมื่อเราสมบูรณ์สิ่งนี้แล้วพออยู่ได้เป็นไปได้แล้วเราก็มาแสวงหาประโยชน์กันต่อไปถ้าเราจะทุ่มเทชีวิตของเราอยู่เพียงแต่ในประโยชน์ปัจจุบันเหมือนกับเพื่อนมนุษย์เขาที่เขามีกันมันก็จะสูญเสียไปจากประโยชน์เบื้องหน้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ประมาทพึงเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่มัวเมารวยก็ไม่เมารวยจนก็ไม่เมาความจนถ้าคนเราถึงขั้น

เมาแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรได้ทั้งนั้นนอกจากความเมาคนมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเมาในความมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนของตนได้แม้จะได้รับประโยชน์ในเบื้องหน้าโดยอาศัยการเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ที่ยังขาดตกบกพร่องถือว่าเป็นการสร้างบารมีเขาก็ทำไม่ได้บำเพ็ญไม่ได้บำเพ็ญอย่างพวกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าหลงหรือเมาแล้วไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้โดยแท้ทีนี้คนจนถ้าเมาจนล่ะมันก็ทำประโยชน์ไม่ได้ก็อ้างความจนชวนมาวัดฟังธรรมก็มาไม่ได้ติดความจนติดความรวยถ้าเราไม่ติดแล้วนะอะไรอะไรก็ทำได้ไปไหนก็ไปได้กระทำบำเพ็ญก็ทำได้เพราะการสร้างประโยชน์ให้แก่ตนของตนนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกก็ย่อมจะสร้างได้เรามีกายกับใจเท่านั้นและมีคุณธรรมคือศรัทธาประสาทะมีต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นแม้จะมีผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้เพราะนั้นตามที่กล่าวมานั่นคือประโยชน์ในปัจจุบันมีความจำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือประโยชน์ในปัจจุบันเท่านั้นทีนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาถึงประโยชน์ในปัจจุบันเราจะเก่งกล้าสามารถเพียงใดก็ตามเถอะถ้าหากเราไม่มุ่งหน้าในการที่จะสร้างประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นมันก็ย่อมจะสูญเปล่าเพราะชีวิตของเราในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงตั้งปณิธานความปรารถนาก่อนแต่ที่จะมาตัดเป็นพระพุทธเจ้าโลกก็ต่อเมื่อสัตว์มีอายุไม่เกิน100 ปีไม่น้อยกว่า100 ปีจึงมาตัดนี่ไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้ายุคก่อนๆ6,000 ปี10,000 ปี60,000 ปีพระพุทธเจ้าของเราไม่เอาแค่สัตว์โลกมีอายุ100 ปีปัจจุบันนี้ศาสนาล่วงไปแล้ว 2,500 กว่าปีเรียกว่า25ศตวรรษเสร็จไปแล้วปรากฏว่าอายุของสัตว์โลกนั้นไขลงเทียบเท่าศตวรรษละ1 ปีแต่ต้องมีพุทธศักราชขึ้นมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้คิดเฉลี่ยแล้วสัตว์โลกโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้ว70 ปีตายโดยเฉลี่ยหมดไปแล้ว25 ปีซึ่งศาสนาได้ล่วงผ่านไป25ศตวรรษ2,500ปีเศษเพราะฉะนั้นเราจะนั่งเฝ้านอนเฝ้าหลงละเลงดีใจอยู่กับประโยชน์ในปัจจุบันอันเกิดขึ้นแต่ความสามารถของตนแล้วก็พากันรักและหวงแหนจะรับประทานจะใช้ก็ไม่กล้าจะรับประทานไม่กล้าจะใช้ไม่กล้าจะปนปื้อไม่กล้าจะอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเพราะโรคแห่งความมัจฉริยะตนีเข้าครอบงำเรื่องการที่จะเฉลี่ยแบ่งเชื้อจานแบ่งปันหรือในที่สุดธนุบำรุงชาติไม่ต้องไปพูดถึงไม่ถึง100 ปีบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็จะถึงแต่ความแตกดับตายไปสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกมันก็จะกองอยู่ในโลกถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีญาติก็จะตกเป็นของรัฐไปในที่สุดเท่านั้น

ส่วนจิตวิญญาณของตนนั้นไม่ทราบว่าจะพึ่งพาอาศัยอะไรเพราะตนไม่ได้สร้างไว้แต่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันคิดเห็นและรู้ดังนี้จึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจึงได้พากันขวนขวายในประโยชน์ที่อันตนจะพึงได้รับในเบื้องหน้าเรียกว่าประโยชน์ชาติหน้าได้แก่เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาคือความเชื่อพูดสั้นๆว่าความชั่วมีจริงความดีมีจริงนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานการพ้นทุกข์มีจริงนี่เราพวกเรามีความเชื่ออย่างนี้เป็นต้นประกอบด้วยภาษาท่าความเลื่อมใสคือความยินดีความพอใจเขาว่ามีประโยชน์อะไรเราก็มีความยินดีมีความพอใจไม่สร้างความเต็มใจอยู่เพียงประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมีประโยชน์ในปัจจุบันเป็นต้นเพราะพวกเราอาศัยศรัทธาตัวนี้จึงทำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันขวนขวายเพื่อประโยชน์เบื้องหน้าเรียกว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อดังที่กล่าวในย่อศีลและสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากายวาจาให้ดำรงทรงอยู่ในความเป็นปกติกายวาจาเป็นปกติคือกายไม่เกิดบาปมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนวาจาเป็นปกติเมื่อกายไม่ฆ่าวาจาก็ไม่ใช่คนอื่นฆ่าจิตใจก็เป็นปกติไม่คิดที่จะฆ่าอย่างนี้เป็นต้นในชื่อว่าเราดำรงอยู่ในศีลกายของเราเป็นปกติวาจาของเราเป็นปกติจิตใจของเราเป็นปกติถึงจะเป็นปกติไปไม่ได้โดยตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีจนกว่าชีวิตนี้จะจบสิ้นก็ตามเมื่อเราตั้งจิตขึ้นมางดเว้นขึ้นมาความปกติตั้งขึ้นที่กายวาจาก็ถือว่าความบริสุทธิ์ได้เกิดขึ้นเมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้นถ้าเรามองถึงความบริสุทธิ์มีในตนก็พร้อมที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเบ่งบานด้วยอำนาจของปีติว่าเราเป็นผู้มีกายกรรมที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปมีวจีกรรมที่บริสุทธิ์มีมโนกรรมที่บริสุทธิ์นี่คือศีลจาคะได้แก่การเสียสละหรือการบริจาคเราอาศัยทรัพย์สินคานมากบ้างน้อยบ้างเป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องสนับสนุนกำจัดแก้ไขชำระบรรเทาสกัดกั้นควบคุมกิเลสชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติมีอยู่ในจิตใจของเราแบบชนิดง่ายๆถึงไม่สามารถจะปรามกันได้โดยเป็นสมุจเฉทประหารก็ตามเราก็ไม่ลดละในการที่จะปรามกิเลสของเราด้วยวิธีการให้จะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเพียงแต่แค่เราได้ตั้งใจบริจาคแม้แต่นิดหนึ่งให้เราทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเราได้ประกอบพิธีกรรมเพื่อยับยั้งกิเลสภายในหัวใจของเราได้แล้วนั่นคือเราเข้าไปยับยั้งความโลภเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เมื่อความโลภถูกเราคอยควบคุมยับยั้งแม่กำเริบเสิบสารไปถึงความละโมบได้กับการเพ่งเล็งและแม่กำเริบเสิบสารยิ่งขึ้นก้าวไปสู่ขั้นของคำว่าตัณหาความทะเยอทะยานอยากนี่เราจะลดละควบคุมจิตใจกิเลสในหัวใจของเราอาธรรมในหัวใจของเรานะ

0: เบื้องหน้านะไม่จำเป็นว่าเราจะไปนรกจะตกนรกหรือไม่ก็ไม่ควรจะต้องสงสัยจะได้ไปสวรรค์ไหมก็ไม่ควรที่จะต้องสงสัยมันเป็นภาระลกลุงลังหัวใจเปล่าเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นชัดในความชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ความสะอาดและผ่องใสอย่างน้อยเราท่านทั้งหลายก็ได้เป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นมาประโยชน์อย่างยิ่งนั่นคือได้แก่มรรคผลเป็นเหตุให้เกิดได้รับผลนั้นสูงสุดประโยชน์นั้นสูงสุดคือการพ้นทุกข์ได้แก่วิมุตติคือการหลุดพ้นพวกเราทั้งหลายไม่พ้นเพราะด้วยอำนาจกิเลสมันจองมันหน่วงมันเหนียวมันกดมันทับให้เราลอยตัวขึ้นมาไม่ได้ให้เราเป็นอิสระขึ้นมาไม่ได้พวกเราตกเป็นทาสของกิเลสถูกกิเลสมันครอบงำถูกกิเลสมันบัญชาจนพวกเราทั้งหลายไม่สามารถที่จะแยกแยะคำว่าเราคำว่ากิเลสให้มันเห็นรู้เห็นเป็นได้ชัดโดยชัดเจนขึ้นมาได้กิเลสจะบัญชาอย่างไรก็ถือว่าเราทั้งนั้นนั่นคืออะไรเวลาโกรธก็ว่าเราโกรธเกลียดก็ว่าเราเกลียดรักก็ว่าเรารักหลงก็ว่าเราหลงชอบไม่ชอบกับเราทั้งนั้นท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่านั่นน่ะหรือคือเราโกรธเป็นเราเราเป็นโกรธโลภเป็นเราเราเป็นผู้โลภเนี่ยความจริงน่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่เราว่ากิเลสเป็นเราเราเป็นกิเลสกิเลสคือเราเราคือกิเลสนี่เราว่าในฐานะที่เราเนี่ยไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักคำว่าเราคือใครนี่เราท่านทั้งหลายกำลังจะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อสำรวจตรวจตราสอดส่องและกันกรองสิ่งที่มีอยู่ร่วมกับตัวของเราเหมือนกับเรากันกรองเพื่อนพุทธมามกาบริษัทอยู่ในศาลาพระราชทานหลังนี้นะคนนั้นเป็นยังไงเป็นหญิงเป็นชายอยู่ในวัยไหนมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรเนี่ยให้เราพยายามกั้นกรองดูตัวของเราเวลานี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่กับอะไรเราอยู่ในธาตุได้สมมุติว่าเป็นขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่ต้องอธิบายเราอยู่กับอัตนะคืออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเกิดจากธาตุทั้ง4กว้างสอบยาวานาคือเป็นถ้ำหรือเป็นคูหาที่อาศัยของจิตวิญญาณของเราเมื่อมองง่ายๆก็มีสองอย่างกายกับจิตแม้วาจาก็อาศัยกายมีกายกับจิตนี่ขั้นที่หนึ่งกายนั้นประกอบด้วยธาตุหลากสีมีสีธาตุแต่ละธาตุก็หลากสีหลากกลิ่นหลากรสถ้ามองไปในจิตก็มีสองอย่างจิตรวมทั้งอาการของจิตและกิเลสกิเลสคืออะไรโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอวิชชาแปลว่าความมืดนี่เรามาดูตัวนี้กันดีกว่า
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่า

0: าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันต
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่10มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
8: สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาและเปลี่ยนทักทายมุมมองแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะหรือว่าทาง LINE @ค่ะ @MCOT News ก็ได้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยที่กทมคุณผู้ฟังฝนเนี่ยแบบว่ามาแบบทั้งฝนทั้งลมทันลมจริงๆค่ะ
7: ครับหลายพื้นที่นี่น้ำท่วมนะเมื่อวานอย่างเช่นแถวแถวมอเกษตร
8: หรอคะแบบหมายถึงว่าน้ำท่วมขังรอการระบาย
7: ใช่ๆตรง MRT ไม่ใช่ BTS
8: BTS BTS สายสีเขียว
7: ใช่รถไฟฟ้าก็คือโอ้โหข้างล่างเนี่ยน้ำเจิ่งนอง
8: ค่ะก็น้ำท่วมกรุงเทพปัญหาแบบนี้มันก็ซ้ำซากมาต่อเนื่องนะรอผู้ว่ากทม

0: นะคะ
1: คนใหม่คนใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับผอ.เขตต่างๆคอยดูแลอยู่เนาะนะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนครับฟุตบอลโลก2026สะพัด 6.8 หมื่นล้านหอการค้าหวั่นพนันพุ่งประชาชนฝันรัฐบาลหาทางช่วยได้ชมสดไม่ต้องจ่ายค่าแพ็คเกจหอการค้าไทยเปิดผลสำรวจเงินสะพัดบอลโลก2026ทั้งระบบหากถ่ายทอดสดเงินสะพัด 6.8 หมื่นล้านบาทลดจากบอลยูโร2024ครับ
0: มติชนนะคะผนึกภูมิภาครับมือโลกแตกแยกอนุทินปลุกอาเซียนย้ำไทยผลักดันแลนบริดจ์ถกเตอร์เริมเดินหน้า2ประเทศทักษิณถอด EM จ่อบินดูไบเพื่อไทยเคาะยึดโมเดล40แก้รัฐธรรมนูญค่ะ
1: หรือเกณฑ์บัตรคนจนเอกนิตินั่งหัวโต๊ะ11มิถุนายนเคลียร์คาใจปมลดภาษีลูกกตัญญูทำให้พ่อแม่ชวดรับสิทธิ์ครั้งนัดถกทบทวนเกณฑ์บัตรคนจน11มิถุนายนนี้เอกนิตินั่งหัวโต๊ะเคลียร์ปมลดหย่อนภาษีครับ
0: ลุ้นคลังปมบัตรคนจน11มิถุนายนปรับเกณฑ์ให้ครม.เคาะก่อนรอทสช.ชี้พิรุธซินเคอหยวนอัธวิชแฉพิรุธไฟเขียวซินเคอหยวนเปิดโรงงานอีกครั้งชี้ไร้เตาปรุงเหล็กแต่เปิดใหม่ได้กรอ.ยืนยันการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ
1: กกต.ชุดใหญ่ได้เลิกกลุยหัวสว62นัดแยกจังหวัดย้ำรู้ดีสังคมจับตากกต.ชุดใหญ่ครับได้เวลาพิจารณาคดีหัวสว.เสียทีณรงค์ขอทำให้เสร็จเร็วกว่าที่กำหนดเผยประเดิมสอบคำร้องที่สุราษฎร์ธานีประชุมจันเว้นจัน12นัดครับ
0: ฮุนเซนชี้2ทางทวงดินแดนเจรจาหรือใช้กำลังทหารขอรับผิดชอบแทนฮุนมาเน็ตไม่ได้เตรียมป้องกันประเทศอนุทินซัดบุกไทยคิดให้ดีรัฐบาลปัดนายกรัฐมนตรีถกกัมพูชาฮุนเซนประกาศมีแค่2ทางคือใช้การเจรจาหรือใช้กำลังทวงคืนดินแดนกัมพูชาอ้างถูกไทยยึดครองขอโทษชาวเขมรพลาดเองไม่ใช่ความผิดลูกชายรัชดายืนยันอนุทินฮุนมาเน็ตแค่ทักทายระหว่างการรอเปิดงานที่เวียดนาม
1: มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยครับจับมือกับผู้นำกัมพูชาฮุนมาเน็ตนะครับก่อนการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะครับที่โรงแรมที่กรุงฮานอยของประเทศเวียดนามครับ
0: ค่ะมากันที่พาดหัวอีกของมติชนนะคะชัดชาตินำทีมโต้ยิบพรรคประชาชนชี้คดีกทม.ซื้อลู่วิ่งยังไม่จบรอสอบเพิ่มปปช.ฟันอนุชาชูส่องรัฐจับโกงติ่งลุยดอนเมืองแก้เศรษฐกิจค่ะ
1: ครับมีภาพเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลช่วงน้ำขึ้นไปตรวจวิเคราะห์สาเหตุที่ทะเลดำบริเวณอ่าวตากวนอ่าวประดู่ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับก่อนที่จะสรุปเกิดจากตะกอนทับถมไม่มีมลพิษครับ
0: เม็กซิโกแอฟริกาใต้ประเดิมบอลโลกเจ้าภาพร่วมดีกว่าเกาหลีใต้ปะทะเช็คคอบอลไทยลุ้นแจ๊สJAS นะคะเข้าวินปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ยิงสดบอลโลกได้ก่อนบูเฉียดฉิวเม็กซิโกแอฟริกาใต้ประเดิมเปิดสนามเจ้าภาพร่วมดูดีกว่าต่อด้วยเกาหลีใต้ปะทะเช็คค่ะ
1: พิรุธเปิดกิจการซินเคอร์หยวนคุณภาพเหล็กไม่ดีโรงงานลักไก่ไร้เตาปรุงทบทวนไฟเขียวเปิดซินเคอร์หยวนเออัธวิทย์ซัดพิรุธเพียบไร้เตาปรุงเหล็กแต่เปิดใหม่ได้ซ้ำไม่ได้ตรวจคุณภาพเหล็กครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะระทึกดินไหวอิหร่านคิวบาปิน after shock เขย่ากว่า130ครั้งแผ่นดินไหวเขย่ารัวอิหร่านคิวบาฟิลิปปินยอดดับฟิลิปปินพุ่ง35เจ็บกว่า200อพยพกว่าหมื่นครัวเรือน after shock ซ้ำกว่า130ครั้งค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของ Daily News ครับลุ้นนิดลุ้นยุตินิวเคลียร์เปิดช่องแคบอิหร่านใกล้ยอมหย่าศึกอิสราเอล IRGC ขยายแนวเขตความมั่นคงทรัมป์คุยโว2สัปดาห์จบทุกอย่างเบ็ดเสร็จชัยชนะเหนืออิหร่านจับตาดีลสันติภาพยุติโครงการนิวเคลียร์เปิดช่องแคบมือมืดสอยร่วงฮอสหรัฐขู่เนทันยาฮูระวังโดนลอยแพหากไม่หยุดโจมตีอิหร่านครับ
0: ค่ะมากันที่เนื้อหาสาระที่เราจะนำเสนอสำหรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายๆคนก็ถ้าเป็นคอบอลนี่คือจับตาเรื่องนี้ไม่กระพริบเลยนะว่าเราจะได้ดูบอลแบบฟุตบอลโลกเนี่ยสดๆกันหรือเปล่าแล้วก็มีกระแสข่าวมาหลายระลอกแล้วกันว่าเราจะได้ดูนะแต่มันก็แบบวืดลงทุกทีหลังจากที่มีกระแสมา
1: บางที่บอกว่าอ่ะเตรียมเฮจะได้ดูแล้วแจ๊บจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้ว แล้วอีกสัก

0: พักหนึ่งข่าวเป็นข่าวปลอมนะเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ยืนยันจากผู้บริหารแจ๊สด้วยตัวเองไม่ได้เป็นข่าวจริงนะเดี๋ยวจะมีเปิดแถลงข่าวโอ้โหฟังกันมา2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะคะ
0: แต่ว่าข่าวก็จะเป็นแบบนี้ล่าสุดเป็นยังไง
1: ล่าสุดตอนนี้ก็คือยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ปิดดีลกันจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าบอกว่าใน10ชาติอาเซียนเนี่ยที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยนะคะเหลือแค่ไทยแค่ประเทศเดียวค่ะตอนนี้10ชาติอาเซียนเขาซื้อกันไปหมดแล้วก็มีทั้งกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตที่เขาเพิ่งเข้ามาในอาเซียนนะเขาก็ซื้อกันไปละแล้วก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สปป.ลาวบรูไนเมื่อวานนี้เมียนมากับบรูไนเขาก็คือเพิ่งปิดดีลกันไปแบบสดๆร้อนๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมี3ชาติอาเซียนก็คือมีบรูไนแล้วก็เมียนมาแล้วก็ไทยนะคะที่ยังไม่ได้ดีลลิขสิทธิ์บอลโลกจากฟีฟ่าแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้บรูไนกับเมียนมาเขาก็ได้กันไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยก็คือยังเกาะติดสถานการณ์การซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026ไทยก็ยังลุ้นนะลูกผีลูกคนอยู่ว่าเราจะได้ราคาไหมอย่างไรเพราะว่าเขาเนี่ยให้ราคามาค่อนข้างแพงนะคะจากฟีฟ่าเขาให้ราคามาอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ว่าทางบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า JAS นะคะ JAS เนี่ยคือต้องการราคาที่เท่าๆกับเวียดนามอยู่ที่ประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีประมาณสัก490ถึง500ล้านบาทค่ะแต่ว่าทางตัวของฟีฟ่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับในราคาตรงนี้เพราะว่าเขาเนี่ยไปอิงกับราคาที่เราเคยซื้อฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาทเขาก็เลยว่าเอาปีนี้เธอเอาไปสี่ 1,300 ล้านบาททางการไทยก็มองว่ามันแพงเกินไปนะเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะเราติดในเรื่องของเรื่องของ must have ที่ทางกสทช.เนี่ยเราเนี่ยจะต้องถ่ายทอดในเรื่องของการที่ให้ดูฟรีด้วยจะต้องมีดูอย่างมีเงื่อนไขนะคะเราก็เลยได้มาในราคาที่ค่อนข้างแพงแต่สำหรับคราวนี้เนี่ยเราก็ถ้าได้มาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีแพ็กเกจการซื้อหรือว่าการให้ใช้บริการอันนี้คาดกันนะคะแต่ว่าก็ต้องดูการแถลงข่าวชัดเจนจากเจ้าของลิขสิทธิ์อีกครั้งว่าถ้าเขาดีลมาได้เนี่ยเขาจะให้เข้าถึงลักษณะของบอลโลกเนี่ยรูปแบบไหนบ้างค่ะ
0: ครับมีคุณฟังบอกว่าไม่มีก็ดีนะโต๊ะบอลจะได้ไม่ต้องมา
1: ไม่น่าจะแก้ปัญหานี้ได
0: ้ไม่เป็นปัญหาหรอก
1: เชื่อว่าคนไทยสามารถเฟ้นหาได้แล้วก็เว็บพนันเนี่ยคือแบบ
0: เว็บพนันเขามีของเขาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบอลมันถ่ายทอดสดทั่วโลกเนาะมีแค่ไทยที่ไม่ได้ถ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วแค่ผลบอลน่ะมันออกได้สบายมาก
1: ใช่ผลบอลมันออกได้แล้วก็ลักษณะการดูทางช่องทางธรรมชาติตัวคนไทยนี่สามารถเฟ้นหาได้จริงๆนะคุณภูเบศ
0: ใช่ครับคนไทยเก่ง
1: ค่ะ
0: พอพูดถึงเรื่องของพนันใช่ไหมมันก็มีเรื่องของเงินสะพัดนี่แหละในช่วงฟุตบอลโลกหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องพนันนะผมว่านะครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลฟุตบอล2026นะครับเขาก็คาดการว่ามูลค่าเงินหมุนเวียนจะลดลงจากช่วงฟุตบอลยูโรปี2024อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าประชาชนก็ยังคงกังวลกับภาวะเศรษฐกิจและระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่งผลให้เม็ดเงินพนันบอลนะฮะก็ดิ่งลงไปด้วยในรอบ12ปีนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาทั้งนี้ทางศูนย์มีการประเมินฉากทัศน์ออกเป็น2กรณีครับโดยกรณีแรกหากมีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีคาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจรวม 68,600 ล้านบาทครับก็แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในระบบประมาณ 21,000 ล้านบาทและการพนันบอลนอกระบบอีก 47,000 ล้านบาทครับแต่ว่าหากเกิดกรณีที่2คือไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีเม็ดเงินสะพัดรวมเนี่ยจะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ 57,600 ล้านบาทซึ่งในกรณีนี้ครับการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจจริงจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือคาดว่าจะติดลบหนักถึงร้อยละ 39.4 ในขณะที่เม็ดเงินในภาคการพนันของทั้ง2กรณีนั้นจะลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกันครับสำหรับผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกนะครับก็พบข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่าหากไม่มีช่องทางการรับชมผ่านฟรีทีวีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ66ยืนยันว่าไม่ยินดีจะควักกระเป๋าตังค์จ่ายซื้อแพ็กเกจสตรีมมิ่งอย่างแน่นอน
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่า 31.6 นะครับบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยการเป็นนั่งชมตามร้านอาหารสถานบันเทิงหรือว่าที่เขามีเปิดสัญญาณนะครับและร้อยละ 25.6 บอกว่าจะใช้วิธีหาลิงก์สตรีมมิ่งออนไลน์ไม่เป็นทางการในการรับชมแทนผมว่าอันนี้วงเล็บคือ

0: เว็บเถื่อนนั่นแหละนะครับ
1: ก็ช่องทางธรรมชาตินั่นแหละ
0: ช่องทางธรรมชาตินะครับส่วนกลุ่มผู้ที่จะติดตามรับชมเนี่ยเขาบอกว่ามีแผนจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของค่าอาหารค่าเครื่องดื่มนอกบ้าน 3,819 บาทต่อคนในขณะที่กลุ่มที่ยอมรับว่าเล่นพนันบอลเนี่ยนะครับจะใช้เงินสดเป็นหลักและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนัดเนี่ยสูงถึง 1,109 บาทส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าสามารถเข้าถึงช่องทางการพนันได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมนะครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับอาจารย์ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับและกำลังทยอยฟื้นตัวโดยมีแรงหนุนจากมาตรการไทยช่วยไทย plus 60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คาดว่าจะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 80,000 ล้านบาทตลอดระยะเวลา4เดือนซึ่งจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 และส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ของปีนี้ครับมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 2.5 ประกอบกับปัจจัยน้ำมันดิบตลาดโลกนะครับช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะทรงตัวและส่งผลให้ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อไม่สูงเงินเฟ้อสูงเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับโดยมหอการค้าไทยก็คาดว่า GDP ทั้งปีเนี่ยมีลุ้นนะฮะโตร้อยละ 2 ถึง 2.5 เลยนะครับนอกจากนี้อาจารย์ธนวัฒน์ยังได้วิเคราะห์ถึงประเด็นร้อนทางการเมืองเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์บัตรคนจนโดยมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลรับฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขคาดว่าเกณฑ์ใหม่จะคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยลดลงราว1ล้านคนจากทั้งหมด13ล้านคนและจะไม่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจฐานรากส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าร้านบุฟเฟ่ขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากมาตรการไทยช่วยไทย plus นั้นอาจารย์มองว่าเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาของนโยบายที่มีได้มีเสียเนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลก็มุ่งอุ้มคนตัวเล็กร้านค้ารายย่อยที่ขาดสภาพคล่องเป็นอันดับแรกส่วนธุรกิจขนาดกลางที่มีเครดิตเรทติ้งที่ดีกว่าอันนี้เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนที่2และเดือนที่4นะครับประชาชนมีเงินหมุนเวียนในกระเป๋ามากขึ้นก็จะเริ่มกล้ากลับมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยในร้านขนาดใหญ่แล้วก็ร้านบุฟเฟ่ตามกลไกตลาดในที่สุดครับ
1: ค่ะพอพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามาดูเรื่องนี้กันต่อเนื่องเลยนะคะปลัดกระทรวงการคลังคอนเฟิร์มนะคะว่าคณะกรรมการประชารัฐเนี่ยจะนัดประชุมในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อทบทวนเกณฑ์การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อทบทวนเกณฑ์ใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในการคัดค้านในเรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้ที่นำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะไปลดหย่อนภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีการหารือกันหากว่าได้ข้อสรุปเนี่ยก็จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะเพื่อพิจารณาเห็นชอบนะคะเนื่องจากอำนาจการตัดสินใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของครม.นะคะวาระสำคัญที่จะพิจารณาก็คือพิจารณาตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่สังคมห่วงใยเกี่ยวกับประเด็นการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีโดยที่บางทีคนที่ลูกที่นำไปลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่จริงนะคะซึ่งตรงนี้พ่อแม่ก็คงยังคงลำบากอยู่นะคะและหากที่ประชุมเนี่ยมีมติออกมาก็คือจะเร่งเข้าครม.ให้เร็วที่สุดนะคะทั้งนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเปิดลงทะเบียนให้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็เชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่กำลังจะถึงนี้นะคะพอเขามีเรื่องของการทบทวนเกณฑ์ใหม่ใช่ไหมคุณภูเบศบางกลุ่มก็บอกว่าอันนี้ขอแสดงสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะว่าเสียงสะท้อนนี้ถ้าฟังไปถึงรัฐบาลแล้วเนี่ยอาจจะทบทวนเกณฑ์เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นเสียงสะท้อนของชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณลำไยเจนวิทการนะคะเป็นชาวนาวัย70ปีก็คือเหมือนกับว่าชาวนาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยแต่ว่าเป็นที่ดินที่ถือครองมาตั้งแต่เป็นที่ดินมรดกจากพ่อแม่ของชาวนาเองแล้วถือมาหลายปีแล้วก็มีพื้นที่มากกว่า10ไร่ก็คือไม่

0: ที่อยู่ในเกณฑ์ของที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นหนี้จากการทำเกษตรจากการทำนาเนี่ยอยู่เหมือนกันจึงอยากที่จะให้ภาครัฐเนี่ยทบทวนหลักเกณฑ์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มที่มีภาระหนี้สินเกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันเพราะบางคนก็ถือครองที่ดินเกิน10ไร่แล้วก็นำที่ดินเนี่ยไปเข้าธนาคารเพื่อนำเงินเนี่ยมาหมุนเวียนมีมาใช้จ่ายในระบบของการทำภาคการเกษตรนะคะทำให้มีหนี้เกิน 100,000 บาทก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หวังว่าเสียงสะท้อนนี้จะฟังดังไปถึงรัฐบาลที่จะทบทวนเกณฑ์ตรงนี้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะคะ
1: ครับเขาก็มองว่ารวยแล้วนะครับอีกคนหนึ่งครับคุณทวีกมลกูลนะครับชาวนาวัย65ปีจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ก็สะท้อนความเดือดร้อนนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ทำนาทั้งหมดเนี่ย35ไร
0: ่
1: ซึ่งทั้งหมดก็เป็นเช่าที่ดินถึง30ไร่แต่ว่าต้องกู้เงินจากธ.ก.ส.เนี่ยมาลงทุนจนมียอดหนี้สะสมรวมกว่า 300,000 บาทถ้าหากรัฐบาลนำเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทมาบังคับใช้จริงๆเนี่ยเกษตรกรเกือบทั้งหมดเลยนะจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีทั้งที่เงินช่วยเหลือเดือนละ300บาทเนี่ยมันก็มีความสำคัญมีความหมายในการต่อลมหายใจแล้วก็แบ่งเบาภาระในครอบครัวจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายได้แล้วก็หนี้สินเกษตรกรตามความเป็นจริงบ้างไม่ควรนำเงื่อนไขหนี้สินมาเป็นตัวจำกัดของเป็นตัวจำกัดสิทธิ์ของคนจนตัวจริงนะครับขณะเดียวกันปมเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อดังกล่าวนะครับก็ยังขัดกับข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ที่เคยเตือนนะครับว่าการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยอาจจะทำให้ลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยได้รับความเดือดร้อนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยตกหล่นจากระบบไปและก็การใช้ข้อมูลเครดิตบูโรมาคัดกรองอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมลูกหนี้ทุกรายเกษตรกรจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจฐานรากในปัจจุบันนะครับมาดูทางฝั่งของพักภูมิใจไทยกันบ้างคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจรัฐมนตรีช่วยนะฮะในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกว่าตอนนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตัวเลขก็คือ 13.2 ล้านคนขณะนี้ยังไม่มีใครที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับทุกคนยังอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังล่าสุดบางหลักเกณฑ์ก็ต้องไปพิจารณากันใหม่โดยในประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในมุมมองของสส.พรรคภูมิใจไทยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมานานและก็เป็นปัญหามานานซึ่งบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรและได้รับเสียงสะท้อนมานานหลายปีซึ่งตอนนี้ก็วนครบรอบมาที่กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาเรื่องเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อจะได้ให้คนจนจริงๆจึงต้องมีหลักเกณฑ์ออกมาสำหรับรอบนี้เมื่อถามถึงการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและก็ฐานรากของสังคมวันที่11มิถุนายนนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมหรือไม่โฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องนี้หลักเกณฑ์เนี่ยต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งนึงและจะใช้วิธีการอย่างไรในการคัดกรองคนส่วนที่มีกระแสข่าวว่ายืนยันตัวตนผ่านอำเภอหรือว่าสถานที่ราชการเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศว่าจะให้บริการโดยผู้ให้ทางผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอในอำเภอเนี่ยลงไปสำรวจสิทธิ์และก็ยืนยันตัวตนรวมไปถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังและในส่วนของเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ด้วยเมื่อถามว่าจะพิจารณาประเด็นเดียวเลยหรือไม่นะครับคุณแนนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าสำรวจแล้วจะยืนยันได้เลยแต่ว่าก็ต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนซึ่งคนที่จะผ่านเกณฑ์การคัดกรองถูกต้องตามหลักเกณฑ์เนี่ยย้ำว่าจะต้องเป็นคนจนจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องรับผิดชอบนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านกันต่อเนื่องบ้างนะคะสำหรับก้อนแรกเนี่ย200ล้านก็ใช้กันไปแล้วกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สำหรับอีก200ล้านอีกก้อนหลังนะคะก็มีกระทรวงการคลังเขาก็เปิดเผยว่าตอนนี้สำหรับ200ล้านก้อนหลังเนี่ยเป็นก้อนที่จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานสะอาดนายรวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆอยู่

0: อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอของเงินสนับสนุนจากวงเงินพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะคะก็เป็นสัดส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปใช้พลังงานสะอาดค่ะเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยได้แสดงความประสงค์ในการเสนอโครงการเปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะนะคะมาเป็นระบบไฟฟ้าค่ะขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอแผนสนับสนุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างไรก็ตามนะคะแต่ละโครงการก็คือมีรายละเอียดเยอะจึงจำเป็นจะต้องจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาค่ะปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นในระยะยาวนะคะเนื่องจากจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศค่ะในกรณีที่มีสงครามยืดเยื้อน้ำมันหรือว่าแก๊สขาดแคลนการขนส่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยประเทศไทยก็อาจจะมีน้ำมันสำรองได้เพียง90วันแต่หากประเทศไทยเนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องของการลดการพึ่งพาน้ำมันหรือว่าแก๊สเนี่ยก็จะทำให้มีความมั่นคงด้านพลังงานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าวันนี้10มิถุนายน2569นี่แหละจะมีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก. 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยที่ผู้อำนวยการสสค.แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนของกระทรวงการคลังร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นเรื่องนี้นะคะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีการตรวจสอบการใช้เงินกู้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 18,800 ล้านบาทเพื่อไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2569เนี่ยคุณวินิจก็บอกว่ากระทรวงการคลังได้รับทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็เคยชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์การใช้เงินประเด็นดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งฝ่ายกฎหมายของกระทรวงการคลังก็กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยยืนยันว่าการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ค่ะกระทรวงการคลังเคยชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินตามพ.ร.ก.เงินกู้ดังกล่าวไปแล้วแต่เมื่อมีกระบวนการเกิดขึ้นให้มีการตรวจสอบฝ่ายกฎหมายของกระทรวงการคลังก็กำลังเร่งเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณวินิจก็บอกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้กำลังอยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมต่อไปนะคะโดยที่ขณะนี้มีหลายหน่วยงานมีการเตรียมแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากพ.ร.ก.เงินกู้ดังกล่าวเนี่ยในขั้นตอนการใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะนอกจากนี้สำนักบริหารหนี้สาธารณะจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ต่อไปค่ะก็คนที่ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นคุณไหมสิริกัญญาที่ภูเบศเล่าไปเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของซินเคอร์หยวนกันบ้างกรมโรงงานงานเข้าแล้วครับเจอกระแสซัดปมปิดห้องแถลงคัดเฉพาะสื่อที่สนิท
0: อ้าวทำไมล่ะ
1: เคลียร์เรื่องของซินเคอร์หยวนนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดือดเลยนะครับเรื่องของความโปร่งใสหลังจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ปฏิเสธไม่ให้ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวกรณีอนุมัติให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดกิจการโดยอ้างว่าเชิญเฉพาะกลุ่มสื่อสนิทเท่านั้นนะครับแม้ว่าภายหลังรองอธิบดีจะโทรศัพท์ไปขอโทษแล้วก็เชิญกลับมาทำข่าวแล้วแต่ว่าทางเนชั่นทีวีเขาก็ปฏิเสธนะครับเพื่อรักษาจุดยืนในการทำหน้าที่อย่างอิสระนะฮะสำหรับชนวนความขัดแย้งเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะฮะที่อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกำหนดการแถลงข่าวหัวข้อกรมโรงงานเปิด SKY นะครับสกายนะฮะเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีนางสาวอารยาสไลเพชรนะครับรองอธิบดีกรมงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยของ10สมาคมผู้ค้าเหล็กตามข้อสั่งการของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่พอผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงเนี่ยกลับถูกบล็อกไม่ให้เข้าร่วมฟังและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงเวลาแถลงจริงกลับไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนได้เข้าไปบันทึกภาพและเสียงก่อนที่จะใช้วิธีการ แจกเอกสารข่าวชี้แจงภายหลังก็ทำให้เกิดคำถามจากสังคมตามมาทันทีถึงเจตนาในการปกปิดข้อมูลหรือไม่ด้านเนื้อหาในคำชี้แจงในเอกสารเขาก็บอกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งให้บริษัท

0: ซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดมาตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคมปี67โดยนะครับอาศัยอำนาจตรามาตรา39วรรค1นะครับแล้วก็เหตุพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขโรงงานมาโดยตลอดโดยในการยื่นขอทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อวันที่17ธันวาคม68ตรวจพบว่ามีค่าฝุ่นละอองในปล่องระบาย57มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกิน57มิลลิกรัมก็เลยสั่งให้หยุดเดินเครื่องทันทีจนกระทั่งทดลองครั้งล่าสุดเมื่อวันที่7เมษายน69ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกได้เข้าเก็บตัวอย่างอากาศไปวิเคราะห์ก็พบว่าค่ามลพิษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมครบถ้วนถูกต้องในทุกข้อแล้วกรมโรงงานในฐานะผู้รับผิดชอบผู้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงจึงมีคำสั่งอนุมัติให้กลับมาประกอบกิจการได้ตามมาตรา39วรรค2นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลของภาคประชาชนและกลุ่มผู้ค้าเหล็กเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าในท้องตลาดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จับมือทำงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสมอในรูปแบบของการปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างครอบคลุมทั้งระบบนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบคุณภาพมอกพร้อมทั้งตรวจสอบระบบระบายอากาศและก็การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันสมอ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานมอกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดแล้วก็สอดรับกับสถานการณ์การผลิตปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะวันนี้คุณผู้ฟังก็ทักทายกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็สำหรับในไลน์ก่อนเลยแล้วกันนะคะคุณพี่บุญชัยทักทายเข้ามานะคะนายแพทย์พรชัยก็พูดถึงฟุตบอลโลกเลยบอกว่าอย่าเสียเงินให้ฟีฟ่าเลยครับคุณบุ๋งนะคะบอกว่าถามเรื่องลิขสิทธิ์ฟีฟ่าบอลโลกเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่สุประชัยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ข้อมูลของคุณบุ๋งถามว่าซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกมาแล้วคาดว่าจะคุ้มค่าไหมถ้าไม่ทราบก็ควรเอาเงินไปลงทุนแก้ปัญหาอื่นๆดีกว่าหรือเปล่าอันนี้นะคะก็แต่ว่าเป็นการซื้อจากภาคเอกชนนะ
0: ใช่เอกชนภาครัฐนี่คือไม่ซื้อแล้วแน่นอนนะครับคุณสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่าสภากาแฟเมืองคอนฟังข่าวนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณนะฮะหลายคนตอนนี้ก็มาจิบกาแฟด้วยกันตอนเช้านะครับก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับคุณบุตรดานะครับสวัสดีค่ะครม.รับรองถูกต้องตามกฎหมายหากเกิดเหตุขึ้นดีต้องเอาค

0: คนมารับรองเนี่ยมาตัดหัวโอ้ขนาดนั้นเลยนะ
1: นะท่านเปาหรือถึงท่านเปาอ่ะฉัน
0: อ่ะนะพูดถึงเรื่องของซินเคอร์หยวนใช่ไหมคุณชยุทธนะครับสวัสดีจากสุราษฎร์ธานี25องศานะครับคุณอเกนจากพะเยาคุณครูบุญคุณทัชชัยจากแพร่นะครับ26องศาคุณอีซี่แคมบอกว่าขยะแขยงทุจริตคอร์รัปชันถ้าเป็นประเทศมังกรโดนเครื่องตัดหัวสุนัขศูนย์พันไปแล้วเออ
1: คิดเหมือนกัน
0: เปา
1: บุ
0: ญจินแล้วเนี่ย
1: นะ
0: คุณพนมบอกว่าเขารู้ว่าไทยมีเงินเยอะอันนี้นะพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์บอลเน
1: า
0: ะนะครับผมคุณหมูคุณธนยศนะฮะ26องศาที่โพนทอง101นะครับคุณชุมชนก็ถามมาสรุปได้ดูบอลโลกไหม
1: ยังไม่ชัดเลยอะค่ะ
0: ยังครับต้องเป็นช่องทางธรรมชาติเนาะตอนนี
1: ้ก็รอว่าเขาจะแถลงเมื่อไหร่เนี่ยบอลโลกจะเริ่ม11แล้วเนี่ยวันนี้วันที่ไรวันที่10
0: 10มันจะเท่าไหร่วันที่21มั้ยบอลไม่ใช่
1: 11วันพรุ่งนี้ละ
0: เอาพรุ่งนี้21นั่นคือเลือกผู้ว่า
1: ไม่ใช่เลือกผู้ว่า28
0: เอาเหรอ
1: 21คือวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์คนจน
0: เออ
1: เออคุณบุเอ็ดคุณมีหลายวาระ
0: มันมีหลายวาระ แต่ว่าบอลนี่ก็ลุ้นเอานะจะได้ดูหรือเปล่าผมคนหนึ่งแล้วไม่ตื่นมาดูแน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคคุณสมพรบอกฟังเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังข่าวหน้าหนึ่งจากกาญจนบุรีก็มีนะครับหลายๆท่านเลยนะฮะอาจจะพูดได้ไม่หมดเนา
1: ะ
0: มาต่อประเด็นคุณอยากจะฝากเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์โปรดักต์ใดๆไหมฮะ
1: ฝากค่ะเพราะว่าเกือบลืมไปแล้วดีภูเบศดึงกลับมาได้นะคะ
0: เร
1: ื่องสุขภาพค่ะก็ต้องดูแลกันนะคะก็ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะคะคาชิว่าค่ะรุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษนะคะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญมีความอัจฉริยะให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยนะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการค่ะมีที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ด้วยนะคะรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวท่านไหนสนใจจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สอบถามกันได้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: คุณผู้ฟังบอกว่าเริ่มจริงๆในวันที่12
1: อ๋อมันมีพิธีเปิดก่อนเหรอคะ
0: ใช่มันมีพิธีเปิดเขานับเขาก็เป็นพิธีเปิดก็นับตั้งแต่11แต่ว่าคู่ที่เป็น
1: ลงแข่ง
0: กลุ่ม A กลุ่มแรกก็คือเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้เนี่ยก็คือตี2วันที่12
1: ถ้าภูเบศตื่นมาดูตอนตี2
0: ไม่ตื่นแน่นอน
1: ค่ะ
0: ถ้าตื่นมาดูตี2อาจจะไม่ได้มา
1: ไม่ได้เจอกันตอนตี5
0: เออไม่ได้เจอกันตอนตี5นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคกับมาที่ข่าวของเราค้างอยู่นิดนึงเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของซินเคอร์หยวนนะครับทางคุณอัธวิชย์สวนพักดีสสพักรวมไทยสร้างชาตินะครับพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้านะครับร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งก็บอกว่าผลิตภัณฑ์เหล็กจากโรงงานนี้เนี่ยมันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ที่มันพังถล่มเมื่อปี68นะครับการอนุมัติให้กลับมาเดินเครื่องจึงต้องทำอย่างรอบคอบที่สุดพร้อมกลาง3ปมพิรุธสำคัญก็คือประเด็นแรกนะครับมีการแอบถอนคำสั่งอายัดสต็อกเหล็กเส้นล็อตใหญ่กว่า 40,000 เส้นในช่วงสุญญากาศผลัดใบรัฐมนตรีโดยไม่มีการสุ่มตรวจอย่างละเอียดทุกเตาหลอมประเด็นที่2ก็คือโรงงานเนี่ยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางเคมีทั้งที่ในรายงาน IEA ฉบับแรกระบุว่ามีซึ่งหากมีเตาหลอมแบบใช้แบบ IF โดยไม่มีเตาปรุงเนี่ยนะครับจะไม่สามารถควบคุมมาตรฐานให้สม่ำเสมอได้เลยหากเศษเหล็กที่นำมาหลอมมีคุณภาพต่ำและประเด็นที่3คือการตรวจประเมินรอบล่าสุดเนี่ยไม่ได้ใช้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบตามแนวทางเดิมแต่เลี่ยงไปใช้สถาบันอื่นนะครับไปใช้สถาบันอื่นตามข้อเสนอแนะของทางบริษัทแทนคุณอัธวิชย์ก็เลยยื่นข้อเสนอถึงภาครัฐถึงความปลอดภัยของประชาชนจี้ให้สั่งการให้ซินเคอร์หยวนเนี่ยติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็ก ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะกลับมาผลิตและจำหน่ายและให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ

0: มอแก้ไขบังคับให้โรงงานเหล็กทุกแห่งต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กนะครับห้ามนะห้ามแล้วก็ห้ามใช้เหล็กจากเตา IF ในอาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐอย่างเด็ดขาดรวมทั้งต้องสุ่มตรวจคุณภาพเหล็กระหว่างผลิตจริงอย่างเท่าเทียมตรวจสอบย้อนหลังเอกสารการซื้อวัตถุดิบเหล็กแล้วก็นำสต็อกกว่า 40,000 เส้นเนี่ยเอามาสุ่มตรวจใหม่อย่างละเอียดทุกเตาหลอมนะครับโดยย้ำเตือนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเจ็บแล้วต้องจำนะอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องได้รับความเสี่ยงและเผชิญความสูญเสียซ้ำรอยในอดีตนะครับส่วนประเด็นการปิดกั้นสื่อมวลชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งตอกย้ำข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสหลังจากที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ปลัดกระทรวงชี้แจงกระบวนการอนุมัติเพื่อลดความข้อกังวลของสังคมและก็10สมาคมผู้ค้าเหล็กแต่พอผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีเดินทางไปร่วมทำข่าวตามหมายแถลงของนางสาวอรยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานกลับถูกฝ่ายประชาสัมพันธ์บล็อกไม่ให้เข้าฟังเนี่ยอ้างว่าหมายข่าวนี้เชิญเฉพาะกลุ่มสื่อที่สนิทกันเท่านั้นแม้ว่าเวลาต่อมารองอธิบดีจะโทรศัพท์มาขอโทษแล้วก็อ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารแต่ว่าทางเนชั่นทีวีเขาปฏิเสธไม่กลับไปร่วมงานเนื่องจากมองว่าหน่วยงานรัฐมีเจตนาสอบไปในทางที่ไม่โปร่งใสและพยายามที่จะปกปิดข้อมูลสำคัญมาตั้งแต่ต้นแทนที่จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกสำนักได้ทำหน้าที่สะท้อนความจริงอย่างอิสระเท่าเทียมกันครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ความคืบหน้ากรณีความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชากันต่อเนื่องเลยนะคะขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะสำหรับเว็บไซต์ Khmer Time เขาก็รายงานว่าสมเด็จฮุนเซนนะคะรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาก็บอกว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะทวงดินแดนพิพาทและก็ดินแดนที่ถูกทหารไทยยึดครองอย่างผิดกฎหมายเนี่ยทวงคืนค่ะโดยเน้นย้ำว่ามีเพียง2หนทางเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายได้คือการใช้กำลังทหารและก็การเจรจาอย่างสันตินะคะเรื่องนี้สมเด็จฮุนเซนก็บอกว่าในระหว่างบอกในระหว่างการประชุมผู้พลัดถิ่นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลสลาครามอำเภอสวายเซ็กนะสวายเช็กนะคะจังหวัดบันเตียเมียนเจยค่ะว่าในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นน่ะทรัพยากรถูกนำไปใช้ในภาคส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพการศึกษาสวัสดิการสังคมมากกว่าที่จะไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ทางการทหารนะคะแต่ผลจากความไว้วางใจต่อความสัมพันธ์อันดีเรื่องของสันติภาพนะคะเราก็ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังเกี่ยวกับเรื่องของสงครามและไม่ได้ลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มากนักสมเด็จฮุนเซนก็บอกว่าต่อมาเมื่อกัมพูชาต้องเผชิญกับความท้าทายและขีดความสามารถเรื่องของยุทธภกรทางการทหารกัมพูชากลับพบว่าตอนนี้มีไม่เพียงพอขณะที่พนมเปญโพสต์นะคะก็รายงานว่าสมเด็จฮุนเซนยังได้กล่าวขอโทษชาวกัมพูชาที่ไม่ได้เตรียมการด้านการทหารในการป้องกันประเทศเนื่องจากไว้ใจประเทศไทยมากเกินไปโดยเน้นย้ำว่าการขาดการเตรียมความพร้อมตรงนี้ทำให้เป็นความผิดพลาดของตัวนายกรัฐมนตรีนายฮุนเซนเองนะคะไม่ใช่ความผิดของนายฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้เป็นบุตรชายที่สืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากในสมเด็จฮุนเซนนะคะบอกว่าสมเด็จฮุนเซนก็บอกว่าในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ไว้วางใจมากเกินไปและขาดการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนรู้ว่าผมนำพาประเทศนี้ในช่วงเวลาแห่งสงครามและความแตกแยกจนกระทั่งเราได้มาซึ่งสันติภาพอย่างสมบูรณ์สมเด็จฮุนเซนนะคะก็บอกว่าหลังจากที่นำพาประเทศไปสู่สันติภาพในยุคเขมรแดงเขาตั้งใจตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอดีตสนามรบเนี่ยให้เป็นเขตพัฒนาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและการพัฒนาความร่วมมือแม้กัมพูชาและไทยเคยปะทะกันในเรื่องของปราสาทพระวิหารมาก่อนแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่ในพื้นที่จำกัดเฉพาะบริเวณปราสาทหรือว่าจังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้นไม่เคยลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆเหมือนกับการปะทะในอดีตนะคะสมเด็จฮุนเซนยังบอกด้วยนะคะว่าถึงการที่ไปร่วมงานทำงานกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นเวลา9ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรในการทำงานกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะยังพูดถึงการทำงานร่วมกันโดยการที่มีรถไฟจากปอยเปตเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมทางรถไฟที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในขณะนั้นด้วยความไว้วางใจนี้นะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มในขณะนั้นผมจึงไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นจึง

0: เป็นความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมันเป็นความผิดพลาดของผมในการขาดการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้เช่นนี้นะคะอันนี้เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็มีการเตรียมเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่จะใช้ในการดูแลสวัสดิการของชาวกัมพูชาในเรื่องของการสร้างสะพานถนนรวมถึงสนับสนุนเรื่องของสุขภาพและการศึกษาโดยไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาใช้งบประมาณแผ่นดินในเรื่องของยุทธโธปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะท่าทีของสมเด็จฮุนเซนนะคะเมื่อวานนี้ที่ออกมาค่อนข้างแข็งกร้าวเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาคุณมีท่าทีของท่านอนุทินไหมคะ
1: คุณอนุทินเนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าจะมีที่เป็นคุณรัชดาออกมาตอบโต้เรื่องของภาพนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการรายงานภาพนะครับหลังจากสื่อมวลชนของกัมพูชาเนี่ยมีการเผยแพร่ภาพข่าวนะครับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยมีภาพจับมือการยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟอรัมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับที่โรงแรมในกรุงฮานอยของเวียดนามนะครับล่าสุดเนี่ยทางนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกรัฐบาลก็โพสต์ Facebook บอกว่าไม่มีอะไรในกอภัยนะคะอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนเริ่มงานก็มีการทักทายตามมารยาทไม่ได้มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดมีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะที่รอเปิดงานและก็มีการกล่าวสปีชครับ
0: ค่ะซึ่งสปีชของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่กล่าวในเวทีอาเซียนฟอรัมครั้งที่3เนี่ยนะคะก็มีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะก็บอกว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห่วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจในวันนี้ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่บทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยบรรลุแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติภาพและยั่งยืนนะคะต้องอาศัยเจตนาแล้วก็จำนงทางการเมืองถึงความมุ่งมั่นและความไว้วางใจรวมถึงการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่ใช่หนทางที่ง่ายแต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้โดยความเชื่อใจแล้วก็ความมั่นใจและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ค่ะในขณะเดียวกันนะคะพลเอกฮุนมาเน็ตนะคะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้ใช้เวทีอาเซียนฟอรัมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะที่เวียดนามพูดถึงความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยที่ช่วงนะคะก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าการหยุดยิงระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ยังคงอยู่ในสภาวะที่เปราะบางซึ่งกัมพูชาก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองอยู่ในดินแดนของกัมพูชาพร้อมย้ำว่าเส้นเขตแดนและอธิปไตยไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้กำลังหรือการกระทำโดยพลการนะคะกัมพูชาและไทยยังคงมีความมุ่งมั่นชัดเจนในการแก้ปัญหาอย่างสันติและการเปลี่ยนแปลงสถานะหยุดยิงที่มีอยู่หลายสถานะหยุดยิงที่มีอยู่นะคะให้กลายเป็นสันติภาพที่ถาวรโดยทั้งสองประเทศเนี่ยจำเป็นต้องดำเนินการตามแถลงการร่วมอย่างเต็มที่และเร่งด่วนที่สุดในทุกมิติค่ะโดยเฉพาะ Joint Statement ข้อที่3ที่เรียกร้องให้มีการประชุม JBC และสำรวจการจัดทำหลักเขตแดนโดยเร็วเป็นไปตามข้อตกลงที่มีอยู่เดิมนะคะซึ่งกัมพูชายังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์กับประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีความมุ่งมั่นและก็มีความร่วมกันในการรักษาสันติภาพต่อความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะคะและจะยึดมั่นตามกฎหมายสากลสนธิสัญญาข้อตกลงที่มีอยู่เดิมอย่างเคร่งครัดนะคะรวมถึงความจริงใจที่จะมีการพูดคุยระหว่างกันค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็กล่าวถึงการตัดสินใจล่าสุดของกัมพูชาที่ขอรับการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือว่าอันครอสเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันจริงใจของกัมพูชาในการหาทางออกที่ยุติธรรมและยั่งยืนโดยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงค่ะซึ่งการที่ไทยแสดงความร่วมมือในการเข้าร่วมกระบวนการนี้ภายใต้อันครอสก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่น่ายินดีและเป็นเรื่องการ แก้ปัญหาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลที่ทับซ้อนโดยสันติวิธีและก็ถือเป็นการหาประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะก็เวทีอาเซียนอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเมื่อวานนี้นอกจากจะมีเรื่องของอาเซียนแล้วเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็ร้อนแรง

0: ไม่แพ้กันเลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับถึงวันพุธแล้วนะครับเห็นว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเหรอครับวันนี้ครับ
4: ก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่มีการกระจายตัวแล้วก็มีฝนตกหนักมากทางด้านภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เช่นที่จังหวัดอะไรบ้างครับ
4: โดยส่วนใหญ่ถ้าหนักมากเนี่ยก็เน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตรงนี้นะครับเน้นติดประเทศลาวเน้นตอนบนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับทางเหนือล่ะครับ
4: ทางเหนือส่วนใหญ่เป็นฝนตกหนักนะครับ
0: ค่ะลงกันมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกบ้างเป็นยังไงบ้างคะ
4: วันนี้ภาคกลางภาคตะวันออกฝนก็ยังกระจายตัวดีๆอยู่นะครับ60%นะครับแต่ว่าฝนเน้นจริงๆเนี่ยก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเน้นตะวันตกแล้วก็ด้านนาตอนบนพวกนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ลพบุรีสระบุรีนะครับ
0: ค่ะถ้าภาคตะวันตกของประเทศนี้เน้นจังหวัดไหนบ้างหรือว่าลงไปถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกด้วยหรือเปล่าคะ
4: ส่วนใหญ่ด้านตะวันตกของประเทศอะฝนจะน้อยกว่าถ้าวันนี้น้อยกว่าภาคอีสานตอนบนนะครับแต่ก็จะพอมีหนักได้บ้างแต่ว่าเขาไม่ได้ระวังอะไรนะครับครับครับ
0: ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงคะคลื่นลมแรงไหมชาวเรือออกเดินเรือได้ไหมคะ
4: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนนี้ฝนก็ยังพอมีได้เยอะอยู่จากคลื่นลมปานกลางนะครับแต่ว่าถ้าเน้นตอนบนไปเลยก็อาจจะยังแรงอยู่พวกทะเลในฝั่งเมียนมานะครับ
0: ค่ะ
4: ครับผม
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: วันนี้กรุงเทพยัง60อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่นะครับอาจจะคล้ายๆเมื่อวานนะครับ
0: ค่ะก็ช่วงบ่ายถึงค่ำทำนองนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะมากันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าในภาคเฉพาะภาคใต้ฝนไม่เยอะแต่ถ้าอ่าวไทยอ่ะมันเยอะนะครับครับผม
0: ค่ะแสดงว่าถ้าอ่าวไทยเยอะก็เดินเรือไม่ได้สิคะฝั่งอ่าวไทย
4: มันก็ฝนเยอะแต่ว่าคือลมอาจจะยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับคือเขาเรียกว่าฝนมันกระจายตัวดีแต่ว่าถ้าเดินเรือมันก็ต้องหลบฝนเพราะถ้าเกิดไม่หลบมันก็เจอขึ้นแรงแต่ถ้าไม่เดินเลยก็เรียกว่าก็จับปลาไม่ได้นะคร
0: ับ ค่ะชีวิตต้องทำมาหากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าสิเกาตรังเนี่ยฝนตกตั้งแต่5:00แล้วนะครับ
4: ตรังก็ยังมีได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีตกหนักนะครับ
1: ค่ะคุณชุมชนถามมาแถวสมุทรปราการวันนี้จะมีฝนเยอะไหมครับ
4: วันนี้น่าจะมีได้อยู่นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ
1: ช่วงบ่ายๆนะฮะ
0: ก
1: ็ใกล้ๆกับกรุงเทพเนาะจะกรุงเทพจะเป็นบ่ายค่ำ
0: ใช่ค่ะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: วันนี้เน้นจริงๆก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับที่มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างดี 70% นะครับแล้วก็มีหนักบางทางด้านภาคอีสานตอนบนอันนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ภาคเหนือนี่จังหวัดอะไรบ้างนะครับ
4: ภาคเหนือเนี่ยถ้าเน้นจริงๆเนี่ยจะเป็นทางด้านพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลำพูนลำปางแพร่ตรงนี้นะครับเ

0: เป็นไปทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวนะครับ
1: ครับโอเค
2: ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาจังหวัดตรังตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะครับหลายคน

0: โดยกรมราชทัณฑ์ก็ออกเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับยืนยันว่านายทักษิณมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายและสิ้นสุดการอยู่ภายใต้การควบคุมตามโทษทางอาญารวมถึงเงื่อนไขผูกพันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการเอาสกัดปลอกไอเหล็กนะครับตรวจเช็คระบบทางอินเทอร์เน็ตติดตามตัวออกนะครับโดยเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานควบคุมพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร1นะครับก็ได้รับอนุมัติให้ปล่อยตัวอย่างเป็นทางการจากศาลอาญากรุงธนบุรีนะครับศาลอาญาธนบุรีสำหรับกระบวนการเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายครั้งนี้นะครับกรมราชทัณฑ์เขาบอกว่าก็เป็นไปตามหลักความเสมอภาคเท่าเทียมโดยนายทักษิณซึ่งเดิมอยู่ระหว่างการพักโทษกรณีปกติแล้วก็ติดกำไร EM มาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาจัดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามเกณฑ์พระราชดิษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฉบับล่าสุดที่มีผลวันที่3มิถุนายนในฐานะผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีบริบูรณ์และมีกำหนดโทษจำคุกที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่ถึง3ปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้และก็ทางเรือนจำเจ้าของขายงานก็ดำเนินการออกหนังสือสำคัญปล่อยตัวหรือว่าใบบริสุทธิ์ให้เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีรายงานความเคลื่อนไหวจากทางคุณทักษิณนะครับหลังจากได้รับอิสรภาพอย่างเป็นสมบูรณ์เนี่ยคุณทักษิณก็มีกำหนดจะเดินทางออกนอกประเทศนะครับไปพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นน้องสาวที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อใช้เวลาในการพักผ่อนร่วมกันหลังจากไม่ได้เจอกันนานกว่า8เดือนและทันทีที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้นะครับนายทักษิณก็มีแผนที่จะเดินทางต่อไปที่กรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษเป็นสถานที่พักผ่อนที่นายทักษิณและครอบครัวเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยครับ
1: ค่ะมากันเรื่องที่เราจะสาธุบุญกันนะคะอดีตแม่ทับกุ้งค่ะหรือว่าพลเอกบุญสินพาดกลางนะคะก็เข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะคะก็ตั้งใจจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา1พรรษาค่ะแม่ทับกุ้งนะคะพลเอกบุญสินพาดกลางอดีตแม่ทับภาคที่2เข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายที่วัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ได้รับฉายาพระบุญสินโชติปัญโยค่ะการอุปสมบทครั้งนี้ก็พระบุญสินก็บอกว่าขอกราบอโหสิกรรมต่อทุกท่านและบอกว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นระยะเวลา1พรรษาแด่ทหารไทยแล้วก็ประชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะจากความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาทุกผู้ทุกนามนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังกล่าวขอบคุณกำลังใจและความปรารถนาดีที่ได้รับเสมอมาและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและก็ผลบุญที่ได้กระทำนะคะในการอุปสมบทครั้งนี้จงบันดาลให้กับทุกท่านทุกครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะซึ่งครั้งหนึ่ง FM 100.5 ของเราก็ได้ร่วมเชิญพลเอกบุญสินนะคะมากล่าวในงานของ Exclusive Talk ก็มีแฟนๆของ 100.5 แล้วก็คนที่ติดตามผลงานของพลเอกบุญสินเนี่ยมาร่วมงาน Exclusive Talk ครั้งนั้นก็หลายร้อยคนเยอะมากแล้วก็ท่านก็น่ารักมากที่กับพูดคุยกับผู้ฟังทุกท่านในงานนะคะ
0: ครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับข่าวหน้า1เจอกันใหม่พรุ่งนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิปภาและ

0: ุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
5: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยค่ะ
5: ครับผมในเช้าวันนี้วันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลและผมต้นสุชาติชวางกูลครับ
4: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะบางท่านก็เข้ามาทักทายเรากันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่ต้นคะเรามีหลากหลายเรื่องราวนะคะมานำเสนอแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์โลกให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็เกิดเหตุสหรัฐถล่มอิหร่านอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่รุนแรงแล้วก็หนักหนาสาหัสด้วยนะคะในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการหยุดยิงกันนะคะแล้วก็ช่วง 6:40 นวันนี้ค่ะคุณเป็งสิเพียหรือคุณโทมาโต้นะคะผู้สื่อข่าวจากกัมพูชาค่ะจะมาเล่าในประเด็นกัมพูชาไม่ต้องการสงครามค่ะ
5: ครับผมและในช่วง 7:10 นาทีจอลือกาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพาท่านจะพาเราไปดูพายุวิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มก่อตัวในอินโดนีเซียแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศสำคัญของภูมิภาคอาเซียนเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็ใหญ่มากเหมือนกันนะครับการค้าการขายของเรากับอินโดนีเซียนี่ก็ค่อนข้างจะคึกคักจะมีผลกระทบอะไรกับเราหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันเลยทีเดียวครับ
4: ค่ะงั้นเราไปเริ่มข่าวแรกกันเลยดีไหมคะพี่ต้นคะ
5: ดีครับผมไปเลย
4: ไปที่ประเด็นข่าวร้อนขอไปที่ประเด็นข่าวเดือดข่าวร้อนนะคะ CNN และอีกหลายสำนักข่าวต่างชาติค่ะทั่วโลกนะคะรายงานการถล่มโจมตีอิหร่านนะคะหลายครั้งค่ะโดยกองทัพของสหรัฐนะคะเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐตกนะคะเรื่องนี้เนี่ยสถานการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านนะคะยิงเครื่องบินยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐตกค่ะแล้วก็ปฏิบัติการนี้นะคะอยู่นอกชายฝั่งประเทศโอมานนะคะจึงทำให้

0: สหรัฐนี่ค่ะต้องตอบโต้นะคะด้วยการถล่มโจมตีเป็นการเอาคืนนะคะและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ระบุเลยนะคะว่าการตอบโต้ครั้งนี้เนี่ยเป็นไปแบบ very strong และก็ very powerful ค่ะนะคะก็คือหนักหน่วงมากนะคะและก็ส่งอานุภาพอย่างยิ่งนะคะ
1: ก็จะทำให้ดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงที่บอกว่า I had a deal we had a deal อะไรเนี่ยท่านพูดแบบนี้มา37ครั้งแล้วนะว่าจะมีข้อตกลงข้อตกลงเนี่ยตกลงแล้วจะได้ตกลงกันหรือไม่ดูท่าทางจะยังไงกัน
0: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็เปิดเผยนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกสอยตกนั้นเนี่ยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ฝั่งอิหร่านที่สอยตกก็คือเป็นโดรนนะคะนี่ก็เราก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าโดรนของอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพสูงขนาดไหนนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพข่าวกันไปบ้างแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาวุธที่อิหร่านใช้โจมตีถล่มคู่ต่อสู้นะคะก็คือโดรนนั่นเองนะคะก็ส่งไปสอยตามพื้นที่ต่างๆแล้วโดรนของอิหร่านเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็มีสมรรถนะสูงด้วยที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่ามีอากาศยานหลายประเภทนะคะที่ถูกถล่มโดยโดรนนะแล้วก็โดรนนี่ก็ยังถูกส่งออกไปจากอิหร่านนะคะเพื่อไปยิงถล่มพื้นที่ต่างๆนะคะในภูมิภาคแถบอ่าวอาหรับด้วยค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าดูแล้วยังไม่จบนะสงครามตรงนี้
0: จริง
1: นะครับแต่ว่าที่จบลงไปแล้วก็คือท่านโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่ผ่านมานี่จะช่วงวิกเอนที่ผ่านมาท่านเนี่ยไปดูการแข่งขันกีฬานะครับก็คือทีมเม็กซิมันบาสเกตบอลทีมประจำของรัฐนิวยอร์กเขาแบบโด่งดังมากๆแล้วเขาก็กำลังเข้าไปสู่ในรอบไฟแนลนะครับของการแข่งขันแบบ NBA ทีนี้การแข่งขันนี้ครับพี่เจเจครับรู้ฟังครับเป็นรอบตัดสินกันเนี่ยนะไปแข่งกันที่MSG นะครับไอ้นี่ไม่ใช่ผงชูรสนะครับคือ Madison Square Garden นะครับเป็นชื่อย่อเป็นอารีนาที่แบบโอ้ใหญ่มากในนี้เนี่ยจะจุผู้คนได้ประมาณ 50,000-70,000 คนเลยทีเดียวนะครับสำหรับการที่จะเข้าไปดูตรงนี้คืออยู่ๆครับท่านเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่ก็บอกยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยแล้วเป็นคนแรกที่มาชมนะครับการแข่งขันบาสเกตบอลของนิวยอร์กอันนี้เนี่ยนะครับนี้พอก็จะเดินทางมาปั๊บเนี่ยก็เลยต้องสั่งนะครับพวกคือ Madison Square Garden เนี่ยเป็นอารีนาที่ใหญ่มากกลางมหานครนิวยอร์กนะครับทีนี้เวลาคนที่จะซื้อตั๋วเข้าไปดูการแข่งขันเนี่ยมันละตั๋วราคาแพงมีจำนวนจำกัดนะครับก็เป็นอะไรที่เขาต้องไปดูกันแหละคนนิวยอร์กทีนี้คนที่ไม่สามารถจะเข้าไปดูได้ก็จะไปนั่งอยู่ตามผับบาร์อะไรต่างๆรอบ Madison Square Garden นะครับตรงนั้นเนี่ยก็ประมาณก็บอก2บล็อกเนี่ยก็จะมีร้านอาหารอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยคนก็จะจองร้านก็จะปรับเตรียมการเอาไว้ต่างๆนานาทีนี้พอท่านโดนัลด์ทรัมป์จะไปเขาก็เลยต้องยกเลิกคือ2บล็อกเลยก็คือไม่ให้มีการแบบคนเข้าไปแออัดตรงนั้นโอ้โหผู้คนก็นะครับสวดเละตุ้มเปอีกเหมือนกันทีนี้พอถึงเวลาที่จะเข้าไปชมเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าคนที่จะมาชมนี้ก็จะต้องมาถึงอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนนะครับล่วงหน้าเพื่อที่จะผ่านการตรวจเช็คการรักษาความปลอดภัยเข้าไปใน Madison Square Garden เสร็จแล้วตอนที่พอจะเริ่มการแข่งขันใช่ไหมเขาจะต้องมีโอ้เสกแคร์ยูสิกอะไรเปิดเพลงชาติของอเมริกาทีนี้ในจอที่แบบมันจะเป็นจออยู่บนนั้นเนี่ยก็เปิดแชร์เห็นภาพของท่านโดนัลด์ทรัมป์แบบทำท่าแบบนี้สลุดขึ้นบนจอเท่านั้นแหละครับระหว่างที่กำลังร้องเพลงชาติกันอยู่เนี่ยทั้ง Madison Square Garden เลยแบบบูมแบบ
0: เต็มไปด้วยเสียงโ
1: ฮไล่แล้วตอนขบวนของท่านที่เข้ามาในก่อนที่จะเข้าไปถึงใน Madison Square Garden ก็คือเห็นเป็นขบวนรถคือเป็นมอเตอร์เคดของประธานาธิบดีเข้ามานี่ก
0: ็
1: คือไม่ใช่คนโหต้อนรับโหไล่ตลอดทั้งขามาและขากลับก็เป็นอะไรที่ก็ปั้นหน้าไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ล่างแต่ก็คงจะแบบคงแต่โมโหเรื่องนี้นะครับเลยกับไปถล่มอิหร่านอย่างที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบไปแล้วนะครับก็คือข่าวผมก็เลยกลายเป็นข่าวเก่าไปแล้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทับเตรียมเอาไว้ก็คือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่าน threatening the Netanyahu น
0: ะ
1: ก็คือนายรัฐมนตรีของอิสราเอลว่าไม่ให้ไป โจมตีอิหร่านเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอทำนะ

0: จะแบบ withdraw นะฮะ support สำหรับอิสราเอลกลายเป็นข่าวเก่าไปเลย
1: โอ้ แต่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐเป็นอย่างไรนะในความคิดเห็นของคนอเมริกันนะคะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่ต้นคะในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสทุกสายตาทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐและรัสเซียน่าจะจับจ้องไปที่ประเทศเกาหลีเหนือละค่ะนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยเยือนเกาหลีเหนือถือได้ว่าเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีนะคือ7ปีที่แล้วสีจิ้นผิงเคยไปมาแล้วและนับตั้งแต่มาก็ยังไม่เคยไปเยือนมาอีกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการเยือนที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งนะคะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปี2569ซะด้วยนะคะก็มีการวิเคราะห์นะคะจากหลากหลายสำนักข่าวนะเดี๋ยวจะขออนุญาตประมวลมารวมๆแล้วก็เล่าให้ฟังละกันนะคะหลายสำนักข่าวต่างก็วิเคราะห์นะคะว่าทำไมสีจิ้นผิงต้องไปเยือนเกาหลีเหนือการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะคือถ้าหากว่าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ถือได้ว่าสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาจนมีคำกล่าวหนึ่งนะฮะที่บรรยายถึงภาพความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือได้อย่างชัดเจนนะฮะก็คือใช้คำว่า forged in blood นะฮะก็คือหลอมโลหิตนะมาด้วยกันนะก็เป็นการกล่าวถึงการร่วมสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ในสงครามเกาหลีแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นของทั้งจีนและเกาหลีเหนือเนี่ยก็กลับถดถอยลงนะคะเพราะว่าเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะจนนำไปสู่ความตึงเครียดความตึงเครียดนั้นเห็นได้จากอะไรก็เห็นได้จากเมื่อปีที่แล้วนะคะขออภัยเมื่อปี2567ซึ่งเป็นวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายแทบจะไม่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอะไรกันเลยนะฮะและที่สำคัญก็ไม่มีการติดต่อไปมาหาสู่กันเนี่ยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราทราบกันดีว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยปัญหาที่เกิดจากภูมิรัฐศาสตร์โลกนะฮะแล้วก็มีจุดเดือด2จุดบนโลกนี้นะคะที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดง่ายๆนะคะนอกจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกจุดหนึ่งนะที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีเลยนะคะพี่ต้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนอันนี้เนี่ยก็ทำให้สีจิ้นผิงนะคะต้องดำเนินความพยายามค่ะที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือถามว่ารัสเซียมาเกี่ยวอะไรด้วยนะก็มีหลายสำนักข่าวนะคะรายงานค่ะว่าเกาหลีเหนือในช่วงนับตั้งแต่ที่รัสเซียทำสงครามบุกทำปฏิบัติการบุกยูเครนเนี่ยนะคะมีรายงานว่าเกาหลีเหนือเนี่ยค่ะมีความช่วยเหลือนะคะด้านการทหารแก่รัสเซียนะคะและนับวันก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงหุ้นส่วนกับรัสเซียมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่รัสเซียบุกเข้าไปยึดยูเครนบุกเข้าไปเพื่อที่จะยึดครองยูเครนเนี่ยค่ะปรากฏว่าเกาหลีเหนือนะคะได้ทำสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันกับรัสเซียค่ะนะคะและก็จากการรายงานสืบ เชิงสืบสวนของ BBC ก็พบว่าเกาหลีเหนือมีทหารของเกาหลีเหนือเนี่ยไปเสียชีวิตนะในการเป็นกำลังร่วมรบให้กับรัสเซียในยูเครนด้วยนะประมาณ 2,300 นายค่ะและก็ยังมีข่าวที่เกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าส่งเครื่องกระสุนนะคะไปสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตะลึงนะคะตกอกตกใจให้แก่สหรัฐแล้วก็ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอย่างยิ่งไม่เฉพาะแต่ซีกโลกตะวันตกจีนเองก็เกิดความวิตกนะเกิดความกังวลใจดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะจึงมาถึงจุดที่สีจิ้นผิงนะคะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือหลังจากที่เพิ่งพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะการเยือนครั้งนี้นักวิเคราะห์นะหลายฝ่ายต่างมองกันว่าน่าจะเป็นการเยือนเพื่อไปเช็คเรตติ้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ย เกาหลีเหนือยังอยู่ในอานัตของจีนหรือไม่ในเชิงอิทธิพลนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทราบกันดีว่าเกาหลีเหนือต้องพึ่งพาจีนอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจนะคะในด้านการค้านะการค้านะคะแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆนานารวมไปถึงโครงการรถไฟความรถไฟโครงการรถไฟของเกาหลีเหนือด้วยนะคะซึ่งจีนเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะพยายามที่จะวางบท

0: บาทของจีนบนเวทีโลกว่าตัวเองเป็นผู้ประนีประนอมเป็นนักไกลเกลี่ยแล้วก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นบนในเวทีโลกนะคะในขณะที่สหรัฐเนี่ยก็ยังถ้าจะใช้คำที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเล่าก็คือจะมีเสียงบูเสียงวูอะไรขึ้นอะไรในหลายเหตุการณ์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็เลยทำให้จีนเนี่ยอาจจะต้องดึงเอาเกาหลีเหนือเนี่ยกลับเข้ามานะคะอยู่ในวงโคจรเชิงยุทธศาสตร์ของจีนนะมีคนบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขามองเกาหลีเหนือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่อาจจะควบคุมได้แต่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้เช่นกันจึงได้มีการเยือนแบบเช็คเรตติ้งอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างสนทนานะคะกันอย่างชื่นมื่นเป็นมิตรสีจิ้นผิงบอกว่าในยามที่เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความผันผวนชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ100ปีเนี่ยเราสมควรที่จะมาร่วมมือกันค่ะเพื่อพันธกิจของสังคมนิยมร่วมกันนะคะแล้วก็เพื่อสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนะคะก็เท่ากับว่าเอาเกาหลีเหนือเนี่ยเข้ามาขนีบไว้อยู่ข้างๆนะพร้อมทั้งให้ยาหอมว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าด้านเศรษฐกิจด้านการทหารแล้วก็อีกหลายๆด้านนะคะก็เป็นการเปิดทางว่าอบอุ้มอบรับเกาหลีเหนือแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นการอบอุ้มในเชิงยุทธศาสตร์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยอีวาในเกาหลีใต้นะคะก็บอกว่าลึกๆแล้วจีนเนี่ยต้องการดึงเกาหลีเหนือกลับมาเป็นพวกค่ะเพื่อขานอำนาจกับทั้งสหรัฐและรัสเซียค่ะ
1: แต่ว่าในความคิดเห็นของท่านรองศาสตราจารย์นะครับจางกวงซินจากสถาบันเอเชียตะวันออกของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงกงซานเนี่ยท่านได้บอกว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันเกิดขึ้นทันทีหลังจากการเยือนของท่านทรัมป์แล้วก็ปูตินซึ่งท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปไหนไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยก็ต้องแบบว่าอยู่เฝ้าบ้านผู้คนที่แบบมากันแบบไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวเดี๋ยวประเทศนู้นก็มาประเทศนี้ก็มานะครับแล้วพอเสร็จตรงนี้ปั๊บก็รีบมาเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่2วันเท่านั้นเองเราจะได้ผมเข้าไปดูนะแบบไปดูโอ้โหตั้งแต่เครื่องบินลงโอ้โหต้อนรับเด็กๆน้องๆแบบอู้เชียร์กันสนุกสนาน
0: คิมจองอึนไปรอรับถึงบันไดสนามบินเลยนะอันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างมาก
1: สำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วก็เห็นที่เจริญและคุณผู้ฟังทราบนะครับคู่นี้เนี่ยเขาร่วมรบกันมาด้วยเลือดตั้งแต่ถ้าเราจำเรื่องของเส้นขนานที่38ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยรบกับเกาหลีเหนือแล้วจีนช่วยเกาหลีเหนือแล้วก็บุกมาจนถึงเส้นขนานที่38เนี่ยแล้วในที่สุดสหรัฐก็ต้องขอเจรจาหยุดยิงตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเพราะนั้นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเขายังเป็นอยู่ในระหว่างสงครามกันอยู่เพียงแต่แค่หยุดยิงกันมาตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดอะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เพราะตอนนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าคืนสู้ต่อไปเนี่ยเกาหลีใต้เสร็จแน่ๆนะครับก็เลยต้องหยุดยิงกันตรงนั้นการมาครั้งนี้ก็เรียกว่าได้มีการนำท่านสีเจิ้นผิงไปที่อนุสาวรีย์ที่เป็นที่ระลึกของบรรดาทหารจีนที่มาร่วมรบแล้วก็เสียชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของเกาหลีเหนือด้วยนะครับแล้วก็ประเทศจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยกับจีนกับเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีสนธิสัญญานะครับมิตรภาพในเรื่องความร่วมมือกันทางทหารเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะทดลองระเบิดนิวเคลียร์ยิงไปนู่นไปนี่อะไรสหรัฐอเมริกาก็ได้แต่ว่าไม่เห็นด้วยนะนู่นนี่นะแต่ก็ไม่เคยมีการแบบอยู่ๆเอาอะไรไปยิงไปถล่มใส่เหมือนอิหร่านหรือประเทศอื่นๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเกาหลีเหนือโดนลูกหลานเนี่ยจีนจะต้องมาช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหมือนกับคงจะเป็นเหมือนแบบอเมริกากับอิสราเอลไหมเป็นเพื่อนบ้านที่อะไรนะเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนกับลูกน้องแต่อะไรที่ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนอเมริกากับอิสราเอลที่ควบคุมอะไรอิสราเอลไม่ได้เลยนะครับพาไปดูกันในเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะครับเขาบอกว่าการประชุมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum ที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยในปีนี้เป็นปีสำคัญที่เขาได้มีแขกสำคัญก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับการประชุมที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่นะครับณศูนย์ประชุม Expo Forum ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่29ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum มันมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าอันเนี้ยคือฝั่งโลกตะวัน

0: ตกเขาก็จะมีการประชุมของดาวอสใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เขาบอกเนี่ยฝั่งของglobal south แล้วก็กลุ่มทางโลกตะวันออกของพวกเราเนี่ยก็จะมีอันนี้แหละที่เป็นการประชุมที่สำคัญมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คนนะครับจาก130ประเทศทั่วโลกแล้วก็แขกคนสำคัญก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับหลักการของการประชุมคราวนี้ก็คือ pragmatic dialogue นะ the path to a stable future คือการสนทนาอย่างเป็นรูปธรรมและก็คือเส้นทางสู่อนาคตที่มั่นคงประเด็นสำคัญที่เราได้มาจากการประชุมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลเอคอนอมิกฟอรัมครั้งนี้ก็คือตอนนี้ปูตินท่านบอกว่าโลกเนี่ยมันมีหลายขั้วอำนาจแล้วเราก็คงจะต้องให้ไปในทิศทางนั้นไอ้เรื่องของที่แบบอำนาจเดียวเป็นพี่เบิ้มใหญ่สุดอย่างอเมริกาเนี่ยมันจบแล้วครับนายจบไปแล้วครับแล้วก็บอกว่า BRICS และ Global South นี่แหละก็จะเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคใหม่นี
1: ้
0: พลังงานและความมั่นคงทางพลังงานเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องดูเรื่อง AI และเทคโนโลยีนะแล้วรวมทั้งเรื่องของระบบการเงินทางเลือกที่นอกเหนือจากดอลลาร์คือเวลาเราซื้อขายกันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้ดอลลาร์เป็นตัวเงินกลางใช่ไหมแต่บัดนี้มันเปลี่ยนไปแล้วความร่วมมือของรัสเซียจีนรัสเซียกับอินเดียรัสเซียกับตะวันออกกลางเป็นอะไรที่หนาแน่นแล้วก็กระชับแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามดูกันต่อไปผลพวงจากความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ข้อตกลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประชุมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าซาอุดีอาระเบียก็กำลังกระโจนเข้ามาอยู่ในบริกส์อย่างชัดเจนแล้วก็ตอนนี้นะครับซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียจะผลิตมากกว่าซาอุแต่ตอนนี้ซาอุผลิตมากกว่ารัสเซียและทั้งสองประเทศนี้ร่วมมือกันปั๊บเนี่ยก็คือความมั่นคงทางพลังงานของกลุ่มประเทศบริกส์และพวกที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีความมั่นคงมากขึ้นครับ
1: โอ้ค่ะน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้ก็ประเทศไทยอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นหรือแทบจะไม่เคยเห็นแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นถี่มากเลยนะคะนั่นก็คือหมีป่านะคะรุกเข้ามาในเขตเมืองค่ะจนถึงขั้นที่ล่าสุดนะคะเมืองอุจุโนมิยะนะคะซึ่งเป็นเมืองแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะต้องสั่งปิดโรงเรียนนะคะมากถึงเกือบ100แห่งค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะคะหลังจากที่หมีป่าเนี่ยรุกเข้ามาในเขตเมืองต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์นี้เลยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่หมีไปทำร้ายคนนะคะในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศอีกด้วยนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีผู้คนนะคะพบหมีป่านะคะครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็พบอีกต่อเนื่องนะคะในบริเวณโรงเรียนย่านการคล้าใจกลางเมืองนะคะรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเผชิญหน้ากับหมีป่าแบบซึ่งหน้าเลยนะคะมีภาพให้เห็นในCNN นะคะซึ่งเอาคลิปภาพจากกล้อง CCTV ตรงบริเวณพื้นที่สาธารณะนี่ค่ะมาเปิดเผยนะคะเนี่ยก็ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นนะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามรวมทั้งจัดการปัญหาสัตว์ป่าที่เข้ามารุกถึงเขตเมืองนะคะแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อที่จะผู้เชี่ยวชาญในด้านการเข้าระงับเหตุที่เกิดจากสัตว์ป่านะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ตอนนี้สร้างความขวัญผวานะคะให้กับผู้คนในญี่ปุ่นทั่วประเทศต้องเรียกว่าทั่วประเทศเลยเพราะว่าไม่ได้เกิดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับเมืองอุจุโนมิยะเนี่ย มีประชากรอยู่ราวๆ 500,000 คนอยู่ทางเหนือของกรุงโตเกียวค่ะ
0: ก็แปลว่าพื้นที่ป่าเขาอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ได้ดีใช่ไหมฮะถึงได้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นคือคนเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกดีกับหมีไงใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็มีน้องตุ๊กตาหมีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นความน่ารักของหมีแพนด้าอนุนีนันโนนแต่ในตัวจริงของเขาเนี่ยจะไปใกล้เขาไม่ได้เลยนะ
1: เ
0: ขาก็ไม่ได้เลยเขาไม่ได้น่ารักเหมือนอย่างที่ในการ์ตูนหรือว่าตุ๊กตาหมีที่เรามีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปด้วยนะ
1: ค่ะแล้วก็ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะหลายคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมในญี่ปุ่นหมีถึงทำร้ายคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมี3ปัจจัยหลักค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นพูดประการที่2ก็คือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็โครงสร้างประชากรในพื้นที่ชนบทเปลี่ยนแปลงไปนะคะการล่าสัตว์ที่ลดลงนะคะก็ทำให้ประชากรหมี

0: พิ่มมากขึ้นอย่างไร้การควบคุมแล้วก็การขาดแคลนอาหารนะคะในพื้นที่ป่าก็ทำให้หมีเนี่ยต้องรุกเข้ามาในเขตเมืองเพื่อมาหาของกินมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับบ้านเราครั้งหนึ่งใช่ไหมคะพี่ต้นที่ช้างป่าเนี่ยลงจากเขามาหรือว่าออกจากเขามาแล้วก็มากินพืชไร่ของชาวบ้าน
1: ใช่ครับผมเรื่องนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เกิดนี่แหละจากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกนะครับตอนนี้ปีนี้เราจะเป็นอะไรเอลนินโญใช่ไหมฮะเราก็จะแล้งจัดพอแล้งจัดภาพอาหารมันก็จะไม่ค่อยมีหนีก็ต้องมาเรียกว่าพยายามที่จะเอาตัวรอดอ่ะตอนน
0: ี
1: ้พยายามที่จะหาอาหารให้ได้นะครับพากันไปที่ฟิลิปปินส์นะครับไปต่อเนื่องกันในเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะครับล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลสนามแล้วก็ชุมชนอะไรต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่จังหวัดซารากานิในเขตเทศบาลอาราเบลของฟิลิปปินส์นะครับก็บอกว่ามีรายงานที่เกิดแผ่นดินไหวจากครั้งที่แล้วเนี่ย 7.8 แมกนิจูดนะซึ่งก็เป็นแบบอะไรที่รุนแรงมากนะครับเมื่อวานนี้น้องน้ำหวานก็ได้รายงานส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับวันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตนะครับบรรดามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง41รายแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ที่พลัดถิ่นแล้วก็บาดเจ็บอีกมากกว่า450รายนะครับทางซึ่งเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเรียกว่าหน่วยงานผู้ที่ช่วยบรรเทาสาธารณภัยอะไรต่างๆนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปค้นในพื้นที่รวมทั้งมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อที่จะบินรัดละเวนแล้วก็ตรวจดูนะครับเผื่อจะได้เห็นผู้ที่ยังรอดชีวิตหรือว่าอาจจะอยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถจะออกมาเรียกว่ากระเสือกกระสนมาหาความช่วยเหลือได้นี่ต้องเรียกว่าจ้าละวันกันเลยทีเดียวนะครับผู้หน่วยงานที่ให้บรรเทาสาธารณภัยก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าจะช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบนั้นให้ได้อย่างครบถ้วนนะครับนี่เป็นรายงานมาจากฟิลิปปินส์ครับ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะเล่าเรื่องนี้ก่อนที่จะพักเบรกกันก็แล้วกันนะคะพี่ต้นคะมีรายงานข่าวจาก NHK ค่ะเพิ่งรายงานเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่ามีชายชาวญี่ปุ่นคนนึงถูกจับกุมนะคะในประเทศไทยค่ะโดยจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะข้อหาที่ถูกจับกุมนะคะก็คือไปมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะกับแก๊งสแกมนะคะการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะหลังจากที่สืบพบนะคะว่าชายคนนี้เนี่ยหลบหนีการถูกส่งตัวฟ้องนะคะในประเทศญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่ะและเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะขึ้นเครื่องนะคะต่อไปยังประเทศมาเลเซียค่ะทางการญี่ปุ่นเนี่ยมีหมายจับกุมนะคะแต่ว่าก็ต้องประสานงานค่ะหลังจากที่ตรวจเส้นทางการเดินทางแล้วพบว่าเข้ามาหลบซ่อนในประเทศไทยนะคะก็ดีไปที่สามารถคว้าตัวไว้ได้ทันนะคะก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศมาเลเซียจากการรายงานข่าวนะคะพบว่าชายชาวญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยนะคะร่วมแก๊งสแกมเมอร์ค่ะแล้วก็หลอกลวงคนญี่ปุ่นเข้าไปยังกรุงพนมเปญนะคะคือฐานปฏิบัติการเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่กัมพูชานั่นแหละมันชี้ให้เห็นว่าฐานปฏิบัติการของสแกมเมอร์ในพนมเปญในหลายพื้นที่ของกัมพูชานั้นยังไม่ได้ถูกปราบปรามจนสิ้นซากถอนรากถอนโคนนะคะเพราะฉะนั้นจึงยังคงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่ของทุกๆประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะจะต้องร่วมมือกันปราบปรามให้อย่างหนักสำหรับรายนี้นะคะทางการเปิดเผยว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ชายญี่ปุ่นคนนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันด้วยเนี่ยค่ะหลอกลวงเหยื่อนะคะมากถึง40รายก็คือเป็น40เคสหานะคะมูลค่าโดยรวมที่หลอกเงินคนญี่ปุ่นไปเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านเยนหรือราวๆ6,200,000 ดอลลาร์สหรัฐจำนวนมากนะคะใช่
1: เกือบ20ล้านบาทอะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เยอะเลยทีเดียวครับก็ระวังภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่านั่นจะเป็นคนหลอกลวงคนญี่ปุ่นของคนไทยเราก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มาแปลกๆนะครับต้องมีต่อมเอออกไว้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาแล้วก็จะพาไปที่สิงคโปร์กับอินโดนีเซียบ้างว่าเขาวางแผนที่จะพัฒนาเรื่องของดิจิทัลของเขาอย่าง

0: ไรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเขานะครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
11: The Legend's Tale
10: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
12: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎันค่ะฟังข่าวจากพี่ต้นกันต่อเลยนะคะ
0: ครับ
12: ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเราได้ขึ้นไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดเลิฟกดไลฟ์กดแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับคอร์สหน้าจอให้หัวใจกันมาเยอะๆนะครับจะได้เพิ่มการมองเห็นส่งข่าวแล้วก็ส่งข้อมูลดีๆไปกับคุณผู้ที่ติดตามในทั้งสองทั้งหลายแพลตฟอร์มเหล่านั้นด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณโทเมโต้นะครับผมพาไปคุยกันดูในเรื่องของสิงคโปร์กับอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็คือใครก็จะขัดแย้งอะไรกันก็ขัดแย้งกันไปแต่สองประเทศนี้เขาร่วมมือกันนะครับสิงคโปร์และอินโดนีเซียได้วางแผนที่จะศึกษาแนวร่วมกันเพื่อเปลี่ยน

0: เปลี่ยนบาตัมและบินตันนะครับซึ่งเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้กันของทั้งสองประเทศนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่แบบว่าสดใสซับซ่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมนายกันคิมยองนะครับแล้วก็ไปร่วมกันนะครับไปประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียคุณอาลังกาฮาตาโตนะครับที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวานนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปประชุมกันในเรื่องของการหารือในเรื่องทำงานเศรษฐกิจทวิภาคีนะครับ6คณะของสิงคโปร์กับอินโดนีเซียไปร่วมกันซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันของทั้งสองประเทศนี้อย่างที่ผมได้กล่าวให้ทราบไปเขาจะทำตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางดิจิทัลเลยทีเดียวนะเพราะนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของ data center มี clouding มีอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของการใช้ AI มาเพื่อสนับสนุนให้การทำธุรกิจของทั้งสองประเทศนั้นมันก้าวไกลก้าวกระโดดแล้วก็อยู่ในระบบของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่โครงสร้างทางพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรด้วยโอ้โหก็เป็นอะไรที่เขาคุยกันแล้วแบบมีแต่พัฒนาการที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศครับเพราะคู่นี้เขาอยู่ติดกันและสิงคโปร์กับอินโดนีเซียรายงานนี้มาจากจุดสุดท้ายสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้คุณโตโมโต้นะคะผู้สื่อข่าวจากกัมพูชาพร้อมแล้วค่ะจะมาพูดในประเด็นที่โจหัวมานะคะว่ากัมพูชาไม่ต้องการสงครามค่ะ Good Morning Worldสวัสดีอรุณสวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดีสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเสียงน้องโตเมโต
2: ้มี
1: ต่อไปแน่ๆเลย
2: อรุณสุสเดย
1: ์อรุณสุสเดย์ค่ะ
0: อรุณสุสเดย
2: ์อรุณสุสเดย์ครับ
1: สบายดีนะคะ
2: พี่ต้นกับพี่เจเจครับ
1: ค่ะ
2: คนผู้ฟังครับสบายดีครับ
1: ค่ะดีใจที่ได้เห็นหน้ากันอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะน้องโตเมโต้ค่ะ
0: วันนี้มาหล่อเลย
1: ค่ะ
2: ยังไม่ได้เจอกับพี่ต้นตั้งนานแล้ว
0: มาหล่อเลยวันนี้
2: ครับ
0: ไม่ได้เจอกันนาน
2: ครับครับครับครับ
1: รอต้อนรับอยู่นะคะ
2: วันนี้
0: เห็น
2: ว่ามี
0: ข้อมูลที่น่าสนใจเลยใช่ไหมที่จะมาเล่าให้เราฟังครับผม
2: ครับพี่ครับครับเมื่อวานนี้แถลงของสมเด็จทุนเซนนะครับในหน้าที่รักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาและเป็นประธานวุฒิสภาครับเราในพิธีการพบกับครอบครัวผู้ลี้ภัยประมาณเกือบ 3,000 ครอบครัวในอำเภอสวายเจกจังหวัดมณฑลมินเจยครับติดชายแดนประเทศไทยนี่ครับในเมื่อวานนี้ว่ากัมพูชาไม่ต้องการสงครามเพราะและพร้อมรับมือหากมีการละเมิดเพิ่มเติมนี่ครับก็นายกฮุนเซนอดีตนายกฮุนเซนก็แถลงในวิธีก็ย้ำว่ากัมพูชาไม่ต้องการสงครามและกัมพูชาก็พร้อมรับมือหากมีการละเมิดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยก็กล่าวอ้างว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆขณะที่กัมพูชาก็ไม่ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันหากฝ่ายไทยไม่ดำเนินการใดๆนี่นะก็หมายความว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาอย่างสันติทั้งสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในแถลงการร่วมลงวันที่27ธันวาค
1: ม
2: ปีที่แล้วครับปี68นะครับอันนี้ครับด้วยการแถลงของสมเด็จฮุนเซนแล้วจุดยื่นของรัฐบาลกัมพูชานะครับก็เรียกร้องให้คณะกรรมการชายแดงร่วม JBC ครับกลับมาดำเนินการสำรวจชายแดนโดยทันทีตามข้อตกลงที่มีอยู่ครับอันนี้แล้วสมเด็จฮุนเซนก็กล่าวเตือนอีกว่าหากเรา เริ่มการโจมตี

0: ารกระสุนนัดแรกอาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้ทางการเมืองทางการทูตนะครับขณะเปิดด่านในชายแดนนี่ก็ไม่ต้องพูดไปอันนี้เราเริ่มในการเจรจาในการเผชิญหน้าต่อกันระหว่างชายแดนทั้งสองฝ่ายนี่ครับ
1: อืมค่ะก็ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ฝ่ายกัมพูชายังคงยืนยันนะคะที่ยืนยันความคาดหวังใช่ไหมคะว่าจะร่วมแก้ปัญหากันได้อย่างสันติ
0: ครับ
1: อืมค่ะค่ะ
0: เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แบบเหมือนที่นักวิเคราะห์หรือผู้สื่อข่าวบางคนที่ไทยก็เสนอข่าวมันไม่ตรงกับความจริงในประเทศกัมพูชาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับพลเอกกฤษฎาครับพลเอกกฤษฎาได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของสื่อไทยบางสำนักและบุคคลบางกลุ่มครับในประเทศไทยที่กล่าวอ้างโดยไม่มีแรงอ้างเองว่ากัมพูชาได้เพิ่มกำลังทหารและอาวุธที่ชายแดนเพื่อทำสงครามนี่ครับพลเอกเตียเซฮานี่กล่าวในโซเชียลมีเดียเมื่อเช้าวันที่9ตรงนี
1: ้
0: ตอนเมื่อวานนี่ครับระยะหนึ่งที่ผ่านมานี่ครับผมสังเกตเห็นว่าสื่อบางสำนักและบุคคลบางกลุ่มในประเทศไทยพยายามสื่อสารว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาของกัมพูชานี้ปฏิเสธใช้กลไกแบบทวิภาคีและกำลังเพิ่มกำลังทหารและอาวุธเพื่อก่อให้เกิดสงครามในเร็วๆนี้นะครับผลเอกเตียเซฮานี่ก็กล่าวต่อว่าผมขอเน้นย้ำประเด็นครั้งต้นว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในจุดยืนที่จะแก้ไขปัญหายังสันติตามแถลงการรวมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพนครกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาปี68นะและแถลงการร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่3ของคณะกรรมการแขตแดนทั่วไปกัมพูชาไทยหรือเรียกว่า GBC ครับเมื่อวันที่27ธันวาคมปี68และกลไกที่มีอยู่ต่างๆครับแล้วพลเอกกฤษฎาเราเองว่ากัมพูชาหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสันติและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารโดยสิ้นเชิงนะครับนี่เป็นคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับ
1: ค่ะค่ะสถานการณ์ที่กัมพูชาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะความเป็นอยู่ค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
0: ครับ
2: ก็อยากขอให้เขาได้ทำกันตามทั้งสองฝ่ายเนาะจะได้คุยกันตกลงกันจะได้พัฒนาประเทศไปทั้งสองฝ่ายนะครับอยากให้น้องสมิโต้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับหรือคุณผู้ฟังก็ไม่ทราบว่าทำไมสมเด็จเตโชฮุนเซนถึงต้องเป็นผู้รักษาการประมุขของรัฐกัมพูชาครับสมเด็จพระเจ้าโรจน์ดีฮามุนีท่านไม่อยู่หรอครับ
0: ท่านก็ขันท่านเสด็จไปรักษาพระโรคที่ปักกิ่งอะครับมะเร็งตับ
1: อะตอน
0: อาจจะมีการแถลงของราชวังก็อาการของพระองค์คลี่คลายมาอาการดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ยังพักผ่อนรักษาพระโรคที่ปักกิ่งต่อครับ
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะน้องโตมาโต้ค่ะ
2: สายประชวนโดยเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับพี่ต้นครับ
1: ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับรายงานวันนี้ค่ะ
0: คร
1: ับแล้วก็หวังว่าจะเกิดสันติภาพระหว่างสองฝ่ายนะคะ
2: เชิญพี่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ต้นครับสวัสดีครับและคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับ
0: ให้โชคดีครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นานมากแล้ว
2: ก็จะขาดหายแล้วพี่นะพี่เจครับ
1: ค่ะใช่ค่ะเจเพิ่งจะได้เจอน้องโตมาโต้ครั้งแรกก็วันนี้แล้วค่ะนะคะหลังจากที่ไม่ได้พบหน้ากันมาหลายเดือนเลยนะคะ

0: แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีการสอบถามข้อมูลกันนะคะผ่านทางช่องทางส่วนตัวค่ะอยู่ตลอดเวลา
1: เชิญที่เจเจต่อเลยครับผม
0: ค่ะเอาค่ะไปต่อกันนะคะที่ข่าวที่น่าสนใจนะคะมีรายงานนะคะจาก South China Morning Post ค่ะว่าในอนาคตอันใกล้นะตอนนี้ในอนาคตอันใกล้จีนเนี่ยอาจจะแซงหน้าสหรัฐไปแล้วก็ว่าได้ในแง่ของการเป็นผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์นะคะระดับโลกค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาจากแรงหนุนนะคะของดีมานด์ AI ในประเทศจีนนั่นเองนะคะจะทำให้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยจีนจะขึ้นแท่นเป็นผู้นำพลังงานนิวเคลียร์โลกนะฮะนักวิเคราะห์เปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนกำลังเร่งเดินหน้าก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งใหม่ด้วยความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้ามองกันในภาพรวมนะคะตอนนี้สหรัฐก็ยังคงมีความได้เปรียบค่ะในด้านการวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะคะรายงานฉบับล่าสุดค่ะเปิดเผยว่าในอนาคตอันใกล้เป็นที่คาดกันว่าจีนจะก้าวขึ้นมาแซงหน้าสหรัฐในฐานะเป็นผู้นำด้านพลังงานนิวเคลียร์ของโลกเพราะว่ามีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะในภาคปัญญาประดิษฐ์หรือว่าอุตสาหกรรม AI นั่นเองรวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางค่ะเป็นปัจจัยเร่งนะคะให้ทั่วโลกเนี่ยหันมาผลักดันการหาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพแล้วก็พึ่งพาได้ในรายงานของบริษัทวิจัยนะคะ Gefcal Technologies เนี่ยค่ะระบุนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันสหรัฐจะยังคงรักษาตำแหน่งประเทศที่มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใช้งานมากที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้สัดส่วนเตาปฏิกรณ์ของจีนนะคะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทั่วโลกค่ะแล้วก็คาดว่าในระยะ5ปีข้างหน้านะคะจีนจะมีกำลังการผลิตรวมเทียบเท่ากับสหรัฐแล้วนะคะ
1: ครับเรื่องของพลังงานเนี่ยมันสำคัญมาก
0: จริ
1: งจริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ AI มากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาฟรีๆนะมันก็ต้องใช้พลังงานในการที่จะประมวลผลนะครับเพราะว่า AI เนี่ยก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้รวดเร็วอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะมากก็ความต้องการของพลังงานนั้นมันสูงขึ้นในขณะเดียวกันที่ผู้คนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าไม่ค่อยจะอยากจะมีครอบครัวหรือ มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหันไปนิยมที่จะไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะหันไปนิยมเลี้ยงสัตว์ป่าแปลกๆนะครับซึ่งก็คือแบบคือเขามีความน่ารักอะเราเห็นเขาเลี้ยงดูเขาน่ารักที่ผมมีรายงานจากอินโดนีจากมาเลเซียมาฝากนะครับนะคือมีคนเนี่ยพยายามที่จะลักลอบขนชนีนะครับชนิดหนึ่งคือบอกว่ามันจะตัวเล็กมากนะครับชนิดนี้เขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ากิบบอนเป็นชนิดตัวเล็กๆเขาบอกว่าตัวประมาณกับเท่ากับตุ๊กตาหมีตัวเล็กอ่ะขนทีเดียวเนี่ย6ตัวเลยนะก็คือเป็นชนิดที่เขายังมีชีวิตอยู่นะและแอบใส่ไว้ในกระเป๋านะครับกระเป๋าแบ็คแพ็คแล้วก็ใส่น้องเอาไว้ยัดไว้นั่น6ตัวเขาก็ไม่ร้องไม่อะไรนะแต่ทีนี้ว่าเวลามันจะผ่านเข้าตรงไอ้ security check อ่ะมันจะต้องผ่านไอ้ที่เอ็กซเรย์อะไรต่างๆใช่ไหมผ
0: ่
1: าน
0: เข้า
1: ไปปั๊บเนี่ยถ้าเครื่องไม่ร้องแต่ว่าคนเขาเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดู
0: เห็นมีตัวอะไรนอนอยู่เบียดกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมมันดูเหมือนตุ๊กตาหมีนะแต่มันก็ไม่ใช่เอ๊ะทำไมตุ๊กตาหมีนี่มันเคลื่อนไหวได้เอ๊ะทำไมมันไม่ได้มีแบบถ้ามันจะเป็นแบบมีแบบมีฐานมีอะไรมันก็ไม่ใช่เลยถ้ามันดูเป็นซี่โครงเป็นหัวใจเต้นตุ๊บๆเขาก็เลยเอาออกมาดูนะครับปรากฏว่าจับได้นะครับมีถึง6ตัวเลยทีนี้ชนีชนิดนี้นะเขาเป็นชนีประจำท้องถิ่นของมาเลเซียแล้วก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีคุ้มครองนะครับแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ
0: ์
1: เขาบอกว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยนะครับก็มีชนีอยู่5สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับอยู่ในมาเลเซียและชนีกิบบอนตัวชนิดเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับบอกมันมีผู้คนที่พยายามที่จะลักลอบเอาสัตว์ป่าของมาเลเซียเนี่ยออกไปนะครับซึ่งแต่ในการจับครั้งนี้เนี่ยเป็นสุภาพสตรีที่เขายังไม่เปิดเผยชื่อนะครับแล้วก็ยังไม่บอกด้วยว่าบินไปไหนแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ลักลอบออกเนี่ยจะพาออกไปที่ประเทศอินเดียนะเพราะอินเดียเขาก็คนที่เขามีสตางค์เลยนะเขาก็ดูผ่านอะไรนี่มันน่ารักอยากจะเอาสัตว์ป่าอะไรแบบนี้เอาไปเลี้ยงนะครับก็บอกว่าเป็นการฝ่าฝืนนะครับเรื่องของกฎหมายทั้งระดับประเทศและระดับส ากล

0: นด้วยนะครับในการลักลอบเอาสัตว์ป่าเขาบอกว่าชะนีตัวนี้4ตัวนะครับมีจะมีมูลค่าถึง 120,000 ริงกิตเลยก็คือเยอะเหมือนกันนะคูณได้5เข้าไปนะครับก็เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังสัตว์ป่าเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรานึกเราอยากจะได้เราอยากจะขนอยากจะเป็นรูปเป็นนี่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าครับ
1: ค่ะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องในแถบอาเซียนนะคะมีรายงานจาก The Star มาเลเซียนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของลาวกับเวียดนามค่ะเขาระบุนะคะว่า Laos Vietnam Deepen Strategic Partnership Target US Dollar Target $10 billion trade record นะคะก็เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นะคะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างลาวกับเวียดนามค่ะนะคะเขาก็จะทำให้ความร่วมมือนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้านะคะว่าจะทำให้มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศเนี่ยทะลุได้ถึง $10,000,000,000นะคะซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วล่ะว่าที่ผ่านมาลาวกับเวียดนามเนี่ยเป็น2ประเทศนะคะในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาโดยตลอดนะคะและที่ผ่านมาค่ะนายรัฐมนตรีนะคะสอนใจศรีพันดรก็เดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนแล้วก็ยังมีผู้นำจากภาคธุรกิจนะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะคะจากสปป.ลาวนี่ค่ะร่วมขบวนร่วมคณะไปด้วยซึ่งในการเยือนครั้งนี้นะคะผู้นำของทั้งสองประเทศนี่ค่ะต่างก็ยืนยันแล้วก็ตอกย้ำถึงพันธสัญญาค่ะที่จะกระชับความร่วมมือกันนะคะด้านความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะคะมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นและก็จะร่วมมือกันแบบcomprehensive อ่ะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็คือเป็นการร่วมมือแบบเบ็ดเสร็จรอบด้านนะคะและก็มุ่งสู่ความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์นะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกบทหนึ่งนะคะของความร่วมมือกันและสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดแน่นแฟ้นระหว่างสปป.ลาวกับประเทศเวียดนามค่ะ
0: ครับผมใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับปีนี้สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับเป็น3ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพ World Club หรือว่าฟุตบอลโลกนะครับแต่ดูแล้วท่าทางฟุตบอลโลกที่จะต้องไปแข่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหามากมายเลยทีเดียวนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของวีซ่าที่บรรดานักกีฬาของประเทศต่างๆนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีแบบแบล็คลิสต์ของเขาอ่ะประเทศมีอยู่49ประเทศที่เขาจะแบล็คลิสต์เอาไว้ว่าเนี่ยเป็นอะไรประเทศที่จะต้องจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาจากประเทศต่างๆเหล่านี้บางทีก็เป็นโค้ชบางทีก็เป็นassistant coach หรือผู้ช่วยโค้ชหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ร่วมในทีมเนี่ยมันจะไม่ได้เขาจะไม่ได้วีซ่าเข้าประเทศเพราะฉะนั้นก็จะการจะทำให้ทีมที่มาเนี่ยโหหลักอีหลักอีเรือและบางทีครับก็คือว่านักกีฬาเนี่ยคนเขาจะต้องเดินทางเม็กซิโกอเมริกาและแคนาดานะครับเพื่อที่จะไปแข่งไปมาวีซ่าที่เข้าอเมริกาเนี่ยเป็น single entry ก็คือเข้าได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแมตช์นี้คุณแข่งที่อเมริกาเสร็จแล้วคุณต้องไปแข่งที่แคนาดาแล้วแมตช์ต่อไปคุณต้องกลับมาอเมริกาคุณกลับมาไม่ได้ละก็สร้างความกุลาหลเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังบอกยังสั่งให้หน่วยงานไอซ์ก็คือพวกที่เป็นไปดูแลเรื่องของคนที่เข้าเมืองเนี่ยดูว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาจะไปในทุกพื้นที่ที่มีการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าทำให้ผู้คนเนี่ยอีหลักอีเหลือก็เลยไม่อยากจะไปเพราะว่าถึงแม้มีวีซ่าเข้าถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วไอซ์เขาอยากจะเรเชียลเขาใช้คำว่าเรเชียลโปรไฟลิ่งคือถ้าดูเนี่ยคนนี้ดูเป็นตะวันออกกลางหรือว่าดูเป็นเอเชียหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ดูไม่ใช่คนขาวเนี่ยเขาสงสัยปั๊บเขาจะมาตรวจมานู่นมานี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจวีซ่าของคุณก็อาจจะโดนรีโวคหรือว่ายกเลิกทันทีเพราะฉะนั้นคุณจะโดนจับไปอยู่เป็นคนที่เข้าเมืองเหมือนกับไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเขานะครับซึ่งก็มีปัญหามากในเมื่อวานนี้มีรายงานว่าคนที่

ูกกล่าวหาโดยไอซ์หรือว่าหน่วยงานอิมิเกรชันเนี่ยแล้วถูกจับกลุ่มไปอยู่เรียกว่าภายใต้การดูแลหรือจับกลุ่มของไอซ์เนี่ยเสียชีวิตเป็นรายที่51แล้วก็ไม่ได้มีร

0: ิวยอร์กซิตี้โซลามันดานนี่ก็ออกมาโวยในเรื่องนี้เลยทีเดียวเพราะว่าการกีฬานี่มันเป็นเรื่องของความร่วมมือเป็นอะไรที่เป็นบวกเป็นการเฉลิมฉลองการร่วมกันแต่ว่าใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้มาทำแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายและคิดว่าคนที่เป็นเจ้าภาพนะครับเขาบอกฟีฟ่าที่เป็นเจ้าภาพมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยกำลังปวดหัวคิดว่าการขาดทุนนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ไม่รู้จะเอาใจช่วยยังไงนะฮะ
1: นั่นนะสิคะโอ้อาล่ะมีข่าวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวตัวแจ๋นะคะของเวียดนามนะคะเขาทางหน่วยงานด้านการบินของเวียดนามค่ะเขากังวลมากยิ่งขึ้นค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะว่าการใช้โดรนนะคะหรือว่าการเล่นว่าวนะคะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านการบินค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะพบว่ามีเที่ยวบินนะคะมากถึง38เที่ยวบินค่ะที่บินไม่ราบรื่นเนื่องจากถูกโดรนนะคะ UAV เนี่ยนะคะและก็คือยานอากาศยานไร้คนขับนะคะหรือว่าโดรนเนี่ยรวมทั้งว่าวเนี่ยนะคะขัดขวางการบินนะคะทำให้การบินเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนะคะคือเจ้าอุปกรณ์พวกนี้ค่ะสูงขึ้นไปถึงในระดับเพดานบินของเครื่องบินได้นะคะมีรายงานนะคะว่าในช่วงวันที่6และวันที่7มิถุนายนค่ะที่สนามบินหน่อยบายและคัดบีนะคะมีเที่ยวบินมากถึง38เที่ยวบินค่ะที่ต้องประสบปัญหานะคะเนื่องจากอุปกรณ์อากาศยานพวกนี้นะคะซึ่งก็ทำให้ทางการเวียดนามเนี่ยค่ะต้องประกาศเตือนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ถึง38เที่ยวบินเนี่ยนะคะในระหว่างวันที่6ถึง7เนี่ยมากนะคะพี่ต้น38เที่ยวบินภายในช่วงเวลา2วันเนี่ยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะต้องประกาศเตือนนะคะแล้วก็ให้ชี้แจงนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงน่านฟ้านะคะว่าในระดับเพดานบินไหนนะคะที่คุณไม่ควรจะเล่นโดรนหรือว่าเล่นว่าวไปให้มันสูงถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะคะหน่วยงานด้านการบินของเวียดนามนะคะจึงได้ร้องขอไปยังกระทรวงการก่อสร้างนะคะ Ministry of Construction ค่ะให้พิจารณานะคะออกคำสั่งอย่างเร่งด่วนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเทศบาลเมืองเทศบาลจังหวัดเพื่อชี้แจงถึงความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นให้ประชาชนเข้าใจรวมทั้งกำหนดเขต No Fly Zone นะคะสำหรับอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับแบบนี้ด้วยก็อันนี้เป็นถือได้ว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่กำลังเกิดขึ้นจากอากาศยานไร้คนขับค่ะ
0: ก็เรียกว่าต้องจะเป็นเล่นอะไรที่ขึ้นบินบนอากาศของเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่เขาปล่อยโคมอะไรอย่างเงี้ยนะใกล้ๆสนามบินท
1: ี
0: นี้ก็ต้องควบคุมดูแลกันให้หมดเลยทีเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงแรกเรากลับมาพบกับข่าวแน่นๆจากคุณวันนี้อาเซียนกันต่อครับ